0: แล้วจะทำยังไงดีล่ะขอรับ
1: ท่านพี
0: ่ฮะ
2: ท่านคัน
0: ชินโซจะชิมารุอย่าเข้ามาใกล้นะขอรับถ้าโดนวิชาพิษกับฉับพลันเข้าจะเจ็บเอานะขอรับ
1: แล้วท่านพี่นะหลังจากนี้จะทำยังไงเหรอ
0: จนกว่าจะหายสะอึกข้าน้อยจะหลบหน้าไปที่ไหนสักแห่งขอรับ
1: เยอะท่านพี่กลับบ้านด้วยกันเถอะไม่งั้นเข็ดจะเหงาแย่เลย
2: ท่านคันไม่อยู่แบบเนี้ยเหงาจังเลยโอ้โห
0: อย่าพูดอะไรเอาแต่ใจแบบนี้สิขอรับถ้ากลับไปตอนนี้ก็แค่ทำความเดือดร้อนให้คนอื่นเท่านั้นน่ะเอาละทั้งสองคนกลับไปก่อนเถอะนะขอรับ
1: มันต้องมีวิธีดีๆสินะฮะจริงด้วย
2: ฮะว่าจริงจังจะไปไหนนะโอ้โห
0: ชิงโซชิงโซเอ
1: ๊ะอันนี้นะพี่ขอโทษนะ
2: อุ้ย
0: โอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยก็ไม่เอาไม่ไหวแล้วขอรับช่วยด้วยขอรับ
2: นะฮู้ทำไม่กลัวถึงขนาดนี้เลยเชียว
1: ก็ตั้งใจจะทำให้ท่านพี่หายสะอึกไง
0: นะนิดจะว่าไปอาการสะอึกก็หายไปแล้วนะขอรับ
1: ถึงจะเป็นท่านพี่เองพอโดนปลากบใส่ก็คงจะตกใจเหมือนกันสินะ
2: ดีจังเลยฮ่องฮ่องชินจังเก่งที่สุดเลย
1: แน่แน่อยู่แล้ว
2: นี่แน่นี่แน่นี่แน่เอ้ย
0: แม้ถึงจะเกินคาดไปหน่อยก็ตามนะแต่เป็นเพราะชินโซก็เลยรอดไปทีนะขอรับเอาละกลับกันเถอะขอรับ
2: เว้ย
0: มาอะไรหรือว่าชินโซนั่นมัน
2: ชินจังสืบอย่างนั้นเหรอฮ่องจะนั่น
0: เฮ้ยคราวนี้ข้าน้องคงจะต้องเป็นคนหาวิธีรักษาการสะอึกของชินโซแล้วล่ะเฮ้ยนิน
3: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่7-11พี่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์
1: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
3: มิกเกิล
4: มิกใหม่หอมกลิ่นไอหยวนเขียวโฮมิกกลิ่นแอคคาแรนกลิ่นพีชมิกกลิ่นลิ้นจี่มีนมฮอกไกโดอร่อยดี 0% แฟตไม่เติมน้ำตาลทรายมิก2อร่อยในขวดเดียวมิกกูดหรือโอลิเชียส
5: Push pop. Woo! Wow! Push pop. Mmm. Whoa! อวกาศนี
6: ่ไปลุยกันต่อเลยสนุกจังเลย
5: Push pop. ปลดปล่อยจินตนาการของคุณ Push pop.
7: ถ้าซอมบี้บุกบ้านรู้ไหมต้องทำไง
8: ไม่รู้อ่ะ
9: หนูรู้
8: ฮะ
9: ทุบพื้นได้ไหมเอาไปคะได้ขวาน
8: โอ้ย
7: อย่างแน่นเลยเหมือนสแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยทุกรสเลยครับ
10: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
11: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
12: ครอบและ Dream World ชวนมาซ่ากับเครื่องเล่นใหม่ Under the Sea โลกใต้ทะเลจะมองเสมือนจริงครอบ Sprite Fanta 3ฝาและซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นเพียง490บาท1ถึง31ตุลาคมนี้ที่ Dream World
13: วันนี้เสนอตอนทำความสะอาดอิงะทั้ง3พร้อมหน้านะขอรับนินนิน
14: ตายแล้วเคนจังห้องรกมากเลยนะเก็บกวาดเดี๋ยวนี้เลย
15: กำลังหาหนังสือการ์ตูนที่ยืมมาจากยูเมโกะจังอยู่นะหาเจอแล้วเดี๋ยวจะเก็บนะครับ
14: อีกแล้วนะทำห้องรกก็ไม่เคยเก็บสักทีเลย
15: ไม่แล้วล่ะครับเดี๋ยววันนี้มันจะสะอาดเรียบร้อยแน่นอน
14: ให้ตายสิเดี๋ยวแม่จะออกไปซื้อของหน่อยช่วย

0: ำความสะอาดห้องให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่แม่จะกลับมานะ
1: แน่นอนครับไม่ใช่แค่ห้องนี้ด้วยเดี๋ยวจะทำความสะอาดบ้านทั้งบ้านให้เลยล่ะฮึแค่ขอให้ฮาโตริคงทำความสะอาดให้แป๊บเดียวก็สะอาดแล้ว
0: ดีจ้ะงั้นทำความสะอาดห้องญี่ปุ่นทำความสะอาดทางเดินด้วยนะแล้วก็เช็ดกระจกด้วยแล้วก็อ่างล้างหน้าทั้งหมดทำให้ได้ใช่ไหมล่ะ
1: ครับไว้ใจได้เลยครับแล้วถ้าผมทำได้ทั้งหมดจะมีรางวัลให้ไหมครับ
0: มีสิแต่ถ้าไม่รักษาสัญญาต้องเป็นเวรทำความสะอาดทั้งบ้านไปสักพักเลยนะ
1: ได้เลยครับไม่มีปัญหาไปซื้อของอย่างสบายใจได้เลยครับเจอแล้วโล่งอกไปทีแบบนี้ก็ไปคืนยูเมโกะจังได้แล้วเอาล่ะไปขอให้ฮาโตริคุงช่วยทำความสะอาดให้เลยดีกว่านะอะไรเนี่ยฮะกระบอกไผ่ข้อความนี่นะฮาโตริคุงเขาทิ้งข้อความอะไรเอาไว้กันนะ
2: ท่านเคอิจิวันนี้ออกไปฝึกจะไม่กลับจนกว่าจะถึงเข้าเย็นนะขอรับ
1: เอ๋โกหกนะ
3: ไปเที่ยวก่อนนะ
4: อาจจะกลับช้านะฮง
1: ไม่จริงนะชินจังกับชิชิมารุก็ด้วยแย่แล้วสิเฮ้ย
5: ขอโทษนะครับฮาโตริอยู่ไหม
1: อะไรการซารุสุเกะกุสุเกะไซโซเหรอฮาโตริคุงตอนนี้ออกไปข้างนอกนะ
5: คิงั้นล่ะขอรับ
6: น่าเสียดายจัง
5: แต่ว่าเป็นห้องที่สกปรกจังเลยนะเนี่ย
6: เอ็นจองทำความสะอาดบ้างดีกว่านะ
1: เมื่อกี้หาของอยู่ตั้งหากแล้ว
5: แบบนี้นี่เองจนกว่าท่านแม่จะกลับมาต้องทำความสะอาดทั่วทั้งบ้านเลยสินะขอรับแบบนั้นก็ลำบากแย่เลยอ
6: ่
5: ะ
6: ก่อนมารบกวนฮาโตริกับเคนจังมาตลอดด้วยสิให้พวกผมช่วยเอาไหมอ่ะ
5: เอาล่ะช่วยกันอีกแรงแล้วกันนะจริงเหรอ
7: เดี๋ยวพวกเราจะช่วยเองขอรับถ้างั้นข้าน้อยจะทำความสะอาดห้องนี้เองขอรับวิชานินจาไม่กวาดความเร็วแสง
5: หยุดก่อนแป๊บนึง
7: เห็นจังอย่าเพิ่งทำห้องรกในตอนที่เพิ่งทำความสะอาดเสร็จไปสิขอรับ
1: โถ่ไม่ใช่ฉันแต่เป็นซารุสุเกะตั้งหากแล้ว
5: เอาละพวกเราทำความสะอาดพื้นนะ
6: มาพยายามกันเถอะ
5: ไหวแน่นะไหวใจได้เลยไซโซก่อนอื่นนายใช้เมฆของนายทำให้เมฆฝนออกมาเพื่อทำให้พื้นเปียกหน่อยสิ
6: รับทราบวิชานินจาควันเมฆฝน
5: โอ้ดีละถึงตาฉันแล้วล่ะวิชานินจาพาเช็ดจิงโจ้น้ำเอาฮึบฮึบฮึบฮึบไซโซขอแมกเยอะกว่านี้หน่อยนะ
6: งั้นรอเดี๋ยวนะเอาละนะ
5: เ
6: หรอ
5: เฮ้ย
6: แปลกจังเลย
5: เฮ้ยไซโซ
6: ทำเยอะเกินไปแฮะพลาดไปซะแล้วจิ
1: โอ้ยพื้นเปียกไปหมดเลยอ่ะทั้งสามคนเนี่ยไม่ได้ช่วยเลย
7: ขออภัยด้วยขอรับ
5: ถ้างั้นเรียกคนมาช่วยดีกว่า
1: คนมาช่วยเหรออ
5: ่ารู้จักคนที่เก่งเรื่องทำความสะอาดอยู่นะ
7: คนคนนั้นสินะขอรับ
6: งั้นรีบไปรับกันดีกว่าเน
1: า
6: ะ
1: อ๋อเดี๋ยวก่อนสิแย่แล้วล่ะ
8: กลับมาแล้วขอรับ
1: ฮาโตริคุง
8: การฝึกวันนี้มันเสร็จเร็วกว่าที่คิดก็เลยกลับมานะขอรับ
1: สวรรค์ทรงโปรด
8: ทำความสะอาดแล้วขอรับ
1: ใช่แล้วล่ะทำความสะอาดกับพวกซารุสุเกะมาแต่ว่าไปได้ไม่สวยเลยอ่ะช่วยทำอะไรทีสิฮาโตริคุง
8: ถึงจะว่าแบบนั้นก็เถอะนินนินห้องเนี้ยรกและเทะไปหมดเลยนะขอรับถ้าอย่างนั้นก็เป็นวิชานินจาพายุหมุนขอรับนินนินแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วขอรับ
1: สะอาดแล้วขอบคุณนะฮาโตริคุง
8: นินนิน
7: ยังไม่สะอาดเต็มที่หรอกนะ
8: อะไรนะ
7: ยังมีเศษฝุ่นเหลืออยู่เล็กน้อยนะมาพยายามอีกนิดนึงนะจ๊ะ
1: คือใครเหรอครับ
7: คุณยายของบ้านที่พวกเราไปรบกวนอยู่นะขอรับ
5: เป็นมือโปรในการทำความสะอาดเลยล่ะ
6: คุณยายน่ะสอนให้ได้หลายอย่างเลยนะ
8: เป็นแบบนี้นั่นเองเหรอขอรับ

ให้แถมฟรีก๊าซสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569

0: just a moment
1: วินวินท้าดวลชวนแบทเทิลเปิดศึกวัดพลังกับวินวินซุปเปอร์เซนไตคอลเลกชันการ์ดเกมรวมพลเหล่าเซนไตสีแดงและเซนไตสีพิเศษนักสู้หน้าใหม่สีโตรเรนเจอร์แถมฟรีในแพ็ควินวินทุกรสชาติมี74แบบให้สะสมวันนี้ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าของจะหมด
2: เฮ้ย
3: ปีโป้จุ๊บ
4: แค่ฉี่แล้วก็จุ๊บแบบคนเท่ๆจุ๊บแบบสาวโซเชียลจุ๊บแบบคนคูลๆจุ๊บแบบสาวหวานๆจะจุ๊บแบบไหนก็ปีโป้จุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บ
5: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: พ่อแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adstyle Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: นูน้อยมีชาไหมจ๊ะ
1: เอ๊ะคุณยายอยากดื่มชาเหรอรอแป๊บนะฮะนี่ฮะคุณยาย
0: ขอยืมหน่อยนะ
1: เอ๊ะไม่ได้จะดื่มชาหรอกเนาะ
0: เราจะใช้ใบชาพวกนี้นะ
1: เดี๋ยวก่อนครับคุณยายพวกเราเพิ่งทำความสะอาดไปเองนะ
0: อะไรกันเนี่ยเอาล่ะซารุสุเกะจังลองใช้ไม้กวาดพร้อมใบชาดูสิจ๊ะ
2: เข้าใจแล้วขอรับกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊ก
0: กิ๊กกิ๊กอ๋อนี่มัน
1: สุดยอดเลยสะอาดกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
0: ใบชาจะช่วยทำความสะอาดฝุ่นเล็กๆให้นะเพราะงั้นเลยจะสะอาดกว่าการทำความสะอาดแบบปกตินะจ๊ะ
3: นิ่นๆแบบนี้นี่เองขอรับ
0: แต่งั้นตรงนี้ซารุสุเกะจังฝากด้วยนะไปห้องต่อไปไซโซจังทำไว้สุดยอดเลยนะ
4: ขอโทษครับ
0: ก่อนอื่นก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้เรียบร้อยก่อนนะหลังจากนั้นก็มีน้ำซาวข้าวไหมจ๊ะ
1: น้ำซาวข้าวเนี่ยหมายถึงน้ำที่เอาข้าวไปล้างน่ะเหรอครับแบบนี้ได้ไหมครับ
0: ถ้างั้นโกสุเกะจังลองใช้น้ำนี้ในถังมาเช็ดพื้นดูสิจ๊ะ
2: สุดยอดระยิบระยับเลย
1: คุณยายสุดยอดไปเลย
0: น้ำซาวข้าวนี้ใช้แทนแว็กซ์ได้นะตรงนี้ก็ฝากโกสุเกะจังด้วยนะ
2: รับทราบ
0: ต่อไปเป็นที่ไหนเหร
1: ออยากให้เช็ดกระจกด้วยนะครับ
3: สกปรกจริงๆด้วยนะครับ
4: กระจกหมองมากเลยอ่ะเนาะ
0: ในเวลาแบบนี้นะนะ
3: อะไรกันเนี่ยใช้หนังสือพิมพ์เหรอขอรับ
0: บีบน้ำให้หมดแล้วค่อยเช็ด
4: ดูเหมือนจะสกปรกมากกว่าเดิมไงไม่รู้จะเป็นอะไรไหมนะชื้อว้าว
3: อะไรกันเนี่ย
1: สะอาดมากๆเลยล่ะ
0: ก็หมึกของหนังสือพิมพ์จะช่วยทำให้กระจกนี่สะอาดมากขึ้นนะถ้างั้นตรงนี้ใส่โซจังรบกวนด้วยนะ
4: ไว้ใจได้เลยครับ
0: สุดท้ายเป็นอ่างล้างหน้าสินะ
1: ใช่ครับคราบน้ำตรงนี้มันเช็ดไม่ค่อยออกนะ
0: นั่นสินะตรงนี้ที่ใช้น้ำบ่อยๆคราบจะค่อนข้างติดแน่นแต่ถ้าเป็นคราบที่เช็ดยากสามารถเช็ดออกได้ง่ายๆด้วยของที่อยู่ตรงนี
1: ้เอ๊ะใช้อะไรครับ
0: นั่นก็คือสิ่งนี้จ้ะ
1: ยาสีฟันเหรออ
0: ้าวลองเช็ดคราบนี่ดูสิจ้ะ
3: เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเลยนะขอรับ
1: คราบที่ติดแน่นค่อยๆเช็ดออกไปเรื่อยๆเลย
0: เพราะยาสีฟันมีสารที่จะช่วยทำความสะอาดฟันแข็งๆได้และสารนั้นก็จะใช้ทำความสะอาดคราบที่ติดแน่นได้ด้วยเหมือนกันนะ
1: เอาละเสร็จแล้ว
0: ทำได้ดีมากเลยจ้ะ
3: ยอดเยี่ยมมากเลยละขอรับ
1: เพราะคุณยายแท้ๆบ้านก็เลยสะอาดหมดจดเลยขอบคุณมากครับ
0: เขาเรียกว่าภูมิปัญญาคนแก่นะจ๊ะถ้ามันช่วยได้ก็ดีใจมากเลย
3: เป็นภูมิปัญญาอย่างนั้นเลยขอรับ
1: ซารุสุเกะกอสุเกะไซโซทั้ง3คนเลยขอบคุณมากนะที่มาช่วยกันน่ะ
2: แค่นี้ไม่มีปัญหาถ้าเป็นคำขอของเคนจัง
4: เรียกได้เสมอเลยนะ
3: อ๋อทั้ง3คนขอบคุณมากนะขอรับ
2: ไม่เป็นไรหรอก
0: ไว้มาใหม่นะขอรับ
4: งั้นเราเจอกันนะ
5: กลับมาแล้วเคนจัง
1: แม่ครับยินดีต้อนรับครับ
5: มาโดดงานอยู่ตรงนี้จะดีเหรอทำความสะอาดเสร็จแล้วใช่ไหม
1: ก็ลองดูในบ้านดูสิครับ
5: ตายจริงตายจริงตายแล้วยอดไปเลยสะอาดมากเลยจ้าสะอาดขึ้นเยอะเลยถ้าจะทำก็ทำได้นี่นาเคนจัง
1: ก็นะ
5: แต่ว่านี่ให้ฮาโตริคุงมาช่วยหรือเปล่าจ๊ะ
1: อืมเปล่าสักหน่อยฮาโตริคุงไม่ได้ช่วยสักหน่อยเนอะฮาโตริคุง
3: เอ๊ะ
1: ฮาโตริคุงน่ะไม่ได้ช่วยสักหน่อย
3: แต่ว่าอย่างนั้นก็ข้าน้อยก็ไม่ได้ช่วยเลยสักนิดนะขอรับ
5: ตายแล้วจริงเหรอจ๊ะเคนจังสุดยอดไปเลยนะ
1: ผมชอบทำความสะอาดมากเลยนะครับผมจะได้รางวัลใช่ไหมครับ
0: เข้าใจแล้วมีเค้กที่ซื้อมาอยู่เพราะงั้นกินได้เลยจ้ะ
1: สำเร็จ
0: เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะลืมดูที่ที่สำคัญไปสนิทเลย
1: เอ๊ะอ๋อลืมไปสนิทเลย
0: น่าเสียดายนะเคนจังงั้นตามสัญญาเป็นเวรทำความสะอาดบ้านไปสักพักนะจ๊ะ
3: จะว่ายังไงดีล่ะขอรับแต่ว่าภูมิปัญญาของท่านยายเนี่ยสุดยอดมากเลยจริงๆนะขอรับนิ่ม

0: เปิดศึกวัดพลังกับวินวินซูเปอร์เซนไตคอลเลกชันการ์ดเกมแถมฟรีในแพ็ควินวินทุกรสชาติ
1: ช่วงนี้มีคนมาเดย์เบรกเยอะกว่าปกติ

0: ล่านะ
1: เพราะกระแสของยูนิฟอร์มเมอร์ช่วงนี้มาแรงจำนวนไฟเตอร์ก็เลยเพิ่มขึ้นตามมั้งคะ
2: ชัยโยฉันชนะแล้ว
3: เด็กนั้นเทพเวอร์
2: เฮ้เจ๋งใช่ไหมล่ะยูนิฟอร์มเมอร์จัดมาให้นะ
3: ฮะยอดเลยฉันลองดูบ้างดีไหมนะ
2: เธอจะมาด้วยมาถ้าเข้ายูนิฟอร์มเมอร์ทางนั้นจะบอกให้เองว่าใบไหนเก่งอะ
4: ไม่เอา
2: อะไรล่ะเนี่ยฉันอุตส่าห์ชวนแล้วนะโอ้คุณมิเรนนี่นะ
3: คุณมิเรน
0: สวัสดีจ้า
4: สวัสดีค่ะ
0: นี่คือการ์ดใบโปรดของเธอเหร
4: อค่ะ
0: การมีการ์ดใบโปรดมันดีมากนะลองตามหาคนที่ชอบการ์ดใบนี้เหมือนกันดูสิ
4: แต่เขา
0: ฮะ
4: บอกว่าไม่ชอบการ์ดอ่อนแอ
2: โอ้อะไรเล่าก็มันกากจริงนี่นะ
0: ไม่เป็นไรหรอกการ์ดไฟไม่ได้มีแค่แพ้กับชนะนะการเล่นด้วยการ์ดที่ชอบหรือเล่นเพื่อหัวเราะไปกับเพื่อนๆมันไม่ใช่เรื่องผิดนะ
4: จริงเหรอ
0: จริงสิเพราะเดย์เบรกคือที่ที่ทุกคนสามารถยิ้มออกมาได้เสมอไง
2: งั้นการเก่งขึ้นคือเรื่องที่ผิดหรอ
0: ไม่ใช่แบบนั้นนะการเก่งขึ้นคือคำตอบที่ถูกต้องแต่อย่าลืมว่าคำตอบที่ถูกต้องไม่ได้มีข้อเดียว
2: ยากจังเลยแฮ
0: ทุกคนค่อยๆคิดไปก็ได้จ้ะทุกคนให้อภัยกันแล้วเล่นด้วยกันต่อนะ
5: ครับ
6: ตอนเดรสแห่งเงาจันทร
7: ์ขอบใจสำหรับทุกอย่างนะโคชิบะคุง
6: จากนี้เรามาพยายามไปพร้อมๆกันนะ
7: ขอตัวละเดือนนี้ออก2คนเหรอง
6: านแข่งช่วงนี้ก็เจอแต่ยูนิฟอร์มเมอร์ชิงกันเองอะ
7: เขาแข่งแล้วชนะนี่นะกระแสคงไม่ตกง่ายๆหรอก
8: ฟรอนต์ไฟเตอร์ก็ไปเข้ายูนิฟอร์มเมอร์สกันเยอะนะ
7: ช่วยไม่ได้นี่ก็พวกนั้นแกร่งจริง
8: พวกเราคือมือโปรและโปรที่ไม่มีผลงานก็จะหมดคุณค่าว่าแต่พวกนายทำไมไม่ไปเข้ายูนิฟอร์มเมอร์สบ้างล่ะ
9: ให้ตายก็ไม่ไปหรอกย่ะเด็กทุกคนเหมือนกันหมดเล่นสไตล์เดียวกันหมดข้อจะน่าเบื่อการ์ดเกมน่ะนะใช้เด็กที่ไม่ฮิตนี่แหละถึงได้สนุกการ์ดไฟที่ไม่มีใครพูดว่าใบนั้นไม่เคยเห็นเลยขอดูหน่อยสินะฉันไม่เอาด้วยคนหนึ่งล่ะ
10: แบบนั้นไม่งดงามเลย
7: ของฉันมีลูกชายดูอยู่ศักดิ์ศรีมันค้ำคอน่ะนะ
8: ทุกคนนี่เพี้ยนได้โล
7: ่แล้วนายล่ะทำไมไม่ไปเข้ายูนิฟอร์มเมอร์ส
8: มีบางอย่างค้ำคออยู่นิดนึงประมาณนั้นมั้งแต่ถ้าปล่อยไว้คงกลายเป็นหมาที่ได้แต่เห่าคงต้องชนะรัวๆแล้วล่ะ
9: ไม่ต้องบอกก็ทำอยู่แล้วนะ
7: ใช่แล้วพิสูจน์ด้วยผลลัพธ์คือสิ่งที่มือโปรทำกัน
1: มีทีมเข้าสังกัดยูนิฟอร์มเมอร์เพิ่มอีกแล้วนะ
11: ฉันไม่ชอบขี้หน้าพวกยูนิฟอร์มเมอร์แต่ที่ไม่ชอบกว่าเนี่ยคือพวกที่ไม่ยึดมั่นในหลักการ
1: ตายจริงหลักการกินไม่อิ่มหรอกนะจ๊ะ
11: ว่าไงนะเธอจะยกธงขาวหรือไง
1: จะเป็นแบบนั้นได้ยังไงเล่ายืมจมูกคนอื่นหายใจมันจะไม่มีความหมายอะไรฉันจะปกป้องที่ที่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้นั่นก็คือทีมเหมือนที่มินาเอะมิเรของเดย์เบรกทำไง
12: สวัสดีค่ะ
6: ฮะคุณอุราระ
12: คือว่าหรือว่าวันนี้คุณเมกุมิ
6: วันนี้ก็ไม่มานะ
12: งั้นหรอคะ
6: ที่ผ่านมาไม่เคยเป็นแบบนี้เลย
10: ขอโทษที่กวนตอนยุ่งๆนะ
13: ไม่เป็นไรอย่าคิดมากเลยคงเป็นธุระสำคัญสินะทางนี้หนูจัดการเองไม่ต้องห่วงค่ะบ้านหลังนี้ของทุกคน
0: จะไม่หายไปไหนแน่นอน
10: เข้าใจแล้วรบกวนด้วย
0: ค่ะแค่นี้นะ
1: ยินดีต้อนรับค่ะ
0: เรียกโซคาวะฮารุกะมาที
1: ขออนุญาตนะคะไม่ทราบคุณลูกค้า
0: ฉันรู้ว่าฮารุกะอยู่ที่นี
1: ่
2: ท่านมิเรสืบจนเจอได้จริงๆด้วย
0: ทั้งกำลังคนแล้วก็ความกว้างขวางของตระกูลมินาเอะเธอน่าจะรู้ดีที่สุดนี่ฉันมารับแล้วนะสู้กัน
2: เข้าใจแล้วค่ะ
14: อ
5: ฮารุกะฉันจะฟังเสียงหัวใจของเธอผ่านการต่อสู้ครั้งนี้นะ
2: ส่วนฉันจะใช้การต่อสู้นี้เพื่อบอกลาความอ่อนแอของตัวเองซะ Stand up Vanguard Gravidia Deren
5: มังกรเปลวเพลิงผนึกอหิงสา
2: เทิร์นของฉันดรอทิ้งอเลมิโอเรตจากมือไรเป็นกราวิเดียเวลส์สกิลของเวลส์ทำงานดูการ์ด7ใบบนกองนำเมเทโอชาวเวอร์1ใบขึ้นมือติดตั้งเมเทโอชาวเวอร์ในออเดอร์โซนแล้วก็โซชาร์ดนาวิเรมจากกองจบเทิร์น
5: เทิร์นของฉันไรเป็นน้ำออกการใช้สกิลนำสวยัมพูจากกองขึ้นมือสกิลของอหิงสารอการ์ด1ใบน้ำออการโจมตี
2: ไม่ป้องกัน
5: จบเทิร์น
2: เทิร์นของฉันดรอไรเป็นบารินเจอร์ดรอ1ใบด้วยสกิลพลังเพิ่มขึ้น 5,000 ติดตั้งเมเทโอชาวเวอร์ให้บารินเจอร์โจมตี
5: ไม่ป้องกัน
2: จบเทิร์นแล้ว
5: เทิร์นของฉันดรอไรเป็นฮาดิบาราฮาดิบาราโจมตี
2: ไม่ป้องกัน
5: ไรเช็คCritical Trigger ฮันดิบราดาได้รับ1 Critical จบเธอแล้วการได้สู้กับฮารุกะเนี่ยสนุกจริงๆด้วยนี่ฮารุกะทำไมถึงไปโดยไม่บอกอะไรเลยล่ะความเศร้าจากการเสียคนสำคัญไปฉันมีเยอะเกินพอแล้วทำไมถึงไม่บอกอะไรเลยล่ะ
14: ชุกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
15: การ์ดไฟแวนการ์ดชุดการ์ดพร้อมเล่นจากตัวละครยอดฮิตเล่นง่ายสนุกได้ทุกที่พร้อมลุยการแข่งขันสุดมันตลอดปีแชมป์ประเทศอาจเป็นคุณหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ร้านหนังสือและร้านการ์ดชั้นนำทั่วประเทศ
16: อาหารเช้าซีเรียลคอฟจะกินตอนไหนก็อร่อย
17: ครับครับคร
16: ับอร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์
18: ยูโร
19: เอาขนมอะไรไหม
20: ไ
21: ม่เอาขนมอะไรไหม
22: เจ้าลิสก้าเจ้าลิสก้า
23: เอาขนมอะไรไหม
24: ทวิสโก้ทวิสโก
25: ้ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรง
26: ยูโรปัง

Euro การ์ดไฟแวนการ์ดชุดการ์ดพร้อมเล่นจากตัวละครยอดฮิตเล่นง่ายสนุกได้ทุกที่พร้อมลุยการแข่งขันสุดมันตลอดปีแชมป์ประเทศอาจเป็นคุณหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ร้านหนังสือและร้านการ์ดชั้นนำทั่วประเทศ

0: ่าซอมบี้หมู่บ้านรู้ไหมต้องทำไง
1: ไม่รู้อ่ะ
2: หนูรู
1: ้
2: ทุบพื้นได้ไหมเอาไปค่ะได้ขวาน
0: สแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยทุกรสเลยครับ
3: สวนสนุก Dream World สุขสนุกทั้งครอบครัว
4: ฉันอยากรู้เหตุผลที่ทำให้ห่างจากฉันไปนะหรือว่าเป็นความผิดของฉันนั่นไงใช่จริงด้วยฉันทำให้เธอต้องมารับเคราะห์ไปด้วย
5: ไม่ใช่นะคะไม่ใช่แน่นอน
4: ถ้างั้นเพราะอะไร
5: เพราะการมีอยู่ของฉันมันคอยทำร้ายท่านมิเรค่ะ
4: เอ๊ะ
5: ฉันทำให้ท่านมิเรต้องทรมานเ

0: ึงได้ปลีกตัวออกมาเลือกที่จะสนับสนุนจากที่ไกลๆแทน
1: ฮารุกะ
0: ที่มาเข้ายูนิฟอร์มเมอร์สเพราะคิดว่าเป็นวิธีเพิ่มพลังให้กับตัวเองคิดว่าถ้าได้พลังนั่นมาตัวเองจะก้าวเดินไปบนเส้นทางใหม่ๆได้ทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะได้กำเนิดใหม่เป็นผู้แข็งแกร่งค่ะเลิกคุยแค่นี้เถอะค่ะเข้าเทิร์นของฉันไรเป็นกราวิเดียเนลทริงเกอร์ใช้สกิลติดตั้งเมเทโอชาวเวอร์จากกอง2ใบจากนั้นดรอ2ใบด้วยสกิลคอเชื้อไขชั่วร้ายแห่งพฤกษามังกรรอยแอคเซริลส์ติดตั้งมาร์เกอร์พฤกษามังกรด้วยสกิลจากนั้นติดตั้งเทลพาซาจากมือจากการเล่นเซตออเดอร์อีกสกิลของรอยแอคเซริลส์ทำงานดูการ์ด5ใบบนของกองคอเชื้อไขชั่วร้ายแห่งพฤกษามังกรไซบักไคซูลงแนวตั้งเดียวกันพอวีราเมเทให้เนลทิงเกอร์โจมตีแวนการ์ดสกิลทำงานส่งเมเทโอชาวเวอร์3ใบกับเฮลฮาซาร์ด1ใบลงดรอปโซนพลังของเนลทิงเกอร์เพิ่มขึ้น 15,000 ได้รับ1คริติคอลจากนั้นผลจากทริกเกอร์จะทำงาน2ครั้ง
1: เพอร์เฟคการ์ด
0: ทวินไดรฟ์เฟิร์สเช็คไม่มีทริกเกอร์เซคันด์เช็คฮีลทริกเกอร์ทริกเกอร์ทำงาน2ครั้งฟื้นฟู2แดเมจไซบาไคซูกับวีราเมเทพลังเพิ่มขึ้น 10,000 ให้วีราเมเทโจมตี
1: ป้องกัน
0: ไซบาไคซูโจมตี
1: ไม่ป้องกัน
0: จบเธอแล้ว
1: เอาจริงอยู่สินะ
0: เพราะตัดสินใจแล้วค่ะ
1: เข้าใจแล้วท่านนั่นคือการเตรียมใจของฮารุกะฉันก็จะสู้สุดกำลังเริ่มแล้วนะเข้าเทิร์นของฉันไรเป็นมิโกแห่งเปลวเพลิงผนึกภวสการะติดตั้งค้อนแห่งเปลวเพลิงผนึกสุริยาไปเทวพันขวารีทายเรียกาศแถวหลัง1ใบจากนั้นพลังของภวสการะเพิ่มขึ้น 10,000 คออาดันราติดตั้งขวานแห่งเปลวเพลิงผนึกทวัตรีเป็นเทวพันซ้ายสกิลของภวสการะโซชัด1ใบคอลทริกมูนจากดรอปโซนสกิลของทริกมูนเคาน์เตอร์ชาร์จคอลสับอีกสกิลของภวสการะทำงานรีทายเรียกาศแถวหน้าฝ่ายตรงข้ามได้รับ1คริติคอล ให้ทริกมูนบูสต์จากนั้นภวสการะโจมตีแวนการ์ดเรสบูสต์ของทริกมูนทำงานพลังของภวสการะเพิ่มขึ้น 20,000 จากนั้นด้วยสกิลของทวัตรีฝ่ายตรงข้ามต้องคอ2ใบขึ้นไปจึงจะป้องกันได
0: ้ถ้างั้นก็เพอร์เฟคการ์ดกับอีกใบที่ทิ้งด้วยสกิลคือ Marks of Hildagum ค่ะ
1: First check ไม่มีทริกเกอร์ Second check Draw trigger Draw card 1ใบพลังของอาดันราเพิ่มขึ้น 10,000 ให้สับโจมตี
0: ไม่ป้องกัน
1: อาดันราโจมตี
0: ไม่ป้องกัน
1: เมื่อจบเทิร์นสกิลของสุริยากับทวัตรีทำงานทิ้งสุริยานำปริเทวีจากดรอปโซนขึ้นมือจากนั้นทิ้งทวัตรีติดตั้งสวยัมพูจากดรอปโซนเป็นเทวพันซ้าย
0: รุกรับได้อย่างไรช่องโวสมแล้วที่เป็นท่านมิเรถึงตัวคนเดียวท่านมิเรก็โบยบินได้สินะคะไม่สิถ้าตัวคนเดียวน่าจะบินได้ไกลกว่าเดิมมากฉันจะไม่ผลักดึงหรือเหนี่ยวรั้งท่านไว้อีกแล้วเพราะว่าท่านมิเรก็คือเสรี
1: ผิดแล้วไม่ใช่หรอกนะที่บอกว่าอยู่กับฉันไม่ได้หรือเป็นความผิดตัวเองนั่นอย่าคิดเองเออเองสิ
0: แต่ถึงอย่างนั้นความมุ่งมั่นของฉันก็จะไม่สั่นคลอนค่ะเทิร์นของฉันเพอร์โซน่าไรเป็นเนลทริงเกอร์ใช้สกิลติดตั้งเมเทโอชาวเวอร์2ใบดรอการ์ด2ใบคอไซบักไคซูติดตั้งมาร์กเกอร์พฤกษามังกรแล้วก็นำมาร์คออฟฮิลดากรัมขึ้นมือจากนั้นคอไซบักไคซูนี่คือการเตรียมใจของฉันด้วยสกิลของ Mark of Hildagram ในดรอปโซนก็กราวิเดียเนลทริงเกอร์มาร์คไรท์

0: กิลของเนลทริงเกอร์มาร์คทำงานนำเนลทริงเกอร์ออกจากเกมนำการ์ดอุกาบาต3ใบจากดรอปโซนขึ้นมือติดตั้งเมเทโอชาวเวอร์ให้ใส่บักไคซูโจมตี
1: ไม่ป้องกัน
0: ให้ใส่บักไคซูอีกใบโจมตี
1: ป้องกันอินเตอร์เซป
0: เนลทริงเกอร์มาร์คโจมตีแวนการ์ดสกิลทำงานส่งการ์ดอุกาบาตจากออเดอร์โซนไปดรอปโซนกี่ใบก็ได้จากนั้นคอยูนิตตามจำนวนการ์ดอุกาบาต ทุก2ใบ ทำลายไป2ใบคอวิราเมเท่2ใบจากนั้นพระสงฆ์ลงดับโซน4ใบขึ้นไปตลอดการต่อสู้นี้ทริกเกอร์จะส่งผล2เท่ายังไม่หมดสกิลของเมเทโอชาวเวอร์ที่ตกดับโซนรีทายเรียการ์ดทั้งหมด
1: สกิลของสวยัมพูพลังของภวสักการะเพิ่มขึ้น 10,000 แล้วป้องกันเพิ่ม
0: First check Critical trigger ถ้าเลือกส่งผลให้แวนการ์ดทั้งหมดแล้วเจอทริกเกอร์อีกใบก็จะโจมตีเข้า
2: การ์ดไฟแวนการ์ดชุดการ์ดพร้อมเล่นจากตัวละครยอดฮิตเล่นง่ายสนุกได้ทุกที่พร้อมลุยการแข่งขันสุดมันตลอดปีแชมป์ประเทศอาจเป็นคุณหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ร้านหนังสือและร้านการ์ดชั้นนำทั่วประเทศ
3: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าว
4: ชุกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569

0: once the moment
1: เขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
2: อะไรนะที่รัก
1: ขายังเข้าไม่ได้เลย
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
1: อุ๊ยได้แล้ว
2: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดยเอ็มคอร์ดเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
1: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะ
0: เฮ้ย
1: ว้าว
3: ช็อปและ Dream World ชวนมาซ่ากับเครื่องเล่นใหม่ Under the Sea โลกใต้ทะเลจะมองเสมือนจริงครบ Sprite Panda 3ฝาและซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นเพียง490บาท 1-31 ตุลาคมนี้ที่ Dream World
4: การ์ดไฟแวนการ์ดชุดการ์ดพร้อมเล่นจากตัวละครยอดฮิตเล่นง่ายสนุกได้ทุกที่พร้อมลุยการแข่งขันสุดมันตลอดปีแชมป์ประเทศอาจเป็นคุณหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-11 ร้านหนังสือและร้านการ์ดชั้นนำทั่วประเทศ
5: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-11 ที่เจมอลและร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
6: แต่แบบนี้ต้องผลจากทริกเกอร์2เท่าพลังของวิราเมเทเพิ่มขึ้น 20,000 ได้รับ2 critical second check draw trigger trigger 2เท่า draw card 2ใบพลังของวีราเมเทเพิ่มขึ้น 20,000 ฉันคว้าหน้ากากมาใส่เพื่อเปลี่ยนเป็นตัวเองคนใหม่ให้วีราเมเทโจมตีแวนการ์ด
7: เพิ่มเป็นการ์ด
6: วีราเมเทอีกใบโจมตี
7: ไม่ป้องกัน
6: จบเธอละ
7: แกร่งมากฮารุกะเก่งมากจริงๆคริติคอลใบแรกนั่นถ้าเลือกให้แวนการ์ดฉันคงแพ้ไปแล้ว
6: แต่ว่าผลลัพธ์ก็ยังไม่เปลี่ยนไปหรอกค่ะเทินหน้าทุกอย่างจะจบลง
7: น่าเสียดายนะเธอคงอยู่ไม่ถึงเทินหน้าหรอกเพราะว่าฉันน่ะ มีทริกมูนอยู่เคียงข้างไง เทินของฉัน

Stand and Draw ติดตั้งปริเทวีเป็นเทวพันขวาสกิลของพระวสการะโซชาร์จ1ใบคอลทิกมูนเพราะครอลจากดรอปโซนสกิลของสับทำงานครอลตัวเองจากดรอปโซนจากนั้นครอลสับเพิ่มฉันเชื่อใจเธอมาตลอด จากทริกมูนสู่เวลรอดโอเวอร์เดรส

0: ทริกมูนเนี่ยนะโอเวอร์เดรส
1: เวลลอร์ดก็คือร่างโอเวอร์เดรสของทริกมูนมีพลังกล้าแกร่งกว่าเดิมแต่ถึงจะมีพลังเพิ่มขึ้นหน้าที่ของเขาก็ยังเหมือนเดิมคือคอยค้ำชูภวสักการะเหมือนฮารุกะที่คอยค้ำชูฉันมาตลอดไง
0: ท่านมิเร
1: ยูยุเคยบอกฉันไว้ว่าโอเวอร์เดรสคือการไม่ปฏิเสธตัวเองที่ผ่านมายอมรับทุกอย่างแล้วก้าวไปข้างหน้าฮารุกะทั้งคอยคิดและทำเพื่อฉันอยู่เสมอเลยทั้งตอนเจ็บปวดตอนทรมานมีฮารุกะคนเดียวที่อยู่เคียงข้างฉันเพราะฉะนั้นอย่าปฏิเสธตัวเองที่ผ่านมาเลยคนที่คอยดันแผ่นหลังให้ฉันสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ฮารุกะคือเธอนั่นแหละเวลลอร์ดให้ฉันยืมพลังของเธอทีนะเมื่อเวลลอร์ดลงสนามด้วยการโอเวอร์เดรสสกิลทำงานติดตั้งจันทราจัดดรอปโซนเป็นเทวพันซ้ายนำทวัตรีเข้าทรงสกิลของพวกสการะทำงานโซบราสองใบรีทายเรียกาศแถวหน้าอีกฝ่ายทั้งหมดจากนั้นได้รับ1คริติคอลเรื่องที่พวสักการะทำคนเดียวไม่ได้ถ้ามีเวลลอร์ดคอยช่วยก็จะทำได้ก็เหมือนฉันนั่นแหละให้เวลลอร์ดบูสต์พวสักการะโจมตีแวกาดสกิลของปริเทวีพลังเพิ่มขึ้น 10,000 สกิลของจันราได้รับ1ไดรฟ์เดรสบูสต์ของเวลลอร์ดทำงานพลังของยูนิตแถวหน้าเพิ่มขึ้น 5,000 ตามจำนวนเทวพันตอนนี้ติดตั้งอยู่2ใบพลังเพิ่มขึ้น 10,000
2: มีเดรสบูสต์ด้วยงั้นเหรอจะยอมโดนโจมตีตอนนี้ไม่ได
3: ้ป้องกัน
1: ทริปเปิลไดเฟิร์สเช็คไม่มีทริกเกอร์เซคันด์เช็คคริติคอลทริกเกอร์พลังของพวสักการะเพิ่มขึ้น 10,000 ได้รับ1คริติคอล
2: เลือกเพิ่มพลังให้เวนการ์ดเหรอแต่ถ้าอีกใบไม่ใช่ทริกเกอร์ก็โจมตีไม่เข้าหรอกนะคะ
1: ฉันรู้อยู่แล้วแต่ฉันเชื่อนะเพราะเติร์ดเช็คนี่คือสิ่งที่เวลลอร์ดมอบให้ฉันเติร์ดเช็คดรอว์ทริกเกอร์พลังของพวสักการะเพิ่มขึ้น 10,000 ฉันมีคนสำคัญที่คอยเฝ้ามองตัวเองอยู่ตลอดไม่ว่าจะพยายามเปลี่ยนยังไงแววตาที่กล้าแกร่งเพราะว่าอ่อนโยนนั้นก็ไม่เคยเปลี่ยนขอบใจสำหรับทุกๆอย่างนะฮารุกะ
0: ฉันแพ้แล้วล่ะค่ะท่านมิเรเนี่ยยอดจริงๆเลย
1: นี่ฮารุกะไว้กลับไปแล้วเราสู้กันอีกนะ
0: แต่ว่า
1: ฉันน่ะอยากอยู่กับฮารุกะไปตลอดไม่ใช่ว่าใครก็ได้แต่ต้องเป็นฮารุกะ
0: ฉันด้วยค่ะอยากอยู่ด้วยไปตลอดท่านมิเร
1: เรากลับกันเถอะฮารุกะ

0: แสงจันทร์ข้ามผ่านทะเลแห่งการเวียนว่ายลุยทางสู่การจุติครั้งใหม่สำเร็จ
1: โหรูปสวยดีนี่ว่าสักุสะ
0: ยินดีต้อนรับดันจิ
2: จงดูการ์ดของฉันซะนี่แหละเองวันนี้จะแนะนำคู่หูของพระวสักการะที่ชื่อเวลลอร์ดให้รู้จักนะนี่นะเป็นร่างโอเวอร์เดรสของทริกมูนนั่นเองเมื่อลงสนามติดตั้งเทวพันธ์ให้พระวสักการะเพิ่มโซให้ด้วยล่ะแน่นอนว่าสกิลเดรสบูสต์ยังอยู่ดียูนิตแถวหน้าจะได้รับพลัง 5,000 ตามจำนวนเทวพันธ์ล่ะช่วยเป็นพลังให้ฉันแบบนี้ไปตลอดเลยนะเวลลอร์ด

0: ดูการ์ตูนเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
1: ้ซาโตชิและปิกาชูที่ออกเดินทางอย่างอิสระได้พบกับคาซูมิอีกครั้งและออกเดินทางร่วมกัน
2: โอ้ยหิวจังเลย
3: นั่นสิอยากกินอาหารเที่ยงอร่อยๆที่ไหนสักที่เฮ้ย
2: เจอแล้ว
4: ขอโทษที่ให้รอแซนด์วิชและอาหารโปเกมอนพิเศษค่ะ
5: ว้าวทานแล้วนะคะ
2: อร่อย
3: สุดยอด
2: แต่รสชาตินี้เหมือนเคยกินที่ไหนมาก่อนนะ
3: ฉันก็กำลังคิดแบบนั้นเหมือนกัน
2: อ๋อนี่อร่อยสุดยอดไปเลยครับ
4: ขอบคุณนะมาสเตอร์ลูกค้าชมว่าอร่อยค่ะ
1: เฮ้ขอบคุณนะครับ
2: เฮ้ทาเคชิ
1: ซาโตชิคาซูมิพิกาชูไม่เจอกันนานเลยเจอเฮ้ย
3: มาทำอะไรอยู่ที่นี่เหรออ
1: ้าแหมก็อย่างที่เห็นนี่แหละฉันทำงานเป็นมาสเตอร์ของร้านนี้อยู่นะ
3: แล้วเรื่องหมอโปเกมอนล่ะ
1: ฉันตัดสินใจแล้วว่าจะช่วยคุณคนนั้นและอุทิศตัวตลอดชีวิตเลย
4: ทาเคชิคุงข่าวดีจ้ะดาริ่งที่ออกไปฝึกเรื่องอาหารจะกลับมาลาแล้วนะ
1: เ
4: ฮ้แล้วก็เพราะกลับมาแล้วจะแต่งงานกันจ้ะขอบคุณนะที่อุตส่าห์ช่วยร้านเราจนถึงวันนี
1: ้มาไม่เป็นไรครับ

0: ตกและแม่มดแห่งป่าร่าเริงหน่อยสิทาเคชิ
1: ไม่เหลืออะไรแล้ว
0: ทาเคชิเคยบอกไว้ไม่ใช่เหรอว่าลูกผู้ชายมันต้องเสี่ยงเพื่อโอกาสนะ
1: ผิดแล้วล่ะในกรณีนี้ไม่มีโอกาสแต่ดันไปเสี่ยงจนเละเลย
0: แบบนี้ไม่ไหวเลยลำบากเลยฮะ
2: บี
1: ก็ซาโตชิฮะ
0: เดนโต
1: ซาโตชิจริงๆด้วยไม่เจอกันนานเลย
3: คนที่เหยื่อ

0: ตกปลาซาโตชิหรออ
1: ๋อใช่ๆขอแนะนำนะเพื่อนร่วมทางของฉัน
0: ยิ้มลีดเดอร์แห่งยิ้มฮาเดดะสาวงามแห่งโลกคาซุมิค่ะ
2: อืมฉันรู้จักนะเจ้าสาวสวยสามพี่น้องแห่งยิ้มฮาเดดะดังนี่นะ
0: อ๋อเรื่องนั้นหมายถึงพี่ๆสินะ

0: ้างของฉันเหมือนกัน
1: โปเกมอนซอมเบอรี่เย่เดนโตครับ
2: หืมโปเกมอนซอมเบอรี่เย่คืออะไรเหรอ
1: ถามได้ดีมากเลยครับปล่อยโปเกมอนที่มาอยู่ตอนนี้ออกมาหน่อยได้ไหมครับ
2: ออกมาตามอำเภอใจอีกแล้ว
1: โคนักเหรอน่าสนใจต่อให้กระวนกระวายก็สามารถทำให้ใจสงบลงได้ดังฝนพรำในป่าเงียบช่างเป็นคู่ที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยล่ะ
2: จ้าพอเข้าใจแล้วล่ะ
1: เฮ้ยเสียดายจังอุตส่าห์จะเร่งเทสติ้งให้เร็วขึ้นไปอีกแท้ๆเลย
2: แล้วก็ขอแนะนำอีกคนนะคนนี้ก็ด้วยเพื่อนร่วมเดินทางชื่อทาเคชิ
1: ไงเฮ้ทาเคชิ
2: รู้จักเหรอ
1: สนิทกันที่ภูมิภาคโจโตน่ะก่อนหน้านี้เราดูรอบไฟนอลของซารุชิด้วยกันด้วยนะอ๋อจริงด้วยยินดีด้วยนะที่ชนะ
2: เออขอบใจนะ
1: เอาแล้วทาคาชิเป็นอะไรไปล่ะปล่อยออร่าด้านลบออกมาอย่างหนักหน่วงเลยฮะได้โปรดอย่าตอกย้ำได้ไหมเฮ้อ๋อหรือว่าจะอกหักอีกแล้วเหรอ
2: มีวิธีทำให้ร่าเริงบ้างไหมนะ
1: อ๋อจริงสิใกล้ๆนี้มีทุ่งดอกไม้อยู่ถ้าได้ดูดอกไม้ที่ทั้งสดชื่นน่ารักต้องร่าเริงแน
2: ่ต้องนี่แหละ
3: เจอเจ้าเด็กแสบแล้วล่ะเนียส
4: เจ้าเด็กแสบเบอร์สองกับยายเด็กแสบรุ่นแรกแถมเจ้าเด็กซอมเมลิเย่ก็อยู่ด้วย
5: ยังไงก็เถอะครั้งนี้ต้องจับพิคาชูให้ได
6: ้สอนนานซะ
2: ฮะสวยจัง
1: ค่อยๆเดินนะทาเคชิ
2: ดอกไม้สวยๆเพียบเลยนะ
1: สวยจังถ้าพูดถึงความสวยงามต้องนึกถึงพี่สาวถ้าพูดถึงพี่สาวพ่อเหี่ยวอีกแล้ว
2: ทาเคชิตั้งสติหน่อยนะ
1: ฟ้าเฮ้
7: ทาเคชิคุงทาเคชิคุงยังไงฉันก็ชอบเธอจริงด้วยมานี่สิจ๊ะ
1: ครับกลับมาแล้วครับมาแล้วครับ
7: ทาเคชิ
1: ไปไหนของนายน่ะ
2: ทาเคชินี่แล้วก็
1: นั่นมัน
7: เย้ไม่อะไรเลย
1: จู่ๆก็ปวดหัว
2: เฮ้ยเจ้านั่นคืออะไรเนี่ย
8: บริมออนโปเกมอนสงบเงียบประเภทพลังจิตแฟรี่ปล่อยพลังจิตระดับที่ทำให้บริเวณรอบข้างปวดหัวได้และทำให้สิ่งมีชีวิตอื่นออกห่าง
1: คุณเคที
7: ทาเคชิคุงทางนี้จ้าทางนี้รีบมาสิ
1: คุณเคที
2: ่กลับมาโคดัก
9: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven พี่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
10: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
11: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุยBattle ท้าดวลกับเพื่อนเลย Collect สะสมการ์ดไปตรง Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี้

0: ุกโมเมนต
1: ์โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
2: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุยBattle ท้าดวลเพื่อนเลย Collect สะสมการ์ดไปครบ Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี
3: ้ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
4: ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
5: อาหารเช้าซีเรียลครับจะกินตอนไหนก็อร่อย
6: ครับ

0: อร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์ Euro
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอ้ยไปไหนซะแล้วล่ะเนี่ย
1: ปีกาจูแต่ว่าทำไมทาเคชิถึงตามริมออนไปกันนะ
0: เออเป็นปริศนาเลย
2: เมื่อกี้เรียกผมเหรอครับ
0: ฮะ
2: ทวิงถ้ามีปริศนาให้ผมซอมเบอร์เย่พิศวงนักสืบซอมเบอร์เย่คนนี้จัดการได้เลย
1: นักสืบซอมเบอร์เย
2: ่ไม่มีปริศนาที่ไขไม่ออกและจุกก๊อกที่เปิดไม่ได้บนโลกนี้ It's Detective Tom
1: รู้สึกวุ่นวายยังไงก็ไม่รู
2: ้บริมอ้อนเนี่ยอ่านความรู้สึกของสิ่งมีชีวิตได้ไกลถึง50กิโลซึ่งก็แน่นอนว่าต้องอ่านความรู้สึกที่กำลังอกหักของทาเคชิไปด้วยทาเคชิคนนั้นที่ตามบริมอ้อนไปคงเป็นเพราะว่าบริมอ้อนใช้พลังจิตที่รุนแรงลวงเข้าไปอย่างแน่นอน
1: เพื่ออะไรกันล่ะ
2: คำใบ้ก็คือออร่าด้านลบที่ทาเคชิปล่อยกับอีกชื่อหนึ่งของบริมอ้อนซึ่งชื่อนั้นก็คือแม่มดแห่งป่า
1: แม่มดแห่งป่าเหรอ
2: แม่มดแห่งป่าน่ะชอบออร่าด้านลบจึงว่ากันว่ามักลวงผู้ที่ปล่อยออร่านั้นเข้าไปขังในป่าอีกทั้งในโปเกเดสยังบอกว่าถ้าโวยวายแล้วก็จะถูกกรงเล็บจับฉีกนั่นเอง
1: เป็นโปเกมอนที่น่ากลัวเลยนี
3: ่ก็เลยกะ
2: ถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ทาเคชิ
0: ต้องรีบไปช่วยแล้วทาเคชิ
1: อยู่ไหน
2: ทาเคชิ
3: ไปก็
0: อะไรเหรอพิคาชู
3: พิกา
0: เจ้านี่คือ
4: มิบริมโปเกมอนสงบเยือกเย็นประเภทพลังจิตจับความรู้สึกของสิ่งมีชีวิตด้วยยอดบนหัวจะเปิดใจให้กับผู้ที่จิตใจสงบเท่านั้น
1: น่ารักดูเป็นโปเกมอนที่อ่อนโยนนะ
2: จับความรู้สึกของสิ่งมีชีวิตด้วยยอดบนหัวเหรอเฮ้ยมีบริมอาจหาทาเคชิเจอก็ได
1: ้เอ๊ะ
2: ถ้าจับออร่าหน้าลบที่ทาเคชิปล่อยได้เนี่ยต้องรู้แน่ว่าเขาอยู่ที่ไหน
1: Good idea
0: นี่มิบริมช่วยฉันหาเพื่อนหน่อยได้หรือเปล่าล่ะเพื่อนคนสำคัญอาจตกอยู่ในอันตรายก็ได้นะขอร้องล่ะ
1: โอเคงั้นเหรอ
0: Thank you มิบริม
2: งั้นซาโตชินึกถึงทาเคชิเข้าไว้นะ
0: เข้าใจแล้ว
2: มิบริมรู้สึกถึงอะไรบ้างไหม
1: ชอบนะจ๊ะ
2: ผมก็เช่นกัน
1: เกลียดซะแล้วแฮะ
2: มากไม่จริง
1: ชอบนะจ๊ะ
2: คือผมก็เช่นกันครับ
1: เกลียดซะแล้วแฮะ
2: มากไม่จริง
1: ชอบนะจ๊ะ
2: ผมก็ด้วย
1: เกลียดละ
2: ไม่จริงชอบครับเกลียดครับ
0: อ๋อข้าทางจะรู้สึกได้แล้วโปเกมอนอีกแล้ว
1: อย่างกับตุ๊กตาเลย
2: เป็นรสชาติที่น่ารักไม่เลวเลย
4: เทพริมโปเกมอนสงบนิ่งประเภทพลังจิตร่างวิวัฒนาการของมิบริม
0: ก็เลยครับ

0: ายกับเธอนี่เอง
1: ทันทีที่พบผู้ที่ปล่อยอารมณ์รุนแรงจะทำให้อีกฝ่ายเงียบลงโดยใช้เปียทุบรุนแรงขนาดที่นักมวยมือโปรยังน็อกเอา
2: yeah!
3: มีใครที่มีอารมณ์รุนแรงบ้างไหม
0: ฉันคิดอย่างแรงกล้าเลยว่าจะช่วยทาเคชิ
3: ก็แปลว่า

0: กใจหมดเลย
1: ต่างจากมิบริมเยอะเลยเนาะ
0: มิบริมยังรู้สึกถึงออร่าของทาเคชิอยู่ไหมเจอแล้วเหรอดีละรีบไปเถอะ
1: โอ้ยให้ตายสิเพิ่งกินไปเมื่อกี้เองนะ
0: ก็ขยับแล้วมันหิวนี่นะ
2: ตีก
3: ็โอ้ยเหมือนกันเลยซอมเมอเรเย่รถไฟในฐานะซอมเมอเรเย่เข้ากล่องสถานีรถไฟอย่างผมอยากทานข้าวกล่องที่มีเฉพาะในภูมิภาคนี้จังเลยนะ
0: ฉันอยากกินโคโรเกะของแม
1: ่นี่ทั้งสองคนทำไมอึดอัดแบบนี้ล่ะฮะฉันไม่เอาแมลงนะ
0: คาซุมิน่ารักประเภทน้ำมากเลยแต่ว่าไม่ถูกกับประเภทแมลง
3: เฮ้งั้นชิซุคุโมะที่เป็นทั้งประเภทน้ำและแมลงล่ะ
1: ตอบยากมากเลยล่ะ
4: ซาโตชิ
0: ฮะแม่นี
3: ่ซาโตชิ
0: ฮะ
4: คุโรเกะเพิ่งทอดเสร็จแล้วล้อเลยจ้ะกินสิจ้ะ
0: ชัยโยทานแล้วนะครับเอ๊ะรอด้วยสิแม่ครับ
1: เดี๋ยวก่อนซาโตชิจะไปไหนนะเอ๊ะ
3: ทั้งซาโตชิทั้งคาซูมิจู่ๆเป็นอะไรไปเจ๊ฮึ
5: ข้าวกล่องผ่านการตรวจความปลอดภัยครับ
6: ท่านที่อยากทานเชิญทางนี้เลย
3: ซับเวย์มาสเตอร์คุณโนบุริกับคุณฟูดารินี
5: ่อยากทานจังเลยครับ
6: วิ่งตามตารางไม่เดทเพื่อรอยยิ้มของทุกท่าน
5: ออเดอร์ทานได้เงยรอด้วย
0: เงสคลาดสายตากับพวกเด็กแสบไปซะแล้วเนี
6: ่ยแปลกจังน่าจะมาทางนี้นี่นา
5: ถ้าหากจะเป็นแบบนี้ก็จะไม่ได้การลูบหัวเป็นของรางวัลจากท่านซากากิเลยนะซินเนียส
0: เลื่อนขั้นสู่ฝ่ายบริหารขึ้นเป็นหัวหน้าสาขา
6: ปาร์ตี้ฉลองเลื่อนขั้น
5: ท้องอิ่ม
7: อยากกินจ้า
8: เข้ามาส
6: ิ
0: เทม
6: เอ๊ะ
0: อะไรเนี่ยเจ้านี
6: ่เทบริมนี่
0: แม่รอด้วยเป็นอะไรไปเหรอแม
4: ่เอ้าเชิญจ้า
0: ฮะเฮ้ยย้อยย้อยย้อ
1: ยรอด้วยสิประเภทน้ำทุกตัว
3: คุณโนบุริคุณคุนารี
9: แข็งแรงเต็มร้อยไปอย่างรวดเร็ว
3: ขอเข้ากล่องหน่อยครับ
10: คอปและ Dream World ชวนมาซ่ากับเครื่องเล่นใหม่ Under the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงคอป Sprite Fanta 3ฝาและซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นเพียง490บาท 1-31 ตุลาคมนี้ที่ Dream World
11: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้ SpongeBob ว้าวเย้อร่อย
12: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ด SpongeBob มีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
13: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
14: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุย Battle ท้าดวลเพื่อนเลย Collect สะสมการ์ดไปตรง Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี
15: ้ถ้าซอมบี้บุกบ้านรู้ไหมต้องทำไง

0: หนูรู
1: ้ฮะ
0: ทุบพื้นได้ไหมเอาไปค่ะได้ขวาน
1: โอ้ยโอ้ย
2: อย่างแน่นเลยเหมือนสแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยถูกรสเลยครับ
3: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
4: ง่ายๆแค่ OBC
3: Open เปิดซองแล้วลุย
4: Battle ท้าดวลกับเพื่อนเลย
3: Collect สะสมการ์ดไปตรง Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี้

0: ไปหมดทั้งตัว
1: เอ๊ะแม่กับโคโรเกะ
2: โปเกมอนแมลง
3: รถไฟใต้ดินแปลว่าที่พวกเราเห็นก็คือภาพหลอนเหร
2: อเหรอตาสว่างได้เพราะ 100,000 โวลต์ของพิคาจูสินะ
1: ขอบคุณนะพิคาจู
4: พิคาจู
2: แต่ทำไมเราเห็นภาพหลอนล่ะ
3: คงจะเป็นเพราะว่าบริมออนอยากให้พวกเราออกจากป่าแน่เลย
1: เอ๊ะ
3: แย่แล้วล่ะอาจตั้งใจขังทาคาชิเอาไว้ในป่าจริงๆก็ได
4: ้มิ
1: มิมิบริมตอบสนองแล้ว
3: ไปดูกันเถอะฮะว่าแล้วเชียว
1: ทาเคชิ
3: ดูสถานการณ์ก่อนอาจจะรู้อะไรขึ้นมาก็ได
2: ้ถ้าให้มิบริมช่วยด้วยอีกแรงล่ะ
3: ถ้าเป็นมิบริมคงสัมผัสได้แน่ว่าทาเคชิกับบริมอ้อนติดต่อกันยังไงอยู่แต่ว่าเขาจะสามารถบอกเราด้วยวิธีไหนล่ะ
1: พิคาชูอาจทำได้ก็ได
4: ้
3: ฮะอย่างนี้นี่เองให้มิบริมบอกสิ่งที่สัมผัสได้กับพิคาชูและค่อยบอกพวกเราอีกทีนึง
4: พิคาชู
5: ชอบนะคะคุณทาเคชิ
3: คุณจอยกระผมกลับมาเหมือนเดิมแล้วครับ
5: โกหกยักเกลียดที่สุด
3: โ
4: ย่ปีกันปีกัน
3: เข้าใจไหม
6: เหมือนจ่านะ
3: พิกาชูมิบริมขอบคุณนะชวิงจากตรงนี้ให้นักสืบจอมเบอร์เย่ออกโรงเอง is detective Tom จากที่ทาคาชิเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวก็ซึมเศร้าก็เพราะว่าได้เห็นภาพหลอนเหมือนกับพวกเราเลยซึ่งเป้าหมายของบริมออนคือนั่นคือการอาบออร่าด้านลบของทาคาชินั่นเองและเพื่อดึงออร่าที่กลมกล่อมและเข้มข้นมากขึ้นออกมาจึงต้องให้ลิ้มรสชาติของความสุขสุดขีดแล้วก็ผิดหวังสุดขีดในทันที
1: ไม่นะ
2: ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปต้องกลับมาตั้งต้นใหม่ไม่ไหวแน่
1: ต้องไปช่วยแล้ว
2: ฮะซาโตชิ
1: ทาคาชิ
3: ถอยไปจากเคที่นะ
5: ทาคาชิคงช
3: ่
5: วยฉันด้วยนะ
3: วางใจได้เลยนะครับกระผมจะไม่ให้ใครมาขวางความรักของเราได้หรอก
5: เย้
3: นะลุยแล้วนะหากันเนว
1: ตาสว่างได้แล้วทาคาชิ
3: ไม้วินเทจยานาปุกปืนกลเมล็ดพืช
1: เฮ้ยเอ้ย
4: ฮะชื่อ
3: ศิลาพิฆาต
1: ลบเลยลอยมีบลิมอันตราย
3: หืม
5: รับไปซะ
1: มิบริมนะฉันจะปกป้องเอง
3: ฮะซาโตชิ
1: เฮ้ยมิบริม
3: ซาโตชิเดี๋ยวฉันรักษาให้เอง
1: ทาเคชิ

0: ต้องฆ่าเชื้อก่อน
1: ช่วยทีนะบริมออนพอทนนะทั้งทาเคชิทั้งพี่บริมเป็นเพื่อนคนสำคัญของฉัน
0: โอ้เด็กดีเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะเอาละเท่านี้ก็เสร็จแล้วรสชาติแห่งความโกรธหายไปจากบริมออนแล้ว

0: จากเรื่องคราวนี้ทำให้ฉันรู้ว่าฉันยังอ่อนประสบการณ์ฉันจะออกเดินทางกับพวกซาโตชิและฝึกหัวใจให้แข็งแกร่ง
1: โอ้เพื่อนร่วมทางเพิ่มอีกแล้ว
2: ได้กินอาหารอร่อยแล้ว
1: อาหารที่ทาเคชิกับเดนโตทำน่ะสุดยอดเลยนี่เนอะ
0: ขอบคุณสำหรับคำชมจริงๆนะแต่ผมขอตัวก่อนละ
1: เอ๊ะไม่ไปด้วยกันเหรอ
0: ผมต้องไปอีเวนต์ประกาศเปิดตัวรถไฟใหม่ของคุณโนโบริกับคุณคูดารินะอยากกินข้าวกล่องด้วยครับ
1: งั้นเหรอไว้เจอกันนะ
0: เบสวิชเดินทางปลอดภัยครับ
1: เบสวิชเดินทางปลอดภัย
0: การพบและลาจากบุญมวลไปการเดินทางของพวกซาโตชิยังคงดำเนินต่อไป
3: อร่อยจังเลยอยากกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดด้วยล่ะ
4: รู้สึกดีจริง
5: แต่ว่ากินเข้าไปเท่าไหร่ทำไมท้องก็ไม่อิ่มสักทีอ่ะ
6: กินต่อดีแต่ท้องไม่อิ่มเลยอันนี
3: ้เนื้อรกแบบที่มีสิ้นสุด
0: ดูติดตามตอนต่อไป
2: ไปได้แบบไม่หลงทางเลย
0: แล้วก็จะได้ดูคอยคิงไต่น้ำตกด้วยนะ
2: คิดว่าอยากจะลองไปมาตั้งนานแล้ว
1: ออกมาแล้วมิจูมารุ
7: ไม่ยุ่งว่า
1: เอ๊ะเต็มไปหมดเลย
0: แบบนี้การไต่น้ำตกก
2: ็เ
0: ฮ้ยดูสิ
2: ฝีมือของเจ้านั่นสินะ
1: ตอนต่อไปโปเกมอนเจอนี่การถอนหายใจของทันแบทุกคนก็มาจับโปเกมอนกันเถอะ

0: จากอดีตอันยิ่งใหญ่ของจีนสู่ปัจจุบันมหาอำนาจของเศรษฐกิจโลกและทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่คนไทยต้องเรียนรู้ Red Talk จะพาคุณไปเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงเขาพัฒนาใหญ่สมชื่อ
1: ทุกคนแข่งกัน
2: คอมเมิร์ส
1: เขาจะช่วยเรามากๆ
0: เขาคิดครบลูปอะ
3: ขนาดนั้นครับ
0: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงทุกวันอาทิตย์11นาฬิกาทางช่อง9กด30
4: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบท

0: ประพันธ์ของโกเหล็งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดทเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา4โมงเย็นทางช่อง9กด30
1: พบกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5ทุ่มทางช่อง9กด30
2: เมื่อปริศนาการเสียชีวิตของทายาทอาณาจักรผ้าไหมตระกูลหยงไถ่หลงกลายเป็นต้นเหตุแห่งศึกสายเลือดสู่การชิงอำนาจที่ไร้ความปราณีการแก่งแย่งที่มาพร้อมกับการไขปริศนาฆาตกรรมที่ทำให้ทุกคนกลายเป็นผู้ต้องสงสัยพบกับซีรีส์เข้มข้นครบทุกอารมณ์นำคุณไปสู่ความจริงสุดซับซ้อนซ่อนเงื่อนในซีรีส์พายุร้ายม่านมรสุมจันทร์ถึงศุกร์บ่าย2โมงทางช่อง9กด30เริ่ม8ตุลาคมนี้
3: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับ9ข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ 7:00 น.เป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30
4: โลกต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วยข่าวฟีลกู๊ด

0: พบกันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น. ถึง 9:00 น. ตรงช่อง9กด30
1: มาพูดคุยกับพวกเราเรื่องราวที่ควรรู้เรื่องใกล้ตัวที่ควรฟังอะไรก็เกิดขึ้นได
2: ้ถามข่าวชาวบ้านการบ้านการเมืองพร้อมเล่าให้ฟังทุกเหตุการณ์อันตรายไปหมด
1: พบเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานได้ในรายการคุยกับโมงไป3โมง
2: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงทางช่อง9กด30
3: ที่ทำมาตอนแรกผิด
4: ฟังมาเยอะแต่เรื่องไหนคือเรื่องที่ใช่อย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ฟังเราพบการวิเคราะห์แบบเก่าเกมวิเคราะห์หรือ
5: ท่องแค่พอมูส
4: เจาะประเด็นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยอาจารย์วีระธีรพัฒน์และชุติมาพึ่งความสุข
3: อิรักก็มีน้ำมันเยอะอิหร่านก็มีน้ำมันเยอะ
4: มาฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองห้ามพลาดฟังหูไว้หูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:50 นช่อง9กด30
1: สนับสนุนโดยถั่วลิสงเคลือบตาโก๋แก่โก๋แก่มันทุกเม็ด
6: ชิโอริจังที่ฉันบังเอิญได้เจอถูกฟุคาชิกิพรากตัวท่านพ่อของเธอไปเพื่อทำให้สัญญาของเธอกับท่านพ่อที่จะฉลองวันเกิดด้วยกันเป็นจริงก็เลยอยากจะหาทางคลอดฟุคาชิกิตัวนี้ให้ได้แต่ฟุคาชิกิที่น่าจะสลายไปแล้วนั้นกลับคืนมาเป็นเหมือนเดิม

0: รคุงโรงเรียนมอต้นเป็นไงบ้างรู้สึกสนุกบ้างไหม
1: โซระตอบคำถามท่านไปสิลูก
2: ก็เฉยเฉย
0: โซระช่างจะหน้าโอโตซูบิพอถึงช่วงวัยเท่านี้ก็เป็นกันงี้แหละ
1: ขออภัยด้วยจริงๆครับ
3: ท่านพ่อคะยูนะจะตั้งใจเรียนเปียโนท่านเล่นเก่งแล้วอยากเล่นรวมวงกับท่านพ่อที่เล่นวิโอลาจังเลย
4: ความคิดดีนี่เล่นรวมวงนะลูก
0: ถ้างั้นลูกเก่งเมื่อไหร่ก็มาเล่นด้วยกัน
3: สัญญาแล้วนะ
0: ได้สิพ่อสัญญา
4: จะนะอยู่นะไม่

0: ไม่ร้องนะฉันจะเป็นคนปกป้องยูนะเอง
1: ทำได้ดีมากจากนี้ไปก็ขอฝากด้วยนะคุณหนูน้อยเธออาจกลายเป็นความหวังของมนุษยชาติก็ได้เพราะอย่างนั้นจงมีชีวิตอยู่ด้วยหัวใจที่ถูกต้องแล้วจากนั้นสักวันหนึ่งพ่อแม่ที่อยู่บนสวรรค์ต้องยิ้มได้เลย

0: อยู่นะนี่วิเคราะห์ตำแหน่งแบบโต้รุ่งเลยเหรอ
1: ก็ได้นอนพักบ้างนิดหน่อยแต่บางทีไม่นอนคงดีกว่า
0: แล้วพอรู้อะไรบ้างหรือยัง
1: คดีคนหายที่เกี่ยวข้องกับฟุคาชิกิจะเกิดขึ้นตามเส้นท่อระบายน้ำหลักเส้นหนึ่งเป็นหลักที่สำคัญที่เกิดเหตุทุกจุดต้องอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าโครงเหล็กแล้วทางโอโตซูมิล่ะ
0: ของทางฉันคือตามสืบร่องรอยเจ้านี่เลยถอไปถึงชิบะ
1: มันคืออะไรอ่ะ
0: มันคือหลอดไฟ LED
1: ไปหามาทำไมมันต่างจากหลอดไฟในบ้านเราอยู่นะ
0: ตอนที่ได้สู้กับเจ้านั่นมันอยู่เรื่องนึงที่ฉันคาใจพิษตาที่ฉันกระหน่ำโจมตีที่ลูกตาใหญ่ๆของมันมีช่วงที่เนื้อเยื่อตัวมันละลายเป็นของเหลวแต่แป๊บเดียวก็คืนร่างเดิมแล้วโกหกใช่ไหมเนี่ยสัญชาตญาณมันบอกว่ามุกเดิมๆไม่ได้ผลฉันเลยปล่อยให้เจ้าแมวดำจอมชุ่นมาสู้แทนแล้วจับสังเกตร่างกายฟุคาชิกิก็เลยได้เห็นว่าร่างของมันไม่มีหัวใจ
1: มีสิ่งมีชีวิตไร้หัวใจด้วยเหรอ
0: พวกลิงทะเลหรือว่าแมงกระพุนก็ไม่มีนะแต่พวกโครงสร้างร่างกายซับซ้อนแบบนั้นไม่น่าจะขาดหัวใจได้แต่ฉันก็เห็นแล้วว่าเพราะมันไม่มีหัวใจถึงโดนเจ้าแมวดำเผด็จศึกแล้วฟื้นตัวกลับมาได
1: ้ว่าแต่ว่าแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับหลอดไฟด้วยล่ะ
0: อย่าเพิ่งใจร้อนสิคลิปตาที่มันถูกกำจัดก็มีเสียงกิ้งแหลมสูงและหลอดไฟก็ระเบิดหลังจากนั้นร่างกายมันก็ฟื้นฟูทันทีเสียงกิ้งที่ว่าเป็นเสียงที่ชิโอริจังก็ได้ยินนะ
1: น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับการฟื้นฟูของฟุคาชิกิเหรอ
0: เรื่องนั้นฉันก็ยังไม่รู้แต่ก่อนอื่นก็ลองหาของที่เหมือนกันแล้วตรวจสอบดูว่ามันระเบิดจากเงื่อนไขอะไรกันแน่
1: แล้วไงมีเครื่องมือแบบนี้ด้วยล่ะ
0: อ๋อเพราะฉันมีใบอนุญาตไมสเตอร์ระบบเสียงด้วยโอเคเท่านี้ก็รู้ค่าความถี่ธรรมชาติของเจ้านี่แล้ว
1: แล้วต่อไปต้องทำยังไงอ่ะ
0: ที่ต้องทำต่อไปคือยังไม่มี
1: โถเอ้ย
0: เอ๊ะต้องเซ็งเบอร์นั่นเลยก็เลยต้องคิดหาสาเหตุที่เกิดเสียงกิ้งขึ้นมายังไงล่ะ
1: รับทราบตายจริงชิโอริจังอรุณสวัสดิ์จ้ะ
2: พี่สาวคุณพ่อจะกลับมาจริงๆเหรอ
1: ต้องกลับมาแน่นะโอโตซูมิ
0: แน่นอน
2: ถ้างั้นหนูก็อยากออกไปซื้อของที่จริงแล้วเมื่อวานนี้หนูควรจะได้ให้ของขวัญคุณพ่อ
1: ถ้างั้นไปด้วยกันกับพี่นะเลือกได้แล้วเหรอว่าจะให้

0: าหนูชอบอ่านหนังสือเลยเลือกโคมไฟว่าจะเอาแบบที่หลอดไฟลอยกลางอากาศ
1: หลอดไฟมันไม่น่าลอยกลางอากาศได้นะมันมีด้วยเหรอ
0: ต้องมีสิพ่อหนูเก่งเรื่องไฟฟ้ามากเคยบอกหนูไว้นะนี่ไงเห็นมั้ย
1: ทิ้งด้วยแฮะยอดเลยน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะมันลอยด้วยแรงแม่เหล็กแถมยังได้รับกระแสไฟฟ้าไร้สายจากฐานที่แยกออกมาด้วยนะคะเชื่อมกับกระแสไฟฟ้าที่ห่างออกไปแบบที่ตามองไม่เห็นสินะคะกระแสไฟฟ้าที่ห่างออกไป
2: น้องมะลิมีพลังเยอะจินตนาการไม่หยุดนิ่งและดูซุกซนมากกว่าเพื่อนคนอื่นเป็นพิเศษไม่ค่อยจดจ่อรอคอยอะไรนานๆไม่ได้บางทีก็ขี้ลืมวอกแวกได้ง่ายทำอะไรไม่ต่อเนื่องจนพ่อแม่อย่างเรากังวลคิดว่าลูกไม่มีความตั้งใจแต่รู้ไหมคะว่าพฤติกรรมเหล่านี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของ ADHD หรือภาวะสมาธิสั้นซึ่งพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ADHD เป็นอาการทางสมองไม่ใช่เรื่องน่าอายและสามารถรักษาได้สิ่งสำคัญคือความเข้าใจการดูแลที่เหมาะสมและกำลังใจจากครอบครัวและคนรอบข้างหากลูกของคุณมีภาวะสมาธิสั้นควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ลูกเติบโตอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุข

0: ชับโชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อป
1: ว้าว
0: เย้อร่อย
2: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569

0: ณป่าแห่งนี้มีอาวุธปราบมังกร
1: มังกรน้ำปราบข้านะ
2: รวมพลังลิงป๊อปสตรอเบอรี
0: ่ลิงจีโคล่าองุ่นเย้สำเร็จ
3: ขอลิงป๊อปอีกนะจ๊ะ
0: ลิงป๊อปอร่อยสนุกไม่รู้จบ
4: วินวินท้าดวลชวนแบทเทิลเปิดศึกวัดพลังกับวินวินซูเปอร์เซนไตคอลเลกชันการ์ดเกมรวมพลเหล่าเซนไตสีแดงและเซนไตสีพิเศษพร้อมนักสู้หน้าใหม่สีโตรเรนเจอร์แถมฟรีในแพ็ควินวินทุกรสชาติมี74แบบให้สะสมวันนี้ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าของจะหมด
5: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
6: ฮะ Big Bloom หมากฝรั่งลายริ้วกลิ่นผลไม้เคี้ยวเพลินเป่าสนุกหมากฝรั่งลายริ้วกลิ่นผลไม้เคี้ยวเพลินเป่าสนุก

0: once the moment
1: ดูไรเดอร์เอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
2: ้ต้องกระตุ้นพลังงานสมองให้เต็มเปลี่ยนด้วยชีสจากแกะนี่แหละนะโอ้นี่ก็แกะฮัลโหลครับ
3: จ่ายไฟแบบไร้สายไงโอโตซูมิ
2: จู่ๆเป็นอะไรเนี่ย
3: ฟุคาชิกิในคราวนี้อาจมีอีกร่างนึงที่มีหัวใจและเป็นตัวที่ส่งพลังงานให้อีกร่างหรือเปล่า
2: ก็ฟังดูเป็นไปได้ถ้าเป็นแบบนั้นสิงกิ้งก็น่าจะเป็นสัญญาณบอกว่าขอพลังหน่อยเพราะการไปล่ามนุษย์มากินหรือการจะฟื้นฟูร่างกายต้องใช้พลังงานเป็นอย่างมากเลยนี่เอง
3: แล้วเพราะตอนชาร์จไฟให้อีกร่างก็ต้องทำผ่านสายไฟ

0: ถึงอยู่ข้างเสาไฟฟ้าโครงเหล
1: ็
0: ก
1: อะไรกันทำได้ดีมากอยู่นะฉันอาจหาทางล่ออีกตัวออกมาได้คือว่าแล้วคุณหนูยูนะล่ะครับมาช่วยงานกันหน่อยสิเอ๊ะเอาๆเดี๋ยววางไว้ไหนนะครับอ๋อวางนี่ระวังมอไซค์ถลอกนะครับแล้วนี่ต้องวางตรงไหนครับก็ตรงนั้นไงถามได้เออพามือหน่อยครับแล้วตกลงเจ้านี่คืออะไรเหรอครับในหูฟังมันมีตัวตัดเสียงรบกวนด้วยนี่เอาไอ้นั่นมาปรับใช้ลบล้างคลื่นความถี่ของฟุคาชิจิด้วยการส่งคลื่นความถี่สูงที่สลับขั้วกันพอทำแบบนั้นสัญญาณของความช่วยเหลือก็จะถูกตัดจากนั้นคู่หูที่เป็นห่วงก็จะโผล่ออกมาดูตามที่คำนวณไว้ถือว่าคมแล้วที่โดนจิกหัวใช้เป็นหนูแท้ๆแต่ฉลาดเป็นกรดเลยฮะเจ้านี่
2: คุณพ่อจะดีใจกับของขวัญหรือเปล่านะ
3: ท่านพ่อของเธอจะต้องดีใจอยู่แล้วล่ะลืมเรื่องอาจารย์สอนพิเศษไปซะสนิทคุณโอโตซูมิบอกว่าขอยืมมือไปช่วยงานหน่อยเลยต้องไปช่วยงานเขาครับทำการบ้านเสร็จแล้ววางไว้ตรงนี้ได้เลยครับ
2: มีอะไรเหรอ
3: เปล่าไม่มีอะไรอ้าวงั้นต่อไปก็ต้องทำเค้กที่สัญญากันไว้แล้วล่ะ
2: อืม
3: เอาละโอเคงั้นเดี๋ยวพี่สาวจะแต่งหน้าเค้กให้น่ารักน่ารักเลยนะเอ๊ะเอ้าทำไงนะแบบนี้ละมั้ง
2: นี่ค่ะ
3: ขอบคุณจ้ะ
2: เอาหนูทำแป๊บนึงนะคะพี
3: ่เดี๋ยวสุดยอดเชียวดีจังอย่างกับมือโปรเลย
2: เพราะว่าหนูชอบทำอาหารน่ะ
3: ฮัลโหล
4: ฟุคาชิกิออกมาแล้วเดี๋ยวฉันแชร์โลไปให้ช่วยเอาถุงมารออยู่ตรงจุดนั้นให้ที
3: ถุงเหรอ
4: ถุงใหญ่ๆพอประมาณแบบไหนก็ได
3: ้เข้าใจแล้วเดี๋ยวพี่รีบกลับมารอก่อนนะ
5: เดี๋ยวเราไปซ้อมที่ต่อไปให้เราแม่ๆจะมีทุกวัน
3: จอมกลายร่างเป็นคุณหนู

0: チャーモード。
1: ไม่ใช่เบสของนายสักหน่อย
0: เอ็กซ์ชู
1: ตัดสิเนี่ยโอ้โห

0: 里来。
1: 哼！
0: 咦啦，来进来斩，被算短疼。你家不乱摘了是他。
2: Metamorphosis。
0: โอเคเลยจะได้เก็บซ้อมกันรวดเดียว
2: ไม่ให้ทำแบบนั้นหรอก
0: นี่ปู่หัวมาอีกแล้วพ่อตัวเกกะ
2: ฉันจะกำจัดฟุคาชิกิพวกนี้เองส่วนแกน่ะอยู่ห่างๆเลย

0: ียวฮะ
1: อย่ามาเกะกะกันสิ
2: ก็ว่าไปนั่นฉันคำนวณไว้แล้วว่านายจะโผล่มาถ้าจำไม่ผิดคืนนี้เป็นคืนจันทร์เพ็ญนี่นาถ้างั้นก็ต้องใช้เจ้านี
0: ่แกะงั้นเหรอ
1: เสียใจด้วย
2: หมาป่าตั้งหาก
3: Wolf Train
1: จันเอ๋ยจันเจ้าไม่สเปรย์ฮะฮะเอ้า

0: ลังกายนะ
1: ยูโร
2: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปันช์ป๊อป
3: ว้าวเย
4: ้
2: อร่อย
5: ช็อกกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569

0: แบบไหนก็ทีมเดียวกันจอลลี่แบร์เพื่อนสีเขียวหนึบ
1: ถ้าซอมบี้บุกบ้านรู้ไหมต้องทำไง
2: ไม่รู้อ่ะ
3: หนูรู
2: ้
3: ทุบพื้นได้ไหมเอาไปขาได้ขวาน
1: สแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยถูกรสเลยครับ
4: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven พี่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
5: พระจันทร์โผล่มาแล้ว

0: ผมจะฟื้นฟูไม่ได้แล้วสิท่าได้เวลาปิดฉากแล้วนายแมวดำครั้งนี้ฉันยกให้นายจัดการแล้วกัน
1: ว่าไงนะ
0: เป้าหมายของนายกับฉันก็คงเหมือนกันนี่ฉันอ่อนเปลี้ยขนาดนี้คงไม่ไหวแน่ช่วยปิดฉากแบบเท่ๆจากด้านหน้าทีนะ
1: เจ้าหนูปวกเปียกหน้าสมเพชถ้างั้นฉันจะปิดฉากเอง

0: บกันแค่นี้ละจบพ่อฟุกุชิกิ
1: โอ้ยไอ้ขี้โกง
2: คือจะให้รับไว้งั้นเหรอรับไม่ได้แน่เดนเอาติดกระเป๋ามาด้วยโถเอ้ย
0: ทำได้ดีมากเลยยูนะ
2: โถจะทำอะไรก็บอกกันก่อนล่วงหน้าสิ

0: อ้ยยังชั่วขอบใจนะโอโตซุมิ
1: ให้ตายสิอย่าฝืนทำอะไรเกินตัวนักสิครับคุณหนู
0: พอวางใจแล้วก็รู้สึกง่วงไงไม่รู
1: ้ถ้าจะนอนก็ช่วยคืนร่างให้ก่อนแล้วค่อยเนาะเฮ้ยบอกให้ตื่นก่อนไงเล่านี่
2: นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเราจำได้ว่ามันจะเจอตัวที่คล้ายสัตว์ประหลาดงั้นเราก็รอดแล้วเหรอเฮ้ยจริงด้วยเชียวดิ
3: ยินดีต้อนรับค่ะอาจารย์วันก่อนต้องขออภัยด้วยจริงๆค่ะ
1: ไม่เป็นไรครับ
3: เชิญค่ะ
1: ผมก็ขอโทษที่จิกหัวใจนะครับแค่ช่วยงานได้ก็เป็นเกียรติแล้วล่ะครับ
2: สวัสดีครับ
3: ชิโอริจัง
2: เห็นว่าคุณช่วยดูแลชิโอริเอาไว้มากขอบคุณมากเลยนะครับส่วนนี้อาจจะเป็นแค่ของเล็กๆน้อยๆแต่ได้ยินว่าพวกคุณชอบชีสอยากตอบแทนนิดหน่อย
4: ไอ้นี่มันสุดยอดคอลเลกชันชีสของจูนดิกาซ่าที่มีระดับการบ่มชีสสูงกว่าชิราเคลียอีกนี่นะ
2: เชิญครับ
4: ขอบพระคุณมากครับจวนใจ
5: ตอนที่คุณพ่อโดนสัตว์ประหลาดกินเข้าไปหนูก็ทำใจเอาไว้แล้วล่ะค่ะแต่หนูดีใจมากที่คุณพ่อกลับมาขอบคุณมากเลยนะคะพี่สาว
6: มนุษย์ที่ฟุคาจิกิกินเข้าไปกลับมาเป็นเหมือนเดิมเหรอไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยมันหมายความว่ายังไงกันเนี่ย
7: ฉันอ่านรายงานแล้วนะพกเข็มขัดมาด้วยไหม
6: ครับ
7: เสียใจด้วยแต่ภารกิจคราวนี้เนี่ยได้แค่40คะแนนแมวเป็นฝ่ายเสียเหลี่ยมให้กับหนูจนเก็บกู้ซีดเอสมาไม่ได้สักฟองเดียวนับว่าน่าผิดหวังนิดหน่อย
1: ต้องขออภัยด้วยจริงๆครับคือว่าที่สำคัญกว่าคือเรื่องมนุษย์ที่ถูกฟุคาจิกิกินไปยังมีโอกาส
7: ช่วยไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องนั้น
1: ต้องขออภัยอย่างยิ่งครับ

0: จะยอมให้มันจบลงแบบนี้ไม่ได้จะแฝงตัวสืบสวนอย่างเดียวไม่พอต้องคิดหาหนทางอื่นแล้ว
1: ไปก่อนนะคะ
2: ไปดีมาดีนะครับ
1: ตายจริง
2: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: แต่ฉันกำลังจะไปโรงเรียนแล้วนะคะ
2: พอดีผมมีข้อเสนอมายื่นให้คุณหนูยูนะนะครับ
1: เป็นอะไรเหรอคะ
2: ผมขออาสาเข้าร่วมสมาคมวิจัยคดีฟุคาชิกิเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาครับ
1: เอ๊ะ
2: เพราะขาดอาจารย์ที่ปรึกษาก็อาจจะทำกิจกรรมบางอย่างไม่สะดวกนะครับ
1: แหมถ้าได้แบบนั้นก็ดีค่ะ
3: ไม่ให้ผ่านจู่ๆเป็นอะไรของนายเนี่ย
2: ครับขอให้ผมช่วยสนับสนุนคุณหนูยูนะได้ทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยนะครับ
1: ถ้างั้นก็ขอฝากตัวด้วยนะคะ
2: ฝากตัวด้วยนะครับ
3: ไม่ผ่านก็คือไม่ผ่าน
2: เดี๋ยวก่อนเอาคืนมาเลยนะครับ
3: เดี๋ยวสิ

0: าดื้อ
1: เนี่ยจะยอมให้นายเข้าถึงรังยูน่ากันเล่า
0: อย่าดื้อเสี่ยวโซซูมิเดี๋ยวมันขาดเดี๋ยวช่วย
2: หนุ่มขาดท่านนั้นไม่เป็นใบใหม่เอง
0: เอางั้นก็ได้ครับ
1: ไม่ได้นะ
3: ตอนต่อไปในมาสไรเดอร์ไมส
1: ์นี่อยู่นะ
4: เพื่อนร่วมชั้นพวกเธอไม่รอดนะจะปล่อยให้ผู้สืบทอดพลังของคนทรยศลอยหน้าลอยตาไม่ได้

0: หากพูดถึงประเทศจีนหลายคนคงนึกถึงมหาอำนาจทางเศรษฐกิจวันนี้เราไม่ได้พาคุณผู้ชมมาอ่านตำราเล่มหนาแต่จะพาไปสัมผัสพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
1: เฮ้ยนี่จีนเหร
0: อโอ้เขามีโลกของเขา
1: ใช่เขามีโลกของเขาอยู่แล้วล่าสุดที่เป็นไปเซี่ยงไฮ้มีปัญหาเรื่องที่พักนิดเดียวค่ะตำรวจมาเลยภายใน10นาที
2: ฮะ
1: ที่จีนปลอดภัยมากสำหรับน
0: ัก
1: เดินทางเพราะมันไม่มีที่ไหนในโลกที่มันเป็นแบบนี้เลยนะ
0: เรดทอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11นาฬิกาทางช่อง9กด30
3: Perspective สัปดาห์นี้พบกับศิลปินนักออกแบบผลงานสไตล์ป๊อปอาร์ตที่ใครๆก็ต้องคุ้นตา
4: ที่โลเลนี่ทำงานศิลปะหลากหลายแขนงมากต่อให้ไม่มีคำว่าโลเลผมก็รู้ว่าเนี่ยโลเลอ
5: าจจะดูเหมือนเวอร์นะแต่ไม่มีความรู้สึกที่ไม่อยากวาดเลยบางครั้งไอเดียมันยังแบบไม่รวมเรื่องราวอะแต่เรามีกระดาษและมีปากกาแล้วมันจะค่อยๆนำพาไป
3: ชีวิตที่มีศิลปะเป็นแรงผลักดันของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
6: สำหรับเอ๋การได้ออกเดินทางคือความสุขอย่างหนึ่งของชีวิตการเดินทางจะพาเราไปพบกับสิ่งใหม่ๆเสมอเอ๋เลยอยากออกไปพบโลกกว้างแล้วเก็บเรื่องราวดีๆระหว่างทางมาเล่าให้ทุกคนฟังและเอ๋เชื่อว่าถ้าเอ๋ไปได้ใครๆก็ไปได้นรินทร์ on the road ท่องเที่ยวอุทยานสนุกกับเรื่องราวระหว่างทางออกอากาศทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งช่อง9กด30เริ่มออกเดินทางพร้อมกัน10ตุลาคมนี้แล้วเจอกันค่ะ
7: เขาก็จะนำไปดองจืด
8: ไปดอง
7: ใช่ครับ
8: แล้วส่งขายออกต่างประเทศ
7: ถูกครับ
9: ทุกชั่วโมงเลยเราต้องออกตรงออกตรงออกตรงตลาด
8: นั่นเพื่อความสดใหม่
9: ใช่ครับ
10: ก็จะประมาณวันนึงก็อยู่ประมาณตัน200โลถึงตัน5
11: ตรงนี้ก็อยู่ประมาณ300
8: 300ไร่โอ้โห
12: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
13: เดอะซีนอลทีวีสัปดาห์นี้พบกับคุณเฮงโคราชเซียนพระรุ่นใหม่ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องรางจากความชื่นชอบสู่ความตั้งใจที่จะก้าวขึ้นมาเป็นเซียนเครื่องรางโดยการเรียนรู้ทั้งเรื่องพุทธคุณพุทธศิลป์และจุดพิจารณาของเครื่องรางแต่ละประเภทเปิดรางชมเครื่องรางยอดนิยมที่ทุกวันนี้ไม่ได้มีแค่คนรุ่นเก่าแต่คนรุ่นใหม่ก็หันมาให้ความสนใจและสะสมกันมากขึ้นก่อนพาไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถ้ำพญานาคราชณวัดบัวขวัญพระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีเดอะซีนอลทีวีพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
14: เมื่อคนหนึ่งล้มป่วยสำหรับชาวเมียนมีทั้งครอบครัวภูมิปัญญาสมุนไพรและความศรัทธาต่อบรรพชนที่ช่วยกันดูแลพาไปดูการเลือกใช้พืชจากธรรมชาติพิธีเรียกขวัญและการดูแลกันในวันที่คนในบ้านเจ็บป่วยร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจตอนสมุนไพรแห่งศรัทธาในวิถีจากคันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven วันอาทิตย์นี้เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทางช่อง9กด30
15: ต้อนรับเทศกาลกินเจที่จะมาถึงคาเปลินี่เจหน้าเต้าหู้เห็ดพะโล้เส้นคาเปลินี่มาปรับเนื้อสัมผัสให้มีความคล้ายกับบะหมี่ตามมาด้วยยำปวยเล้งถั่วทอดคลุกเคล้ากับน้ำยำจิ๊กโฉรสจัดจ้านผัดสามสหายเจนะครับที่เรานำมะเขือม่วงมันฝรั่งพริกหวานเคล้ากับซอสรสกลมกล่อมกราโนล่าบาร์โฮมเมดอัดแน่นด้วยโรโอ๊ตอัลมอนด์เมล็ดฟักทองลูกเกดพบกันในพลพัฒนักปรุงผมคุกแชปเตอร์17ครับ
16: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่ารถไฟแล่นนอกรางถ้าหากว่าล้อรถยนต์ไม่สามารถขี่ถ้าหากว่าแขนยืดหดได้ถ้าหากว่าร่างกายเป็นหินมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If TPIC วันเสาร์นี้เวลา 11:00 นทางช่อง9กด30
17: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เคี้ยวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven CJ Mall และร้านขายยาชั้นนำ
18: โดเรมอนตอนบิสกิตแปลงร่างเป็นสัตว
19: ์ลูบิตา

0: ออกไปซื้อขนมอะไรสักอย่างมาให้แขกด่วนเลยนะลูกนะ
1: เออแล้วทำไมผมต้อง
0: เพราะว่าแม่จะเป็นต้องคอยอยู่รับแขกที่บ้านน่ะสิ
1: คือที่จริงผมก็มันจะออกไปเล่นข้างนอกนั้นเนี่ย
0: ยังไงก็ช่วยหน่อยนะ
1: เออ

0: นี่นะลูกแมวกับสิงโตเหรอจะทานแล้วนะครับอร่อยจังเลยงั้นเอาอันนี้แหละขอโทษให้คอยนะครับนี่ครับเชิญทานได้เลยครับ
1: โอ้เอาบิสกิตมาเสิร์ฟได้ยังไงเนี่ย
2: โอ้ไม่เป็นไรหรอกครับถ้าเป็นของหวานผมชอบทานทุกอย่างเลยล่ะครับ
1: ฉันไม่ได้หมายความว่าน ี่โนบิตะรีบไปซื้อขนมที่ดูดีกว่านี้มาเลยนะ
0: ครับ
3: ขายขนมครับ
0: อันนี้2ชิ้นครับ
3: อ๋อได้ครับ
0: กับอันนี้2เหมียว
3: เอ๊ะนี่ครับขนมที่สั่งกับเงินทอนครับมือเป็นแมว
0: 1 2 3เงินทอนครบไม่ขาดขอบคุณมากนะเหมียว
3: หน้าก็เป็นแมว
0: คือไม่ชอบเลยเหมียวจ้องหน้าคนอื่นแบบนี้ได้ยังไงอะเนี่ยเหมียวนี่หน้าของเราอะเนี่ย
4: เสียงเมื่อกี้นี่มันโนบิตะนี่เอ๊ยนายกินบิสกิตกันก็ไปเหรอนั่นน่ะคือบิสกิตแปลงร่างเป็นสัตว์นะว่าแต่ว่ามาหยิบของคนอื่นไปกินได้ยังไงอ่ะไหนดิมันตะกะจริงๆเลย
0: แล้วฉันจะเป็นยังไงอ่ะ
4: ก็พอกินเข้าไปได้สักพักเองแล้วบิสกิตจะออกฤทธิ์หลังจากนั้น5นาทีก็จะคืนร่างเดิมได้ไงล่ะ
0: เฮ้ยขอยังชั่วตายแล้วแย่แล้วโดราเอมอน
4: เอาไปให้แขกกินเลยเนี่ยทำเรื่องยุ่งอีกแล้ว
0: นี่จับไงดีอ่ะมันจะต้องโดนแม่ดูแน่ๆเลย
5: เอ้าโนบิตะไม่ได้จังหวะพอดีเลย
2: ไปเล่นเบสบอลกันวันนี้สมาชิกก็ไม่พอจะยอมให้แกลงเล่นด้วย
0: ฉันไม่ว่างไปทำอะไรทั้งนั้นอ่ะเออแกหน่อย
2: อะไรเฮ้ยแกว่าไงนะฮะ
4: รีบกลับบ้านกันเถอะ
1: แม้แต่ก็ไม่ทราบว่าผ่านมากี่ปีแล้วนะคะ
2: นั่นน่ะสิครับผ่านมากี่ปีกันนะแม
4: ่ยังอยู่มั้ย
1: ฮะเอ๊
2: ะ
0: 1 2 3เฮ้ยกินเข้าไปตั้ง5อันเยอะเกินไปแล้วมองตะกร้าเกินไปแล้ว
4: ร่างกายรู้สึกแปลกๆมั้ยครับ
2: อะไรเนี่ย
1: ทำไมเสียมารยาทแบบนี
0: ้คือว่าม
4: ันมีเหตุผลนะครับ
1: ว่าแต่ไหนล่ะขนมอ่ะไปซื้อมาแล้วหรือยัง
0: ก็นี่ไงครับ
1: งั้นก็เอาไปใส่จานแล้วยกมาเสิร์ฟด้วย
0: โดเรมอนไม่มีวิธีสกัดการออกฤทธิ์เลยเหรอ
4: ก็ไม่มีเลยสิ
1: เดี๋ยวอีกสักครู่ขนมใหม่จะมาเสิร์ฟนะคะ
2: แหมไม่เป็นไรหรอกครับบิสกิตนี่ก็อร่อยดีแล้วล่ะครับ
1: โอ้แสดงว่าชอบของหวานจริงๆนะคะเนี่ย
2: อ้าว
1: เอ๊ะ
4: บิสกิตรูปม้าเนี่ยเริ่มจะออกฤทธิ์แล้วล่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นก็ต้อง
2: ครับมันอร่อยมากจริงๆครับ
0: คุณครับคือว่าผมมีเรื่องสำคัญขอพาเยี่ยมชมบ้านสักนิดนึงนะครับนี่อันนี้นะครับคือห้องน้ำที่บ้านเราภาคภูมิใจมากเลยล่ะครับ
2: ว่าอยากให้มาดูห้องน้ำอย่างกันเหรอฮะ
0: เอามาแล้วมาแล้วนั่นไงนั่นจะดังแล้ว
6: ฮัลโหลครับใครเหรอ
4: คือว่าผมก็ไม่ได้โด่งดังขนาดต้องถามว่าใครหรอครับแต่ว่าเรามาคุยกันเถอะนะครับสักราวๆ1ชั่วโมงนะครับ
6: แล้วจะคุยเรื่องอะไรล่ะ
4: อะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละครับ
6: อีก

0: ็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
2: ปีโป้กัมมี่เยลลี่รสผลไม้ปีโป้กัมมี่เขียวสนุกเขียวอร่อย

0: Tomorrow
1: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
2: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
3: สะดวกช้อป
2: ที่ช็อปมาเนีย
4: ปอกเพียวเขียวโปเต้
5: อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเ
6: ด้อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
7: ฮ้ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
8: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
9: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
10: แต่เพื่อนบ้านยังชมว่าห้องน้ำบ้านผมสวย
11: ใช่แล้วล่ะครับ
10: เชิญเชิญเชิญเชิญเชิญตามสบายเลยนะครับจนกว่าบิสกิตจะหมดฤทธ
12: ิ์ชื่อ
13: โนบิตา
12: ชื่ออุ้ย
13: ยังจัดขนมใส่จานไม่เสร็จอีกเหรอ
10: จะอ่ะคือว่าผมเลือกไม่ได้ว่าจะใส่จานใบไหนดีนะครับ
11: ใช่แล้วล่ะครับ
13: ไม่ตายสิไม่ต้องแล้วเดี๋ยวแม่ทำเองแม้พึ่งพาไม่ได้เลย
10: หมดฤทธิ์เรียบร้อยแล้วสินะครับ
11: กลับห้องได้แล้วล่ะครับ
14: เหรอ
13: เชิญค่ะไม่ทราบว่าจะถูกปากหรือเปล่านะคะ
14: แหมอันนี้มันขนมญี่ปุ่นอย่างดีเลยดิครับหอมรสชาติไม่ธรรมดาจริงๆเลยกระตักโอ้กระตักโอ
13: ้เฮ้ชอบรสแบบนี้สินะคะ
11: คราวนี้รูปไก่ออกฤทธิ์แล้ว
10: คุณครับคุณท่านไปเข้าด้ามอีกรอบหนึ่งนะครับ
13: โนบิตะพอสักทีจะได้ไหม
11: โอ้ยยังไงก็ต้องหาทางนะ
10: งั้นเอาอย่างนี
13: ้คือว่ามีโทรศัพท์ถึงคุณผู้ชายนะครับ
14: ถึงผมเหรอไม่เห็นมีใครโทรเข้ามาเลยนี่นา
13: อีกเดี๋ยวเขาก็โทรมาแล้วล่ะครับ
11: เอามาแล้วมาแล้วนั่นไงนั่นจะดังแล้ว
15: ฮัลโหลครับใครเหร
11: อคือว่าผมก็ไม่ได้โด่งดังขนาดต้องถามว่าใครล่ะครับแต่ว่าเรามาคุยกันเถอะนะครับสักราวๆหนึ่งชั่วโมงนะครับ
15: แล้วจะคุยเรื่องอะไรล่ะ
11: อะไรก็ได้ทั้งนั้นล่ะครับ
15: อะไรนะว่าไงนะพูดไม่รู้เรื่องไรท่อไอ้ตัวมาแกล้งกันเนี่ยอย่างนี้อารมณ์เสียเลย
10: เดี๋ยวคือฤทธิ์ยังไม่หมด
13: เหงื่อตกเลยเรา
14: จานใบนี้ก็สวยมากเลยนะครับ
13: อันนี้เป็นของจำรวดที่ได้มาจากงานแต่งงานของเพื่อนนะคะ
14: โ
11: อ้คราวนี้เป็นนกฮูกอะ
13: โนบิตะทำอะไรของเรานะแบบนี้ห้องก็มืดหมดนะสิ
11: เดี๋ยวผมเช็ดแว่นให้นะครับ
13: พวกเธอทำอะไรกันเนี่ยต้องขอโทษเรื่องเด็กๆด้วยนะคะเอาแว่นคืนมา
11: อย่าเพิ่งใส่
13: นะครับอย่าเพิ่งอ้าวแล้วเมื่อกี้มันอะไรน่ะ
10: โอ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย

0: แหมพอเจออากาศดีๆแบบนี้อารมณ์เบิกบานขึ้นมาเลยนะครับ
1: ค่ะจริงด้วยค่ะ
2: จึ๊ด
3: จักเกียร
4: ์เอาให้เป็นลิงนะใ
5: หญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใ
1: หญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใ
5: หญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใ
1: หญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใ
0: หญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใผมมารบกวนซะนานเลยวันนี้คงต้องขอตัวกลับก่อนแล้วล่ะครับ
1: โอ้ตายจริงงั้นเหรอคะขอโทษที่ต้อนรับไม่ดีนะคะ
2: เฮ้ยเขากินบิสกิตเข้าไปอ่ะทั้งหมด5อันใช่ไหม
6: เหลืออีกอันยังไม่ออกฤทธิ์เอ้ากลับมาแล้วเหรอเนี่ยเอ้ยคุณครับ
2: อยู่สักพักนึงก็ได้นะครับ
0: ไม่ละเดี๋ยวรถหมดกลับดีกว่าเอาอับเอาอับ
6: เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยว
0: เอาอับ
7: เอ้ย
0: เอาอับเอาอับ
7: โอ้ย
2: แม่คงจะโกรธแง่ๆเลย
6: ใช่ฉันขาสั่นจนกล้าไม่ออกแล้วล่ะ
8: กลับมาแล้วจ้า
6: เอาพ
8: ่ออ้าวว่าไงไปทำอะไรมาโดนแม่ดุหรือไงล่ะเนี่ยฮะโอ้ช่วยไม่ได้นะงั้นเดี๋ยวพ่อไปขอโทษแม่เองก็แล้วกัน
6: จริงเหรอครับ
8: กลับมาแล้วจ้าก
1: ลับมาแล้วเหรอคะ
6: เฮ้ยเร็วเร็วพ่อครับจริง
9: พ่อเจอบันนี่เซ็กซี่มาก
6: แม่แอบที่กินไปแล้วสิ
10: สิ่งดีๆมีอยู่รอบตัวแค่น้องๆหนูๆตื่นเช้ามาดูรายการช่อง9การ์ตูนก็จะได้สิ่งดีๆถึง3ต่อทั้งการ์ตูนดีๆประโยชน์ดีๆและของที่ระลึกดีๆกับกิจกรรมดูการ์ตูนยังไงให้ได้ประโยชน์เพียงแค่น้องๆหนูๆเปิดทีวีดูการ์ตูนดีๆของช่อง9การ์ตูนแล้วถ่ายรูปสวยๆหล่อๆคู่กับหน้าจอกับการ์ตูนที่ชอบในช่วงที่ออกอากาศพร้อมกับบอกประโยชน์ดีๆที่ได้รับจากการรับชมการ์ตูนในวันนั้นแล้วโพสต์ภาพลงใน Facebook Fanpage ช่อง9การ์ตูนรูปไหนสวยดีน่ารักดีและเขียนได้ดีถูกใจทีมงานที่สุดสัปดาห์ละ10คนก็เตรียมรับของที่ระลึกดีๆจากไบโอฟาร์มกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์ส่งตรงถึงบ้านกันไปเลยประกาศรายชื่อน้องๆหนูๆคนดีทั้ง10คนทุกวันเสาร์ในรายการช่อง9การ์ตูนและทาง Facebook Fanpage ช่อง9การ์ตูนมาร่วมดูสิ่งดีๆคิดสิ่งดีๆและได้ของดีๆกันไปเลย
11: แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569

0: Zero.
1: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอลและร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ปู35ฟุตประกอบไปด้วยเซตผ้าปูลายริ้วสีน้ำเงิน3ชิ้นแถมฟรีผ้าห่มนวม1ผืนและเซตผ้าปู3ชิ้นอีก1เซต4โอรสจากราคาปกติ 7,170 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทเซตผ้าปู5ฟุตประกอบไปด้วยเซตผ้าปูลายริ้วสีน้ำเงิน5ชิ้นแถมฟรีผ้าห่มนวม

พื้นและเซตผ้าปู5ชิ้นอีก1เซต4โอรสจากราคาปกติ 7,570 บาทเหลือเพียง 1,290 บาทเซตผ้าปู6ฟุตประกอบไปด้วยเซตผ้าปูรายริ้วสีน้ำเงิน5ชิ้นแถมฟรีผ้านวม1ผืนและเซตผ้าปู5ชิ้นอีก1เซต4โอรสจากราคาปกติ 7,970 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่ไลน์แอดแอดไซช็อปมาเนียระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กันยายน2569จนถึง31ธันวาคม2570

0: แต่เด็กเพื่อนกันตั้งแต่เล็กตูมตามกรอบหอมอร่อย
1: โดราเอมอนตอนปืนลำแสงวิวัฒนาการ
2: เหลือเชื่อจริงๆถ้าให้พูดถึงความหัวโบราณของพ่อเรานะก็บอกแล้วว่าเกินบรรยายทั้งที่เราก้าวหน้าไปถึงไหนถึงไหนเลยทุกวันแต่พ่อไม่เคยคิดจะตามโลกให้ทันเลยสักนิดนึงแบบนี้ก็มีแต่โดนยุคสมัยที่ไว้ข้างหลังเท่านั้นแหละ
1: มีเรื่องอะไรหรอ
2: ก็ไอ้เรื่องนี้ดินี่นายดูเอาเถอะยุคนี้ไม่มีใครเขาใช้วิทยุเทปโบราณแบบนี้กันอีกแล้วแล้วพอไปขอให้ซื้อใหม่นายรู้ไหมพ่อพูดว่าไง
1: ไม่รู้ฮะ
2: เครื่องวิทยุเทปเนี่ยแค่เปิดฟังเสียงได้ก็พอแล้ว
1: ฟังเสียงได้จริงๆด้วยฮะ
2: ฉันนี่โชคร้ายจริงๆที่มีพ่อแม่หัวโบราณขนาดนี
1: ้เอาอีกแล้วเริ่มออกแนวดราม่าอีกแล้วสรุปก็คือนายเนี่ยอยากจะได้วิทยุใหม่สิปืนลำแสงวิวัฒนาการก่อนอื่นต้องหมุนหน้าปัดนี่เท่าไหร่ดีล่ะฮะให้มันเดินหน้าได้สัก20ปีแล้วกัน
2: ของรุ่นใหม่มันต้องแบบนี
1: ้เดี๋ยวก่อนเราวิวัฒนาการเพิ่มขึ้นอีกหน่อยดีกว่านะวิทยุนาฬิกาข้อมือนอกจากจะฟังเพลงได้แล้วนะยังมีโหมดวิดีโอคอลคาราโอเกะแล้วก็โหมดแต่งเพลงด้วย
2: โอ้โหแต่ว่าอะไรขนาดนี้เสียงคงไม่ค่อยชัดอะมั้ง
1: ยัย
2: เต็มทั้งภาพทั้งเสียงของแบบนี้ยังไม่มีใครมีแน่
1: จะปรับให้วิวัฒนาการถดถอยลงก็ได้นะอึ๊บนี่
2: คลื่นเล่นแผ่นเสียง
1: อ้
2: าวหรืออันแค่นี้เอง
1: อันนี้น่ะเป็นของสมัยที่เขาเพิ่งคิดค้นเครื่องฟังเสียงขึ้นมา
2: โอ้มีคันหมุนซะด้วยเฮ้ยเฮ้ยสนุกดีจังนี่ขอฉันยืมปืนลำแสงอันนั้นบ้างสิ
1: ก็ได้อยู่แล้วนะแต่จะใช้ทำอะไรก็คิดมันดีก่อนละกัน
2: รู้แล้วล่ะนะฉันลองวิวัฒนาการสิ่งของดูบ้างดีกว่าเฮ้ยอะไรอ
1: ่
2: ะ
1: มันกลายเป็นดินสออัตโนมัติแล้วล่ะพอพูดใส่ไม้ตรงนี้นะน้ำหมึกจากตลับหมึกก็จะถูกพ่นใส่กระดาษทำให้มันเขียนทุกอย่างได้ตามที่เราพูดเลยนี่ไง
2: โอ้งั้นถ้าเป็นดินสอสีล่ะโอ้สุดยอดไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันเป็นคนวาดเองแล้วถ้าเป็นลูกบอลล่ะ
1: อ๋อมันมีฟังก์ชันควบคุมทิศทางทำให้เล่นคว้างบอลคนเดียวได้อะ
2: จ๋าไอแล้วหมอน
1: อ่ะล้มตัวลงนอนสิน ั่นดึง
2: ดีล่ะนุ่มนิ่มจังเลยอ่ะแล้วหลอดไฟล่ะจะกลายเป็นแบบไหนเอ้าหายไปเลยอ่ะ
3: ฮึบ
1: ในอนาคตอ่ะไฟจะส่องสว่างทั้งเพดานเลยล่ะ
2: แต่มันจ้าเกินไปหน่อยไหมเนี่ย
1: ถอดที
2: ว้าว
1: จะกดเปลี่ยนเป็นภาพหลายแบบก็ได้นะ
2: ยอดเลยวิวัฒนาการของในบ้านทุกอย่างเลยดีกว่า
1: อีกละชักเริ่มได้ใจแล้ว
2: กลายเป็นประตูอัตโนมัติกลายเป็นบันไดเลื่อนทีนี้ก็ขึ้นลงได้สบายเลย
1: หยุดนะเดิมทีมันเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ศึกษาการเพื่อปลูกสิ่งมีชีวิตไม่ก็สำรวจเส้นทางวิวัฒนาการอ่ะ
2: สิ่งมีชีวิตเหรอเข้าใจละแบบนั้นน่าจะสนุกกว่าเนอะนี่วิวัฒนาการพ่อหัวโบราณของเราให้เป็นมนุษย์อนาคตได้ไหมอ่ะ
1: เออพ่อเลยนะจัดใจฉันว่า
2: เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนะ
4: วิวัฒนาการของชีวิตมนุษย์ยุคแรกนั้นเรียกว่าออสตาโลพิเทคัสเคยมีชีวิตอยู่เมื่อราวๆ4ล้านปีก่อน
2: มนุษย์อนาคตเหรอพ่อจะต้องสมาร์ทและเข้าใจโลกทุกอย่างแน่นอนเลย
5: อยากได้ของใหม่แบบไหนก็ไปซื้อมาเลยนะลูก
2: เย้ พ่อเป็นคนทันโลกแล้ว
1: งั้นวิวัฒนาการแค่นิดเดียวก่อน
2: เฮ้ยจะกักทำไมล่ะหมุนให้เยอะๆไปเลย
1: อ้าวเฮ้ยไม่ได้นะไม่ได
2: ้หน้าปัดอยู่ฝั่งวิวัฒนาการถดถอย
1: ปรับรถไปเร็วๆ
2: ไปเร็ว
5: อะไรกันสองคนนี
2: ้ปร แล้วครับไม่มีอะไรครับ
1: มีอะไรโอ้ยให้ตายสิ
2: ไม่น่าจะรีบเอาไปทดสอบกับพ่อเลยเฮ้ยจริงสิเริ่มจากการทดสอบกับสัตว์ชนิดอื่นๆก่อนดีกว่าฉันจะไปหาดูนะ
1: น้องพิจ้าชักสังหรณ์ไม่ค่อยจะดีแฮะ
2: หนูงั้นเหรอโดเรมอนคงไม่โอเคแน่ๆเอ๊ะแต่นี่ก็เป็นการเรียนรู้นะหมอนั่นต้องเข้าใจสิฉันมาแล้วแต่หาตัวหมอไม่ได้ก็เลย
1: ว่าแต่ว่านายควรจะฟังคนอื่นก็พูดให้ไม่เอาหนูมันไม่ชอบหนู
2: ไปซะละแต่ช่างเหอะเราทำเองก็ได้ถอยไปสักพันหรือหมื่นปีไม่สิต้องมากกว่านั้นดูขอดูบรรพบุรุษหนูหน่อย
5: จริงสินะเรื่องกับดักหนูที่ขอไว้นะเมื่อวานพ่อจัดการให้แล้วนะ
3: เหรอคะก็ยังช่วยหน่อยช่วงนี้โผล่มาบ่อยมากเลยล่ะ
4: นี่คือบรรพบุรุษของสัตว์ฟันแทะซึ่งเป็นบรรพบุรุษของสัตว์จำพวกหนูกระรอกและเบ้นนะครับ
0: จิ๊จิ๊
2: ว้าว
4: มาย้อนดูประวัติศาสตร์การวิวัฒนาการของมันกันดีกว่าครับบรรพบุรุษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมวิวัฒนาการมาจากสัตว์เลื้อยคลานตั้งแต่เมื่อ200ล้านกว่าปีก่อนแล้วนะครับ
2: สุดยอดไปเลย
4: ซีนับสิทธิ์หรือสัตว์เลื้อยคลานเลี้ยงลูกด้วยนมส่วนนี้คือสัตว์เลื้อยคลานดึกดำบรรพ์ที่เรียกว่าโคชิโลซอร์บรรพบุรุษรุ่นนี้เกี่ยวกับไดโนเสาร์เลยนะครับ
2: ใหญ่ขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะทำให้กลับเป็นหนูแบบเดิมดีกว่าอย่าเข้ามาเชียวนะไปทางอื่นไปชิวๆๆบอกให้ไปทางอื่นไงชิวๆๆๆไปเลยไปเลยไปสักที
3: อย่างกับสัตว์ประหลาดเลยถ้ายุคนี้ยังมีตัวแบบนี้อยู่ถ้าจะแย่นะคะ
5: นั่นน่ะสินะ
3: แค่นี้ยังรับรู้พลังของมันได้เลย
5: รายการสมัยนี้ทำภาพประกอบอย่างสมจริงดีจริงๆเลยนะ
6: ดูสมจริงมากเลยนั้นเนี่ย
7: ก็ของสั่งทำพิเศษนี่นะถ้าโนบิตะเห็นต้องตกใจจนหงายหลังแน่เลย
6: นี่โนบิตะเอ
7: ้ยมีของสนุกสนุกมาให้ดูล่ะ
6: บอกมาแล้วมา
7: ช่วยด้วยไดโนเสาร์
2: เป็นเรื่องใหญ่ไปซะแล้วทั้งที่เดิมทีมันเป็นแค่หนูธรรมดาเองลองวิวัฒนาการกับดักหนูดีกว่าอย่างนี้นี่เองมันจะค้นหาเหยื่อและตามจับเองสินะนี่ทั้งนั้นเป็นห้องครัวนะตอนนี้ไม่ใช่เวลามาจับหนูซะหน่อยจะไหวหรือเปล่านะ
7: เป็นความจริงนะครับ
6: พี่การตัวใหญ่เหมือนไดโนเสาร์เลยค่ะ
2: อะไรกันนะฮะ
4: ตำรวจก็มาแล้วล่ะ
2: ไปกันใหญ่แล้วเหยื่ออยู่แถวนี้เหรอดีละไปจับตัวเจ้านั่นมาเป็นอะไรไปอ่ะมันมาทางนี้แล้วนะเร็วดิมีวัฒนาการเพิ่มหรือลดพี่ทำไงว้ายหลอดตายไปที
8: นี่หนูเห็นคนแจ้งว่ามีไดโนเสาร์เธอเห็นไดโนเสาร์แถวนี้บ้างไหมฮะ
2: ไดโนเสาร์ที่คุณตำรวจพูดถึงเนี่ยคงไม่ได้หมายถึงสัตว์เลี้ยงของผมหรอกนะครับ
8: ว้าย
9: สงสัยจะโทรมาแกล้งกันละบ้างเนี่ยท
8: ่อผมคิดอยู่แล้วมันแปลก
2: ๆขอโทษนะครับผมขอโทษนะครับ
1: เห็นไหมล่ะพูดไปทั้งขาดคำอ่ะ
2: เกือบไปแล้วจริงๆนั่นแหละก็ทีแรกก็นึกว่าจะไม่รอดแล้ว
1: เอาปืนลำแสงคืนมาเร็ว
2: ขอร้องอ่ะขออีกครั้งเดียวเนาะเดี๋ยววิวัฒนาการพ่อเสร็จแล้วจะคืนให้แน่ๆครั้งนี้ครั้งสุดท้ายเลยอ่ะ
4: ครับ และทั้งหมดนี้คือบรรพบุรุษของมนุษย์และพวกสัตว์ต่างๆนะครับทีนี้ในอนาคตมนุษย์เราจะวิวัฒนาการกลายไปเป็นแบบไหนกันแน่อย่างแรกหัวจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะใช้สมองคิดเยอะครับส่วนแขนขาจะรีบลงเพราะพึ่งพาเครื่องจักรมากเกินไปส่วนขนจมูกจะยาวมาเพื่อป้องกันอากาศที่สกปรกนั่นเองครับ
3: นี่ทั้งสองคนน่าทำอะไรอยู่นะกินของว่างด้วยกันไหม
10: เป็นอะไรหรือจ๊ะแม่อยู่ๆก็ร้องสลั่นเขียวอ่ะ
7: นั่นถึงบอกแล้วไงแล้วว่าอย่าเลยนี่ไง
6: ทารุกิพันไหนล่ะเนี่ย
0: แต่ว่าหน้าแบบนี
2: ้โดราเอมอน
7: ใช่ไหมเหมือนเปียบเลยใช่ไหม
6: ทารุกิธรรมดาละบ้าง
11: ต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการก็จีเนโซ่เอเนจีฮีโร่วันนี้มีผมนะครับตั้มมาตาน้องจักกี้และแน่นอนพี่ก็จีกับพี่เนโซ่ก่อนที่มีคำถามมาถามน้องมาตาอีกแล้วโตขึ้นไปถ้าเราอยากจะช่วยโลกเนี่ยเราควรทำอาชีพอะไรดี
12: ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างนี้หรือเปล่าคะ
13: ไม่เลยครับยังมีอีกหลายอาชีพที่ช่วยโลกได้
14: ใช่แล้วครับจะเป็นวิศวกรนักวิจัยนักวิเคราะห์หรือคุณครูก็เป็นฮีโร่ช่วยโลกได้ครับ
15: ถ้าเป็นอาชีพคนสวยนี่พอจะช่วยโลกได้ไหมคะ
12: พี่แจ็คกี้คนสวยช่วยแยกขยะก่อนนะคะพี่แจ็คกี
13: ้ในอนาคตมีหลายอาชีพที่ช่วยแก้ปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมครับวิศวกรช่วยออกแบบระบบผลิตและส่งไฟฟ้านักวิจัยช่วยค้นคว้าวิธีลดความร้อนและมลพิษนักวิเคราะห์ช่วยศึกษาข้อมูลและวางแผนจัดการขยะส่วนคุณครูช่วยสอนให้ทุกคนรู้จักใช้พลังงานและดูแลโลกอย่างถูกวิธีโลกจะดีขึ้นได้เมื่อทุกอาชีพนำความสามารถของตัวเองมาช่วยกันครับ
12: แต่ละอาชีพก็ช่วยโลกคนละด้านเลย
14: ถูกต้องครับทุกอาชีพสำคัญหมดเลย
11: งั้นเรามาดูกันครับว่าแต่ละอาชีพจะสามารถช่วยโลกในเรื่องไหนกันได้บ้างกับเกมที่มีชื่อว่า
16: ใครช่วยโลกเรื่องไหน
11: ครับผมง่ายมากเลยสำหรับกติกาเราจะมีปัญหาทั้ง10ปัญหาแล้วก็ต้องจับคู่ว่าอาชีพไหนใน4อาชีพนี้จะช่วยแก้ปัญหานั้นๆได้นะครับส่วนวิธีการเล่นง่ายมากๆเลยเราจะมีแท่งไม้ให้2แท่งซึ่งทั้ง2คนจะต้องจับขนานกันไปแบบนี
15: ้ okay.
11: แล้วก็ช่วยเลือกนะฮะลูกบอลจากอาชีพนั้นไปช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเริ่มกันเลยมั้ยครับ
15: เริ่มเลยค่ะ
11: เริ่มเลยมั้ยครับ
12: เริ่มเลยค่ะ
11: มาเริ่มต้นกันที่ปัญหาแรกเลยปัญหาไฟฟ้าไม่พอ
15: ไฟฟ้าไม่พอต้องเป็นวิศวกรค่ะ
11: วิศวกร
15: มาม
11: าเลย
15: ไฟฟ้าไม่พออยู่สีเหลืองโอเคเยลโล
11: ปัญหาต่อไปเรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่ไม่แพ้กันเลยอากาศร้อนครับ
15: เดาละกันเดาว่านักวิจัยค่ะอากาศร้อนอยู่
11: เดี๋ยว
15: โอเคเริ่ม
11: ไปแล้วจ้าเอากระบอยโอ้ยไม่เป็นไรหยิบมา
15: อีกทีเดี๋ยวนะ
11: เฮ้ยแล้วไม่เป็นไรหยิบใหม่ได้

0: ครับ
1: ขยะขยะนักวิเคราะห์ไหมนักวิเคราะห์
2: ลองก็ได้ค่ะ
1: ลองนักวิเคราะห์
3: ลองดูนะ
1: เ
3: ดี๋ยวพี่ช่วยหยิบ
1: ตาขยะอยู่ตรงสีม่วงนั่นเลยนะอย่าทำให้ผิดพลาดนะเล
3: ยมากเลยและเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของคนที่จะมาช่วยเหลือครับ
1: ค่ะต้องเป็นคุณครูอยู่แล้ว
3: เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับ4ปัญหาและ4อาชีพถ
1: ือ
3: ว่าตอบได้ถูกหมดทุกข้อตอนนี้นะครับเราจะมาเฉลยกันว่าแต่ละอาชีพเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับผมมาเริ่มกันที่ปัญหาไฟฟ้าไม่พอคนที่จะมาช่วยแก้ปัญหาก็คือวิศวะนั่นเองเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถออกแบบและพัฒนาระบบพลังงานได้นั่นเองนะครับผมส่วนปัญหาเรื่องของอากาศร้อนนักวิจัยนี่ทำไมถึงต้องเป็นนักวิจัยเพราะว่านักวิจัยเนี่ยสามารถคิดค้นวิธีลดโลกร้อนและพลังงานสะอาดได้นั่นเองส่วนปัญหาเรื่องขยะครับอันนี้เป็นนักวิเคราะห์นะครับผมเพราะเขาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวิธีการจัดการขยะนั่นเองส่วนเรื่องของการช่วยเหลือนั่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของคุณครูครับเพราะว่าคุณครูเนี่ยสามารถให้ความรู้กับเด็กๆเพื่อโตไปในอนาคตนะฮะจะได้มีความรู้แล้วก็มาช่วยกันดูแลโลกนั่นเอง
4: เก่งมากครับเห็นไหมว่าแต่ละอาชีพสามารถช่วยโลกได้ในแบบของตัวเอง
2: หนูอยากเป็นคุณครูค่ะจะได้สอนทุกคนให้รักโลก
1: ส่วนพี่แจ็คกี้นะคะก็จะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆอาชีพเลยค่ะ
5: พี่เนโซ่ก็จะเป็นกองเชียร์ให้ฮีโร่ทุกอาชีพสู้เพื่อโลกของเราครับ
3: เยี่ยมมากครับเพราะอนาคตของเราอยู่ในมือของทุกคน
6: เวลาแล้วนะครับผมหับก็จิเนโซ่เอเนอร์จีฮีโร่แล้วกลับมาพบกับพวกเราทุกคนได้ใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบาย

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีทขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีทนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีทกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330หรือว่าแอด LINE ShopMania
2: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะมากันแล้วนะคะกับ ShopMania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
2: ่
1: แถม

0: ขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกระจายให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเองโทรเลยนะคะ02-114-3330 ค่ะ
1: ตัวว่าแม่อีทค่ะต้องบอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีด้าทั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีทบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่แม่คุณพ่อพ่อที่รับชมเราหน่อยค่ะ
0: ยินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วแม่อีทเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมันลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เขาเรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
1: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีนั่นเองแต่ว่าคุณปอคะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวเลย
2: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนะบำบัดนะซึ่งงาดำนำเข้าที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันลำข้าวของเรามีสารแกมมาออริจินอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะฉะนั้นตัวนี้แหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดมบางคนมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวมาเสริมได
1: ้แม่อีทค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆ
0: น้ำมันงาดำลำข้าวของสุภาพโอสถนี่หนึ่งกระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีก2ซองนะคะและยังไม่พอแถมรังนกพี่หนุ่มกัญชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ02-114-3330 02-114-3330

0: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
0: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
1: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย

0: สวัสดีครับยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับ
1: วันนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านรองนายกที่ดูเรื่องของทุนมนุษย์เรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเรื่องของภาคการเกษตรคงได้คุยกันเต็มที่สำหรับเรื่องของอนาคตที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับประเทศไทยแต่วันนี้อยากจะคุยเรื่องของปัญหาเฉพาะหน้าที่เรากำลังเผชิญกันอยู่นะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำเข้าใจว่าท่านนายกรีท่านอนุทินชาญวีรกูลได้มอบหมายให้ท่านรองนายกยศชนันท์ดูแลน้ำในพื้นที่ทางภาคเหนือนะฮะตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมได้มีการพูดคุยในการที่จะเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างฮะ
0: ตั้งแต่สัก2เดือนที่แล้วนะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ไว้เรื่องเกี่ยวกับการทำซิงเกิลคอมมานด์นะครับ ร่วมกับปอพอ

0: ก็ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างปภ.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านเกี่ยวกับภาคเหนือก็จะมีท่านผู้ว่าราชการนะครับท่านปภ.จังหวัดแล้วก็ทางชลประทานสำหรับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องข้อมูลเนี่ยก็จะมีทางสสน.นะครับก็คืออยู่ในกระทรวงอบ.นี่แหละสารสนเทศน้ำนะครับแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็มีจิสด้านะครับซึ่งกลุ่มเนี้ยเราก็จะบูรณาการในเรื่องของข้อมูลกันแล้วก็มีการซักซ้อมเหตุเกิดที่ภาคเหนือนะครับก็ที่น่าน
1: ครับ
0: ตรงนั้นก็เป็นไปตามสิ่งที่เราได้เตรียมการไว้ว่าหากมีภัยพิบัติที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมอบหมายตรงนี้ก็ผมก็ได้ขึ้นไปที่น่าน
1: ครับ
0: แล้วก็อยู่ตรงนั้นประมาณ5วันนะครับต้องเรียนว่าสถานการณ์ของน่านเป็นการที่ฝนตกเยอะบริเวณที่สูง
1: ครับ
0: นะพอฝนตกเยอะบริเวณที่สูงหากเรามอนิเตอร์ที่แม่น้ำเราจะเห็นได้ช้ากว่านะครับทีนี้เราก็มีการมอนิเตอร์เพิ่มเติมในเรื่องการติดตั้งโทรมาตรบนที่สูงซึ่งตัวนี้สสน.มีแล้วก็เขาก็จะมาร์กเลขเพราะฉะนั้นก็จะดูว่าถ้าฝนตกบริเวณที่สูงเนี่ยเกินสัก50อย่างเงี้ยเราก็จะแจ้งเตือนไปที่ชุมชน
1: คร
0: ับซึ่งตรงชุมชนก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการที่จะดูเรื่องนี้เองด้วยถ้าเขาเห็นเองเนี่ยเขาก็อุ่นใจเราก็การเตือนก็เตือนขนานกันไปนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการเพิ่มเติมในตัวเซ็นเซอร์ในการวัดปริมาณน้ำฝนบริเวณที่สูงนะครับตรงนี้ก็สามารถทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอุ่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เราก็มีการลงไปอบรมในจุดต่างๆเพื่อให้ชุมชนเนี่ยเขาดูแลกันเองได้แล้วก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เองด้วยแล้วก็สามารถอ่านได้เข้าใจนะครับอันนี้เราทำเพิ่มเติมก็ทำขนานกันไปกับช่วงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทำในทุกจังหวัดเหมือนกันของภาคเหนือนี่สสน.เนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วเขาก็ร่วมกับปภ.ในการที่จะทำให้คนที่อยู่ในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงไอ้ตัวข้อมูลเกี่ยวกับน้ำแล้วก็ดูเองแล้วก็ดูแผนในการรับมือนะครับทางส่วนของศูนย์พักพิงนะปัจจุบันก็มีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีน้ำอยู่นะครับก็จะมีการเตรียมความพร้อมของศูนย์พักพิงต่างๆเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหน่วยงานราชการต่างๆที่ได้รับมอบหมายนะครับแล้วเรามีวอลลุ่มร่วมกันตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะมีคนเฝ้าอยู่ผมก็จะอยู่ในกลุ่มไลน์ตรงนี้นะครับก็ไถ่ถามว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการดูแลกันยังไงแล้วก็มีข้อมูลต่างๆวิธีดูข้อมูลเนี่ยเราจะนำข้อมูลของทั้งสสน.กรมอุตุกรมชลประทานแล้วก็มหาวิทยาลัยนะก็เรียงกันแล้วเราก็จะดูหนึ่งก็คือส่วนมากเขาจะตรงกันแต่ในบางครั้งถ้าเกิดมีความเห็นที่คาดเคลื่อนเนี่ยเราก็จะดู worst case scenario แล้วก็จะเตรียมรับมือแบบนั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ปัจจุบันเนี่ยเราทำในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือคร
1: ับในฐานะคนที่อยู่ในแวดวงวิศวกรรมในฐานะอยู่ในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเรามองว่าน่าจะมีเทคโนโลยีน่าจะมีองค์ความรู้อะไรใหม่ๆที่เข้ามาช่วยในเชิงของการจัดการน้ำหรือแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชนยังไงไหมครับ
0: ตรงนี้เองเนี่ยเรามีการทำงานเรามีการประชุมหลายครั้งแล้วประชุมที่จุฬาแล้วก็ประชุมกับหลายจุดเหมือนกันตรงนี้ถ้าทั้ง landscape scenario เนี่ยฮะก็เราต้องเห็นว่าบางพื้นที่เนี่ยยังไงก็หลีกเลี่ยงน้ำไม่ได
1: ้
0: ก็ต้องมีการปรับเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของชุมชนแล้วก็บริเวณที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์น้ำมา คนก็สามารถอยู่ตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมีการพูดคุยกับพอชอของกระทรวงพัฒนาพอมอนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้ก็จะทำเรื่องที่ว่าบางชุมชนอาจจะอยากย้ายทั้งหมดแต่เขาจะทำมาหากินในเรื่องไหนก็ต้องมีการประชุมในกลุ่มชุมชนแล้วก็มีการหาพื้นที่ใหม่ซึ่งมีการทำอย่างนี้มาหลายชุมชนเหมือนกันนะครับก็มีการไล่เช็คเหมือนกันว่าบางชุมชนที่เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากออกมาจากตรงนั้นเพราะว่าทำให้เขารู้สึกเสี่ยงเนี่ยก็เราก็จะพยายามที่จะช่วยก็ตอนนี้จะมีพอช.แล้วก็ UN Habitat นะครับที่เราพูดคุยกันแล้วก็ในส่วนของกระทรวงต่างๆเนี่ยก็เข้ามาร่วมกันตรงนี้ก็มีการทำขนานกันไปเหมือนกันทีนี้อย่างที่สองเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเรื่องของดิจิตอลทวินนะ
1: ครับ
0: ดิจิตอลทวินเนี่ยจะเป็นระบบแลนด์สเคปของดิจิตอลเวลาเราน้ำท่วมเนี่ยเราจะมองเห็นแล้วว่าเรามองเห็นน้ำแต่เราไม่เห็นพื้นน้ำว่าสูงต่ำเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีเรื่องดิจิตอลทวินเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่เราก็จะรู้แล้วแหละว่าควรจะขุดลอกเมื่อไหร่ในแม่น้ำไหนเขาจะเก็บน้ำได้เท่าไหร่
1: เวลาเรามองไปในพื้นที่ที่เป็นน้ำเราจะเห็นระดับเท่ากันแต่เราไม่รู้ข้างล่างว่ามันลึกแค่ไหนต
0: ้
1: องขุดลอกบริเวณไหนจุดไหนยังไง
0: ถูกต้อง
1: เพื่อเพิ่มโฟลว์การระบายน้ำ
0: ใช่เราเห็นว่ามีน้ำนี่แหละแต่ว่าทำไมน้ำเก็บไม่ได้ความจริงก็อาจจะมีตะกอนต่างๆทำให้ตื้นตอนนี้ก็จะมีเรือแล้วก็เราจะมีตัวโซน่าอย
1: ่
0: างเงี้ยก็จะไล่เช็คตลอดทีนี้บริเวณพื้นที่อีกพื้นดินเนี่ยระนาบไม่เท่ากันอย่างสังเกตบางที

0: บางทีไม่ท่วมบางทีบางจุดท่วมเพราะฉะนั้นจุดที่ไม่ท่วมเนี่ยจะเป็นจุดต่ำเวลาเราเตือนเนี่ยเวลาเราเตือนทั้งหมดเนี่ยเราเตือนเป็นตำบลเราไม่รู้ว่าไอ้พื้นที่เราเนี่ยคือเสี่ยงขนาดไหนแล้วต้องรีบขนาดไหนอย่างเงี้ยฮะเวลาเตือนให้ค่อนข้างเป๊ะเนี่ยก็จะมีการเตือนในระนาบของพื้นที่ซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำขนาดกันไปที่น่านเนี่ยเรามีมูลนิธิรักป่าน่านที่เขาทำไอ้เรื่องนี้อยู่แล้วเรียกว่านายนันนะเขาก็มีการสแกนทีนี้อย่างตัวกระทรวงเราเองเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีอย่างนี้เหมือนกันถ้าสามารถที่จะเตือนเป็นหลังคาเรือนเป็นจุดๆได้เนี่ยก็จะทำให้เขารู้ว่าเขาอยู่ในพื้นที่นี้เป๊ะแล้วพื้นที่เขาเนี่ยต่ำหรือสูงแล้วน้ำเข้ามาปริมาณเนี้ยมาทิศเนี้ยเขาจะเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ได้รับการเตือนที่เข้าสเปซิฟิกมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็เป็นจุดที่ปัจจุบันเนี่ยกำลังพยายามต้องทำอย่างเร่งด่วนเหมือนกันในบางพื้นที่เนี่ยเขาดูตรงนี้รู้เรื่องบางพื้นที่ถ้ายังดูไม่รู้เรื่องก็ให้ผู้นำชุมชนเป็นคนดูนะฮะแล้วก็มีการอบรมผู้นำชุมชนก็จะแจ้งอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะรู้แล้วแหละว่าแล้วพอเตือนเสร็จเขาต้องไปไหนอะไรยังไงนะแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่ไหนบ้างก็จะมีการมาร์คเข้าไปใน thaiwater.net ของสสน. ตรงเนี้ยเคยใช้แล้วที่สงขลานะครับแล้วก็เริ่มนำมาใช้ในจังหวัดอื่นๆด้วยเพราะว่าเราจะต้องมาร์คเลยว่าติดเตียงเนี่ยอยู่ที่ไหนใครแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ใครเป็นคนนำพาเขาออกมาเน
1: ี่
0: ยฮะอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมที่เราทำบริเวณภาคเหนือไว
1: ้ครับขยับไปเรื่องของที่ท่านรองนายกรับผิดชอบโดยตรงดีกว่าครับเรื่องของทุนมนุษย์ครับเข้าใจว่ากลไกใหญ่กลไกหนึ่งที่เรากำลังจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศไทยในการเดินหน้าไปข้างหน้าเราใช้กรอเข้ามาเป็นทีมเดียวกับรัฐบาลเอาภาคเอกชนมาจับมือแล้วเดินไปข้างหน้ามีเป็น4ขาหลักนะฮะท่านรองนายกยุทธชนันเนี่ยดูเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของทุนมนุษย
0: ์
1: ใช่ไหมฮะว่าเอ๊ะทุนมนุษย์ของเราจะสามารถที่จะให้คนไทยให้เด็กไทยเนี่ยมีความมีศักยภาพมีสกิลที่สามารถที่จะรองรับงานใหม่ๆในอนาคตของประเทศได้ยังไงตอนนี้เรามีการเตรียมเดินตรงนี้ไปยังไงบ้างแล้วฮะ
0: ครับก็รอในความจริงเหมือนกับครม.เศรษฐกิจนี่แหละ
1: ครับ
0: แต่ว่าแทนที่จะเอาแค่คณะรัฐบาลเข้ามาก็ให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วย
1: ครับ
0: ทีนี้ในเรื่องเกี่ยวกับทุนมนุษย์อย่างแรกเลยต้องมองว่าเราต้องทำก็คือเพิ่ม productivity เนื่องจากว่าคนเข้าสู่สังคมสูงอายุ
1: ครับ
0: เราไม่ใช่ aging แล้วเราเรียก age society ก็คือเข้าแล้ว
1: ครับ
0: พอเข้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าถ้าเราอยากเพิ่ม productivity เพราะว่าเขาก็จะทำงานเท่าเดิมไม่ได
1: ้
0: ถ้าอยู่เฉยๆก็คือ productivity ก็ตกละ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วยและสองอะฮะจะมีบุคคลอีกประมาณสักครึ่งนึงที่เป็นกลุ่มเราเรียกบางทีเราเรียกกลุ่มเปราะบางบ้างนะครับบางทีเราเรียกว่า disable หรือว่าคนพิการนะหรือว่าเป็นคนที่ทำงานยังไม่เต็มที่มากนักอาจจะเกิดปัญหาจากรายได้อย่างเช่นเรื่องของความยากจนต่างๆหรือว่ามีประเด็นเรื่องยาเสพติดต่างๆเนี่ยรวมถึงความจริงแล้วนะเป็นมิติของ LGBTQ+ ด้วยที่เขาทำงานได้ไม่เต็มที่ในบางเรื่องเน
1: ื่อง
0: จากว่ากฎ regulation ไม่ได้เอื้อเพราะฉะนั้นถ้าเราทำใหบุคคลแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาสามารถที่จะทำงานได้เต็มที
1: ่
0: ตามสิทธิ์ของเขาที่เขาควรจะมีสากลเราก็จะได้คนที่พร้อมทำงานเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งนะอันนี้คือหนึ่งของการ upskill reskill ทุนมนุษย์แล้วก็การทำกฎ regulation ต่างๆรวมถึงเรื่องการใช้ assistive technology สำหรับคนพิการอย่างเงี้ยเพ
1: ื
0: ่อเขาสามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มความสามารถอ
1: ัน
0: นี้เป็นก้อนหนึ่งที่พันธกิจของกระทรวงที่ทำเรื่องทุนมนุษย์ทั้งแรงงานพม.กระทรวงเกษตรนะครับอย่างเงี้ยกระทรวงศึกษาธิการเงี้ยอว.เราก็มาช่วยกันในกลุ่มนี้ด้วยนะเราจะเห็นนะว่าเนี่ยกลุ่มแรกมาละกลุ่มที่สองเรื่องเกี่ยวกับทักษะความสามารถในการแข่งขันนะเราก็ดูว่าเอ๊ะถ้าประเทศเราในกรอเนี่ยเราพูดคุยกันผมนำเสนอเรื่องทุนมนุษย์เป็นเฟรมที่เราเรียกว่าThailand Nation of Master นะครับก็คือถ้าผมจะเปรียบเทียบให้ง่ายๆเนี่ยเวลาเรามีไปเรียนต่างประเทศนะ
1: ร
0: เราเรียนกับคนสิงคโปร์เราเรียนกับคนจีนฮ่องกง
1: คนที่หลากหลายชาติ
0: เพื่อนอเมริกันมาเรียนด้วยกันเนี่ยเราไม่กลัวเลยนะว่าเราจะเรียนสู้เขาไม่ได
1: ้
0: นะอันนี้คือความรู้สึกทุกคนเนี่ยถ้าเป็นอินดิวิดวลนะถ้าเป็นแต่ละคนเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่
1: า
0: สู้ได
1: ้ลำพังตัวฉันเองฉันไม่กลัวหรอกฉ
0: ัน
1: ส
0: ู
1: ้ได
0: ้แต่ทำไมเวลาเราไปในนามประเทศเรากลัวจังเลยนั่งประชุมกับอเมริกาน
1: ั่
0: งประชุมกับสิงคโปร์เนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเออประเทศเราเล็กทั้งที่ความจริงแล้วถ้า individual mastery
1: ครับ
0: ไม่แพ้ individual mastery ก็คือเป็นความเก่งเฉพาะบุคคลให้สามารถที่จะร้อยเรียงแล้วก็รวมกันได้ให้เป็นความเก่งระดับประเทศอ
1: ัน
0: นี้ที่ขาดเพราะฉะนั้นเส้นเรื่องนี้ก็คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
1: ครับ
0: เส้นเรื่องนี้คือ innovation
1: ครับ
0: เส้นเรื่องนี้ก็คือการที่เราพยายามที่จะเชื่อมโยงคนที่เราคิดว่าเป็นแชมเปี้ยน อาจจะเป็นถ้าสตาร์ทอัพเรื่องยูนิคอร์นแต่ใช้

0: โคโค่รีซอร์สก็คือผลผลิตพื้นบ้าน
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นถ้าเริ่มจากคนที่ทำแอปเปิลเก่งๆนี้นะ
1: ครับ
0: สุดท้ายแล้วคนคนนี้ถ้าเขารู้ลึกรู้จริงแล้วลงลึกได้เขาสามารถที่จะสร้างอินโนเวชันเรื่องของไบโอเทค
1: ครับ
0: สุดท้ายแล้วถ้าประเทศพาเขาไประดมทุนเกิดเป็นยูนิคอร์นขึ้นมา
1: ครับ
0: บริษัทนี้บริษัทเดียวรวยคนรวยทั้งจังหวัด
1: โลเคอลก็ได้ขายของให้กับป้อนซัพพลายให้กับตัวยูนิคอร์นนี้ด้วย
0: ถูกต้องเลยทีนี้ระหว่างกลางเนี้ยจากเกษตรกรก็ต้องมีการสร้างองค์ความรู้ให้เขาสามารถทำแอปเปิลที่ดีที่สุดที่สามารถที่จะขึ้นไปเป็นแบบนี้ได้ก็จะมีกฎมาตรฐานเรกูเลชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้ง OECD อะไรต่างๆไกด์ไลน์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องที่หมดเลยถ้าวันนี้เราไม่ไป global ผิดไหมไม่ผิดนะแต่ประเทศไทยมี60ล้านคน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะสร้างอะไรออกมาก็แล้วแต่ economy of scale ต้นทุนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราขายได้ทั่วโลกคนไทยจะได้ใช้ฟรีก็ได้เพราะฉะนั้นความเชื่อมโยงของเรื่องของ global competitiveness เนี่ย บางคนมองไม่เห็นว่าเฮ้ยเราต้องช่วยข้างในก่อนแต่ความจริงแล้วตามหลักการเนี่ยเราต้องให้เขาเชื่อมกันพอคนข้างบนไปได้ด้านเนี้ยเราขายประเทศอื่นราคาเท่านี้เท่านี
1: ้
0: ได้กำไรซับซิไดซ์ของไทยอย่างเงี้ยฮะอันนี้จึงเป็นสิ่งที่จะเป็นหลักคิดว่าเราทำยังไงทีนี้จากเกษตรเนี่ยขึ้นมาเป็น local enterprise อย่างเช่นสหกร
1: ณ
0: ์นะครับหรือว่า social enterprise หรือว่าเป็น SME ความแข็งแกร่งของ2คนเนี้ยจะเชื่อมโยงกันไม่ยากเราทำยังไงให้เขาสามารถที่จะ SME ก็มีเทคนิคมาสเตอร์เรื่อง SME คนนี้ก็มาสเตอร์เรื่องการเกษตรให้ดีที่สุดทีนี้พอจะชิปขึ้นไปสเต็ปหนึ่งอาจจะเรียกว่าเป็น precision agriculture เริ่มใช้ข้อมูล data science เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เริ่มเข้ามาละเห็นไหมเพื่อที่จะทำให้3ปาร์ตี้เนี้ยเขาเพิ่มผลผลิตได้ดีที่สุดสุดท้ายแล้วทำมาเป็นโรงงานเราเรียก manufacturing ต่างๆก็สามารถที่จะใช้ input จากตรงนี้โรงงานก็มี input โรงงานก็มีงานทำเห็นไห
1: ม
0: แล้วก็คนคนหนึ่งนึก innovative idea และยึดโยงกับการเกษตรอยากทำ mass production เขาก็มาจ้างผลิตที่ manufacturing นี
1: ้
0: ดังนั้นประเทศนี้ก็จะเป็นประเทศที่สามารถสร้างรายได้ได้แบบยั่งยืนแล้วคนไทยที่อยู่ต่างประเทศถ้าวันนี้เขาอยากที่จะมีความสามารถในการแข่งขันถ้าเขาใช้ local resource ของประเทศเนี่ยเขามีจุดเด่นใช่ไหมดีกว่าว่าเอ้ยเขาไปคนเดียวอะแต่ตอนนี้เขามีทั้งประเทศเป็น asset อยู
1: ่
0: เขาก็อยากกลับเข้ามาพอเขาอยากกลับเข้ามาปุ๊บเราก็ได้ talent คนเก่งๆก็กลับเข้ามาแล้วก็อีกวิธีนึงเนาะแต่เป็นอีกจุดเด่นของประเทศไทยนะเราวิเคราะห์แล้วก็คือเรื่อง wellness
1: ครับ
0: เรื่องเศรษฐกิจ wellness กับการสร้างคนเนี่ยความจริงไปคู่กันได
1: ้ครับ
0: ในกรณีนี้เราพยายามจะทำเรื่องแรกก็คือเป็นเขาเรียก clinical trial hub นะ
1: คร
0: ับ ก็คือเป็นจุดที่ทดลองทางคลินิกเครื่องมือแพทย์ดีๆยาดีๆต่างๆนะครับด้วยกลไกที่เป็นสากลตรงเนี้ยจะดึงดูดบริษัทยักษ์ใหญ่เข้ามาแล้วเขาก็จะทำงานร่วมกันกับบริษัทสมุนไพรของไทย บริษัทยาของไทย ที่ความจริงแล้วต้องการเม็ดเงินลงทุนมหาศาลการทำคนเดียวในเรื่องยาเนี่ยบางทียากยาตัวหนึ่งอาจจะต้องใช้พันล้านถึงหมื่นล้านกว่าจะออกไปได้ดังนั้นต้องมีการร่วมมือกันกับหน่วยงานที่เป็นภาคเอกชนหรือว่าเวนเจอร์แคปิตอลิสต์อย่างเง
1: ี้
0: ย คือคนที่ให้เงินได้ที่ไม่ใช่ธนาคาร อย
1: ่
0: างเงี้ยก็ต้องเข้ามาช่วยกันทีนี้การทำแบบนี้ได้จะทำให้พวกเราเองเริ่มมียาของตัวเองทำนั่นทำนี่ได้แล้วพอเรามีตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะรักษาคนของเราได้มากยิ่งขึ้นและดียิ่งขึ้นและเราเข้าถึงยาที่ดีที่สุดได
1: ้
0: อันนี้เป็นจุดเด่นของประเทศไทยเนื่องจากว่าเรามีเซอร์วิสทางการแพทย์บริการทางการแพทย์ที่ดีแล้วก็เป็นหมุดหมายต่างๆที่ทุกคนมองว่าประเทศนี้ความจริงแล้วสามารถทำเรื่องนี้ได้อันนี้ก็จะดึงดูดคนเก่งๆเข้ามาเลยบริษัทยาบริษัทเดียวนะ
1: ครับ
0: นำมาซึ่งการลงทุนมหาศาลและองค์ความรู้มหาศาล
1: ครับ
0: สารตั้งต้นจากยาก็คือธรรมชาติ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยนะเราก็สามารถที่จะทำบางอย่างเกี่ยวกับการเกษตรได้เคมีอาจจะมีแต่ว่าเราพยายามอยากจะทำให้เรื่องธรรมชาติเราเนี่ยกลายเป็นยา
1: อ
0: าหารกลายเป็นยาแล้วก็ medical food ต่างๆเห็นไ
1: หมร้อยเรียงประดับใหม่ๆที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติหรือทรัพย์สินทรัพย์ที่มีอยู่ในประเทศไทย
0: ใช่ครับ
1: พอพูดถึงทุนมนุษย์แน่นอนมันก็ต้องกลับไปเรื่องพื้นฐานมากที่สุดก็คือเรื่องของการศึกษากระทรวงศึกษากระทรวงอวนะวันนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะทำให้เด็กไทยคนไทยพร้อมที่จะโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
0: การศึกษาถ้าเรายังมองเรื่องหลักสูตรอยู
1: ่
0: 1หลักสูตรไม่ได้เหมาะกับเด็กทุกคน
1: ครับ
0: เพราะบางคนมีความเก่งที่ไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: วันนี้ถ้าเราใช้เรื่องเกรดอย่างเดียวมาบอกว่าคนนี้เก่งคนนี้ไม่เก่งความจริงคนที่วาดรูปเก่งอาจจะเรียนไม่เก่งก็ได
1: ้ครับ
0: แต่ความจริงการวาดรูปเก่งก็คือการมาสเตอร์บางเรื่องซึ่งก็น่าจะสนับสนุน
1: และเป็นรายได้เลี้ยงอาชีพได้ประกอบอาชีพได
0: ้ดังนั้นแนวทางของหลักสูตรในยุค AI ก็สามารถทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เราเรียกว่าเป็นเหมือนกับ precision education ก
1: ็
0: คือการ

0: ศึกษาเฉพาะเจาะจงสำหรับบางคนเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็บอกแล้วครูไม่พอทำยังไงเราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบนะด้วยการเรียนรู้กับAI
1: ครับ
0: ของเขาเองแล้วครูเนี่ยจะเป็น facilitator คนเนี้ยอาจจะเก่งเรื่องนี้แต่เขาอยู่ในหลักสูตรนี้เพราะฉะนั้นเขาศึกษาไม่เหมือนกันแต่ครูเนี่ยจะทำให้เขาสามารถเขย่าและหา master ในตัวเองได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นพอเราทำแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะก้าวข้ามในสิ่งที่เราเรียกว่าเราไปลืมใครไว้ข้างหลังหรือเปล่าเน
1: ี่
0: ยในความเก่งของเขานะเพราะฉะนั้นยุคอื่นอาจจะทำยากแต่ยุคที่ AI เข้ามาเนี่ยเรามีความสามารถในการที่จะปรับเรื่องนี้ได้ว่าการศึกษาในทุกเรื่องเนี่ยก็จะเหมาะสมกับแต่ละคนแล้วถ้าเรามีความรู้ทางด้านของพื้นที่ area เมื่อกี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยเราสามารถบอกได้เลยว่าถ้าคนนี้ชอบเรียนเกษตรเขาจะเรียนเกษตรเป็นพืชชนิดไหนอย
1: ่
0: างเงี้ยก็มีการสามารถให้การศึกษาเรื่องนี้ได้และการศึกษาปัจจุบันก็เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1: ครับ
0: เพราะว่าบางเรื่องที่เขาเรียนมาอีก2ปีอาจจะ
1: ความรู้อัปเดตไปแล้ว
0: สมัยเราเนี่ยอาจจะอยู่จนตายเลยแต่ว่าตอนเนี้ยอาจปี2ปีอาจจะเปลี่ยนแล้วหมายเลยก็ต้องเตรียมความพร้อมแล้วที่จะสามารถอัพสกิลบีสกิล
1: ครับ
0: คนเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: แต่เราสามารถที่จะช่วยเขาได้ในเรื่องที่เขามีความสามารถในการที่จะหาเงินเอง
1: ครับ
0: บางคนอาจจะไม่ได้เหมาะกับการเรียนม.1 ถึงม.6เพราะว่าเขาต้องกลับไปช่วยที่บ้านทำงาน
1: ครับ
0: เขาจะอยากเรียนสายอาชีวะเพื่อที่จะสามารถที่จะมีเงินได้เลยนะเขาก็ไปช่วยทำนั่นทำนี่อย่างเช่นช่างทักษะช่างอาจจะมีช่างได้หลายแบบทักษะช่างเนี่ยตั้งแต่เขาเริ่มเรียนเขามีงานทำแล้วเพราะเป็นที่ครูก็อาจจะให้ช่วยงานเรื่องนั้นเรื่องนี
1: ้
0: เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็เกิดขึ้นได้พอเขาเรียนจบเขาต้องสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้โดยที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่ากับคนที่เรียนม.1 ถึงม.6ใช่ไหมเพราะว่าความเดือดร้อนแล้วก็ความจำเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันงั้นถ้าเราไปวัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นม.1 ถึงม.6 แล้วม.6 เท่านั้นถึงจะเข้ามหาวิทยาลัยดีได้ตรงนี้เราต้องเปลี่ยน mindset เราพยายามที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับ TCAS ในการสอบเข้าให้เท่าเทียมยิ่งขึ้นนะพยายามที่จะลดสัดส่วนของการสัมภาษณ์ให้เหลือสัก 30% เพราะบางโปรแกรมเพราะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำพอสมควร บางโปรแกรมอาจจะเหมาะกับการที่สัมภาษณ์ 100% นะแต่บางโปรแกรมอาจจะไม่เหมาะเนี่ยเราก็อาจจะขออนุเคราะห์มหาวิทยาลัยตอนนี้เขาก็เริ่มดูสัดส่วนและเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกพอร์ตโฟลิโอในการสัมภาษณ
1: ์
0: เราจะใช้ระบบเดียวกันเพื่อที่จะได้ไม่เหลื่อมล้ำว่าคนนี้พยายามทำพอร์ตให้ดูดีอีกคนนึงโอกาสไม่เยอะเท่าคนนี
1: ้ก็อาจจะร่อยกว่า
0: คนก็อาจจะไม่อ่านเลยก็ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราพยายามจะทำให้ข้างหน้าที่เข้ามาเนี่ยคนเห็นเท่ากันหมดนะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราทำแล้วก็หลังจากเขาเรียนจบออกมาทางกระทรวงแรงงานก็จะมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต่างๆอัพรีสกิลต่างๆเพื่อเข้ากับบางอุตสาหกรรมและในขณะเดียวกันของอวเนี่ยเราทำเรื่องมหาวิทยาลัยเป็นอินคิวเบเตอร์ศูนย์บ่มเพาะบางคนอาจจะอยากทำสตาร์ทอัพแล้วเขาจะลงทุนได้จากไหนบ้างอย่างเงี้ยเราก็พยายามทำระบบนิเวศนวัตกรรมให้เขาทำงาน ร่วมกันถ้าที่บ้านเขามี SME เขาอาจจะมีบางอย่างเอา SME มาทำโมเดลสตาร์ทอัพแล้วก็ได้เงินจากกลุ่มที่ไม่ใช่ธนาคาร Venture Capitalist
1: ครับ
0: เขาอาจจะมีแค่สไลด์อันนึงแต่มีไอเดียที่ดีก็เจอคนที่อยากสนับสนุนเบื้องต้นอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะ
1: ทำได้ฟันดิ้งได้
0: ลงทุนได้อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราทำวิทยาลัยชุมชนอันนี้อันนึงวิทยาลัยชุมชนเนี่ยบางทีก็จะมีคนอายุเยอะอยากเรียนเพราะว่าสมัยนั้นเขาเรียนไม่ได้เขาจะกลับมาเรียนแล้วเราก็จะมีโปรแกรมที่เรียกว่าเป็นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพพยายามที่จะเทียบตัวนี้จากประสบการณ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเครดิตแล้วก็รับปริญญาถ้าเขาเรียนสะสมตรงนี้เราเรียกว่าเครดิตแบงค์นะก็แปลงจากประสบการณ์ก่อนออกมาเป็นคุณวุฒิแล้ววิ่งคุณวุฒิเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็เก็บเครดิตได
1: ้
0: หลังจากนั้นได้ปริญญาอย่างเงี้ยก็ไม่สายเกินไปณปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราพยายามทำบรรยากาศการเรียนรู้เนี่ยให้เป็นสิ่งที่เรียนรู้ตลอดชีวิตประเทศไทยนะมีมหาวิทยาลัยทุกจังหวัดจะมีบางจังหวัดที่จะเป็นวิทยาชุมชนแต่ส่วนมากเรามีเกือบครบทุกจังหวัดเพราะฉะนั้นเรื่องการศึกษาทางราชภัฏวิทยาลัยที่ทำเทคนิ
1: คว
0: ิทยาลัยที่ทำวิจัยมหาวิทยาลัยที่ทำวิจัยเนี่ยเราต้องเชื่อมโยงกันให้คนที่อยู่ในพื้นที่สร้าง DNA ของพื้นที
1: ่
0: และความมาสเตอร์ในพื้นที่นั้นให้ได้นะครับอย่างเช่นราชภัฏต่างๆวิทยาชุมชนเนี่ยก็สามารถทำเรื่องนี้ได้อย่างที่สองพอเสร็จปุ๊บตัวคนที่ทำเทคนิคอินโนเวชันก็เข้าไปช่วยวิจัยก็เข้าไปช่วยอย่างนี้นะก็จะทำให้มีการเชื่อมโยงในทุกกลุ่มของมหาวิทยาล
1: ัยครับสักครู่ท่านแต่เรื่องของความเหลื่อมล้ำจริงๆหลายคนก็บอกว่าในยุค AI ในยุคที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาคนมีเงินเยอะกว่าเข้าถึง AI ที่ฉลาดกว่าคนมีเงินเยอะกว่าเข้าถึงครูที่พร้อมที่เป็น facilitator หรือพร้อมที่เป็นโค้ชที่ปรับเปลี่ยนตัวเองจากการสอนแบบเดิมในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันกลายเป็นความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยในมิติด้านการศึกษาจะเยอะขึ้นหรือเปล่าน
0: ั้นตรงนี้ต้องช่วยกัน2ด้านฮะเรื่องนี้เกิดเพราะเราไม่มีเทคโนโลยีของเราเองไงถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะ ความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ขนาดกันไปก็คือก้อนที่เราทำเรื่องเราเรียกว่าเป็น scientific infrastructure ก็คือพยายามที่จะเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองในกรณีเทคโนโลยีนั้นเป็นคอขวดที่เราต้องพึ่งพาแค่ประเทศเดียวหรือกลุ่มเดียวอันนี้รัฐบาลต้องทำละในจุดที่มีความเสี่ยงพอเราสามารถทำของเราตรงนี้ได้เราจะทำเลเวลที่รวม data ก่อนรวมข้อมูลข้อมูลที่เรามีความจำเป็นต้องหวงแหนไว้คือ tightness

0: ชเรามีมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยที่คอยที่จะช่วยกันทำในเรื่องนี้ขนานกันไปอยู่แล้ว
1: ปิดท้ายสำหรับเป็นอันซีนครม.แล้วกันครับเพราะว่าทราบว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์นี้ท่านรองนายกเนี่ยก็มีโปรแกร
0: ม
1: ที่จะไปที่ญี่ปุ่นนะครับเห็นว่ามีเรื่องสำคัญที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันถึงเวลาแล้วที่โลกจะต้องหันมามองและหันมาคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังคือเรื่องอะไร
0: ครับคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยฟอรัมก็ชื่อ STS Forum คนอาจจะไม่คุ้นหูมากนักแต่ความจริงเป็นเหมือน World Economic Forum อะแต่เป็นสายวิทยาศาสตร์ตอนนั้นก็จะมีโนเบลไพรส์เนี่ยเยอะเลยที่ไปร่วมงานวันนั้นส่วนมากจะจัดที่ญี่ปุ่นนะครับที่เกียวโตทีนี้ในส่วนของสิ่งที่เราพยายามจะนำเสนอนะครับคือเราสังเกตนะว่าบางประเทศเนี่ยเขามีน้ำมันใช่ไหมเขาก็ร่ำรวยละ
1: ครับ
0: เพราะอะไรครับเพราะเราให้แวลูกับน้ำมันว่าน้ำมันเอามาเติมรถรถวิ่งได้น้ำมันก็มีมูลค่าแต่อาหารที่เรากิน
1: อ
0: ่ะความจริงมาจากธรรมชาตินะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นทำไมประเทศที่มีธรรมชาติถึงจะไม่สร้างแวลูจากธรรมชาติของเขา
1: ครับ
0: นะเราเรียกเรื่องนี้ว่า nature financing นะเรามีการพยายามพูดคุยว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะเปลี่ยนไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตอย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติจับต้องยังไงเราเรียกว่า biodiversity อย่างเช่นว่าในดินเนี้ยมีจุลินทรีย์อยู่เท่านี
1: ้
0: เท่านี้เท่านี้เท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะมีข้อมูลต่างๆแบบเนี้ยที่เขาเรียก tangible ที่สามารถวัดได้นะเราสามารถที่จะทำให้คนทั้งโลกมองว่าเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติก็เป็นเอเจนดาหนึ่งแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าไม่มีซึ่งเราเนี่ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกถ้าเราเขาไม่สามารถรักษาธรรมชาติของประเทศไทยไว้ได้เนี่ยอาจจะสะเทือนเรื่องฟู้ดเซคูริตี
1: ้
0: เรื่องอะไรต่าง
1: ๆ
0: ที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เราพยายามที่จะทำให้เรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจที่ทุกคนมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาตรงนี้เอาไว้แล้วก็พยายามที่จะระดมทุนคล้ายๆกับเราเรียก philanthropist fund นะคนที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากช่วยกันดูแลธรรมชาติของประเทศไทยทำยังไงดีเขาถึงจะเอาเทคโนโลยีมาช่วยเขาถึงจะเอาเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆมาซึ่งคนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนไทยเราพยายามจะรวมเรื่องนี้เข้ากับเรื่องของวิทยาศาสตร์เนื่องจากว่าปกติเรามีดาวเทียมเราเห็นแค่เรื่องของป่าเนาะเราอาจจะเห็นน้ำแหละว่ามีสีเปลี่ยนไปในปริมาณตรงไหนแต่ในเรื่องเกี่ยวกับตัวจุลินทรีย์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีบางเทคนิคเลยเรียกว่า eDNA อย่างเงี้ยนะเพื่อที่เราจะดูน้ำในแม่น้ำเนี่ยมีปลากี่ชนิดเดิมทีมีเท่าไหร่ตอนนี้มีเท่าไหร่อะไรคือเบสไลน์เราพยายามจะเปลี่ยนประเทศไทยเป็นสิ่งที่เรียกว่า living lab นะครับที่ให้คนทั้งโลกมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาสามารถรักษาธรรมชาติในประเทศไทยได
1: ้
0: ทั่วโลกก็สามารถใช้ได้และการรักษาธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่ไทยอย่างเดียวเพราะไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเซาท์อีสเอเชียและตรงเนี้ยคือคลังของอาหารของทั่วโลกจริง
1: ๆ
0: เพราะวันนี้ถ้าเรามามองทั้งเรื่อง climate change ต่างๆเราสามารถที่จะมองว่าถ้าคนทั้งโลกสามารถที่จะมาดูแลรักษาป่าในประเทศไทยเราจะนำเสนอเรื่องป่าน่านก่อนนะว่าป่าน่านเนี่ยเรามีทั้งโมเดลสมุนไพรอะไรต่างๆแล้วพยายามที่จะขยายตรงนี้ให้ชัดยิ่งขึ้น คนก็จะมองเห็นแล้วแหละว่าสิ่งที่เราทำเราเริ่มแล้วแล้วเริ่มมีผลทางเศรษฐกิจมีผลทางธรรมชาติให้เห็นแล้วทำยังไงเราถึงจะชวนให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันได้นะครับก็จะนำเสนอในเรื่องนี้เราเรียกว่าเรื่อง nature positive แทนที่ว่าเราจะทำ net zero อย่างเดียวทำยังไงเราถึงจะทำให้ GDP ขึ้นแต่ธรรมชาติก็ขึ้นด้วยเพราะประเทศไทย net zero อย่างเดียวจะไม่ได้นะเรามีครึ่งประเทศที่ทำอุตสาหกรรมอีกครึ่งประเทศมีป่าอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยถ้ายังไงก็แล้วแต่มี net zero ก็ต้องมี nature positive ด้วยนะพยายามที่จะนำเสนอเรื่องนี้แล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเขามองว่าการที่เขาช่วยเหลือเรื่องธรรมชาติของประเทศไทยเนี่ย
1: ค
0: ือเอเจนดาของคนทั้งโลก
1: นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่น่าสนใจแล้ววันนี้โชคดีมากที่ท่านรองนายกได้มาเปิดที่นี่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะรอติดตามในการที่จะนำเสนอวาระนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้ขอบคุณท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ู่กับการลดผลกระทบของพื้นที่ท้ายน้ำโดยเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีมีปริมาณน้ำในอ่าง 99.05% ของความจุเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีมีปริมาณน้ำ 95% ขณะที่สถานการณ์น้ำเจ้าพระยาที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่านมีแนวโน้มลดลงสถานี C13 จังหวัดชัยนาทน้ำทรงตัวแม่น้ำตอนบนบางจุดเริ่มลดแล้วแต่น้ำที่มาถึงเขื่อนยังมีปริมาณมากและมีน้ำสะสมด้านเหนือเขื่อนกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์เตรียมรับมือฝนระลอกใหม่โดยปัจจุบันระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนภูมิพลมีแผนงดการระบายน้ำอีกครั้งในวันที่ 3-4 ตุลาคมนี้เกิดเหตุบาร์พังถล่มที่เมืองซานบิเซนเต้เดลาซอนเซียร่าแคว้นลาลิโอคาทางตอนเหนือของสเปนเมื่อเช้ามืดวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย12คนขณะเกิดเหตุมีผู้คนอยู่ภายในบาร์ประมาณ50คนพยานในเหตุการณ์ระบุว่าพื้นของบาร์พังถล่มลงมาก่อนจากนั้นเพดานและหลังคาพังถล่มซ้ำลงมาทำให้มีผู้ติดอยู่ใต้ซากปลักหักพังหลายคนเจ้าหน้าที่กู้ภัยและพนักงานดับเพลิงถูกส่งเข้าค้นหาและช่วยเหลือแล้วด้านตำรวจเข้าควบคุมพื้นที่และเก็บพยานหลักฐานเพื่อสอบสวนหาสาเหตุการพังทลายของบาร์ต่อไปเกิดเหตุเพลิงไหม้และกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นบริเวณใกล้กับโรงงานของบริษัทพลังงานซาอุดีอาร์มโคในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเหตุเกิดท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่ตึงเครียดขึ้นระหว่างซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโดยช่วงที่ผ่านมากลุ่มฮูตีได้ยกระดับการโจมตีเมืองสำคัญและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ดียังไม่มีกลุ่มใดรวมทั้งกลุ่มฮูตีออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นโดยทันทีฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A สิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษบุกไปเยือนทีมตราหมากรุกโครเอเชียเกมนี้อังกฤษขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่8จากแฮร์รี่เคนจากนั้นนาทีที่21หนีไปเป็น2-0จากจูดเบลลิงแฮมต่อมานาทีที่38แอนโทนีกอร์ดอนโมกให้สิงโตคำรามนำห่าง3-0และก่อนจบครึ่งแรกบูคาโยซาก้าแปะจ่อเข้าไปให้อังกฤษนำ4-0ครึ่งหลังอังกฤษทำเพิ่มอีก3ประตูจากแฮร์รี่เคนที่ทำประตูที่2ของตนเองในเกมนี้และนับเป็นประตูที่89จากการลงรับใช้ชาติ124เกมนาทีที่68ซาก้าทำประตูที่2ของตนเองและนาทีที่87มอร์แกนโรเจอร์ยิงปิดท้ายให้อังกฤษบุกถล่มโครเอเชีย7-0มีเพิ่มเป็น6คะแนนจาก3นัดรั้งอันดับ2ของกลุ่มส่วนโครเอเชียมี3คะแนนอยู่ที่3รับชมข่าวอีกครั้งในเวลา 11 นาฬิกานะคะสวัสดีค่ะ
1: เมื่อคนหนึ่งล้มป่วยสำหรับชาวเมียนมีทั้งครอบครัวภูมิปัญญาสมุนไพรและความศรัทธาต่อบรรพชนที่ช่วยกันดูแลพาไปดูการเลือกใช้พืชจากธรรมชาติพิธีเรียกขวัญและการดูแลกันในวันที่คนในบ้านเจ็บป่วยร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจตอนสมุนไพรแห่งศรัทธาในวิถีจากคันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven วันอาทิตย์นี้เวลา 10:30 น. ถึง 11:00 น. ทางช่อง9กด30

สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยเวลา10นาฬิกากับดิฉันเยาวลักษณ์โบราณมูลนะคะทุกหน่วยงานเฝ้าระวังใกล้ชิดเขื่อนที่มีน้ำมากช่วงที่ฝนจะกลับมาตกหนักเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของตัวเขื่อนควบคุม

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ไข่ตุ๋นเกาหลีเราจะดัดแปลงให้มีกลิ่นอายรสชาติแบบไทยๆนิดนึงโดยการใช้น้ำมะพร้าวใส่วุ้นเส้นแล้วก็ใส่กุ้งด้วยนะครับ

0: คาเปลินี่เจหน้าเต้าหู้เห็ดพะโล้ที่เรานำเส้นคาเปลินี่มาปรับเนื้อสัมผัสให้มีความคล้ายกับบะหมี่เสิร์ฟมากับเต้าหู้เห็ดออเรนจิรสพะโล้พร้อมด้วยผักสดและงาคั่วครับตามมาด้วยยำปวยเล้งถั่วทอดเมนูสไตล์จีนที่รวมปวยเล้งฟองเต้าหู้ถั่วลิสงทอดกรอบคลุกเคล้ากับน้ำยำจิ๊กโชรสจัดจ้านผัดสามสหายเจนะครับที่เรานำมะเขือม่วงมันฝรั่งพริกหวานมาทอดแล้วก็ผัดเคล้ากับซอสรสกลมกล่อมปิดท้ายด้วยของหวานง่ายๆที่สามารถพกพาไปทานที่ไหนก็ได้นะครับกราโนล่าบาร์โฮมเมดอัดแน่นด้วยโรโอ๊ตอัลมอนด์เมล็ดฟักทองลูกเกดคนที่ทานเจสามารถทานได้แน่นอนครับและนี่ก็คือพลพรรคนักปรุงโฮมคุกแชปเตอร์17สวัสดีทุกท่านครับ
1: พลพรรคนักปรุงโฮมคุกแชปเตอร์17
0: ที่เห็นอยู่นะครับคือเทคนิคการทำไข่ตุ๋นของเกาหลีนะครับโดยใช้หม้อที่เขาเรียกว่าตุ๊กแบกี่นะครับแต่วันนี้เราจะดัดแปลงให้มีกลิ่นอายรสชาติแบบไทยๆนิดนึงโดยการใช้น้ำมะพร้าวใส่วุ้นเส้นแล้วก็ใส่กุ้งด้วยนะครับไข่ตุ๋นเกาหลีน้ำมะพร้าวกุ้งครับสูตรนี้นะครับคนหั่นกุ้งเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะเพิ่มรสนัวๆอูมามิของกุ้งแห้งนะครับแช่น้ำเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ซับน้ำให้แห้งมันจะลดความเค็มลงไปหน่อยโขกให้ฟูนะครับส่วนวุ้นเส้นนะครับเราใช้ทั้งหมด30กรัมแช่น้ำจนนุ่มนะครับน้ำหนักที่ให้เป็นน้ำหนักวุ้นเส้นแห้งนะครับหลังจากนั้นเราค่อยตัดเป็นท่อนเล็กๆครับผมวันนี้นะครับไข่ตุ๋นของเราเนี่ยรสชาติละมุนแล้วก็นัวมากทีเดียวด้วยส่วนประกอบที่หวานธรรมชาตินะครับจากน้ำมะพร้าวชาวเกาะนั่นเองนะครับเราจะตวงออกมานะครับใช้ทั้งหมด225มิลลิลิตรครับเขาจะช่วยทำให้ไข่ตุ๋นนะครับมีรสชาติหวานแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็มีความละมุนนะฮะใส่ลงไปแล้วก็ตีให้เข้ากันครับผมปรุงรสนะครับน้ำตาลน้ำปลาเราพยายามไม่ต้องตีให้ฟูนะครับตีอยู่ใต้น้ำนะครับเสร็จแล้วนะครับใส่เนื้อกุ้งครับกุ้งแห้งครับวุ้นเส้นครับต้นหอมนะครับใส่ลงไปครึ่งหนึ่งครับน้ำมันมะพร้าวนะครับปกติบางทีเขาใช้เป็นน้ำมันงานะครับสูตรเนี้ยคนใช้น้ำมันมะพร้าวไม่เยอะนะครับนิดเดียวครับเอาละครับตั้งไฟครับใส่ส่วนประกอบนะครับไข่ตุ๋นทั้งหมดลงไปครับเราจะคนนะครับโดยที่พยายามคนข้างๆกับคนที่ก้นนะครับเอาละครับพอไข่ของเราสุกข้นได้ระดับหนึ่งนะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับคือปิดฝานะครับลดไฟลงต่ำครับแล้วเราก็จะตุ๋นไข่เป็นเวลา8นาทีครับกลิ่นหอมแล้วนะครับอันนี้จะต้องบอกว่าไข่ตุ๋นสไตล์เกาหลีนะครับเพื่อนๆ เวลาเสิร์ฟแล้วเนี่ยอารมณ์เดียวกับซูเฟ่มันต้องรีบๆทานครับเสิร์ฟทันทีนะครับต้นหอมซอยที่เหลือครับเรียบร้อยครับไข่ตุ๋นเกาหลีน้ำมะพร้าวกุ้งถ้าเจาะปุ๊บยุบปั๊บรีบทานนะครับ
1: ผลพักนักปรุงโฮมคุกชาร์ทเดอร์17
2: หัวมาลายฉลองครบรอบ60ปีจากจุดมาถูกเบตเตอร์60ปี60ชิ้น699บาทรับโปรโมชั่นเครื่องครัวตราหัวมาลายและตราพระอาทิตย์ลดสูงสุด 50% ที่สีบราช็อปทั่วประเทศเริ่ม9กันยายนถึง11พฤศจิกายน2569ติดตามได้ที่เพจสีบราไทยแลนด์ตราหัวมาลาย
3: ฟาร์มเฮาส์รอยัลเบรดสไลซ์หนาเนื้อนุ่มหอมที่สุดของฟาร์มเฮาส์ยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวัน Farmhouse Royal Bread Everyday Bread
2: หัวมาลายฉลองครบรอบ60ปีจากจุดมาถูกเบตเตอร์60ปี60ชิ้น699บาทรับโปรโมชั่นเครื่องครัวตราหัวมาลายและตราพระอาทิตย์ลดสูงสุด 50% ที่สีบราช็อปทั่วประเทศเริ่ม9กันยายนถึง11พฤศจิกายน2569ติดตามได้ที่เพจสีบราไทยแลนด์ตราหัวมาลาย
3: Farmhouse Royal Bread สไลซ์หนาเนื้อนุ่มหอมที่สุดของ Farmhouseยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวัน Farmhouse Royal Bread Everyday Bread
2: หัวมาลายฉลองครบรอบ60ปีจากจุดมาถูกเบตเตอร์60ปี60ชิ้น699บาทรับโปรโมชั่นเครื่องครัวตราหัวมาลายและตราพระอาทิตย์ลดสูงสุด 50% ที่สีบราช็อปทั่วประเทศเริ่ม9กันยายนถึง11พฤศจิกายน2569ติดตามได้ที่เพจสีบราไทยแลนด์ตราหัวมาลาย
1: ผลพัดนักปรุงHome Cook Shutter
4: 17สนับสนุนรายการโดยกะทิถุงชาวเกาะอย่าลืมแช่เย็นเพราะคั้นจากมะพร้าวสดใหม
5: ่ผลิตภัณฑ์ตราแมคคอมิก
6: ใหม่น้ำปลาหวานแม่พลอยเครื่องแน่นกุ้งเต็มคำ
7: พาสต้าแอคเนซี่
0: เมนูพาสต้าอร่อยอร่อยนะครับกลิ่นไอสไตล์จีนจีนหน่อยเป็นเมนูเจนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ลองนี่คือคาเปลินี่เจหน้าเห็ดเต้าหู้พะโล้ครับ เห็ดออริจินะครับคนจะหั่นแต่ละชิ้นเนี่ยเป็น4ส่วนแบบนี้นะครับสำหรับส่วนของเต้าหู้นะครับเราพยายามซับน้ำให้ได้เยอะที่สุดต่อมานะครับซีอิ๊วขาวจิ๊กโฉบเปรี้ยวๆนิดหนึ่งนะครับ

น้ำตาลทรายผงพะโล้พริกไทยแป้งข้าวโพดครับผสมให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วเราเอาส่วนประกอบของเห็ดและเต้าหู้เนี่ยครับใส่ลงไปครับเสร็จแล้วนะครับน้ำมันเล็กน้อยครับนำข้าวทอดนะครับในหม้อทอดลมร้อนนะครับคนใช้อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานๆไปเลยครับ18นาทีครับน้ำต้มเส้นเราใช้อยู่ที่ลิตรครึ่งนะครับใส่เกลือเพิ่มเติมจากเกลือเบกกิ้งโซดาครับเบกกิ้งโซดานะครับจะช่วยทำให้ตัวเส้นเนี่ยเขามีกลิ่นของน้ำด่างอ่อนๆนะครับตัวเส้นพาสต้าเขาจะมีความใกล้เคียงของบะหมี่สไตล์จีนครับสำหรับวันนี้นะครับคนใช้คาเปลินี่เบอร์1ครับซึ่งปกติแล้วถ้าเผื่อเราจะต้มให้อเดเต้2นาทีแต่วันนี้คนจะต้มให้นุ่มไปเลยนะครับใช้เวลา4นาทีครับเนี่ยฮะเวลาที่เราอยู่ตรงข้างหน้านะครับถ้าเผื่อเราดมกลิ่นของน้ำต้มเส้นเนี่ยเราจะรู้สึกเลยครับว่ามันต่างจากเวลาที่เราต้มเส้นทั่วไปนะครับในระหว่างที่เราคอยให้ครบ4นาทีนะครับในชามผสมนะครับซีอิ๊วขาวจิกโชน้ำตาลทรายและน้ำมันงานะครับเอาละครับกระทะนะครับน้ำมันบางๆนะครับนิดเดียวพอครับเราจะนำเส้นไปจี่นะครับคนจะแบ่งเป็น2ส่วนเท่าๆกันนะครับหลังจากผัดสักครู่หนึ่งนะครับคนจะรวบให้เขาเป็นก้อนกลมนะครับเราจะทำให้เขาขึ้นสีนะฮะเรียกง่ายๆก็คือจี่ครับแง้มๆดูนิดหนึ่งนะครับสีข้างล่างสวยแล้วนะครับเราใส่น้ำมันลงไปเพิ่มนะครับเพราะเราต้องการให้เขามีผิวกรอบๆลักษณะของเขานะครับก็จะเป็นเส้นตรงผิวๆเนี่ยครับมันจะมีแบบกรอบๆเกลี้ยงๆนิดนึงแต่ข้างในก็ยังนุ่มอยู่นะครับ

เสร็จเรียบร้อยครับเจนี้ไม่จำเจอย่างแน่นอนอร่อยหลากเนื้อสัมผัสนะครับนี่คือคาเปลลินี่เจหน้าเต้าหู้เห็ดพะโล้ครับ

0: Cook
1: Chapter 17
2: Farmhouse Royal Bread สไลซ์หนาเนื้อนุ่มหอมที่สุดของ Farmhouse ยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวันFarmhouse Royal Bread Everyday Bread
3: หัวมาลายฉลองครบรอบ60ปีจากจุดมอดถูกเตอร์60ปี60ชิ้น699บาทรับโปรโมชั่นเครื่องครัวตราหัวมาลายและตราพระอาทิตย์ลดสูงสุด 50% ที่4ราชช็อปทั่วประเทศเริ่ม9กันยายนถึง11พฤศจิกายน2569ติดตามได้ที่เพจ4ราชไทยแลนด์ตราหัวมาลาย
2: Farmhouse Royal Bread สไลซ์หนาเนื้อนุ่มหอมที่สุดของ Farmhouse ยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวันFarmhouse Royal Bread Everyday Bread
3: หัวมาลายฉลองครบรอบ60ปีจากจุดมอดถูกเตอร์60ปี60ชิ้น699บาทรับโปรโมชั่นเครื่องครัวตราหัวมาลายและตราพระอาทิตย์ลดสูงสุด 50% ที่4ราชช็อปทั่วประเทศเริ่ม9กันยายนถึง11พฤศจิกายน2569ติดตามได้ที่เพจ4ราชไทยแลนด์ตราหัวมาลาย
2: Farmhouse Royal Bread สไลซ์หนาเนื้อนุ่มหอมที่สุดของ Farmhouse ยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวันFarmhouse Royal Bread Everyday Bread
0: ผลพักนักปรุง Home Cook
1: Chapter 17
4: สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสเตนเลสสตีลตราหัวมาลายธัญพืชและเครื่องเทศตราไร่ทิพย์น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร่ทิพย์มีจำหน่ายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้คุณ
5: เทศกาลกินเจปีนี้พลมีเมนูเพิ่มโปรตีนมาฝากนะครับนี่คือยำป่วยเล้งกับถั่วทอดครับในเทศกาลกินเจนะครับเรางดรับประทานเนื้อสัตว์ดังนั้นเราต้องทดแทนด้วยโปรตีนประเภทอื่นนะครับวันนี้ผมแนะนำถั่วลิสงของไร่ทิพย์ครับเดี๋ยวเราจะไปทอดกันก่อนเลยนะครับเทคนิคในการทอดให้หอมอร่อยนะครับเราจะนำถั่วเนี่ยครับไปล้างผ่านน้ำให้ชื้นๆเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นใส่ลงในกระทะใส่น้ำมันให้พอท่วมนะครับทอดตั้งแต่น้ำมันเนี่ยยังเย็นอยู่

ใช้อุณหภูมิต่ำๆไปเรื่อยๆนะครับเราจะให้น้ำมันกับถั่วเนี่ยครับค่อยๆร้อนไปพร้อมกันนะครับความร้อนจะได้เข้าไปถึงข้างในถั่วหลังจากนั้นนะครับใช้ไฟต่ำๆไปเรื่อยๆนะครับเขย่ากระทะเพื่อให้ความร้อนกระจายทั่วดีนะครับหัวใจของเมนูนี้นะครับโปรตีนอยู่ที่ถั่วดังนั้นในการทอดถั่วเนี่ยเราใช้ความใจเย็นนะครับค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะฮะถั่วของเราต้องอร่อยจานนี้ก็จะอร่อยครับใกล้ได้แล้วนะครับเราสังเกตนะฮะผิวของเขาสีเปลี่ยนแล้วนะครับถั่วก็สีเริ่มเปลี่ยนแล้วเราจะเอาออกจากน้ำมันนะครับในสเตจที่ก่อนสีที่เราอยากได้เล็กน้อยเพราะว่าอะไรครับความร้อนที่อยู่ในถั่วเนี่ยครับมันยังพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแม้ว่าหลังจากที่ออกจากกระทะออกจากน้ำมันแล้วสีเขาจะเข้มขึ้นเล็กน้อยนะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับเทออกมาครับผมนำออกจากน้ำมันครับในกระทะของเรานะฮะจะมีน้ำมันเคลือบอยู่บางๆนะครับคนใส่ลงไปสักอีกเล็กน้อยไม่ต้องเยอะมากนะครับประมาณเท่านี้นะฮะนี่คือพริกหอมนะครับหรือพริกชวงเจียของไร่ทิพนะครับเราบดหยาบๆครับไม่ต้องให้แหลกมากนะครับพริกแห้งไร่ทิพนะครับใส่ลงไปครับตามด้วยน้ำมันงานะครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับเราต้องการให้น้ำมันเนี่ยครับมีกลิ่นหอมของพริกชวงเจียนะครับแล้วก็มีความเผ็ดของพริกนิดหนึ่งถ้าควันขึ้นเนี่ยครับเรายกออกมาได้นะครับทุกอย่างสีสวยแล้วครับปิดความร้อนเลยครับเราจะหยุดความร้อนนะครับซีอิ๊วขาวจิ๊กโฉครับและก็น้ำตาลทรายตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวซอสของเรานะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยพักไว้ครับบวยเล้งนะครับต้มให้สุกนุ่มนะครับประมาณ45วินาทีเมนูนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับเราทำไปทีละขั้นตอนเรานำปวยเล้งมาแช่ในน้ำเพื่อหยุดความร้อนนะครับอันนี้เป็นฟองเต้าหู้นะครับใช้ใส่ในซุปก็ได้ใช้ผัดก็ได้นะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องไปต้มก่อนนะครับให้นุ่มตรงส่วนที่ติดกับรากนะครับเราตัดทิ้งครับปวยเล้งที่ได้นะครับบีบน้ำออกครับ

ั่วลิสงนะครับเวลาที่เราพักให้เย็นนะครับสำคัญมากนะครับเขาจะมีลักษณะที่กรอบขึ้นเสร็จเรียบร้อยครับเทศกาลกินเจนี้นะครับเราไม่ขาดโปรตีนแน่ๆนะครับโปรตีนจากถั่วลิสงโปรตีนจากฟองเต้าหู้นะครับและนี่ก็คือยำบวยเล้งถั่วทอดครับคนมีเมนูจานอาหารเจสไตล์จีนนะครับประยุกต์มาจากเมนูที่มีชื่อว่า Tree Earthy Treasure นะครับก็คือเป็นผักที่มาจากผืนดิน3อย่างนะครับมาอยู่ด้วยกันวันนี้เราปรับเป็นในรูปแบบเจนี่คือผัก3สหายเจครับมะเขือม่วงนะครับเดี๋ยวเราจะหั่นให้เป็นวงกลมแบบลักษณะแฉลบนะครับลักษณะนี้ฮะเกลือนะครับโรยให้ทั่วนะครับคลุกเคล้ามะเขือม่วงกับเกลือนะครับให้ผิวของเขาเนี่ยโดนเกลือนะครับเดี๋ยวเราพักไว้สักครู่นะครับเขาจะดูดน้ำจากมะเขือม่วงออกมานะครับส่วนของมันฝรั่งนะครับเราล้างให้สะอาดทั้งผิวเลยนะครับแล้วผลก็หั่นเป็นชิ้นแบบประมาณพอดีคำประมาณครึ่งนิ้วนะครับลักษณะนี้แล้วก็ล้างผ่านน้ำนิดนึงเพื่อเอาแป้งที่อยู่ติดๆกับผิวของเขาออกนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ทอดส่วนประกอบของเราทีละอย่างนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะวอร์มน้ำมันก่อนนะครับใช้น้ำมันที่เหมาะกับการทอดนะครับใส่ลงในกระทะครับระหว่างที่เราพักให้มะเขือม่วงของเราเนี่ยเขามีการดูดน้ำออกมานะครับเราจะทอดมันฝรั่งก่อนแป้งมันฮ่องกงนะครับเราใส่ลงไปแล้วก็คลุกเคล้าเบาๆครับให้เขาเคลือบบางๆนะครับไม่ต้องเคลือบเยอะครับหลังจากนั้นก็เคาะแป้งส่วนเกินออกนะครับกระทะวันนี้ที่พลใช้กระทะหัวม้าลายรุ่นไวทลักษ์นะครับเป็นสแตนเลสเนื้อดีซึ่งเขาหนา3ชั้นนะครับกระจายความร้อนได้อย่างดีทีเดียวครับวัตถุดิบที่เป็นสแตนเลสเนี่ยครับทำงานในครัวดีเลยครับเพราะว่าอะไรครับนี่คือสแตนเลสฟู้ดเกรดนะครับทำความสะอาดง่ายมั่นใจได้เลยว่าทนทานปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนนะครับด้ามไม่จับเนี่ยเวลาจับก็ทำให้เรารู้สึกได้ฟีลลิ่งที่ดีนะครับกระชับมือด้วยนะครับมันฝรั่งพอตอนนี้นะครับเคลือบแป้งเบาๆนะครับน้ำมันนะครับ150องศาครับ

คนทอดมันฝรั่งนะครับเราทอดที่150องศานะครับทอดให้สุกดีนะครับเสด็จน้ำมันนะครับน่าทานมากๆนะฮะแล้วเราก็นำออกมาพักไว้ครับกลับมาดูที่มะเขือม่วงของเรานะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยครับเขาจะนุ่มขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อเราลองจับดูนะครับน้ำจะออกมาเยอะมากทีเดียวครับการที่เราคลุกเคล้ากับน้ำเกลือก่อนเนี่ยเขาจะทำให้รสชาติขมเนี่ยน้อยลงเดี๋ยวเราจะนำไปล้างเกลือออกนะครับซับให้แห้งแล้วนำมาคลุกเคล้ากับแป้งมันฮ่องกงครับน้ำมันนะครับเราเร่งขึ้นมาที่180องศาเซลเซียสครับ

0: ุณหภูมิน้ำมันนะครับเช่นเดิมนะครับ180ครับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูสแตนดาร์ดของจีนนะครับชื่อของเขาเนี่ยถ้าเกิดแปลเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าเป็น Tree Earthy Treasure นะครับก็เป็นเหมือนขุนทรัพย์ที่มากับผืนดินนะครับ3อย่างด้วยกันก็ได้แก่มันฝรั่งนะครับมะเขือม่วงแล้วก็พริกหวานผักทอดของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับน้ำมันนะครับที่อยู่ในกระทะนะครับเราเทออกครับซอสของเรานะครับซอสเห็ดหอมเจซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานน้ำส้มสายชูข้าวน้ำตาลทรายแป้งมันฮ่องกงน้ำสะอาดผสมให้เข้ากันดีครับซอสของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับน้ำมันที่เมื่อกี้เราเหลือจากการทอดนะครับคนใส่ลงในกระทะใบเดิมเลยครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับคนมีส่วนประกอบของขิงนะครับและเซอร์เรลี่ครับขั้นตอนนี้เราอย่าเร่งนะครับนี่นะฮะคนผัดนะครับให้เซอร์เรลี่นะครับให้ขิงนะครับขึ้นสีอ่อนๆ นะครับพอเราไม่ใช้ต้นหอมไม่ใช้กระเทียมนะครับเราต้องผัดให้พวกเครื่องหอมของเราต่างๆเนี่ยครับมันส่งกลิ่นหอมไม่งั้นอาหารของเราจะออกมารสชาติแบนมากนะครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะขึ้นสีบางๆนะครับลดไฟเลยครับลดไฟลงอ่อนๆเลยนะครับเราจะใส่ส่วนประกอบของน้ำซอสลงไปเคี่ยวครับคนก่อนนะครับเขาจะมีแป้งอยู่ด้วยนะครับนี่นะครับสุกใสดีแล้วนะครับเราใส่ของที่เราเตรียมไว้นะครับทั้ง3อย่างใส่ลงไปได้เลยครับคลุกเคล้าให้ซอสเคลือบดีครับเสร็จเรียบร้อยครับน่ารับประทานไหมครับหลังจากเทศกาลกินเจนะครับถ้าอยากจะทำเมนูนี้ก็ปรับได้นะครับเราสามารถใส่กระเทียมใส่ขวดต้นหอมก็ได้อีกหนึ่งรสชาติครับนะครับคั่วเล็กน้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับที่เหลือนะครับข้าวสวยข้าวกล้องร้อนๆทานคู่กันก็อร่อยแล้วครับและนี่ก็คือผัด3สหายเจครับ
1: ผลลพัดนักรุงโฮมคุกชาร์ท17
2: หัวมาลายฉลองครบรอบ60ปีจากจุดมอดถูกเดตเตอร์60ปี60ชิ้น699บาทรับโปรโมชั่นเครื่องครัวตราหัวมาลายและตราพระอาทิตย์ลดสูงสุด 50% ที่สีบราจับทั่วประเทศเริ่ม9กันยายนถึง11พฤศจิกายน2569ติดตามได้ที่เพจสีบราไทยแลนด์ราหัวมาลาย
3: ฟาร์มเฮาส์รอยัลเบรดสไลซ์หนาเนื้อนุ่มหอมที่สุดของฟาร์มเฮาส์ยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวัน Farmhouse Royal Bread Everyday Bread
2: หัวมาลายฉลองครบรอบ60ปีจากจุดมอดถูกเดตเตอร์60ปี60ชิ้น699บาทรับโปรโมชั่นเครื่องครัวตราหัวมาลายและตราพระอาทิตย์ลดสูงสุด 50% ที่สีบราจับทั่วประเทศเริ่ม9กันยายนถึง11พฤศจิกายน2569ติดตามได้ที่เพจสีบราไทยแลนด์ราหัวมาลาย
3: Farmhouse Royal Bread สไลซ์หนาเนื้อนุ่มหอมที่สุดของ Farmhouseยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวัน Farmhouse Royal Bread Everyday Bread
2: หัวมาลายฉลองครบรอบ60ปีจากจุดมอดถูกเดตเตอร์60ปี60ชิ้น699บาทรับโปรโมชั่นเครื่องครัวตราหัวมาลายและตราพระอาทิตย์ลดสูงสุด 50% ที่สีบราจับทั่วประเทศเริ่ม9กันยายนถึง11พฤศจิกายน2569ติดตามได้ที่เพจสีบราไทยแลนด์ราหัวมาลาย
1: ผลพัดนักรุงHome Cook Shutter
4: 17สนับสนุนรายการโดยหนังสืออิตาดากิมัสหนังสือแคนดี้แมนผลิตภัณฑ์ตราทิวลิป
0: ในเทศกาลกินเจนะครับหลาย

คนอาจจะมีความรู้สึกว่าอาหารเจไม่ให้พลังงานหรือเปล่าให้สิครับโดยเฉพาะกาโนล่าบาร์สูตรนี้ครับนี่คือกาโนล่าบาร์โฮมเมดที่เราสามารถทำเองได้ที่ครัวของเราครับก่อนอื่นนะครับโรโอ๊ตอัลมอนด์ก้านนะครับเมล็ดฟักทองเราจะอบนะครับให้เขามีกลิ่นหอมขึ้นแล้วก็ไล่ความชื้นนะครับ160องศา10นาทีครับเอาละครับหลังจากออกจากเตาอบนะครับเราจะพักส่วนประกอบนะครับให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องครับในระหว่างนี้นะครับเราเตรียมชามผสมใบย่อมๆนะครับพีนัทบัตเตอร์โดยทั่วไปนะครับจะเป็นเจนะครับจะไม่มีเนยนะครับความครีมมี่ของเขาก็มาจากตัวถั่วนั่นเองครับส่วนประกอบต่อไปนะครับเป็นส่วนประกอบให้ความหวานถ้าไม่ใช่เป็นเทศกาลกินเจเนี่ยนะครับคนก็จะใช้เป็นน้ำผึ้งแต่พอเป็นเทศกาลกินเจนะครับคนเลยเปลี่ยนมาใช้เป็นโกลเด้นไซรัปนะครับลักษณะนี้ครับตัวนี้จะไม่ได้มีส่วนประกอบที่มาจากสัตว์นะครับที่เหลือนะครับก็จะมีปรุงรสบางๆด้วยเกลืออบเชยผสมให้เข้ากันนะครับพอเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับเราใส่ส่วนประกอบที่เราอบแล้วพักให้เย็นลงแล้วนะครับลงไปครับผลไม้แห้งนะครับคนใช้เป็นลูกเกดเพื่อนๆเลือกใช้ได้เลยนะครับแอปพริคอตแครนเบอร์รี่หรืออะไรก็ตามที่เราชอบนะครับ

เอาละครับเสร็จแล้วนะครับเราตัดกระดาษไขนะครับกลุลงในพิมพ์สี่เหลี่ยมขนาด 8x8 นิ้วแบบนี้นะครับใส่ส่วนประกอบลงไปครับโกลเด้นไซรัปของพลนะครับอยู่นอกตู้เย็นดังนั้นเขาจะไม่แข็งมากแต่ถ้าเกิดใครสมมุติว่าเปิดใช้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโกลเด้นไซรัปหรือน้ำผึ้งถ้าเปิดใช้แล้วเนี่ยแล้วเอาไปเก็บในตู้เย็นเนี่ยมันจะค่อนข้างเหนียวมากทีเดียวนะครับก่อนที่นำมาคลุกเคล้ากับส่วนประกอบนะครับเพื่อนๆสามารถทำให้เขาเหลวขึ้นเล็กน้อยโดยการนำไปเข้าไมโครเวฟได้นะครับสักประมาณ15วินาทีถึงครึ่งนาทีก็พอแล้วนะครับแต่ถ้าเผื่อเราเก็บที่อุณหภูมิห้องนะครับมันจะไม่ข้นมากไม่เหนียวมากนะครับก็คลุกเคล้ากันได้เลยแบบนี้ครับเกลี่ยให้ทั่วดีนะครับเสร็จแล้วเรากดนะครับก่อนที่จะตัดเป็นชิ้นๆนะครับเพื่อให้เขาตัดง่ายแล้วออกมาแล้วมันขมนะครับเราจะแช่เย็นให้เขาเซตตัวนิดนึงประมาณ2ชั่วโมงครับตอนนี้เขาจะแข็งแล้วนะครับเซตตัวแล้วก็ทำงานง่ายเราสามารถยกออกมาจากถาดของเราได้เลยนะครับรวมถึงกระดาษอันนี้ครับคนจะบอกว่าใช้ซ้ำได้นะครับคนก็จะลอกออกจากกระดาษไขแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะตัดเขาครับใช้ไม้บรรทัดหรือใช้อะไรก็ได้นะครับเราอยากจะตัดเป็นชิ้นขนาดไหนได้หมดเลย

นำกลับเข้าอก160องศาเซลเซียส25นาทีครับเอาละ25นาทีนะครับเขาจะแห้งสนิทเลยนะครับหลังจากอบเสร็จนะครับพักให้เย็นสนิทครับหลังจากนั้นก็พร้อมรับประทานแล้วนี่ครับพกพาไปที่ไหนก็ได้นะครับออกกำลังกายคราวนี้ไม่มีหิวแน่นอนครับและแน่นอนว่าเราสามารถเปลี่ยนชนิดถั่วเปลี่ยนชนิดธัญพืชนะครับหรือจะเพิ่มเครื่องเทศที่เราชอบลงไปและนี่ก็คือการโนล่าบาร์โฮมเมดสูตรนี้เป็นเจนะครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราได้ชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG TikTok และก็ LINE @ครับและวันนี้ก็หมดเวลาของพลพรรคนักปรุงคงคุก Chapter 17แล้วครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีทุกท่านครับ

สมุนไพรไม่ใช่เพียงพืชพันธุ์ในป่าสำหรับชาวเมียนหรือเยาหากคือความรู้ที่บรรพชนฝากไว้ให้ลูกหลานดูแลชีวิตด้วยความเคารพต่อธรรมชาติทุกใบทุกเปลือกไม้และทุกกลิ่นหอมล้วนมีเรื่องราวและจังหวะของตนเองที่ต้องเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และศรัทธาการรักษาจึงไม่ได้แยกจากพิธีกรรมเพราะพลังของสมุนไพรทำงานเคียงคู่กับการบอกกล่าวต่อบรรพชนและการตั้งจิตให้มั่นคงความเชื่อเช่นนี้ทำให้การเยียวยาเป็นทั้งศาสตร์ของร่างกายและศีลของจิตวิญญาณและหล่อหลอมให้มนุษย์ตระหนักว่าชีวิตย่อมสมดุลได้เมื่อธรรมชาติศรัทธาและครอบครัวเดินไปด้วยกัน

มนุษย์มิได้ดำรงอยู่อย่างโดดเดี่ยวหากเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจเดียวกับผืนป่าและสายธารที่รอเลี้ยงชีวิตสมุนไพรจึงไม่ใช่เพียงยารักษาโรคแต่เป็นสัญลักษณ์ของสายสัมพันธ์ระหว่างร่างกายมนุษย์กับพลังแห่งธรรมชาติที่เกื้อหนุนกันอยู่เสมอความเชื่อนี้เตือนให้เราอ่อนน้อมต่อโลกใบนี้และตระหนักว่าการเยียวยาที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์เรียนรู้จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเคารพและรู้คุณค่าสวัสดีครับผมตั๊กณภัสรัญมิตรธีรโรจน์รายการวิถีจากคันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven ในวันนี้จะพาคุณไปเรียนรู้พิธีกรรมความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและสมุนไพรศาสตร์ที่หาดูได้ยากในปัจจุบันครับความเชื่อของชาวเมียนหรือเยาความเจ็บป่วยมิได้ถูกมองว่าเป็นเพียงความผิดปกติของร่างกายหากเป็นสัญญาณว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับวิญญาณบรรพชนกำลังสั่นคลอนความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษจึงเป็นรากฐานของชีวิตครอบครัวเพราะบรรพชนมิใช่อดีตที่เลือนหายหากคือผู้คุ้มครองที่ยังเฝ้าดูแลลูกหลานอยู่เสมอโครงสร้างครอบครัวที่สืบสายฝ่ายชายทำให้สายวิญญาณถูกส่งต่ออย่างต่อเนื่องทุกบ้านจึงมีหิ้งหรือพื้นที่สำหรับบูชาบรรพชนเพื่อย้ำเตือนว่าชีวิตทุกชีวิตอยู่ใต้การดูแลของสายเลือดเดียวกันแนวคิดนี้แม้แตกต่างจากพุทธศาสนาในเชิงรูปแบบแต่ก็สอดคล้องกับความเชื่อเรื่องกรรมและความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเพราะการเคารพบรรพชนคือการรักษาคุณธรรมของลูกหลานผลลัพธ์ของความเชื่อนี้คือการทำให้มนุษย์รู้จักตนเองในฐานะส่วนหนึ่งของครอบครัวไม่ใช่ปัจเจกที่โดดเดี่ยว

0: ชาวเมียนหรือว่าอิวเมียนเยาว์นี่นะครับพวกเรามีถิ่นกำเนิดอยู่ที่มณฑลหูหนานทางตะวันออกของจีนพวกเยาว์ก็เลยได้กลายเป็นจีนภูเขาไปเกาซันเหลินนะครับจะเริ่มต้นที่ราชวงศ์โจตะวันออก 2,770 กว่าปีที่ผ่านมานะครับมาถึงสมัยราชวงศ์ซงแล้วก็อพยพอีกครั้งหนึ่งไหลมาจากกวางตุ้งจากกวางตุ้งก็พยพกวางสีกวางสีก็พ่อปู่ผมก็เป็นเซตั้งหรือเซตึ้งนะพาเยาว์อพยพจากกวางสีนี่ผ่านยูนานแล้วเข้าประเทศเวียดนามเหนือแล้วก็เข้าลาวช่วงรัชกาลที่4ช่วงนั้นประเทศไทยนี่เราได้ยึดประเทศลาวไว้หมดละสมัยรัชสามเนาะพวกเยาว์ก็เลยต้องอยู่ที่หลวงน้ำทาอยู่ 7-8 ปีช่วยเจ้าเมืองน่านแต่น้องก็เลยให้เข้ามาอยู่ในไทยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ครับเยาว์คนนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นธิดาแห่งไร่ฝักนะครับแล้วก็ผู้ชายก็คือราชาแห่งเครื่องเงินสองคำนี้เป็นความภูมิใจของชาวเยาว์ครับฝ่ายชายจะเป็นผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็ปกครองบ้านเมืองก็จะเป็นผู้ชายนะครับซึ่งผู้หญิงเวลาแต่งงานก็จะต้องไปเปลี่ยนนามสกุลไปใช้อีกแซ่หนึ่งก็เลยยึดผู้ชายไว้เป็นหลัก
1: คนเมียนนี่เขาส่วนมากเขาจะให้ผู้ชายเนาะสืบทอดเนาะที่เมียนป้ายนี่นะถ้าว่าหมดนะผู้ชายบ้านนี้หมดไปเสียไปหมดแล้วเนาะไม่มีก็มีลูกหลานเป็นผู้ชายก็ต้องสืบต่อไปแล้วพอดีตาปู่ตานี่ก็เสียไปหมดแล้วแล้วก็พ่อเอามาสืบต่ออีกหน่อยถ้าพ่อไม่อยู่ก็ต้องเป็นลูกหลานของพ่อเป็นผู้ชายต้องสืบต่อผู้ชายนี่รู้ทุกอย่างเนาะเขาต้องสืบไปแบบทุกอย่างเขาต้องรู้
2: ชาวเมียนก็จะเป็นคนที่นับถือบรรพบุรุษคือจะมีวันปีใหม่ก็คือเป็นตรุษจีนการนับถือบรรพบุรุษคือทำให้ลูกหลานเจริญอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้เป็นความเชื่อนะคะลูกหลานจะเจริญอยู่ดีมีสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าบรรพบุรุษของเราอยู่ไม่สุขเงี้ยค่ะลูกหลานก็จะไม่มีความสุขเงี้ยค่ะเราก็จะมีการเส้นไหว้มีการเส้นไหว้ตามตุ๊ดจีนแล้วก็ศาสตร์จีนอีกหลายๆกรณีอย่างเช่นเราไม่ค่อยสบายหรือว่าเราฝันเห็นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องมีการเส้นไหว้ให้บอกกล่าวบรรพบุรุษเวลาเราจะไปไหนไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เมื่อใครคนหนึ่งล้มป่วยเรื่องนั้นจึงไม่ใช่เรื่องของบุคคลแต่เป็นเรื่องของทั้งครอบครัวเพราะขวัญของคนคนหนึ่งอาจส่งผลต่อสมดุลของบ้านทั้งหลังญาติพี่น้องในความหมายของเมียนจึงครอบคลุมทั้งสายเลือดและสายวิญญาณทุกคนมีหน้าที่ร่วมกันดูแลและรับผิดชอบต่อกันความเจ็บป่วยจึงเป็นโอกาสให้ครอบครัวกลับมาทบทวนความสัมพันธ์กับบรรพชนและสำรวจว่ามีสิ่งใดที่ละเลยหรือผิดผีหรือไม่ในมุมหนึ่งความเชื่อนี้ทำหน้าที่คล้ายหลักสติในพุทธศาสนาที่ชวนให้มนุษย์มองเหตุและผลของการกระทำเมื่อความสัมพันธ์ถูกปรับให้สมดุลความเชื่อก็เปิดพื้นที่ให้การเยียวยาเริ่มต้นอย่างมีความหมาย
0: เมียนนี่นะครับต้องทวนไป 2,000 กว่าปีขึ้นไปเนี่ยเราจะมาจากเทพเจ้าเซียน3เซียนเล่ง4เล่งปู่โตตะเซียนเหล่านี้บำเพ็ญพจน์บำเพ็ญตบะจนกระทั่งบรรลุก็เลยบอกเมียนว่าบอกชนเผ่าที่อยู่บนภูเขาคือยาวเนี่ยนะว่าพระคุณเนี่ยจะต้องอยู่กับภูเขาซึ่งมีปิญญาณมีผีป่าเยอะมีปีศาจพวกนั้นแหละจะต้องเรียนรู้เรื่องของพิธีกรรมปราบผีบ้างแล้วก็สู่ขวัญบ้างดึงขวัญกลับบ้างได้ทุกอย่างจะเป็นเสร็จท่านบอกว่าในโลกนี้เนี่ยมีอำนาจหลายอย่างที่มนุษย์คุมไม่ได้มีอย่างเจ้าที่เจ้าแห่งภูเขาเจ้าแห่งลมเนี่ยมันจะมีเจ้าของหมดเราต้องบูชาเขา
2: ถ้าเวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าบรรพบุรุษของเราจะอยู่ไม่สุขคือเขาก็จะมาแบบว่าคนไหนขวัญอ่อนอะไรเงี้ย ก็จะมาทำให้คนนั้นเจ็บป่วยคือเราก็ต้องช่วยกันอะไรเงี้ยถ้าเป็นเครือญาติกันอะไรเงี้ยก็คือจะช่วยกัน
0: ถ้าเราป่วยรักษาทางหมอไม่หายเนี่ยเราต้องคิดถึงเรื่องของจิตวิญญาณของบรรพบุรุษแล้วว่าท่านจะสื่ออะไรให้เราหรือเปล่าปวดแขนปวดขาเดินไม่ได้เนี่ยรักษายังไงก็ไม่หายเนี่ยแล้วก็ต้องกลับมาเสี่ยงทายว่าเป็นอะไรเกิดจากอะไรบางทีก็เกิดจากการสร้างสิ่งวัสดุนี่ไปบังเงาของพระอาทิตย์ไปทับไอ้ฮงจุ้ยของบ้านก็ทำให้เจ็บป่วยแบบยาวเลยอย่างเงี้ยนะวันนั้นเรื่องราวก็เลยมันจะเชื่อมกันหมดตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงลูกหลานแล้วก็เรื่องของความเชื่อที่จะต่อก็คือเด็กเนี่ยจะมีขวัญนะจะมีจิตวิญญาณเป็นขวัญเข้ามาเข้าตรงกระหม่อมนี่นะพอเกิดปุ๊บเนี่ยขวัญจะเข้ามาสถิตในตัวเด็กแล้วพอสถิตตัวเด็กแล้วเราจะทำพิธีต้อนรับเด็กเสี่ยงทายว่าเด็กคนนี้จะให้ใครคุ้มครองดูแลเพราะเรามีพี่บรรพบุรุษวิญญาณบรรพบุรุษเนี่ยหลายคน
2: ถ้าสมมุติว่าเราแบบไปอะไรตกใจอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าขวัญหนีเนาะก็ต้องหาคนมาสู่ขวัญแล้วก็ทำเรียกขวัญเรากลับตัวอย่างเงี้ยค่ะอย่างบางคนที่เขาบอกว่าคือยังมีลมหายใจอยู่แต่ว่าคือยังไม่ไปสักทีคือบางคนเขาก็บอกว่าขวัญไปแล้วครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะ
0: ผิดผีนี่ส่วนมากเราไปกระทำกับสิ่งที่เราไม่รู้นะครับอย่างเช่นไปปัสสาวะไอ้ตรงที่เป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือไม่ก็ไปตัดต้นไม้ต้นไม้ใหญ่อย่างงี้นะเป็นที่อยู่ของพวกนางไม้ไม้ใหญ่กิ่งก้านสมบูรณ์เนี่ยเราไม่ให้ตัดถ้าไม่รู้ก็คือตัดแล้วก็เผาเนี่ยผิดละก็จะกลายเป็นว่านอนไม่หลับได้ยินแต่เสียงผีป่าผีไม้เนี่ยมากวนแล้วก็จะป่วยอย่างนี้ก็ถือว่าเราทำผิด
4: อย่างปุ้ย
3: เมื่อมีผู้เจ็บป่ว
4: ย
3: หมอผีเมี่ยนจะทำพิธีเรียกขวัญโดยเชื่อว่าขวัญอาจหลงทางจากความตกใจความเศร้าหรือการละเมิดข้อห้ามบางประการขั้นตอนจะเริ่มจากการบอกกล่าวบรรพชนจุดธูปเทียนและเอ่ยถ้อยคำเชิญพลังชีวิตให้กลับคืนสู่ร่างการเรียกขวัญจึงไม่ใช่เพียงการทำพิธีกรรมแต่เป็นการประกาศว่าชีวิตของผู้ป่วยยังมีคุณค่าและควรได้รับการปกป้องแนวคิดเรื่องขวัญนี้แม้ต่างจากหลักพุทธในถ้อยคำแต่ก็สอดคล้องกับความเข้าใจเรื่องจิตที่ต้องตั้งมั่นและไม่ฟุ้งซ่านผลลัพธ์ของพิธีคือการทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวรู้ว่าตนยังมีที่พึ่งทั้งจิตวิญญาณและพลังใจคือจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟู
0: ขวัญตัวนี้เนี่ยถ้าไปไหนสะดุ้งสะเด็นหรือว่าอย่างรถคว่ำเนี่ยขวัญก็จะกระเจิงเสร็จแล้วกลับมาก็กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับก็ต้องไปสู่ขวัญพิธีสู่ขวัญก็มีทั้งใหญ่ทั้งขนาดเล็กขนาดกลางอันนี้ก็ยังเชื่ออยู
2: ่ถ้าทำใหญ่เราก็ต้องใช้หมูถ้าทำเล็กเราก็จะต้องใช้แค่ไก่อย่างเงี้ยค่ะทำแล้วคนนั้นก็จะร่างกายแข็งแรงอย่างเงี้ยถ้าเป็นภาษาเมียนก็จะเรียกว่าต้มว้วนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นหมอผีในหมู่บ้านคนที่มีการเขาเรียกว่าต้องมีแบบว่าอาจารย์สอนมาแล้วอย่างเงี้ยพิธีการก็คือเริ่มต้นก็คือเขาก็จะมีที่แบบว่าเป็นคู่เขาเรียกว่าอะไรไม้ที่เขาทำมาสำหรับตีเวลาที่เราทำแล้วเราต้องเสี่ยงทายว่าได้เงินไหมได้เงินครบหรือยังหรือว่าทำแล้วมันดีหรือยังอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่ามันออกเป็นคู่อย่างเงี้ยคู่ควบลงเราก็จะอีกวิธีนึงถ้าหงายก็อีกวิธีนึงถ้าแบบว่าควบคู่นึงหายคู่หงายคู่นึงมันก็จะอีกอย่างนึงเนี่ย
0: จนกระทั่งทำหมดแล้วไม่ได้เรื่องนะเขาก็จะคิดเพิ่มแล้วมันเกิดจากอะไรที่มากกว่านั้นหรือเปล่าจนกระทั่งไปเจอบางเรื่องที่เราไม่คิดอ่ะบางทีเราไปบนไว้อย่างสมมติเราเดินทางไปไหนนี่เราไปไม่รอดแล้วเราก็ขอบนแต่เราไม่ได้แก้บนมันก็เลยย้อนกลับมาผ่านไป10-20ปีก็ยังเจออยู่นะครับก็เลยต้องมีพิธีตัวนี้อีก
3: การต ั้งโต๊ะบู

0: บรรพชนเป็นอีกขั้นตอนสำคัญเครื่องบูชาที่จัดวางอย่างพิถีพิถันมิได้เป็นเพียงวัตถุแต่คือภาษาที่ใช้สื่อสารกับโลกที่มองไม่เห็นหมอผีจะกล่าวแจ้งเหตุแห่งความเจ็บป่วยขอขมาในสิ่งที่อาจล่วงเกินและขอความเมตตาจากบรรพชนให้ช่วยคลุ้มครองความหมายของพิธีนี้คือการฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้กลับสู่ความกลมกลืนคล้ายหลักพุทธที่เน้นการแก้เหตุแห่งทุกข์มากกว่าการแก้ปลายทางเมื่อครอบครัวรวมตัวอยู่รอบโต๊ะบูชาความเป็นหนึ่งเดียวจึงเกิดขึ้นและการเยียวยาก็แผ่ขยายจากใจสู่กายอย่างค่อยเป็นค่อยไป
1: การจัดโต๊ะเนี่ยอย่างสมมติเรียกขวัญเนี่ยเนาะเราก็ต้องเชิญเทพระดับที่ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องเหล่านี้มาสถิตในหิ้งบูชาการเชิญวิญญาณเหล่านี้ไม่ใช่เชิญมาแล้วไม่มีอะไรให้รับประทานเลยเนี่ยเราก็ต้องหนึ่งก็คือต้องตั้งโต๊ะจะมีเหล้า5จอกน้ำ1ถ้วยอย่างนี้นะมีไก่1ตัวแล้วก็กระดาษที่จะเผาให้กับบรรพบุรุษที่ดูแลเรื่องนี้เพราะนั้นพิธีพิถันเยอะผู้สุดท้ายก็หมอผีคือจะเชิญเทพเหล่านี้มาสอบถามว่าป่วยเพราะอะไรถ้าตีประกับหงายความหงายให้ครบ3ตัวนะก็โอ้ถ้าอย่างนี้ต้องปัดรังควานต้องเริ่มทำฮงจุ้ยกันใหม่นะมันจะต่ออย่างนี้เพราะนั้นเมียนก็เลยตั้งโต๊ะเนี่ย ก็คือเหมือนกับเราจะตอนลำพูว่านั่นแหละเราจะต้องจัดที่ให้เรียบร้อยมีที่นั่งที่กินเตรียมเหล้าเตรียมยาพร้อมอาหารการกินอันนี้คือบวงสรวงเชิญวิญญาณเข้ามาแล้วเขาจะเห็นว่าเรามีใจต้อนรับเขาเขาก็จะช่วยการสืบทอดเรื่องราวเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราเหมือนจะมันจะมีจิตวิญญาณกระตุ้นมาหน่อยเนี่ยเหมือนกับเราสืบถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษที่มีความชำนาญเรื่องนี้มีใจที่อยากจะทำพิธีเห็นเขาทำก็อยากจะนั่งดูศึกษาเรียนรู้แล้วก็เห็นเขาลุยไฟก็มีใจอยากจะลุยไฟอย่างเงี้ยนะมันนี่แหละเป็นจิตวิญญาณเหล่านั้นมาสถิตมาสิงเราก็จะเกิดกันต่อเนื่องอย่างนี้
0: สำหรับชาวเมียนป่าไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือตู้ยาขนาดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตพวกเขารู้จักใบไม้ทุกใบรากไม้ทุกชนิดราวกับมันเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสมุนไพรนับ10ชนิดถูกล้อมรวมในหม้อต้มเดียวกันไม่ใช่แค่เพื่อชำระล้างร่างกายหลังงานหนักบนม่อนดอยแต่คือการเปิดรูขุมขนขับไล่ความเหนื่อยล้าและกระตุ้นโลหิตให้ไหลเวียนพร้อมกับคืนสู่ความสมดุลจัดระเบียบพลังชีวิตใหม่และในยุคที่ความเจริญเข้าถึงยาเคมีก้าวเข้ามาแทนที่หมอยาสมุนไพรชาวเมียนยังคงทำหน้าที่อย่างเงียบเชียบพวกเขาไม่ได้รักษาแค่โรคภัยทางกายแต่กำลังรักษารากเหง้าของตนเองเอาไว้เพราะตราบใดที่ป่ายังเขียวขจีและสายตาของคนรุ่นหลังยังคงมองเห็นคุณค่าของใบไม้ใบเล็กๆเหล่านี้ภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ของชาวเมียนก็จะยังคงลมหายใจอยู่คู่กับพื้นดอยไปอีกนานแสนนาน
1: ในสมัยนั้นจะมีที่จริงก็คือพวกหมอหลวงอะเนาะที่ว่ามีความรู้รักษาแม่นเป็นหลายพันปีเงี้ย ก็ถูกส่งต่อพืชพันธุ์พืชผลที่มีคุณลักษณะที่ถูกระบุไว้พวกเย้าก็เลยเรียนรู้แล้วก็เอามาปลูกต่อไปไหนก็อพยพไปก็เอามาเล็ดไปด้วยอย่างนี้นะเย้าจะมองธรรมชาติเนี่ยเป็นอาหารทั้งกินได้ทั้งรักษาเพราะนั้นเย้าจะรู้เรื่องเหล่านี้มากที่สุด
2: เพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่มีหมอเนาะมันอยู่ไกลไม่มีถนนเข้าไปชาวบ้านก็ต้องไปหายาสมุนไพรในป่ามาช่วยกัน เอามากินแล้วก็ดีขึ้นเนาะแล้วก็เขาก็เลยเอามาปลูกสืบมาตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วแล้วก็ถึงตอนนี้แ
3: ล้วนี่เขาต้มไม่ยิ่งกินไม่ยิ่งมันอยู่เดือนเนาะต้มกินก็ได้ก็ใช้ก็ใช้กินก็ได้อยู่เป็นอย่างนั้นถ้าเขาไม่บาปไม่แห้งเขากินไปด้วยเขาว่าหนัก
2: มังกร
3: หงอนหงอนหนัก
2: เออหงอนหนัก
3: ยายาหงอนหนัก
2: หงอนหนักเขาก็กินกินขับถ่ายเลือดที่อยู่ค้างเนาะที่มันไม่ดีก็ครับอยู่เดือนเขาต้องกินสองสามครั้ง
1: ถามว่ารักษาโรคบางอย่างได้ไหมเนี่ยตอนมันจะมีพวกนี้นะพวกโรคกระเพาะเจ็บเนื้อเจ็บตัวหลงๆลืมๆเนี่ยมันก็จะเป็นเครือเขาเครือเถาที่บางทีตัดปุ๊บมันจะมีน้ำเนี่ยนะนั่นก็กินได้บางทีกินแล้วสดชื่นเนี่ยเขาก็เลยเออมันเป็นพลังก็ตัดมาแล้วมาต้มกินเนี่ยนะเพราะเถาวัลย์มันไปได้ถึงยอดไม้ไปได้ไกลมากเนี่ยเขาก็คิดแล้วนี่ต้องมีพลังยามหาพลังเรื่องของเขาเนี่ยมันจะมีชื่อที่สืบกันมาเป็นพันปีถ้าไปเจอต้นไม้ประเภทนี้มันอย่างนี้รสชาติเป็นอย่างนี้มันก็มีบางส่วนที่ใช้ลาจัดบูชาเทพของเราเนาะแล้วก็จะเอาต้นไม้ชนิดที่มีสีก็จะมีพิธีกรรมต่อให้กับเทพของเราไม้ต้นไหนที่จะใช้กับพิธีกรรมมันจะขึ้นต้นด้วยตัวอะไรอย่างเงี้ยนะจะถูกระบุไว้หมดเพราะนั้นสิ่งนี้ก็เยอะอยู่นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าสมุนไพรตัวนี้เนี่ยยังอยู่ได้เพียงแต่ว่าเด็กสมัยนี้เกือบจะไม่ทานเลยพวกสมุนไพรมันจะทานไม่ได้ทั้งกลิ่นทั้งรสชาติมันไม่ใช่แต่ว่าจะได้ก็คือคนที่ตั้งครรภ์กับป่วยพวกนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งอันนี้ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้ยังต้องกินอยู
3: ่คือหมูหลานหมูนี่สิไปแล้วก็เขาเท่าหรอกเก็บก็ไปเก็บไม่ได้หรอกกินไปตลอดยังสมัยก่อนนะป่อก็มาซื้อเพื่อลูกเดี๋ยวลูกก็เท่าแล้วก็ซื้อเพื่อลูกเพื่อหลานไปนั่นนะ
1: เชิญอนุรักษ์นี่ก็จะต้องสนับสนุนผู้ที่เขาทำอยู่เนี่ยให้รู้สึกว่านอกจากทำมาใช้กับครอบครัวใช้กับในสังคมนะยังจะต้องเป็นสินค้าที่มีมูลค่าขายได้เผยแพร่ขายได้เข้าร้านอาหารได้พวกนี้ถ้ามีสมุนไพรของเผ่าเนี่ยให้มันขึ้นชื่อเลยอย่างเงี้ยก็คนที่ปลูกก็ปลูกเรื่อยๆก็จะได้ขายก็จะมีรายได้นะครับ
0: ควบคู่กับพิธีกรรมคือการใช้สมุนไพรเมี่ยนซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สั่งสมจากการอยู่กับป่าและธรรมชาติมาหลายชั่วคนสมุนไพรไม่ได้รักษาเพียงอาการทางกายแต่ทำงานร่วมกันกับศรัทธาและพิธีกรรมที่ทำให้ร่างกายใจและจิตวิญญาณถูกเยียวยาไปพร้อมกันความรู้เรื่องพืชพันธุ์จึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบความเชื่อที่เชื่อมนุษย์เข้ากับธรรมชาติในมุมหนึ่งนี่คือการสะท้อนหลักพุทธเรื่องความพอประมาณและการพึ่งพาธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าสำหรับชาวเมียนการหายป่วยจึงไม่ใช่เพียงการหายเจ็บหากคือการกลับมาอยู่ในความสมดุลของชีวิตครอบครัวและบรรพชนอีกครั้งและผลลัพธ์ทางความเชื่อก็คือการหล่อหลอมมนุษย์ให้รู้จักความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างตนเองผู้อื่นและโลกที่มองไม่เห็นทุกชีวิตล้วนมีเรื่องราวสำคัญมากมายตั้งแต่เกิดจนวันสุดท้ายแล้วกลับมาพบกับผมในวิถีจากคันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven สวัสดีครับ

0: สงสัยพบกับซีรีส์เข้มข้นครบทุกอารมณ์นำคุณไปสู่ความจริงสุดซับซ้อนซ่อนเงื่อนในซีรีส์พายุร้ายม่านมรสุมจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 2:00 น.ทางช่อง9กด30เริ่ม8ตุลาคมนี้
1: หากพูดถึงประเทศจีนหลายคนคงนึกถึงมหาอำนาจทางเศรษฐกิจวันนี้เราไม่ได้พาคุณผู้ชมมาอ่านตำราเล่มหนาแต่จะพาไปสัมผัสพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
2: เฮ้ยนี่จีนเหรอ
1: โอ้เขามีโลกของเขา
3: ใช่เขามีโลกของเขาอยู่แล้วล่าสุดที่มินไปเซี่ยงไฮ้มินมีปัญหาเรื่องที่พักนิดเดียวค่ะตำรวจมาเลยภายใน10นาที
2: ฮะ
3: ที่จีนปลอดภัยมากสำหรับน
1: ัก
3: เดินทางว่ามันไม่มีที่ไหนในโลกที่มันเป็นแบบนี้เลยนะ
1: เรททอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11นาฬิกาทางช่อง9กด30
4: The Sinon TV สัปดาห์นี้พบกับคุณเฮงโคราชเซียนพระรุ่นใหม่ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องรางจากความชื่นชอบสู่ความตั้งใจที่จะก้าวขึ้นมาเป็นเซียนเครื่องรางโดยการเรียนรู้ทั้งเรื่องพุทธคุณพุทธศิลป์และจุดพิจารณาของเครื่องรางแต่ละประเภทเปิดรางชมเครื่องรางยอดนิยมที่ทุกวันนี้ไม่ได้มีแค่คนรุ่นเก่าแต่คนรุ่นใหม่ก็หันมาให้ความสนใจและสะสมกันมากขึ้นก่อนพาไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถ้ำพญานาคราชณวัดบัวขวัญพระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีดิเซียนออนทีวีพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
5: เขาก็จะนำไปดองจืด
6: ไปดอง
5: ใช่ครับ
6: แล้วส่งขายออกต่างประเทศ
5: ถูกครับ
7: ทุกชั่วโมงเลยเราต้องออกตรงตลาด
6: นั่นเพื่อความสดใหม่
7: ใช่ครับก็จะประมาณวันนึงก็อยู่ประมาณตันต้อง100โลถึงตัน5ตรงนี้ก็อยู่ประมาณ300
6: 300ไร่โอ้โห
8: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
9: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเหลงกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดทเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา4โมงเย็นทางช่อง9กด30จากวรรณกรรมเรื่องเยี่ยมสู่ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์จีนยอดนิยมเรื่องราวเข้มข้นเล่าถึงตำนานทหารเสือตระกูลซีแห่งราชวงศ์ถังจากรุ่นพ่อสู่ผ้าต่อรุ่นลูกซีติงซานแม่ทัพผู้กลายเป็นวีรบุรุษกับการต่อสู้ปกป้องบ้านเมืองอย่างห้าวหาญพบกับการประชันบทบาทกับทัพนักแสดงดังมากมายในซีรีส์ซีติงซานทายาทขุนศึกสถานแผ่นดินเสาร์และอาทิตย์เวลา5โมงเย็นทางช่อง9กด30

สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยเวลา 11:00 น.กับดิฉันเยาวลักษณ์โบราณมูลนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเป็นการประชุมติดตามสถานการณ์รายวันเป็นวันที่5และได้รับรายงานว่าหลายพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายแต่ยังต้องเฝ้าระวังมวลน้ำระลอกใหม่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักช่วง 4-10 ตุลาคมนี้และในฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกบางแห่งฝั่งตะวันตกจะครอบคลุมทุกพื้นที่โดยกรมอุตุนิยมวิทยาให้ข้อมูลทุกวันดังนั้นหากมีความเสี่ยงพื้นที่ไหนให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดตัดสินใจสั่งการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปพำนักศูนย์พักพิงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์พร้อมสั่งเตรียมพร้อมเผชิญเหตุจัดหาศูนย์พักพิงอาหารน้ำดื่มยาเวชภัณฑ์ให้พร้อมรวมทั้งติดตามเรื่องการฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลดบิลภูริพลบุญสอนนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมพิธีรับรางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือ MVP

ประจำการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ในพิธีปิดการแข่งขันช่วงเย็นวันนี้โดยสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ประกาศเลือกบิลภูริพลเป็นนักกีฬาชายทรงคุณค่าประจำการแข่งขันจากผลงานคว้า2เหรียญทองจากวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ได้ทั้ง2รายการและ1เหรียญเงินจากวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรทำให้บิลภูริพลกลายเป็นนักกีฬาคนแรกของไทยและอาเซียนที่ได้รับรางวัล MVP Asian Games นับตั้งแต่เริ่มมีการมอบรางวัลเมื่อปี1998และจะได้รับเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 830,000 บาทด้วยกรณีสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE แถลงเหตุระทึกขวัญบนเที่ยวบิน FZ1073 ของสายการบินฟลายดูไบโดยระบุว่านักบินผู้ช่วยพยายามก่อการร้ายบนเครื่องบินนั้นนายอันวากากาสที่ปรึกษาประธานาธิบดี UAE ระบุเพิ่มเติมว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณเตือนครั้งใหม่ที่ชี้ให้เห็นว่าการต่อสู้กลุ่มแนวคิดสุดโต่งในภูมิภาคยังไม่จบสิ้นภัยก่อการร้ายและวาทกรรมสร้างความเกลียดชังยังคงอยู่เน้นย้ำจุดยืนของ UAE ที่ไม่ผ่อนปลนต่อกลุ่มสุดโต่งและวาทกรรมปลุกปั่นและต้องเผชิญหน้าความเกลียดชังถอนรากถอนโคนต้นตอแนวคิดสุดโต่งคิมโยจองน้องสาวของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือแถลงยืนยันว่าเกาหลีเหนือทำการซ้อมยิงขีปนาวุธยุทธศาสตร์พิสัยกลางลงสู่ทะเลทางชายฝั่งตะวันออกโดยนายคิมจองอึนเดินทางไปคุมการซ้อมยิงขีปนาวุธด้วยตนเองและอ้างว่าขีปนาวุธรุ่นนี้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ช่วยให้เปลี่ยนวงโคจรในระดับเพดานบินต่ำและใช้วิธีร่อนแบบคลื่นจนระบบป้องกันของฝ่ายตรงข้ามอย่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นไม่สามารถติดตามได้ก่อนหน้านี้เกาหลีใต้เผยว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธนำวิถีพุ่งทะยานไปตกทะเลเป็นระยะทางกว่า700กิโลเมตรแต่ไม่มีรายงานผลกระทบรับชมข่าวจากสำนักข่าวไทยอีกครั้งในรายการคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์เวลาประมาณ12 นาฬิกานะคะสวัสดีค่ะ

0: ขาก็จะนำไปดองจืด
1: ไปดอง
0: ใช่ครับ
1: แล้วส่งขายออกต่างประเทศ
0: ถูกครับ
2: ทุกชั่วโมงเลยเราต้องออกตรงตลาด
1: นั่นเพื่อความสดใหม่
2: ใช่ครับก็จะประมาณวันนึงก็อยู่ประมาณตันต้อง100โลถึงตัน5ตรงนี้ก็อยู่ประมาณ300
1: 300ไร่โอ้โห
3: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 น.ทางช่อง9กด30

0: หากพูดถึงประเทศจีนหลายคนคงนึกถึงมหาอำนาจทางเศรษฐกิจนวัตกรรมสุดล้ำหรือตึกราฟ้าที่ทันสมัยแต่ในอีกมิติหนึ่งมหาอำนาจแห่งนี้ถูกวางรากฐานบนอารยธรรมยาวนานกว่า 5,000 ปีเป็นแผ่นดินที่ทุกตารางนิ้วมีประวัติศาสตร์และลมหายใจจากอดีตซ่อนอยู่ทุกตารางนิ้ววันนี้เราไม่ได้พาคุณผู้ชมมาอ่านตำราเล่มหนาแต่จะพาไปสัมผัสพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตผ่านสายตาของนักเดินทางสาวผู้มีประสบการณ์ย่ำเท้าบนพื้นแผ่นดินจีนมาแล้วทุกรูปแบบลุยจริงสัมผัสชีวิตจริงและเข้าถึงประวัติศาสตร์จีนจริงแล้ววันนี้ขอให้ทุกท่านพบกับน้องมิ้นไอโรมอโลน
1: เอ๊ะน้องหน้าเหี่ยว
2: สนับสนุนโดยนำยงเทอร์มินอลเซฟวิ่งเดอะเนชั่นคอนเนคติ้งเดอะเวิลด์
0: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงได้ยินชื่อมิ้นไอโรมอโลนมานานมากแล้วหนูก็โรมไปหลายที่ทั่วโลกเลยเนี่ยนะครับหนูไปโรมที่เมืองจีนครั้งแรกไปเมื่อไหร
1: ่ตอนนั้นเป็นทริปแรกที่ทำไอโรมอโลนเลยค่ะก็ย้อนกลับไปตอนอายุประมาณ24ประมาณ14ปีที่แล้ว
0: โอ้14ปีที่แล้วเลย
1: ก็เป็นทริปแรกก็คือไป

0: ทรานไซบีเรียเนาะช่วงนั้นหลังพี่เรแม็กใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ที่เขาไปทรานไซบีเรียมาหลังนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจให้ตอนนั้นนักทางหลายคนก็ตามเส้นนี้ไปเนาะมิงก็ไปที่นี่เหมือนกันแล้วก็ได้ไปที่ปักกิ่งค่ะเป็นครั้งแรกใช่
1: นี่เคยนับไหมว่าไปเมืองจีนนานทั้งหมดกี่ครั้งละ
0: ไม่เคยนับ
1: ไม่เคยนับเพราะมันนับไม่ทุ่นไหมคร
0: ับใช่ค่ะมิงไปปักกิ่งมาแล้วหลังจากนั้นมิงก็ไปมีช่วงหนึ่งมินฮิตปีนเขามากมินชอบปีนเขามันก็จะไปอยู่แถวเฉินตูเยอะ
1: okay.
0: พวกซีกูเนียนต้าเฟิร์นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปอยู่ตรงนั้นไปปีนเขาที่นั่นบ่อยหลายที่เหมือนกันนะนี่เพิ่งกลับมาจากจีนเหมือนกันไปอินเนอร์มองโกเลียมา
1: oh.
0: แล้วก่อนอันนั้นก็ไปซีอานไปอย่างเงี้ยค่ะใช
1: ่หลายที่มากๆ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: มินไปเมื่อประมาณถ้าบอกว่า10กว่าปีที่แล้วนู่นจากวันนี้เห็นความแตกต่างอะไรของจีนบ้างครับ
0: มินว่าในแง่ของนักท่องเที่ยวเลยนะคะมุมมองของนักท่องเที่ยวเลยคือตอนนี้ตอนแรกที่ไปอ่ะมินรู้สึกมันยากคือเราพูดภาษาจีนนิดหน่อย
1: อ่
0: านจีนไม่ได้เลยแล้วก็วิธีการเดินทางในเมืองมันทำให้เราค่อนข้างไม่แน่ใจว่าเราจะหลงไหมมันจะใช้ชีวิตยังไงค่ะตอนนั้นนะแต่พอตอนนี้ล่าสุดที่เพิ่งกลับไปอ่ะเหมือนจีนเขาพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างมากแล้วจริงๆมันก็เลยมีแอปต่างๆที่เข้ามาช่วยในการเดินทางเนาะไม่ว่าจะเป็นการแชทกับคนการเรียกรถการแปลการอะไรเงี้ยค่ะมินก็เลยมองว่าในแง่ของนักเดินทางนะมันง่ายขึ้นมากตอนนี้มินว่าเลยก็มีนักท่องเที่ยวเยอะมากขึ้นเหมือนกันห้องน้ำอะไรเงี้ยมินว่ามันก็ดีขึ้นมาก
1: ครับ
0: จากสมัยก่อนคนเขาจะกังวลเรื่องห้องน้ำกันใช่ไหมคะเวลาไปจีนเนี่ยมินว่ามันดีขึ้นเยอะมากๆแหละตอนนี้ใช่ใช่
1: มินไปมาหลายที่นะครับสิ่งที่มินประทับใจที่สุดเลยเกี่ยวข้องกับจีนในช่วงหลายครั้งที่ผ่านมาน่าจะมีอะไรบ้างเพราะจีนนี่มีหลายอย่างนะธรรมชาติก็เยอะ
0: ใช่
1: มรดกที่เป็นธรรมชาติก็มีไม่น้อยเรื่องวัฒนธรรมก็เยอะความหลากหลายทางชาติพันธุ์ก็เยอะเด่นๆที่มินชอบคืออะไรครับ
0: ตามอายุนะคะช่วงแรกๆมันจะชอบธรรมชาติ
1: ตามอายุ
0: ตามอายุ
1: โอเค
0: ตอนแรกๆมันจะชอบธรรมชาติมากเพราะว่ามินว่าจีนอะในบรรดาเอเชียเนาะธรรมชาติเขายิ่งใหญ่มากจริงๆภูเขาเขาสวยมากแล้วภูเขาเขาใหญ่แล้วก็สูงแบบเสียดฟ้ามันได้อารมณ์แบบโหนี่ฉันตัวเล็กนิดเดียวแล้วตอนที่มินไปซีอานอะตอนนั้นมินก็ไปปีนเขามาที่นั่นนะไปขึ้นมินจำชื่อภูเขาไม่ได้แต่ว่าเวลาเราเดินขึ้นไปรู้สึกว่าเราแบบโอ้โหค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆอะเพราะฉะนั้นในแง่ของนักแอดเวนเจอร์อะจีนก็มีให้ครบมินไปปีนน้ำตกน้ำแข็งก็ไปที่นั่นแล้วก็ไปขึ้นยอดซีกูเนียนต้าเฟิร์นก็ไปที่นั่นก็คือใส่แบบพาเนสขึ้นยอดปีนเขาตอนหน้าหนาวเงี้ยอันนี้คือยอมเลยยอมเขาเลยจริงๆแล้วก็ต่อมาพอเราอายุเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มเข้ามาที่พิพิธภัณฑ
1: ์โอเค
0: เราก็เริ่มสนใจประวัติศาสตร์มากขึ้นนะคะล่าสุดที่ได้ไปมาเรามีประทับใจคือสุสานจินซี
1: ครับ
0: เพราะจริงๆเราได้ยินเรื่องนี้มานานละได้ดูหนังแล้วพอเราได้ไปเห็นจริงๆเราก็โหมันกี่พันปีแล้วแล้วก็สมัยก่อนเขาทำได้แบบนี้เลยเหรอมิได้มองว่าโหคุณภาพเนาะคือคุณภาพของงานสมัยก่อนน่ะที่ชาวที่คนจีนเขาทำขึ้นมาได้เนี่ยมันยิ่งใหญ่มาก
1: อืม
0: ใช่ค่ะ
1: มิ้นศึกษาอักษรศาสตร์มาเนาะแล้วก็ติดตามมาเนี่ยมิ้นจะเป็นคนให้ค่ากับประวัติศาสตร์การที่คนเราเนี่ยเรียนรู้ประวัติศาสตร์ก่อนที่จะไปประเทศต่างๆมันช่วยทำให้สนุกขึ้นยังไง
0: มันทำให้สนุกขึ้นมากเลยคือจากสมัยตอนเด็กๆเวลามิ้นไปยุโรปอะค่ะมิ้นไปเรียนที่สเปนอยู่3ปีเนาะตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้สนใจประวัติศาสตร์มากเราเดินเข้าพิพิธภัณฑ์เราก็จะแค่แบบโอ้ภาพดอกไม้อ่ะดอกไม้สวยเน
1: า
0: ะ
1: โอเคนึกออกนึกออก
0: ใช่ป่ะมันก็จะจบ
1: ทุกคนก็เคยผ่านช่วงเวลาแบบนี้หมดนะ
0: บางคนก็ยังเป็นอยู่ในสามบางทีมันก็ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เออสวยดีอ่ะเออสีสวยอ่ะเออถ่ายอันนี้อะไรอ่ะแต่พอเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์ก่อนไปอ่ะของที่มันดูธรรมดาสำหรับคนที่ไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเลยอ่ะโหมันกลับมีคุณค่ามากเพราะเรารู้ว่าเราต้องมองเรามองอะไรอยู่สิ่งนี้มันคืออะไรที่มาที่ไปมันคืออะไร
1: ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้
0: มันเลยสำคัญมาก
1: ว่าคิดว่าจีนเองเขาบริหารจัดการประวัติศาสตร์ยังไงบ้างครับ
0: มินว่าที่จีนอ่ะเขาสามารถทำให้คนทั้งชาติสนใจได้อันนี้มินมองว่ามันพิเศษเนาะ
1: โอเค
0: เพราะว่าเวลามินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์นะคะคนชาติหลักก็คือจีนจะพอเขาคนเยอะด้วยแหละ
1: ถูกเออจริงๆนะถ้าไม่เคยเจอฝรั่งเลยนะ
0: ใช่
1: เจอฝรั่งน้อยมาก
0: เหมือนเข้าไปแล้วเราจะเห็นตั้งแต่เด็ก ไปจนถึงอากงอาม่าที่เขาเดินเข้ามาด้วยกันแล้วเขาก็เล่าเราจะเห็นคุณพ่อเนี่ยแปลเขียนไปที่นานกิงอะค่ะเขาก็จะเห็นคุณพ่อเนี่ยเล่าแล้วก็แปลให้ลูกๆฟังว่าอันนี้มันเกิดอะไรอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นซึ่งมินว่าหลายๆที่ไปอะมินไม่ค่อยเห็นแบบนี
1: ้อ
0: ย่างนี้ดีกว่ามินก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำยังไง
1: โอเค
0: เขาถึงทำได้แบบนี
1: ้
0: พี่วิทย์ว่าไงคะ
1: ความรู้สึกพี่ก็คือว่าเขาทำให้คนจีนมีความรู้สึกว่ารากเขาเป็นแบบนี้เขาจึงต้องเร่งพัฒนาเมื่อสักครู่มาบอกว่าที่นานกิงเนาะนานกิงเป็นพื้นที่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามารุกรานในช่วงประมาณสักปี1937เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะยังมองว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เข้มแข็งเราไม่สร้างอนาคตเราอาจจะเจอแบบนั้นอีกเดี๋ยววันหลังเคจะไปที่พิพิธภัณฑ์นานกิงบ้างในขณะเดียวกันมิ้นลงไปดูที
0: ่
1: โกดังซื่อหังนะครับซึ่งมหัศจรรย์มากแล้วก็เป็นโกดังที่ภายนอกเนี่ยเขาเลือกที่จะไม่บูรณะกำแพงใหม่ให้เห็นรอยกระสุนเหมือนเดิมคือผมคิดว่าคงไม่ได้ไปทวงแค้นใครนะครับแต่ว่าจะได้รู้ว่าถ้าเราอ่อนแอและสำคัญมากเราไม่สามารถขี่กันเพราะฉะนั้นจีนเลยให้ความสำคัญกับเรื่องคำว่าวันไชน่าจีนเดียวทั้งที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยครับ56ชาติพันธุ์อันนี้น่าสนใจมาที่พิพิธภัณฑ์กันบ้างน้องมินน่าจะไปพิพิธภัณฑ์มาทั่วโลกแล้วแหละนะครับพิพิธภัณฑ์ที่ชอบมีที่ไหนบ้างเพราะเดี๋ยวเราจะได้ลองเปรียบเทียบว่าจริตของพิพิธภัณฑ์ของต่างประเทศกับจีนเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วจีนเป็นยังไงมาพิพิธภัณฑ์ที่ชอบในโลกสัก 2-3 แห่งมีที่ไหนบ้างครับ
0: มินชอบเลอลูฟค
1: ่
0: ะ
1: ที่ฝรั่งเศสและปารีส
0: แล้วก็ที่อียิปต์ค่ะ
1: อียิปต
0: ์ที่รู้มินว่ามันเหมือนเป็นครั้งแรกสมัยตอนนั้นมินก็ไม่ได้สนใจเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องอะไรเท่าไหร่ก็คือเลยความสวยงามอ่ะแต่ขนาดแบบนั้นน่ะมันก็ทำให้มินอยู่ที่นั่นได้ตั้งแต่เปิดจนถึงปิด
1: โอ้โหอียิปต์น้องมินประทับใจอะไรบ้างครับ
0: โอ้ความโบราณเนี่ย
1: ความโบราณเพราะอียิปต์มี 5,000 ปีนะอีกนี่ 5,000
0: สภาพพิพิธภัณฑ์นี่งงมากอันนี้คือของเก่านะมันยังไม่เคยไปของใหม่นะคะของเก่านี่เข้าไปสภาพพิพิธภัณฑ์คือแบบเขาก็ตั้งๆไว้เนาะ
1: ทุกอันนี้คนไปจริงจะพูดอย่างนี
0: ้ไม่ได้มี
1: คือวางอยู่ในตู้วางเอาไว
0: ้ก็ตั้งๆรวมกันไว้อะนั่นเนี่ยดูไม่เหมือนไม่พิเศษอะไ
1: ร
0: แต่พอไปยืนดูแล้วรอบนั้นมินได้ไกด์ที่เป็นนักประวัติศาสตร์เขาก็เลยบรีฟไปหมดก่
1: อ
0: นแล้วพอเราได้เข้าไปดูเราก็โอ้โหว่ามีแต่คำว่าโอ้โหชอบหมดเลยคือไม่ใช่แค่เฉพาะ National Museum ของที่นู่นนะคือเวลาเราไปที่สุสานเนี่ย
1: มันอลังการมากอ
0: ลังการไปหมดแบบ
1: จนต้องถามว่าเขาสร้างได้ยังไง
0: ถึงทุกวันนี้เขาก็ยังไม่แน่ใจใช่ไหมคะตัวพีระมิดเนี่ยนะคะ
1: เราก็ยังไม่รู้ว่า
0: ก็ยังไม่รู้ว่า
1: เขาสร้างมาได้ยังไง
0: ใช่ใหญ่มากแล้วเราไปยืนมองแล้ว
1: เราดูในรูปคิดว่าเล็กนิดเดียว
0: เขาทำได้ยังไง
1: ปรากฏไม่ใช่อะไรยังทำใหญ่มากครับอีกส่วนที่คิดว่าน่าจะมีเสน่ห์มากเพราะว่ามินเป็นคนบอกว่าชอบท่องเที่ยวและสิ่งสำคัญมากคือมนุษย์มินเห็นมนุษย์จีนซึ่งมีความกระตือรือร้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในพิพิธภัณฑ์ก็ดีในแหล่งท่องเที่ยวมินมองเขายังไงครับ
0: เขาเป็นคนจีนแล้วมีความเป็นหนึ่งเดียวกันสูงเรารู้สึกแบบนี้ได้เลยอันดับสองคือวุ่นวายมากวุ่นวายอยากจะเอาไม้เลี้ยวไปตีบางที
1: อันนี้เป็นมุกตลกนะครับไม่ใช่เป็นแบบนั้นจริงนะฮะ
0: มีความจริงอยู่บ้าง
1: มีความจริงอยู่นะฮะ
2: นามยงกรุ๊ปคือกลุ่มธุรกิจขนส่งทางทะเลและโลจิสติกชั้นนำที่มีประสบการณ์มากกว่า4ทศวรรษครอบคลุมการขนส่งทางทะเลทางบกและทางอากาศด้วยระบบนามยงเทอร์มินอลมีระบบการจัดการสากลสำหรับความปลอดภัยสามารถรองรับ 1,500,000 คันต่อปีเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ของไทยนามยงกรุ๊ปมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างไม่หยุดนิ่งพร้อมตอบสนองความต้องการด้านโลจิสติกครบวงจร
0: ราคาโอเคเลยนะ 2,500 ไปค่ะ
1: เอ๊ะ
0: ต้องใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวในการเบียดขึ้นมานะคะ
1: มิ้นเห็นมนุษย์จีนซึ่งมีความกระตือรือร้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในพิพิธภัณฑ์ก็ดีในแหล่งท่องเที่ยวมิ้นมองเขายังไงครับ
0: มิ้นว่าน่ารักดีในแง่ของคือเวลาเดินทางมันก็จะมองว่าเอ้ยเราไปเพื่อไปสำรวจเนาะแล้วก็ไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะเอนจอยกับมันคือเรามองแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นจริงๆหนึ่งก็คือความเป็นคนจีนแล้วมีความเป็นหนึ่งเดียวกันสูงเรารู้สึกแบบนี้ได้เลยอันดับสองคือวุ่นวายมากวุ่นวายอยากจะเอาไม้เลี้ยวไปตีบางทีอยากจะ
1: เขาเป็นชาติที่แอคทีฟมาก
0: แล้วก็ตอนที่มินไปพิพิธภัณฑ์จินซีฮ่องเต้อะล่าสุดอะ ็คือเรารู้เลยว่าอ๋อคือบรรยากาศที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเราต้องแย่งชิงมาคือเราต้องราชวงศ์ชิงอย่างเดียวราชวงศ์หยวนเราจะไม่เห็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นมันคือจะเบียดกันเข้าไปอย่างเงี้ยแต่

0: เนี้ยพอเวลาไปที่อย่างเงี้ยมันก็จะศึกษาก่อนนะว่าทำไมคนถึงมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างเพราะว่ามันก็จะมันก็มาจากประวัติศาสตร
1: ์
0: สภาพสังคมแล้วก็วิธีการเรียนอีก
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าเอ้ยที่จีนเนี่ยด้วยความที่คนเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติที่อย่างในห้องเรียนเองก็ต้องเสียงดังเพื่อให้ครูมองเห็นเราต้องกล้าพูดกล้าแสดงออก
2: อ
0: ันนี้ที่มินอ่านมามินก็ไม่รู้ว่าจริงไหม
2: อันนี้มินได้แก่นสารนั่นแหละครับเพราะถามคุณจีนเขาจะบอกแบบนั้นเมื่อสักครู่ต้องอธิบายนิดเพราะที่น้องมินพูดบอกว่าราชวงศ์ชิงราชวงศ์หยวนอะพอดีเคยเจอคนจีนเขาก็ล้อเล่นนะคนจีนที่พูดภาษาไทยได้เขาบอกว่าคนไทยอ่ะเป็นลูกหลานราชวงศ์หยวนอะไรก็ได้ในขณะที่คนจีนด้วยความที่ประชากรเยอะจัดครับทุกคนจะต้องช่วงชิงให้ได้มาซึ่งโอกาสที่อาจจะน้อยมากเมื่อเฉลี่ยจำนวนประชากรเลยกลายเป็นลูกหลานราชวงศ์ชิงอันนี้เป็นมุกตลกนะครับไม่ใช่เป็นแบบนั้นจริงนะฮะ
0: มีความจริงอยู่บ้าง
2: มีความจริงอยู่นะ
0: มีความจริงอยู่บ้างแต่เป็นว่าความน่ารักของเขาคือถึงเขาจะชิงอะไรกันเยอะแยะแล้วเขาก็เบียดเบิดแต่มันไม่ได้มาจากเพราะเขาไม่โอเคคือมองอย่างนี้เลยนะเพราะว่าเวลาเขาชิงเข้ามาบางคนมองว่าเวลาไปเที่ยวจีนโอ้โหมันแบบยังเบียดทำไมไม่มีมารยาทอะไรเงี้ยมินก็มองว่าเอ้ยไม่เวลาบอกเขาว่าเอ้ยไปต่อแถวนะเขาใช้คำว่าไผ่ตุ้ยป่ะคะ
2: ไผ่ตุ้ย
0: ไผ่ตุ้ยใจเจอหลี
2: ่
0: เขาก็
2: เดินไป
0: เขาเดินไปอะไรเงี้ยไม่มีการทำร้ายร่างกายกันหรืออะไรอย่างเงี้ย
2: ไม่โกรธไม่รู้สึก
0: ใช่ไม่โกรธก็คือแค่บอกแล้วเขาก็
2: เดินไป
0: เขาก็เดินไปอะไรเงี้ยมินก็เลยว่าเวลาไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องคนมากมายที่เขามองกัน
2: ครับแล้วเวลาไปเมืองจีนหลายคนจะบอกโดนชนนะฮะก็ถามเขาก็บอกอ๋อไม่ใช่เลยหรอกครับพวกเราเดินช้าคือเขาเป็นชาติที่แอคทีฟมากครับ
0: ใช
2: ่แบบไฮพาวเวอร์ตลอดเวลาแต่ว่าที่ชอบนะครับเรื่องชิงนะอันหนึ่งที่คนไทยน่าจะสนใจไว้คือว่าอะไรก็ตามที่เป็นความรู้เขาถือว่าความรู้เนี่ยฟรีเขาจะแอคทีฟกว่าความรู้นั้นมากนะครับเพราะก็ถือว่าความรู้แค่เล็กน้อยก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนทุกคนได้อันนี้เป็นทัศนคติที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นเขาเห็นคณิตศาสตร์แคลคูลัสตรีโกณประวัติศาสตร์ไทยทุกเรียนทุกอย่างครับซึ่งอาจจะแตกต่างจากคนไทยนี่เพราะคนไทยว่าไม่เห็นต้องเรียนเลยจะรู้ไปทำไมนี่อันนี้แตกต่างอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าร ู้
0: ยากมากอะไรนะรู้มากยากดานใช่ไหมที่คนไทยพูด
2: อันนี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากไหนๆมิ้นเป็นคนที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ไปเมืองจีนหลายครั้งในแง่ของพิพิธภัณฑ์เองชอบที่ไหนบ้างครับ
0: มิ้นชอบจินซีค
2: ่
0: ะ
2: อ่าโอเค
0: ชอบจินซี
2: ทีซีอาร์เนาะ
0: ใช่ทีซีอาร
2: ์ทำไมถึงได้ชอบสุสานจินซี
0: เพราะประวัติศาสตร์มันยาวนานมากเลยค่ะแล้วสิ่งที่เขายังเก็บไว้อยู่อ่ะมันยังสมบูรณ์มากเลยอ่ะอันนี้สำหรับมินนะมินไปยืนดูหน้านักรบหุ่นรูปปั้นหนึ่งที่ยังสมบูรณ์มากๆแล้วเขาออกมาโชว์จะมี2ชิ้นนะ
2: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วมินก็ไปยืนมองหน้าเขาอย่างเงี้ยแล้วแบบโหสมัยก่อนเขาทำได้ยังไงแล้วเขาเก็บรักษาแบบนี้ได้ยังไง
2: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่มินชอบมินชอบความที่มันยาวนานมาก
2: โอเค
0: ใช่ค่ะ
2: มินว่าเวลาที่เขาแสดงแบบเนี้ยเขาต้องการจะส่งสารอะไรไปถึงผู้ฟังไปถึงผู้ชมบ้างเพราะวันนึงมีคนอัดกันไปแบบบางวันนะฮะคนไปเนี่ยเยอะกว่าจำนวนทหารนะครับอัดแน่นกันมากครับ
0: ใช่ค่ะเราต้องราชวงศ์ชิงเข้าไปเท่านั้น
2: ต้องราชวงศ์ชิงครับพวกเราราชวงศ์หยวนเราจะไม่ได้ดูเลยนะฮะ
0: สำหรับมินนะมินมองว่ามันมีความเป็นออริจินอลอยู่
2: อ๋อใช่ฉันน่าจะเป็นอย่าง
0: นั้นสำหรับมินนะ
2: ครับ
0: แล้วก็ส่วนที่เป็นจัดแสดงใหญ่อะค่ะก็จะมีที่เขาวางเรียงกันตามที่ขุดเจอจริงๆแล้วก็ความพิเศษก็คือว่าเขาไม่ได้สร้างขึ้นใหม
2: ่
0: เลย
2: ครับ
0: ก็คือเก็บอย่างนี้เลยแล้วก็ถ้าอันไหนที่ยังพบชิ้นส่วนเขาก็เอาขึ้นมาแปะแต่ถ้าไม่มีก็คือไม่ทำอะไรเพิ่มคนเนี่ยมินชอบคือการบูรณะของเขาอะมินว่ามัน
2: เขาละเมียดละไมมาก
0: สำคัญกับการตรงต่อประวัติศาสตร์มาก
2: ครับ
0: จะเหมือนไม่ใช่สักแต่ธรร
2: ม
0: ใช่ไหม
2: มินมองว่าการที่เขาโชว์ประวัติศาสตร์เขาต้องการส่งค่านิยมอะไรให้กับผู้ชมบ้าง
0: ว่าจริงเคยยิ่งใหญ่มากมาก่อนละและกำลังจะยิ่งใหญ่มากกว่าเดิม
2: เออใช่อีก2ที่ถ้าไม่ใช่ที่สุสานที่จินซีฮ่องเต้ที่ซีอาร์แล้วเนี่ยอีกสัก2ที่ที่มินชอบคือที่ไหนบ้างครับ
0: มินชอบธรรมชาติมากกว่า
2: อ๋อชอบธรรม
0: ชาติมองว่าธรรมชาติเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์นะ
2: ก็เป็นมรดกโลกได้เหมือนกันนะ
0: ก็เป็นมรดกโลกเนี่ยมินก็ชอบ
2: ที่ไหนบ้างครับ
0: ใช่มินชอบที่ซีกุนเหียงต้าเฟิงค่ะ
2: อยู่ที่ไหนเอ่ย
0: อยู่ที่เฉิดตูค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อเฉิงตูมณฑลเสฉวนเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ใช่ใช่ก็ไปแล้วมินว่าโอ้ธรรมชาติมันยิ่งใหญ่เนาะอย่างที่บอกแล้วเราก็ไปปีนเขาในช่วงหน้าหนาวด้วยแล้วก็อาหารตอนนั้นที่กินกันก็จะเป็นหมู3ชั้นผัดล้วนๆเล

0: ล้วนเลย
1: โอเค
0: ก็เป็นหมูสามชั้นผัดล้วนๆแล้วโอ้โหเขากินกันอย่างนี้เหรอเพื่อให้ความอบอุ่นแล้วก็ได้ไปนอนในเหมือนหมู่บ้านเล็กๆเพื่อจะเดินทางขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราได้เห็นชีวิตชนบทของที่นู่นซึ่งถ้าอยู่ในเมืองใหญ่มันก็จะไม่เห็นอย่างข้างนอกเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าโอ้โหมันลำบากเหมือนกันไม่มีฮีเตอร์เลยอ่ะหน้าต่างไม่ได้มีซึ่งมินไม่ได้ไปหานะสมัยตอนนั้นมินก็ไม่ได้ไปหาว่าทำไมวิธีการก่อสร้างของบ้านที่มันอยู่ห่างไกลมันไม่ได้มีเทคโนโลยีหรือเขาเรียกว่าอะไรอะความรู้ในสมัยก่อนในการทำให้มันอุ่นกว่านี้เนี่ยค่ะเขาก็อยู่กันหนาวๆแบบนั้นนะ
1: อ
0: ันนั้นมินก็ได้ไปแล้วก็ที่ชอบก็คือตอนกลับมาได้มานั่งกินหม้อไฟฉงชิ่ง
1: โอเคเผ็ดน่าดูเลยนะ
0: เผ็ดก็เลยได้รู้ว่าอ๋อมันเกิดมาจากคนเรือสมัยก่อนที่เขาไม่ได้มีเงินเยอะมากแต่เขาต้องลากเรือไปตามแม่น้ำอย่างเงี้ย
1: โอเค
0: เขาก็เลยต้องเงินก็ไม่ค่อยมีเป็นกรรมกรเนาะก็เลยต้องไปเอาเนี่ยพวกเครื่องในจากตลาดอะไรก็ได้ที่เหลือเป็นเครื่องในของสัตว์เนี่ยมารวมไปในนั้นแล้วก็ปรุงให้มันเผ็ดเพื่อให้มันกบกลิ่นเหม็นของเครื่องใน
1: เอาเหรอเพิ่งรู้นะนี่
0: อันนี้คือที่มินอ่านมานะตอนนั้นนะคะเราก็เลยโอ้มันมีเรื่องราวแล้ว
1: แต่มันเผ็ดจนสะเทือนสมองเลยนะครับ
0: เผ็ดนรกเลยค่ะมันอยู่ใน
1: ที่สุดแล้ว
0: เหมือนกระโดดลงไปในนรก
1: คนเรียกกันซ้อมตกนรกเลยโหดไปนิดนึงครับจนตอนหลังต้องบอกเขานะครับบอกผู้ชื่อล่าไม่กินเผ็ดเพราะไม่ไหวแล้วครับมาสองที่แล้วอีกที่หนึ่งชอบที่ไหนครับ
0: จริงๆมินชอบเซี่ยงไฮ
1: ้โอเค
0: เราก็เลยได้บอกเฮ้ยนี่จีนเหร
1: อ
0: เราคิดอย่างเงี้ยจีนจริงจริงเหรอเพราะจีนที่เรารู้จักคือปักกิ่งใช่ไหมในไก
1: ด์
0: นานกิงเฉินตูฉงชิ่งอะไรอย่างมันก็จะจีนแต่ที่นี่มันก็มีรวมประวัติศาสตร์ของที่ชาติตะวันตกที่เข้ามาใช่ไหมคะแบบ French เขาใช้คำว่าอะไรนะคะ French
1: concessions
0: เออ French concessions
1: อะไรอย่างง
0: ี้ในแง่ของคนไปจีนแรกๆมันว่าเซี่ยงไฮ้ก็เป็นประตูที่ดีในขณะที่ฝั่งจีนเขาจะมีโลกของเขาโลก WeChat ต้องเข้าไปหาเขาแล้วล่าสุดที่มันไปเซี่ยงไฮ้มันมีปัญหาเรื่องที่พักนิดเดียวค่ะตำรวจมาเลยภายใน10นาทีที่จีนปลอดภัยมากสำหรับนักเดินทางเพราะมันไม่มีที่ไหนในโลกที่มันเป็นแบบนี้เลยนะ
1: ประสิทธิภาพได้ที่สุดแล้ว
0: ใช่
2: เดินทางจากกรุงเทพสู่เกาะสมุยพร้อมรถยนต์ของคุณเปลี่ยนเวลาบนรถให้กลายเป็นเวลาพักผ่อนเติมเต็มการเดินทางด้วยร้านอาหารคาเฟ่และพื้นที่พักผ่อนบนเรือประสบการณ์เดินทางจากกรุงเทพสู่เกาะสมุยสะดวกสบายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุ้มค่าจากกรุงเทพสู่เกาะสมุย The Sea Horse Ferry ไม่ใช่แค่การเดินทางแต่คือประสบการณ
1: ์ไหนๆมิ้นมาแล้วเนี่ยเดินทางไปทั่วโลกเลยถ้าเปรียบเทียบนะครับการท่องเที่ยวในจีนกับการท่องเที่ยวในโลกอื่นๆเช่นโลกตะวันตกแตกต่างกันยังไงบ้างวิธีการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
0: มินว่าที่จีนเนี่ยถ้าเที่ยวกับที่อื่นก่อนแล้วกันเนาะอย่างในโลกตะวันตกเนี่ย เหมือนเวลาเราเข้าไปนะคะอันนี้คิดที่เป็นความรู้สึกอย่างแรกเลยคือที่โลกตะวันตกที่อื่นมันจะเชื่อมกันหมดเน
1: า
0: ะมันมีโลกของ Google อยู
1: ่
0: มันจะมีโลกของ Google โลกของ Map อะไรอย่างต่างๆเหล่านี้อยู่เนาะสำหรับมินเนี่ยมันเข้าง่ายกว่าในขณะที่ฝั่งจีนเขาจะมีโลกของเขาโลก WeChat
1: เขามีโลกของเขา
0: ใช่เขามีโลกของเขาอยู่ต้องเข้าไปหาเขา
1: อ
0: ันนี้เป็นว่าเป็นสิ่งที่แตกต่างที่สุดค่ะในแง่ของการท่องเที่ยวเป็นว่าที่จีนปลอดภัยมากสำหรับนักเดินทางปลอดภัยจริงๆแล้วรู้สึกจริงๆว่ามันปลอดภัยมาก
1: ๆครับ
0: จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเดินทางที่เป็นผู้หญิงคนเดียวอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะอย่างยุโรปเนี่ยบางทีมันจะเอ้ามันก็มีโซนที่เราเดินได้
1: บ้าง
0: ไม่ได้บ้าง
1: เหมือนควรจะกลับกันเนาะกลายเป็นเมืองใหญ่ในยุโรปเช่นปารีสลอนดอนเราต้องวิตกกังวลแต่ที่จีนกลับไม่ใช่
0: ที่จีนสบายมากกล้องเยอะมากเลย
1: ใช่
0: กล้องเต็มไปหมดแล้วล่าสุดที่มันไปเซี่ยงไฮ้ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักนิดเดียวค่ะตำรวจมาเลยภายใน10นาที
1: ฮะ
0: แล้วเขาก็พามันไปส่งโรงแรมใหม่มินแบบ
1: ฮะจริงเหรออ
0: ะไรมินจะหาที่พักไม่เจอแล้วก็มีคนจีนเข้ามาช่วยบอกว่าถ้าหาที่พักไม่เจอหรอเนี่ยหาไม่เจอมีไม่รู้ว่าที่พักอยู่ไหนเขาก็เลยโทรหาตำรวจท่องเที่ยวทันทีแล้วตำรวจท่องเที่ยวก็มาภายใน10นาทีจริงๆว่ามันไม่มีที่ไหนในโลกที่มันเป็นแบบนี้เลยนะ
1: ประสิทธิภาพได้ที่สุดละ
0: ใช่หลายคนอาจจะมองว่าถูกควบคุมบางคนอาจจะมองว่าถูกควบคุมแต่ก็ มีคนจำนวนมากที่มองว่านี่คือความปลอดภัย
1: ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เป็นสิ่งที่ทั่วโลกคนทำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าองค์ประกอบส่วนหนึ่งของการตัดสินใจจะไปหรือไม่ไปประเทศใดประเทศหนึ่งคือเรื่องของความปลอดภัยถ้าเกิดปลอดภัยอย่างน้อยก็ลดความกังวลไปได้ซึ่งตลกมากนะครับจริงๆมันควรจะกลายว่ายุโรปเจริญสุดแต่กลายเป็นว่าสลับการกลายเป็นตอนนี้เนี่ยจีนมีความปลอดภัยสูงมากทุกคนไปได้อย่างสบายใจน้องมิ้นอยู่สเปนเป็นแบบนั้นไหม
0: ขอโดนลวงกระเป๋าตลอดเลยค่ะบัตรหายไปแล้วปกติ
1: เขาถือว่าเป็นเรื่องของแต่ละคน
0: ใช่แล้วก็ต้องดูแลตัวเองไงเขาจะไม่ได้มีการคือถึงขนาดว่าเราอะไปแจ้งตำรวจว่าเราโดนขโมยถ้ามันน้อยกว่าพันยูโรเนี่ยเขาก็ไม่ทำอะไรนะ
1: เขาก็นิ่งเฉยอันนี้ท่านี้ปกติแล้วนะ
0: ก็
1: ปัญหาคุณอะ
0: แล้วยังไงอะแล้วยังไงอย่างเงี้ยมันเลยทำให้โจรอ่ะเยอะโจรเยอะมากคือมิ้นอยู่สเปนอะเวลาเดินโอ้โห
1: มาดริดก็เป็นเลยครับตอนแรกคิดว่าเป็นเฉพาะบางเมือง
0: บาร์เซโลนานี่หนักมากใช
1: ่ไหม
0: เพราะมิ้นอยู่ที่สเปนเนี่ยก็จะมีคนนักท่องเที่ยวจากบาร์เซโลนาที่โดนขโมยของเนี่ยต้องมาอยู่ที่มาดริดสักพักหนึ่งเพราะว่าต้องมาติดต่อสถานทูตไทยแล้วก็จะรู้แล้วว่าอ๋อมาอีกแล้วนักท่องเที่ยวไทยมาอีกแล
1: ้
0: ว
1: แต่กลายเป็นที่จีนกลับไม่ใช่
0: ที่จีนไม่ใช่ที่จีนเขาบอกวางไปเลยวางของไปสิมันไม่หายหรอกคือมิ้นเวลาคนถามว่ามิ้นเวลามิ้นเดินทางคนเดียวอ่ะมันอันตรายไม่ใช่หรอเวลาเราไปที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยมันก็จะบอกว่าอ๋อใช้ชีวิตเหมือนตอนอยู่ไทยอ่ะเราก็จะปลอดภัยเพราะว่าเหมือนที่ไทยมันไม่ได้ปลอดภัยแบบนั้นมันก็เลยมองว่าถ้าทำให้ประเทศปลอดภัยได้แบบที่จีนมันคงจะดีมากๆเลยแหละ
1: ความปลอดภัยสำคัญมากนะคร
0: ับ ความปลอดภัยสำคัญมากแล้วก็แบบอีกสองเรื่องพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมคะมีว่าพิพิธภัณฑ์ในไทยไม่รู้จะพูดยังไง
1: แล้วตอนนี้นี่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ค่อย
0: ดีขึ้นแล้วล่ะดีขึ้นแล้วล่ะดีขึ้นแล้วล่ะก็ค่อยดีขึ้นอย่างตรงเส้นราชดำเนินเนี้ยค่ะใช่ไหมเขาก็มีพิพิธภัณฑ์รัตนโกสินทร์ใช่ไหมคะมีมิวเซียมสยามที่มิ้นก็ไปเดินอยู
1: ่
0: บ่อยๆอะไรอย่างงี้นะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าของเที่ยวมาจะยังไม่ครบซึ่งมิ้นก็ไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนเหมือนกันนะพวกของเก่าๆเหล่านี้ค่ะ
1: ครับจริงๆหลังสุดเคยไปพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
0: เป็นยังไง
1: ดีขึ้นอย่างอัศจรรย์ใจต้องชื่นชมเลยครับแล้วก็พันธารักษ์ในที่เจอแต่ละคนเนี่ยคือเขาสลับกันมาน
0: ะ
1: ดีทุกคนเรียกว่ารู้เรื่องละแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่อันนี้ข้อแนะนำเพิ่มเติมเล็กน้อยครับคือการอธิบายเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศเพราะน้องมินเชื่อไหมครับว่าของดีในประเทศไทยนะครับบางอย่างพอไม่ได้รับการอธิบายมันดูไม่สนุกบอกเผื่อไว้เพราะว่าเมืองไทยมีของดีเยอะมากเนาะ
0: ใช่
1: ของดีเยอะมาก
0: อาจจะเป็นเรื่องวิธีการเล่าเรื่องที่อาจจะยังต้องไปได้อีกไกล
1: น้องมิ้นดูวิธีการบริหารจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นการจองตั๋วก็ดีการเข้าคิวก็ดีของจีนมาแล้วเนี่ยคิดว่าอะไรที่เราควรจะนำมาปรับใช้กับบ้านเราบ้างครับ
0: มีว่าอย่างของจีนที่ดีมากคือเรื่องการจองตั๋วแล้วก็ควบคุมจำนวนคนเพราะว่าเขาก็จะมีจำนวนตั๋วในแต่ละวันทั้งนี้แหละแล้วถ้ามาเยอะกว่านี้ก็ไม่ได้แหละแล้วนักท่องเที่ยวอ่ะก็จะจองออนไลน์ก็ได้หรือว่าจะไปหน้างานก็ได้เหมือนกันก็ไปยืนงงๆแล้วเขาก็ให้เข้
1: า
0: ได้สองแบบแล้วมีว่าอย่างหนึ่งคือเรื่องการจัดการข้างในอ่ะเขาคงความเป็นออริจินอลดีมินชอบ คือที่ที่ไปอย่างของจีนซีเนี่ยมันว่าค่อนข้างทำได้อย่างดีมากเลยหรือว่าถ้าจะเป็นแนวที่ต้องสร้างขึ้นใหม
1: ่
0: ก็ยังทำได้ดีมาก
1: โอ้โหใช่เขาสร้างใหม่เยอะเนาะ
0: ใช่แต่ว่าก็ทำตามหลักที่ถูกต้องตามประวัติศาสตร์ได้อย่างดี
1: โอเค
0: มินว่าเขาศึกษามาก่อนที่เขาจะทำมินว่ามันเป็นเสน่ห์ของพิพิธภัณฑ์ใช่แล้วก็มีพวกสแกนอ่านเนื้อหาอะไรเงี้ยค่ะก็ทำได้ดีมากเหมือนกันใช่
1: ท้ายที่สุดนี้ดังที่เราได้เห็นนะครับว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถที่จะนำมาเป็นประโยชน์ได้ในชีวิตนี้ดังภาษิตจีนที่เขาบอกนะครับว่าเฉียนซื่อปูว่างโฮซื่อซื่อซื่อหรือถ้าเกิดว่าเราไม่ลืมประวัติศาสตร์สิ่งที่เกิดมาในอดีตเราก็สามารถที่จะนำสิ่งเหล่านั้นมาเป็นครูได้ในผลหลังครับวันนี้ขอบคุณน้องมินมากนะครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสนุกมาก

0: การเดินทางหมื่นลี้เริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมองจีนหลากมุมรายการที่จะช่วยให้คุณผู้ชมรู้จักและเข้าใจจีนมากขึ้นจากหลากมุมหลายมิติกับดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุลันค่ะพบรายการนี้ได้เป็นประจำนะคะซึ่งเราจัดมาเป็นซีซั่นที่3แล้วค่ะพบกับรายการมองจีนหลากมุมได้ทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลา 11:30 นถึง 12:00 นนะคะทางช่อง MCODSD กดเลข30ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อฮิวแมนอยด์หรือหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์กำลังมีบทบาทในชีวิตประจำวันชาวโลกมากขึ้นจีนก็กำลังขยับก้าวไปอีกขั้นนะคะด้วยการออกกฎเกณฑ์ใหม่ที่จะเป็นมาตรฐานระดับชาติสำหรับหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์โดยเฉพาะการตั้งเป้าใช้ในปี2572กฎเกณฑ์ใหม่นี้จะยกระดับทัพหุ่นยนต์ของจีนให้มีความแข็งแกร่งบนเวทีโลกได้อย่างไรวันนี้รายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ชิตเหล่าวัฒนาผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าวธนบุรีมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: มาพบกันอีกสัปดาห์นะคะอาจารย
1: ์ยินดียินดีมาก
0: สัปดาห์นี้เราจะคุยกันเรื่องหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์หรือว่าหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์อาจารย์คะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแม้กระทั่งสหรัฐก็คงไม่อยากจะคิดด้วยซ้ำนะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ของจีนเนี่ยไปบุกตลาดทั่วโลกไม่เฉพาะแต่ตลาดสหรัฐนะคะ
1: คอ
0: ะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์หรือว่าหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ของจีนเนี่ยโด่งดังแล้วก็ตีตลาดโลกได้ถึงขนาดนี
1: ้หุ่นยนต์ที่ตีตลาดโลกอาจจะไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ดีที่สุดนะครับสิ่งที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมฮิวแมนนอยด์ก็คืออีโคซิสเต็มนะฮะ เราเองก็ต้องมุ่งเรื่องอีโคซิสเต็มนี้ให้ดีแม้ว่าเรายังผลิตฮิวแมนนอยด์ไม่ได
0: ้
1: นะครับแต่ผมอยากจะเปรียบอย่างนี้นะครับว่ารถยนต์ทั้งคันกำไร 5% แต่คนผลิตพาร์ทเนี่ยกำไร 30-40% ได้แต่เรื่องฮิวแมนนอยด์มันมีอะไรมากกว่านั้นเพราะว่าถ้าฮิวแมนนอยด์ใช้งานฮิวแมนนอยด์เนี่ยซื้อมาปั๊บอย่างเงี้ยก็เดินต่อแต๊ะไปมาน
0: ะ
1: ครับถ้าจะให้เขาทำงานได้เราต้องมีแพลตฟอร์มให้เขานะครับเดี๋ยวทางเทคนิคเนี่ยคงจะมีโอกาสอธิบายให้ฟังว่าคำว่าแพลตฟอร์มของผมเนี่ยหมายความว่าไงนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้แพลตฟอร์มเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความสามารถของคนไทยด้วยนะเรามีหลายๆอย่างที่คนไทยเก่งไม่ว่าเรื่องการดูแลใจคนเรื่องนวดแผนโบราณเรื่องการทำอาหารเรื่องการต้อนรับอะไรแล้วแต่เนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะนำความสามารถหรือทรานส์ฟอร์มความสามารถพวกนี้เนี่ยเข้าสู่ฮิวแมนนอยด์ได
0: ้
1: นะครับเราก็จะมีฮิวแมนนอยด์ที่สามารถทำงานเหมือนกับคนไทยนะครับแต่ตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยเราอาจจะยังผลิตได้ไม่หมดนะครับพูดถึงอุตสาหกรรมฮิวแมนนอยด์เนี่ยมันก็มีทั่วโลกตอนนี้นะครับประเทศไทยก็เริ่มแล้วนะครับทาง BOI เนี่ยให้ BOI มา5เจ้า6เจ้าในการทำคอมโพเนนต
0: ์
1: ผลิตอยู่ที่ EC นะครับแล้วหลังจากที่ผมไปบรรยายที่เซินเจิ้นเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยก็มีผู้ผลิตฮิวแมนนอยด์เนี่ยตามเข้ามาลงทุนอีก3รายนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดตั้งต้นที่ดีแต่มันแค่จุดตั้งต้นนะครับเราเองเนี่ยมี data center เยอะใช่ไหมฮะแน่นอนตอนนี้ก็ data center เนี่ยกินน้ำกินไฟเยอะนะครับก็น่าเป็นห่วงแต่แล้วก็ตามเนี่ยเราก็คงจะต้องหันมุมให้ถูกว่าใน data center ที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่จากกระซิบบอกว่าการทำงานของฮิวแมนนอยด์เนี่ยมันก็ผูกกับ data center ด้วยน
0: ะ
1: เพราะว่ามันเป็นการใช้ข้อมูลนะดังนั้นถ้าเราจะหันคมนะให้ถูกต้องกับการที่เรามี data center เนี่ยแล้วเขาใช้ไฟเรามากใช้น้ำเรามากเนี่ยแขนงหนึ่งหรือสาขาอุตสาหกรรมหนึ่งหรือการบริการอันหนึ่งคือการเอาฐานข้อมูลนั้นเนี่ยมาใช้งานทางด้านฮิวแมนนอยด์ให้ดีนะครับ
0: ค่ะอาจารย์คะเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีการประชุม AI โลกนะคะซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศจีนแล้วก็เป็นวาระแรกด้วยที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยกล่าวถึงการใช้ AI ให้ชาญฉลาดแล้วก็ควรที่จะมีมาตรการใดๆก็ตามที่จะควบคุมแล้วก็ใช้ AI เพื่อไม่ให้เกิดโทษในภายหลังอาจารย์มองวิสัยทัศน์นี้อย่างไรคะ
1: สำคัญนะครับผมโดยสมัยทำงาน EC เนี่ยเราจะเห็นลักษณะนี้เนี่ยของจีนมาตลอดนะ EV เนี่ยเขาก็ปล่อยให้ทับพัฒนาเต็มที่เลยนะจะคอนเวิร์ตมอเตอร์ไซค์ให้มันเป็นมอเตอร์ไซค์ EV อะไรพร้ำเต็มที่เลยท้องถนนมีเยอะแยะพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอจุดไฟติดปั๊บเขาจะมาดูเรื่องมาตรการพวกนี้เช่นเดียวกันรถไฟฟ้าความเร็วสูงเหมือนกันนะตอนผลิตตอนต้นก็ไม่มีมาตรฐานไม่มีมาตรการอะไรพอเขาผลิตได้ปั๊บเขามีมาตรการเลยซึ่งอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาใหญ่น
0: ะ
1: แต่ไอ้ตรงนี้เนี่ยที่บอกว่าต้องมีมาตรฐานเนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าตอนนี้สเกลเขาได้แล้วสเกลเขาได้แล้วนะครับแล้ว ท่านสีเนี่ยก็ไปประกาศมาแล้วว่าหุ่นยนต์บริษัทที่มีร้อยอยู่200บริษัทเนี่ยตอนนี้เยอะเราสนับสนุนแล้วเอาจะเอาเฉพาะเนี่ยที่

0: อิฐสามารถสร้างฮิวแมนอยด์ที่ใช้งานได้จริง
1: ระดับท็อปครีม
0: ท็อปครีมเนี่ยไม่ใช่มาเต้นแรงเต้นการนี่ไม่เอาละนะเอาต้องเอาสร้างหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์มาใช้งานได้จริงอันนี้เขามีกำลังแล้วที่ผมเรียนนะฮะสเกลของเขาเนี่ยมันไม่ใช่สเกลทางด้านแมนูแฟคเจอริงอย่างเดียวมันเป็นสเกลทางด้าน Data มันเป็นสเกลทางด้าน AI เพราะนั้นพอขนาดของการผลิตขนาดของ Data พอขนาดของ AI พอปั๊บเขาประกาศมาตรฐานเลย
1: แล้วก็ตั้งเป้าด้วยว่าจะต้องเอามาตรฐานนี้เนี่ยมาใช้ให้ได้ภายในปี2562ไวด้วยนะคะอาจารย์พอจะเดาทางออกไหมคะว่ามาตรฐานที่เขาคาดว่าจะกำหนดเป็นมาตรฐานระดับชาติเนี่ยคืออะไรบ้าง
0: น่าจะมีอยู่4เรื่องเท่าที่ผมเซิร์ชแล้วก็คุยกับเพื่อนคนจีนนะครับเพื่อนคนจีนเนี่ยคือเพื่อนที่ไปเรียนอเมริกาด้วยกันนะครับอันแรกก็คงเรื่องเซฟตี้แน่นอนน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ตั้งแต่เรื่องหุ่นยนต์แขนกลแล้วมันต้องมีเซฟตี้แต่เซฟตี้อันนี้ก็คือว่าเนื่องจากมันไม่เหมือนแขนกลโรงงานแล้วต่อไปเนี่ยเธออาจจะมีผู้ช่วยทำรายการเธอเป็นฮิวแมนนอยด์ก็ได้นะที่ผมเรียนอย่างนี้ก็เพราะว่าฮิวแมนนอยด์กำลังจะมาแทรกซึมในชีวิตประจำวันดังนั้นเนี่ยเขาจะมาเดินอยู่บนท้องถนนอยู่ในบ้านเราอยู่ในห้างช้อปปิ้งมอลล์ดังนั้นเซฟตี้เนี่ยคงจะมีมากกว่าที่เราเห็นในอุตสาหกรรมเยอะ
1: นี่เป็นข้อที่หนึ่ง
0: ใช่อันที่สองก็คือเรื่อง cyber security แม้ผลิตมาจากโรงงานซะอย่างดีเลยวันดีคือดีปั๊บโดนเจาะเข้าไปปั๊บเนี่ยเอ้ยมันเคยรับใช้อยู่ตอนนี้มันมาทุบหัวเธอละ อันนี้ต้องระวังนะครับต้องระวังว่าถ้าเราไม่ดูเรื่อง cyber security ดีๆเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับว่า AI เนี่ยมันช่วยทำ automated decision มันช่วยตัดสินใจแทนมนุษย์ตอนนี้เนี่ยความร้ำทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยมันเริ่มต่อระหว่างไอ้ prescriptive model ในการ automated decision เนี่ยไปถึงเรื่อง physical AI ดังนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดมันเพี้ยนขึ้นมาปั๊บเนี่ยแล้วมันคิดเองเนี่ยนะไอ้ระบบไอ้ humanoid เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะโดนแฮกไม่ใช่โดนแฮกโดยฮิวแมนอย่างเดียวน
1: ะ
0: มันจะโดนแฮกโดยฮิวแมนนอยด์โดย AI ด้วย
1: ค
0: ือ AI แฮก AI นะฮะอันนี้น่ากลัวมากเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้อันที่3ก็คงจะเรื่องของ privacy เธอคงไม่อยากจะเอาฮิวแมนนอยด์มาเป็นคนใช้บ้านที่บ้านเนี่ยแล้วเขามีกล้องมีอะไรเนี่ยแล้วก็ทำอะไรนะ
1: ข้อมูลไลฟ
0: ์ลวกไปไลฟ์สตรีมเลยบอกว่าตอนนี้คุณทำอะไรอยู่บ้านที่บ้านอะไรนี่นะบ้านนี่ทำกับข้าวอะไรไม่เอาเนาะอันนี้มันเป็น privacy เพราะนั้นcyber security กับ privacy เนี่ยมันสำคัญด้วยกันแต่ถึงแม้มี cyber security แล้วเนี่ยในแง่ของ privacy เนี่ยต้องมีกฎเกณฑ์ออกมาชัดเจนว่าเอ๊ะอะไรถึงจะเผยแพร่ข้อมูลได้เขาจะเป็นฮิวแมนนอยด์ที่ชาญฉลาดยังไงเขายังต้องอยู่ภายใต้นัดของเจ้าของนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเอติกเนี่ยซึ่งอันนี้ทั่วโลกนะครับเพื่อนที่อเมริกาเพื่อนที่ยุโรปเพื่อนที่จีนเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยคุยกันวันก่อนผมก็คุยกับรุ่นน้องที่ MIT ที่ AI Lab นะครับว่าเอ้ยเราจะดูเรื่อง AI ethic ยังไงนะครับ ethic ในที่นี้จะแปลว่าเป็นวินัยหรือเปล่า ethic หรือว่าสามัญสำนึกเนี่ยเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็ถามนะเราก็ใช้ AI หลายแพลตฟอร์มมากนะไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วถามว่ายูมี ethic ป่ะก็บอกว่าเขาก็ทำตามที่คุยกับเราเขาเก็บข้อมูลเราเขาก็คงอยากจะพูดอะไรไม่ให้มาฝืนในวิธีการของเราเขาเอ้ยนี่ถ้าไม่เรียกเอติกไว้ก็เรียกนั่นนะแต่ AI จริงๆแล้วยังไม่มีเอติกนะเพราะนั้นถึงจุดหนึ่งปั๊บเนี่ยตอนนี้ AI มันสร้าง AI นะมันก็คงจะมีคำเฉพาะทางเราในผมพูดเรื่องเอติกก็อาจจะบอกว่าเขามี artificial ethic ก็ได้เขามี AE นะฮะงั้นคำถามคือว่าแล้วมาตรฐานตรงนี้อยู่ไหน
1: นั่น
0: นะสิในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าผู้นำโลกอย่างอเมริกาอย่างจีนนะอย่างยุโรปอย่างญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะต้องท็อปดาวน์ตรงนี้ในอุตสาหกรรมนี้ว่าเอธิกเนี่ยอาจจะต้องบาวเด็ดจะต้องบังคับไว้นะว่า1 2 3 4 5อยู่ต้องมีให้ได้ไม่งั้นไม่เซอร์ติฟายหรือแม้กระทั่งที่ผมเรียนว่า AI ตอนนี้มัน AI มันสร้าง AI AI อาจจะแฮกเข้าสู่ AI ก็ได้นะนะว่าได้ไซเบอร์ซีเคียวริตี้อย่าไปคิดว่าจะเป็นมนุษย์มือบอลไปแฮกนะตอนนี้มันอาจจะเป็น AI แฮกก็ได้
1: แฮกกันเอง
0: แฮกกันเอง
1: ฟังแล้วสยองมากค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ว่าทั้ง4เรื่องเนี่ยผมคิดว่าเป็นพีละนะ
1: เรื่องแรกก็คือ
0: safety
1: ความปลอดภัยเรื่องที่2คือ cyber security นะเรื่องที่3 privacy เรื่องที่4ก็คือ AI ethic นะฮะ
0: จะแปลว่าอะไรดีมีไหนหรือแปลว่าสามัญสำนึก
1: ของ AI จะมีขึ้นได้อย่างไรนะคะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ทำให้อดนึกถึงคำพูดของบิดาผู้ให้กำเนิด AI ไม่ได้เจฟฟรีย์ฮินตันซึ่งเขาเคยเตือนให้โลกเนี่ยระวังการใช้งาน AI ดูเหมือนว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเป็นคนที่2ต่อจากเจฟฟรีย์ฮินตันหรือเปล่าคะอาจารย์คะที่พูดถึงเรื่องการระวังอันตรายจากการใช้ AI
0: ครับคือผมคิดว่ามีท่านระดับใหญ่อย่างท่านสีพูดเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะครับแต่ผมคิดหลายคนเนี่ยแม้กระทั่งผู้พัฒนา AI ขึ้นมาก็ตามเนี่ย

0: เริ่มเตือนแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มจะล้ำเส้นละ
1: ค่ะ
0: มันเริ่มจะล้ำเส้นไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าโค้ดในการควบคุมคืออะไรเพราะในท้ายสุดแล้วในขนาดเทคโนโลยีพื้นเนี่ยมันก็ยังแปลงออกมาได้แต่ตอนนี้ AI เนี่ยมันเริ่มที่จะไปนำหน้าคนละนะครับตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่นโยบายของประเทศไทยประเทศหนึ่งนะผมคิดว่าโลกเนี่ยเราอาจจะต้องมานั่งคุยกันแล้วว
1: ่
0: าเราจะสแตมป์ตรงนี้ยังไงเพราะว่าถ้าเราไม่สแตมป์เนี่ยอันตรายมาก
1: ดังนั้นแล้วการที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงออกมาประกาศว่าจะต้องมีมาตรฐานและมาตรการระดับชาติในการใช้ AI และหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เนี่ยน่าจะสร้างแรงกระเพื่อมได้ในระดับโลกใช่ไหมคะอาจารย์
0: แน่นอนครับ
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการผลิตหุ่นยนต์
0: ใช่เขาเป็นรายใหญ่ไงเขาเป็นรายใหญ่ผมไม่ได้บอกว่าจีนผลิตฮิวแมนนอยด์เก่งที่สุดน
1: ะ
0: แต่ผมว่าเขาเป็นรายใหญ
1: ่
0: คืออุตสาหกรรมที่เป็นรายใหญ่เนี่ยเขารู้ถึงอีโคซิสเต็มเขามีแพลตฟอร์มนะครับหุ่นยนต์สายพันธุ์อเมริกาอาจจะทำงานเก่งกว่าก็ได
1: ้
0: แต่ในแง่ของการกระจายตัวเนี่ยหรือก็ขยายตัวเนี่ยคงยังเป็นรองจีนอยู่พอสมควร
1: อาจารย์พูดถึงคำว่าอีโคซิสเต็มของการใช้หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ในช่วงต้นรายการอาจารย์ช่วยอธิบายได้ไหมคะว่าอีโคซิสเต็มของการใช้หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์คืออะไรบ้าง
0: โอเคหุ่นยนต์เนี่ยมันก็เหมือนของเด็กเล่นเนา
1: ะ
0: นะมันก็มีเดี๋ยวนี้เขาสามารถควบคุมได้ดีกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนตอนที่ผมเรียนหนังสืออยู่เนี่ย20-30ปีก่อนเนี่ยโอ้โหว่ากว่าจะโค้ดให้หุ่นยนต์เดินได้เนี่ยใช้เวลาหลายวันเน
1: า
0: ะแต่ตอนนี้ครึ่งวันเนี่ยเขาสามารถถ่ายวิดีโอแล้วก็ไปสอนถึงแม้โลเลเวลเนี่ยก็ยังต้องใช้สมการไดนามิกอยู
1: ่
0: แต่การใช้ที่เขาเรียก VLM VLA นะ Visual Language Model Visual Language Action เนี่ยก็สามารถที่จะก้าวข้ามฟิลเตอร์เอาสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องไปได้เยอะสามารถทำอะไรยากๆได้อย่างเช่นว่าเตะมวยไทยต่อยเตะต่อยมวยไทยหรือนวดแผนโบราณแต่คราวนี้เนี่ยเวลาบอกว่าจะใช้หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เนี่ยมันต้องมีแพลตฟอร์มนะในการโคเนตหุ่นยนต์แต่ละตัวแล้วจะให้เขาทำอะไรนะฮะ
1: คือ
0: ในโดยตัวมันเองเนี่ยมันก็ถ้าเราไม่ทำอะไรตรงแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็ได้แค่เดินเล่นนะครับมันก็เป็นของเล่นราคาแพงดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าฟันธงไปเลยนะครับว่าถ้าเมืองไทยเนี่ยจะต่อเนี่ยเราต้องต่อเรื่องแพลตฟอร์มนะหุ่นยนต์เนี่ยมันจะเป็นคอมมอดิตี้เร็วมากนะครับอยากเราทำได้ดีแต่ถ้าทำไม่ได้ไม่ต้องตกใจเพราะว่าแพลตฟอร์มมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเอเจนติก AI มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องความรู้สกิลที่ไม่สามารถที่เขียนเป็นตัวหนังสือได้หรือเรียกว่า tacit knowledge เนี่ยเยอะเลยเพราะนั้นถ้าเราสามารถสร้างแพลตฟอร์มที่ไปประสานกับเอเจนติก AI กับข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเราก็จะมีฮิวแมนนอยด์ไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนเนี่ยทำงานในสิ่งที่เราต้องการได้ดังนั้นเนี่ยตัวที่มีมูลค่าเนี่ยคือแพลตฟอร์
1: ม
0: นี่ก็อาเซียนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นฐานเก่าของการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ใช่ไหมสมัยก่อนเราเป็น Detroit of Asia ที่ทำ Internal Combustion Engine พอ EV มาเนี่ยไอตัว ICE เราเนี่ยฐานเราเริ่มแผ่วๆลงแต่งั้นก็ตามเรามีบริษัททำชิ้นส่วนเยอะๆเลยเพราะนั้นเราก็สามารถสร้างไอชิ้นส่วนนี้ได้นะโดยจะเป็นเทคโนโลยีจากจีนจากอเมริกาก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราจะต้องทำตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราประกาศตัวไปเลยเราเป็นเกตเวย์ทูอาเซียนก็ได
1: ้
0: นะเพราะว่าเรามีอุตสาหกรรมเยอะสภาอุตสาหกรรมหอการค้าเนี่ยจะมีตัวอย่างแคนดิเดตในการใช้ฮิวแมนนอยด์เยอะมากนะครับเสร็จแล้วถ้าเราสามารถ implement ได้แค่เฉพาะประเทศไทยเนี่ยดีมานด์ก็เยอะแล้วน
1: ะ
0: เรามี data center เยอะเราสามารถบอกว่าเราจะเป็น AI hub ของ Southeast Asia ได้อีกอันนึงที่เราควรทำก็คือเราควรจะต้องเป็น hub ของการใช้ฮิวแมนนอยด์โดยเริ่มจากอุตสาหกรรมในประเทศเนี่ยนะครับแล้วเราบอกว่ารับประกาศเลยนะครับว่าถึงแม้เราไม่ได้เป็นต้นทางเทคโนโลยีเนี่ยเราสามารถเป็นเกตเวย์สู่อาเซียนได้สิงคโปร์สู้ไม่ได้ไม่มีทาง
1: ว่าแต่มันหลายสเต็ปไหมคะกว่าที่ไทยเราจะประกาศไปถึงตรงนั้นได้และไทยเราต้องพยายามอะไรอย่างไรบ้าง
0: คือผมคิดว่าเป้าเนี่ยภายใน5ปีนี้ต้องไปให้ถึงนะแล้วก็ผมว่าภาคเอกชนขยับแล้วนะแล้วก็ผมก็ดีใจมากที่ประชุมเนี่ยผมเป็นส่วนหนึ่งของกกร.เนี่ยอนุกรรมการเนี่ยประชุมกับภาครัฐเนี่ยผมคิดว่าเขาขยับเต็มที่น
1: ะ
0: แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าเราต้องรู้ว่าเทคโนโลยีไม่ใช่ของเราเราต้องรู้ว่าความสำคัญมันอยู่ที่ไหนนะความสำคัญมันอยู่ที่ Data การพัฒนาแพลตฟอร์มตรงนี้เนี่ยทั้งรัฐทั้งเอกชนต้องช่วยกันว่าเฮ้ยนี่เป็นแอสเซทของคนไทยประเทศไทยน
1: ะ
0: เพราะนั้นถึงแม้จะมีบริษัทจีนเนี่ยติดต่อมาจากเซินเจิ้นเนี่ยกสมาคมเนี่ยจะเอา800บริษัทมาลงทุนแล้วบอกว่าเนี่ยอยากจะทำไอ้ตัวที่ผมเรียนคุณเมื่อกี้เนี่ย VLM VLA เนี่ยเป็นสถาบันโดยที่เอางบมาลงทุนเลยผมบอกว่าไม่กล้าผมยังไม่กล้าจะชักศึกเข้าบ้านเพราะผมกลัวว่า data พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวกลายเป็นของจีนไปนะผมคิดว่าเดี๋ยวเอกชนไทยรัฐไทยเนี่ยอาจจะต้องมานั่งคิดกันว่าสถาบันพวกนี้เนี่ยที่ว่าเราจะ transform หรือเราจะแปลไอ้ความเก่งของคนไทยสกิลเนี่ยมาอยู่เป็นข้อ

0: ข้อมูลในการที่ใช้เทรนฟิสิคอล AI ไม่ว่าจะเป็นฮิวแมนนอยด์เครื่องมือแพทย์แล้วก็ตามเนี่ยเอ้ยมันต้องเป็นของลูกหลานเราน
1: ะและที่สำคัญอาจารย์ค่ะกฎหมายบ้านเราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ AI อะไรต่างๆนานาที่อาจารย์บอกว่าสามารถทำงานออโตเมตได
0: ้
1: บ้านเราไปถึงตรงไหนมีหรือยังคะอาจารย
0: ์ยังไม่มีแต่แนวโน้มที่ดีเมื่อ2วันก่อนประชุม National AI Committee เนี่ยทางภาครัฐเนี่ยเริ่มคิดแล้วว่าจะต้องมีกฎเกณฑ์กฎหมายอย่างไรเพื่อบาลานซ์สมดุลระหว่างสนับสนุนให้เอกชนไทยเนี่ยทำเรื่อง AI ฮิวแมนนอยด์ให้ดีขณะเดียวกันเนี่ยต้องพยายามปิดช่องโหว่มิให้มันล้ำไปเรื่องของ security
1: ทีเนี้ยอนาคตของไทยนะในยุคที่โลกกำลังไปในเวเนี้ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
0: ครับ
2: เดอะซีนอนทีวีสัปดาห์นี้พบกับคุณเฮงโคราชเซียนพระรุ่นใหม่ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องรางจากความชื่นชอบสู่ความตั้งใจที่จะก้าวขึ้นมาเป็นเซียนเครื่องรางโดยการเรียนรู้ทั้งเรื่องพุทธคุณพุทธศิลป์และจุดพิจารณาของเครื่องรางแต่ละประเภทเปิดรางชมเครื่องรางยอดนิยมที่ทุกวันนี้ไม่ได้มีแค่คนรุ่นเก่าแต่คนรุ่นใหม่ก็หันมาให้ความสนใจและสะสมกันมากขึ้นก่อนพาไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถ้ำพญานาคราชณวัดบัวขวัญพระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีเดอะซีนอนทีวีพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
3: Perspective สัปดาห์นี้พบกับศิลปินนักออกแบบผลงานสไตล์ป๊อปอาร์ตที่ใครๆก็ต้องคุ้นตา
4: พี่โรเลนี่ทำงานศิลปะหลากหลายแขนงมากต่อให้ไม่มีคำว่าโรเลผมก็รู้ว่าเนี่ยโรเล
5: อาจจะดูเหมือนเวอร์นะแต่ไม่มีความรู้สึกที่ไม่อยากวาดเลยบางครั้งไอเดียมันยังแบบไม่รวมเรื่องราวอ่ะแต่เรามีกระดาษและมีปากกาแล้วมันจะค่อยๆนำพาไป
3: ชีวิตที่มีศิลปะเป็นแรงผลักดันของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30
1: ขอเชิญคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการมองจีนหลักมุมช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมยังคงอยู่กับดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุดันและรองศาสตราจารย์ดร.ชิตเหล่าวัฒนาค่ะอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันอย่างออกรถออกชาติมากเลยเกี่ยวกับเรื่อง AI หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เมื่อกลับมามองที่ประเทศไทยค่ะอาจารย์คะไทยเราเนี่ยจะร่วมมือกับจีนอย่างไรในฐานะที่จีนเนี่ยกลายเป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์ภาคอุตสาหกรรมได้มากเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็ตีตลาดโลกแล้ว
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โอเคก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเราเองเนี่ยแข่งเทคโนโลยีเขาไม่ได
1: ้
0: นะเราต้องเอาความคมไอ้จุดที่เราแข็งขึ้นมาแข่งจุดที่เราแข็งเมื่อกี้บอกแล้วว่าเราเคยเป็นฐานผลิตของรถยนต์ ICE เรามีบริษัทที่เป็นเทียร์2เทียร์3อยู่ประมาณ1,000กว่าบริษัทที่จะทำชิ้นส่วนได้แต่ตรงนั้นก็ยังทำเงินไม่เท่าไหร
1: ่
0: ตัวที่ทำเงินได้จริงคือความสกิลของคนไทยนะเราต้องเร่งส่งเสริมให้บริษัทไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่มีอยู่แล้วหรือสตาร์ทอัพเนี่ยมาทำเรื่องแพลตฟอร์มให้ดีเพราะว่าแพลตฟอร์มนี้ต่างหากที่ make money แล้วก็เมื่อสมมติเราทำการค้ากับจีนแน่นอนเราใช้เทคโนโลยีจีนฐานการผลิตไทยนะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเมื่อเราผลิตไปจนไปถึงเรื่อง AI แพลตฟอร์มเนี่ยนะเป็นของคนไทยเราจะเปิดตลาดเนี่ยในประเทศแล้วก็เปิดสู่อาเซียนก่อนนะครับคู่แข่งขันเราที่ผมดูแล้วในเซสน่าจะเป็นแค่เวียดนามนะ
1: น่ากลัวไหมคะ
0: น่ากลัวเพราะว่าการเมืองเขานิ่งแล้วก็รัฐบาลเนี่ยเขาบุกพอสมควรนะครับเมื่อ2-3เดือนที่แล้วท่านประธานาธิบดีของเวียดนามมาเขายังกระเตงเอาบริษัทAI มาที่เมืองไทยเป็น10บริษัทเลยนะเขานี่เยอะมากนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่ายังอย่างบริษัทใหญ่ๆอเมริกามาพูดที่เราแป๊บเดียวก็ไปลงทุนที่เวียดนามนะครับแต่อย่ายอมแพ้นะครับเพราะว่าโดยฐานของอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคธุรกิจไทยเนี่ยเรามีผู้หลักผู้ใหญ่และนักธุรกิจที่เก่งจำนวนมากนะครับแล้วอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าตอนนี้ในรัฐบาลร่วมมือกับภาคธุรกิจทำเป็นกกล.กรรมการกกล.ร่วมกับรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าตัวเลขที่ผมบอก5ปีเนี่ยไม่ใช่ฝันไปนะครับเพราะผมดูว่าทิศทางของเทคโนโลยีมันเร็วมากเพราะภายใน5ปีถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยลำบากสิงคโปร์ไม่ต้องไปห่วงเขาสิงคโปร์มันเขาเล็กนะอย่างเก่งเขาก็มันจะมาเสริมตรงการค้าน
1: ะ
0: แต่ฐานของจริงเนี่ยไม่ใช่ฮิวแมนนอยด์ฐานของเราต่างหากแล้วย้ำนะครับว่าที่ผมบอกประเทศไทยเนี่ยต้องเป็นฐานฮิวแมนนอยด์เนี่ยอาจจะไม่ใช่เทคโนโลยีอย่างเดียวนะแต่เป็นการใช้งานฮิวแมนนอยด์เราจะต้องเป็นฮิวแมนนอยด์หับของอาเซียนให้ได้ เป็นตัวอย่างของการใช้หิมะหน่อย
1: ค่ะก็ยังพอมีความหวังนะคะอาจารย์ค
0: ะ
1: อยากให้อาจารย์ช่วยให้กำลังใจรัฐบาลไม่ว่าจะชุดนี้หรือชุดไหนก็ตามรวมทั้งคนไทยเยาวชนนักศึกษาจุดแข็งของไทยเราที่จะไปยืนอยู่ในแถวหน้าของอาเซียนในเรื่องฮิวแมนนอยที่เราจะกระเตงไปกับจีนได้เนี่ยคืออะไรคะ
0: โอเคคือต้องย้ำนะครับว่าเราเองเนี่ยเป็นชนชาติที่ไม่ค่อยทะเลาะเบาะแว้งกับใครนะครับหลายๆประเทศที่โดยเฉพาะตะวันออกกลางเนี่ยอยู่ดีก็จะมาเมืองไทยไม่ใช่บอกว่าเราเก่งนะเขาบอกว่าวัฒนธรรมเราเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเราไม่ค่อยมีเรื่องอะไรกับใครหรอกแล้วบางครั้งเราก็โดนเอาเปรียบด้วยนะโดนเอาเปรียบทั้งพังเราค่อยออกมาโบยนะเพราะนั้นเราเองเนี่ยค่อนข้างที่สงบนะตลาดการเงินจากตะวันออกกลางมีแนวคิดว่าจะย้ายตลาดการเงินมาประเทศไทยแต่ถามว่าเราเก่งเรื่องไอทีการเงินเก่งเรื่องการเงินป่ะเราสู้สิงคโปร์ไม่ได้แต่เขาไปเขาจะมานี่นะฮะไอ้อะไรเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่จุดแข็งที่ชัดเจนแล้วมันออกแบบไม่ได
1: ้
0: มันเป็นเรื่องที่บรรพบุรุษของเราให้มานะครับว่าถ้าเราใช้ตรงนี้ถูกต้องหันมุมให้ถูกเนี่ยเราไม่เป็นศัตรูใครไม่แข่งใครเราต้องการสร้างแวลูและที่ผมเรียนนะครับว่าตอนนี้เราอาจจะเป็นฮับทางด้าน data center เราเป็นฮับทางด้าน AI การใช้งานนะเราเป็นฮับทางด้านการใช้ฮิวแมนนอยด์ไอ้3ฮับนี้จะทำให้เกิดอะไรขึ้นก็จะกลายเป็นฮับทางด้านการใช้พลังงานสะอาดเพราะว่าพวกนี้ต้องการพลังงานสะอาดนะพอเป็นพลังงานสะอาดปั๊บอีกหนึ่งที่คุณพูดก็คือว่ากำลังคนนะตอนนี้กำลังคนเนี่ยคงไม่ได้เกิดจากมหาวิทยาลัยอย่างเดียวนะครับอย่างกรณีของเดี๋ยวบ่ายเนี้ยผมก็จะประชุมกับจาเสียที่ผมเริ่มไว้ตั้งแต่สมัย E4 จาเสียเนี่ยก็รวบรวมผู้ผลิตแขนกลของญี่ปุ่นเนี่ยหลายๆบริษัทชั้นนำเนี่ยมาร่วมกับทาง TGI มาร่วมกับสมาคมทาราในการเทรนคนในอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยทางทาราทางโลจิสติกสมาคม TIA โลจิสติกเนี่ยก็ขยายงานไปตั้งกลุ่มฮิวแมนนอยด์อาเซียนแหละ ซึ่งไอ้ฮิวแมนนอยด์อาเซียนอันนี้เนี่ยก็จะรองรับในสิ่งที่ผมเรียนให้ทราบในรายการนี้ว่าถ้ามันเกิดเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาแล้วเราสามารถเป็นประเทศที่เปิดการใช้งานฮิวแมนนอยด์สู่อาเซียนได้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องของสมาคมเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวหลักนะครับการเรียนเนี่ยคงไม่ใช่อยู่ที่วิทยาลัยมหาลัยอย่างเดียวเพราะว่าตอนนี้เนื่องจากเทคโนโลยีมันเร็วมากหลักสูตรพอคิดปั๊บมันล้าสมัยเลย
1: ที่ประเทศจีนเรียนกันตั้งแต่เด็กอ่ะ
0: เพราะนั้นผมว่าตอนนี้เราต้องกลับสมการคิดไงว่าทำยังไงถึงว่าเด็กปีหนึ่งพอเรียนปั๊บเนี่ยสามารถรู้เทคโนโลยีปัจจุบันได้งั้นเราเลยขาดไอความเกี่ยวข้องความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไม่ได้และตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายๆอย่างที่เราดึงภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นขอการค้าสภาอุตสาหกรรมแล้วก็สมาคมธนาคารเนี่ยตอนนี้เข้าร่วมมือกันอย่างแข็งขันเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะจัมป์สตาร์ตอนนี้ผมเป็นกรรมการทุนมนุษย์ด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะประชุมจันทร์หน้าเนี่ย
1: ก็
0: คือทำยังไงเราถึงจะให้คนที่เราเกิดน้อยเนี่ยนะสามารถมีทำงานแล้วหรือมีความสามารถเนี่ยมากกว่าเป็นรุ่นพวกเราเนี่ยเป็นร้อยเท่าได้เพราะคนมันเกิดน้อยมากอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องช่วยกันคิด
1: วันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะอาจารย์คะที่กรุณามาจุดประกายความคิดนะคะไม่เพียงแต่จะให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องฮิวแมนนอยด์หุ่นยนต์คล้ายมนุษย์นะคะยังให้ไอเดียนะคะแล้วก็นำเสนอแนวคิดที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นจุดแข็งของประเทศไทย
0: ดีครับ
1: ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าไทยเราจะยืนอยู่ในระดับแถวหน้าแล้วก็เป็นศูนย์กลางเป็นฮับของอาเซียนได้นะคะในแง่ของฮิวแมนนอยด์และเทคโนโลยี AI ค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: รองศาสตราจารย์ดร.ชิตเหล่าวัฒนาผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะขอบพระคุณนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ

0: ขาก็จะนำไปดองจืด
1: ไปดอง
0: ใช่ครับ
1: แล้วส่งขายออกต่างประเทศ
0: ถูกครับ
2: ทุกชั่วโมงเลยเราต้องออกตรงตลาด
1: นั่นเพื่อความสดใหม่
2: ใช่ครับก็จะประมาณวันนึงก็อยู่ประมาณตันต้อง100โลถึงตัน5ตรงนี้ก็อยู่ประมาณ300
1: 300ไร่โอ้โห
3: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
4: พบกับบทสรุปของโลกแห่งวงการมายาที่สร้างรอยร้าวให้3เพื่อนรักจนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ต้องพังทลายสุดท้ายแล้วชะตากรรมของแต่ละคนจะไปจบลงที่ตรงไหนสมรภูมิรบที่เต็มไปด้วยไฟแค้นแก่งแย่งชิงดีจะมีใครที่ต้องเจ็บปวดห้ามพลาดตอนสุดท้ายของสงครามมายาซีรีส์ฟอร์มยักษ์เนื้อหาสุดเข้มข้นนี้ได้ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้เวลา5ทุ่มทางช่อง9กด30

ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการมองจีนหลากมุมรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักและเข้าใจจีนมากขึ้นจากหลากมุมหลายมิติค่ะคุณผู้ชมคะคอลัมน์ซีโร่ไทยเส้นทางสายไหมสายใยไทยจีนวันนี้เราจะไปดูกันนะคะว่าโครง

0: ทั้งการปรับปรุงหลังคาท่อประปาระบบไฟฟ้าและระบบระบายน้ำเสียที่เคยเป็นปัญหาค้างคามายาวนานจางชาวแฟลตคนนี้เล่าว่าชีวิตมีความสุขขึ้นมากเพราะห้องเธออยู่ชั้นที่6แต่ก่อนนี้เวลาขึ้นไปถึงห้องแล้วไม่อยากลงมาอีกเพราะเหนื่อยตอนนี้แฟลตติดตั้งลิฟต์เสร็จแล้วชีวิตสะดวกขึ้นทุกคนต่างพอใจมากค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงมากแถมรัฐบาลยังมีเงินอุดหนุนให้อีกทุกวันนี้เธอลงมาออกกำลังกายบ่อยขึ้นทำให้อารมณ์ดีขึ้นไปด้วยหมู่บ้านเจิ้นหนิงชุยเฟิงในเขตซิงหนิงมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างนอกจากงานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟฟ้าและถนนแล้วยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาหวงเซาเฟินผู้พักอาศัยในชุมชนที่มีเกือบ 1,600 ครัวเรือนบอกว่าเมื่อก่อนต้องไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะสื่อสารที่อยู่ไกลบ้านแต่ตอนนี้เดินออกจากบ้านมาก็ออกกำลังกายและเล่นกีฬาได้เลยทั้งช่วงเช้าช่วงเย็นด้านเหลียงคังเจ้าหน้าที่สำนักงานที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองนครนานหนิงเผยว่าตอนนี้ทางการกำลังทยอยปรับโฉมชุมชนเก่าให้เป็นบ้านพักน่าอยู่และเอื้อต่อการประกอบอาชีพตอนนี้นานหนิงได้ปรับปรุงท่อประปาไปแล้ว380กิโลเมตรส่วนท่อระบายน้ำก็ปรับปรุงใหม่ระยะทาง494กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีโครงการเพิ่มพื้นที่จอดรถ 3,368 แห่งแท่นชาร์จไฟฟ้า 2,361 เครื่องและระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะมากกว่า 2,000 ชุดนับเป็นความสำเร็จของการบริหารจัดการในระดับชุมชนใช้นวัตกรรมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนและสอดคล้องกับจิตสำนึกของชุมชนอย่างแท้จริง
1: หมดเวลาของรายการมองจีนหลากมุมแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการนี้ได้ทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลา 11:30 นาทีนะคะสำหรับวันนี้วัชรินทร์เศรษฐกุดันและทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ

0: ข้อมูลตรงนี้บอกว่านี่คือตราประจำจังหวัดนนทบุรีเอ๊ะแล้วหม้อน้ำมาเกี่ยวกับเมืองนนยังไงกันนะ
1: ชาวมอญที่อพยพมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ได้นำภูมิปัญญาการปั้นเครื่องปั้นดินเผาติดตัวมาด้วย
2: เตาหลังเตาใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ค่ะเราก็จะจุดไฟด้วยไม้เป็นเชื้อเพลิงเผากัน3วัน3คืนเลย
2: 3วัน3คืน
4: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
5: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่ารถไฟแล่นนอกรางถ้าหากว่าล้อรถยนต์ไม่สามัคคีถ้าหากว่าแขนยืดหดได้ถ้าหากว่าร่างกายเป็นหินมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If TPIC วันเสาร์นี้เวลา 11:00 นทางช่อง9กด30
6: เหตุการณ์ที่พี่เจอในข่าวหนังสือพิมพ์เรื่องทุกอย่างมันเคยเกิดขึ้นจริงแล้วพี่ได้เจอกับพ่อบุญธรรมของพี่แล้วนะเมื่อ40ปีก่อนหลังจากที่พี่ได้เจอกับพ่อบุญธรรมของพี่พี่มีชีวิตอยู่ต่อมาจนถึงปีพ.ศ.2552อายุของพี่ก็คือ72ปีพี่เป็นลุงคิงแล้วนะ
4: กัลปพฤกษ์และหมู่กุงฮวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางช่อง9กด30
7: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 นทางช่อง9กด30

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับวันนี้วันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569เที่ยงวันนี้ติดตามข่าวกับเรา2คนนะครับผมภัทรดนัยเทศสุวรรณครับ
1: ดิฉันวรรณสาสมัครสรุตค่ะแล้ววันนี้ล่ามภาษามืออาจารย์ไพวันแสงสุนทรค่ะทักทายคุณผู้ชมอีกหนึ่งช่องทางสามารถรับชมผู้ขนานกันได้เช่นเคยค่ะผ่านทาง Facebook Live สำนักข่าวไทยคุณผู้ชมคะวันนี้จับตาฝนรอบใหม่นะคะตามประกาศของกรมอุตุนะคะที่ออกมาช่วงเช้าฉบับที่6นะคะเรื่องอากาศแปรปรวนค่ะเริ่มส่งผลกระทบวันนี้4ตุลาคมวันแรกนะคะแต่จะเป็นในพื้นที่ของทางภาคเหนือและภาคอีสานก่อนกรุงเทพมหานครปริมณฑลเฝ้าระวังกันจะเป็นวันที่5ถึง6ตุลาคมนี้ขณะที่เรื่องของการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเช้าวันนี้ยังอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: ส่วนเขื่อน C2 นะครับสถานี C2 ในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ลดลงจากเมื่อวานนี้เมื่อวานเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 2,200 เมื่อตรวจสอบเมื่อสักครู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,111 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือถ้าดูในส่วนของคนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลที่กังวลว่าน้ำจะกลับมาท่วมอีกหรือไม่ขอให้ดูสถานี C2 และ C13 เป็นหลักตอนนี้ยังอยู่ในตัวเลขที่มันยังคงรับได้กันอยู่เดี๋ยวมารอติดตามรายละเอียดทั้งหมดกันนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าเริ่มต้นข่าวช่วงแรกวันนี้จะพาไปดูเรื่องราวภัยสังคมกันหน่อย
1: ค่ะ
0: อันเนื่องมาจากยาเสพติดกันก่อนครับคุณผู้ชมไปกันที่พัทยาบางละมุงจะพาไปดูวินาทีของพ่อค้าขนยาบ้าครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปขอตรวจค้นเพราะว่ารถตัวเองเนี่ยเป็นรถต้องสงสัยแต่ว่าด้วยความที่ตื่นกลัววิตกกังวลว่าตัวเองจะถูกจับขับเข้าไปในซอยแคบๆอ่ะคุณแน่ๆคุณผู้ชม
1: คือคันเดียวเนี่ยเข้าไปก็ว่าแน่นแล้ว2คันยังอุตส่าห์จะเบียดออกมาแล้วก็โอ้โหออกมาจากซอยหนีไปไกลเป็น10กิโลเมตร
0: เดี๋ยวให้ไปดูคลิปกันก่อนคุณผู้ชมครับว่าเขาแน่มากขนาดนี้เลยเหรอฮะ
2: เฮ้ยจอดจอดลงลงจอดจอดเฮ้ย
0: คือจริงๆมันมีจังหวะก่อนหน้านี้นะที่แบบว่าเขาเข้าไปในซอยคุณผู้ชมครับ
1: อันนี้ไม่ใช่จุดแรก
0: ใช่
1: แต่ว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เจ้าหน้าที่พยายามไล่ตามมาแต่คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่ากระบะเนี่ยพยายามที่จะออกขวาจะเบียดแล้วแต่ว่ารถเก่งเนี่ยก็ยังพยายามที่จะถอยนะจะไปต่อจนเจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจเนี่ยยิงเข้าไปที่ยางล้อรถเก๋งนะรถต้องสงสัยคือรถเก๋งคันสีขาวนะคะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วย้อนไปดูคลิปนี
0: ้เนี่ยที่ผมบอกคลิปนี้คุณผู้ชมลองดูก่อนนะฮะ
2: จอดเฮ้ยจอดจอด
0: เนี่ยคุณผู้ชมคลิปนี้ที่ผมบอกว่าไอ้พ่อหนุ่มคนนี้ที่เป็นคนขนยาเนี่ยมันแน่มากจริงๆครับขึ้นหนีเข้ามาในซอยแคบๆแบบนี้แล้วตำรวจเนี่ยก็ประกบหน้าหลังซ้ายขวาเนี่ยปืนจ่ออยู่แบบนี้เนี่ยให้หยุดมันก็ไม่ยอมหยุดครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ยังถอยหน้าถอยหลังจนกระทั่งหลบหนีออกไปได้
1: นี่คือจุดแรกเลย
0: โอ้โห
1: แล้วซอยเนี่ยแคบมากนี่เข้ามาเรียกว่าซอยตันแล้วนะม
0: ัน
1: แทบจะไปต่อไม่ได้นะคะ ก็คือถอยแล้วเดินหน้าถอยแล้วถอยอีกเนี่ยนะคะจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยสามารถที่จะหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากจุดแรกออกไปได้นี่เจ้าหน้าที่ใช้ปืนเนี่ย
0: ปืนจ่อ
1: นะตรงกระจกแล้วค่ะ
0: สองกระบอกซ้ายขวา
1: หลังจาก
0: นี้ออกมาได้
1: ถึงค่อยหนีไปเรื่อยๆอีกประมาณเนี่ยเป็น10กิโลเมตรจนกระทั่งกว่าจะจนมุมทางเจ้าหน้าที
0: ่โอ้โหต้องใช้คำว่าใจนี่มันเกินล้านจริงๆครับไอ้พ่อหนุ่มคนนี้คุณผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นภาพเหตุการณ์ที่ตำรวจสายตรวจในพื้นที่ของสภ.บางละมุงเนี่ยรับแจ้งเหตุว่ามีรถต้องสงสัยเป็นรถเก๋งสีขาวก็คือคันนี้แหละครับเกรงว่าน่าจะเป็นรถในเป้าหมายที่อาจจะขนยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ตำรวจก็เลยพยายามที่จะเข้าไปขอตรวจค้นครับแต่ปรากฏมันก็เป็นภาพอย่างที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่ระหว่างที่ตำรวจเนี่ยมาขอตรวจค้นคนขับรถเก๋งคันนี้เนี่ยไม่ยอมครับไม่ยอมหยุดแล้วก็ขับหนีเรื่อยมาแบบนี้คุณผู้ชมครับไอ้จุดที่เป็นไฮไลท์ก็คือไอ้จุดเมื่อสักครู่ที่เราเห็นไปก็คือ

0: ้ามาที่ซอยตันซอยนี้ตำรวจก็ตามเข้ามาแต่ว่าไม่ยอมหยุดไม่ยอมจอดลงมานะฮะหนีออกไปได้อะตำรวจก็เลยต้องขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปเป็นอีก10กิโลนะครับก่อนสุดท้ายจะไปจนมุมที่บริเวณซอย27ทุ่งกลมตาลหมันเนื่องจากว่าเราจะเห็นนะครับว่าระหว่างที่ไล่ล่าติดตามไปเนี่ยตำรวจพยายามที่จะยิงเข้าไปที่ล้อแต่ว่าก็ยังไม่ยอมหยุดนะฮะสุดท้ายรถมันไปต่อไม่ไหวจริงๆก็จนมุมเป็นที่เรียบร้อยหลบหนีไปร่วมๆ10กิโลนะคร
1: ับ ค่ะแล้วนี่คือภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะสามารถที่จะตามจับกุมนี่ค่ะหนุ่มคนที่ขับรถเก๋งคันสีขาวได้เป็นที่เรียบร้อยเพราะว่ารถเนี่ยยางแตกไปต่อไม่ได้เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณ3ทุ่มเศษเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากประชาชนชุมชนวัดธรรมค่ะว่ามีเหตุใช้อาวุธปืนยิงกันอยู่ภายในซอยวัดธรรมสามัคคีแล้วอยู่ใกล้ในพื้นที่ชุมชนด้วยนะ
0: ใช่มีทั้งเห็นนะรถวาขอกไขว่มาก
1: ค่ะแล้วก็ไปตรงหน้าโรงเรียนไปตรงแถววัดนะคะในตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจุดแรกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าไล่ล่ากันตั้งแต่ภายในซอยวัดแล้วคนร้ายเนี่ยหนีรอดเจ้าหน้าที่ออกมาได้แล้วก็ขับไปประมาณ10กิโลเมตรมาตามกันทันอีกทีนึงที่หน้าวัดธรรมสามัคคีซึ่งขับเบียดกับรถกระบะที่อยู่ด้านหน้าวัดแล้วก็ถอยรถกลับหลังหนีไปได้อีกครั้งที่2จนกระทั่งลัดล้อเนี่ยไปตามเส้นทางที่อยู่ภายในชุมชนเนี่ยผ่านหน้าวัดผ่านรถที่สัญจรไปมาแถวนั้นพยายามที่จะหนีออกไปทางถนนสุขุมวิทพัทยาใต้มุ่งหน้าจะไปสัตหีบอะค่ะเจ้าหน้าที่ไล่ติดตามไปแล้วก็ไปจนมุมได้ในที่สุด
0: นี่ตำรวจก็เลยบอกว่ามีครั้งแรกอย่าให้มีครั้งที่2มีครั้งที่2ก็อย่าให้มีครั้งที่3แล้วสุดท้ายคำรบที่3ก็ไปไม่รอดนะครับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับทีนี้ไปสอบถามคนที่เข้าอยู่ในเหตุการณ์กันหน่อยเป็นพ่อค้าขายหมาล่าแกบอกว่าแกยังตกใจอยู่เลยอ่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะแกขายของอยู่ดีๆแล้วอยู่ๆเนี่ยได้ยินเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวแล้วก็เห็นรถสายตรวจเนี่ยกำลังขี่ไล่ล่ารถเก๋งกันอยู่คุณผู้ชมครับแล้วก็ไอตัวกระสุนเนี่ยมันไปโดนกำแพงของโรงเรียนด้วยลุ้ยนิดเดชะบุญว่ามันเป็นช่วงเวลากลางคืนไม่มีคนที่เดินขวักไขว่ไปมาเนี่ยครับแต่ว่าสุดท้ายก็โดนจับกุมได้เบื้องต้นไปสอบถามคนที่ขับรถเก๋งคันนี้ชื่อว่านายสกลให้การรับสารภาพว่าก่อนหน้านี้ผมเสพยามาครับพี่ผมก็เลยเกิดความหวาดวิกลัวหลอนไปหมดเลยพอเห็นตำรวจขี่ไล่ล่ามาก็ตกใจครับก็เลยพยายามที่จะใช้ทุกวิถีทางในการหลบหนีเอาชีวิตรอดก็หลบหนีมาได้ราวๆ10กิโลสุดท้ายยางแตกไม่สามารถไปต่อได้คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายสกลตำรวจก็เลยเอาตัวไปตรวจหาสารเสพติดสุดท้ายไม่รอดนะครับฉี่เป็นสีม่วงแล้วพอไปตรวจค้นภายในเจออาวุธปืนยี่ห้อ 4Z92 ขนาด6มม.มีไอซ์ประมาณ300กรัมยาบ้า 2,000 เม็ดแล้วก็อาวุธปืนพร้อมกับกระสุนก็เลยแจ้งข้อกล่าวหา6ข้อหนักๆเลยก็คือมียาเสพติดให้โทษมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนพกพาอาวุธปืนไปในตัวเมืองหรือว่าที่สาธารณะสุดท้ายไม่รอดถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
1: โดนไปหลายข้อหาเลยนะคะ
0: ใช่ครับหนักๆทั้งนั้นนะฮะ
1: ทั้งเสพทั้งค้าและแถมมีปืนด้วยนะคะคุณผู้ชมยังอยู่กันที่เรื่องของยาเสพติดค่ะก็เป็นเรื่องของการเสพยาอีกเช่นเดียวกันขับเก๋งเหมือนกันแต่ว่ารอบนี้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเนื่องจากว่าเพิ่งเสพยามาขับรถเนี่ยหน้าหวาดเสียวไม่พอยังพยายามที่จะขับพุ่งชนเจ้าหน้าที่ด้วยเราไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าด้านหน้ารถเก๋งเนี่ยพังยับแล้วนะคะแล้วก็ไปชนกับรถของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนี่คือภาพนาทีที่ตำรวจสภ.วิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะจับกุมตัวนายปณิธานอายุ38ปีคือมีชาวบ้านเนี่ยมาแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามีรถเก๋งคันนึงค่ะโอ้โหขับรถมาด้วยความหวาดเสียวขับมาเร็วมากๆบนถนนบุษราคำแล้วก็ไปชนคือดูกันชนด้านหน้าเนี่ยหลุดมาแล้วนะแสดงว่าไปชนสิ่งของบางอย่างมาก่อนหน้านี้อยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงบุรีเลยค่ะประชาชนก็หวาดกลัวแล้วก็กลัวว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอีกรีบประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจนกระทั่งมาเจอเนี่ยค่ะเป็นรถเก๋ง Honda Civic สีขาวกันชนด้านหน้าหลุดแล้วนะคะจอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งค่ะตำรวจก็บอกว่าเอาลงมาจากรถเลยนะนายปณิธานก็ยังคงพยายามขัดขืนนะคะก็เลยยื้อยุดฉุดกระชากกับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยตำรวจก็เอา

0: รถนะคะจอดขวางเอาไว้แล้วก็พยายามจะดึงตัวคนขับออกมาแต่นายปณิธานก็เหยียบคันเร่งจนรถเนี่ยพุ่งชนรถของทางเจ้าหน้าที่โอ้โหกว่าจะจับกุมตัวลงมาจากรถได้ด้วยความทุลักทุเลเลยค่ะ
1: ใช้เวลากันอยู่พอสมควรนะครับสอบถามนายปณิธานคนที่ขับรถเก๋งสีขาวคันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าผมกำลังจะขับรถไปหาเพื่อนที่วิเชียรบุรีแต่ว่าก่อนที่ผมจะขับรถเนี่ยผมดันไปเสพยาบ้าเนี่ยมา1เม็ดแล้วก็เลยเกิดอาการหวาดวิตกกลัวไงกลัวว่าจะถูกจับลักษณะแบบเดียวกับสกลเมื่อสักครู่เลยเห็นตำรวจเห็นชุดสีกากีปั๊บมันเกิดอาการหลอนนะคุณผู้ชมครับสมองมันไปหมดแล้วเนี่ยแหละฮะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยนำตัวนายปณิธานเนี่ยไปตรวจสอบประวัติก็พบว่าเคยถูกจับกุมในข้อหาขับรถขณะที่มีสารเสพติดในร่างกายเมื่อหลายปีก่อนก็กลับมาทำพฤติกรรมเดิมมาคุณหน่อยแน่สุดท้ายตำรวจเขาก็เลยแจ้ง3ข้อหาหนักๆเลยเสพยาเสพติดขับรถขณะที่มีสารเสพติดในร่างกายแล้วก็ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหายก็เลยควบคุมตัวนายปณิธานไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพิษภัยยาเสพติดครับคุณผู้ชมครับ
0: ค่ะ
1: ยังไม่จบยังอยู่ที่เรื่องราวของยาเสพติดคุณผู้ชมรอบนี้เป็นหนุ่มน้อยอายุอนามยังไม่เยอะ20นิด
0: ๆเ
1: สพยาเสพติดแล้วว่ามันเกิดอาการน้อยใจครับน้อยใจคุณยายบอกว่าอยู่ไปก็ไร้ค่าอยากจะเข้าไปอยู่ในคุกเพราะคุณยายเขาอ้างแบบนี้นะเขาบอกว่าคุณยายไม่ยอมเอาข้าวมาให้เขากินเขาก็เลยเกิดอาการน้อยใจน้อยใจแล้วทำยังไงให้ไปดูภาพกันนะคุณผู้ชมฮะ
2: ไฟใหม่ได้จากพี่น้องเผาเพื่อนจ้ะเผาเพื่อน
1: นี่คือผลงานของผู้ชายคนนี้ที่ผมบอกว่าน้อยใจคุณยายของตัวเองครับไอ้ภาพไฟไหม้ที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะเอารถดับเพลิงเนี่ยเข้าไปดับคือถ้าดูจากภาพเนี่ยมันเผาวอดวายแทบจะทั้งหลังแล้วอะคุณผู้ชม
0: โอ้โหนี่คือพิษภัยยาเสพติดจนทำเอาคลั่งเผาบ้านตัวเองเนี่ยกว่าที่จะโอ้โหเก็บเงินเก็บทองมีบ้านหลังนึงมานี่น้อยใจเผาบ้านอยากไปอยู่ในคุก
1: เขาว่าอย่างนั้นเขาอ้างว่าอย่างนั้นนี่คือภาพของบ้านหลังหนึ่งนะครับในพื้นที่อยู่บริเวณริมถนนเส้นบ้านเชียงบ้านหนองลาดในอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีคือเจ้าหน้าที่พอเห็นปั๊บเนี่ยโอ้โหมันเริ่มลุกลามหนักแล้วก็เลยพยายามที่จะเร่งสกัดก็ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงจึงสามารถที่จะสกัดเพลิงเอาไว้ได้แล้วคนที่ก่อเหตุอ่ะคุณผู้ชมครับไม่ได้หนีไปไหนครับนั่งดูผลงานของตัวเองแสงไฟที่มันกำลังลุกโชนเนี่ยนั่งดูด้วยความภาคภูมิใจอะว่ากันอย่างนั้นคุณผู้ชม
0: บ้านไฟไหม้แล้วยังนั่งชิลอยู่เลยเนี่ยนะคะ
1: น
0: ั่
1: งชิลอยู่แบบนี้ครับคุณผู้ชม
0: ในท็อปค่ะ
1: ชื่อท็อปใช่ไหม
0: อายุ23ปีหรือว่านายธนกรเนี่ยนะคะเจ้าตัวบอกกับทางเจ้าหน้าที่แบบนี้ว่าสาเหตุที่เผาบ้านตัวเองเพราะว่าคือร้องไห้ด้วยนะเปิดใจแบบทั้งน้ำตาเลยบอกว่าผมไม่อยู่ไปก็ไรค่ะปาดน้ำตาตัวเองเพราะว่าไปขอข้าวใครกินเขาก็ไม่ให
1: ้
0: หิวเนี่ยหิวมากเลยหิวข้าวทั้งวันจนกระทั่งคุณตาเนี่ยก็เสียชีวิตไปไม่นานใช้ชีวิตมาอยู่คนเดียวตัวของแม่ก็ไปมีสามีใหม่ไม่ได้สนใจใยดีอะไรตัวของท็อปเลยแต่เอาจริงๆท็อป23ปีเนี่ยโตแล้วนะสามารถทำมาหากินเนี่ยหาเงินเพื่อจะเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วส่วนคุณยายค่ะเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่หน้าโรงเรียนคือไปขอข้าวยายกินน่ะแต่ว่ายายไม่ได้ให้เออเสียใจไงไม่รู้จะทำยังไงดีตัดสินใจเผาบ้านที่อาศัยค่ะเพราะว่าไม่อยู่แล้วบ้านอยากจะไปอยู่ในคุกแทนดีกว่าที่ตอนนี้ไม่มีงานทำอ่ะฟังเสียงในท็อปกันหน่อยค่ะ
3: ที่เผาบ้านคืออยากไปอยู่บ้านใหญ่มันบ่เนี่ยหรือยังไง
4: เก็บไว้ระลาบเก็บอยู
3: ่คือจังไหนบ้างล่ะ
5: ท่านเดี๋ยวอยู่นี่เดี๋ยวบริบทของไหนต้องมา
3: หลังนอนตาย
4: เลย
3: คร
4: ับ เนี่ยเด
6: ้อผมมาเป็นพระละผู้ใดที่ผู้ท่าน
7: บอก
6: ลูกตัดสินใจไปดีว่าแม่นบ่คันยูเนียติมัดไปหันรักมีเลยเขาดีว่าเฮาอีก
3: คือว่าจิตใจแกก็บ่อยากรักของเลย
1: เนี่ยท็อปก็เปิดใจทั้งน้ำตาคุณผู้ชมก็คือถ้าอยู่แบบนี้อยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีใครสนใจขอข้าวใครก็ไม่มีให้กินแม้กระทั่งยายตัวเองเนี่ยก็เลยขอเข้าไปอยู่ในคุกดีกว่าก็ยังจะคิดดีอยู่นะคุณหน่อยแน่คุณผู้ชมคือผู้สื่อข่าวก็ถามว่าทำไมไม่ไปทำอย่างอื่นอ่ะจริงๆเนี่ยผมจะไปขโมยของชาวบ้านนะแต่ผมคิดไปคิดมาผมไม่เอาดีกว่าก็เลยเผาบ้านตัวเองก็หวังว่าจะติดคุกเพราะว่าในคุกเนี่ยอย่างน้อยก็มีข้าวกินไปสอบถามเพื่อนรุ่นพี่ของนายท็อปหัวเขาบอกว่าเห็นท็อปวันนี้แล้วรู้สึกสงสารจับใจจริงๆเห็นน้องเนี่ยมันเดินเข้าไปในหมู่บ้านไปขอข้าวคนนู้นคนนี้กินก็ไม่มีใครให้เลยก็เลยซื้อกับข้าวมาให้แต่สุดท้ายครับไม่เจอ

0: ท็อปเพราะท็อปเนี่ยเดินไปขอข้าวยายยายไม่ยอมให้ข้าวกินก็เลยเกิดอาการน้อยใจอะคุณผู้ชมครับแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณตาของนายท็อปหลังจากที่คุณตาเสียชีวิตอย่างที่คุณแม่บอกท็อปก็อยู่บ้านหลังนี้คนเดียวเหมือนกับว่าไร้เสาหลักอ่ะในการที่จะไปพึ่งพิงอ่ะคุณผู้ชมฮะ
1: แต่ท็อปไม่มีข้าวกินเนาะแต่ว่ามีตังไปหาซื้อยามาเสพได้เนี่ยแหละประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้ด้วยเนี่ยนะคะคือเจ้าตัวยอมรับว่าวันนี้เสพยาไปก็เลยทำให้เกิดอาการคุ้มคลั่งตำรวจก็คุมตัวไปที่สภ.หนองหานนะคะแล้วก็แจ้งให้เจ้าของบ้านไปแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์กันต่อไป
0: อ่ะแล้วเหตุการณ์ในพื้นที่ตรงจุดนี้คุณผู้ชมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ได้มีแค่กรณีของนายท็อปนะครับเพราะว่าในช่วงเช้าอ่ะช่วงเช้ามีเคสของอาฉือหรือว่านายเดียวเนี่ยนายเดียวเนี่ยสภาพคุณผู้ชมครับถืออีโต้เนี่ยบุกไปทำลายร้านก๋วยเตี๋ยวของคุณแม่ตัวเองที่หน้าโรงเรียนสาเหตุมาจากเสพยาแล้วเกิดอาการคลั่งไปขอเงินแม่จะไปซื้อยาเสพติดแม่ไม่ให้ก็เกิดอาการอาละวาดแบบนี้แล้วก็ตกดึกเป็นเหตุการณ์ของนายท็อปนะครับเผาบ้านของตัวเองเพื่อที่จะไปติดในคุกเนื่องจากน้อยอกน้อยใจสาเหตุทั้งหมดทั้งมวลมาจากเรื่องของการเสพยาเสพติดแล้วเกิดอาการหลอนนะคุณผู้ชมครับ
1: จากเรื่องของยาเสพติดมาดูขโมยขโจรกันต่อนะคะคุณผู้ชมที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเนื่องจากว่าพนักงานร้านเขาเห็นพิรุธของลูกค้าที่เข้ามาซื้อของปกติแล้วเนี่ยเวลาเลือกซื้อของก็ใส่ตะกร้
0: า
1: แล้วเดี๋ยวพนักงานก็จะเอาใส่ถุงถุงก็ต้องเป็นถุงใบใหม่ใช่ไหมคะแต่ดูค่ะลูกค้ารายนี้เตรียมถุงมาเองซะด้วย
0: อาจจะช่วยลดภาวะโลกร้อน
1: รักโลกเป็นโจรรักโลก
0: ถูกต
1: ้
0: องอ๋อ
1: แต่ว่าขโมยของคนอื่นนะคุณผู้ชมดูภาพวงจรปิดกันหน่อยค่ะนี่คือพนักงานร้านเขาไม่ยอมไงแหมนี่คือเจ้าของร้านนี่ต้องอวยยศให้เต็มที่เลยนะเพราะว่าขนาดที่พยายามจะขี่ไปแล้วนะแต่ก็นี่ค่ะจับกุมตัวไว้ได้ค่ะลูกค้าที่เข้ามาซื้อของภายในร้านแล้วพยายามจะหนีออกไป
0: ครับ
1: จุดนี้คือร้านจำหน่ายสินค้าขายปลีกส่งอยู่ริมถนนสระบุรีหล่มสักนะคะในอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ
0: ์
1: พนักงานร้านนี่ค่ะสวมเสื้อสีน้ำเงินนี่พยายามเข้าไปจับหัวขโมยเสื้อสีเหลืองเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ทำทีมาเลือกซื้อของภายในร้านแล้วตีเนียนเนี่ยใส่ถุงถุงเตรียมมาเองจากบ้านแล้วก็พยายามที่จะขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีออกไปแต่ว่าท้ายที่สุดคนร้ายจับตัวถูกจับตัวเอาไว้ได้นะคะ
0: นี่สุดยอดเลยทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่ร้านค้าที่เกิดเหตุนะครับไปเจอกับเจ้าของร้านชื่อว่าคุณธิรนันท์แกบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงเย็นของวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาคือเห็นคนร้ายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าร้านแล้วก็เดินมาทำทีจะซื้อของภายในร้านแต่ว่าลักษณะก็คือพอจอดมอเตอร์ไซค์ปั๊บเดินเข้ามาในร้านเหมือนจะมาซื้อของแต่ว่าลักษณะท่าทางเนี่ยเดินหลบมุมภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
1: พยายามจะแบบว่า
0: เนี่ยลองดูลองดูนะเนี่ยดูซ้ายดูขวาว่ากล้องวงจรปิดอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนวะนี่นะแล้วก็หยิบของมาปั๊บทำยังไงครับคุณผู้ชมพยายามเนียนๆครับเอาใส่ถุงที่ตัวเองเนี่ยเตรียมเอามาจากบ้านคร
1: ับคือเขา
0: เสมือนเป็นลูกค้าเนี่ยที่ซื้อของอยู่เนี่ย
1: คือต้องบอกก่อนว่ายังไม่ได้ใส่ถุงในภาพที่เบลอเอาไว้เนี่ยหยิบใส่กระเป๋าก่อนหยิบใส่กระเป๋าเพื่อไม่ให้เห็นแต่ตอนที่เดินออกมามีถุงแล้วค่ะค่อยเอาไปย้ายใส่ถุงนี่มีถุงพลาสติกทำเหมือนว่าจ่ายเงินแล้ว
0: จ่ายเงินแล้วนะ
1: จ่ายเงินแล้วนี่เดินนี่เขาเรียกก็ไม่ยอมหยุดนะคะก็ยังคงเนี่ยตีเนียนขึ้นรถออกจากร้านแต่ว่าพนักงานบอกให้หยุด
0: พี่จ่ายตังค์ยังเนี่ยถ้าบริสุทธิ์ใจก็ต้องบอกจ่ายแล้วสิเนี่ยดูดิมีถุงออกมาเนี่ยปรากฏเนี่ยลักษณะท่าทางอาการมันออกแนวลุกลี้ลุกลนครับ
1: ค่ะ
0: นี่เกมเรียบร้อยครับคุณผู้ชม
1: แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าถุงเมื่อสักครู่นี้ที่ปลิวเนี่ยถุงมันสภาพเก่าแล้วคือเป็นถุงเก่าอะค่ะถุงพลาสติกที่เอามาจากที่บ้านคือปกติแล้วพนักงานบอกร้านเนี่ยจะให้ถุงใหม่กับลูกค้
0: า
1: ทุกครั้งหลังจากคิดเงินและไม่มีใบเสร็จก็เลยไปสอบถามบอกนายขอดูใบเสร็จหน่อยได้ไหมว่าเนี่ยจ่ายเงินเนี่ยจ่ายจริงหรือเปล่าก็ปฏิเสธค่ะไม่ยอมที่จะยื่นใบเสร็จอะไรให้ดูพยายามจะขับรถหนีออกไปจากนั้นค่ะก็ดึงตัวคนร้ายเอาไว้ได้แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาควบคุมตัวดำเนินคดีไปฟังเสียงเจ้าของร้านเพิ่มเติมกันหน่อยค่ะ
2: ก็คือมาหลายรอบแล้ว
3: มาหลายรอบแล้ว
2: ก็คือพนักงานจำได้
3: แล้วเนี่ยแต่ก็ถ้ามาปุ๊บแล้วก็จะสังเกตแล้วก็บอกพนักงานว่าคือบุคคลคนนี้คือต้องคอยจับตาดูถ้ามาคือครั้งแรกมาเนี่ยเขาก็ปล่อยผ่านไปก็เพราะว่าเขาบ่รู้ว่าเขารักแท้หรือรักบ่แท้เขาก็อีจับโดยที่เขาต้องมีหลักฐานก่อนก็คือพอมาอีกปุ๊บก็คือรอบที่สองอ่ะนะอีจับ บ่ทันจับแล้วแต่หักจับบ่ทันรอบที่2แล้วทีนี้รอบทีนี้มานี่จับจังหาจับได้รอบนี้แล้วคือหลายรอบมากแล้วจังบ่รู้ว่าเอาไปจับรอบเด้อฮะ
1: โอ้ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะก็จับกุมตัวไว้ได้แล้วรอบนี้ค่ะ
0: เรียบร้อยนะครับก็ไปรับโทษตามกฎหมายกันต่อไปคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดตราดกันหน่อยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมามีหนุ่มคนหนึ่งขับรถแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุแล้วมันเรื่องราววุ่นวายมันเกิดขึ้นก็คือพอมันตกลงไปข้างทางแบบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือคนขับแต่ปรากฏว่าเฮ้ยคนขับหายตัวไปอ่ะคุณผู้ชมคุณหน่อยแน
1: ่เอาหายไปไหนคะ
0: ไม่รู้เหมือนกันเจ้าหน้าที่ก็ต้องวุ่นวายครับตามหากันครึ่งคืน
1: อ
0: ่ะมาเจออีกทีก็คือเช้าวันต่อมาเลยเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: มันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับนี่เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นมาตอนช่วงเวลาประมาณสัก 3:00 ที่ผ่านมาศูนย์วิทยุสภ.เมืองตราดรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักหลุดโค้งลงข้างทางแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนอนอยู่ที่ริมถนนเจ้าหน้าที่เขาก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันอยู่แถวๆตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยกู้ภัยก็มาดูแล้วครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงกันบ้างแต่ว่าพอไปถึงเนี่ยไม่พบอุบัติเหตุดังกล่าวก็เลยมีการกระจายกำลังไปหาว่าเอ้าแล้วไอ้อุบัติเหตุที่ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงจุดไหนแล้วก็ใช้เวลาตามหากว่า1ชั่วโมงก็ยังไม่เจอเหตุก็เลยยกเลิกการค้นหาจนกระทั่งตอน 5:00 ที่ผ่านมาครับรับแจ้งโทรศัพท์จากพลเมืองดีพบว่ามีรถยนต์เนี่ยจอดอยู่ข้างทางแบบนี้อีกรอบนึงอ่ะคุณผู้ชมครับก็เลยตามมาดูอีกครั้งนึงมันก็ขยับมาไกลกันอยู่พอสมควรขยับมาที่ถนนสาย3ตราดคลองใหญ
1: ่
0: แถวๆบ้านตรอกแซงที่ตำบลท่าพริกตัวเมืองตราดเนี่ยก็เลยนำกำลังไปตรวจสอบก็ไปเจอรถเก๋งโตโยต้าสีบอลเทาคันนี้สภาพเนี่ยตกลงไปในคูน้ำทั้งคันไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้แล้วก็ไม่สามารถขึ้นมาได้ด้วย
1: โอ
0: ้เอามันยังไงล่ะครับนี่
1: เจอแล้วค่ะ
0: เจอแล้ว
1: ค่ะคุณผู้ชมคุณดีมคะว่าคนขับเนี่ยนะคะคือนายชัยยุทธอายุ47ปีค่ะคือเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเนี่ยออกมาจากจันทบุรีนะคะคือจุดนี้เนี่ยจังหวัดตราดใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ออกจากจันทบุรีตั้งแต่บ่ายสี่โมงเย็นของวันที่3ตุลาคมบอกว่าจะมาเยี่ยมเพื่อนที่อยู่ที่เรือนจำเนินตาแมวแล้วก็นั่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปนั่งกินข้าวแล้วก็ไปดื่มสังสรรค์กับบ้านของคนที่รู้จักกันเนี่ยแหละค่ะขับออกมาเรื่อยๆขับออกมาซึ่งก็ไปดื่มสังสรรค์ใช่ไห
0: ม
1: ยอมรับว่าดื่มเบียร์มา1ขวด
0: ครับ
1: แล้วตอนที่เกิดเหตุค่ะบอกฝนตกถนนลื่นรถเนี่ยไหลลงไปในข้างทางตั้งแต่เที่ยงคืนซึ่งตอนนั้นบอกอาศัยนอนอยู่ในรถนะคะจนกระทั่งก็หลับไปแล้วนะคะก่อนที่จะหลับก็ไม่รู้ว่าจะแจ้งพิกัดยังไงว่ารถกำลังประสบอุบัติเหตุอยู่แต่รู้จักกับอู่แห่งหนึ่งชื่อว่าอู่ช่างแห้งก็เลยแจ้งไปว่าเป็นจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็เลยตามตัวไม่พบอะค่ะ
0: ก็เหมือนจะขับต่อไปอีกเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับจนกระทั่งเช้าวันนี้ตอนเวลาประมาณ 5:00 มีพลเมืองดีเนี่ยผ่านมาเจอครับก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยดูหน่อยว่าเป็นอุบัติเหตุที่แจ้งเอาไว้เมื่อตอนช่วง 3:00 ที่ผ่านมาหรือไม่ปรากฏว่าเออใช่จริงๆด้วยคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงคนขับกันหน่อยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
4: ก็มาออกจากในเมืองมา
5: ในเมืองแล้วจะไปไหนต่อ
4: มาจากจันทบุรีนะ
5: มาจากจันทบุรี
4: มาจากจันทบุรีบ่าย4โมงเอบ่าย2โมงเย็นแล้วมาเยี่ยมเพื่อนอยู่ที่เรือนจำเนินตาแมว
5: ครับ
4: ก็ผมแล้วออกมาแล้วก็ไปนั่งกินข้าว
5: นั่งกินข้าวแล้วยังไงต่อพี
4: ่แล้วก็ขับรถมาเรื่อย
5: ๆขับรถมาเรื่อยๆดื่มมาไหม
4: ก็ดื่มเบียร์ขวดเดียวเอง
5: ขวดเดียวเอง
4: ครับทีนี้ฝนมันตกตรงนี้ตรงแถตรงจุดตรงที่รถจอดเนี่ยสะบัดรถ
5: สะบัดลงเลยตั้งแต่กี่โมงเนี่ยพี
4: ่โอ้ตั้งแต่เที่ยงคืนเนี่ย
1: แต่แรกไม่บอกนะว่าดื่ม
0: ไม่รู้จะพูดอะไรจริง
1: ๆดีนะคะว่าไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรร้ายแรงแบบนี้ก็แล้วกันนะเพราะว่าคุณดื่มมาด้วยเนี่ยนะดื่มไม่ขับเมาไม่ขับนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าติดตามการประชุมของท่านนายกวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากบุรีรัมย์นะคะให้เฝ้าระวังในช่วงฝนระลอกใหม่4ถึง10ตุลาคมนี้ค่ะ
6: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์
7: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะ

0: เลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
2: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
3: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
4: อร่อย
3: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
5: ชาบานียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ของคุณป้าครับ
7: ป้าเหรอ
8: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
10: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
11: ก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลี
12: ปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้า
13: พร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะ
14: แป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
15: แม่กำลังกลับนะ
16: ลืมล้างจานให้แม
15: ่ใช้นี
17: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
15: กลับมาแล้ว
18: ล้างเก่งมาก
19: สันไลเลมอนสูตรใหม
5: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
1: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
15: ่ท่านนายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากบุรีรัมย์ค่ะให้เฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ 4-10 ตุลาคมนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคใต
10: ้
15: ช่วงนี้ฝนน้อยนะคะภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานแต่ว่าภาคใต้ฝนยัง 60% นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดบุรีรัมย์วันที่5นะคะในการประชุมรายวันและได้รับรายงานว่าหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายค่ะแต่ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือมวลน้ำระลอกใหม่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ทางกรมอุตุคาดการค่ะว่าจะมีฝนตกหนักช่วง 4-10 ตุลาคมนี้และในฝั่งของตะวันออกจะมีฝนตกบางแห่งฝั่งตะวันตกก็จะครอบคลุมทุกพื้นที่ช่วงนี้ประชุมทุกวันค่ะ
10: ครับ
15: ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะให้ข้อมูลกันทุกวันถ้ามีความเสี่ยงตรงไหนก็อยากให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดตัดสินใจสั่งการให้มีการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปพำนักศูนย์พักพิงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์จะต้องตั้งรับสถานการณ์สูบน้ำระบายน้ำจัดหาเวชภัณฑ์ยาอาหารเข้าไปเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุในขณะที่มีน้ำท่วมก็จะเป็นการเพิ่มภาระงานนะคะ
10: คือท่านนายกรัฐมนตรียังขอให้มีการบริหารจัดการช่วยเหลือเรื่องของการสื่อสารรับบริจาคสิ่งของต่างๆให้ดีนะครับอย่าให้รับมาเกินจนกระทั่งสินค้าหรือว่าข้าวสารอาหารเนี่ยมันบูดมันเน่าข้าวของต่างๆกระจุกอยู่ในพื้นที่เดียวส่วนพื้นที่ที่ยังคงมีสภาพน้ำท่วมขังอยู่นายกก็ย้ำนะครับว่ามันอาจจะมีการเกิดการน้ำเน่าเสียสิ่งปฏิกูลพวกขยะมูลฝอยก็เลยสั่งการให้จังหวัดหรือว่าอำเภอที่มีจุดที่น้ำเนี่ยเริ่มที่จะท่วมขังจนส่งกลิ่นเน่ากลิ่นเน่าเหม็นนั่นเนี่ยจะต้องเจ้าไปจัดการให้เรียบร้อยนะคุณผู้ชมครับ
15: ค่ะ
10: คุณผู้ชมไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันอีกนิดนึงแล้วกันนะครับตอนนี้หลายพื้นที่ในภาคกลางยังคงน่าเป็นห่วงอยู่แม้ว่าในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครตอนนี้จะเริ่มดีขึ้นตามลำดับแต่ว่าไอ้ตัวน้ำที่มันระบายมาเนี่ยในพื้นที่ของเขื่อนเจ้าพระยาที่เกินกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนเนี่ยยังคงได้รับผลกระทบอยู่จะพาไปดูกันที่จังหวัดชัยนาทกันก่อนนะครับผลพวงจากการระบายน้ำเนี่ยที่ขยับเพิ่มไปเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้น้ำเนี่ยมันไหลเข้าสู่คลองบางเสวยในพื้นที่สัพพยาจังหวัดชัยนาทสูงกว่าบานประตูเนี่ยระบายน้ำบางเสวยกว่าเมตร90

0: เซนติเมตรนะครับน้ำก็เลยไหลเข้ามาท่วมในพื้นที่ออกไปยังคลองส่งน้ำหนึ่งซ้ายเพื่อไม่ให้ท่วมขยายวงกว้างไปที่อำเภอสันบุรีส่วนที่คลองสารวัตรนะครับน้ำท่วมประตูบังคับน้ำถนนทางหลวงสาย311ชัยนาทสิงห์บุรีซึ่งเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็ได้มีการนำกระสอบทรายนะครับไปวางสกัดกั้นน้ำเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยไหลข้ามไปที่ถนนสาย311จึงทำให้รถตอนนี้ยังคงสัญจรได้ตามปกติและเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งเสริมคันดินกระสอบทรายกั้นน้ำให้แข็งแกร่งแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมรับกับฝนระลอกใหม่ที่จะเข้ามาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมแล้วก็เตรียมรับน้ำกับมวลน้ำก้อนใหม่หากเขื่อนเจ้าพระยาอาจจะต้องมีความจำเป็นปรับการระบายน้ำมากกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับ
1: ขยับไปดูที่อุทัยธานีกันบ้างนะคะชาวชุมชนบ้านเกาะสวรรค์ที่ตำบลเกาะเทโพหลายรายค่ะต้องตัดสินใจนี่ค่ะออกมากางเต็นท์พักอาศัยกันที่ริมถนนหลวงชั่วคราวแล้วค่ะหลังจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าท่วมบ้านเรือนไร่สวนของชาวบ้านระดับน้ำเนี่ยประมาณ1เมตรจนถึงเมตรครึ่งอาศัยอยู่ไม่ได้ค่ะท่วมต่อเนื่องมานานกว่า6วันแล้วเนี่ยดูสภาพที่น้ำตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีขุ่นแล้วนะคะชาวบ้านบางรายก็เป็นห่วงทรัพย์สินภายในบ้านก็ต้องใช้การนั่งเรือเนี่ยแหละค่ะพายเข้าออกบ้านเพื่อจะไปตรวจทรัพย์สินของตัวเองหาซื้ออาหารสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นนอกจากนี้สะพานข้ามแม่น้ำสะแกกรังเส้นทางหลักที่ชาวบ้านใช้สัญจรถูกน้ำท่วมสูงรถผ่านไม่ได้ค่ะประชาชนต้องเดินทางไปในพื้นที่ตัวเมืองอุทัยธานีแล้วก็ใช้เส้นทางอ้อมไปไกลขึ้นหลายเท่าตัวค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงอีกหนึ่งจุดนะครับแน่นอนว่าพอเขื่อนเจ้าพระยาปรับการระบายน้ำขยับไปเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพื้นที่ท้ายน้ำอย่างพระนครศรีอยุธยาหลายอำเภอน้ำเพิ่มสูงขึ้นเข้าท่วมหลายชุมชนนะครับจนต้องนำรถมาจอดอยู่ที่ริมถนนผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่หมู่ที่4ตำบลภูเขาทองเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ได้รับผลกระทบนะครับเนื่องจากมีบ้านเรือนอยู่ติดกับแม่น้ำล่าสุดพื้นที่ชั้นล่างเนี่ยสูงเนี่ยบางจุดเนี่ยมากกว่า2เมตรอ่ะคุณผู้ชมพร้อมขอร้องเลยนะครับว่าคนที่ขับรถผ่านไปมาในชุมชนนะครับขอให้ลดความเร็วลงหน่อยเพราะว่าคลื่นน้ำเนี่ยมันมากระแทกกับตัวบ้านจนได้รับความเสียหายกันเยอะมากแล้วจริงๆนะครับ
1: ขณะที่หลายอำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรายังคงน่าเป็นห่วงเหมือนกันค่ะเพราะว่ามวลน้ำไหลเข้ามาเติมอย่างต่อเนื่องและระดับน้ำยังไม่มีท่าทีจะลดลงเนี่ยดูช่วงกลางคืนนะคะว่าน้ำมิดหลังคาแล้วอะค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในซอยหัวไซ8อำเภอบางคล้าชุดตอบโต้ภัยพิบัติหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราก็ต้องขับรถฝากกระแสน้ำแล้วก็ใช้เรือเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือนะคะไปเจอกับหญิงชราวัย78ปีเนี่ยค่ะท่านอาศัยอยู่ลำพังนะคะน้ำรอบบ้านออกไปไหนไม่ได้เลยค่ะตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยสูงเกินกว่ารถผ่านเข้าไปได้ต้องใช้เรือเข้าไปช่วยเหลือแทนคุณยายนั่งรออยู่ค่ะรอคอยความช่วยเหลือท่ามกลางความมืดในที่สุดสามารถช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยแล้วก็พาไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดหัวไซแทนค่ะ
0: อัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครหน่อยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของเคหะร่มเกล้าล่าสุดผู้สื่อข่าวไปสอบถามท่านอาจารย์ชัชชาติผู้ว่ากทม.คุณผู้ชมครับไปสอบถามว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรท่านอาจารย์ชัชชาติแกบอกว่าตอนนี้หลังจากที่ได้เครื่องสูบน้ำท่อซิ่งเข้ามาระบายน้ำในพื้นที่ก็ออกไปได้พอสมควรคาดการว่าถ้าหากวันนี้ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มในพื้นที่พรุ่งนี้เคหะร่มเกล้าน่าจะแห้งเพิ่มขึ้นเป็น 80% นะครับยังคงต้องให้กำลังใจกันอยู่คุณผู้ชมครับ
1: เปลี่ยนจากเรื่องของน้ำไปดูเรื่องของฟืนไฟกันหน่อยนะคะเพราะว่าแม่สอดค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีคนงานที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โรงงานเย็บผ้ากว่า70ชีวิตต้องขนของทรัพย์สินมีค่าหนีตายกันออกมาแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะตำรวจสภ.แม่สอดจังหวัดตากค่ะได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้โรงงานเย็บผ้านะคะโอ้โหโรงงานเย็บผ้าผ้านี่ก็ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยค่ะจุดนี้เป็นบ้านพักคนงานใกล้กับโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากนะคะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบพร้อมกับรถดับเพลิงเป็น10คันระดมน้ำเนี่ยค่ะฉีดกันเข้าไปสกัดเพลิงที่กำลังโหมลุกไหม้คนงานพยายามที่จะหนีเอาชีวิตรอดแล้วก็ขนย้ายทรัพย์สินเท่าที่จำเป็นจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าที่เกิดเหตุอยู่ใจกลางนครแม่สอดเป็นชุมชนแออัดค่ะต้นเพลิงเกิดจากบ้านพักคนงานชั้นเดียวที่สร้างติดกันอยู่ประมาณสัก10ห้องแล้วบ้านพักคนงานอยู่ติดกับโรงงานเย็บผ้า พลิงเนี่ยโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงเนื่องจากว่าบ้านพักสร้างด้วยไม้เก่าแก่แล้วนะคะแล้วก็ลุกลามไปยังโรงงานเย็บผ้ากลุ่มควันไฟสีดำก็เนี่ย

0: ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเต็มไปหมดลมยิ่งพัดรุนแรงก็ยิ่งทำให้เพลิงโหมลุกไหม้
1: เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาในการที่จะสกัดเพลิงเนี่ยมากกว่า1ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับหลังเพลิงสงบก็พบว่ามีแรงงานบางส่วนได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ทั้งถูกไฟลวกไฟไหม้นะครับเบื้องต้นเจอผู้บาดเจ็บเนี่ย1คนแล้วก็โชคดีที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครเสียชีวิตส่วนสภาพของโรงงานหลังจากที่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้พบว่าเสียหายทั้งหลังนะครับรวมทั้งบ้านพักของคนงานอีก10กว่าหลังที่อยู่ใกล้เคียงกันก็ได้รับความเสียหายทั้งหมดตอนนี้ทางจังหวัดก็พยายามที่จะเร่งช่วยเหลือแรงงานเนี่ยไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ที่จัดเตรียมไว้ให้ชั่วคราวกันก่อนนะครับ
0: ก็เดี๋ยวรอการประเมินความเสียหายว่าเสียหายไปมากน้อยขนาดไหนนะคะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันสุดท้ายของการแข่งขันเอเชียนเกม2026แล้วช่วงหน้าจะพาไปสรุปผลงานของนักกีฬาไทยในการแข่งขันครั้งนี้กันว่ายอดเยี่ยมขนาดไหนครับ
2: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
4: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
5: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
6: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้า
7: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
8: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ชิมซะหมดเลย
10: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
12: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: พัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิว่าดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมก.และสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิว่าสิคะ
14: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิว่าดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
13: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
14: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิว่าครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์ที่ Adside Shop Mania
13: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ
15: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมมันทำอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออยากแก้ไอตราเสือดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
0: คุณผู้ชมคะวันนี้ในช่วงเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกม2026เปลี่ยนบรรยากาศไปดูเรื่องของท่องเที่ยวกันหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะคุณเนมนะคะแล้วก็คุณป๊อปนะจะพาไปเที่ยวเทศกาลวัฒนธรรมญี่ปุ่นไทยที่เมืองนาโกย่าสนุกสนานขนาดไหนติดตามชมค่ะ

0: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีทั้งสองท่านด้วยนะครับวันนี้เรายังอยู่ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดจิประเทศญี่ปุ่น
2: ครับ
1: แล้วก็มาที่งานเทศกาลที่ต้องบอกว่าโอ้โหเหมาะกับคนไทยอย่างเรามาก
2: ทำไมฮะ
1: เป็นเทศกาลวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับไทยจัดขึ้นที่ไหนครับคุณปั๊บ
2: จัดขึ้นที่อย่างที่บอกไปฮะจังหวัดไอจิเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นแล้วก็อยู่ในย่านของคาคุโอซัง
1: ครับ
2: ชื่อวัดเนี่ยชื่อว่านิทไทจิ
1: ครับ
2: มีคำว่าไทยอยู่ด้วยค
1: ุ
2: ณผู้ชมอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรกับประเทศไทยเราหรือเปล่าทำไมถึงมาจัดงาน
1: วัดแห่งนี้เนี่ยต้องบอกว่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะ อยู่ที่วัดที่ไทจินี้ด้วยแล้วก็วันนี้เนี่ยเขาก็จัดกิจกรรมน่าจัดเป็น
2: ทุกปี
1: นะทุกปีนะฮะกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับไทยนะเดี๋ยวเราจะพาดูนะครับว่านะในกิจกรรมเนี่ยมีอะไรบ้าง
2: ที่แน่ๆได้ยินเสียงปี่มวยไทยแล้วตอนนี
1: ้เฮ้ยไอ้ชิคเกมมีมวยไทยด้วย
2: มีการแสดงโชว
1: ์
2: มีการแสดงโชว์
1: ไม่ใช่มวยไทย
2: ในช
1: ิคเก
2: มไม่ใช่เป็นการแสดงโชว์ศิลปะมวยไทยรำมวยไทยเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรา
1: เดี๋ยวไปเดินดูกันครับว่าเทศกาลมีอะไรน่าสนใจบ้างครับไปครับ
2: ที่แน่มีอาหาร
1: หิว
2: อีกอย่างนึงฮะที่เป็นสุดยอดซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านเรา
1: ฮะ
2: นี่ฮะ
1: รถตุ๊กๆหรือว่ารถสามล้อ
2: ผมได้ลองไปสอบถามข้อมูลมาฮะ
1: คิดว่าลองนั่ง
2: ขายนะครับ
1: ขายด้วยคันนี้
2: ขายนะครับ
1: แล้ว
2: 1,400,000 เยนฮะ
1: ประมาณ
2: สักรวมค่าจดทะเบียนให้สามารถวิ่งได้แต่ประมาณ300,000เกือบ400,000
1: ขายแล้ววิ่งในนี้เหรอวิ่งในญี่ปุ่น
2: ได้ด้วยฮะแล้วก็ไม่เหมือนเมืองไทยนะฮะรถตุ๊กๆที่นี่เนี่ยสามารถขึ้นทางด่วนขึ้นไฮเวย์ได้ด้วย
1: เฮ้ยทำเป็นเล่นจริงๆ
2: เหรอ
1: ครับ
2: คือคนมาถ่ายรูปไม่ขาดสายเลย
1: ใช่เพราะคนชอบรถตุ๊กๆนะ
2: ถูกต้อง
1: ฝรั่งไปเนี่ยคนต่างประเทศไปเนี่ยต้องนั่งตุ๊กๆสักครั้งน
2: ึ
1: งโอ้ไม่ได้ขึ้นนานแล้วนะตุ๊กๆ
2: ไปไหนครับพี
3: ่ไปประเทศไทยครับถนนข้าวสาร
2: 500ครับ500
3: เนี่ยทำไมถูกจัง
2: เอาละครับ
1: ครับ
2: งานอย่างนี
1: ้
2: ขาดไม่ได
1: ้ครับ
2: ปลาโป่งสอยลงสอยดาวที่นี่ก็มีฮะ
1: มีเหมือนกัน
2: เดี๋ยวเราไปดู
1: แล้วเป็นร้านคนไทยด้วยใช่ไหม
2: มีแต่น้องๆคนไทย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอธิบายนิดนึงฮะที่บูธเราวันนี้มาออกบูธอะไรเอ่ยมาจากที่ไหนยังไงบ้างฮะ
4: ก็คือทุกคนเป็นนักเรียนที่นี่หมดเลยค่ะมีทั้งปตรีปโทปเอกค่ะก็คือบูธของเรานะคะก็จะมีขายน้ำปีนี้นะคะเรามา4เมนูค่ะมีชาไทยนมชมพูน้ำใบเตยแล้วก็ชามะนาวค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะของเรามีเป็นสอยดาวค่ะก็คือครั้งละ300เยน
1: ครั้งละ300
4: ใช่ค่ะแล้วก็ปีนี้นะคะเรามีเสื้อของเราขายเองด้วยค่ะเป็นเสื้อเจอร์ซีย
1: ์
4: ใช่ค่ะมี2ไซส์ค่ะ
1: M กับ L
4: ใช่ใช่ค่ะ
2: แล้วพี่ก็ฝากถามว่ามีสอยดาวแล้วมี IG มั้ยฮะ
4: มี IG ค่ะเรามี IG ด้วยนะคะใช่ใช่ค่ะติดตามได้นะคะ TSAN+ นะคะ
1: ครับ
2: ไม่มีอะไรไทยทุกวันนี้แล้วพี่กินชาไทย
1: ชาไทย
2: จิบชามะนาว
1: นั่งรถตุ๊ก
2: ๆแล้วก็ดูมวยไทย
1: โอ้โหนี่มันแบบซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงเลยนะ
2: แล้วดูคนญี่ปุ่นนะให้ความสนใจมากมุงเต็มเวทีเลย
1: โอ้นะฮะสักครู่นี้เนี่ยมีล่วงไปแล้วเหมือนกัน
2: มีนับแล้วมีนับ
1: แล้วก็คือมวยไทยที่ถูกต้องเนี่ยต้องมีปี่พาทย์ด้วยแล้วปี่พาทย์เนี่ยไม่ใช่ต้องเปิดนะไม่ใช่เปิดเพลงนะต้องเล่นจริง
2: ต้องเล่นจริง
1: เขาถือว่าเป็นปี่พาทย์มวยไทย
2: ที่สำคัญคนเล่นปี่พาทย์นี่ฮะ
1: คนญี่ปุ่น
2: อ้าว
1: นี่
2: เฮ้ย
1: คนเล่นปี่พาทย์
2: เป็นคนญี่ปุ่น
1: เฮ้ยแจ๋วอ่ะ
2: ไม่ได้เลยอาหารไทย
1: โอ้โหช่ำ
2: เรื่องนี้ช่ำชองมากฮะ
1: คุณใช่ไหม
2: กลิ่นมันนำพามา
1: โอ้โห
2: แล้วอยากให้คุณผู้ชมเห็นนะฮะนี
1: ่แถวเป็นไง
2: แถวยาว
1: มากนะฮะ
2: แล้วก็บอกว่ามีกี่ร้านแถวยาวทุกร้านนะฮะ
1: ตรงนี้นี่อาหารไทยหมดเลยนะ
2: อาหารไทยหมดเลย
1: โอ้โหคือไม่ได้กินเลยเนี่ยอยู่เนี่ยจะ20วันเลย
2: โอ้โหคือ
1: หากินลำบากกันนะอาหารไทยเนี่ย
2: กลิ่นนี่ก็แบบว่าท้องร้องแล้วเดี๋ยวเราไปลองต่อคิวแล้วก็ลองชิมกันดูว่าอาหารไทยที่งานวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่น
1: ครับ
2: ที่นี่เป็นไง
1: ไป
2: เดี๋ยวลองกัน

0: มาครับระหว่างที่เรากำลังรอคิวซื้ออาหารไทยนะฮะซึ่งยาวมาก
1: ๆครับ
0: เรามาพูดคุยกันถึงผลงานของนักกีฬาไทยเมื่อวานกันหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยอีเวนท์ที่นักกีฬาไทยจะลงแข่งไม่มีแล้ว
1: ไม่มีแล
0: ้
1: ว
0: นะครับเพราะว่าเมื่อวานเป็นการชิงเหรียญรอบสุดท้ายของนักกีฬาไทย
1: ก็ได้บทสรุปของเหรียญรางวัลของทัพนักกีฬาไทยไปแล้วนะครับ18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดง
0: เกินกับเป้าที่ตั้งเอาไว
1: ้คือตั้งเป้าไว้เนี่ยประมาณ14ถึง15เหรียญทอง
0: ครับ
1: นะแต่เกินมาเนี่ย4เหรียญทองเลยนะก็ถือว่าทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะก็เมื่อวานนี้เนี่ยอีก3เหรียญทองเนี่ยมาจากนะเริ่มจากเรือใบก่อน
0: ครับ
1: นะเรือใบเนี่ยเป็นการแข่งขันของประเภทดิงกี้หญิงไหมครับเยาวชนหญิงนะครับ ILCA 4นะครับปิ่นปิชนกคล้ายสมบูรณ์นะ12เรสเนี่ยทำคะแนนเสียน้อยที่สุดได้เหรียญทองไปครองนะแล้วก็น้องเนี่ยอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นเองนะครับแต่ถือว่าทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรายการนี้นะครับ
0: เคยคิดเกือบอยากจะเลิกเล่นไปแล้ว
1: ถูก
0: แต่ว่าก็สุดท้ายฮึดกลับมาสู้ใหม่แล้วก็วันนี้สำเร็จแล้ว
1: ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะเรือใบเนี่ยส่วนเหรียญทองที่17นะเป็นยูยิสูยูยิสูเองเนี่ยไม่เคยได้เหรียญรางวัลนะเหรียญทองในเช่นเกมเลย
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นอรภาเสนาธรรมนะครับได้เหรียญทองในรุ่น63กิโลกรัมหญิง
0: ก็ไม่ถือว่าเป็นทองที่เกินเป้าเลย
1: ใช่นะฮะแล้วก็สุดท้ายนี่ครับนะเหรียญทองที่18นะฮะก็เป็นบัลลังก์ทับทิมแดงนะคือ
0: เจ้าหยูของเรา
1: เจ้าหยูคือผมเห็นผมทำทรงผมแบบเล็บแป้นี่ไหม
0: คือมีอย่าบอกว่ามีต้นแบบมาจากหยู
1: เล่นแบบหยูเลย
0: โอ้โห
1: หยูก็ผมเล็บแป้ที่ยาวสวยเลยนะ
0: ครับ
1: เหรียญทองเทควันโดรุ่น68กิโลกรัมชาย
0: ครับ
1: คือหยูเนี่ยคราวที่แล้วที่ได้เหรียญทองเนี่ยมาจากรุ่น63นะขยับมาครั้งนี้เอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยไต่น้ำหนักขึ้นมาอีก5กิโล
0: เพราะว่าเจ้าภาพเนี่ยจัดรุ่นการแข่งขัน
1: ตามโอลิมปิก
0: ตามโอลิมปิก
1: ใช
0: ่ซึ่งก็เลยต้องแบกน้ำหนักไปเล่น68
1: แบกน้ำหนักแล้วก็คนก็อาจจะแบบเฮ้ยอยู่แบกน้ำหนักจะสู้กับคนที่น้ำหนักมากกว่าก่อนนั้นได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยที่เขาซ้อมมาก่อนหรืออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็เอาจนได้นะจะหายใจคว่ำนิดนึงตอนรอบรองเจอกับเกาหลีใต้ไง
0: เป็นตัวเต็ง
1: ใช่นะฮะแต่ว่าก็ชนะมาแล้วก็รอบชิงก็สบาย2กระสุนยกนะครับ
0: โอ้โหนี่ถ้าลองเข้าไปดูข้างในฮะแม่ครัวเป็นคนไทยนะ
1: ผมว่าคนไทยแน่ๆ
0: แม่ครัวเป็นคนไทยทั้งนั้นเลยฮะไม่ต้องห่วงครับขอบคุณนะครับ
1: ครับ
0: ได้มาแล้ว
1: ครับ
0: สั่งแบบวู้วามเล็กน้อย
1: ไปด้วยความหิว
0: เรื่องความหิวเดี๋ยวมาลองชิมรสชาติกันนะว่าเป็นยังไง
1: กลับปากได้เวลา
2: ของพี่แนมเป็นข้าวมันไก
0: ่ข้าวมันไก่
1: ครับ
2: ส่วนผมเป็นกระเพราหมูสับไข่ดาว
1: ครับ
2: ไข่ดาวไม่สุกด้วยเดี๋ยวขออนุญาตลองชิมก่อนแล้วกันไม่ไหวแล้ว
3: นี่ไม่ได้กินอาหารไทยเลยนะมาอยู่เนี่ย
2: ใช่เลย
3: ใช่แท้เนาะ
2: ใช่เลย
3: ใช่แท้ข้าวกันเลย
2: ขอลองไข่ดาว
3: ไทยแท้ๆนะ
2: ขอให้หายนิดหนึ่ง
3: ครับ
2: พูดถึงผลงานของเมื่อวาน
3: ใช่
2: ได้เพิ่มเป็น3เหรียญทอง
3: เป็น18เหรียญทองนะฮะสรุปแล้วการไทย
2: ตารางเหรียญเป็นยังไงบ้างตอนนี
3: ้ตอนนี้เนี่ยนะฮะตารางเหรียญนะครับเราเนี่ยจบที่7แน่นอนแล้วนะครับ18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงส่วนที่1เนี่ยจีนนะครับ169เหรียญทอง89เหรียญเงิน83เหรียญทองแดงอันดับ2เป็นญี่ปุ่นนะ83เหรียญทองอันดับ3เป็นเกาหลีใต้นะ39เหรียญทองเดี๋ยวช่วงข่าวค่ำเนี่ยเราจะมีให้ติดตามด้วยก้าวที่สุดในเช่นเกมของนักกีฬาไทย
2: แล้วก็บรรยากาศพิธีปิด
3: ถูก
2: จะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามในข่าวค่ำ
3: ใช
2: ่ส่วนวันนี้เราขออนุญาตไปทานอาหารไทยก่อน
3: ถูกต้อง
2: แล้วซื้อมาแบบผู้วานดูแล้วทานไม่หมดแน่เดี๋ยววันอีกไม่กี่วันนะเดี๋ยวจะเอาไปฝากคุณหน่อยแน่คุณรีมด้วย
3: เฮ้ยกลับไปเอาขึ้นเครื่องไปเลย
2: ขึ้นเครื่องไปเลย
3: ได้ๆ
2: เดี๋ยวรอทานนะฮะ
3: ครับ
2: ครับ
3: สำหรับ
2: ว
3: ัน
2: นี้ไปก่อน
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: อาริกาโตไซมาขอบคุณมากนะครับคุณป๊อปกับคุณเนมครับวันนี้นักกีฬาไทยแข่งตอนเช้านะไม่ไปแล้วจะมากินอย่างเดียวเลยคุณป๊อปกับคุณเนม
5: เห็นบอกว่าจะเอาที่อยู่ในถุงเนี่ยมาฝากเรา2คนด้วยนะ
4: เก็บไว้กินนะครับ2ท่านฮะขอบคุณทั้ง2ท่านมากเลยก็เรียกว่าเต็มอิ่มเลยนะฮะในช่วงตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ทั้ง2ท่านเนี่ยได้นำเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแล้วก็ไปเกาะติดตามขอบสนามกีฬาต่างๆรายงานมาให้เราทุกช่วงข่าวจริงๆวันนี้ข่าวค่ำฝากติดตามทั้ง2ท่านด้วยจะมีพิธีปิดมาให้ติดตามกันด้วยนะฮะแต่ว่าอัปเดตกันนิดนึงแล้วกันเนาะตอนเมื่อกี้ที่คุณเนมคุณป๊อปได้รายงานกันไปทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็คือคว้าไปทั้งหมด18เหรียญทอง

0: ม13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่7ของตารางยอดเยี่ยมมากจริงๆกับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้แต่ว่าอีกหนึ่งคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆก็คือเจ้าบิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยนะครับคุณผู้ชมกลับมาถึงไทยแล้วเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาต้องกลับไปญี่ปุ่นอีกรอบเพราะว่าทางคณะกรรมการโอลิมปิกเนี่ยเขาประกาศว่าเจ้าบิวได้รางวัล MVPในประเภทชายนะครับหรือว่านักกีฬาทรงคุณค่าประจำการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้อะฮะ
1: ค่ะ
0: โอ้โห
1: นี
0: ่บิวบอกโอ้โหทำไมแม่บอกผมก่อนผมจะได้อยู่ต่อที่ญี่ปุ่นไม่ต้องบินไปบินมาเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: โอ้นี่เพิ่งบินไปเมื่อคืนนะคุณเหนแน
1: ่
0: บินไปเมื่อคืนแล้วก็เมื่อเช้านี้เนี่ยเพิ่งไปรับรางวัล
1: เพราะว่าตอนที่มาเมืองไทยอ่ะก็รอเครื่องเนี่ยตั้งนาน 6-7 ชั่วโมงใช่ไหมพอมาถึงปุ๊บไม่ทันไรยังไม่ทันหายเหนื่อยเนาะกลับไปรับรางวัล
0: แต่ว่าก็คุ้มค่าครับเพราะว่ามันเป็นรางวัลที่ยอดเยี่ยมและก็ยิ่งใหญ่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่นักกีฬาไทยเนี่ยได้เป็นคนแรกด้วยนะครับกับรางวัลนี้เจ้าบิวภูริพลบุญสอนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเข้ารับรางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือว่า MVP ประจำการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจินาโกย่า2026นะครับหลังจากที่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA เนี่ยประกาศให้เจ้าบิวภูริพลเป็นนักกีฬาชายทรงคุณค่าก็ต้องบินกลับไปญี่ปุ่นเพื่อไปรับรางวัลนะคุณเหนือแน
1: ่
0: ผลงานอันยอดเยี่ยมแน่นอนว่ามาจากการแข่งขันวิ่ง100เมตรและ200เมตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นกีฬาไฮไลท์ประจำทัวร์นาเมนต์เลยแล้วเจ้าบิวก็ทำลายสถิติเป็นว่าเล่นเลยนะครับคุณผู้ชมก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมได้ทั้ง2รายการแล้วก็ได้อีก1เหรียญเงินจากรางวัลวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรส่งผลให้รางวัลนี้เจ้าบิวกลายเป็นนักกีฬาไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้ารางวัล MVP เอเชียนเกมนับตั้งแต่ที่มีการมอบรางวัลนี้เนี่ยในปี1998ที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นนักวิ่งนะครับคือต่อจากโคจิอิโตะที่เป็นนักวิ่งระยะสั้นทีมชาติญี่ปุ่นที่รับรางวัล MVP ไปตอนที่กรุงเทพเป็นเจ้าภาพเมื่อตอนปี98นะครับก็ได้เงินรางวัลไป 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 850,000 บาทด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของเจ้าบิวภูริพลที่เตรียมเนื้อเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีแล้วมีผู้สื่อข่าวไปสอบถามเนี่ยตำนานนักวิ่งหลายๆประเทศนะในเอเชียเนี่ยบอกว่าสถิติที่เจ้าบิวทำได้ 9.90 วินาทีเนี่ยเชื่อว่าบิวทำได้ดีมากกว่านี้ด้วยนะคุณหน่อยแน่ยอดเยี่ยมมากแล้วอีกหนึ่งคนนะครับทางฝั่งหญิงเนี่ยที่ได้ MVP ฝั่งหญิงคือน้องคนนี้ครับต้องใช้คำว่าน้องเพราะหยูจื่อตี้คนนี้เป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติจีนคว้าไป3เหรียญทองแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนเกม1อีเวนต์อายุเพียงแค่13ปีอะคุณเนี่ย
1: น้อยมากนะคะก็อยู่ประมาณแบบมอต้นเนาะ
0: ถูก
1: นะคะก็อาจแสดงความยินดีนะคะกับบิวของเราด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: คุณผู้ชมคะพูดถึงเกาหลีเหนือตอนนี้ค่ะก็มีการทดสอบขีปนาวุธนะคะซึ่งเป็นการทดสอบเขาบอกว่าความเร็วเนี่ยเร็วยิ่งกว่าเสียงค่ะ
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอ
1: นี่คือการทดสอบขีปนาวุธพิสัยกลางนะคะของเกาหลีเหนือที่บินไปตกในทะเลห่างออกไปประมาณ 1,000 กิโลเมตรขณะที่กองทัพเกาหลีใต้ประเมินนะคะว่าขีปนาวุธเนี่ยบินได้ไกลกว่า700กิโลเมตรก่อนที่จะตกลงในทะเลนอกชายฝั่งตะวันออก KCNA รายงานนะคะว่าการทดสอบนี้เป็นการฝึกซ้อมกำลังพลในการใช้งานระบบอาวุธยุทธศาสตร์ความเร็วเหนือเสียงประเมินความน่าเชื่อถือประสิทธิภาพและความคล่องตัวในระบบป้องปรามสงครามของประเทศคิมโยจองค่ะน้องสาวของผู้ทรงอิทธิพลของคิมจองอึนอ้างนะคะว่าเกาหลีใต้และญี่ปุ่นไม่สามารถจะตรวจจับเส้นทางการบินของขีปนาวุธนี้ได้อย่างแม่นยำเนื่องจากขีปนาวุธได้ใช้โหมดการบินในวิถีโค้งคล้ายกับระลอกคลื่นและมีเทคโนโลยี AI ในระดับต่ำค่ะซึ่งออกมาเพื่อที่จะหลบเลี่ยงระบบป้องกันภัยทางอากาศขณะที่คิมจองอึนเน้นย้ำนะคะว่าเกาหลีเหนือจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพเพื่อทำให้ศัตรูตระหนักถึงความน่าเชื่อถือและอนุภาพทำลายล้างที่รุนแรงและยืนยันค่ะว่าการพัฒนาพลังป้องปรามสงครามนิวเคลียร์ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อความมั่นคงแห่งชาติค่ะ
0: เปลี่ยนบรรยากาศไปดูงานเทศกาลบอลลูนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่สหรัฐอเมริกากันหน่อยจัดไปเมื่อวานนี้ไปดูภาพความยิ่งใหญ่กันหน่อยนะครับบอลลูนเป่าลมร้อนหลายขนาดคุณผู้ชมครับนี่ฮะให้ดูกันนะครับในเทศกาลที่ชื่อว่า Albuquerque International Balloon Fiesta 2026จัดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นคือเริ่มต้นด้วยการแสดงจากโดรนคุณผู้ชมครับแต่ว่าสิ่งที่หลายคนเนี่ยรอคอยก็คือ การแสดงบอลลูนลมร้อนเนี่ยที่มากมายจากหลากหลายประเทศทั่วโลกที่มาร่วมแสดงกันไฮไลท์เนี่ยหลังจากที่เริ่มต้นตอน6โมงเช้าใช่ไหมฮะก็มีการแสดงโดน7โมงเช้าเนี่ยหรือว่าตอน2ทุ่มของไทยเนี่ยมีบอลลูนหลายร้อยลูกคุณผู้ชมครับทยอยขึ้นสู่ท้องฟ้าได้รับการยกย่องว่าเทศกาล

0: ใหญ่มหึมามากกว่า500ลูกนะครับเข้าร่วมจัดการงานครั้งนี้ก็จะมีไปจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้เทศกาลนี้นะครับ Albuquerque International Balloon Fiesta 2026เขาจัดมาตั้งแต่ปี1972นะครับครั้งแรกเนี่ยมีบอลลูนมาร่วมแสดงเพียงแค่13ลูกเท่านั้นบอลลูนมาร่วมในเทศกาลนี้มากกว่า500ลูกเนี่ยลองให้คุณผู้ชมลองดูฮะเผื่อว่าจะเป็นไอเดียนะในอนาคตข้างหน้าประเทศไทยของเราอาจจะดึงบอลลูนเหล่านี้เนี่ยมาจัดในบ้านเราก็ได้เดี๋ยวคุณดูฮะผมเกิดมาเพิ่งเคยเห็นบอลลูนเป็นรูปวัวอะไรแบบนี้เนี่ยนะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นเทศกาลยิ่งใหญ่นะแล้วนี่น้องหมีนะคะน่ารักนะคะก็คนทั่วโลกก็ไปกันเยอะมากเลยจริงๆนะคุณผู้ชมดูนะคะว่าพอท้องฟ้าเต็มไปด้วยบอลลูนเนี่ยมันเหมือนภาพในการ์ตูนเนาะสวยงามมากจริงๆนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในงานประจำปีที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐนิวเม็กซิโกแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะที่ชื่นชอบบอลลูนจากทั่วโลกเลยค่ะคุณผู้ชมคะตลอดในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาดิฉันเชื่อว่าใครที่ได้ฟังเพลงให้คุณดีมช่วยร้องให้ฟังหน่อย
0: คือวันนี้เนี่ย น้องเนเน่เดินทางมาที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จะมีพิธีต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่หลังจากที่เพิ่งจะคว้ารางวัลไทยอเมริกันสกอตแลนด์
1: 2026
0: ไปแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็มีการแสดงโชว์ด้วยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปติดตามบรรยากาศกันนะเดี๋ยวจะให้ทุกท่านรอติดตามกันใน9ข่าวค่ำคืนนี้วันนี้เราจะลากันด้วยเพลงที่พี่แอดคาราบาวและพี่ปานธนพรเนี่ย
1: ฉันบอกว่าขอให้คุณช่วยร้องสักท่อน
0: เนเน่นายแน่มากเนเน่นายแน่มาก
1: สุดยอด
0: ผมอาจจะเพี้ยนไปนิดนึงแต่ว่าอยากจะให้ทุกท่านไปฟังเสียงจากพี่แอดเป็นการชื่นชมแล้วก็แสดงความยินดีกับน้องเนเน่คุณไม่ต้องมาทำหน้าแบบน
1: ี้คุณปานธนพรด้วย
0: ใช่
1: นะคะก็เรียกว่าเป็นเพลงที่ใครฟังแล้วก็ติดหูเลยจริงๆนะคะ
0: ผมยังร้องได้เลย
1: เราสองคนและทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: The Sino TV สัปดาห์นี้พบกับคุณเฮงโคราชเซียนพระรุ่นใหม่ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องรางจากความชื่นชอบสู่ความตั้งใจที่จะก้าวขึ้นมาเป็นเซียนเครื่องรางโดยการเรียนรู้ทั้งเรื่องพุทธคุณพุทธศิลป์และจุดพิจารณาของเครื่องรางแต่ละประเภทเปิดรังชมเครื่องรางยอดนิยมที่ทุกวันนี้ไม่ได้มีแค่คนรุ่นเก่าแต่คนรุ่นใหม่ก็หันมาให้ความสนใจและสะสมกันมากขึ้นก่อนพาไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถ้ำพญานาคราชณวัดบัวขวัญพระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรี The Sino TV พบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
1: เขาก็จะนำไปดองจืด
2: ไปดอง
1: ใช่ครับ
2: แล้วส่งขายออกต่างประเทศ
1: ถูกครับ
3: ทุกชั่วโมงเลยเราต้องออกตรงตลาด
2: นั่นเพื่อความสดใหม่
3: ใช่ครับก็จะประมาณวันนึงก็อยู่ประมาณตัน200โลถึงตัน5ตรงนี้ก็อยู่ประมาณ300
2: 300ไร่โอ้โห
4: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
5: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเหลงกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดทเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา4โมงเย็นทางช่อง9กด30
6: Perspective สัปดาห์นี้พบกับศิลปินนักออกแบบผลงานสไตล์ป๊อปอาร์ตที่ใครๆก็ต้องคุ้นตา
7: ที่โลเลนี่ทำงานศิลปะหลากหลายแขนงมากต่อให้ไม่มีคำว่าโลเลผมก็รู้ว่าเนี่ยโลเล
8: อาจจะดูเหมือนเวอร์กันนะแต่ไม่มีความรู้สึกที่ไม่อยากวาดเลยบางครั้งไอเดียมันยังแบบไม่รวมเรื่องราวอ่ะแต่เรามีกระดาษและมีปากกาแล้วมันจะค่อยๆนำพาไป
6: ชีวิตที่มีศิลปะเป็นแรงผลักดันของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
9: จากมรสุมที่ทำให้โรงงานซีอิ๊วเก่าแก่กว่า100ปีแห่งตระกูลว่านเกือบต้องล่มสลาย

0: หลายรวมกับเรื่องราวสุดซับซ้อนซ่อนความสัมพันธ์ลับๆในครอบครัวจนเกิดความสั่นคลอนสุดท้ายแล้วใครจะเป็นทายาทผู้กอบกู้ชื่อเสียงโรงงานให้ได้กลับมาสืบทอดตำนานอีกครั้งติดตามบทสรุปสุดดราม่าจนนาทีสุดท้ายในตำนานรักสายโลหิตพุธนี้เวลาบ่าย2โมงทางช่อง9กด30เสนอเป็นตอนจบ
1: เมื่อปริศนาการเสียชีวิตของทายาทอาณาจักรผ้าไหมตระกูลหยงไถ่หลงกลายเป็นต้นเหตุแห่งศึกสายเลือดสู่การชิงอำนาจที่ไร้ความปราณีการแข่งแย่งที่มาพร้อมกับการไขปริศนาฆาตกรรมที่ทำให้ทุกคนกลายเป็นผู้ต้องสงสัยพบกับซีรีส์เข้มข้นครบทุกอารมณ์นำคุณไปสู่ความจริงสุดซับซ้อนซ่อนเงื่อนในซีรีส์พายุร้ายม่านมรสุมจันทร์ถึงศุกร์บ่าย2โมงทางช่อง9กด30เริ่ม8ตุลาคมนี้

0: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: เอาตรงๆเหมือนเป็นเด็กแล้วโตเลยนะก็คือพระนี่ก็อาชีพแรกเลย
2: แต่มันก็ต้องมีเหตุการณ์ไหมที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมีอาชีพเร็ว
1: กำลังเข้าปีหนึ่ง
2: ครับ
1: ก็มีลูกเลยถามว่ามันเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยนะเพื่อนคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะไปเที่ยวไปอะไรกันแต่เราอาจจะต้องทำงาน
2: ถามหน่อยแล้วถ้าเงินมันไม่พอล่ะ
1: เคยจำนำด้วยนะ
2: แชมป์โลกที่เป็นอันดับหนึ่งอยู่ตรงนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เปลี่ยนมือ
1: ผมว่าก็8หลักนะเป็นหน้าเกี้ยวยันตรีต่อพระคาถาน่าจะมงกุฎพระพุทธเจ้าครับผมบอกได้เลยว่าครึ่งล้านร้อยจานนี่แบบ
2: เต็มเลยเนาะ
1: เต็มสูบเลย
2: แบบนี้วันนี้กี่หลัก
1: ใครมีแบบนี้1ล้านผมรับซื้อ
2: พอดีแบบว่ามีกุมารมาให้ดู
1: ครับ
2: ไม่รู้ว่าเป็นรุ่น1รุ่น2นิยมไหมแท้ไหมอะไรยังไงแต่ว่าที่แน่ๆคือผมดูเลยว่าพ่อเต๋
1: เดี๋ยวผมดูก่อนนะ
2: ได
1: ้โหอันนี้นี่โชคดีเลยนะเนี่ย
2: ครับ
1: เป็นหลวงพ่อเต๋และเป็นรุ่นแรกด้วย
2: โอ้หลวงเต๋รุ่นแรก
1: ใช่และเป็นพิมพ์นิยมที่สุดหูยาว
2: ถ้าหลวงพ่อเต๋รุ่นแรกเนี่ยราคามันก็ต้องแบบว่าอาจจะต้องแบบแพงหน่อย
1: ใช่
2: แล้วถ้ารับซื้อนี่ประมาณเท่าไหร
1: ่1ล้าน
2: 1ล้านวันนี้ผมจะได้เงิน1ล้านเลยเหรอ
1: ใช่
2: จริงป่ะ
1: จริง
2: เฮ้ยคุณผู้ชมซึ่งวันนี้ผมจะได้เงิน1ล้านใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ถ้าเป็นของผม
1: ใช
2: ่ พูดมาตั้งนานพูดมาตั้งนานจริงๆเป็นของคุณเฮงโคราชนี่คือเดอะเซียนที่จะมาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับกับรายการเดอะเซียนออนทีวีนะครับสวัสดีพร้อมกันครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนี่คือเปิดเข้ามาแบบว่าอยากจะรู้ไงว่ากุมารเนี่ยถ้าแท้ๆเป็นยังไงมีราคาเล่นหาเท่าไหร่แต่สุดท้ายมันไม่ใช่ของผมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมไม่ได้เงินล้านเป็นของคุณเฮงโคราชที่เป็นเดเซียนแขกรับเชิญของเรานะครับเป็นเซียนรุ่นใหม่ไฟแรงที่นะครับมีความรู้ความสามารถในเรื่องของเครื่องรางไม่ว่าจะเป็นกุมารหรือพ่อเต๋นี่เห็นไหมหรือว่าจะเป็นสิงเป็นเสือเป็นตะกรุดครบเลย
1: ครบวงจรเครื่องรางดีกว
2: ่าแล้วก็ยังมีพระด้วยนะ
1: ได้
2: พระที่เป็นเหรียญคณาจารย์เกจิคณาจารย์
1: ปิดตาเก่าเหรียญเก่าได้ครับ
2: โอเคครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึงตัวตนของคุณเฮงโคราชว่าเป็นอย่างไรนะครับจะมีอะไรน่าสนใจวันนี้เดอะเซียนออนทีวีเดี๋ยวมารับชมพร้อมๆกันครับไม่ได้จริงๆเลยเหรอไม่หมายถึงว่าไม่ให้เลยเหรอล้านนึงมันไม่ใช่เหรอเน
1: า
2: ะ
1: ถ้ามีมาล้านนึงได้แน
2: ่บุกรังเซียนครับตอนนี้นะครับก็นั่งอยู่กับคุณเฮงโคราชนะครับเอาจริงๆนะถ้าภาพคนที่แบบว่าอาจจะเป็นภาพจำหรือว่าคนที่อยู่ในวงการพระมานานๆน่ะถ้าพูดถึงเครื่องรางของขลังเนี่ยจะต้องคิดว่าจะต้องเป็นรุ่นแบบรุ่นเก่า
1: แก่
2: ๆรุ่นเดอะแต่วันนี้เนี่ยนะครับหนุ่มหล่อจากโคราชปักธงชัยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
2: แต่วันนี้มีความชื่นชอบในเครื่อง

0: ครื่องรางของขลังเป็นพิเศษ
1: ถูกต้องครับ
0: จุดเริ่มต้นในการที่ชื่นชอบเครื่องรางของขลังเนี่ยมาจากอะไร
1: เกิดจากข้างบ้านเนี่ยเป็นศูนย์พระด้วยความเป็นเด็กเราก็ไปดูเนาะไปดูเกิดความชอบ
0: ครับ
1: เห็นเขาซื้อขายกันซื้อขายกันได้จริงหาเงินง่ายจังอะไรอย่างเงี้ย
0: เห็นการแลกเปลี่ยนเห็นการมาส่องพระเห็นการซื้อขายตั้งแต่เด็กๆ
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ณตอนนั้นเนี่ยศูนย์จองพระนั้นน่ะก็จะเป็นพระในยุคไหนครับ
1: พระเก่าพระเก๋พระอะไรคนแก่คือเป็นศูนย์พระเครื่องแบบภูธรน่ะเน
0: า
1: ะ
0: แต่เราได้เห็นบรรยากาศหรอ
1: ใช่ใช่ก็บ้านๆเนี่ยแบบตอนนั้นเราก็เป็นเด็กเราก็ไม่รู้เก๋แท้เนาะดูแค่ชอบก่อนไอ้อย่างแบบตอนเด็กยังเคยซื้อหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะ
0: โอ้แล้วตอนนี้ยังอยู่ไหม
1: เก๋ฮะ
0: แต่มันก็ยังเป็นพระที่เป็นพระเหรียญพระเกจิถูกไหม
1: ใช่ใช่ก็เป็นพระพื้นที่ก่อนหลวงปู่คูณอะไรเงี้ยแล้วก็พระเกจิแถวนั้นอะไรเงี้ย
0: อยู่โคราชไม่เล่นหลวงปู่คูณทำไมถึงมาเล่นเครื่องรางล่ะ
1: ก็พอได้เล่นเครื่องรางอ่ะเรารู้สึกชอบจริ งเลยมันเป็นงานแฮนด์เมดแล้วก็ไม่ซ้ำใครราคาขึ้นอยู่ที่ความพอใจใช่มันไม่มีราคาตายตัวมันไม่มีสวยมันไม่มี
0: แยกบล็อกไม่มีแยกทีมไม่มีอะไรเป็นแค่แบบ
1: ใช
0: ่ของอาจารย์นี้เกจินี้ก็ถูกเกจินี
1: ้ไม่มีสายวิทย์ด้วย
2: ดูความสวยเลยชีวิตนี่เป็นแบบสายแบบเดินทางเส้นไหนมาก่อนที่จะมาเล่นพระ
1: จริงก็คือเอาตรงเหมือนเป็นเด็กแล้วโตเลยนะก็คือพระนี่คืออาชีพแรกเลย
2: ครับผม
1: เพราะเราชอบเหมือนเราเจอในสิ่งที่เราเหมือนเราชอบตั้งแต่แรกเลยอ่ะเรามีความสุขกับการทำงานเราก็เดินสายนี้มายาวเลย
2: แต่มันก็ต้องมีเหตุการณ์ไหมถ้าอยู่ดีๆแบบโอเคแหละเข้าใจว่าเกิดมาในบรรยากาศที่เราเห็นมันก็ต้องมีเหตุการณ์นึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมีอาชีพเร็ว
1: ก็คือผมเนี่ยเรียนจบเนาะกำลังเข้าปีหนึ่ง
2: ครับ
1: ก็มีลูกเลย
2: พอมีลูกเลยก็เลยต้องรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบ
1: ใช่ก็เลี้ยงดูกันเองนะเลี้ยงดูกันเองก็เอาว่าขยันอย่างเดียวเลยขยันลูกขยันมาก่อนเลย
2: ชีวิตช่วงนั้นมันเป็นยังไงบ้างเพราะเชื่อว่ามันก็คงไม่ได้แบบว่าโรยด้วยกลีบกุหลาบแน่นอนอ่ะกับยังไม่ทันที่จะแบบตั้งตัวได้ด้วยซ้ำแต่ต้องมามีลูก
1: ถามว่ามันเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยนะแต่ถามว่ามันก็สนุกกับการเลี้ยงดูลูกด้วยแล้วก็เรามีแฟนที่ดีด้วยเขาก็ช่วยเหลือเรานะครับเพื่อนคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะไปเที่ยวไปอะไรกันแต่เราอาจจะต้องทำงานก็ฝ่าฟันนะก
2: ็
1: ฝ่าฟันนะบางทีก็ต้องขับรถไปดึกๆอย่างเงี้ยไปงานประกวดตีสี่หอบลูกหอบอะไรก็ไปแฟนท้องแก่ก็ยังต้องไปงานประกวดก็ไปถึงไหนถึงกันเหมือนกัน
2: ครับผมคือในฐานะที่เราก็เป็นหัวหน้าครอบครัว
1: ใช่
2: ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะกล้าพลาดเนี่ยแทบไม่ได้เลย
1: ใช่
2: เรามีการจัดสรรปันส่วนหรือวางแผนในจุดนี้ยังไง
1: คือผมเน้นซื้อขายสิ่งที่ผมศึกษาก่อน
2: ครับ
1: ถ้าเราศึกษาอย่างถูกต้องเรามั่นใจเนี่ยรับรองว่าความที่เราจะผิดพลาดเนี่ยน้อยมาก
2: ครับ
1: หรือถ้าเราพลาดครั้งนึงเนี่ยครั้งที่2ไม่มีแน่นอน
2: อืม
1: ใช่
2: วิธีการเริ่มต้นศึกษาในสายเครื่องรางเริ่มต้นจากอะไรกระดุมเม็ดแรกเลยในการที่จะติดในสายเครื่องรางคือยังไง
1: ชิ้นแรกเลยนะผมจำได้อย่างดีเลยคือตะกุด
2: คือเริ่มศึกษาจากตะกุดเลย
1: ตะกุดลงลัก
2: ครับ
1: ลงลักถักเชือกเก่ายังไงดียังไงเชือกลัก
2: ครับ
1: ลักเนี่ยเราดูจากอะไรเราไปดูพระก็ได้พระที่ลงลักลักเก่าถ้าเราดูลักเป็นลักเก่าแต่ดูพระไม่เป็นโอกาสแท้ไหมมันก็สามารถเอาไปสัมพันธ์
2: คือลักมันก็บอกอายุได้
1: ใช่
2: แม้กระทั่งเชือกก็บอกอายุได
1: ้ใช
2: ่เช่นเดียวกันในยุคไหนใช้เชือกอะไรใช่ไหมโอเคเริ่มศึกษาจากตะกุดแล้วยังไงต่อครับ
1: พอศึกษาตะกุดมาก็ซื้อขายการซื้อขายของผมเนี่ยก็เริ่มเข้ากรุงเทพมั่งซื้อจากภาคอีสาน
2: อ๋อตอนนั้นยังไม่ได้เข้ากรุงเทพเลย
1: ยัง
2: อยู่ปักธงชัยอยู่
1: ยังอยู่
2: คือเป็นการเดินสายไปซื้อตามสนาม
1: ไปทั่วประเทศไทยเลยดีกว่าจะหลดใต้ดีกว่า
2: แต่ยังไม่ได้เข้ากรุงเทพ
1: ยัง
2: ไม่ขึ้นห้าง
1: ยัง
2: ไม่เข้าบันทิป
1: ยังครับก็ซื้อขายกันผมมีงานประกวดเชียงใหม่เราก็ขับรถไปหมดไปทุกที่เลยดีกว่าร
2: ู้สึกเป็นคนออกตัวเก่งนะเรื่องแฟนเรื่องครอบครัวนะรู้สึกแบบมันจะมีอะไรเหมือนกันไว้เพื่อไม่ให้พี่ไปต่อถึงจุดนั้นได้อะไรเงี้ยโอเคอ
1: ีกหนึ่งความสำเร็จนี่คือแม่บ้านด้วยนะ
2: จริง
1: หลังบ้านที่ดีนะ
2: จริงจริงคุณไอดอลผมเนี่ยเหตุการณ์ช่วงที่ไปทั่วประเทศอ่ะไปเชียงใหม่ไปนู่นไปนี่ขับรถไปเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรที่แบบประทับใจมากเนี่ยมีไหม
1: ก็จริงๆก็จะมีเราไปซื้อรถที่เชียงใหม
2: ่ครับ
1: กำลังขับกลับบ้านเนี่ยแฟนเขาก็ขับผมก็นั่งเช็คไลน์ดูไลน์ดูอะไรเป็นเพื่อนมีคนส่งของเข้ามาชิ้นหนึ่ง
2: ครับผม
1: เป็นเสือ เสือหลวงพ่อปาน
2: โอ้
1: ใช่
2: เสืออยู่ที่ไหน
1: อยู่อยุธยา
2: เอาละ
1: ถามขอถามถ่ายเบอร์โทรคุย
2: ครับ
1: ตอนนั้นเจ้าของก็ยัง

0: ยังไม่มั่นใจราคายังศึกษาราคาอยู่กลับมาถึงบ้านนะก็แม่นอนไม่หลับสิ
1: ครับ
0: เห็นของอยากได้แล้วนอนไม่หลับก็อีกวันนึงก็ทักไปอีก
1: ครับ
0: เออเขาก็บอกว่าเปิดราคามา
1: ปุ๊บ
0: เราก็ไปเลยจากเชียงใหม
1: ่ไปโคราช
0: กลับโคราชถึงโคราชแล้วนอนตื่นเช้ามามาอยุธยาอีก
1: ขับรถไปอยุธยาเลย
0: กลับไปอีก
1: ครับผม
0: ใช่ก็คุยกันพักนึงก็ได้ตกลงซื้อขายกันก็เป็นช็อตประทับใจ
2: ถามนิดนึงว่าช่วงนั้นก็น่าจะเป็นช่วงแรกๆใช่ไหมครับของการเล่นเครื่องรางหรือว่าช่วงนั้นผ่านระยะเวลามาพอสมควรแล้ว
0: สักกลางดีกว่าสักกลาง
2: ๆ okay.
0: เดินทางมาสักครึ่งทาง
2: โอเคแสดงว่าก็มีความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งในสายเครื่องรางแล้ว
0: พอได้ละพอได
2: ้ถามราคาไปเลยวันนั้นอะซื้อในราคาเท่าไหร
0: ่ก็เป็นล้านนะ
2: เป็นล้าน
0: เป็นล้านนะ
2: ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
0: สัก20ต้นๆนะ
2: โหแล้วต้องตัดสินใจจ่ายเงินล้านอ่ะ
0: ใช่แล้ววันนั้นแล้ววันนั้นมีเงินอยู่ประมาณแค่ประมาณล้านต้นๆด้วย
2: เ
0: ทคกับหมดหน้าตักเหมือนก
2: ันทั้งชีวิตเลยนะ
0: ใช่
2: ทำไมถึงกล้าเอาไปเดิมพันขนาดนั้น
0: เดิมพันมันสูงแต่เรามั่นใจมีเบสิกทุกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยการที่บางครั้งเนี่ยบางคนบอกเครื่องรางมันเล่นยากแต่จริงไม่ยากถ้าได้เห็นของแท้ๆเนี่ย
1: ครับ
0: ดูโคตรง่ายเลยแทบจะไม่ต้องลงกล้องเลยใช
1: ่แล้วสรุปเสือตัวนั้นแท้ไหม
0: แท้คร
1: ับ โอ้โหแล้วเสือตัวนั้นยังอยู่ไหมหรือว่าขายไปแล้ว
0: ไปแล้วครับไปแล
1: ้
0: ว
1: ก็ได้กำไร
0: วันที่ขายเนี่ย ก็มีสตอรี่เหมือนกัน
1: อ่ะยังไงครับ
0: วันนั้นผมจะซื้อบ้านหลังน
1: ึ
0: งแต่ว่าเรากู้ไม่ผ่านวันที่ขาย
1: ขายเสือ
0: ใช่ผมขายเสือให้กับพี่คนนึง
1: ครับ
0: วันนั้นเนี่ยที่ผมขายเนี่ยผมนั่งร้องไห้เลยนะ
1: เบอร์ใหญ่ในวงการด้วยไม่พูดชื่อผม
0: ถ้าเกิดนั่นน่ะเขาจะรู้เลยว่าผมเนี่ยนั่งร้องไห้เลยขายเสร็จเนี่ยผมน้ำตาร่วงเลยเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราเห็นแก่เงินเหลืออะไรนะแต่เราเสียดายของที่เราแบบผูกพันเราบางของบางอย่างมันมีคุณค่าทางจิตใจ
2: คิดว่าน้ำตาร่วงเพราะเขาจ่ายเช็คแล้วเช็คไม่ผ่าน ความรู้สึกตอนนั้นโอเคแหละมันมีความรู้สึกเสียดายเนาะเพราะว่าของรักเราเสียไปเราอาจจะไม่รู้จะได้มาใหม่เมื่อไหร่
0: ใช่ใช
2: ่แต่มาแลกมาด้วยการที่ทำให้เรามีบ้าน
0: ถูก
2: เราคิดถูกแล้วใช่ไหมที่เดินสายนี้อะไรเงี้ย
0: ก็
2: อย่างนั้นเลยไหม
0: ผมคิดถูกนะก็ถ้าไม่ขายวันนั้นอาจจะไม่มีวันนี้นะ
1: อืม
0: ใช่
1: ครับ
0: พอผมมาอยู่กรุงเทพความมันคล่องตัวหรือความสะดวกสบายมันก็เร็วรวดเร็วขึ้นบางทีปุ๊บปั๊บเราแล้วเราเป็นคนแบบไม่ปฏิเสธอยู่แล้วถ้าถูกใจเราไปถึงที
2: ่ถามหน่อยแล้วถ้าเงินมันไม่พอล่ะ
0: เคยจำนำด้วยนะก็บางทีซื้อไม่ทันก็พี่ผมเดี๋ยวผมจำนำพาชุดนึงนะ
2: ครับ
0: บางทีมันอาจจะขาดไม่เยอะหรอกสมมติจบราคานี้ละซื้อ10บาทแต่เรามีอยู่10บาทพอดีเขาดันมีเพิ่มมาอีกก็เป็น15บาทเราจะต้องไปหาอีก5บาทมาใช่ก็อาจจะโทรพักพวกอาจจะมีพักพวกพี่ชัยมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอยู่ตลอด
1: ครับผม
0: เพราะเราเครดิตดีเราไม่มีเสีย
2: เพราะอย่างนี้หรือเปล่าคนก็เลยมองว่าคนที่จะมาเล่นพาได้ต้องเป็นคนรวยเท่านั้นอย่างนี้ไหม
0: ไม่เกี่ยวผมว่าเริ่มจากหลักร้อยหลักย่อยก็ได้เยอะแยะครับเซียนเดี๋ยวนี
2: ้หลักร้อยทีละร้อยทีละร้อยมันจะรวยเหรอ
0: มันทุกคนก็ต้องมีนับหนึ่งขึ้นมาก่อนนะมันก็ต้องไต่ไปเรื่อยๆใช่ใช่อ
2: ย่าคิดจะข้ามขั้น
0: ใช่
2: เพราะว่าถ้าข้ามแล้วพลาดเนี่ยตกลงมาเนี่ยเจ็บจริงๆทุกอย่างมีสเต็ปอย่างนั้นเองจริงๆเขามีสเต็ปนะเขาไม่ได้เริ่มมาแล้วซื้อเสือหลักล้านเลยนะ
0: ถูกถูก
2: เขามาจากพระตั้งแต่พระใหม่พระพื้นที
0: ่
2: อย่างนั้นมาเลยแล้ววันนี้ถึงมาอยู่จุดนี้อ่ะสิ่งที่เฮงคิดว่ามันนำพาตัวเองเข้ามาอยู่ในจุดที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งของชีวิตในวงการพระเครื่องเนี่ยคืออะไร
0: คือมีมิตรภาพที่ดีด้วย
1: ม
0: ีเพื่อนพ้องน้องพี่ที่จริงใจต่อกันนะครับ
1: ครับ
0: ก็การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่เมตตาเราเนี่ยคือสำคัญเลยนะครับ ความกตัญญูหรือซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพเราเนี่ยสำคัญมากๆเราโดนเก้มาเนี่ยแต่เราไม่ควรเอาไปเก้เนี่ยไปยัดให้ใครมันเป็นความผิดพลาดของเรามีครับโดนเยอะๆเป็นหลักหลายแสนก็มี
2: วันนี้เดินออกไปยืดอกเลยไหมว่าผมคือเซียนเฮงครับอย่างนี้เลยไหม
0: ก็วันนี้ก็มีคนรู้จักพอสมควรไปก
1: ็
0: มีคนทักเอ้ยเอาพาให้เราดูเอาเครื่องรางให้เราดูเอ้ยน้องคนนี้ที่มันซื้อเสือ ไอ้น้องคนนี้ที่มันชอบเครื่องรางอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ
2: แสดงว่าชอบเสือพิเศษเลย
0: โอ้หลายอย่างจริงๆก็ชอบหลายอย่างนะแต่ว่าถ้าอันดับหนึ่งในดวงใจผมคือเสือ
2: วันนี้อย่าพลาดเด็ดขาดเดี๋ยวช่วงหน้ามาส่องพระของเฮงโคราชกันครับ
0: ลูกที่อยู่ในมือนี่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว
1: โอ้
0: หายากที่สุดเลย
2: จริงเหรอ
0: ใช่ผมกล้าพูดเลยว่าปู่บุญนี่หายากที่สุด
2: เพราะว่า
0: ด้วยการจัดสร้างเนี่ยน้อย
3: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแค ใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์
4: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
6: ที่รักเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
7: อะไรนะที่รัก
6: สายยังเข้าไม่ได้เลย
7: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
6: ้ได้แล้ว
7: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดยเอ็มคอร์ดเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
6: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
7: ใช
6: ่ว้าว
8: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
9: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
10: อ
9: ่
10: ะชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
11: ชิมซะหมดเลย
12: ของคุณป้าครับ
13: ป้าเหรอ
14: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์สิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์สิคะ
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์

0: เปิดครูเซียนครับโอ้โหละลานตามากเนี่ยมาครบเลยนะม
1: ี
0: ดพอเดิม
1: ใช่ครับ
0: พอกัน
1: ใช่ครับครบเลย
0: ครบเลยครบเลยพอเดิมพอกันเดี๋ยวมาคุยกันเครื่องรางที่เป็นรูปสัตว์เนาะเป
1: ็
0: นสิงเป็นเสือนะฮะมีตะกรุดมีแพะมีพระเครื่องบางส่วนแล้วก็นี่ตะกรุดปู่ใจวัดเสด็จเร
1: ีย
0: กว่าครบถ้วนนะครับวันนี้เดี๋ยวค่อยๆไล่กันไปทีละสเต็ปแล้วกันนะครับเริ่มกันที่น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งเสือหลวงพ่อปานนะครับ
2: ตัวนี้อาปากตัวนี้ครับ
0: โอเคโอเคครับเสือหลวงพ่อปานอันนี้เป็นสินอาปาก
1: อาปากเป็นเขี้ยวโปร่งฟ้าครับแล
0: ้
1: วก็มีไข
0: ่
1: ไข่ย้อยๆอยู่ตรงหลังหาง
0: ทำไมถึงเรียกเขี้ยวโปร่งฟ้า
1: เพราะว่าเป็นโพรงโปร่งโล่งอะไรเงี้ยครับ
0: ผมกำลังส่องหาไข่พี่เสือ
1: นี่เห็นไข่ไหมอ๋อเนี่ยมีไข่
0: อ๋อตรงนี้เหรอตรงหางเนี่ยเหรอ
1: ใช่ใต้หางมันจะมีไข่ถึงบอกว่าเป็นตัวผู้อะไรเงี้ย
0: วิธีพิจารณาเราพิจารณาจากอะไรว่าตัวเนี้ยแท้แน่นอน
1: หนึ่งเลยเนี่ยเราดูที่ศิลปะขึ้นมาก่อนเนาะ
0: ครับ
1: และอันดับที่สองสำคัญมากก็คือลายมือ นะครับส่วนในเรื่องของความเก่าเนี่ยบางตัวใช้มาเยอะมันก็จัดเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าประเมินสภาพเนี่ยตัวนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต
1: ์ผมว่าสัก 95% นะ
0: โอ้โหอย่างนี้เรียกว่าลานใช่ไหมครับเป็นรอยเหมือนรอยแตก
1: รอยล่องเขี้ยวรอยเขี้ยวครับ
0: แต่อันนี้เหมือนสมบูรณ์แบบ
1: สมบูรณ์มากใช่ครับ
0: แต่ละตัวก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยไปเพราะว่าช่างไม่ใช่คนเดียวใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ใช่ครับ
0: เขาว่ากี่คนครับช่างที่แกะเสือให้ประปานเนี่ย
1: สัก5-6คนน่าจะได
0: ้เวลาเราอาราธนาเสือหลวงพ่อปานใช้เนี่ยเรามีเทคนิคยังไงครับในการอาราธนา
1: จริงเขาก็มีคาถานะที่หลวงพ่อปานท่านเคยบอกพยักโคพยักคาแล้วก็หึมหึมปุกเสืออะไรเงี้ยคร
0: ับ
1: ใช่ครับเป็นคาถา
0: ถ้าสายเครื่องรางก็ส่องแล้วซึ้งใช่ไหม
1: ซึ้ง
0: แล้วมีอะไรครับถ้าส่องแล้วซึ้งแล้วก็อะไร
1: จี๊ด
0: จี๊ดจี๊ด
1: ก็แบบเห็นแล้วโอ้โหอยากได้เลยจี๊ดเลย
0: จี๊ดเลยนะครับอันนี้อ้าปากต่อไปเราดูแบบ
1: หุบปาก
0: บ้าง
1: ใช่
0: ก็จะมีอ้าปากแล้วก็หุบปาก
1: ถูกต้องครับ
0: อันนี้ยังอยู่ในวัด
1: คลองด่
0: าน
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นหุบปากตัวสวย
0: โอเคครับ
1: ตัวใหญ
0: ่
1: โครงสร้างเขาลายมืออัตลักษณ์หลายๆอย่างคือถ้าเราเห็นลายมือเนี่ยยิ่งตรงก้นเนี่ยเราจะรู้เลยเหม
0: ือ
1: นลายเซ็นเลยครับเหมือนเวลาเราไปขึ้นเงินกับธนาคารเนี่ยสมมติว่าลายเซ็นเนี่ยมันถูกก็สามารถขึ้นตังค์ได
0: ้
1: ลายเซ็นก็คือรอยเหล็กจานที่หลวงพ่อได้ลงไปมันก็จะเป็นลายมือของหลวงพ
0: ่
1: อใ
0: ช่แล้วถ้าแบบไหนที่ไม่ใช
1: ่ตำแหน่งการจานรอยเหล็กจานลายมือจริงๆคือถ้าเกิดผิดตั้งแต่สเปคแรกเนี่ยมันก็ไปต่อยากละ
0: ครับ
1: ถ้าอย่างเล่นเสือเนี่ยมันก็ต้องเล่นให้มีจานลายมือหลวงพ่อเป็นแบบนี
0: ้ครับ
1: เราก็จะมั่นใจได้ละไม่ว่าจะเป็นศิลป์วัดกลางหรือจะเป็นวัดคลองด่านเนี่ยจะนิยมหรือไม่นิยมถ้าลายมือใช่รับรองได้เลยว่าใช้ได้แน่นอน
0: แสดงว่าทุกตัวจะมีจาน
1: ส่วนมากจะต้องมี
0: ยันที่จานเป็นยัน
1: กอหญ้าลือ
0: กอหญ้าลือ
1: กแล้วก็ตัวอุกครับ
0: โอเคครับนี่ก็เป็นพิจารณาอุ้ยองค์นี้น่าสนใจองค์เล็ก
1: องค์นี้องค์เล็กจิ๋วเลยตะมุตะมิ
0: แต่ราคา
1: ก็พอได้อย่างตัวนี้รู้สึกจะเป็นเขี้ยวซีก
0: ครับ
1: เข
0: ี้
1: ยวซีกก็คือเป็นเขี้ยวที่ถูกแบ่งจากเขี้ยวรูเต็
0: ม
1: ก
0: ็
1: แบ่งครึ่งนึงก็จะแกะตัวเล็กๆได้อยู
0: ่ครับ
1: สองฝั่งก็มีกอหญ้ามั่งบางทีก็จะสึกไปบ้างตัวเรื่อยๆแล้วก็อาจจะไปเป็นไปได้เพราะพื้นที่เขามีน้อยก็จะจานได้น้อย
0: ใช่ใช่ใช่
1: อย่างตัวนี้ก็ผมก็เช่ามาสูงนี่ตัวนี้ก็จะพิเศษหางเอสเป็น
0: อ
1: ้าปากเหมือนกัน
0: ตัวนี้เป็นเสืออ้าปากหางเอส
1: ใช่หางเอสนี่เป็นสิ่งพิเศษหางเป็นรูปตัวเอสครับ
0: แล้วผิวก็
1: จัดซึ้งเลย
0: เสือเลยอ่ะผิวเสือเลยนะ
1: เข้ม
0: เข้มเข้มเข้มส้มส
1: ้
0: มเหลืองสลับเหลืองนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เออนี่เป็นลายเสือเลยเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: แบบเนี้ยส่งได้เป็นวันจริงๆเพราะว่าต้องมาดูอ่ะตาเป็นยังไงหูเป็นยังไงรอยเก่ายังไงรอยจานอยู่ตรงไหนเสือวันนี้เนี่ยราคาที่เป็นแชมป์โลกที่เป็นอันดับหนึ่งอยู่ตรงนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เปลี่ยนมือ
1: ถ้าเกิดแชมป์โลกจริงๆแล้วตัวใหญ่ๆนะผมว่าก็8หลักนะ
0: เดี๋ยวไปกันต่อกับเสือ
1: นี่เลยนี่กำลังร้อนแรงเลย
0: ครับผม
1: อันนี้เป็นเสือหลวงพ่อพัววัดบางเดือนพยัคฆ์แดนใต้
0: เสือหลวงพ่อพัวว
1: ัดบางเดือน
0: บางเดือน
1: ใช
0: ่พยัคฆ์แดนใต้แล้วทำไมถึงร้อนแรงอะครับเพราะว่าอะไร
1: ตอนนี้ในสายนี่หากันฟักเลยอะ
0: เหรอ
1: ใช่
0: มีประสบการณ์เหรอหรือว่าไง
1: คนใต้หันกลับเข้ามาซื้อแล้วก็มีคนดังๆเข้ามา เช่าหาเยอะนะ
0: ครับ
1: ขออนุญาตเอ่ยชื่อเป็นพี่ต๊อดปิติเนี่ยก็เข้ามาเก็บสะสม
0: ฮือ
1: ฮาเลยนะก็ฮือฮาแต่ว่าก็แพงกันก่อนหน้านั้นแล้วนะแต่ว่าสะสมก็สนุกขึ้นอะไรขึ้นนะครับตัวนี้เป็นพิเศษเต็มเขี้ยวเป็นตัวดาราในหนังสือ
0: ครับ
1: อันดับต้นๆของวงการ
0: ราคาเท่าไหร
1: ่ต้องมีหลายๆแสน
0: 5แสนถึงไหม
1: ผมว่าต้องได
0: ้โอเคเสือหลวงพ่อพัวนะครับครั้งแรกนะที่ได้เห็นเสือหลวงพ่อพัวไปกันต่อครับคุณผู้ชมไปอย่างรวดเร็วนะครับ
1: หลวงพ่อรอด
0: โคชสิง
1: ห์โคชสิงห์หลวงปู่รอดวัดบางน้ำบนแกะจากไม้ขนุน
0: แล้วพุทธสิงห์ของท่านไม่เหมือนสิงห์ที่อื่นเนาะ
1: ใช่
0: ถ้าไม่ถึงเรียกโคชสิงห์โคชสิงห์คืออะไร
1: สิงห์ที่มีพลังมากกว่าสิงห์ทั่วไปอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: หลวงพ่ออื่นเขายืนใช่ไหมแต่หลวงพ่อรอดเขาจะเหมือนสิงห์กวักมือสิงห์เนี่ยจะยกมือเหมือนกวัก
0: โอ้
1: ไหมฮะ
0: ก็เนี่ยก็คือเป็นเอกลักษณ์ของท่านเลย
1: ใช่รู้เลย
0: แพงไหมเลขจิ๋วอย่างเงี้ย
1: ก็หลักแสนนะ
0: ตัวใหญ่ๆนี่ก็แพงเหมือนกันนะ
1: ตัวใหญ่ก็แพง
0: โอเคไปกันต่อครับไปกันต่อแล้วเราสิงเลยไม่เคยเห็นสิงตัวใหญ่ขนาดนี
1: ้เป็นสิงหลวงพ่อหอมวัดชากหมาก
0: ขออนุญาตนะครับ
1: ครับผม
0: หลวงพ่อหอมวัดชากหมากระยอง
1: ทรงเครื่องคาบแก้วติดปีก
0: โอ้โหลักษณะแบบนี้เนี่ยสมบูรณ์ขนาดนี้แล้วสวยขนาดนี้
1: เอกล
0: ัก
1: ษณ์เขาเลยเอกลักษณ์วัดชากหมากเลยสิงตาแดงเมืองระยอง
0: อันนี้เป็นงาเป็นเขี้ยว
1: เป็น
0: งานะ
1: เป็นงา
0: เป็นงานะครับ
1: แกะมือด้วยนะไม่ได้ใช้เครื่องนะ
0: โอ้โหต้องยอมรับเชิงช่างสมัยก่อนจริงๆเน
1: า
0: ะ
1: ครับบ้านมโนรมเบอร์หนึ่งเลยอ๋อ
0: นี่เขาแกะโดยบ้านมโนรม
1: ใช่ครับ
0: ครับผมแล้วทุกวันนี้บ้านมโนรมยังมีอยู่ไหม
1: ปู่กองยังตานเสียไปแล้วแต่ว่าลูกๆท่านก็อายุมากแล้วคร
0: ับ
1: ใช่ครับ
0: มีรอยจานด้วยเน
1: า
0: ะ
1: มีรอยจานครับรอยจานลายมือหลวงพ่อเลย
0: เป็นรอยจานหลวงพ่อหอมเลยใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
0: ยังสิ่งนี้เราจะเป็นในลักษณะไหนครับพุทธคุณ
1: เรื่องมหาอำนาจนะ
0: ตนนี้ก็เหมือนกันตอนนี้ก็พ่อหอมเหมือนกัน
1: พ่อเหมือนกันแต่จะเป็นยุคต้นๆหน่อยรูปทรงอาจจะคล้ายๆหลวงพ่อเดิมละอย่างเงี้ย
0: เ
1: พราะว่าการก่อนที่จะมาแกะให้หลวงพ่อหอมแกะให้หลวงพ่อเดิมก่อนนะ
0: ช่างคนนี้เหรอ
1: ใช่
0: ช่างบ้านมโนรมเนี่ยเหรอ
1: ใช่ครับใช่ครับปู่กองยังตานเนี่ย
0: อ๋อครับผมเนี่ยคุณผู้ชมเหมือนกับท่านเซียนพระเนี่ยที่เขาศึกษาอยู่เนี่ยเขาศึกษาลึก
1: ใช่ครับ
0: ลึกถึงขั้นว่าเขาสร้างยังไงใครเป็นผู้สร้างช่างท่านไหนความสนุกมันอยู่ตรงนี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: ในการที่ตามลงไปเนาะ
1: ถูก
0: ดูสิ่งกันไปแล้วนะครับก็จะมีหลากหลายขนาดเนาะอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเมืองระยองนี่เลยชอบเป็นพิเศษแพะหลวงพ่ออ่ำหนองกระบอก
1: วัดหนองกระบอกแพะหลวงพ่ออ่ำเนี่ยเป็นเครื่องรางที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นธนสิทธิ์ตั้งแต่ยังไม่ได้แกะเลยนะ เพราะว่าทำจากเขาควายเผือกที่ถูกฟ้าผ่าตาย
0: ครับผม
1: แก้อาถรรพ์ล้างอาถรรพ์อะไรเงี้ยครับของเขาควายอะไรเงี้ยครับก็นำมาแกะเป็นวัตถุมงคล
0: มันจะเป็นแบบเส้นเส้นเส้นเส้นเส้นแนวตรง
1: เป็นเขาเรียกกระพี้เป็นพี้เขา
0: อ๋อครับ
1: ใช่เป็นเหมือนลายไม้ครับ
0: ใช่ครับ
1: ลายไม้ลายงานะมันก็จะมีเป็นเนื้อของเขาครับ
0: ถ้าแพะสวยๆเนี่ยอยู่ประมาณราคาประมาณเท่าไหร
1: ่หลักแสนครับขนาดตัวเล็กตัวใหญ่ความสวยของแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกัน
0: อย่างตัวเนี้ยเล็กมากเลยอะ
1: สาริกาเท่าเม็ดข้าว
0: โอ้โหเดี๋ยวนะเท่าเม็ดข้าวจริงเนาะ
1: ใช่
0: แล้วนั้นสีแบบออกน้ำผึ้งน้ำผึ้งเลยอะ
1: เป็นเผือกแบบจ๋าเลย
0: อ๋อ
1: ใช่ครับใสกิ๊กเลยอะถ้าเอาได้รับความนิยมหรือเอาแบบว่าชัดเจนในเล่นง่ายพบเจอได้บ่อยพบเจอได้จริงเนี่ยจะเป็นแพ
0: ้ไปกันต่อครับ
1: เป็นเบี้ยแก้ไหมเบี้ยแก
0: ้อ่ะเบี้ยแก้เลยอ่ะโอเคเบี้ยแก้ครับ
1: ลูกที่อยู่ในมือนี่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว
0: โอ้
1: หายากที่สุดเลย
0: จริงเหรอ
1: ใช่ผมกล้าพูดเลยว่าปู่บุญนี่หายากที่สุด
0: เพราะว่า
1: ด้วยการจัดสร้างเนี่ยน้อยส่วนมากอยู่กับคนที่แบบว่ามีฐานะหรือคนที่เก็บไว้ใช้ก็จะไม่ได้เอาออกมาให้ดูอะไร
0: ครับ
1: ก็จะการเปลี่ยนมือน้อยมากด้วยดีกว่า
0: แพงไหมอย่างนี้
1: ก็หลักแสนครับ
0: หลักแสน
1: ใช่
0: ไปต่อครับอันนี
1: ้หลวงพ่อพักวัดโบสถ์อ
0: ันนี้ได้มาจากคุณสาธิตพิเศษป่ะครับ
1: ไม่ใช่พี่ชายที่น่ารักเหมือนกัน
0: อันนั้นของดีเมืองอ่างทองเหมือนกัน
1: อันนั้นคุณแผนอ่างทอง
0: ใช้คำนี้เลยเหรอ
1: ใช่คุณแผนอ่างทอง
0: นี่ครับหลวงพ่อพักวัดโบสถ์เอ้าก็มีเอกลักษณ์เนาะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือถ้าเป็นของพ่อพักวัดโบสถ์เนี่ย
1: จะเปิดหน้า
0: ทุกลูกเลยทุกเบี้ยเลยก็จะเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ลักษณะจะต้องเป็นแบบนี
0: ้โอเคครับอ่ะไปต่อ
1: นี่อันดับหนึ่งเลยหลวงปู่รอดวัดในโรง
0: เบี้ยแก้ปู่รอดวัดในโรงนะครับทำไมเบี้ยแก้ปู่รอดวัดในโรงถึงได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษ
1: ด้วยคำว่าเบี้ยแก้เนี่ยแล้วท่านก็ถือว่าเป็นปรมาจารย์นะตรรกศิลาในเรื่องของเบี้ยแก้ด้วยมีการเล่นหามาตั้งแต่แบบ ยุคโบราณเลย
0: น่าจะเป็นองค์แรกเลยที่ทำเบี้ยแก้องค
1: ์แรกดีกว่าแรกที่มีชื่อเสียงด้วย
0: ใช่ครับ
1: อาจจะมีประหลอดด้วยขยะก็จะมีเหมือนเสียงเหมือนอะไรดิ้นดิ้นอยู่ข้างในอ่ะ
0: ครับผมอ่ะโอเคไปกันต่อครับอันนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็น
1: อันนี้เขาเรียกว่าเสือสิงหลวงพ่อคงวัดวังสรรพรส
0: เสือสิงเลย
1: ใช่เสือกับสิงกำลังกอดกันเลย
0: เออจริงจริง
1: ปกติสองนี้เขาจะทะเลาะกันแต่นี่คือจับมาอยู่คู่กันนี่ถือว่าเป็นมหาเสน่ห์ชิ้นนี้ทำพิเศษแน่นอนในวงการน่าจะพบเจอไม่ถึง3องค
0: ์โหอันนี้หลวงพ่อคงท่านก็เก่งเรื่องเสือเนาะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: หลวงพ่อคงเขามีวิชาเสือสมิงไง
0: ใช่อ่ะนี่
1: อันนี้เป็นลิงหลวงพ่อดิ่งซื้อพี่บอยท่าพระจันทร์มาเนี่ยซื้อผ่านมาเนี่ย
0: ซื้อมาจากคุณบอยท่าพระจันทร
1: ์เพื่อนซื้อต่อเพื่อนพี่เขามาอีกทีนึงแต่ว่าเป็นของพี่บอยนี่แหละ
0: คนนี้ก็เดิมเลยนะ
1: เดิมเลี่ยมเดิมวินเทจเลย
0: เออ
1: ใช่
0: เลี่ยมเดิมแล้วองค์ก็แบบ
1: ศิลป์นิยมถือกระบอง
0: อ๋อครับก็โด่งดังของเมืองฉะเชิงเทรา
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: อ่ะจิ้งจกใช่
0: หลวงพ่ออะไรครับ
1: หลวงปู่หน่ายวัดบ้านแจ้ง
0: อ้าวมาแล้วเห็นไหมจับถูกอันนี้เป็นงาเหมือนกันเหรอครับ
1: เป็นงาครับทำจากงา
0: แล้วทำไมถึงเป็นจิ้งจก
1: ก็เป็นถือว่าเป็นเครื่องรางมหาเสน่ห์นะ
0: ครับ
1: แล้วอันนี้สามเกี้ยวด้วย
0: นิยม
1: สวิง
0: สามเกี้ยวคือยังไงจิ้งจกสามตัวเหรอ
1: ใช่สองตัวลุมตัวเดียวอ่ะคือสุดยอดมหาเสน่ห์เลยอ่ะ
0: เขาก็เข้าใจทำนะ
1: คนโบราณไงคนโบราณใช่
0: เอออ่ะถ้าตะกรุดปูใจจะเป็นยังไงครับ
1: ก็เอกลักษณ์เขาก็จะมีการม้วนด้วยเครื่องนะครับ
0: ครับ
1: งานเขาก็จะเรียบร้อย
0: ของปูใจเราเห็นความระเบียบเรียบร้อย
1: ใช่เราเห็นตัดรอยอะไรเขาเรียบร้อยงานม้วนงานอะไรเรียบร้อย
0: เพราะว่าใช้เป็นเครื่องม้วน
1: ใช่ใ
0: ช่ครับผมโอ้โหนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแต่เบรกต่อไปเราจะมาส่องนี
1: ่สุดยอดเลย
0: เทพศาสตราวุธนี่ของหลวงพ่อเดิม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็หลวงพ่อกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็นี่เลยอาจจะมีให้ดูพระเครื่องนะครับที่เก็บไว้บางส่วนอันนี้บอกเลยบางส่วนนะครับวันนี้เท่าที่เอามาให้โชว์ได้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูมีดหมอกันครับ
1: ครับแล้วเล่มนี้พิเศษก็คือเป็นหน้าเกี้ยวยันตรีต่อพระคาถาน่าจะมงกุฎพระพุทธเจ้าครับ
0: ครับผมอย่างเงี้ยราคาแพงไหม
1: ผมบอกได้เลยว่าครึ่งล้าน

0: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาสั่งซื้อ Power Bond Treatment ผสานแป้งชายในแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วย

0: แถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
3: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
4: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีซสูตรซักด่วน
3: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีซช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
4: ใหม่บรีซสูตรซักด่วน

0: ับมาช่วงนี้นะครับมาส่องกันต่อนะครับอย่างที่ได้เกริ่นไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะให้ดูมีดนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าด้วยช่วงที่แล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราตกหล่นไปไม่ให้ดูไม่ได้
1: ใช่ครับเป็นองค์ความรู้เลย
0: เป็นองค์ความรู้เพราะว่าปกติเราได้ตะกรุดมาเนี่ยตะกรุดเขาจะถูกม้วนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่วันนี้เนี่ยตะกรุดนี้เนี่ยคลี่ออกมา
1: ถูกต้องครับ
0: ซึ่งนี่แหละเราจะได้ความรู้จากตรงนี
1: ้ใช่คือตะกรุดของหลวงปู่ใจนะครับเขาก็จะลงพระคาถานะครับเราจะฟันธงยังไงว่าเก๊หรือว่าแท้
0: ครับ
1: นึกออกไหมฮะเราก็ต้องคลี่ดูลายมือก็จะมียันพระปิตาแล้วก็ลงยันพระคาถาครับ
0: จานสวย
1: ลึกจานลึกๆเลย
0: อันนี้ที่เราดูอยู่คือเนื้อเงินใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเนื้อเงินครับพี่ตามลองดูสองทั้งสองดอกเนี่ยลายมือเดียวกันเลย
0: เอออย่างนี้ก็พิจารณาได้เลยเนาะเปรียบเทียบได้เลยเน
1: า
0: ะ
1: ก็สามารถซื้อขายได้เลยหาตัวจบได้มีจุดจบ
0: อันนี้เหมือนกันนี่เขาบอกว่าหายากมาก
1: เบญจภคี
0: ตะกรุดใช่ไหม
1: ใช่ตะกรุดหนังหน้าผากเสือหลวงปู่นาควัดอรุณ
0: ตะกรุดหนังหน้าผากเสือ
1: ใช่ครับหลวงปู่นาควัดอรุณ
0: วัดระดับประเทศอ่ะกำลังจะเป็นมรดกโลกด้วยพระปางเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: แล้วเนี่ยตะกรุดเนี่ยถือว่าเป็นเบญจภาคี
1: อันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยตากาศิลาปรมาจารย์เกี่ยวกับด้านหนังหน้าผากเสือ
0: แต่ถ้าหนังหน้าผากเสือก็นี
1: ่
0: คุณจะไปหาตัวจริงยากมาก
1: มาก
0: อันนี้เคยเจอมากี่ดอก
1: ผมว่าที่หมุนเวียนอยู่ในวงการไม่น่าเกินร้อยครับ
0: ถ้าแบบที่เคยผ่านมือเคยเก็บ
1: ผมว่าไม่เกิน10ประมาณสัก10ดอกเอกลักษณ์ของเขาเลยก็คือถักเชือกเนี่ยเป็น3ป้อง
0: ถักเชือก3ป้องแล้วก็ต้องเป็นหน้าผากสอจริงๆ
1: ใช่หน้าผากสอจริง
0: มีดหมอหลวงพ่อเดิม
1: ครับผม
0: เขาบอกว่าเล่มนี้นี่คือพิเศษเลย
1: ผมว่า1เดียวในวงการนะ
0: คำว่า1เดียว1เดียวจากอะไรอธิบายเลยครับ
1: จากด้ามครับที่เราเคยเห็นกันนะครับก็จะเป็นท้าวเวสสุวรรณเนี่ยอันนี้อาจจะเคยเห็นในตรงนี้ก็มีแต่นี้พิเศษก็คือท้าวเวสสุพรรณแล้วด้านล่างเนี่ยมีสิงห์สามขวัญปากเจาะอยู่ข้างใต
0: ้โอ้
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ผมเชื่อว่ามีดหมอเล่มเนี่ยทำให้กับต้องเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
0: เพราะว่า
1: เป็นพระนารายณ์ทรงคุด
0: ครับ
1: ทำให้พิเศษแล้วพบผมเล่นมาเนี่ยเจอเล่มนี้เล่มเดียว
0: ครับผม
1: ที่แกเป็นพระนารายณ์ทรงคุด
0: ช่างอะไรเป็นคนทำ
1: อย่างนี้ผมว่าน่าจะเป็นช่างสอน
0: คือถ้าเป็นมีดหลวงพ่อเดิม
1: ต้องสิง
0: ถ้าเป็นสินช่างสอนคือนิยมสุดถูกไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: อ๋อครับอ่ะตรงนี้แหละครับหยิบที่แบบว่าเด็ด
1: ที่สุดเลยนะ
0: ครับ
1: เล่มนี้เลยดีกว่าเล่มนี้ผมตามมานานมาก
0: ครับ
1: นี่นะครับเป็นด้ามแกะด้านหนึ่งจะเป็นฤาษีอีกด้านหนึ่งจะเป็นพระพรหมแล้วเล่มนี้เป็นด้ามงาฝักงาสามกษัตริย์ครบสูตรเลย
0: ครับ
1: แล้วที่สำคัญจี๊ดด้วย
0: จี๊ด
1: ห้ามล้างเด็ดขาดนะใครมีเครื่องล้างอย่าไปทำความสะอาด
0: โอ้
1: ยิ่งเดิมเท่าไหร่คุณยิ่งได้ราคามากเท่านั้น
0: ตามกี่ปีนะ
1: ตามไม่ต่ำกว่า7ปี
0: 7ปี
1: ใช
0: ่โอ้โหครับ
1: แล้วเล่มนี้พิเศษก็คือเป็นหน้าเกี้ยวยันตรีต่อพระคาถาน่าจะมงกุฎพระพุทธเจ้าครับ
0: ครับผมอย่างเงี้ยราคาแพงไหม
1: ผมบอกได้เลยว่าครึ่งล้าน
0: อ่ะต่อไปครับ
1: อย่างนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่า3กษัตริย
0: ์เ
1: ขาเร
0: ีย
1: กไซส์กลางหรือบางคนเรียกกันว่าไซส์กระเทยจะเล็กก็ไม่เล็กจะใหญ่ก็ไม่ใหญ่
0: อันนี้เป็นด้ามงาฝักไม้
1: ใช่ครับ
0: นี่ด้ามงาฝักงา
1: ใช่ครับ
0: แบบไหนนิยมกว่ากัน
1: ก็ต้องเป็นด้ามงาฝักงา
0: ครับผมเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งเล่มที่พิเศษ
1: ใช่ครับ
0: ที่จะเป็นลักษณะคล้ายๆดาบเลย
1: ใช่ครับนี่ครับเล่มนี้เลยครับเล่มนี้ผมบอกได้เลยว่า
0: โ
1: อ
0: ้โ
1: หนี่ครับเป็นทรงมีดดาบ
0: อ๋อ
1: ใช
0: ่นี่นะครับคุณผู้ชมปกติเห็นไหมข้างบนเนี่ยจะเป็นลักษณะของมีด
1: ลักษณะเป็นท้องปลาหมอลอยไปอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่นี่จะทรงเป็นเหมือนมีดดาบเลย

0: รูปทรงจะคนละอย่างสามกษัตริย์ด้วยเล่มนี้คือสุดๆเลย
1: จริงๆถ้าเป็นนักสะสมนี่เพลินเหมือนกันเนาะ
0: เพลินครับเนี่ยมันมีอะไรให้เราได้มีลูกเล่นมีแต่ละชิ้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันมีทั้งหลายแบบหลายสภาพหลายรูปทรงมีเล็กมีกลางมีใหญ
1: ่ก็เรียกว่าเป็นเสน่ห์อย่าง
0: ใช่เป็นเสน่ห
1: ์ขอดูแบบเล็กๆมั่ง
0: เล็กๆก็นี่เลยอย่างนี้เขาเรียกว่ามีดสาริกาเล็กมากไม่ถึง4นิ้วแล้วเป็น3กษัตริย์ด้วย
1: การเก็บรักษาอย่างเงี้ยครับยากไหม
0: งานนี่มันดูดสีดูดกลิ่นดูดน้ำเหงื่อเราเนี่ยซึมดูดงานเนี่ยดูดเหงื่อเลย
1: ครับผมใบมีดอย่างเงี้ยคือใบมีดที่เป็นเหล็กถูกไหมครับที่เราดูกันมาเนี่ย
0: ใช่ครับมีเหล็กพิเศษด้วย
1: เหล็กพิเศษเป็นไง
0: เขาเรียกว่าเหล็กสตางค์คล้ายๆเหมือนฝาบาทสีเป็นเงินเงินเนี่ยผมให้ดูแล้วก็เป็น
1: ขอดูเนื้อพิเศษหน่อย
0: นี่ครับ
1: ขอดูเนื้อพิเศษ
0: อันนี้เป็นเขาเรียกว่ามีดปากกาลูกทรงนี่คือเหมือนปากกาเลยแต่เป็นพระขันข้างในนี่เราทำจากใบสตางค
1: ์โอ้โหอันนี้ไม่เคยเห็นเลยมีดปากกา
0: ใช่ครับ
1: นี่
0: เป็นเขาเรียกพระขันเป็นพระขัน
1: เป็นเหล็กสตางค
0: ์ใช่ครับใบสตางค
1: ์นี่ก็ประมาณนึงที่เป็นมีดนะครับตรงนี้เนี่ยยังมีวัตถุมงคลที่เป็นเหรียญเนาะแล้วก็จตุคามพันปากกา
0: เลยนี
1: ่แต่มาองค์นี้มาองค์นี
0: ้ที่ชอบเลยชื่อเดียวกันเลยอาจารย์ที่ผมชอบมากๆเลย
1: คุณชื่อเฮงเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เก็บอาจารย์เฮง
0: ใช่
1: แต่นี้เป็นอาจารย์เฮงไพวัน
0: ใช่ครับอาจารย์เฮงไพวันจังหวัดนี้อย่าว่าสแก
1: พิเศษยังไงเหรียญนี้เหรียญ
0: ก็เหรียญนี้เป็นเนื้อเงินหน้ากากหน้าครับด้านหลังท่านก็จะลงพระคาถาจักรนาลายณรัญจวนอะไรอย่างเงี้ยครับหลายๆอย่างรอยจานนี่แบบ
1: เต็มเลยเน
0: า
1: ะ
0: เต็มสูบเลย
1: ครับนี่ลายมืออาจารย์เฮงเลยใช่มั้ย
0: ลายมืออาจารย์เฮงครับ
1: แบบนี้วันนี้กี่หลัก
0: ใครมีแบบนี้1ล้านผมรับซื้อ
1: ใครมีแบบนี้ส่งมา
0: สตาร์ทที่1ล้านก่อนเลย
1: สตาร์ทที่1ล้านแต่ถ้าสวยมาก
0: สวยมาก
1: สวยแบบกิ๊บเลยก็ว่ากัน
0: ใช่ถ้าเป็นเนื้อนาคหน้ากากทอง3ล้านขึ้น
1: อ่ะ3ล้านขึ้นใครมี
0: รับซื
1: ้อรับซื้อนะ
0: ใช่ครับ
1: รับซื้อคุณผู้ชมฟังไว้นะครับถ้าคุณรู้ราคาที่เขารับซื้อเนี่ยคุณจะรู้เลยนี่วิธีการเล่นในการที่บางคนอาจจะไม่รู้ราคาใช่มั้ยคร
0: ับ คุณก็มีช่องว่างทางกําไร
1: หาช่องว่างให้ได้อันนี้หมายถึงว่าถ้าคุณจะเล่นเป็นอาชีพ
0: ใช่
1: เพื่อมีเงินเลี้ยงครอบครัวเลยก็ว่ากันไปนะครับเราจะไม่ได้คุยกันแบบโลกสวยเราคุยกันแบบครบทุกมิติอีกองค์นึงขอแล้วกันต้องพูดเพราะว่าหายาก
0: ใช่คร
1: ับ
0: พูดถึงตะกรุดท่านไปแล้วก็ต้อง
1: องค์นี้เลย
0: พระปิดตาครับใช่ครับองค์นี้ก็คือองค์ตำนานอีกองค์นึงแล้วก็มีลงรักเป
1: ็
0: นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงไม่บรรจุกุหรือเรียกกันว่ากุเก่าครับ
1: ครับผมเราส่งเข้าไปแล้วเราเห็นความเก่าของพระปิดตาเหมือนเราส่งตะกรุดท่านเนาะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วอย่างนี้ล่ะอะไรอ
0: ันนี้เขาเรียกไม้ครูหลวงปู่ภูวัดอิน
1: ไม้ครูหลวงปู่ภูวัดอินทรวิหาร
0: นิ้วพระอิศวร
1: ฟังเรื่องราวการสร้างไม้ครูจากพี่วิชามาโอ้โหสุด
0: ๆกว่าจะได้แต่ละอย่างนะ
1: กว่าจะได้ไม้มากว่าจะเอาไปจิ้มเกล็ดป่าช้ากว่าจะเอาไปเสกกว่าจะเอาไป
0: เครื่องรางจริงๆทั้งมีดหมอทั้งเบี้ยแก้ทั้งอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: มันมีราคาเนี่ยตั้งแต่วันแรกแล้ว
1: ครับ
0: ก่อนเนี่ยอย่างตะกรุดเนี่ยสร้างเจดีย์คุณก็ต้องนำเข้ามาแลกนำนู่นนำนั่นมาแล้วกว่าจะได้ตะกรุดแต่ละดอกเนี่ยต้องลงคาถาต้องสวดต้องใส่ผงต้องโอ้โหกว่าจะได้มาไม่ง่ายกว่าจะได้ตะกรุดดอกนึงคุณต้องรีดโลหะคุณต้องจานคุณต้องถักเชือกคุณต้องลงรักแล้วทุกการกระทำเนี่ยต้องมีคาถากำกับไปด้วยพระเกจิสมัยก่อนท่านมีความคือถึงเข้มขังจริง
1: ๆครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของเครื่องรางที่นำมาโชว์ในวันน
0: ี
1: ้ถ้าคนอยากจะติดต่อคนอยากจะมาหาเอาพระมาให้ดูหรือว่ามาเช่าหรือว่าเอามาให้เช่าอย
0: ่
1: างเงี้ยจะต้องมาหาที่ตรงไหนครับบริเวณ
0: ก็หน้าร้านอยู่ที่พันทิพย์งามวงวานชั้น3ครับ
1: ขึ้นบันไดเลื่อนมา
0: ขึ้นบันไดเลื่อนมาเจอเลย
1: เดี๋ยวมานิดเดียวเจอเลย
0: ใช่แต่อยู่คนละฝั่งกับพี่บอยเขาจะอยู่โซนด้านหน้าเราอยู่ด้านหลัง
1: ช่องทางโซเชียลก็เฮงโคราชนะคร
0: ับ เฮงโคราชถ้าเฟซบุ๊กก็จะเป็นเฮงโคราชถ้าทิกตอกก็จะเป็นเฮงเครื่องราง
1: ครับผม
0: ครับผม
1: นะครับก็มาหาคุณเฮงได้นะครับเอาพระมาให้ดูได
0: ้
1: แล้วก็เอามาปล่อยได้นะครับช่วงหน้าไปไหนกันดีอ่ะเชิญพระมูไปที่ไหนดี
0: เอาวัดบัวขวัญไหม
1: วัดบัวขวัญนะ
0: วัดนี้ก็สร้างมานานครบจบเลยดีกว่า
1: โอเคแล้วใกล้พันทิพย์ด้วย
0: โอ้โหใกล้ๆเลย
1: เดี๋ยวช่วงหน้านะครับไปที่วัดบัวขวัญกันครับตรงนี้เรียกว่าอะไรครับ
0: อันนี้เป็นเท้าท่านอนันตนคราชครับก็จะเด่นในเรื่องของด้านโชคลาภ
1: เวลามาขอพรท่านเนี่ยมาขอเรื่องอะไรเพราะว่าน่าจะต้องเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลที่เราปล่อยเช่าหรืออะไรงี้ด้วยไหม
0: ก็อาจจะมีส่วนด้วยแล้วก็
2: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
4: ว้าว
5: ยูโร
4: ช็อกโก
5: ช็อกโกไพ
4: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกไพยูโรยูโร
5: ช็อกไพนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตEuro.
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: เซียนพามูครับตอนนี้คุณเฮงโคราชนะครับก็พาผมมาอยู่ที่วัดบัวขวัญพระอารามหลวงนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับพันทิพย์งามวงศ์วานนี่เองนะครับอันนี้อยู่ในซอยอะไรนะฮะ
1: ซอยงามวงศ์วาน23
0: อืมก็คือคุณเฮงเนี่ยจะมาที่นี่บ่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: ปกติมาขอเรื่องอะไรมาขอกับใคร
1: เรื่องโชคลาภเหรอคร
0: ับ
1: มีอยู่ที่ถ้ำเนี่ยมีเท้าพญานาคราช
0: ก็ว่ากันว่าในถ้ำแห่งนี้นะครับมีพญานาคราช
1: ใช่ครับ
0: มีเท้ายมบาล
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: พระตรีมูลติ
0: พระตรีมูลติ
1: ใช่
0: มีแล้วใกล้ๆกันมีเศรษฐีแล้วก็โกรธ
1: ใช่ครับ
0: มีกุมาร
1: ใช่มีเยอะเลย
0: ครบเลยนะ
1: ใช่บางคนก็เรียกกระทรวงเวทมนต์เลยนะ
0: โอเคใช้พุทธคุณพระเครื่องกันมาเยอะแล้ววันนี้เรามาขอที่เป็นแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในวัดกันบ้างดีกว่าเนาะ
1: ครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวจะให้น้องเฮงนะครับพาเข้าไปด้านในเนาะพาไปกราบขอพรหน่อยนะครับ
1: ได้ครับ
0: โอเคได้ครับจะตามเรามาเลยครับเข้ามาด้านในแล้วนะครับนี่เป็นจุดแรกเลยนะครับที่น้องเองอยากจะพามากราบขอพรแล้วก็มาบ่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: ตรงนี้เรียกว่าอะไรครับ
1: อันนี้เป็นเท้าท่านอนันตนาคราชครับก็จะเด่นในเรื่องของด้านโชคลาภ
0: เวลามาขอพรท่านเนี่ยมาขอเรื่องอะไรเพราะว่าน่าจะต้องเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลที่เราปล่อยเช่าหรืออะไรอย่างนี้ด้วยไหม
1: ก็อาจจะมีส่วนด้วยแล้วก็เสี่ยงดวงด้วยอะไรด้วยใช่ครับ
0: เรามีโชคมีลาภแต่ตรงนี้ด้วยเหรอ
1: ก็มีนะก็มีกันเยอะนะครับ
0: ใครที่สนใจในเรื่องของโชคลาภใครที่อยากมีดวงเสริมดวงเนาะก็มาที่นี่ได้
1: ใช่
0: นะครับเท้าอนันตนาคราชซึ่งอยู่ในถ้ำแห่งนี
1: ้ใช่ครับ
0: นะครับซึ่งวิธีการ
1: จุดธูปขอเสร็จปุ๊บก็จุดธูปไหว้ตรงนู้นครับไปปักตรงนู้นเนาะ
0: โอเคชอบเลยเรื่องนี้ชอบมากมาอยู่กับอีกหนึ่งจุดนะครับในบริเวณถ้ำแห่งนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็มีความสำคัญคุณเฮงก็จะมาขอพรตรงนี้บ่อยๆแล้วก็เรียกว่าครบเลยนะ
1: ครบเลยครับ
0: เอาจริงๆเรามาถ้ำนี้ถ้ำเดียวครบเลยนะ
1: ใช่
0: ตรงนี้มีอะไรน่าสนใจมั้งครับ
1: ก็จะมีท่านเท้ายมราชแล้วก็พระตรีมูลติแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุด้วยครับ
0: พญายมราชเนี่ยเราจะขอพรท่านมากราบท่านเนี่ยขอเรื่องอะไรครับ
1: ก็ปัดเป่าสิ่งไม่ดีไม่ร้าย

0: ถูกกระทำย่ำยีต่างๆนานา
1: ครับผม
0: ใช่คร
1: ับแล้วอย่างท้าวมูรติล่ะครับ
0: โอ้เรื่องความรักคู่ครองเลยคร
1: ับ โอ้นี่ดีเลยนะ
0: นี่มีอยู่แล้ว
2: เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรคนที่มีอยู่แล้วก็มาขอให้ความรักดีขึ้น
0: ใช่ครับ
2: ส่วนใครที่ยังไม่มีนะครับอยากจะมีคู่ครองอยากจะมีความรักดีๆก็มาขอพรได้
0: ใช่คร
2: ับ นะครับแล้วก็ยังมีพระบรมศาลีริกธาตุ
0: ใช่ครับอ
2: ันนี้เราก็รู้อยู่แล้วเน
0: า
2: ะใช่เดี๋ยววันนี้ไหว้กันเลยดีกว่า
0: ใช่ครับ
2: ขอพรพร้อมกันเนาะโอเคครับพระเจ้าขอนมัสการกราบไหว้พระบรมศาลีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอนุภาพของกุศลผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดกาลทุกเมื่อเทอญสาธุอีกหนึ่งจุดสำคัญนะ
0: ครับ
2: อันนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนการอโหสิกรรมเป็นการขอขมากรรมเนาะ
0: ใช่ครับ
2: ตรงนี้ยังไงครับ
0: ก็องค์นี้เป็นองค์กุมารเทพนะครับก็ตรงนี้เรามาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับแบบเด็กที่ถูกทำแท้งมั่งแล้วก็จะเด็กที่แบบเล่ร่อนในวิญญาณเล่ร่อนอะไรเงี้ยครับเจ้ากรรมในเวรเงี้ยครับในชาติที่แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรอ่ะเนาะก
2: ็
0: อันนี้ตรงก็ต้องเขียนชื่อแล้วก็ใส่ลงไปนี
2: ้อ๋อครับอันนี้ดีมากๆนะเผื่อว่าใครนะครับที่ประสบปัญหานี
0: ้
2: นะครับครับก็มาที่จุดนี้ได้นะครับที่วัดบัวขวัญนะครับ
0: ต้องครับ
2: เรียกว่ามาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเด็กที่โดนทำแท้งแล้วก็วิญญาณเด็กเล่ร่อนทั่วประเทศนะครับเชิญนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของวัดบัวขวัญเลยนะครับจุดนี้เนี่ยมีพระสำคัญอยู
0: ่ใช่ครับ
2: คนที่จะมาขอพรในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองต้องมาจุดนี
0: ้ถูกต้องครับ
2: จุดนี้คือจุดอะไรแล้วก็มาขอพรกับท่านไหนครับ
0: ตรงนี้เลยครับพระเศรษฐีนวโกศนะครับใช่ครับเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภการเงินเกี่ยวกับการทำงานในเรื่องของธุรกิจการค้า
2: ครับ
0: ก็จะทำให้ราบรื่นแล้วก็ค้าขายมีกำไรเหมือนสมชื่อท่านเลยเป็นเศรษฐี
2: เนาะ
0: ใช่ครับ
2: ชื่อแบบนามมงคลเลยเศรษฐีแล้วก็ประวัติของท่านก็จะเกี่ยวกับเรื่องที่แบบร่ำรวย
0: ร่ำรวย
2: เนาะเกี่ยวกับการขอพรบูชาเพื่อที่จะได้เรื่องของความร่ำรวยค้าขายขึ้น
0: ถูกต้อง
2: ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็ลองมาพึ่งท่านดูเรามาขอพรท่านดูแต่สุดท้ายนะครับอยากจะบอกคุณผู้ชมว่านอกจากจะมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยนอกจากจะห้อยวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางแล้วเนี่ยตัวเราเองเนี่ยต้องทำมาหากินด้วยนะ
0: ถูกต้องครับ
2: ใช่ไหมฮะต้องทำอาชีพสุจริตนะครับขออย่างเดียวไม่ได้ขอเป็นที่พึ่งได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้แต่ว่าต้องทำมาหากินด้วย
0: ถูกต้อง
2: นะครับอ่ะวันนี้มาร่วมรายการเดซเซนออนทีวีเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็สนุกดีครับประสบการณ์ใหม่ดี
2: ครับผม
0: กันเองดีครับ
2: แล้วอยากจะฝากอะไรนะครับถึงคนรุ่นใหม
0: ่
2: ที่มีความสนใจในเรื่องของเครื่องรางของขลังแล้วก็พระเครื่อง
0: ก็อยากจะฝากว่าเครื่องรางเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้เล่นยากนะครับเพียงแต่อาจจะต้องศึกษาเหมือนพระเครื่องเลยครับ
2: ครับ
0: มีจุดที่ศึกษาเพียงต้องศึกษาให้ถูกต้องแล้วก็ซื่อสัตย์ต่ออาชีพตัวเองครับใช่ครับ
2: โอ้วันนี้ดีมากวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่จริงๆที่มีใจนะครับสนใจในเรื่องของเครื่องรางของขลังผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนเป็นคนแนะนำมาบอกว่าต้องมาน้องเฮงโคราชนะวันนี้ซื้อดีเล่นดีแล้วก็อยู่ในมาตรฐานนะครับก็ขอให้รักษามาตรฐานแบบนี้ต่อไป
0: ขอบคุณครับ
2: รายการเดซเซียนออนทีวีก็สนับสนุนเต็มที่แล้ววันนี้นะครับเวลาของรายการเดอะเซียนออนทีวีก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณนะครับ
0: ได้ครับสวัสดีครับ

0: ขาก็จะนำไปดองจืด
1: ไปดอง
0: ใช่ครับ
1: แล้วส่งขายออกต่างประเทศ
0: ถูกครับ
2: ทุกชั่วโมงเลยเราต้องออกตรงตลาด
1: นั่นเพื่อความสดใหม่
2: ใช่ครับ
3: ก็จะประมาณวันนึงก็อยู่ประมาณตันต้อง100โลถึงตัน5
2: ตรงนี้ก็อยู่ประมาณ300
1: 300ไร่โอ้โห
4: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
5: ข้อมูลตรงนี้บอกว่านี่คือตราประจำจังหวัดนนทบุรีเอ๊ะแล้วหม้อน้ำมาเกี่ยวกับเมืองนนยังไงกันนะ
6: ชาวมอญที่อพยพมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ได้นำภูมิปัญญาการปั้นเครื่องปั้นดินเผาติดตัวมาด้วย
5: เตาหลังเตาใช่ไหม
6: ใช่ค่ะเราก็จะจุดไฟด้วยไม้เป็นเชื้อเพลิงเผากัน3วัน3คืนเลย
5: 3วัน3คืน
7: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
8: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่ารถไฟแล่นนอกรางถ้าหากว่าล้อรถยนต์ไม่สามัคคีถ้าหากว่าแขนยืดหดได้ถ้าหากว่าร่างกายเป็นหินมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If TPIC วันเสาร์นี้เวลา 11:00 นทางช่อง9กด30
9: เหตุการณ์ที่พี่เจอในข่าวหนังสือพิมพ์เรื่องทุกอย่างมันเคยเกิดขึ้นจริงแล้วพี่ได้เจอกับพ่อบุญธรรมของพี่แล้วนะเมื่อ40ปีก่อนหลังจากที่พี่ได้เจอกับพ่อบุญธรรมของพี่ที่มีชีวิตอยู่ต่อมาจนถึงปีพ.ศ. 2552อายุของพี่ก็คือ72ปีพี่เป็นลุงคิงแล้วนะ
7: กัลปพฤกษ์และมูกุมฮวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางช่อง9กด30
10: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ม่วนคักหมอลำแมงตับเต่าไทยเลยสู้เดือดคมดาบไทยแชมป์8สมัยรำวงตุ๊กตาไขลานฝืนสมาธิเด็กและอร่อยยกสวนมยงชิดของดีนครนายกสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด3
7: พบกับบทสรุปของโลกแห่งวงการมายาที่สร้างรอยร้าวให้3เพื่อนรักจนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ต้องพังทลายสุดท้ายแล้วชะตากรรมของแต่ละคนจะไปจบลงที่ตรงไหนสมรภูมิรบที่เต็มไปด้วยไฟแค้นแก่งแย่งชิงดีจะมีใครที่ต้องเจ็บปวดห้ามพลาดตอนสุดท้ายของสงครามมายาซีรีส์ฟอร์มยักษ์เนื้อหาสุดเข้มข้นนี้ได้ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้เวลา 17:00 นทางช่อง9กด30
11: เมื่อตระกูลหม่าที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลจากฮ่องกงจนใครหลายคนต่างพากันเกรงขามกลับต้องเจอศึกจากคนในตระกูลที่จ้องเชือดเฉือนห้ามหันหักหลังแก้แค้นทั้งเรื่องธุรกิจและความรักพบกับทีมนักแสดงระดับท็อปที่พร้อมมาฟาดฟันประชันบทบาทให้ทุกฉากทุกตอนเต็มไปด้วยความเข้มข้นในซีรีส์รอยแค้นไฟริษยาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางช่อง9กด30เริ่ม6ตุลาคมนี้
12: สำหรับเอ๋การได้ออกเดินทางคือความสุขอย่างหนึ่งของชีวิตการเดินทางจะพาเราไปพบกับสิ่งใหม่ๆเสมอเอ๋เลยอยากออกไปพบโลกกว้างแล้วเก็บเรื่องราวดีๆระหว่างทางมาเล่าให้ทุกคนฟังและเอ๋เชื่อว่าถ้าเอ๋ไปได้ใครๆก็ไปได้นรินทร์ on the road ท่องเที่ยวอุทยานสนุกกับเรื่องราวระหว่างทางออกอากาศทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งช่อง9กด30เริ่มออกเดินทางพร้อมกัน10ตุลาคมนี้แล้วเจอกันค่ะ
13: ทุกช่วงเวลาคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เราเข้าใจคุณค่าของความเป็นมนุษย์และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตในวิถีจากพันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทางช่อง9กด30
7: เมื่อปริศนาการเสียชีวิตของทายาทอาณาจักรผ้าไหมตระกูลหยงไท่หลงกลายเป็นต้นเหตุแห่งศึกสายเลือดสู่การชิงอำนาจที่ไร้ความปราณีการแข่งแย่งที่มาพร้อมกับการไขปริศนาฆาตกรรมที่ทำให้ทุกคนกลายเป็นผู้ต้องสงสัยพบกับซีรีส์เข้มข้นครบทุกอารมณ์นำคุณไปสู่ความจริงสุดซับซ้อนซ่อนเงื่อนในซีรีส์พายุร้ายม่านมรสุมจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสองโมงทางช่อง9กด30เริ่ม8ตุลาคมนี้
11: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับ9ข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ7 นาฬิกาเป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30
8: โลกต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วยข่าวฟีลกู๊ด

0: พบกันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น. ถึง 9:00 น. ตรงช่อง9กด30
1: ที่ทำมาตอนแรกผิด
2: ฟังมาเยอะแต่เรื่องไหนคือเรื่องที่ใช่อย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ฟังเราพบการวิเคราะห์แบบเก่าเกมวิเคราะห์หรือ
3: ท่องแค่พอมูส
2: เจาะประเด็นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยอาจารย์วีระธีรพัฒน์และชุติมาพึ่งความสุข
1: วีระก็มีน้ำมันเยอะอีหลานก็มีน้ำมันเยอะ
2: มาฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองห้ามพลาดฟังหูไว้หูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:50 น.

0: นาทีช่อง9กด30
1: ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยนะฮะส่งกำลังใจนะครับไปให้นักกีฬากับการแข่งขันเอเชียนเกมด้วยนะครับ
2: ชมการถ่ายทอดสดได้นะคะทางช่อง9กด30ค่ะดูกันได้เลยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่17กันยายนนี้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยเวลา14นาฬิกากับดิฉันเยาวลักษณ์โบราณมูลนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการพื้นที่คาดการเกิดอุทกภัยให้ประกาศเขตสาธารณภัยไม่ต้องรอให้เกิดก่อนสามารถเบิกใช้งบตามจริงยกโมเดลมาตรฐานศูนย์พักพิงน้ำท่วมหาดใหญ่พร้อมกำชับผู้ว่าราชการภาคใต้14จังหวัดศูนย์พักพิงไม่ใช่แค่ที่ซุกหัวนอนแต่ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่ครบถ้วนส่วนในภาคอีสานน่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ที่หนักช่วงนี้จะเป็นพื้นที่ปริมณฑลจะต้องเร่งระบายน้ำโดยช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพราะน้ำท่วมขังเริ่มเน่าเสียต้องเร่งระบายน้ำออกให้เร็วที่สุดขณะที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยแถลงจับตาพิเศษคือจังหวัดเพชรบุรีเนื่องจากยังมีปัจจัยที่เขื่อนแก่งกระจานและปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาในช่วงวันที่10ตุลาคมนี้ในส่วนภาคใต้และจังหวัดฉะเชิงเทรายังอยู่ในจุดที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขณะที่สถานการณ์ฝนภาคกลางดีขึ้นช่วง 12-14 ตุลาคมนี้หน่วยตรวจการชายฝั่งสหรัฐพบซากเครื่องบินทางการแพทย์บริเวณนอกชายฝั่งเกาะแนนทักเก็ตรัฐแมสซาชูเซตส์เมื่อช่วงดึกวันเสาร์เร่งค้นหาผู้สูญหายที่อยู่บนเครื่อง6คนก่อนหน้านี้สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐแจ้งว่าขาดการติดต่อกับเครื่องบินเจ็ตรุ่นกัฟสตรีมที่กำลังเดินทางจากเบอร์มิวดาดินแดนพ้นทะเลของอังกฤษในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือมุ่งหน้าสู่เมืองบอสตันทางการแคนาดาเผยมีชาวแคนาดาอยู่บนเครื่อง4คนส่วนผู้โดยสารอีก2คนเป็นชาวเบอร์มิวดาเกิดไฟป่าไม่ลุกลามขยายวงกว้างกินพื้นที่แล้วกว่า 1,000 เอเคอร์หรือประมาณ 2,530 ไร่แถบบริเวณภูเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองซานตาคาลิต้ารัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐทีมนักดับเพลิงกำลังต่อสู้กับไฟป่าทั้งภาคพื้นและทางอากาศไฟป่าจุดนี้มีชื่อว่าบุกเก็ตไฟเออร์เริ่มลุกไหม้เมื่อบ่ายวันเสาร์ใกล้ถนนบุกเก็ตแคนยอนและควอรี่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแองเจลิสทางการสั่งผู้คนอพยพจากพื้นที่รอบข้างล่าสุดยังไม่มีรายงานความเสียหายฟุตบอลชายเอเชียนเกม2026รอบชิงชนะเลิศทีมชาติเกาหลีใต้แชมป์เก่าพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นครึ่งแรกทั้ง2ทีมยังทำประตูกันไม่ได้เสมอ 0-0 ครึ่งหลังนาทีที่61เกาหลีใต้มาได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากจังหวะที่รูอิอารากิผู้รักษาประตูญี่ปุ่นปัดบอลมาเข้าทางอุมจีซุงแต่งบอลเข้าเท้าซ้ายก่อนจะยิงเข้าไปตุงตาข่ายช่วงเวลาที่เหลือญี่ปุ่นบุกหนักแต่ไม่สามารถยิงประตูได้จบเกมเกาหลีใต้เฉือนเอาชนะญี่ปุ่น 1-0 คว้าเหรียญทองฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์เป็นสมัยที่4ติดต่อกันและเป็นเหรียญทองสมัยที่7ของทีมขณะที่ญี่ปุ่นได้เหรียญเงินเป็นสมัยที่3ติดต่อกันส่วนเหรียญทองแดงเป็นของทีมชาติจีนที่เอาชนะจุดโทษอุซเบกิสถาน 4-3 หลังเสมอกันในเวลา90นาที 2-2รับชมข่าวจากสำนักข่าวไทยอีกครั้งในเวลา15นาฬิกานะคะสวัสดีค่ะ
1: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
2: Perspective สัปดาห์นี้พบกับศิลปินนักออกแบบผลงานสไตล์ป๊อปอาร์ตที่ใครๆก็ต้องคุ้นตา
3: ที่โรเลนี่ทำงานศิลปะหลากหลายแขนงมากต่อให้ไม่มีคำว่าโรเลผมก็รู้ว่าเนี่ยโรเล
4: อาจจะดูเหมือนเวอร์นะแต่ไม่มีความรู้สึกที่ไม่อยากวาดเลยบางครั้งไอเดียมันยังแบบไม่รวมเรื่องราวอะแต่เรามีกระดาษและมีปากกาแล้วมันจะค่อยๆนำพาไป
2: ชีวิตที่มีศิลปะเป็นแรงผลักดันของเขาจะเป็นอย่างไรติด

0: ตอนที่3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
1: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove

0: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้
1: เซเว่นอีเลเว่นเพื่อนที่รู้ใจใกล้ใกล้คุณสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่นนอกเกมนะครับ
3: ครับ
2: ตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ที่จังหวัดไอจิเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ยังคงเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมซึ่งวันนี้จะมีพิธีปิดแล้วการแข่งขันก็ดำเนินไปก็คงจะรู้เรื่องราวผลงานของนักกีฬาไทยไปแล้ว
3: คร
2: ับ แล้วก็คงทราบกันดีแล้วว่าใครเป็นเจ้าเหรียญทองนะแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่จะถึงพิธีปิดฮะแล้วก็หลังจากผมพิธีปิดแล้วก็จะเดินทางกลับ
3: ครับ
2: เราอยากพาคุณผู้ชมมาเรียกว่าอะไรดูประวัติศาสตร์ของเมืองนาโกย่ากันสักหน่อย
3: ถูกฮะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
2: ครับ
3: นะครับซึ่งโอเคคนที่มาแข่งในเช่นเกมเนี่ยนะก็อาจจะแวะมาที่นี่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูนี่สถานีนี้นี่นาโกยาโจสายสีม่วง
2: M07
3: นะฮะสายอะไรนะ
2: นาโกย่าคัสเซ
3: ิลไมเจลไลน์อะไรประมาณนี้ใช่ไหม
2: นี่คุณผู้ชมรู้หมดเลยเราจะพาไปไหน
3: รู้แล้ว ไม่เป็นไร
2: นี่ไงเขามีรูปบอกโปรโมทอยู่แล้ว
3: โอ้โหนี่เป็นลานกระสาเลยไง
2: บันไดทางขึ้นนี่ก็ยังไม่ธรรมดาก
3: ระสาเลยนะฮะเออรู้เลยว่าไปไหน
2: รู้เลยเพราะว่าตัวปราสาทเนี่ยก็มีประวัติมาอย่างยาวนานนะแล้วก็พอมีการแข่งขันมากกับกีฬาแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็เอาตัวปราสาทเนี้ยไปแฝงอยู่ในหลายๆอย่างของการแข่งขันนะปีทั้งโลโก
3: ้
2: ของที่ระลึก
3: ใช่พิธีเปิดก็มี
2: ใช่ไหม
3: ที่เปิดปราสาทในสนามเลยใช่ครับ
2: เดี๋ยวออกจากสถานีก่อนนะฮะ
3: พิธีเปิดเนี่ยตอนที่เขาแสดงอ
2: ่
3: ะเขา
2: จะมีปราสาทเชียร์ก็คุณเนมจะถนัดน้องวอลเนเทียร์ถนัดสื่อสาร
3: เขาดูแลผู้สื่อข่าวด
2: ู
3: แลผู้สื่อข่าวมันจะมีแสดงนี่ไหมคาบุกิอ่ะการแสดงของญี่ปุ่น
2: ครับ
3: แล้วก็มันก็จะมีปราสาทด้วย
2: นะฮะมีไงมีโต๊ะ
3: น
2: ี่
3: ไงนาโกย่าน
2: าโกย่าเวลคัมสปอร์เตอร์
3: เฮ้ยประตูไหนนะ
2: คุณเอาโบชัวร์หน่อยไหม
3: ฮะ
2: ทำกันเท่หยิบโบชัวร์หน่อย
3: นี่โบแน่นอนครับ
2: โบอะไรฮะ
3: โบชัว
2: อุ้ย
3: ครับจะเนี่ย
2: นี่ก็จะมีโต๊ะ
3: อ๋อโอ
2: ้ให้เรา
3: เยอะเลยเฮ้ยมีภาษาไทย
2: โอ้มีภาษาไทยด้วย
3: แต่ว่าคนไทยมาเที่ยวเยอะ
2: นี่
3: สู่การท่องเที่ยว
2: สู่การท่องเที่ยวภาคกลางของญี่ปุ่นคือเป็นสถานที่เที่ยวหลักของเมืองนาโกย่า
3: โอ้ยนี่เฮ้ยข้อมูลคุณในนี้เลย
2: เมื่อกี้ก
3: ็ชัวร์ด้วยถูกต้องด้วย
2: ถามมาบ้างแล้วนิดนึง
3: นะฮะ
2: นอกจากภาษาไทยก็มีภาษาอังกฤษนะภาษาจีนแล้วก็มีภาษาเวียดนามภาษาเกาหลี
3: ใช
2: ่ก็มีหมดเลยแล้วก็มีน้องๆคอยต้อนรับอยู
3: ่นะฮะอะไรก็ตกสมาร์ทโ
2: ฮอะไรก็ตน่ารักมากครับคนญี่ปุ่นก็ยินดีต้อนรับคนไทยเป็นอย่างดีนะ
3: คือมันเหมือนเป็นเทศกาลของเมืองเขาอะนะ
2: ใช่ครับ
3: คือโอกาสจะจัดเอเชียนเกมส์อีกมันก็คงมีไม่บ่อยอะ
2: ใช่
3: นะชาวเมืองก็ต้อนรับพวกเราอย่างเต็มที่นะที่ผ่านมาก็ให้ความช่วยเหลือดีมาก
2: คือ
3: เวลาลงทาง
2: ถามถ่ายข้อมูลอะไรก็บอก
3: ใช่ๆ
2: ได้หมดถึงแม้จะบางทีเนี่ยกำแพงของภาษาอาจจะมีปัญหาม
3: ีปัญหา
2: เพราะว่าต้องยอมรับว่าคนญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษ
3: ใช่
2: แต่ว่าก็

0: ก็ไม่เป็นไร Google Translate ช่วยคุณได้
1: ช่วยคุณได้เทคโนโลยีไปไกลแล้ว
0: ถูกต้องระหว่างทางที่ขึ้นมาบนสถานีนะ
1: โ
0: อ้ก็จะมีเจ้าหน้าที่วอลันเทีย
1: ครับ
0: คอยบอกทางตลอด
1: นี่วอลันเทียแบบเอชเกมแล้วนะเหมือนเขารู้ว่าคนคนที่มาเอชเกมจะมาโอ้ว้าวแล้วนะ
0: โอ้นี่มีตัวหนังสือนาโกย่าด้วย
1: เออ
0: โอ้มีวอลันเทียตลอดทางเลยนะ
1: ฮะ
0: ที่อยู่เบื้องหน้าของผมเนี่ย
1: ครับ
0: ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นกำแพงนะกำแพงของปราสาทคล้ายๆกำแพงเมืองของอยุธยาไหม
1: อะไรประมาณนั้นเมื่อก่อนนะบางระจันข้างบางระจันอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: เออ
0: โอ้พอดีเลย
1: หิวพอดีเลย
0: ตรงนี้เนี่ยก็จะมี
1: ของกินนะ
0: ร้านรวง
1: ครับ
0: มากมายเลยแต่ว่าเหนื่อย
1: เฮ้ย
0: เดี๋ยวผมเลี้ยงไอศกรีม
1: อีกแล้วอ่ะ
0: รูปปราสาทนาโกย่า
1: เออใช่ใช่ใช่
0: เออ
1: เฮ้ยมันเหมือนตอนนั้นเลยที่ที่บ้านเราทำไอศกรีมเป็นเนี่ยลายกระเบื้องแล้วก็เป็นวัดอ่ะคล้ายๆกัน
0: ใช่ใช่ใช่
1: เดี๋ยวไปถ่ายไปถ่ายเก็บไว้หน่อยโหนี่นี่โหรู้สึกว้าวมากนะไม่เคยมาร
0: ู้ว่าพอเราเกือบ20วันเราทำแต่งานไง
1: เราอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นแบบห้องทำงานอ่ะนะบรรยากาศทำงาน
0: สถานที่ท่องเที่ยวก็จะรู้สึกผ่อนคลาย
1: ผ่อนคลายสบายตานะฮะ
0: โอ้ชาวญี่ปุ่นก็มาเที่ยวกันเยอะนะ
1: วันนี้ฝนจะตกหน่อยไหมดูฟ้ามืดๆนะ
0: ดูว่าวันนี้ครึ้มๆฮะ
1: ก็ครึ้ม
0: ญี่ปุ่นนี่ก็เพิ่งผ่านพ้นช่วง
1: มรสุม
0: มรสุมไต้ฝุ่นลูกที่25เพิ่งขึ้นชายฝั่งที่โตเกียวไปนะ
1: ลูกที่25นี่เขานับทั้งปีเหรอลูกที่25
0: เหมือนนับจากตั้งแต่แรกเลยมั้ง
1: เหรอแล้ววนมาใหม่อย่างงี้เหรอ
0: ใช่
1: เหมือนตั้งชื่อไม่ถูกก็เลยตั้งว่าอย่างงี้เหรอ
0: ใช่
1: ๆ25นับลำดับ
0: เอาลำดับเอา
1: โอ้นี่ฮะเดินทางเข้าสู่ปราสาทแล้ว
0: ตอนนี้เรากำลังเดินข้ามสะพานไปยังปราสาทนาโกย่านะครับ
1: ครับ
0: พูดถึงสภาพอากาศนิดนึงครับพี่เนมก็ตั้งแต่วันที่เรามาวันแรกๆนะ
1: ร้อน
0: โอ้โห
1: ร้อนเหมือนอยู่ไทย
0: ร้อนเหมือนประเทศไทยเลยแล้วก็ตอนกลางคืนอาจจะมีเย็นนิดหน่อย
1: ใช
0: ่แต่ก็ยังอบอ้าวอยู่ดีมาวันนี้ฮะโอ้โห
1: อากาศเย็นๆนิดนึงนะ
0: เย็นแล้วนะ
1: เ
0: ออใครนึกไม่ออกเนี่ยช่วงต้นตุลาก็จะเหมือนสักเชียงใหม่บ้านเรา
1: ครับ
0: เชียงใหม่เชียงใหม่เริ่มหน้าหนาวบ้านเราก็จะ
1: อ
0: ุณหภูมิประมาณนี้ประมาณสัก17 18องศา
1: ก็ถือว่ากำลังดีนะ
0: ครับ
1: เฮ้ยนี่เราต้องจ่ายตังค์ด้วยใช่มั้ย
0: ต้องซื้อตั๋วด้วย
1: ค่าเข้าเท่าไหร่
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะบอกดูนะ
1: เฮ้ยหรือว่ามีบัตรไอดีการ์ดเข้าฟรีป่ะเนี่ย
0: เออว่ะ
1: มี
0: นี่มีบูธเขียนว่าไอจินาโกย่า2026อยู่ไหมครับไม่รู้ว่า
1: สงสัย
0: ไอดีการ์ดนี่จะสามารถ
1: เข้าได้เลยป่ะ
0: ให้เข้าไปเที่ยวฟรีหรือเปล่
1: านี่เข้าโอ้
2: No
1: okay
2: and
1: RTB
2: Oh,
1: red is here. Yeah. Oh, no.
0: Red no. Oh, red no. It's okay, it's okay.
1: Okay, okay.
0: แต่ว่า
1: สีแดงไม่ได
0: ้สีแดง
1: สีเขียวได้ athlete อ๋อนักกีฬาเข้าฟรี
0: โอเค
1: พวก free for green เนี่ยสีเขียวที่จะเป็นนักกีฬา
0: อ๋อโอเค
1: นะสีแดงนี่ไม่ได้โหเจ้าที่ OCA ได้หมดเลยยกเว้นสื
0: ่อคุณเป็นชนชั้นหนึ่งฮะ
1: อ๋อโอเคนักกีฬาเข้าได
0: ้โอเคโอเคโอเค
1: นักกีฬาเข้าฟรีเจ้าที่เข้าฟรีหมดยกเว้นสื่อ
0: เสียเงินครับ
1: สีแดงสีแดงเข้าไม่ได้
0: น
1: ี
0: ่ฮะ
1: คนละพันคนละ500เยน
0: อ

0: นั่นเดียว
1: 10万円で
2: 3คนใช่ไหมพี่บอกเขา3
0: คน3คน
1: 3
0: คน
2: อันนี้ก็เป็นอัตราค่าบัตรนะผู้ใหญ่500เยนนะคนละ500เยน
0: ใช่
2: แต่ถ้ามาเป็นกรุ๊ปเนี่ยก็จะถูกลง
0: ถูกลงหน่อยนี่500
2: โอเคถ้าเป็นนาโกย่าซิตี้ซีเนียร์ซิตี้เซ็นหรือว่าเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยก็จะคนละ100เยนนะก็เฉลี่ยคนละประมาณ150กว่าบาท
0: 150บาท
2: 150กว่าบาทก็ไม่แพงนะฮะตอนนี้เราก็ผ่านบริเวณจุดซื้อตั๋วเข้ามาด้านในบริเวณของปราสาทแล้วนะครับ
0: มีล็อกเกอร์นะฝากของ
2: ฝากของได
0: ้เออ
2: จะฝากใจได้ไหม
0: ฝากใจเฮ้ยเขาจะมีนินจาด้วยป่ะโผล่มาผมเคยดูในคลิปอ่ะพวกนินจา
2: คืออย่างนี้ฮะบอกไปก่อนว่าเราต้องพูดถึงการ์ตูนเรื่องอิคิวซังถ้าเป็นรุ่นหลังๆก็จะไม่รู้จักละแต่รุ่นเราก็ยังทันอยู
0: ่อิคิวซังช่องเก้าเคยฉายป่ะ
2: ก็มีมั้ง
0: มีน่าจะมี
2: แต่ว่ายุคนั้นเนี่ยคือต้องที่พูดถึงเพราะว่าเป็นยุคที่เขาบอกว่าเป็นการปกครองในระบอบโชกุนแล้วพูดถึงทำไมครับเพราะว่าปราสาทนี้เนี่ย
0: ครับ
2: สร้างขึ้นอยู่ในยุคนั้นเลยในยุคที่โชกุนเรืองอำนาจปกครองญี่ปุ่นอยู
0: ่ครับ
2: มีตระกูลหนึ่งฮะได้สั่งให้สร้างปราสาทนี้เนี่ยให้กับลูกชายของตัวเองเพื่อที่จะใช้ปกครองการเศรษฐกิจและการค้าการเชื่อมต่อระหว่างเอโดะหรือว่าโตเกียวในยุคปัจจุบัน
0: เฮ้ยคุณข้อมูลดีมากเลยปึกแต่ก็สร้างมาประมาณ400ปีแล้วนะ
2: ใช่ไห
0: มฮะ400ปี
2: 400ปีแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวปราสาทนี้ก็เขาบอกว่าผ่านอะไรมามากมายนะช่วงสมัยเดี๋ยวเราจะเห็นกันคุณผู้ชมอาจจะเริ่มเห็นยอดของปราสาท
0: ใช่
2: เป็นรูปอะไรรู้ไหมฮะ
0: เป็นรูปปลาหัวเสือทองคำ
2: เป็นปลาที่มีหัวเป็นลักษณะเป็นเสือ
0: ผมรู้เพราะอะไรไหม
2: เพราะอะไรคร
0: ับผมอ่านเลย
2: เปรียบเสมือนกับเหรียญทองของนาโกย่าเชื่อมโยงกันได้เป็นไง
0: แล้วก็เขาบอกว่ายังเป็นจุดชมดอกซากุระที่นิยมแห่งหนึ่งด้วยนะฮะ
2: แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงฤดูซากุระนะ
0: ใช่แต่ในนี้จริงๆก็มีหลายปราสาทใช่ไหมไม่ได้มีแค่ปราสาทหลักก็คือปราสาทนาโกย่าอย่างเดียว
2: ใช่ครับ
0: นะ
2: ยังมีปราสาทหินพิมาย
0: ไม่ใช่
2: อ๋อไม่ใช่
0: ไม่มีอยู่บุรีรัมย์อ๋ออ๋อ
2: แ
0: ล้วเรื่องปราสาทหินพิมายนี่นักมวยสุริยาปราสาทหินพิมาย
2: การเดินทางมาก็ไม่ได้ยากนะ
0: ระยะก
2: ็รถไฟมาพอขึ้นถึงเลย
0: คือไม่ได้ห่างจากกลางเมืองด้วย
2: ใช
0: ่ขึ้นได้หลายจุดนะครับ
2: ใช่
0: ก็มาลงโอ้
2: ท่องเที่ยวก็จะเยอะนิดนึงแล้วที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี่นะครับเป็นหุ่นหรือว่ารูปปั้นนะครับของโดบิตะเอ้าไม่ใช่แฮะเดี๋ยวเรามาอ่าน
0: นี่อ่านดูอ่านดู
2: นี
0: ่โอ้โหอ๋อนี่มีภาษาอังกฤษ
2: อ่ะไปครับสปีกเลย
0: แต่ยาก
2: เอาเหรอ
0: นี่มีภาษาไทยไหม
2: ต้องมีนะตอนนี้หลายๆคนก็กำลังสนใจเราเดี๋ยวให้พี่เขามาอ่านเน็ตไม่ดีฮะมาแล้วไม่มีไทยฮะ
0: ไม่มีเอ้า
2: ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวพี่เนียมสปีกเอง
0: นาโกย่าคาสเซิลถูกสร้างโดยคำสั่งของโทกูกาวะอิยาสุ
2: เป็นตระกูลของโทกูกาวะ
0: ใช่ใช่นี่เป็นรูปปั้นของคาโตะคิโยมาสะผู้สั่งให้สร้างนะใช่นะฮะ Standing atop of คือใช่

0: ป็นผู้สั่งให้สร้างปราสาทนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็ยืนอยู่ด้านหน้าทางเข้าปราสา
1: ท
0: นะฮะไหว้ท่านหน่อย
1: คนญี่ปุ่นงงแล้วเอ๊ะไหว้อะไรแบบสไตล์คนไทยเราฮะไปละมาไหว้ไงเอ๊ะทำไมผมร้อนทางเดินเข้ามาก็จะไกลนิดนึงนะ
0: ผู้ได้รับคำสั่งอ๋อเหมือนเป็นนี่ผู้รับคำสั่งให้สร้างคาโตะคิโยมาสะให้สร้างฐานหินของหอคอยปราสาท
1: ฐานหิน
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ไม่ได้สร้าง
0: ไม่ใช่สั่งให้สร้างปราสาทเพราะว่าคนสั่งดำริให้สร้างเนี่ยคือคุณโทกุกาวระเยยาสุง่ายเข้าไปนี้นะ
1: อันนี้เนี่ยก็จะเป็นทางเข้าไม่แน่ใจว่าด้านหน้าไหมแต่เราลองไปดูนะบริเวณโดยรอบปราสาทเราก็จะเห็นว่าเหมือนเขาก็ทำเป็นร่องน้ำเนาะเมื่อก่อนคงจะมีน้ำ
0: ใช่คือเวลาสงครามเนี้ย
1: ป้องกันการโจมต
0: ีมันก็จะกันเวลาเราดูหนังสงครามต่างๆมันจะมีอย่างเงี้ยมีน้ำก่อนด่านหนึ่งนะก่อนคุณจะมาถึงปราสาทก่อนถึงกำแพงต้องมีดังก่อนโอ้โหนี่หินนะเนี่ย
1: เป็นหินที่เอามาวางเรียงรายซ้อนกันจน
0: สูงมาก
1: จนสูงแล้วก็แน่นแต่เชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นน่าจะผ่านการบูรณะมาทั้งหมดนะ
0: ใช
1: ่ว่าโอ้โห
0: 400ปีแล้วคุณ
1: ครับนี่ฮะเราเข้ามาบริเวณในรั้วแล้วนะ
0: ครับ
1: แล้วก็
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ความใหญ่ของปราสาทที่ทำให้เราเห็นได้ตรงนี้เลย
0: คือเราเห็นไกลๆคิดว่าปราสาทเล็กไง
1: เออ
0: ที่ไหนได
1: ้โอ้
0: อลังการมากนะฮะแล้วดูแบบขลังอ่ะนะขลังและศักดิ์สิทธิ
1: ์ครับ
0: โอ้โห
1: แต่ผมทราบมานะฮะว่าปราสาทที่เราเห็นตรงหน้าเนี่ยคือดีไซน์อะไรเนี่ยก็คงจะเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นใหม่
0: ครับ
1: เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
0: อ
1: ดีตเนี่ยคงจะเป็นไม้
0: อ
1: ะแต่ว่าต้องบูรณะขึ้นใหม่เพราะว่าช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่2ปราสาทนี้ถูกทำลายหมดเลย
0: โอ้โหสงครามนี่ทำลายทุกอย่างจริง
1: ใช่ฮะ
0: โอ้โหแล้วดูหินที่อยู่เป็นฐานรากอ
1: ่
0: ะโอ้โหสูงมากนะ
1: ซึ่งเขาจะ
0: หินก็สูงแล้วอ่ะ
1: หินนี่ก็คงจะมีตั้งแต่ 3-400 ปีที่แล้วนั่นแหละ
0: โอ้โนะก็
1: อลังการมากนะ
0: ไม่แปลกใจเลยครับที่จุดตรงนี้มันเป็นจุดที่นะคนมาถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวนะหลายๆอย่าง
1: ครับ
0: เพราะมันเป็นแลนด์มาร์คจริงนะคือถ้ามานาโกย่าก็ต้องมาที่ปราสาทนาโกย่าแห่งนี้นะครับ
1: แต่ว่าเรามาดูประวัตินิดนึงที่ผมบอกไปนะ
0: ครับ
1: ผมแยกเป็น5เรื่องแล้วกันที่จำง่ายเกี่ยวกับปราสาทนาโกย่านะพี่คำว่าโชกุนนะเราจะได้ยินสมัยเรายุคเราดูการ์ตูนเรื่องโคนันเอ้ยเพลงโคนันเรื่องอิคิวซังปราสาทนะปราสาทนี้นะเขาสร้างเพื่อคุมญี่ปุ่นทั้งชาติเลยคือโทกุงาวะอิเอยาสุนะเป็นผู้ก่อตั้งรัฐบาลโชกุนสั่งสร้างปราสาทแห่งนี้ในปี1610ให้กับบุตรชายคนที่9ชื่อว่าโทกุงาวะโยชินาโอะตัวหอคอยเนี่ยสร้างเสร็จในปี1912นะหอคอยก็คือที่เราเห็นนะตอน
0: ที่
1: เราเห็น
0: รูปปลาสีทองนะ
1: แล้วก็พระราชวังโฮมารุเนี่ยแล้วเสร็จในปี1615นะครับจุดประสงค์สำคัญก็คือเป็นฐานอำนาจของตระกูลโทกุงาวะแล
0: ้
1: วก็คุมเส้นทางทางยุทธศาสตร์เส้นทางทางเศรษฐกิจระหว่างเอโดะหรือว่าโตเกียวในปัจจุบันกับเกียวโตแล้วก็โอซาก้า
0: โ
1: อ้แสดงว่านาโกย่าเมื่อก่อนก็เรืองเอาหน้าเหมือนก
0: ัน ใช่ก็โหระดับมีปราสาทใหญ่ขนาดนี้นะ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นอีกเมืองนึงที่น่าจะเรืองอำนาจในสมัยก่อนนะฮะ
1: เขาบอกที่นี่ไม่ใช่แค่บ้านเจ้าของเมืองหรือว่าบ้านเจ้าเมืองนะแต่ว่าเป็นเหมือนฐานบัญชาการที่ช่วยทำให้ตระกูลโทกุงาวะเนี่ยควบคุมญี่ปุ่นในยุคในเอโดะได้อย่างเบ็ดเสร็จนี
0: ่ครับ
1: ทองคืออะไรฮะ
0: ทองคือปลาหัวเสือทองคำบนหลัง

0: คานะครับก็มีลักษณะเด่นก็คือคินชาจิหรือว่าชาจิโฮโกะสีทองนะครับสัตว์ในตำนานที่มีหัวเสือนะฮะแล้วก็ลำตัวเป็นปลาเชื่อกันช่วยว่าป้องกันไฟนะครับแล้วก็ยังแสดงถึงอำนาจและความมั่งคั่งของเจ้าของปราสาทด้วย
1: โอ้โห
0: นะฮะเออนะฮะเอ๊ะทำไมตรงนี้พูดเหมือนที่คุณพูดนะ
1: เหมือนไหม
0: เหมือน
1: เป๊ะเลย
0: เอ๊ะทำไมบทมันคล้ายๆ ChatGPT ไงพี่ก่อนหรือเปิดรายการว่าวันนี้เรามาตามหาทอง
1: เอ๊ะมันดูเตี้ยมๆไงก็ไม่รู้นะเลยเป็นการทำข้อมูล
0: อ๋อทำข้อมูลทำข้อมูล
1: เรื่องที่3ที่ผมแบ่งออกมามันมีอะไรน่าสนใจฮะเรื่องของสงคราม
0: เรื่องของสงครามนะครับบอกว่าของจริงเดิมอย่างที่คุณป๊อปบอกไปว่าเดิมปราสาทนาโกย่าและก็พระราชวังเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติแห่งชาติชุดแรกๆของญี่ปุ่นเลยนะฮะตั้งแต่ปี1945นะฮะแล้วก็ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับ พระราชวังส่วนใหญ่เนี่ยถูกทำลายจากการโจมตีทางอากาศนะครับจึงต้องถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กในปี1959
1: เมื่อก่อนนั้นสหรัฐไงแอร์บอมก็ทิ้งระเบิดในหลายๆจุดของญี่ปุ่นนะมาต่อฮะ
0: เขาบอกว่าถ้าจะบอกว่าปราสาทนี้เป็นของดั้งเดิมทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ถูกซะทีเดียวแล้วก็อย่างที่คุณป๊อปบอกไปว่ามันมีการโจมตีทางอากาศในช่วงสงครามนะครับแล้วก็นะฮะเอเชียนเกมนะฮะก็อย่างที่คุณป๊อปบอกแหละว่ามันมีสัญลักษณ์หลายๆอย่างที่มีตัวปราสาทอยู่ด้วยนะใช่ไห
1: ม
0: ไม่ว่าจะเป็นพวกของเทลึกอะไรต่างๆนะครับก็จะอยู่ในนาโกย่าเกมครั้งนี้
1: ซึ่งปัจจุบันคิดว่าน่าจะยังไม่ได้เปิดให้เข้าไปข้างในใช่ก็ปิดมานานแล้วปิดมานานแล้วแต่ว่าก็พอมาถึงเรายังรู้สึกว่าบรรยากาศมันยังดูขลังอยู่เน
0: า
1: ะอ
0: ลังการนะคุยกับพี่ช่างภาพเราหน่อยเป็นไงบ้างเอา
1: ครับ
0: มาช่วย
1: พี่สันทวัฒน์กระจ่างนะฮะเป็นผู้ช่างภาพประจำ
2: เ
1: รา
2: ไม่เป็นไร
1: ที่มาการแข่งขันเอเชียนเกม
0: สักครู่นี้เดินเก็บภาพอยู่เป็นไง
1: ความรู้สึกเป็นไงความรู้สึกเป็นไงฮะ
2: ความรู้สึกมันก็ขังดีนะแต่มันเสีย
1: ทำไมไม่ออกไปขังแล้วทำไมไม่ออกไป
2: ไม่ใช่มีมนขลังแต่ว่าบรรยากาศมันเสียดายตรงที่วันนี้ฟ้ามันปิดไปนิดเดียวเอง
1: ใช่ใช่ใช่
3: เริ่มเปิดแล้วเริ่มเปิด
1: เพราะว่าเป็นมันเพิ่งผ่านพ้นช่วงมรสุมช่วงอายุไต้ฝุ่นเข้ามา
0: แล้ววันนี้คุณใส่เสื้อได้มีความเป็นญี่ปุ่นมากเลยนะฮะ
1: เออนี่ฮะ
0: เป็นหัวเสือ
1: นี่เสือก็คือหัวเสือของยอดปราสาทไง
2: ใช่เจ้ากลัวเขาบอกว่าผีดุป่ะ
1: ญี่ปุ่นผีดุใช่ไหม
2: ดุญี่ปุ่นผีดุเสือมา
1: เอาเสือมาข่มผี
2: ใช่
1: ยังไง
2: เนี่ยดุมากเลยด
1: ู
2: ด
1: ิโอ้เนี่ยเนี่ยดุมากเลย
2: ใช
1: ่ดุ
2: หน้าขาวเลยครับ
1: อืม
2: โอเคผมว่าก็สวยดีเพียงแต่ว่าโอกาสที
0: ่มาครั้งแรกมั้ยเนี่ยเห็นมาญี่ปุ่น
2: ครั้งแรกที่นาโกย่ามาครั้งแรกแต่ว่าในปราสาทเนี่ยเขาให้เข้าแบบไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆกล้องน่าจะไม่ได้แหละ
1: นี่ไงเขาบอกว่า
2: ใครก็ยังกลัวอยู่นะ
1: ปราสาทนาโกย่าเนี่ยไม่ได้ถูกจัดมาเป็นหนึ่งในพื้นที่เป็นสนามแข่งขันชั่วคราวในเอเชียนเกมนะแต่ว่าใช้เป็นภาพตัวแทนแล้วก็เป็นตัวตนแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของเมืองเจ้าภาพได้ดีมากปราสาทนาโกย่าก็ประมาณนี้เนาะน่าเสียดายที่ตอนนี้เขายังไม่เปิดให้เข้านะแล้วก็ไม่ได้เปิดให้เข้ามาสักระยะ
0: หนึ่งแล้วเดินเข้าไป
1: ไม่เข้าไปแต่ว่าไม่ได้เข้าข้างในใช่ก็ให้ดูความงามแล้วก็ความยิ่งใหญ่อยู่บริเวณภายนอกนะ
0: ใช่แต่คือมาก็รู้สึกว่าเหมือนแบบผมเข้าใจแล้วความรู้สึกที่ชาวต่างชาติเนี่ยอยากจะไปวัดพระแก้ว
1: อยากไปอยุธยา
0: อยากไปอยุธยานะฮะคือมันเหมือนกับเราอาจจะเคยชินกับวัดอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าผมก็ชอบนะหมายถึงการไปวัดต่างๆในประเทศไทยแต่หมายถึงว่าพอเรามาแบบต่างชาติแล้วมาเห็นแบบศิลปะวัฒนธรรมพวกสิ่งก่อสร้างต่างๆสมัยก่อน
1: อ่ะ
0: มันก็รู้สึกเหมือนกับที่ชาวต่างชาติไปบ้านเราอ
1: ่
0: ะว่าแบบโอ้คือคนสมัยก่อนเขาก็ทำกันได้เนาะทำสวยด้วยนะฮะอย่างวัดพระแก้วเราเองก็โอ้สร้างมาแล้วยิ่งใหญ่มากนะอลังการมาก
1: ใช่ใช่
0: อันนี้ที่ปราสาทนาโกย่าแห่งนี้ก็เป็นอีกสถานที่นึงที่แบบควรต้องมา
1: ครับ
0: นะฮะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราอาจจะพักกันซะก่อน
0: ครับ
1: นะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราพาไปดูบริเวณโดยรอบปราสาทบ้าง
0: ของกิน
1: ของกินของที่ระลึก
0: ใช่
1: น่าสนใจมาก
0: ตะกี้แอตเลติกครับเป็นไงเข้าไม่ได
1: ้
0: เราไม่ได้เป็นนักกีฬา
1: ให้เข้าแต่นักกีฬาครับก็เดี๋ยวช่วงนี้พักก่อน
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
4: สว
3: วยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
5: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
6: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้า
7: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
8: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ชิมซะหมดเลย
10: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมก่อติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M4 HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
11: ของคุณป้าครับ
12: ป้าเหรอ
13: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
15: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
16: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
17: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
18: สะดวกช้อป
17: ที่ช็อปมาเนีย
19: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
20: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
21: เอาขนมอะไรไหม
22: ล
21: ิ
22: ซ่า
23: เอาขนมอะไรไหม
22: เจ้าลิซ่าเจ้าลิซ่า
23: เอาขนมอะไรไหม
24: ทวิสโก้ทวิสโก้
25: ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรง

0: บู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะยามาฮ่าแอร์ร็อก SP สปอร์ตสุดขีดสปีดสุดมัน
1: ยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
2: กลับเข้ามาสู่รายการเล่นล็อกเกมนะครับในช่วงที่2ของเรานะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่บริเวณปราสาทนาโกย่า
3: ใช่ครับ
2: ปราสาทที่ก่อสร้างมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูร้านรวงต่างๆของที่ระลึกนะสถานที่ท่องเที่ยวต้องคู่กับของกินของช็อป
3: ใช
2: ่เราพาไปดูด้านหลังเรานี่ก็น่าจะเป็นของที่ระลึกที่เกี่ยวข้องกับปราสาทนาโกย่านะแล้วก็ข้างๆกันก็มีร้านไอศกรีม
3: อีกแล้ว
2: ชอบเราเลยเดี๋ยวเราไปดูของที่ระลึกกันก่อน
3: ได้ๆไปปลาน ี่ฮะคือหัวปลาสีทองที่อยู่บนปราสาทแต่ว่าผมอยากได
2: ้
3: อะ
2: แต่ว่า
3: ซื้อเลยดีกว่า
2: ตรงหัวเนี่ยเป็นสิงใช่ไหมเฮ้ยโหคุณซื้อเหรอไม่ได้คอนเทนต์ใช่ไหมนี่อยากได้จริงใช่ไหม
3: ซื้อเลยชอบแต่ยูซื้อตรงไหนวะอยากได้อันเนี้ย
2: ก็หยิบไปก่อนเดี๋ยว
3: อันเนี้ย
2: ขอเนี่ยแจ้ง
3: เลยได้
2: แต่ว่าเดี๋ยวเดินวนดูว่ามีอะไร
3: ได้ได้ไปโอ้ของเยอะ
2: นี
3: ่เฮ้ยนี่คุโรมิหรือเปล่าเนี่ย
2: คือญี่ปุ่นก็คงเป็นญี่ปุ่นอ่ะนะ
3: ใช
2: ่สร้างของที่เป็นของขลังให้ดูน่ารักได้ไปหมดเลยดูฮะนี่เป็นโชกุน
3: ตัวกระตุ้นลายเราไม่รู้จักชื่อเราถ้าเป็นสุภาพสตรีเนี่ยเขาจะรู้นะ
2: ใช่ๆ
3: เขาจะมีชื่อของเขาโอ้ย
2: นี่
3: ปลาหัวเสือ
2: สวยเนาะ
3: อืม
2: เออหัวปลาหัวเสือนี่คิดได้ไงเนี่ย
3: อันนี้นี่น่าจะเป็นแบบประกอบเอา
2: ถุงเท้าก็มีฮะนี
3: ่โอ้
2: สติ๊กเกอร์ดูฮะความที่เป็นญี่ปุ่นเขาทำอะไรเป็น
3: น่ารัก
2: ไปหมด
3: เขาเป็นเจ้าแห่งการผลิตของอ่ะนี่ที่ตัดเล็บ
2: ที่ตัดเล็บก็มี
3: โอ้โหเทปลายยัน
2: ไปคุยได้ว่านี่ที่
3: ตัดเล็บจากนาโกย่า
2: จากประสาทนาโกย่าเลยอันนี้เป็นอะไรแมกเน็ตที่ติดว่าที่ติดใช่ไหมแมกเน็ต
3: ไม่นี่การ์ดโฮลเดอร
2: ์
3: ใส่การ์ดนี
2: ่อ๋อใส่การ์ดแต่ว่าก็เป็นลายของโชกุน
3: เหล่านักรบนะฮะสมัยก่อน
2: แล้วก็มีกระเตียบ
3: ตะเกียบครับ
2: อ๋อเขาเป็นลายปราสาทนาโกย่า
3: ไม่กล้าใช้อ่ะ
2: เ
3: ขาไม่อยากไม่กล้าใช้
2: ส่วนใหญ่ซื้อไปเก็บ
3: เ
2: ป็นเรื่อง
3: ไม่กล้าใช้นี่อะไรนำโชคป่ะราคาก็ไม่แพงมากนะนี่

0: ประมาณ200นะ200กว่าบาท
1: ประมาณเนี้ยอันนี้ 1,100 เยนเนาะพวกสติ๊กเกอร์นี่ก็400เยนก็ประมาณสัก80บาท
0: ผมเชื่อของดีครับทุกท่าน
1: อุ๊ย
0: ใครอยากเป็นนินจา
1: โอ้โหนี่พี
0: ่มีทั้งดาบ
1: ลงทุนแค่650เยน
0: คุณเป็นนินจาได้เลยนี่โอ้โหดาบกระจาย
1: โอ้โห
0: นี่รายการช่องเก้าเก่าแล้วดาบกระจาย
1: รายการบันเทิงใช่ไหมนี่ใครอยากจะเป็นซามูไร
0: โอ้
1: แล้วข้างในคืออะไรเนี่ย
0: ปากกาป่ะปากกาดินสอนี่นี
1: ่ของดินสอ
0: เฮ้ยโคมแดงเนี่ย
1: ตกประมาณ120บาทนะ
0: ใช่โคมโชคดีป่ะเสียงได้อะ
1: น่าจะใช่นะน่าจะใช่นะโคมแดงไว้ห้อยไว้หน้าบ้านโอ้ของที่ลึกเขาเยอะมาก
0: เขารายละเอียดเขาเยอะเนี่ยพวกป้ายโชคดีป่ะเนี่ย
1: แม้กระทั่งที่ปิดบังตาบังแสงเวลานอนหลับไหม
0: ยังเป็นหน้าแบบว่าคนสมัยก่อนเฮ้ยป
1: ๊อปเฮ้ย
2: แม
0: ่
2: เน็ต
0: แม่เน็ต
2: ชอบจะชอบไหม
0: ชอบชอบ
1: ชอบชอบพี่ท็อปชอบครับ
0: เดี๋ยวผมซื้อให้
1: ดูอยู่นะฮะนี่เดี๋ยวพี่ต้อน้องรัก
0: เดี๋ยวน้องรักซื้อให้
1: พี่เนมจะซื้อไปฝากนะฮะ
0: แกอยากได้อะไรนะ
1: นี่นี่เขาไว
2: ้ชอบชอบแม่เน
1: ็
2: ต
1: เป็นของที่ระลึก
0: ระลึก
1: เอาระลึกนะฮะไว้วางประดับที่โต๊ะทำงานได
0: ้
1: ทำโชคไหมมันจะนำโชคอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไหม
0: โชคเนี่ยเงินทองจะไหลมาเทมา
1: โอ้โห
0: เห็นไหมภาษาสีทอง
2: ว่าเราเคยมา
1: เฮ้ยนี่ดีกว่า
0: โอ้นี่ลังการ
1: มีปราสาทแล้วก็ทำเป็นรูปปลา
0: ปลาโอ้ที่นี่สวยมากสวยมาก
1: สวยจริง
2: สวยเนาะ
1: นี่ทองนี่เอาไปเผาหลอมขายได้ไหม
2: ได
1: ้เลยใช
0: ่ไม่น่าได้นะ
1: หรอ
2: ที่ร้านอะไรนะจะโดนลิขสิทธิ์ไหมชื่อเขาได้ไหม
1: ได้ฮะ
2: น้ำโมน้ำโมเขารับอยู่
1: จริงป่ะ
2: ได
1: ้โอ้นี่ฮะแมวไม่ใช่แมวธรรมดานะแมวเล่นกล้าม
0: อันนี้ให้คนสมยศดีกว่าหัวหน้าเราแมวไงแมวสมยศ
1: ซื้อไปฝากหัวหน้าหน่อยแมวสมยศแล
2: ้
1: ว
0: แมวสมยศ
1: แมวเล่นกล้ามด้วยนี่มีเป็นเหมือนแมกเน็ต
0: แมกเน็ต
1: น้องหมาพันชิบะ
0: ใช่หมาชิบะโอ้โหหลากหลายจริงแล้วลานตา
1: ครับ
0: นะฮะคือค่าบริการแต่ว่าเสีย500เยนก่อน
1: ครับ
0: ถูกไหมประมาณ
1: 100
0: กว่าบาท
1: 120บาท100นึง
0: แล้วคุณเข้ามาข้างในเนี่ยโอ้โหคุณได้ของที่ระลึกเพียบเลย
1: ใช่
0: นะฮะ
1: นี่แค่รอบๆนะ
0: นี่เคยดู
1: ร้าน
0: หนังญี่ปุ่นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีทองอย่างเงี้ยไว้จ่ายเงินกันสมัยอะไรนะที่คุณบอกยุคอะไรนะ
1: ยุคโชกุน
0: เนี่ย
1: ยุคเอโดะ
0: เขาจะจ่ายเงินกันด้วยทองแบบเนี้ยอ้าว
1: คุณเคยดูหนังป่ะอันนี้เป็นขนมป่ะหรือว่าชา
0: ดูนอตอีทเลยเขาบอก
1: เอาดูนอตอีทว่ะ
0: น่าจะเป็นอะไรสักอย่าง
1: แสดงว่าไม่ใช่ขนมแล้วนี่เนี่ยคือผมชอบการ
0: นะ
1: ผมชอบการออกแบบเขาอะคือมันดูแบบมันดูญี่ปุ่นดีแล้วมันก็ดูไม่เยอะไปมันดูไม่น้อยไปอะไร
0: ใช่คือมันดูลายเส้นแล้วรู้เลยว่าเป็นญี่ปุ่น
1: ใช่
0: ซึ่งผมบอกให
1: ้เขาใช้
0: ศิลปะในการออกแบบแบบนี้
1: ใช้ไอ
0: ไม่ AI ทำไม่ได
1: ้โอ้โหใช
0: ่ศิลปะของ AI เนี่ยผมดูแล้วดูออกนะผม
1: บอก
0: ว่าเป็น AI
2: สวย
0: พ
1: ี
0: ่สวย
2: เอาดีกว่าอันนี้
1: ผมชอบเนี้ยคือมันผสมผสานระหว่างแบบความทันสมัยกับความแบบคลาสสิก
0: ความคลาสสิกใช
1: ่นี่ดินสอนินจาทรายมีด้วยนะไงวะอ๋อ
0: กดได
1: ้โอ้ยนี่กดแล้วมันวิ่ง
0: นี
1: ่กดแล้วมันวิ่ง
0: เหมือน
1: นี่นะฮะ
0: โ
1: อ้จัดชุดใหญ่เลยนะฮะ
0: ครับ
1: ดาราบ้างครับนี่
0: แมวกวัก
1: สำเพ็งก็มีนะ
0: อ้าว
1: เอ้า
0: แมกเน็ตอันนี้เดี๋ยวไปฝากพี่ชายที่แสนดีนะ
1: พี่ท็อปชอบแมกเน็ตนะฮะ
0: ฝากวอนแมว
1: แมวก้ามโต
0: แมวก้ามโต
1: ครับผม
0: นะฮะแล้วก็นี่เดี๋ยวไปตกแต่งบ้าน
1: ปราสาททอง
0: ใช่เฮ้ยปราสาททอง
1: เป็นแมกเนตอีกอันนึง
0: โอ
1: ้แล้วนี่มีปลายักษ์ด้วย
0: ปลายักษ์ด้วยอันนี้ถูกมาก 1,100 เยนเอง
1: แต่ว่าดูแพงมาก
0: ดูแพงนะคุ้มคุ้ม
1: ครับถุงเท้าไหมถุงเท้า
0: ถุงเท้า
1: อาจจะยังนะ
0: อาจจะยัง
1: อ๋อมีเสื้อด้วยฮะมีเสื้อเยอะแยะเลย พวงกุญจงพวงกุญแจนะ
0: โอ้โหดูลายนี้ดิเรียงกันเป็นกำว่าหนักกว่าย่าขึ้นไปโอ้โหของกิน
1: ขนมก็มีนะโอ้โหหมดจากโซนของใช้นะฮะแล้วก็ของสะสมของตกแต่งบ้านต่างๆนี่ก็มีขนม
0: ขนม
1: มีขนมอะไรที่เป็นเกี่ยวกับปราสาทนากโกย่าไหม
0: มีนั่น
1: ไ
0: ง
1: ขนมแบบมีไส
0: ้นู่นๆขนมปราสาท
1: นี่ขนมก็มีประทับปลาหัวเสือสีทองที่อยู่บนหลังคาของปราสาทนากโกย่าด้วยนะนี่ขนมปลาข้างในก็จะเป็นไส้ถั่วแดงนะฮะกล่องนี้ก็น่ารักเชียวได้อะไรฮะคุณสันวัฒน์ครับ
2: แมกเนตครับกับกุญแจ
1: ช่างภาพของเราได้แมกเนตแล้วนะฮะ
0: เฮ้ยโหน่ารัก
2: พร้อมเริ่มนะ
0: ได้โอ้โหกันดั้มว่ะแจ๋วแจ๋วอันนี
1: ้ของชอบเลยฮะ
0: ชอบเลยเนี่ย
1: เป็นลายกันดั้มนะ
0: ปกป้องปราสาท
1: ครับ
0: เนี่ย
1: โอ้โห
0: แล้วนี่โคนัน
1: ความเชื่อมโยงของคนญี่ปุ่นนะเอาตัวการ์ตูนที่เรารู้จักนะมาเชื่อมโยงได
0: ้
1: โอ้โหโคนันขี่ปลา
0: ขี่ปลา
1: ขี่ปลาหัวเสือด้วย
0: ใช
1: ่โอ้โหน่ารักจริง
0: นี่โดราเอมอน
1: ครับ
0: โดราเอมอนเอาไปไหนแล้วนี
1: ่โดราเอมอนโดนสวบแล้ว
0: โดนสวบ
1: เรียบร้อย
0: โดนสวบ
1: โอ้โ
0: หเฮ้ย
1: น่ารักมากครับ
0: ต้องจัดเลยล่ะจัดเลยล่ะกันดั้มเดี๋ยวซื้อฝากเขาคนไหนสักอันโอ้โหใช้เงินเหมือนเฮ้ยมันน่ารักจริง
1: น่ารักน่ารักครับตอนนี้นะฮะเราก็แม่กลายเป็นอยู่ๆก็กลายเป็นผู้ประสบภัยนะ
0: ครับ
1: ฝนตกครับมัวแต่ช้อปปิ้งอยู่แล้วก็ฝนตกลงมาเฉยเลยฮะไปไหนไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็เรามาหลบอยู่ในเหมือนกับร้านขนมนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวก
0: ็ทานไอศกรีม
1: ลองทานไอศกรีมท่ามกลางสายฝนดูสักนิดนึงแล้วกันนะฮะนี่ก็เราต้องมากดที่ตู้ตรงนี้นะว่าเราจะทานอะไรนะครับผมขอเป็นวานิลาแล้วกันเพลนๆฮะ500เยนดูก่อนนะครับว่ามีเหรียญไหมปึ๊บๆๆเหมือนจะไม่มีฮะสงสัยต้องจ่ายแบงค์ระหว่างฝนตกอากาศเย็นๆแล้วก็ทานไอติมซะเลยครับนี่ได้มาแล้วครับเงินเย็นปึ๊บเรากดแล้วใช่ไหมปึ๊บใส่เงินเข้าไปฮะเราก็เลือกนี่นะแล้วก็จะมีตัวออกมาครับนี่เราจะได้ตั๋วแล้วเป็นตั๋วแบบนี้แล้วเราก็ตั๋วไปยื่นให้เขาได้เลยถ้าเราไม่ได้ทานเพิ่มแล้วนี่ก็จะมีเงินทอนออกมาครับเราก็หยิบเงินทอนเลยครับ
0: ตอนแรกจะกินไอติมรูปลายประสานใช่เหรอร้านอยู่นอกได้กินติมด้วยอะไรประสาท
1: เดี๋ยวไปกินอีก
0: ฝนตก
1: ฝนตกพอเราได้ตั๋วแล้วใช่ไหมครับเราก็มายื่นนี่ที่เขากำลังรับลูกค้าด้านหน้าอยู่นะเดี๋ยวเรายื่นตั๋วให้พี่เขาพี่เขาจะรู้เลยว่าเราทานแบบไหนนะฮะนี่ตกฝนนิดนึงมาแล้ว
0: เป็นไงกินแล้วเป็นไง
1: ยังไม่ได้ทานครับอาริกาโตมาแล้วครับ ไอศกรีมท่ามกลางสายฝนที่ปราสาทนาโกย่าฮะ
0: นี่แท่งที่2แล้วป่ะ
1: แท่งที่2ของวันนี้แล้วขาน้ำตาลเหมือนขาน้ำตาล
0: เอากินสิ
1: ไอศกรีมครั้งแรกที่ปราสาทนาโกย่าฮะขอลองที่เป็นเหมือนขนมแครกเกอร์นิดนึงก่อนแล้วกัน
0: อุลตร้าสมูทไหมอ
1: ัลตร้าสมูทนี่อุณหภูมิลบ7
0: ลบ7เหรอ
1: ลบ7
0: ได้เลย
1: ลบ7ได้เลย
0: อย่าถ่ายรูปนาน
1: ถ่ายรูปนานอย่าเคี้ยวด้วยอร่อยครับก็ติมทั่วไปแต่ว่ามีลูกเล่นด้วยกันให้เป็นเหมือนขนมปังแครกเกอร์มากินด้วยนิดนึงอร่อยครับอากาศความร้อนอบอ้าวแบบนี้ฝนตกนี่ไม่ได้ว่าเย็นนะฮะถือว่าร้อนอบอ้าวพอสมควรทานไอศกรีมเข้าไปเสร็จได
0: ้แล้วนี่ดูนี่ดีกว่าความเสียหายดีกว่านี่
1: มาเพื่อนมาบ้าง
0: ของที่ซื้อมานะฮะประมาณ 8,300 เยน
1: เป็นเงิน
0: มัน
1: เกือบกว่าบาท
0: เออเกือบๆ 1,000 ไม่เกิน 1,000 นะ 8,000 มันก็
1: เกือบ 2,000 อ่ะ
0: เ
1: ออ 1,000 ไปๆ
0: 1,100 เยน
1: โอ้โหแอปเดียวเท่านั้นนะฮะ
0: ใช่นี่ครับก็จะซื้อพวกนี้ไปนะ
1: เหมือนของสำเพ็งเลย
0: นี่อ้าวครับแล้วก็จะเป็นพวกพวงกุญแจต่างๆที่ซื้อไปเฮ้ยถุงน่ารักอ่ะ
1: โอ้เป็นไงดีเทลของญี่ปุ่นนะ
0: เออเอาขาดแล้ว
1: เอา
0: ผมขาดนี่นะฮะนี่แล้วตัวคาแรคเตอร์เนี่ยจะราคาสูงหน่อยที่แบบมาจากการ์ตูนน่าจะมีแบบค่าลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยมาเออนี่ฝากพี่ท็อปอันนี้
1: เป็นแม็กเน็ต
0: พี่ท็อปก็คือพี่ที่กองข่าวกีฬาของเรานะครับนี่ผมจะซื้อไว้เองน่าจะนำโชคได้ดูสีทองอลามดีเหลือเกิน
1: ให้เดินทางกลับประเทศไทยอย่างปลอดภัยนะ
0: ใช่อันนี้ฝากหัวหน้าแมว
1: เป็นไง
0: แมวเหมียว
1: แมวเหมียวกล้ามโตฝากคุณสมยศแดงยวนนะฮะ
0: แล้วก็นี่คาแรคเตอร์โคนัน
1: นี
0: ่น่ารักมาก
1: น่ารักมากโคนันกับปราสาทนาคา
0: ใช่ฟิชเชอริ่งกันเป็นแบบว่าเอ็กกันนะแบบว่าของเดี๋ยวนี้มันต้องแบบไปด้วยกันอ่ะนี่กันดั้ม
1: น่ารักเลยมีอะไรฝากคุณทรงศักดิ์วรรณวิจิตรไหมฮะ
0: ไม่มีครับ
1: เอาน
0: ี่แมกเน็ตนะประมาณนี้แล้วกันมันมีเยอะเยอะอยู่ในถุงนี้ของเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเราไปฝากทีมงานเราที่อาจจะไม่ได้มาน ะแล้วก็ซื้อของให้กันเฮ้ยคุณสมศักดิ์เคยมาจัดรายการนี้ด้วยเนี่ยใช่ไหม
1: ต่างหลังมาก็มาแทนคุณสมยศบ่อย
0: เขาบอกไม่ขอรับค่าตัวใช่ไหมคุณสมศักดิ์เขาบอก
1: โอ้รับเลยฮะคือ
0: ถามก่อนเลยเท่าไหร่
1: เดินปุ้นเปี้ยนอยู่แถวสตูเลยเกิดว่าเดี๋ยว
0: จ่ายกันสด
1: เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเขาก็เรียกเข้ามาเองอะไรเงี้ย
0: อ๋อวันอะไรรายการมาเดินแถวสตู
1: ใช่ครับ
0: ประมาณนี้นะฮะ
3: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: การตากผ้าของคุณจะเป็นเรื่องง่ายอีกต่อไปด้วยดับเบิลแลกราวตากผ้าสแตนเลสยืดกดได้โครงสร้างทำจากสแตนเลสแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อพลาสติก ABS ทนแดดทนฝน เคลื่อนที่สะดวกเพราะมีล้อมาให้ถึง4ล้อและสามารถล็อกล้อได้ออกแบบดีไซน์มาทั้งหมด2ราวสามารถยืดออกด้านข้างได้190ซมและยืดด้านบนออกได้180ซมให้คุณได้ตากชุดเดรสได้แบบสบายระยะห่างแต่ละราวก็กว้างทำให้เสื้อผ้าไม่ซ้อนทับกันจะผ้านวมพื้นใหญ่ๆก็สามารถตากได้จะตากผ้าในบ้านหรือนอกบ้านก็สะดวกสบาย
7: ดับเบิ้ลแร็กราวตากผ้าสแตนเลสยืดหดได้โครงสร้างแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อ ABS ทนแดดทนฝนค่ะ
8: ออกแบบมาเป็น2ราวนะครับสามารถยืดออกด้านข้างได้ยาวถึง190ซมนะครับยืดขึ้นด้านบนได้สูงถึง180ซมจะผ้านวมผืนใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถตากได้นะครับ
7: สามารถปรับขนาดตามพื้นที่การใช้งานได้นะคะที่สำคัญเคลื่อนที่ได้สะดวกค่ะเพราะว่ามีล้อมาให้ถึง4ล้อค่ะจะตากในบ้านหรือว่านอกบ้านก็เอาอยู
8: ่วันนี้สิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะครับเป็นราวตากผ้าสแตนเลสนะครับ1ราวแล้วมีกระเป๋านะครับใส่ผ้านวมนะครับแบบผ้าลายให้1ชิ้นนะครับมีตะขอนะครับตากผ้าทั้งหมด10ชิ้นรวมไปถึงไม้หนีบผ้าอีกนะครับทั้งหมด12ชิ้นทั้งเซตนี้นะครับ 3,260 บาทคุณไม่ต้องจ่ายเลยฮะจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นรับรีบโทรได้เลยที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
7: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
2: มาแล้วครับร้านนี้เป็นร้านอาหารที่อยู่รอบสถานที่ท่องเที่ยวก็คือปราสาท
3: นาโกย่านะฮะก็เดินกันจน
2: สุ่มๆมา
3: เหนื่อยแล้วแล้วก
2: ็สุ่มๆมาโอ้โหร้อนๆเลย
3: มาเลยฮะ
2: มันเป็นเส้นคล้ายๆ
3: สปาเกตโต
2: ้สปาเกตตี
3: ้
2: แต่มันคล้ายๆเหมือนกับยากิโซบะ
3: เหมือนยากิโซบะหรือว่าสปาเกตตี้เนี่ยแหละ
2: แต่ว่ามันมีความ
3: ผสมผสาน
2: มันมีความผสมผสานกับ
3: อินเดีย
2: อินเดียหน่อยๆเพราะว่ามีเมนูเนี่ยมีให้เรียกว่าจะใช้น้ำซอสอินเดียหรือเปล่า
3: อ๋อไม่นึกว่าเพราะว่ามีคนอินเดียอยู่ในร้าน
2: เอา
3: ก็เลยคิดว่าเป็นร้าน
2: มาถึงเสิร์ฟเนี่ยครับวัฒนธรรมญี่ปุ่นเขาก็จะมีน้ำดื่มให้ฟร
3: ีนะผมว่าอิตาลีแหละมีนี่ด้วย
2: เอามีอิตาลีด้วยมีทาบาสโก้ด้วย
3: ซอสศรีราชา
2: เอ้ามันไกลนี่เลยมีน้ำดื่มน้ำเปล่าบริการนะฮะแล้วก็มีฝนตกอากาศจะเย็นแบบนี้เนี่ยมีชาร้อนด้วยนะฮะ
3: แม่ผมจะบอกว่าจริงผมชอบที่ร้านอาหารญี่ปุ่นอย่างนึงคือทุกร้านเนี่ยจะมีน้ำเปล่าให้ทาน
2: อ่ะของคุณสั่งอะไรฮะวันนี้เป็นสปาเกตโต
3: ้สปาเกตตี้นะฮะราคานี่ประมาณ980เยน
2: ครับ
3: ไม่แพงมาก
2: ก็จะประมาณสัก200
3: 200นะฮะนี่ลักษณะแล้วน่าจะเป็นสปาเกตตี้นะครับ
2: ใส่อะไรฮะเนื้อสัตว
3: ์ใส่น่าจะเป็นแฮม
2: เป็นแฮม
3: แฮมนะเดี๋ยวลองทานเลยดีกว่า
2: ครับต้องแปรงฟันนิดนึงนะโอ้สปอนเซอร์อยากติดฟันเขาได้นะเป็นไงครับเป็นไงครับ
3: สปาเกตตี้ชัด
2: ม
3: ันสปาเกตตี
2: ้แล้วเส้นความนุ่มความเหนียวเป็นยังไงฮะ
3: ก็จืดจืด
2: จืดจืด
3: จืด
2: มีเขาเนี่ย
3: มีน่าเขาถึงให้อันนี้ใส
2: ่เขามีซอสมีเครื่องปรุงนะหลายอย่างคุณลองใส่หรือยัง
3: ใส่ด้วยเหรอศรีราชาน
2: ี่มีชีสก็มีทาบาสโก
3: ้
2: ทาบาสโก้นี่จะให้ความเปรี้ยวนะต้องระวังนิดนึง
3: ทาบาสโก้นี่มันเป็นวงดนตรีด้วย
2: ใช่ฮะครับพริกก็มีนะพริกใส่แมจิฟันไหม
3: โรยแมจิฟันอ่ะแล้วลองอีกหนึ่งคำ
2: ไอ้ลองอีกหนึ่งคำ
3: ติด
2: เนื้อ
3: เลย
2: ใส่ทาบาสโก้ไปแล้วน
3: ี่ทาบาสโก้แล้ว
2: เส้นพร้อมกับแฮมนะฮะมับเขาให
3: ้ตรงนี้ก็มีหลายร้านประมาณสิบกว่าร้านได้นะ
2: โอ้มีของผมมาแล้วครับผมเนี่ย
3: กินหมดเลย
2: เป็นซอสเคอรี่แล้วก็มีไส้กรอกมีแฮมเบคอนนะฮะแล้วก็แอดออนหมูทงคัตสึเข้าไปแอดกับ
3: สลัดโพสลอ
2: โพเตโต้สลัด
3: อ๋อโพเตโต้สลัด
2: นะฮะเป็นสลัดมันฝรั่งเข้าไปด้วยนะฮะยิ่งใหญ่อลังการมากสมกับตัวของผมเลย
3: ก็โพสลอแหละ
2: เดี๋ยวผมลองชิมสักนิดนึงนะเขามีให้แต่ซ่อมเหรอ
3: มีให้แต่ซ่อม
2: ลองชิมน้ำซอสนะครับก็คล้ายๆซอสสปาเกตตี้ฮะหมูแล้วกันหมูนี่ก็

0: ุ้มฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็น้ำซอสผมว่าอร่อยดีจากที่เราอยู่มาประมาณเกือบ2อาทิตย์เนี่ย2อาทิตย์เนี่ยของส่วนใหญ่ที่ญี่ปุ่นบางทีก็จะหนักเป็นเค็มนิดนึงแต่ว่าเออที่นี่กลมกล่อมดีฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่แบบว่าฟิวชั่น
1: อินเดีย
0: ผสมอินเดียนิด
1: ๆ
0: มันก็เลยจะค่อนข้างแบบกลมกล่อมนิดนึงสุดยอดครับอ่ะแต่ว่าสำหรับในการเล่นโนเกม
1: สัปดาห์นี
0: ้สัปดาห์นี้จบลงแล้วนะครับก็
1: โอ้กลับไปไทยก็เหงาดิไม่ได้ออกมาข้างนอกเลยไม่ได้เฉิดฉายแล้ว
0: เดี๋ยวรอดูอาจจะเป็นโอลิมปิก LA ไหมไปเล่นนอกเกมที่ LA
2: ใกล
1: ้เลยอีก2ปี
0: ถ้ารายการยังอยู่นะอ้าวก็เล่นนอกเกมเอเชียนเกม2026ที่จังหวัดอาจิเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จบลงแล้ว2สัปดาห์นะกับการเกาะติดการแข่งขันอยู่ที่นี่แล้วก็บรรยากาศเล่นนอกเกมที่นี่นะครับวันนี้ผมทีมงานพี่เนมพี่เก่งนะครับก็ที่มาเกาะติดเอเชียนเกมอยู่ที่นี่ต้องลาไปก่อน
1: สวัสดีครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นี่ค่ะผู้ชมคะวันนี้มีความสวยและความสบายมาเสิร์ฟถึงบ้านเลยคุณผู้ชมกับซาบีน่าค่ะเสื้อใส่สบายสีใหม่สวยมาก
2: เริ่มที่สีแรกเลยที่แม่ตูมาใส่คือสีน้ำเงินไพลินยังไม่พอนะมีสีม่วงเพทายไปให้ด้วยเป็นม่วงที่แบบไม่ค่อยมีใครทำ
1: ตัวนี้จะเป็นสีเทานินคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นสีมุกๆนะคะและนอกจากนั้นก็จะเป็นสีเหลืองตามมาด้วยสีเหลืองก็สวยเช่นเดียวกันสีเขียวมรกตก็สวยอันนี้คือสีที่นุ้ยใส่อยู่
2: สีแดงทับทีมวันนี้นุ้ยตั้งใจใส่กับผ้าถุงมาเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาที่เราจะไปเข้าวัดเราก็อยากจะใส่ผ้าถุงสวยๆ
1: วันนี้เนี่ยตูนให้ไปเลยนะคะ7ตัว7สีแบบนี้ปกติเซตนี้ขาย 1,090 บาทนะจ๊ะ
2: แต่วันนี้เอาไปเลยลด100บาทให้คนจ่าย990เฉลี่ยแล้วจากตัวละเกือบ500ให้จ่ายแค่ตัวละ141บาท43สตางค์ค่ะถ้าอยากได้

0: คะตอนนี้ซาบีน่าออกกระจายมากเพราะว่าอะไรใครๆเขาอยากได้
1: ใช
0: ่แล้วเราไปส่งแบบนี้เลยนะคะพี่ๆต้องบอกว่า1ตัวของซาบีน่าแท้ๆออกช็อปเลยนะ495บาทต่อตัวคุณผู้ชม
1: ไม่แปลกใจ
0: ไม่แปลกใจนะ
1: เพราะนี่คือแบรนด์ซาบีน่าไง
0: แล้วคุณภาพดีด้วยผ้าดีแบบนี้คุณผู้ชมได้ไปในราคา141บาท43สตางค
1: ์แล้วได้ไปถึง7ตัว7สีอย่างนี้คุณผู้ชม
0: อยากให้ใส่เพราะมันใส่สบายมากจริง
1: ใช่ใส่
0: บ้านเราอ่ะมันอากาศร้อนเดี๋ยวร้อนชื้นเดี๋ยวก็ฝนตกสลับกันอยู่แบบนี
1: ้แล้วให้ดูนี่เจ็บค่อยดู14ชั้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะปุ๊บโอ้โหถ้าจะระบายอากาศขนาดนี้ไม่ต้องคิดเยอะเพราะเนี่ยคือให้ไป7ตัว14ชั้นแล้วระบายอากาศแบบนี้ใส่สบายแน่นอน
0: ใช่แล้วมันเป็นผ้าเย็นแล้วเย็นมันไม่ได้แข็งนะมันนุ่มมากใส่ไปกับตัวนี่มันคือสบาย
1: ใช
0: ่แล้วก็ด้วยความที่สีเขาเนี่ยค่อนข้างสดเนาะในเซตนี้สีมงคลก็มีคุณผู้ชมถามมาว่าเอ้ยน้องได้เสื้อสีสดไปขนาดนี้สีตกหรือเปล่าจ๊ะ
1: ตั้งใจเอาสีสดๆ2สีเลยคนละโทนเลยนะแม่นะซักรวมกันลงไปแบบนี้แล้วนี่คือน้ำแรกปกติ

0: แก่นะกังวลสุดๆเลยและนี่คือซักลงไป2ตัวพร้อมๆกันขยี้บิดแบบนี้และขออนุญาตบิดพร้อมกันทั้ง2ตัวด้วยให้ดูนะคะให้ดูน้ำก่อนว่าน้ำตรงนี้เห็นไหมว่าน้ำ
1: ยังเปลี่ยนสี
0: ใสแจ๋วแบบนี้และให้ดูที่เนื้อผ้า
2: สีตกใส่กันหรือเปล่าน
1: ี่มีนะ
0: สีเหลือง
1: เอออันนี้สีแดง
0: ไม่ม
1: ี
0: สีแดงตกเข้ามาเลย
1: สีแดงก็แดงสดเหมือนเดิมเลยแล้วที่สำคัญคือเห็นป่ะพอซักสะบัดปากนะ

0: 7สีเอาไปแบ่งกันมั้ยแบ่งกันได้นะ
1: เออจริงๆเอาแต่เอาจริงๆนะเอาไปคนละเซตเถอะเพราะว่ามันเราจะได้ครบไง7สี7วัน
0: สีใหม่ล่าสุดด้วยปี2025นี้ไม่มีซาบีน่าเซตนี้ไม่ได้แล้วนะคะพี่ๆรีบโทรเลยเหลือเวลาอีกไม่มาก
1: ถูกและย้ำนะคะว่านี่เป็นฟรีไซส์ใส่ได้รอบอกได้ถึง47นิ้วแล้ววันนี้ซื้อ3แถม4ได้ไป7ตัว7สีสีใหม่จริงๆแล้วคนโทรมาคือคนใช้ใส่สีเก่าๆแล้วคนโทรมาสั่งกันเพียบเลยคุณผู้ชมแล้ววันนี้ราคาดีด้วย
0: 990บาทแม่จากปกติตัวละ500นะเหลือตัวละแค่141บาท43สตางค์รีบโทรตอนนี้สิคะรออะไรซาบีน่ารออยู่จ้า
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยเวลา 15 นาฬิกากับดิฉันเยาวลักษณ์โบราณมูลนะคะหลังตำรวจไซเบอร์บุกจับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมในความผิดฐานช่อโกงประชาชนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฟอกเงินและลักลอบเล่นการพนันชกมวยและคุมตัวมาฝากขังที่สน.ทุ่ง 2 ห้องโดยจะไปฝากขังที่ศาลอาญาเช้าวันพรุ่งนี้ปรากฏว่านายอัจฉริยะไม่กินข้าวเช้าตอบว่ายังไม่หิวสีหน้าท่าทางยังปกติไม่มีท่าทีเคร่งเครียดและไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษส่วนผู้ติดต่อขอเยี่ยมมีพันเอกนายแพทย์ทวัชชัยกาญจนรินทร์อดีตศัลยแพทย์แต่หมดเวลาเยี่ยมรอบเช้าจึงเดินทางกลับช่วงเที่ยงมีเพื่อนวงการมวย4คนซื้อข้าวกระเพราหมูกรอบไข่ดาวพร้อมยารักษาโรคความดันและนำเอกสารมาให้นายอัจฉริยะเซ็นและใช้เวลาเยี่ยมเต็ม1ชั่วโมงโดยไม่ให้สัมภาษณ์บอกเพียงว่าพูดคุยกันปกติไม่ได้สั่งอะไรเป็นพิเศษชาวบ้านและเจ้าของกิจการเข้าเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านเรือนและร้านค้ารวมทั้งตรวจสอบข้าวของที่เสียหายขณะที่บทประจำท้องถิ่นได้รับความเสียหายไม่แพ้กันเก้าอี้ม้านั่งและสิ่งของอื่นๆกองเกลื่อนพื้นที่เต็มไปด้วยโคลนหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากรุนแรงสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างในเมืองมาดิเกรัสของสเปนหลังจากฝนตกลงมาปริมาณมากถึง142ลิตรต่อตารางเมตรภายในเวลาเพียง2ชั่วโมงครึ่งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทำให้หญิงชราวัย102ปีเสียชีวิตภายในบ้านซึ่งระดับน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทีมกู้ภัยช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ได้อีกราว90คนนี่คือภาพวิดีโอจากพยานที่ย้อนให้เห็นช่วงที่ผู้โดยสารเริ่มรู้ว่าเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นบนเที่ยวบิน FZ1073สายการบินฟลายดูไบโดยจะได้ยินเสียงบางคนกรีดร้องและส่งเสียงสะอื้นส่วนคนอื่นๆช่วยเหลือนักบินชาวอินเดียที่มีเลือดท่วมตัวซึ่งรอดชีวิตจากการถูกนักบินผู้ช่วยชาวโอมานใช้ขวานนิรภัยทำร้ายภายในห้องนักบินสมิธมัชชานักบินนอนมีเลือดท่วมอยู่บนพื้นเขายังมีสติพูดคุยได้ในขณะที่ผู้คนช่วยปฐมพยาบาลและให้น้ำดื่มแก่เขาอัยการสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เผยว่านักบินผู้ช่วยที่มีแนวคิดสุดโต่งพยายามก่อเหตุก่อการร้ายแต่ยังต้องสอบสวนเชิงลึกต่อไปกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่มลรัฐฮาวายของสหรัฐอเมริกาจบวันที่3โปรจีนอัธยาทิติคุณโปรสาวมือ2ของโลกวัย23ปีขวัญใจชาวไทยทำเพิ่ม5อันเดอร์พาจาก6เบอร์ดี้เสีย1โบกี้สกอร์รวม17อันเดอร์พาขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวโดยมีพอลลี่แม็กจากเยอรมนีกับปีนายุนจากเกาหลีใต้ตามมาอันดับ2ร่วมที่สกอร์รวม14อันเดอร์พาตามหลัง3สโตรกขณะที่โปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการอยู่อันดับที่9ร่วมสกอร์รวม11อันเดอร์พาส่วนโปรพาวชเนตีวรรณเสนรั้งอันดับ53ร่วมที่สกอร์รวม15อันเดอร์พาและโปรแหวนพลออนงเพชรล้ำหล่นไปรั้งอยู่ที่65ร่วมหลังตีเกิน5โอเวอร์พาสกอร์รวมเหลือ3อันเดอร์พา

0: รับชมข่าวจากสำนักข่าวไทยอีกครั้งในรายการ9ข่าวค่ำเวลาประมาณ19นาฬิกานะคะสำหรับวันนี้ดิฉันเยาวลักษณ์โบราณมูลพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Oceanด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
2: ์ When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
3: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glowประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย

ด้วยกระดองสีแดงสดปูแซลลี่ไลฟ์ฟุตจึงยิ่งดูโดดเด่นสะดุดตาอย่างมากเมื่อตัดกับสีดำของโขดหินเกลียวคลื่นอันทรงพลังคือบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าคลื่นจะสูงรุนแรงแค่ไหนชะตากรรมของปูแซลลี่ไลฟ์ฟุตก็ต้องยืนหยัดเพื่อเอาชีวิตรอดให้ได้แต่ชะตาพวกมันกลับต้องพลิกผันเมื่อมีมนุษย์มาอยู่ที่นี่พวกมันต้องกลายเป็นนักฉวยโอกาสต้องคอยหลบมนุษย์อย่างแนบเนียนเพื่อออกหากินก้ามของมันมีความแม่นยำขนาดคีบเส้นผมได้และยังมีประสาทสัมผัสอันเฉียบคมรับรู้ได้แม้แรงสั่นแผ่วเบาแต่ที่นี่เสียงฝีเท้ามนุษย์กลับเป็นบททดสอบที่สาหัสไปซะแล้วแม้แต่พื้นที่ลึกเข้าไปซึ่งดูเหมือนจะห่างไกลความเจริญยังมีการตัดถนนเข้าไปถึงนี่คือถิ่นของผู้พิทักษ์ผืนแผ่นดินแห่งกาลาปากอสนั่นคือเต่ายักษ์มันมีปฏิกิริยาเหมือนได้เห็นอะไรบางอย่าง

เต่ายักษ์เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อย่างอิสระเสรีปราศจากภัยคุกคามมาก่อนดังนั้นภาพนี้ถึงได้สร้างความรำคาญใจให้พวกมันซะเหลือเกินเหมือนได้เผชิญกับนักล่าที่เคยกินบรรพบุรุษของพวกมันมาก่อน

พื้นที่ราบสูงเขียวชอุ่มเสมอต้องขอบคุณฝนและหมอกที่หล่อเลี้ยงพืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์ทำให้เราลืมไปเลยว่านี่คือเกาะภูเขาไฟอีกฝากหนึ่งของผืนป่ามีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ไพศาลทอดยาวแต่พอมองเข้าไปดูใกล้ๆจะเห็นว่ามีการกั้นรั้วด้วยฝีมือมนุษย์นี่คือทุ่งหญ้าสำหรับเลี้ยงวัวนี่เองมีฟาร์มปศุสัตว์แบบนี้อยู่ในทุกเกาะที่มีมนุษย์อาศัยอยู่วัวไม่ใช่สัตว์ประจำถิ่นของกาลาปากอสมันถูกนำมาเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารสัตว์ในกาลาปากอสต้องเสี่ยงติดโรคและเผชิญกับพวกปรสิตที่มาจากสัตว์ต่างถิ่นพวกนี้มนุษย์เราช่างสรรหาวิธีดิ้นรนเก่งจริงๆแม้แต่บนเกาะอันห่างไกลจากแผ่นดินใหญ่ถึง 1,000 กิโลยังมีครบทุกสิ่งถนนลาดยางตัดผ่านที่ราบสูงของเกาะภูเขาไฟเชื่อมไปจนถึงเมืองประชากรมนุษย์ในกาลาปากอสมีจำนวนมากถึงเกือบ 25,000 คนและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุค1990

พืชผลหลากหลายชนิดถูกปลูกลงบนดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเท่าภูเขาไฟนี่คือมันสำปะหลังเปรียบเสมือนมันเทศของอเมริกาใต้มันนำไปทำอาหารได้ง่ายดายจึงเป็นอาหารหลักของคนท้องถิ่นส้มเป็นผลไม้ที่หากินได้ง่ายที่สุดในกาลาปากอสมีต้นส้มปลูกอยู่หน้าบ้านแทบทุกหลังเรียงรายอยู่ตามริมถนนอาจเป็นเพราะมันมีเยอะจนล้นเหลือใครจะสอยส้มกินเมื่อไหร่ที่ไหนก็ทำได้ผู้คนมักจะเด็ดส้มตามทางกินเล่นเวลาเดินผ่าน

0: แต่ก็มีคนที่ทำสวนส้มจริงจังเพื่อเอาไปขายที่ตลาดเหมือนกันนะ
1: พวกเราเก็บเกี่ยวกันตรงนี้แหละค่ะเห็นลูกนี้ไหมคะสุกกำลังดีน่ากินเชียวลูกนี้ยังเขียวปี๋อยู่เลยส่วนลูกนี้โอเคผ่านค่ะลูกนี้ยังไม่สุกนะส้มที่กาลาปากอสเนี่ยหวานเจี๊ยบชื่นใจเลยแล้วค่ะ
0: แต่ตามตลาดจะชอบรับซื้อส้มที่ยังหามๆอยู่มากกว่าส้มเองก็เป็นพืชต่างถิ่นที่ถูกนำเข้ามาปลูกในกาลาปากอสเช่นเดียวกันมีพืชต่างถิ่นแบบนี้ถูกนำเข้ามาปลูกในกาลาปากอสแล้วกว่า800สายพันธุ์
1: ลูกนั้นช้ำซะแล้วล่ะ
0: ตัวปัญหาเกิดจากผลกระทบที่ตามมาเมื่อพืชเหล่านี้เน่าเสียนี่แหละมันได้สร้างปัญหาใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในกาลาปากอสผลไม้เน่าๆคือแหล่งเพาะพันธุ์ชั้นดีของแมลงสารพัดชนิดแมลงวันทาคิน่าและมดคือตัวการสร้างความปั่นป่วนให้กับอุทยานแห่งชาติกาลาปากอสอัตราการตายของลูกนกที่ถูกหนอนแมลงวันชอนชัยพุ่งสูงถึงร้อยละ100เลยทีเดียวส่วนแมลงที่เป็นศัตรูคอยกัดกินพืชเฉพาะถิ่นก็กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆเมื่อปราศจากการแย่งชิงและนักล่าสัตว์และพืชต่างถิ่นจึงขยายพันธุ์กันอย่างบ้าคลั่งตราบใดที่จำนวนนักท่องเที่ยวและการนำเข้าผักผลไม้ยังเพิ่มสูงขึ้นการแก้ปัญหาของกองทัพแมลงพวกนี้ก็ยากจะสำเร็จ

ถึงแม้ธรรมชาติในกาลาปากอสจะดูบริสุทธิ์ผุดผ่องไร้มลทินเรื่องนี้ก็เป็นผลพวงมาจากแมลงต่างถิ่นนั่นแหละแมลงพวกนี้แหละที่คอยขัดขวางไม่ให้มะเขือเทศโตตัวนี้เลยครับตัวการสำคัญตรงนี้นะครับถ้าเราไม่คอยจับตาดูให้ดีๆแล้วก็พวกมันก็จะกินมะเขือเทศซะเรียบเลยถ้าพวกมันบุกมาเมื่อไหร่ก็เตรียมม้วนเสือได้เลยมันยากมากที่จะทำการเกษตรโดยไม่พึ่งยาฆ่าแมลงพวกยุงแล้วก็แมลงอื่นๆชอบมะเขือเทศพริกหวานแตงกวาแล้วก็แตงโมมากเลยครับที่นี่มีแมลงหวี่ขาวบุกเยอะมากๆนั่นแหละเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องใช้ยาฆ่าแมลง

0: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
3: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
4: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
5: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ชิมซะหมดเลย
6: เขาก็จะนำไปดองจืด
7: ไปดอง
6: ใช่ครับ
7: แล้วส่งขายออกต่างประเทศ
6: ถูกครับ
8: ทุกชั่วโมงเลยเราต้องออกตรงตลาด
7: นั่นเพื่อความสดใหม่
8: ใช่ครับ
9: ก็จะประมาณวันนึงก็อยู่ประมาณตัน200โลถึง1,500
8: ตรงนี้ก็อยู่ประมาณ300
7: 300ไร่โอ้โห
10: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นาทีทางช่อง9กด30
11: จากมรสุมที่ทำให้โรงงานซีอิ๊วเก่าแก่กว่า100ปีแห่งตระกูลว่านเกือบต้องล่มสลายรวมกับเรื่องราวสุดซับซ้อนซ่อนความสัมพันธ์ลับๆในครอบครัวจนเกิดความสั่นคลอนสุดท้ายแล้วใครจะเป็นทายาทผู้กอบกู้ชื่อเสียงโรงงานให้ได้กลับมาสืบทอดตำนานอีกครั้งติดตามบทสรุปสุดดราม่าจนนาทีสุดท้ายในตำนานรักสายโลหิตพุธนี้เวลา14:00ทางช่อง9กด30เสนอเป็นตอนจบ
12: ของคุณป้าครับ
13: ป้าเหรอ
14: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
16: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
17: ก็ด้วยแป้งพับเซริเซ่ค่ะ
18: เนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
19: Perspective สัปดาห์นี้พบกับศิลปินนักออกแบบผลงานสไตล์ป๊อปอาร์ตที่ใครๆก็ต้องคุ้นตา
20: พี่โรเลนี่ทำงานศิลปะ

0: หลากหลายแขนงมากต่อให้ไม่มีคำว่าโลเลผมก็รู้ว่าเนี่ยโลเล
1: อาจจะดูเหมือนเวอร์นะแต่ไม่มีความรู้สึกที่ไม่อยากวาดเลยบางครั้งไอเดียมันยังแบบไม่รวมเรื่องราวอ่ะแต่เรามีกระดาษและมีปากกาแล้วมันจะค่อยๆนำพาไป
2: ชีวิตที่มีศิลปะเป็นแรงผลักดันของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กับ30
3: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
5: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove

0: พืชผลที่ได้ถูกนำมาวางขายที่ตลาดแห่งนี้ตลาดแห่งนี้เสมือนคลังเสบียงอาหารสำหรับประชากรและนักท่องเที่ยวที่มาเพิ่มขึ้นไม่หยุดที่นี่คุณหาซื้อผักผลไม้ที่ปลูกในท้องถิ่นหรือของนำเข้าได้เลยบางครั้งพืชผลเหล่านี้ก็ถูกขนส่งข้ามไปมาระหว่างเกาะด้วยอีกในหนึ่งที่นี่ก็คือช่องทางผ่านหลักที่พืชผลต่างถิ่นทั้งหมดต้องเดินทางผ่านกาลาปากอสต้อนรับนักท่องเที่ยวถึง 220,000 คนต่อปีซึ่งความจริงสามารถรับนักท่องเที่ยวได้แค่ปีละ 12,000 คนเท่านั้นเองการแบกรับนักท่องเที่ยวมากกว่าขีดจำกัดถึงเกือบ20เท่าทำให้ระบบนิเวศสูญเสียความสามารถในการฟื้นฟูเยียวยาตัวเองซ้ำร้ายจำนวนนักท่องเที่ยวยังพุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ7ในทุกๆปีอีกด้วยทุกเกาะเชื่อมต่อถึงกันหมดด้วยเรือและเครื่องบินซึ่งช่วยร่นระยะเวลาการเดินทางลงได้อย่างมากพื้นที่ร้อยละ97ของหมู่เกาะแห่งนี้คือพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติกาลาปากอสมีเพียงร้อยละ3ของพื้นที่เท่านั้นที่อนุญาตให้มนุษย์อยู่อาศัยได้บ้านเรือนตั้งอยู่บนโขดหินอย่างน่าหวาดเสียวแต่พอมองดูใกล้ๆสถานการณ์กลับเลวร้ายกว่านั้นเยอะเลยล่ะที่พื้นมีรอยแตกร้าวไปทั่วทุกแห่งบ้านสร้างขึ้นทับบนโขดหินที่กำลังปริแตกมันปลอดภัยจริงๆเหรอเนี่ย
1: ที่นี่บนเกาะอิซาเบลลาของกาลาปากอสเกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นประมาณ60ถึง120ครั้งต่อวันเลยครับแต่มนุษย์อย่างเราๆเนี่ยไม่รู้สึกถึงมันกับแรงสั่นพวกนี้นะครับเพราะว่าแรงสั่นสะเทือนนี้อาคารที่ไม่ได้สร้างอยู่บนฐานหินแข็งๆก็จะทรุดตัวลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าสร้างอาคารไว้บนหินที่แข็งแรงก็จะไม่มีอันตรายอะไรหรอกครับอาคารที่นี่ปลอดภัยหายห่วงครับ
0: ทุกๆเกาะเร่งสร้างความสะดวกสบายสำหรับนักท่องเที่ยวกันยกใหญ่ไม้ส่วนใหญ่ที่ใช้ในการก่อสร้างล้วนนำเข้ามาจากภายนอกทั้งสิ้นถึงอย่างนั้นเรื่องจริงก็ยากจะนำเข้าวัสดุก่อสร้างเข้ามาได้ทุกอย่างแล้วที่เหลือเอามาจากไหนกัน

บรรทุกก็ขับไปที่ไหนสักแห่งมีโรงงานอีกแห่งตั้งอยู่ที่นี่เมื่อเทหินภูเขาไฟบดลงไปเครื่องจักรก็จะทำการคัดแยกหินก้อนใหญ่ออกจากทรายทรายภูเขาไฟถือเป็นวัสดุก่อสร้างชั้นยอดเลยทีเดียวทั้งการขุดเจาะและการร่อนทรายล้วนเกิดในเขตอุทยานแห่งชาติทั้งสิ้น

หินภูเขาไฟบนเกาะถูกตัดออกเป็นแผ่นๆหินภูเขาไฟอันแข็งแกร่งซึ่งเกิดจากการปะทะของลาวาร้อนระอุกับน้ำเย็นเยือกคือมรดกทางธรณีวิทยาของกาลาปากอสควรอนุรักษ์ไว้สิ่งที่แดดแผดเผานี้ก็คือนาเกลือธรรมชาติที่เกิดจากแอ่งน้ำทะเลขังณจุดหนึ่งน้ำเสียจากตัวเมืองก็เริ่มซึมเข้านาเกลือแห่งนี้น้ำที่เคยใสสะอาดก็เริ่มเปลี่ยนสภาพไปทรัพยากรล้ำค่าที่ธรรมชาติมอบให้กำลังเสื่อมสภาพลงอย่างช้าๆชาวเมืองส่วนใหญ่ทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมโรงแรมเกาะนี้เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและอาคารกว่า 40,000 หลังเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวหมาแมวที่คนนอกพาเข้ามากำลังไล่ทำร้ายสัตว์ประจำถิ่นกลายเป็นปัญหาใหม่ที่หมู่เกาะแห่งนี้ต้องเผชิญพอมีการตัดถนนกว้างๆในแต่ละปีสัตว์นับพันตัวก็ต้องมาสังเวยชีวิตอีกัวน่าทะเลต้องเสี่ยงตายเพื่อเข้าไปในเมืองนั่นก็เพราะว่าที่นี่มีของกินไงล่ะอีกัวน่าทะเลตัวหนึ่งเจอก้างปลาเข้าแล้วพวกมันต้องคุ้ยขยะหาเศษอาหารประทังชีวิต

ด้วยเหตุนี้สิ่งที่พวกมันคาบติดปากมาบ่อยที่สุดก็คือขยะพลาสติกที่กินไม่ได้แต่แค่ขยะพลาสติกมันก็ยังเปิดศึกแย่งกันเลยสิงโตทะเลตัวหนึ่งนอนเจ็บปวดมันคงกินของแสลงที่เป็นพิษเข้าไปเจ้าหน้าที่อุทยานต้องส่งเสียงดังๆเพื่อช่วยนำทางให้ลูกสิงโตทะเลมันเดินคลำทางอย่างยากลำบากราวกับว่าตามองไม่เห็นใช่แล้วตาข้างหนึ่งบอดและบุ๋มลึกลงมันใช้จมูกดมกลิ่นอย่างยากลำบากจนไปถึงริมน้ำแต่ทว่าที่นั่นไม่ใช่ทะเลแต่กลับเป็นแม่น้ำที่มีแต่ขยะมันเอาแต่จุ่มหัวลงไปในน้ำเหมือนกับช่วยลดความเจ็บปวดที่ดวงตาได้แต่น้ำที่เน่าเสียยิ่งทำให้แผลอักเสบหนักขึ้น

ผู้คนดั้นด้นมากาลาปากอสเพื่อชื่นชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่หาไม่ได้จากที่อื่นแต่ถ้าเป็นอย่างนี้พวกเขาอาจเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ได้เห็นก่อนกาลาปากอสจะสูญสลายไป

ทิวทัศน์ที่นี่ยังสวยงามจับใจแต่บรรยากาศในกาลาปากอสจะพลิกโฉมเลยเมื่อรัตติการมาเยือน

เมืองจะกลับมาคึกคักอีกครั้งในยามค่ำคืนเป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวเดินทางกลับจากทะเลและจากเกาะอื่นๆบนโต๊ะอัดแน่นไปด้วยอาหารทะเลสดๆที่จับได้จากทะเลกาลาปากอสอยู่เสมอ

หมู่เกาะดึกดำบรรพ์ที่เคยตัดขาดจากโลกภายนอกไม่มีอีกต่อไปแล้วมันสูญเสียอำนาจการควบคุมประชากรมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปซะแล้วธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไร้การปรุงแต่งอาจเป็นสิ่งที่มนุษย์อุปโลกขึ้นมาก็ได้ธรรมชาติที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้มนุษย์ล้วนสร้างขึ้นมาความโดดเดี่ยวจากโลกภายนอกเคยเนรมิตให้หมู่เกาะแห่งนี้เป็นดังสวรรค์ของสรรพชีวิตกฎแห่งธรรมชาตินั้นโหดร้ายหากอยู่ร่วมกับผู้อื่นไม่ได้ก็ต้องสูญพันธุ์ไปในเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเขาจะรักษาความสงบสุขของที่นี่ได้อีกนานแค่ไหน

0: จะนำไปดองจืด
1: ไปดอง
0: ใช่ครับ
1: แล้วส่งขายออกต่างประเทศ
0: ถูกครับ
2: ทุกชั่วโมงเลยเราต้องออกตรงตลาด
1: นั่นเพื่อความสดใหม่
2: ใช่ครับ
3: ก็จะประมาณวันนึงก็อยู่ประมาณตันต้อง100โลถึงตัน5
4: เอาไปแล่เนื้อขายก็มีหรือว่าไม่เป็นปลาตากแห้งก็มีอะไรเงี้ยเขาก็เลยถ่ายชีวิตมาเพื่อที่จะเอามารักษาเขาแล้วก็เกิดเป็นโอเอซิสจนถึงทุกวันนี้ครับ
1: ณช่วงเวลานั้นประมาณน่าจะมี40ปีได้มั้ง
5: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยนะครับวันนี้เดินทางมาที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคร

0: ปอดปฐมนะซึ่งตรงนี้ก็บอกว่ามีอาชีพที่ทำเงินอาชีพหนึ่งครับตอนนี้คือกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับพี่ซีคนไหนพี่ซีฮะไหนคนไหนที่ซี
1: บอกก่อนเลยครับ
0: คุณนี่เหมือนซีมากเลยไม่ใช่ซีสิวัตรนี่ซีอุยพี่ซีสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี
0: ่โอ้ขออนุญาตดูหน่อยได้ไหม
2: คร
0: ับ
2: คร
0: ับนี่ฮะเคยรู้จักกินส้มตำไหลบัว
2: ใช่ใช
0: ่แกงส้มไหลบัวผัดไหลบัวอะไรต่างๆแต่ว่านี่คือไหลบัวที่เราเห็นนะที่เราไปกินนี่ทำอาชีพนี้นานยัง
2: พุ่มทำมาก็ประมาณ15ปี
0: โอ้โห15ปีตอนนี้ทำอะไรเนี่ย
2: อันนี้ช้างอันนี้เข้ามาซื้อน้ำบ่อคร
0: ับ อ๋อนี่รถเจ้านี้มาซื้อของเราเลย
2: คร
0: ับ เราก็ไม่ต้องแพ็คละ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ไปขายได้เลย
2: ขายเลย
0: มาถึงเก็บปุ๊บมีคนมารับปั๊บทันทีเลย
3: เก็บลุง
0: อ่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนของเราดีกว่า
2: ได้ครับ
0: ตอนนี้อยู่ที่โรงงานน้ำยำกันแล้วกันนะ
2: ครับพี
0: ่ซีครับตอนนี้กำลังทำอะไรตอนนี
2: ้ตอนนี้คือช่วงตะแต่งครับตะแต่งส่วนที่เราไม่ได้ใช้ออก
0: ถ้าหยิบมาไหลบัวหนึ่งเส้นก็จะมีข้างบนนี่คืออะไร
2: ใช่ครับตรงนี้คือหัว
0: เราไม่ใช้
2: ไม่จะใช้ครับแต่ว่าเราต้องตัดทางออกซึ่งเขาจะเปื้อนขี้โคลนแล้วก็ตัดช่วงตูดครับช่วงท้ายเพราะตรงนี้ที่เขาเด็ดมาก็จะโดนขี้โคลนเหมือนกัน
0: ก็ตัดออกน
2: ี่
0: คือทิ้งเลย
2: ใช่ครับ
0: ทำแบบทีละเส้นเลยเหรอ
2: ใช่ครับต้องตัดทีละเส้นละเส้นละเส
0: ้
2: น
0: แล้วนี่มันกี่หมื่นเส้นแล้วเนี่ยหลังจากที่พนักงานเนี่ยตัดหัวตัดท้าย
2: ค
0: ัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอามาล้างล้างทีละเส้นโดยการใช้สก็อตไบล้างแบบนี้เลย
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทีละเส้นจริงๆนะผู้ชมหยิบถูหยิบรูดคนละเส้นละเส้นละเส้นเที่ยวลูกสก็อตไบขัดเนี่ยเพราะอะไรฮะ
2: จะเรามาทู่ผิวส่วนน้องของตัวไล่โบครับเพราะว่าเขาจะมีคราบที่โคนมีคราบของน้ำที่เกาะผิวของน้องอยู่ทีนี้เรามาคัดให้เขาเกลี้ยงเลยให้สะอาด
0: แต่กระบวนการการทำที่ไวมากเลยนะ
2: ใช่ครับใช่ครับทำนาน
0: เมื่อกี้5นาทีนะมาถึงนี่ล้างแล้ว
2: ก็ต้องแข่งกับเวลาเพราะว่าเราจะต้องตรงแม่ค้าทุกวันทุกชั่วโมงเลยเราต้องออกตรงตลาด
0: นั่นเพื่อความสดใหม่
2: ใช่ครับเก็บใหม่ทุกวันไม่มีแค้ค้างคืนเลย
0: นั่นหมายความว่าไอ้พวกไหลบัวต่างๆเนี่ยถ้าเอาไว้ขึ้นมาตัดมานานแล้วเนี่ย
2: ครับ
0: อยู่บนดูอากาศนานๆก็จะไม่ดีเหรอ
2: ไม่ดีครับถ้าเราคัดเขาแล้วนะครับถ้าเราปล่อยให้อากาศโดนอากาศหรือว่าปล่อยให้ผิวของแห้งไรบัวเนี่ยเขาจะแดงเลย
0: ไม่ดีแล
2: ้
0: ว
2: ไม่ดีเลย
0: ไม่กรอบไม่อร่อยแล้ว
2: ไม่กรอบไม่ข้าวเลย
0: อ๋อต้องทำให้แข็งกับเวลา
2: ใช่ครับ
0: อย่างเงี้ยเสร็จอยู่ในน้ำตลอดเวลา
2: ใช่ครับต้องอยู่ในน้ำตลอดเวลา
0: เขาก็จะสด
2: ใช่ครับ
0: ในขณะที่เราสัมภาษณ์น้องๆทำงานไปคนนู้นก็ล้างวัวคนนี้ก็ตัดไปเรื่อย
2: ใช่ครับ
0: ก็ขนขึ้นมาอีกมากมายเลยทั้งวันเลยเหรอ
2: ทั้งวันครับทั้งวันเราเช่าที่ปลูกเยอะพอพวกนี้ต้องใช้จำนวนที่เยอะเพื่อปลูกมุ่นเวียนให้มีห้องทุกวัน
0: น้องซีปลูกเอง
2: ครับ
0: เช่าเขากี่ไร
2: ่ตรงนี้ก็อยู่ประมาณ300
0: 300ไร่โอ้โห
4: ตลอดการถ่ายทำจะมีไหลบัวมาส่งให้ล้างตัดแต่งกันแทบทุกชั่วโมงซึ่งวิธีการทำก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับว่าต้องรวดเร็วว่องไวแข่งกับเวลาแต่กว่าจะเอาไหลบัวขึ้นมาได้ขอบอกว่าไม่ง่ายส่วนจะทำยังไงเราไปลุยพร้อมพี่สมจิตกันที่นาไหลบัวกว่า300ไร่เลยครับ
0: เอาละครับตอนนี้เราก็เดินมาประมาณสักใกล้ๆกลางบึงแล้วฮะโอ้โหต้องบอกว่าผมเป็นลูกขาสั้นมาไอ้เนี่ยมันคมมากแล้วมันก็บาดขา
2: ใช
0: ่โอ้โหลืมเลยเดินมาเนี่ยเราจะสังเกตยังไงจะบ้าง
2: ตรงนี้นี่ครับนี่คือตัวไล่บัวที่ว่ารากเขาจะอ่อนเพราะว่าเขาจะมียอดเล่มแต่ยังไม่บาน
0: ในระหว่างที่เราคุยกันนะครับเสียงดังนู่นไอ้ตัวนู้นนะถ่ายมาหน่อยซีดลูกหลานท่านมาแสบอ่ะนี่สังเกตดูตัวนี้ไหลบัวที่จะเอาไปขายได้
2: ใช่ครับ
0: รูดลงไป
2: รูดลงไปครับอันนี้ก็จะไปถึงโคน
0: ถึงโคน
2: ครับ
0: แล้วก็ดึงขึ้นมา
2: ดึงขึ้นมาครับ
0: แล้ว
2: ก็จะเป็นแบบนี
0: ้อ๋อ
2: ครับตัวนี้จะเป็น
0: อ๋อมันอยู่ข้างล่างเหรอ
2: ใช่ครับนอน
0: ผมนึกว่าใช้ตัวนี
2: ้ไม่ใช
0: ่แต่มันอยู่เนี่ยลึกลงไปอีก
2: ใช่ครับใช่ครับถ้าเวลาเราเก็บจริงๆคือเราต้องไม่เด็ดตัวนี้ออกมา
0: อันนี้คืออะไร
2: ตัวนี้คือเป็นรากเราจะต้องไม่เด็ดออกมาเพื่อว่าให้เข้าแตกนอนเนี่ยต่อยอดอีกพออีกกล้องวันละเราก็จะเก็บตัวนี้ได้อีกที่ดึงขึ้นมาคือเรา
0: ให้เห็น
2: ให้เห็นว่ารากเราจะเป็นแบบ
0: สมมติว่าอยู่ใต้น้ำนะท่านผู้ชม
2: ครับ
0: อันนี้ดำน้ำใต้น้ำเด็ดปุ๊บ
2: ต้องบีบตูดให้เน้น
0: บีบตูดให้เน้น
2: ครับห้ามปล่อยเพราะว่าไล่บัวตัวนี้มันสู้อากาศถ้าเราปล่อยปั๊บเนี่ยเขาจะดูดหนามโคนเข้าไปในรอดจะเตี้ยทันทีเลย
0: อ้าวไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
2: ใช้ไม่ได้ครับ
0: สุดท้ายเราหักมาปุ๊บไอ้สิ่งที่อยู่ใต้โคลน
2: ก็จ

0: ต้องอยู่กะทิอีกประมาณ2วันเขาจะแตกเป็นใบแล้วเขาก็จะแตกนอกอ่อนออกมา
1: พี่พี่ลองจิตลองเก็บใบไหมลองดูสั้นไหม
2: ได้เดี๋ยวมันจะ
3: เออใ
1: หม่เอาถอดออกฝากพี่เอาไว
0: ้ตรงเนี้ยคือยอดที่เราจะเก็บใช่ครับวิธีการดูคือเราจะรู้ว่านอกอ่อนเข้าไปทางไหนคือเราดูจากตัวนี
1: ้
0: ว่าเขาหั่นน้าไปทางไหน
3: มันโดนจะไปทางนี้
0: ใช่ครับ
3: โดน
0: จะไปทางนี้แต่ถ้าทางนี้เป็นราก
3: เป็นราก
0: ครับ
3: เราล้วงเลยนะ
0: ใช่ครับ
3: ลูดตามไปเรื่อย
0: ๆครับ
2: โหเสื้อกีฬาได้ไหม
1: ได้ดิ
2: ไอ้นี่เพย์เยอร์นะเว้ย
1: เอ๊ะไปแล้วเจอรากแล
0: ้
1: ว
0: ใช่ครับบีบแล้วบีบเลยครับ
1: ต้นนะเอ๊ะผมบีบเลยนะ
0: ครับบีบแล้วดึงค่อยๆดึงขึ้นคร
1: ับ ค่อยดึงขึ้นมา
0: เวลาดึงอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: เอาดึง
0: ตรงอ่ะไม่ถ้าดึงงัดงี้เด
1: ี๋ย
0: ว
1: ดึงงัดโอเคพี่เจอแล้ว
3: นี่มาแล้วโอ้โหนี่งงมาเลยมีหัวด้วย
0: ตัวนี้จะอ่อนมาก
3: อ่อนมากแล้วกรอบเลย
0: นี่ต้องจิตบีบไม่เน
3: ้
0: น
3: เอ้า
0: เนี่ยครับพี่โขนเข้ารอดแล้ว
3: เฮ้ยดูถือ
0: มันไม่ได้ง่าย
3: ดำๆเนี่ย
0: ใจกับเข้ารอดนะครับ
3: ตัดต่อไหม
0: เวลาเรานั้นก็ต้องตัดเยอะหน่อย
3: นี่เราบีบต่อ
0: ได้ใช่ครับบีบแล้วเด็ดจริงครับใ
3: จกว่าจะได้แต่ละอันท่านผู้ชมกินส้มตำยังไม่ต้องต่อไม่ค้าหรอก
0: ใช
3: ่ต่อไปต่อนี่ผมหาแค่2อันนะ
0: ครับ
3: ใช้เวลาไป10นาที
0: ใช่
3: แล้วทีมงานเนี่ยกำลังหากันเนี่ยเขาหากันแบบไหนยังไง
0: เออผมก็จะแบ่งจัดล็อกให้เขา
3: ครับ
0: ขึ้นมาปริมาณเท่าๆกันทุกวันครับก็จะประมาณวันนึงก็อยู่ประมาณตัน200โลถึงตัน5
3: แล้วหากันอย่างนี้ทุกวันเนี่ยมันจะพอไหม
0: ไร่โบตัวเนี้ยเราเก็บวันเว้นวันวันนี้เราเก็บ10ไร
3: ่ครับ
0: ของแปลงที่1
3: ครับ
0: พรุ่งนี้เราเก็บ10ไร่ของแปลงที่2ครับและอีกวันนึงวันนี้ตามมาเก็บ10ไร่ของแปลงที่1อีกครับเขาก็จะได้ปริมาณเท่าๆกันวนเวียน
3: แล้วไอ้แปลงนึงมันใช้อายุนานแค่ไหน
0: ตั้งแต่เราเริ่มปลูกอะประมาณเดือนกับ10วัน
3: แล้ววิธีการไปปลูกเนี่ยเอาอะไรไปปลูกมัน
0: เราก็จะเอาต้นนี่แหละครับ
3: ต้น
0: ท่อนนี่แหละครับไปปลูก
4: การหาไหลบัวไปขายว่ายากแล้วแต่การเอาขึ้นมาเพื่อไปปลูกนั้นยากยิ่งกว่าเพราะต้องถอนทั้งโครงสร้างของบัวขึ้นมาให้หมดจากนั้นก็ขนย้ายอย่างทนุถนอมเพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ใหม่ส่วนวิธีการปลูกนั้นเขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ
3: ต้องทนุถนอมเลยนะฮะอย่างที่คุณชีบอกค่อยหยิ
0: บ
3: ห้ามขาดแม้แต่อันเดียว
0: เราก็จะต้องหั่นรถเนี้ยให้เข้าไปในแปลงนาอย่าหั่นเขาขนา
3: ทำไมอ่ะ
0: เพราะเดี๋ยวเขาแตกออกมาเดี๋ยวมันไปขึ้นกันนาเราก็เก็บไม่ได้อยู่ดีเอาลากตัวนี้ลงไปก่อนครับลงไปที่ดิน
3: ต้องลงไปลึก
0: ไหมไม่ต้องลึกครับเดี๋ยวลากเขาจะจับดินเองเราโขยดินขึ้นมา
3: แค่กบให้มันลอย
0: ครับกบ
3: เรียบร้อย
0: ครับแล้วก็นำตัวนี้ค่อยกดลงไปที่โคนเหมือนกัน
3: เอากดอีกเหรอ
0: ใช่คร
3: ับ
0: ใช
3: ่
0: ตัวนี้สำคัญครับค่อยๆเลย
3: ถ้าหากมันหักไปก็เสียหายใช่ไหม
0: ใช่ครับต้องรอไอ้นอนั้นแตกไหมตามถึงตีวันครับ
3: เสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยเขาก็จะรอที่เติบโตเท่าไหร่
0: ใช่ครับ
3: จากนี้ไป1เดือนกับ10วัน
0: ใช่ครับ
3: และปลูกห่างแค่ไหน
0: ประมาณ3คูณ3เมตร
3: อันนี้คือล้างทุกอย่างสะอาดเสร็จสรรพแล้วตัดหัวตัดท้ายเรียบร้อยจะแพ็คใส่ถุง
0: ครับ
3: อันนี้คือสดๆเลย
0: ครับสดๆเลยส่งแม่ค้า
3: ส่งแม่ค้าเดี๋ยวไปส่งวันนี้เลย
0: ใช่ครับ
3: ภายในอีกกี่นาทีถึง
0: ไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับต้องถึง
3: ครึ่งชั่วโมงถึงมือลูกค้า
0: ใช่ครับจะมีนำไปส่งโรงงานเขาก็จะนำไปดองจืดแล้วก็ส่งออกนอก
3: ไหลบัวของไทยแล้วเนี่ย
0: ครับ
3: ไปดอง
0: ใช่ครับ
3: แล้วส่งขายออกต่างประเทศ
0: ถูกครับ
3: ราคาขายใครยังไงบ้าง
0: ก็อย่างนี้ก็คือพวกแม่ค้าก็น้าตลาดขายอยู่กิโลกรัมละ50-60บาท
3: 1กันอย่าง
0: น
3: ี้นะ
0: ครับอันนี้ครึ่งกิโล
3: อันนี้ครึ่งกิโล30บาท
0: ครับ
3: ถ้าคนจะซื้อเป็นกันก็คิดยังไงก็เท่าเป็นกิโลนี่เลย
0: เหมือนกันครับ
3: เหมือนกันเลย
0: ใช่
3: ขอช่องทางการติดต่อหน่อย
0: ก็ผมก็จะมีเพจไล่บัวสดนครปฐมเบอร์0610124554ครับส่งทั่วประเทศเลย
3: ส่งกี่วันถึง
0: วันเดียวครับส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ถึงเลย
3: โอ้โหของสดใหม่
0: ใช่ครับ
3: รับรองว่าไปกินกรอบกุ๊บกั๊บกุ๊บกั๊บเลย
5: ไม่สามารถเลยใช่ไหม
6: ไม่สามารถเลยครับคือต้องบอกว่าโลมา2สายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์อนุรักษ
3: ์
6: นะครับมีเป็นสัตว์คุ้มครองเนาะนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยมาก่อนกฎหมายถ่ายชีวิตเข้ามาซื้อชีวิตเข้ามาเมื่อก่อนเป็นนากุ้งครับมันไม่ใช่บ่อยอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเป็นนากุ้งนะครับแล้วก็รักษาเขานะครับแล้วก็ให้เขาเริ่มเข้ามากินกับมือกว่าจะกินกับมือได้ก็เป็นเดือน
7: ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
8: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
7: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
8: ผิวดูใสฉ่ำ
7: ต้องโดน
8: ใหม่ซิตรา
9: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android

ชอปมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยนะครับพามาที่ Oasis Sea World นะครับสถานที่นี้นะครับอยู่คู่กับเมืองจันทบุรีและประเทศไทยมาอย่างยาวนานมากครับบางคนอาจจะยังไม่รู้ครับว่าที่นี่จริงๆแล้วมันคืออะไรและที่สำคัญคือมันอยู่มานานแค่ไหนแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมอยู่กับนี่เลยครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีนะครับครับผมเอกวิศรุตนะครับก็เป็นผู้บริหารเจนที่3ของ Oasis Sea World ครับเปิดมา36ปีแล้วครับ
0: ยาวนานเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: จริงๆแล้วที่นี่มันคืออะไรครับ
1: ต้องบอกว่าโลมาไทยเนาะโลมา2สายพันธุ์ที่เนี่ยจะมีปากขวดสีชมพูนะครับแล้วก็อิราวดีดอลฟินนะครับโลมาอิราวดีที่ทะเลแถวเนี้ยมีเยอะเมื่อก่อนเนี่ยโลมาติดอวนชาวประมงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าโลมาเนี่ยเค้าเวลาเค้าจะกินอาหารเนี่ยเค้าก็ไปแย่งอาหารจากปลาที่อยู่ในอวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปติดอวนมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีบาดแผลขึ้นมาที่ทะเลนะครับแล้วท่านผอ.วิชัยหรือว่าคุณปู่ผมเนี่ยเค้าก็เห็นว่าเค้าน่าสงสารเค้าติดอวนมาบางทีมีการเอาไปแล่เนื้อขายก็มีหรือว่าไม่เป็นปลาตากแห้งก็มีอะไรอย่างเงี้ยเค้าก็เลยใช้ชีวิตมาเพื่อที่จะเอามารักษาเขาแล้วก็เกิดเป็นโอเอซิสจนถึงทุกวันนี้ครับ
0: ณช่วงเวลานั้นประมาณน่าจะมี40ปีได้มั้ง
1: ใช่ครับมีเกือบ40ปีได
0: ้แต่ตอนนี้ผมว่ารู้สึกว่าบรรยากาศคึกคืนมากข้างในได้ยินเสียงคนตบมือเกลียวกราวเลยไปกันนะครับไปข้างในครับตอนนี้เราเข้าไปสู่โซนของการแสดงโลมาของ Oasis Sea World นะครับ
1: คือของเราเป็นโชว์โลมาไทยอย่างนึงคือเราเป็นโชว์ที่ใช้แค่สัญญาณมือเราไม่ได้ใช้นกหวีดก็คือเหมือนใช้ใจคุยกับเขาเรียกเขามาบ้างไม่มาบ้างอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของเราให้ความสัมพันธ์กับโลมาเรามากที่สุดเนี่ยต่อให้โชว์อยู่ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของโลมาโลมาไม่ได้ทำตามเทรนเนอร์เทรนเนอร์ต้องทำตามโลมาใช่ครับ
0: วันนี้คนเยอะมากเลยอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดว่าวันไหนไม่มีคนเนี่ยเขาโชว์ไหมโลมา
1: ถ้าไม่มีเลยเราก็ไม่ได้โชว์เราก็ให้เขาพักแล้วก็ให้เขาเล่นสเต็ปเบาๆไปคือโลมาเนี่ยต้องบอกว่าเอเนอร์จีเขาค่อนข้างเยอะนะครับเขาต้องการที่จะใช้นะครับเหมือนกับสุนัขโกลเด้นหรือว่าเป็นทรายหรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่ถ้าต้องมีที่เขาวิ่งเนาะคือถ้าไม่มีที่เขาวิ่งเนี่ยเขาก็จะอึดอัดแล้วเขาก็จะกัดข้าวกัดของอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นสไตล์นั้นโลมาก็เหมือนกันครับเขาอยากจะใช้เอเนอร์จีอะไรอย่างเงี้ยบางทีพี่เทรนเนอร์เรียกมาแล้วให้อีกตัวนึงแสดงงอนหายไปเลยก็มี
0: งอนเลย
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้โชว์จบเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ทยอยมาถ่ายรูปกับโลมากันนะครับก็จะมีหอมแก้มมีแบบว่าให้อาหารอะไรเงี้ยครับพอหลังจากโชว์จบแล้วเนี่ยครับก็จะเป็นครูฝึกหรือโลมาเขาต้องทำอะไรต่อครับ
1: หลังจากถ่ายรูปกับโลมาเสร็จก็จะเป็นการรีแลกซ์ละนะครับเพราะว่าแต่ละรอบโชว์เนี่ยมันก็จะขั้นด้วยการรีแลกซ์ก็คือให้เขาได้พักผ่อนให้เขาได้ว่ายเล่นอะไรของเขาไปพี่เทรนเนอร์ก็จะมีภารกิจต่อจะมีการดิบที่ปลาหรือมีการทำปลาเพื่อที่จะทำเป็นอาหารให้เขาอะไรเงี้ยครับ
0: และเขาก็อาศัยอยู่ในนี้เลย
1: เขาอาศัยอยู่ในนี้เลยครับคือเป็นโลมาที่อยู่ที่นี่24ชั่วโมงแล้วก็อาศัยอยู่ในบ่อนี้ลึกประมาณเกือบ5เมตรแล้วก็พี่เทรนเนอร์เนี่ยเขาก็จะอยู่ดูแลน้องโลมาตั้งแต่เช้ายันมืดยัน24ชั่วโมงเลยเอาง่ายๆพี่เทรนเนอร์เนี่ยเขาจะนอนเฝ้าโลมาเลย
0: โอ้โหดูแบบว่าความผูกพันเลยอ่ะง่ายๆเหมือนคนในครอบครัวเลย
1: ใช่ครับ
0: และในนี้มีกี่ตัวครับ
1: ในนี้มีอยู่5ตัวครับปลาขวดสีชมพูชื่อพุซ้อนนะครับแล้วก็อีราวดีจะมีแม่นกเอกขุนจันนะครับแล้วก็น่านน้ำเป็นลูกโลมาอายุ2ขวบ
0: เกิดที่นี่เลย
1: ผสมพันธุ์ที่นี่เกิดที่นี่ใช่ครับแล้วเขาก็เลี้ยงลูกโลมาอยู่ที่นี่เลยพุซ้อนเนี่ยเป็นจ่าฝูงตัวใหญ่แล้วก็เป็นเพศเมียจ่าฝูงเป็นเพศเมียทีนี้เวลาลูกโลมาเกิดมาเนี่ยเขาก็จะอุ้มลูกขึ้นมาโลมาขึ้นมาหายใจเลี้ยงเหมือนลูกตัวเองแล้วก็ที่ Amazing คือเขาสามารถเค้นน้ำนมตัวเองทั้งที่ไม่ใช่ลูกตัวเองหนึ่งไม่ใช่ลูกตัวเองนะฮะสองคือคนละสายพันธ
0: ุ์
1: เค้นน้ำนมออกมาเพื่อที่จะให้ลูกโลมาได้อันนี้เป็นอะไรที่ Amazing มากๆต้องบอกว่าโลมาเขาจะส่งขึ้นสัญญาณคุยกันในน้ำเนาะนะครับถ้าดำลงไปจะได้ยินเสียงเบาๆเราเลี้ยงสาหร่ายเลี้ยงแพลงต้อนไว้เพื่อที่จะซับแสงแล้วก็ซับเสียงให้กับโลมาเวลาเขาคุยกันในน้ำเนี่ยถ้ามันเป็นกระเบื้องหรือเป็นปูหรือเป็นอะไรต่างๆเวลาเขาคุยกันขึ้นมาสะท้อนกลับมาเขาจะว่ายงงๆว่าเฮ้ยมันคือทางไหนมันคือทางไหน

0: อันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราให้ความสำคัญต่อให้คนจะมองว่าน้ำมันสกปรกแต่อย่างที่ผมบอกตักมาน้ำใสปิ้งเลยพี่โอเคครับนี่นะครับก็ตักขึ้นมาเห็นไหมน้ำใสปิ้งเลยนะครับอันนี้คือผ่านการกรองเลยนะครับคืออย่างที่บอกครับคือแสงมันตกกระทบแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยเวลาเรามองไปอาจจะเป็นสีทำไมมันน้ำตาลทำไมมันเขียวมันเลี้ยงโลมาได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคือน้ำใส
1: อุ้ยใสปิ้งเลยอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วอย่างอูฝึกที่เนี่ยเขาต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้าง
0: อย่างแรกเลยคือต้องรักษาสองคือวินัยนะครับในการทำงานนะครับต่างๆการให้อาหารตรงเวลาการให้ยาหรืออะไรต่างๆแล้วแต่เหมือนเราเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวอ่ะมันก็จะมีอารมณ์อย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างคือมันเป็นปกตินะครับต้องมีความอดทนในระดับหนึ่งเลยที่จะต้องอยู่กับเขาได
2: ้ชื่อสุวัฒน์คลองชื่นครับชื่อเล่นวัดก็ได้ครับ
3: เป็นเทรนเนอร์มานานแค่ไหนแล้วครับ
2: 20กว่าปีได้พอดีมีเพื่อนเขามาอยู่ที่นี่ก่อนเขาก็เลยชวนมาแล้วก็เรามีจิตใจที่ชอบเลี้ยงสัตว์ด้วยก็เลยชอบครับ
3: จำความรู้สึกวันแรกที่มาทำงานกับโลมาได้ไหมพี
2: ่กลัวครับ
3: ทำไมกลัวครับ
2: ฟันเขาเยอะกลัวเขากัด
3: อยู่กับเขามาขนาดนี้รู้สึกว่าความยากที่สุดในการอยู่กับเขาคืออะไรครับพี
2: ่ก็ความยากที่สุดคือไม่อยากให้เขาจากไปแค่นั้นนะฮะความรู้สึกเพราะเราผูกพันไปแล้ว
4: เป็นตัวใครตัวมันแล้วอย่างเงี้ย
5: โอ้โหไปคุณไปเอง
6: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
7: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MVTV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MVTV ทั้งในระบบ iOS และ Android

0: ถือว่าเป็นไฮไลท์ของการแสดงโลมาโชว์ครับของที่Oasis Sea World แห่งนี้ครับก็คือเสียงภาคครับ
1: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ
0: พี่ชื่อ
2: พี่เอค่ะพี่เอพิสมัยยืนยงค่ะเป
0: ็
2: นผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Oasis ค่ะ
0: พี่เอภาคการแสดงโลมามานานแค่ไหนแล้วครับ
2: มาทั้งหมด36ปีโดยประมาณค่ะ
0: อุ้ย
2: เท่ากับอายุ Oasis เลยเราก็ดูโลมาดูพฤติกรรมเราเรียนรู
0: ้
2: เพราะว่าพี่ก็ดูโลมาด้วยเพราะพี่เป็นสารบานด้วย
0: แล้วผมได้นั่งฟังเวลาแสดงอะไรรู้สึกแบบเรามีส่วนร่วมไปด้วยคิวต่างๆคือพี่เอกก็คุมไว้ทั้งหมดเลย
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าโลมาเนี่ยเขาอยากพูดเขาน่ารักเขาน่าเอ็นดูแต่เขาพูดไม่ได
0: ้ครับ
2: แต่เราก็เหมือนเราเป็นตัวช่วยในการส่งต่อให้กับคุณลูกค้าว่าขณะนี้น้องโลมามีความรู้สึกอย่างไรแล้วให้คุณลูกค้าสนุกและเอ็นจอยไปกับเรา
0: การทำงานอยู่ที่นี่มาตั้งโอ้30กว่าปีตั้งแต่เริ่มต้นมามันเพราะอะไรพี่เอกถึงแบบยังอยู่ตรงนี้ยังอยากทำงานตรงนี้
2: ที่สุดก็คือโลมาในเมื่อเราเรียนสัตว์มาเราก็พร้อมที่จะอนุรักษ์ทำทุกวันอย่างมีความสุขในหน้างานของเราเองวันใดวันหนึ่งนะที่ผ่านมามันคือวิกฤตบางทีเราเจอลูกค้ามานั่งอยู่คนเดียวเราแบบวิเวกวังเวงวิเว
0: ง
2: ประมาณนั้นเลยคือเราหันไปรู้สึกเฮ้ยมันเหงาว่ะลูกค้ามีคนเดียวแล้วถามยังไงน้องก็โชว์พี่ก็เต็มร้อยโลมาก็เต็มร้อยเทรนเนอร์ก็เต็มร้อยทีมงานเราพร้อมเราก็โชว์ให้นักท่องเที่ยวได้ชมนะคะนี่แหละค่ะคือที่มาที่ว่าคนเดียวเราก็โชว์เนาะ
0: นี่มันเป็นความรู้สึกเหมือนกับศิลปินนะคร
2: ับ
0: อย่างพี่เก้ก็เหมือนกันนะครับการที่แบบเวลาออกไปเล่นแล้วถ้าเกิดไม่มีคนดูอ่ะใจเราก
2: ็เหมือน
0: ใจเราก็เสียเราไม่อยากมีคนดูเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ใช่เสียงปรบมือเนี่ยเป็นกำลังใจมีผลนะ
0: ครับ
2: สังเกตนะถ้ามีลูกค้าแค่คน2คนเสียงปรบมือจะเบามาก
0: ครับ
2: แต่พอมีรอบไหนเสียงปรบมือตึงเนี่ยตาโลมาเนี่ยจะใสแบบมันมี
0: ความสุขมีความสุข
2: ขึ้นมาเลยไอ้เราก็เหมือนกันเหมือนกันมีความสุขเหมือนกันค่ะ
3: โอเคครับ
0: น่ารู้สึกเหมือนกันเลยพี่ตอนนี้เราอยู่อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับของ Oasis Sea World นะครับที่นี่นะครับพี่ผมอยู่กับคุณลุงครับสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับ
0: ลุงชื่ออะไรครับ
4: ชื่อครูถังลุงถังก็ได้ครับ
0: ลุงถัง
4: ใช่ครับ
0: กิจกรรมตรงนี้คือกิจกรรมอะไรครับ
4: กิจกรรมเล่นน้ำกับโลมาครับตรงนี้คร
0: ับ เล่นน้ำกับโลมา
4: ครับผมก็มาแล้วก็คุณลุงก็ได้เทรนบนข้างบนเล่นกิจกรรมมีบนบกแล้วก็ในน้ำ
0: มีบนบกและในน้ำ
4: ใช่ครับผม
0: ต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้าง
4: คือเตรียมตัวคือต้องยังคือตัดเล็บอะไรเงี้ย
0: ครับ
4: ห้ามทาครีมกันแดดอะไรครับ
0: เขาฟังคำสั่งเรายังไง
4: คำสั่งมีตั้งเสียงสัญญาณมือเป็นหลักเลยวิธีการเรียกพี่กุ้งแต่น้ำนี้นะครับ
0: แต่น้ำใช่ไหม
4: ใช่ครับมาเสร็จแล้วพี่กุ้งยืนหน่อยยืนหน่อยยืนลุกขึ้นเป็นทางบ๊ายบายเขาเนี่ยก็ดูสัญญาณมือเป็นหลักไงพี่กุ้งกัน
0: เออ
4: บ๊ายบาย
0: เลยบ๊ายบายบ๊ายบาย
4: บ๊ายบายพี่ร้องเพลงแล้วเสียงลุกแล้วนี่เสียงดีๆแล้วมานี่ดีๆลุกดีๆแล้วเสียงนั่งลุกพี
0: ่
4: แตะลิ้นได้เลยนี่มาแล้วนี่มานี่แล้วนี่เดี๋ยวเร็วลุกเร็วมาแตะลิ้นพี่กุ้งแตะลิ้นได้แตะลิ้นไม่ต้องกลัวใจดีพี่กุ้งใจดี
0: นี่กี่คำสั่งครับแบบนี
4: ้กิจกรรมแต่ละอย่างสัญญาณมือแตกต่างกัน
0: แตกต่างกัน
4: ใช่ครับผมเหมือนที่ผมไปพี่กุ้งทำร้องเงี้ยคือจะคือส่งเสียงคือร้องเพลงครับ
0: ร้องเพลง
4: ใช่พี่กุ้งทำมือเงี้ยก็หมุนก็ดูมือเราพี่กุ้ง
0: อย่าง
4: น
0: ี้อ่ะ
4: นี่นี่มาแล้วหมุนนี่แล้ว
0: โอ้ยนี่เขาแบบโฟกัสเราตลอดเวลา
4: ใช่ใช่โฟกัสตลอดเวลาพี่กุ้งเราปาดมือรู้ว่าพี่กุ้งนะสัญญาณแต่ละอย่างแตกต่างกันพี่กุ้งนี่ตอนนี้แล้วมาเลยตอนนี้เรามาแล้วพี่กุ้งรูปท้องก็ได้เลยครับนะ
0: เนื้อเขาแบบละเอียดเราเห็นบนบกไปแล้วว่าทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราจะลงน้ำกันบ้างแล้วนี่มารอรับแล้วลงน้ำได้เลยใช่ไหมครับลุง
4: ได้เลยครับได้
0: ทำไงบ้างอ่ะปากตะก้อง
4: โอ้ยคุณพี่กุ้งคุณโทษว่ายน้ำเป็นไหมครับเนี่ย
0: ไม่ค่อยเก่ง
4: ไม่ค่อยเก่งครับคุณตัวใครตัวมันแล้วอย่างเงี้ย
0: โ
4: อ้ยขอไปคุณไปเองไปคุณไปเองไปเองมาละพี่กุ้งป้อนเลยที่ตัวพี่กุ้งกินตัวสูงหูหูอันนี้นิ่งไว้กูนี่นิ่งไว้นี่นิ่งไว้นี่ไว้อ้าว
0: นี่เราพาอาสาสมัครมาด้วยนี่ครับเด็กแถวบ้านเด็กแถวบ้านเอามาเล่นด้วยปกติเด็กๆเนี่ยสามารถมาเล่นได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
4: ได้ครับได้ครับ
0: อายุจำกัดอายุไหม
4: จำกัดคือต้องสามขวบขึ้นไปครับ
0: สามขวบขึ้นไป
4: ใช่
0: แสดงว่าสามขวบก็เล่นได้แล้ว
4: ได้แล้วครับ
0: หูน่าสนใจมากครับผมว่าเด็กๆน่าจะสนุกกับการที่แบบได้เจอโลมาแล้วก็เนี่ยคือเขาน่ารักแล้วก็เป็นมิตรกับทุกคนเลย
5: สำหรับการเล่นน้ำกับโลมาวันหนึ่งจะมี2รอบช่วงเช้า 9:45 แล้วก็เวลาบ่ายโมงตรง1รอบจะรองรับได้2คนเรียกว่าเราจะได้ใกล้ชิดน้องโลมาตั้งแต่บนบกจนถึงในน้ำและนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมสนุกสนุกอีกมากมายทั้งให้อาหารปลาหมอทะเลยักษ์ปลาคาร์ฟปลาเก๋าแล้วก็เจ้ากวางอีกด้วยล่ะครับ
0: ก้าวแรกที่เราได้โลมามาจากซื้อจากอวนที่มันบาดเจ็บมาพอเรารักษาเสร็จแล้วทำไมเราถึงไม่ปล่อยลงสู่ธรรมชาติเหมือนเด
1: ิมเรารักษาเขามันไม่ใช่ว่ารักษา10วัน20วันเดือนหรือ2เดือนหายมันใช้เวลาในแรมปีถ้าเราปล่อยเขาไปอ่ะแน่นอนยิ่งตอนนี้ผมมั่นใจเลยว่าโลมาผมอยู่ข้างนอกไม่ได้เพราะอะไรเพราะหนึ่งเลย 80% 90% เป็นโลมาที่เกิดที่นี
0: ่
1: ส่วนอีก2ตัวที่ได้มาจากทะเลเนี่ย1เขาอายุเยอะธรรมชาติเขาไม่เหมือนสมัย 30-40 ปีที่แล้วแล้วก็ธรรมชาติตอนนี้มันไม่ได้มีแค่ธรรมชาติมันมีทั้งภัยธรรมชาติภัยจากมนุษย์เองอะไรต่างๆนานาคือมันหลายปัจจัยเราเลี้ยงเขาเรารักเขาเหมือนลูกเราเข้าใจคนที่ถามนะแต่เราก็มีคำตอบของเราเลย
0: และจุดประสงค์หลักของ Oasis Sea World นี่คืออะไร
1: เราก็โชว์การแสดงเนาะเพื่อหนึ่งเพื่อเป็นรายได้ช่วยสำหรับโลมาด้วยสำหรับสัตว์ต่างๆที่อยู่ในนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราทำเป็นฟาร์มนะครับคือเราก็เลี้ยงดูแลเขาอย่างดีเวลามีลูกโลมาเกิดมาเราก็อยากให้เขามีลูกมีอะไรให้เราเพื่อที่จะไม่ให้เขาสูญพันธุ์ไปจากโลกใบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอย่างในทะเลก็เหลือน้อยมากๆแล้วครับหาดูได้ยากมากๆดีแล้วก็ดีนี่ถ้าไม่เห็นเลยของเราก็เป็นอีกที่นึงที่จะทำให้หลายๆคนเด็กสมัยใหม่หรือใครก็ตามที่อยากจะเห็นโลมาสายพันธุ์นี้อยู่ยังไม่อยากให้เขาสูญพันธุ์ไม่อยากให้เขาไปไหนอะไรเงี้ยครับ
0: ต้องทางการติดต่อหรือการจะมาเที่ยวที่นี่อะไรฝากได้เลยครับ
1: ก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับ Oasis Sea World ไว้ในห้องกอดของทุกท่านด้วยก็ใครที่คิดถึงนะครับก็แวะมาหาเรานะครับติดต่อทางช่องทาง Facebook ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น LINE @ก็ได้นะครับเปิดรอบการแสดงตั้งแต่รอบ 9:00 นรอบแรกนะครับแล้วก็11 13 15และรอบสุดท้าย 17:00
0: นวันนี้ผมต้องขอบคุณคุณเอกมากๆนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณ Oasis Sea World นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับแฟนๆของรายการสุดอึ้งที่เจอไทยนะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับทางช่อง9 HD นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาบ่าย 3:30 นะครับพบกันแน่นอนหน้าจอครับวันนี้ผมกับคุณเอกลาก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ
6: เขาได้รวบรวมสิ่งของอาถรรพ์ครับเอาไว้ในบ้านของตัวเองไว้จำนวนมากมาย
7: เป็นผมนะครับพาดแบบหน้า

0: ตกเนี่ยสีดำๆเป็นผมคนเลยก็คือเป็นประวัติของกระจกบานนี้แล้วทุกครั้งที่แบบเราประกอบกลับไปเจอ
1: ทุกครั้ง
0: เราก็เลยแยกกันออกมา
1: เ
0: ราก็โทรหาน้องบอกว่าวิ่งกระจกให้พี่หน่อยก็พอประกอบกันเสร็จคืนนั้นก็

0: สู่การชิงอำนาจที่ไร้ความปราณีการแก่งแย่งที่มาพร้อมกับการไขปริศนาฆาตกรรมที่ทำให้ทุกคนกลายเป็นผู้ต้องสงสัยพบกับซีรีส์เข้มข้นครบทุกอารมณ์นำคุณไปสู่ความจริงสุดซับซ้อนซ่อนเงื่อนในซีรีส์พายุร้ายม่านมรสุมจันทร์ถึงศุกร์บ่าย2โมงทางช่อง9กด30เริ่ม8ตุลาคมนี้
1: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเล้งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดชเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา4โมงเย็นทางช่อง9กด30
2: สัปดาห์นี้พบกับศิลปินนักออกแบบผลงานสไตล์ป๊อปอาร์ตที่ใครๆก็ต้องคุ้นตา
3: พี่โรเลนี่ทำงานศิลปะหลากหลายแขนงมากต่อให้ไม่มีคำว่าโรเลผมก็รู้ว่าเนี่ยโรเล
4: อาจจะดูเหมือนเวอร์นะแต่ไม่มีความรู้สึกที่ไม่อยากวาดเลยบางครั้งไอเดียมันยังแบบไม่รวมเรื่องราวอ่ะแต่เรามีกระดาษและมีปากกาแล้วมันจะค่อยๆนำพาไป
2: ชีวิตที่มีศิลปะเป็นแรงผลักดันของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กับ30
5: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับก้าวข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ7นาฬิกาเป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30โลกต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วยข่าวฟีลกู๊ดกับ9 World News พบกันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น. ถึง 9:00 น. ตรงช่อง9กด30
6: มาพูดคุยกับพวกเราเรื่องราวที่ควรรู้เรื่องใกล้ตัวที่ควรฟังข่าวอะไรก็เกิดขึ้นได
7: ้ถามข่าวชาวบ้านการบ้านการเมืองพร้อมเล่าให้ฟังทุกเหตุการณ์อันตรายไปหมด
6: พบเราทั้งสองคนแล้วก็ทีมงานได้ในรายการคุยกับโมงบ่าย3โมง
7: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงทางช่อง9กด30
8: ที่ทำมาตอนแรกผิด
9: ฟังมาเยอะแต่เรื่องไหนคือเรื่องที่ใช่อย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ฟังเราพบการวิเคราะห์แบบเก่าเกมวิเคราะห์หรือ
10: ท่องแค่พอมูส
9: เจาะประเด็นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยอาจารย์วีระธีรพัฒน์และชุติมาพึ่งความสุข
11: อิรักก็มีน้ำมันเยอะอิหร่านก็มีน้ำมันเยอะ
9: มาฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองห้ามพลาดฟังหูไว้หูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:50 นช่อง9กด30
12: จากมรสุมที่ทำให้โรงงานซีอิ๊วเก่าแก่กว่าร้อยปีแห่งตระกูลว่านเกือบต้องล่มสลายรวมกับเรื่องราวสุดซับซ้อนซ่อนความสัมพันธ์ลับๆในครอบครัวจนเกิดความสั่นคลอนสุดท้ายแล้วใครจะเป็นทายาทผู้กอบกู้ชื่อเสียงโรงงานให้ได้กลับมาสืบทอดตำนานอีกครั้งติดตามบทสรุปสุดดราม่าจนนาทีสุดท้ายในตำนานรักสายโลหิตพุธนี้เวลาบ่าย2โมงทางช่อง9กด30เสนอเป็นตอนจบ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโปแม่แต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลไม่จะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๋วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะน้องจอ
1: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดไหม
2: ไม่มีผิดเลย
1: ไม่มีเลยนะ
2: มีอยู่อย่างเดียว

0: แมว
1: อาจารย์จ๋าตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย์แต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงมันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ยเนี่ย
2: เหม
0: ือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็น
1: เอออ่ะ
0: ซื้อไปเลย
1: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วมาให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแลนด์ของแถมกัน 1,199 บาท
0: ใช่
1: วันนี้ราคาพิเศษนะ
0: ได้เลย
1: ทุบให้จ๊อบหน่อย
0: ทุบเลย
1: อ่ะ
0: อ่ะ
1: วันนี้
0: ให้พิเศษราคาอยู่ที่999บาท
1: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องวัดความดันของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ข้าวมาเป็นยังไงมีของแถมเป็นที่ตัดยาให้อีก1อัน
0: ใช่
1: 999
0: ใช่ค่ะไม่ถึงพันราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
1: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับโทรก็ดีย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือตัวสายเนี่ยฮะ
0: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
1: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามาหรือว่าคุณแม่
0: ม
1: ีเนื้อให้ห้อยนะตัวนี้กว้าง
0: ใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
1: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยนะฮะ
0: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
1: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะ
0: นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
0: คุณจ๊อบ
1: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแค่สายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแป๊ดพี่กิ๋ว
0: คุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
1: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้999ผมอยากจะบอกเย็บมันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องเนี้ย999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็ม
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
0: รับประกันจากศูนย์เลย
1: นะฮะเรามี90เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับ
0: โอ้
1: ขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามานะ
0: ค่ะ
1: มันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะผมว่า
0: จำเป็น
1: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาต
1: เครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
0: มันเมมโมรีข้อมูลได้ถ้าบ้านเรานะคะ
1: มี
0: คุณพ่อคุณแม่
1: พ่อเบอร์หนึ่งคุณแม่เบอร์สอง
0: เราแยกความดันกัน
1: เกสนะ
0: ค่ะแล้วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็นเกสก็จะไม่ปะปนกันด้วย
1: คุณผู้ชมครับเหลืออีก19จะหมดแล้วนะฮะเหลืออีก14เครื่องเนี่ย12เครื่องนะฮะนะเอาเป็นว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงฮะ
0: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก40เซตสุดท้ายแล้ว
1: เอาเป็นว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
0: อีก40เครื่อง
1: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มมีของแถมให้ด้วยนะครับผม999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะ
0: ฮะ
1: คุณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้า
3: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: สนับสนุนโดย MV More ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
2: เจ้าจำได้ไหมตอนเจ้าออกจากวังบุปผารับปากอะไรเข้าไว้จะพูดเองสิรับปากอะไรเข้าไว
3: ้ออกจากสำนักแล้วจะไม่ใช้คำพีบุปผาอีก
2: แล้วก็น่าจะรู้ว่าเมื่อกี้จะทำอะไรลงไป
3: ข้ารู้ข้ายิ่งรู้ว่าข้าคือองค์หญิงรองแห่งวังบุปผาเมื่อ20ปีก่อนนี้เพียงแค่ข้ารักผู้ชายคนหนึ่งเท่านั้นแต่ท่านไม่คำนึงถึงสัมพันธ์ขับข้าออกจากวัง
2: นั่นมันเป็นเรื่องมาหลายปีก่อนแล้ว
3: งั้นเลยแต่ท่านไม่เคยลืมมันน่าเสียดายถ้าไม่รับความหวังดีของท่านจึงต้องพาสาวใช้ของข้าออกมากรรมตามสนอง

0: จ้าขย่าคนเดียวของแม่ที่แม่หลงเหลืออยู่ตอนนี้คำพูดของแม่เจ้าจะฟังหรือไม่ต่อเจ้าเจ้าคือทายาทแห่งเมืองเชียเยอะหน้าที่ของเจ้าคือปกครองเมืองเชียเยอะต่อไปเจ้ารับปากแม่ได้ไหมเจ้าเป็นฮ่องเต้ที่ดี
1: เสด็จแม
0: ่ตอบเขาสิจะทำได้ไหมเดชิงอยู่ในอาวาสของแม่เจ้าต้องการจะรักใครสักคนอย่าหลงตัวเองเหมือนเขาทำไปว่าสูงส่งแล้วต้องผิดหวัง
1: เจ้าพูดอะไร
0: จะรู้ว่าเขาพูดอะไรพูดแทนใจดำละสิท่านนึกว่าตัวเป็นใหญ่เป็นเจ้าชีวิตของคนอื่นแต่เสียดายท่านหาคนที่รักท่านไม่ได้สักคนไม่มีใครรักท่านสักคนพี่ใหญ่ท่านแพ้ข้าจริงๆแล้วฉันแพ้กันแล้ว
1: ฝากนะ

0: ว่าทำตามใจได้ข้าไม่ยอมให้ท่านฆ่าข้าหรอกท่านอาเตียนชิง
1: ช้ากดองหญิง
2: เจ๊จะทำไ
1: มเปล่าครับ
2: ตามข้ามานี
1: ่โอครักทีโอครักที
2: โอครักที
3: เป็นไงบ้างรีบพาเขาไปสิเร็ว
1: เร็วเร็วเร็ว
3: เอา
2: เป็นยังไงไม่เจอกันนานสบายดีเหรอ
1: ขอบคุณที่เป็นห่วงข้าข้าสบายดี
2: แล้วเซียวฮื่อยี้ของเจ้าเนี่ยอยู่กับเขาคงสบายใจละสิใช่ไหม
1: ครับข้ามีความสุขมาก
2: ถ้าหากข้าสั่งให้เจ้าอยู่กับเขาต่อเต็มใจไหมล่ะ
1: ข้าเต็มใจ
2: แล้วถ้าหากสั่งให้เจ้าสู้กับเขาและฆ่าเขาให้ตายล่ะว่าไงทำไมไม่ตอบหรือกลัวว่าจะสู้เขาไม่ได
1: ้เรียนองค์หญิงเสียหุ่ยยืนด้วยวรยุทธ์สู้กับข้าน่ะเขาย่อมสู้ไม่ได้แน่แต่ว่าเขาเป็นคนที่มีน้ำใจมากเขาไม่เข้าใจเลยทำไมต้องฆ่าเขาด้วยล่ะครับ
2: ไม่เข้าใจไม่เข้าใจที่สั่งให้สู้เขาใช่ไหมช่างเถอะนะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาหรอกเจ้ายังห่างเหินเขาเกินไปถ้าหากยังเห็นซิวฮื่อยี้เป็นสหายที่ดีเจ้าก็จงเป็นเพื่อนเขาต่อไปเข้าใจไหม
1: ครับ
2: องครักษ์คนนั้นน่ะถูกฆ่าซัดหนึ่งฝ่ามือคงจะหายยากแต่ว่าหากเจ้าเอายาให้เขากินเช้าเย็นสัก3วันอาการเขาจะหายดีเองไปสิเจ้ากับเซียวฮื่อยี้เสี่ยงอันตรายเพื่อจะช่วยเขาไม่ใช่เหรอยังไม่ไปดูอาการเขาอีก
1: งั้นข้าขอตัวก่อน

0: เฮ้ยผู้หญิงก็เป็นแบบนี้ล่ะจู้จี้น่ารำคาญจังอาหญิงบอกว่าอยู่ให้ห่างแล้วจะปลอดภัยน้อยนางงูพิษเอ้ยยังกล้ามาพบหน้าข้าอีกเลยวันนี้ข้าไม่อยากแก้ผ้านะ
1: ข้ายอมรับว่าก่อนนี้ข้าร้ายกาจกับเจ้ามากแต่ข้ามาเพื่อขอขมาเจ้าเท่านั้นเองนะ
0: นี่ข้าฝันไปหรือเปล่าเนี่ยท่าทางเจ้าไม่เห็นสำนึกผิดเลยนี่นะ
1: แต่เจ้าหวังดีกับข้าไม่ใช่เหรอเจ้าไม่อยากให้ข้าฝึกยุทธ์อย่างหนักจนลมปราณแตกซ่านเหมือนกับคนอื่นข้าก็เลยอยากจะขอบคุณเจ้าไงล่ะ
0: จริงฮะ
1: จริงสิ
0: แต่จะมาหาข้าดื่นๆอย่างนี้คงไม่ข้าแก้ผ้าเล่นนะ
1: ข้าอยากชวนเจ้าไปที่บ้านของข้าน่ะหากเจ้าให้เกียรติลองไปชิมฝีมือกับข้าวของข้าหน่อยสิให้ข้าปฏิบัติเจ้านะ
0: ก็ได้ซื้อหื้อยี่ไม่กลัวฟ้ากลัวดินแต่ข้ากลัวเจ้าจะเล่นไม่ซื่อน่ะสิตอนนี้เหรอ
1: ใช่แล้ว
0: ไปเด้อ

0: กับข้าวเยอะแยะเกินไปนะ
1: ฮะขี้หรือแหวงนะก็ได้ก็จะดื่มบทการนี่แหละหากมันมีพิษแล้วก็เจ้าจะได้เห็นข้าตายก่อน
0: เอาเดี๋ยวของมันมีน้อยมาไปตายข้าจะดื่มเองยอดเยี่ยมจะสังหารจริงๆเลย
1: ว่าไง
0: ไปเป็นผัวเจ้าเหรอ
1: ไม่ใช่แล้วเราเคยเห็นโดยร่างของกันและกันแล้วนี่นาข้าโซอิงดีกายให้เจ้าเห็นคนแรกนะข้าจำใจต้องรับชะตากรรมนี่หายเจ้าไปรับปากจะฆ่าเจ้าร
0: ับแล้วรับแล้วรับแล้วรับปากทุกอย่างเลยจ้า

0: ช้าซีเรียลคอฟคอฟคอฟจะกินตอนไหนก็อร่อยคอฟคอฟคอฟอร่อยคอฟอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์ยูโร
1: ที่ร้านเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
2: อะไรนะที่ร้าน
1: สายยังเข้าไม่ได
2: ้งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
1: ้ได้แล้ว
2: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดยเอ็มคอร์ดเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
1: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
2: เฮ้ย
3: ว้าวPerspective สัปดาห์นี้พบกับศิลปินนักออกแบบผลงานสไตล์ป๊อปอาร์ตที่ใครๆก็ต้องคุ้นตา
4: ที่โรเลนี่ทำงานศิลปะหลากหลายแขนงมากต่อให้ไม่มีคำว่าโรเลผมก็รู้ว่าเนี่ยโรเล
5: อาจจะดูเหมือนเวอร์กันนะแต่ไม่มีความรู้สึกที่ไม่อยากวาดเลยบางครั้งไอเดียมันยังแบบไม่รวมเรื่องราวอะแต่เรามีกระดาษและมีปากกาละมันจะค่อยๆนำพาไป
3: ชีวิตที่มีศิลปะเป็นแรงผลักดันของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
6: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นมู๊ดสนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
0: สนับสนุนโดย MV มอร์ห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
3: เยลลี่ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ
7: ์จ๊ะเฮ้ยมันอโซมันอโซมันอโซมันอโซจ๋าเจ้าล่าหัวทำไมจ๋า
8: ก็จะบอกว่าจะมีปัญญาไปนี่อยากไปก็สะเดาะโซเองสิ
7: คราวนี้ไม่อยากไปเองขยายเจ้าปล่อยเข้าไปอ
8: ่ะตายจริงบังเอิญวันนี้ก็ไม่อยากปล่อยเจ้าไปอ่ะสิเอางี้นะที่ชอบแก้ผ้าดีใช่ไหมวันนี้ก็ช่วยถอดให้ละเป็นไงสบายดีใช่ไหม
7: มันก็ดีหรอกแต่เย็นสบายนิดหน่อยก็ไม่เลวนะนี่นี่นี่ข้าหันหลังให้ดูนะจะดูข้าจนหมดแล้วนะถือว่าหายกันแล้วนะดีมากปล่อยได้หรือยังอะ
8: ปล่อยเจ้าอะจะทำให้ข้าบาดเจ็บสูญเสียวรยุทธบัญชีนี้จะคิดยังไง
7: จะวางยาฆ่าแล้วจะคิดยังไงเล่า
8: จะดวงดีจะดวงแข็งยังไม่ได้ให้ยาถอนพิษเลยยังอยู่รอดมาได้
7: ข้าไปตังง่ายๆหรอกเสี่ยวยี่เหนียวมาตั้งแต่เล็กๆแล้วต้านพิษได้ทุกอย่างอย่างมากหลับสักตัวก็หาย
8: แล้วจะหายกันได้ยังไงอ่ะถ้าเกือบจะตายอ่ะจะคิดกันยังไงกันล่ะ
7: งั้นเจ้าก็ทำลายวรยุทธ์ข้าซะสิข้ามีทหารอื่นเนี่ยอยากปล่อยก็ปล่อยไป
8: นั่นน่ะสิจะยังได้เปรียบนี่อะไรที่ทำแล้วข้าขาดทุนจ้างเขาก็ไม่ทำหรอก
7: นี่ข้าก็เหมือนกันนะว่าไปแล้วเราสองคนนี้ก็เหมือนกันเลยอ่ะเราคบกันเป็นเพื่อนได้นะ

0: งั้นเหรอ
1: เ
0: มื่อเราเข้ากันได้ถ้าจะให้เราหายกันเขาว่ายกตัวเจ้าให้ข้าสิว่าไง
1: ไปเป็นผัวเจ้าเหรอ
0: ไม่ใช่แล้วเราเคยเห็นโดยร่างของกันและกันแล้วนี่นาข้าเซาอิงดีกายให้เจ้าเห็นคนแรกนะข้าจำใจต้องรับชะตากรรมนี่หายเจ้าไปรับปากจะฆ่าเจ้าร
1: ับแล้วรับแล้วรับแล้วรับปากทุกอย่างเลยจ้าจะให้เกียรติข้าเสียฮื้อยี่ข้าสาบซึ้งน้ำใจจริง
0: ๆต่อไปนี้จะเป็นคนของข้าแล้วนะนี่ต้องอยู่ในโอวาทข้ารู้ไหม
1: ตกลงนี่เราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ปล่อยข้าสิ
0: แน่นอนก็ต้องปล่อยเจ้าอยู่แล้วล่ะจะทรมานจะได้ยังไงกันแต่ว่าข้าไม่เพียงจะปล่อยเจ้าจะมอบของให้เจ้าอีกด้วย
1: ไม่ต้องสิ้นเปลือกหรอกนะสินสอดเอาไปต้องก็ได้โซ่ทองนั้นมันก็หนักมากนะข้าเป้มันไม่ไหวหรอกเจ้าเก็บเอาไว้เถอะนะนะ
0: งั้นเหรอจะพูดมีเหตุผลนะงั้นเหรองั้นเอาละไม่ต้องแขวนคอได้ละ
1: ใช่ จะว่านอนสนง่ายดีจังเลย
0: ข้าเชื่อฟังเจ้าจะเชื่อฟังข้าไหม
1: ข้าก็ต้องเชื่อฟังสิข้าเป็นคนของเจ้าแล้วนี่นา
0: จริงเหรอ
1: จริงสิ
0: พูดปากเปล่าใช้ไม่ได้ด้วยนะ
1: เหรออ
0: ไม่อ่ะคิดดูแล้วต้องมาจับอะไรสักอย่าง
1: มาจับอะไรจ้าน
0: ี่สู้ทองนี่เป็นของมั่นของเรานะ
1: เ
0: อาไปคล้องคอมันก็ไม่ค่อยสวยนะเอางี้นะเอาด้ามไว้ที่หน้าอกเจ้าใครจะได้แกะไม่ออกไงนะ
1: ก็อย่าล้อเล่นนะไม่เอานะ
0: พ่อคะอย่าพูดหน่อยเลยข้าอายนะพ
2: ่
0: อ
2: เอ้ยการแต่งงานเป็นเรื่องของผู้หญิงทุกคนทำไมต้องอายด้วยล่ะ
0: พ่อคะข้าจะปฏิบัติพ่อจนแก่เท่าเลยค่ะ
2: เอ้ยพ่อดูแลตัวเองได้ไม่ต้องห่วงพ่อหรอกนะนี่เจ้ามาเป็นฝั่งเป็นฝาพ่อก็ยังไม่หายห่วงพอแก่แล้วอยากจะมีหลานไว้อุ้มสักคนหนึ่งรู้ไหมไม่รู้บอกพ่อหน่อยสิโอ้ยบอกครัวกับสิผู้ยี่นะใครดีกว่ากันฮะ
0: พ่อถามแบบนี้ได้ยังไงกันคะ
2: เอ้ยกับพ่อเจ้าไม่ต้องเขินอายหรอกจะชอบคนไหนกันล่ะฮะ
0: ข้าเคยบอกเลยว่าข้าไม่ทราบว่าเขาชอบข้าหรือเปล่าอ่ะ
2: ดังนั้นต้องถามเจ้าให้รู้เรื่องเสียก่อนพ่อจะได้เป็นพ่อสื่อพ่อชักให้ไงล่ะ
0: ข้าไม่ทราบหรอกค่ะ
2: เด็กโง่เจ้ารักใครชอบใครมิได้ที่เจ้าจะไม่รู้นะ
0: ข้าเคยบอกพ่อแล้วไงคะเขาเป็นคนดีทั้งคู่พวกเขาต่างก็มีข้อดีแล้วก็มีข้อบกพร่องเหมือนกันจะให้ข้าเลือกยังไงล่ะ
2: มันก็จริงแต่เจ้าเป็นคนค่อนข้างจะซื่อดังนั้นสิฮือยี้เหมาะกับเจ้ามากกว่านะเสี่ยวฮื่อยี่ไอ้หมอนี่นะบางครั้งทำอะไรแม้แต่เราก็คิดไม่ถึงนะแต่หากเจ้ามีอันตรายขึ้นมาพ่อเชื่อว่าเขาสามารถช่วยเจ้าได้นะ
0: ก็แล้วแต่พ่อขอมอบให้พ่อจัดการก็แล้วกัน
2: ดีดีดีนี่พ่อจะจัดการให้เจ้าเองนะ
1: โอ้พี่เอ้ยเอาไฟหักเลยเหรอเป็นไงเป็นข้าไปทองเหลืองไปได้
3: เป็นไงตันไหมตันใช่ไหมตันเอาไปไหน
1: มีขูดมันจะออกไหมเนี่ย
2: เฮ้ยเฮ้ยกำลังรอจะอยู่บนนี้มาเดี๋ยวคุยกันนะมานั่งใช่ไหม
4: ครับท่าน
2: เอากับข้าวมาสักสองจาน
4: ได้แล้วรอแป๊บ
1: ผู้โสดที่ไม่ต้องเกรงใจหรอกครับ
2: เอ้ยแล้วคนกันเองทำไมต้องเรียกแบบนั้นอีกเล่าถ้าเรื่องนี้เรียบร้อยยังต้องฉลองอีกมื้อด้วยซ้ำนะ
1: เรียบร้อยอ๋อไงก็ได้เรียบร้อยแล้วก็ฉลอง
2: ไปเชื่อเอาไป
5: แล้ว
6: ครับ
7: ชาไข่มุก
2: เออเสียงเดิมเดิมเยอะเลย
1: อ๋อดีดีดี
7: บอกต้องข้าเคียงเบาๆหน่อยต้องข้าเคียงเบาๆ
2: ไปกัน
1: ยศ
2: เราชาวเชยเยอะแต่เป็นคนตรงไม่ชอบผู้เจ้าอ้อมค้อมอะไรนะจะรู้สึกว่าลูกสาวของข้าสิ้นล้างเป็นไงน่าเป็นคนดีใช่ไหมล่ะ
1: คนนั้นเหรอ
7: แ
1: ม่
7: เขามาดูคนที ่
1: ดีดีดีมากเลย
2: แล้วเจ้าคิดว่าหากเอานางไปเป็นเมียจะดีหรือเปล่าล่ะฮะ
1: น้องเป็นเมียที่ดี
2: ดีใช่ไหมหากเป็นเมียของเจ้าระวังไง
7: ไม
2: ่เป็นไร
1: ไม่เอา
7: ไม่เอาก
1: ินไวไปหน่อยเดียว
2: ขอตายจะรีบร้อนไปทำไมค่อยๆดื่มเถอะ
7: อีกใจเดียวอีกใจเดียว
1: ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไ
5: ม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอา
1: ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม
2: ่
1: เอาเขาเรียกเพื่อนของข้าเนี่ยเขาเป็นคนหูตึงนะท่านอกรักเมื่อกี้นี่ท่านว่าไงนะ
2: ข้าพูดถึงซิมลังนะคือข้าเป็นพ่อข้าอยากหาคู่ให้ลูกสาวของข้าไง
1: อ๋อได้ดิแล้วใครเป็นหนุ่มที่โชคดีคนนั้นล่ะ
2: เมื่อกี้ก็พูดไปแล้วไงก็เจ้าไงครับ
1: โอ้ย
2: ไม่ได้ไปกัน
1: ปวดท้อง
2: เจ้ากินจานไหน
1: ครับจานนี้
2: ไหน
1: ปวดจริงๆนั่นเนี่ย
2: ใช่ว่า
5: ครับท่านมีอะไรคร
2: ับ
5: ไ
2: หน
1: ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว
5: มันด่า
1: ท่านอยู่ไหนนะฮะ
2: บ้าอะไรเน
5: ี่ยโอ้นะครับ
1: เอ้ย
2: ข้าวจานนี้ไปทิ้งดูดิ
5: ครับข้าจะเปลี่ยนขนมจีนให้แล้วกัน
2: เอ้า
1: ว้ายกไม้ข้าเลยไม่รับประทานแล้วไหนก็มาแล้วนะ
0: ใช่แผ่นก็ห้องน้ำแล้วหนีปัญญาอ่อนซะจริง
1: นี่ทำอะไรไม่ต้องตามข้ามาหรอกรู้ไหม
0: ข้าก็พูดจะไม่ทันจบเจ้าก็หนีมาแล้วนี่นะข้าก็มาพูดต่อให้จบไงล่ะ
1: อะไรล่ะ
0: ที่นี่มันไม่สะดวกกลับไปบ้านก่อนนะไปเลยไปกลัวขึ้นเหรอ
1: กลัวเหรอทำไมต้องกลัวด้วย
0: มึงก็ไปสิ
1: ใครจะรู้จะแกล้งข้าไหมเอาอย่างนี้ป่ะบอกข้าก่อนทำไมต้องสอนยุทธให้ข้าด้วยแล้วข้าตกลงอีกที
0: ก็บอกแล้วว่ายังบอกไม่ได้อ่ะ
1: งั้นก็เอาไว้ก่อน
0: นี
1: ่ทำไม
0: จะไปไหนล่ะ
1: ก็ไปเดินเล่นไงนายจิกก็ลาบเขาไว้สิไม่งั้นเขาไปนะ

0: ต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสติลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได้หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
1: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับของความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้

0: วยฝอยสเตเลตขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
1: 3,230
0: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: นุนโดย MV มอห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
2: ้นั่งสิทำไมจะกลัวเหรอ
3: ข้าแล้วกลัวก็อีกของเจ้าอ่ะโถ่มีอะไรก็ว่ามาแต่ถ้าเล่นตลกนะข้ายาเจ้าแน่ๆเลย
2: เฮ้ยหากเจ้ามีวรยุทธ์ก็ไม่ต้องกลัวเขาลอบทำร้ายหรอกเอาอย่างนี้ไหมเรียนยุทธกับข้า
3: เรียนยุทธเ
2: หรอเรียนยุทธแก้เพลงยุทธคัมภีร์บุพผาของพ่อบุญธรรมข้าเขาสอนให้อะมา
3: เจ้าเพี้ยนหรือเปล่าเรียนเพลงยุทธแก้เพลงยุทธวาบุพภาเลย
2: เพราะจะมีคนคิดฆ่าเจ้า
3: ใครฆ่าข้า
2: ห้วยบักขวด
3: เจ้าโกหกได้หน้าตาเฉยเลยนะเนี่ยอยู่ดีๆทำไมเขาคิดจะฆ่าข้า
2: ความลับอันเนี้ยก็จะบอกเจ้าตอนนี้ไม่ได้ว่าไงจะเรียนไหม
3: เจ้าไปเอ่ยที่พ่อบุญธรรมเจ้าก็แล้วไปพูดแล้วไหนบอกข้าหน่อยสิพ่อบุญธรรมเจ้าเป็นใครทำไมต้องให้ข้าเรียนวิชานี้เขาเป็นญาติข้าเหรอถึงห่วงใยข้านะ
2: ก็ไม่อยากพูดแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาถามเขาด้วย
3: ข้าก็ไม่อยากเรียนแปลว่าข้าไม่ได้ด้วย
2: งั้นเหรอแต่ว่าข้ากลัวว่าวันหนึ่งเจ้าจะมาอ้อนวอนข้าน่ะสิน
3: อกจากข้าจะเป็นเตาแก
2: ไม่เรียนจริงๆเหรอ
3: ข้าขี้เกียจเรียนยุทธจะตายไปอยู่ๆก็ต้องมาเรียนกับเจ้าเนี่ยดีไม่ดีถูกเจ้าแกล้งหัวหกก้นขวิดลมปราณแตกดิ้นอีก
2: ข้าสอนเองไม่เป็นไรหรอกและอีกอย่างนะจะเป็นสามีของข้านี่พี่จะทำร้ายจะไปทำไมจริงไหม
3: เฮ้ยเจ้าเป็นเจ้าเล่ห์เลยข้าไม่เชื่อหรอกใครจะรู้จะแกล้งข้าไหมเอาอย่างนี้ป่ะบอกข้าก่อนทำไมต้องสอนยุทธให้ข้าด้วยแล้วข้าตกลงอีกที
2: ก็บอกแล้วว่ายังบอกไม่ได้อ่ะ
3: งั้นก็เอาไว้ก่อน
2: นี
3: ่ทำไม
2: จะไปไหนล่ะ
3: ก็ไปเดินเล่นไงนายจิก็ลาบข้าไว้สิไม่งั้นข้าไปนะ
2: นี
4: ่ไม่ต้องกลัวนะ
5: แม่นาทีเอ๊ะเจ้าลูกน้องลงมาจากไหนกันน่ะ
2: เมื่อกี้เนี้ยเขาตกลงมาจากยอดไม้อ่ะ
5: งั้นเลย
2: แม่นกเรียกเขาตลอดเวลาเลยอ่ะน่าสงสารจังเลย
5: เจ้าไม่ใช่นกรู้ได้ยังไงว่าแม่มาเรียกน่ะ
2: ก็ฟังออกนะเสียงนกตัวแม่ร้องน่าเศร้าใจจังเลยแน่เห็นมาก็ยังส่งเสียงร้องอยู่เขาอยากให้ลูกของเขาอ่ะบินไปหาแม่เขาบนรังจังเลย
5: แม่นางทีส่งลูกน้องมาให้ข้าสิ

0: ขอบคุณมากนะ
1: ขอบคุณข้าเลย
0: จะดูสิแม่นกก็ดีใจใหญ่เลยอ่ะเขาคงอยากขอบคุณเจ้าด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: แม่นางทิเจ้าเป็นคนใจดีเหลือเกินอ่ะ
2: เต็มร่างเลย
1: อ๋ออาวุโสที
2: คุณชายหวยอยู่นี่ไงคุยเรื่องอะไรกันอยู่ฮะ
0: มาหาข้าเหรออ ๋
2: อเปล่าหรอกข้ามีเรื่องจะคุยกับคุณชายหวยเขาหน่อยนะ
1: ข้าเลย
2: อืม
0: งั้นข้าขอตัวก่อนนะคะ

0: ชิดตามสบายค่ะ
1: ดี
2: มีอะไรเหรอครับ
1: คุณชายหวยเรื่องนี้ข้าคบคิดนานแล้วอยากให้เจ้าช่วยเหลือสักหน่อย
2: จอมยุทธีถ้าเกรงใจไปแล้วล่ะมีอะไรก็เชิญท่านว่ามาได้เลยนะ
1: อยากวานเจ้าเป็นพ่อสื่อให้ทีนะ
2: เป็นพ่อสื่อเลยข้าไม่เป็นหรอกว่าแต่ว่าเป็นพ่อสื่อให้ใครกันนะ
1: สิวื้อยี้กับลูกสาวข้าไงเนาะ
2: อ๋อพวกเขาเองเหรอ
1: ทำไมแปลกนะหรือไง
2: เปล่าหรอกครับไม่แปลกหรอก
1: แล้วเจ้าจะรับปากไหมล่ะ
2: แต่ว่าเรื่องนี้นะ
1: เรื่องนี้นะข้าคุยกับสิวื้อยี้เขาแล้วละข้าอาจจะพูดไม่ค่อยเข้าหูสิวื้อยี้ตอนข้าคุยกับเขาเขาก็ทำท่าบ่ายเบียงไม่ยอมคุยกับข้าด้วย
2: เขาพยายามบ่ายเบียงเลยแสดงว่าเซียวฮื่อยีน่ะไม่สนใจนะสิ
1: เปล่าข้าถามเขาว่าซิมลั่งบอกจะเป็นสีภรรยาที่ดีไหมเขาบอกว่าดีนี
2: ่โอ้แล้วแม่นางทิล่ะ
1: โอ้ซิมลั่งเนี่ยเป็นเด็กดียังไงก็ได้กับเซฮื่อยี้เนี่ยเป็นเพื่อนกันจะช่วยข้าสักครั้งจะได้ไหมลองถามดูสิเซฮื่อยี้จะรับปากไหมข้าอยากรู้คำตอบก่อน
2: ก็ได้ครับ
1: ดีๆช่วยเหลือหน่อยนะฮะ
3: มาพี่หวยมาพี่เนี่ยนะรู้ว่าข้าจะไปก็เลยเลี้ยงส่งแม่ข้าเนี่ยดีใจจริงๆเลยนะ
2: โอ้เจ้าจะไปแล้วเหรอ
3: ชีพจรข้าลงเท้าอยู่แล้วนี่นะ
2: เจ้าจะไปแล้วไม่สนใจนางเหรอ
3: ตอนแรกข้าก็ไม่ว่างที่ข้ามาก็เพื่อพูดกันให้เข้าใจอ่ะนะแม่นางที่ไม่มาเหรอข้านัดเขาเอาไว้อ่ะ
2: เขาคงไม่มาละมั้งนั่งลงดื่มก่อนเถอะ
3: อ๋อ
2: หวยบอกขวดเขาดื่มให้เจ้า
3: ดื่มสิดื่มพี่หวยทำไมทำหน้าเศร้าอย่างนั้นนะ
2: เรื่องผิดหวังของคนเราเนี่ยมีอยู่มากมายน่าเศร้าใจ
3: เขาไม่รู้จะพูดจริงหรือว่าพูดเล่นนะจะมีทุกอย่างอยู่แล้วเศร้าทำไม
2: มีแล้วมีอะไรเลยข้ายังอิจฉาเจ้าได้ซ้ำไปนะเจ้าน่ะมีอิสระไม่ต้องถามใคร
3: แน่มันก็จริงอะนะข้าไปชอบผูกมัดนะข้าอยากเป็นปลาแหวกว่ายไปมาอย่างเสรีมีความสุขดังนั้นการที่เจ้าบอกว่าจะเป็นพ่อสื่อให้เนี่ยข้าก็เลยไม่เอาไง
2: อะไรนะเจ้าไม่ต้องการเหร
3: อข้าต้องดีใจขนาดนี้ด้วยเล่าข้ารู้เจ้าไม่อยากทำงาน
2: ในสำเร็
3: จข้ารู้นะไม่ต้องไปแก้ตัวหรอกนะว่าไปแล้วแม่นางที่เป็นคนสวยมากนะเหมาะกับเจ้ามากจะสนใจเขาบ้างหรือเปล่าอ่ะ
2: อ๋อเรามาดื่มกันดีกว่านะ
0: ที่คุยอะไรกันน่ะคุยด้วยคนได้มา
3: อ๋อกระคุยกันถึงเจ้าอ่ะ
0: พูดเรื่องของข้าเหรอเรื่องอะไรอ่ะ
3: พูดว่าคุยนะเขาไม่ข้าพูดแต่เขาจะพูดของเขาเองอ่ะสิ
2: เฮ้ยนี่บ้า
3: แล้วอ๋อแล้วไม่ร้อนแล้วจะไม่นั่งกอดไปเชิญเลยนะเชิญ
0: ทำไมทำลึกลับจังเลย
3: อ๋อนั่น
0: เรื่องอะไรเหรออ
2: ๋อไม่มีอะไรหรอกอย่าไปฟังเขาพูดหน่อยเลยนะดื่มกันดีกว่านะ
3: แม่นาทีเจ้าคุณชายฮวยก็เป็นยังไง
0: คุณชายฮวยเหรอก็ดีนี
3: ่นะเห็นไหมล่ะพระชมเจ้างั้นต่อไปนี้เจ้าต้องเอาใจใส่เขาหน่อยนะข้านับถือเขามากนะ
0: งั้นเอาเถอะข้าดื่มให้เจ้าสองคนนะ
3: ได้ดื่มกิ๊กกิ๊กกิ๊กดื่มเลยตาฝาดไปแล้วเปล่าเดี๋ยวมีคนลอยอยู่บนอากาศด้วยนะนี่

0: ว่าองค์หญิง
1: บอกครัวจะทำได้ดีมาก
2: โอ้ยดีที่รู้ก่อนเขาเป็นใครไม่งั้นต้องนึกว่าเมียเจ้าแล้ว

0: ป็นเมียเจ้าเจ้าก็เดือดร้อนไม่สิ้นสุดเลยเงียบเถอะ
1: บอกขู่ปล่อยให้เขาสามหาวกับข้าอย่างนั้นเหรอ
0: ไม่ต้องมามองข้าหรอกรู้ไม่จริงน้องแท้ๆอย่าบังคับให้เขาตายนะใจร้ายอย่างเงี้ยชาตินี้ทั้งชาติจะคือไปนั่งบนคานทองของเจ้านั่นแหละดีแล้วล่ะอย่าลงมาเลยนะ
1: ไอเด็กวันซืน
0: น่าเขาโกรธแล้วเห็นไหมเขาพูดแทงใจดำเขาแล้วเห็นหรือเปล่า
1: บอกขู่ข้าสั่งให้เจ้าฆ่ามันด้วยมือของเจ้าเอง
0: โอ้จริง
1: บอกขู่เจ้าได้ยินไหมข้าสั่งให้ฆ่ามันหากใครขัดขวางจะก็ฆ่ามันอีกคน
0: ไม่นาทีกรุณาหลบไป
2: ไม่ได้เสี่ยผู้ยี่มีพระคุณต่อข้าหากมีข้าอยู่ใครจะแตะต้องเข้าไม่ได
0: ้นี่เจ้า
1: บอกขวดยังไม่ลงมือกับนางอีกเหรอ
0: เขาบอกเขาสั่งเจ้าทำตามดังนั้นเจ้าลงมือได้เลย

0: ไมดี้นุ่มขาวนุ่มหลากรสมัชเมลโล่สอดไส้ไมดี้มัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล์ยูโร
1: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
2: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
3: ฝนตกก็ดูได
1: ้ดูยังไง
3: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
4: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2,569
5: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere Thai แอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
6: กินใจยัดกินวันซ้ำปัดเดียวกันพิงเดียวกัน
4: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
7: ยังแกนี่จะอยากฆ่ากันนักใช่ไหมเราสั่งเขาทำไมไม่ลงมือซะเองเล่าฮะพลเอกคอยก็พูดกันนะเจ้าปื้อมันทอดไม้เขาสั่งให้ทำเจ้าก็ทำเสียที่นี่เกิดเป็นชายไม่มีความมั่นใจซะเลย
8: เสียใจเหรอนะเสียหุ่ยยี่ข้าหุ่ยบอกคุณต้องทำตามคำสั่งคำสั่งขององค์หญิงไม่ปฏิบัติไม่ได้
7: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
9: หยุดนะบอกกูอะแค่สิบกระบวนเพลงเจ้าก็ฆ่าไอ้คนปากเสียนี่ได้ทำไมเจ้าอ่อนข้อไม่ยอมลงมือมีใครรบกวนจิตใจเจ้าหากใครขัดขวางเจ้าก็ฆ่ามันอีกคน
8: ไม่นาทีกรุณาหลบไป
9: ไม่ได้เสียผู้ยี่มีพระคุณต่อข้าหากมีข้าอยู่ใครจะแตะต้องเข้าไม่ได
8: ้นี่เจ้า
9: บอกกูอะยังไม่ลงมือกับนางอีกเหรอ
7: ต้องบอกเขาสั่งเจ้าก็ทำตามดังนั้นจะลงมือได้เลย
9: ดีบอกขวดดูสิว่าเจ้าจะมีปัญญาไหม
7: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
9: อย่านะ
7: เฮ้ยช็อตเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเข้ามานะไม่งั้นข้าจะฆ่าตัวตายนะ
9: อย่านะเจ้ารู้จักฆ่าตัวตายด้วยเหรอ
7: ข้าควาด

0: ข้าตัวเองดีกว่าต้องตายด้วยเงื้อมมือของเพื่อนข้านึกว่าข้าไม่รู้จะมีแผนชั่วอย่าให้บอกครัวข้าข้าไม่ยอมเข้าข้าข้าหรอก
1: ซิวฮยีอย่าทำเรื่องงอๆนะ
0: ซิวฮยีไม่ยอมทำเรื่องงอเรื่องที่ถูกคนบังคับให้ทำนะข้าไม่มีวันทำหรอกจะถอยไปเดี๋ยวนี้นะอย่าบังคับข้านะ
2: บอกครัวลงมืออ
0: ย่าเข้ามานะ
2: บอกกู
3: จะกล้าขัดคำสั่งข้าเหรอ
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามานะอย่ามาฆ่าตัวตายด้วยนะระวังนะระวัง
3: ไร้เหตุผลจริงๆบอกครัวทำไมจะไม่ลงมือฆ่าเขาล่ะ
1: คุยบอกครัวข้าจะไปหาภัยให้เจ้า
3: บอกครัวตามเข้ามา
1: เสียวหยี่

0: องหญิง
1: ทำไมจะไม่ฆ่ากังเสี่ยวฮือ
0: ข้าน้อยผิดไปแล้ว
1: ข้ารอมา20ปียังไม่ได้ดูละครฉากสนุกจะต้องฆ่ากังเสี่ยวฮือให้ได้
0: แต่ว่ากังเสี่ยวฮือตกหน้าผาไปแล้วถ้าอย่างนั้น
1: ถึงตกหน้าผาก็เถอะหากไม่เห็นศพของมันข้ายังไม่ถือว่ามันตายคนถอยช้าอย่างมันจนพบาลเกลียดชังมันมากมันไม่ตายง่ายๆหรอกทำไมเห็นมันยังไม่ตายเจ้าดีใจใช่ไหม
0: ข้าน้อยไม่กล้า
1: ไม่เป็นไรนะเมื่อมันยังไม่ตายข้าก็ดีใจด้วยไปสิไปหามันให้เจอเจ้าไม่ได้ยินคำสั่งหรือไงจะต้องหากังเสียวฮือกลับมาถึงไม่เจอมันเป็นๆก็เอาศพมันกลับมา
0: ข้าน้อยทราบแล้วแม่นาง
1: ไปซะข้าไม่อยากเห็นหน้าเจ้าอีก
0: ข้าขอโทษด้วยนะ
1: ขอโทษเหรอเจ้ากล่าวขอโทษแค่คำเดียวเสี่ยวฮือยี่จะฟื้นขึ้นมาเหรอดีเมื่อเจ้าฆ่าเสี่ยวฮือยี่แล้วเจ้าละมือฆ่าข้าอีกคนสิ
0: แม่นางในหัวใจเจ้าเสี่ยวฮือยี่มีความสำคัญมากเลย
1: แน่นอนสิเขาคอยช่วยเหลือข้ามาตลอดเวลา
0: แต่องค์หญิงบอกว่าหากไม่เจอศพเขาเสี่ยวฮือยี่ก็ยังไม่ตาย
1: ไม่ตายเหรอหน้าผาสูงอย่างนี้ยังไม่ตายเหรอคุยบอกขวบอย่ามาแก้ตัวให้กับตัวเองเลยข้าจะไม่อภัยให้เจ้าแน
0: ่งั้นเอาเถอะนะข้าจะพาเจ้าลงไปหาศพของเขาเอง
1: ไม่ต้องหาหรอกฉันจะก็เสียวิธีจะตายง่ายๆแม่นางโซเจ้าว่าเขายังไม่ตายเหรออ๋อก็ไม่รู้หรอกแต่เสียวิธีเป็นของข้าถ้ามันอนุญาตให้เขาตายก็จะตายได้ยังไงแต่หน้าผานี่มันสูงมากเลยนะคะข้าดูเลยล่ะงั้นเจ้ายืนอยู่ทำไมอ่ะยังไม่ลงไปหาเขาชักช้าอย่างเงี้ยก็จะเป็นปลาเน่าไปซะก่อน

ต้องหา

ข้าโกรธจริงๆนะ

0: คุณชายฮวยแม่นางโซพูดอย่างนั้นอย่าถือสาเขาเลย
1: ช่างเถอะนะเสี่ยฮือยี่นี่ยังไม่ตายข้าสบายใจที่สุดแล้วเรื่องอื่นนะไม่ทำให้ข้าสะเทือนใจหรอกวางใจเถอะนะ
0: ข้ายังอดห่วงไม่ได้
1: เจ้าจะไปห่วงเรื่องอะไรเลย
0: หากเสี่ยฮือยี่เขายังไม่ตายหากหาเขาเจอเอาหญิงสั่งให้เจ้าฆ่าเขาอีกล่ะเจ้าจะฆ่าเขาหรือว่าปล่อยเขา
1: ข้าไม่รู้หรอกข้าไม่รู้จริงๆ
0: เจ้าหลีกเลี่ยงการต่อสู้ไม่ได้อย่างนั้นเหรอ
1: แม่นางที่ไม่ใช่ว่าข้าไม่ปล่อยเสี่ยฮือยี่เขาแต่พระเจ้าก็เห็นกับตาแล้วนี่นะว่าข้าไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลย
0: เจ้าขอร้ององค์หญิงสิหรือจะให้ข้าไปอ้อนวอนเขาก็ได้ฮะ
1: ไม่มีประโยชน์หรอกองค์หญิงเป็นคนใจแข็งมากถึงข้าไม่ฆ่าเสี่ยฮือยี่ถึงตอนนั้นองค์หญิงอาทรมานเขาหนักขึ้น
0: ก็ดีหากเจ้าฆ่าเสี่ยฮือยี่แล้วก็ข้าจะไม่อภัยให้เจ้าชั่วชีวิต
1: แม่นางทิแม่นางทิเสี่ยฮือยี่มีความสำคัญกับเจ้าเพียงนี้เชียวเหรอองค์หญิงขอโทษด้วยนะข้าไม่ต้องการเช่นนั้นหรอกข้าอยากจะท่องเที่ยวไปทั่วยุทธลาบยศสารเสริญนั้นข้าไร้บุญวาสนากับมันมากเลยทีเดียว
2: นี่เจ้า
1: องค์หญิงมีน้ำใจต่อข้ามากเช่นนี้นะข้าขอบคุณอย่างมาก
2: ฮวยบ่อขั่วนี่เจ้าไม่รักข้าจริงๆเหรอ

0: จากวรรณกรรมเรื่องเยี่ยมสู่ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์จีนยอดนิยมเรื่องราวเข้มข้นเล่าถึงตำนานทหารเสือตระกูลซีแห่งราชวงศ์ถังจากรุ่นพ่อสู่ภาคต่อรุ่นลูกซีติงซานแม่ทัพผู้กลายเป็นวีรบุรุษกับการต่อสู้ปกป้องบ้านเมืองอย่างห้าวหาญพบกับการประชันบทบาทกับทัพนักแสดงดังมากมายในซีรีส์ซีติงซานทายาทขุนศึกสถานแผ่นดินเสาร์และอาทิตย์เวลา5โมงเย็นทางช่อง9กด30
1: สัปดาห์นี้พบกับศิลปินนักออกแบบผลงานสไตล์ป๊อปอาร์ตที่ใครๆก็ต้องคุ้นตา
2: พี่โรเลนี่ทำงานศิลปะหลากหลายแขนงมากต่อให้ไม่มีคำว่าโรเลผมก็รู้ว่าเนี่ยโรเล
3: จะดูเหมือนเวอร์นะแต่ไม่มีความรู้สึกที่ไม่อยากวาดเลยบางครั้งไอเดียมันยังแบบไม่รวมเรื่องราวอ่ะแต่เรามีกระดาษและมีปากกาแล้วมันจะค่อยๆนำพาไป
1: ชีวิตที่มีศิลปะเป็นแรงผลักดันของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้สามทุ่มทางช่องเก้ากับสามสิบ
4: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้

0: นี้พบกับโชว์ม่วนคักหมอลำแมงตับเต่าไทยเลยสู้เดือดคมดาบไทยแชมป์8สมัยรำวงตุ๊กตาไขลานฝืนสมาธิเด็กและอร่อยยกสวนมะยงชิดของดีนครนายกสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังพอดทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
1: พบกับบทสรุปของโลกแห่งวงการมายาที่สร้าง

0: แก่งแย่งชิงดีจะมีใครที่ต้องเจ็บปวดห้ามพลาดตอนสุดท้ายของสงครามมายาซีรีส์ฟอร์มยักษ์เนื้อหาสุดเข้มข้นนี้ได้ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้เวลา5ทุ่มทางช่อง9กด30
1: เมื่อตระกูลหม่าที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลจากฮ่องกงจนใครหลายคนต่างพากันเกรงขามกลับต้องเจอศึกจากคนในตระกูลที่จ้องเชือดเฉือนห้ามหันหักหลังแก้แค้นทั้งเรื่องธุรกิจและความรักพบกับทีมนักแสดงระดับท็อปที่พร้อมมาฟาดฟันประชันบทบาทให้ทุกฉากทุกตอนเต็มไปด้วยความเข้มข้นในซีรีส์รอยแค้นไฟริษยาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5ทุ่มทางช่อง9กด30เริ่ม6ตุลาคมนี้
2: สำหรับเอ๋การได้ออกเดินทางคือความสุขอย่างหนึ่งของชีวิตการเดินทางจะพาเราไปพบกับสิ่งใหม่ๆเสมอเอ๋เลยอยากออกไปพบโลกกว้างแล้วเก็บเรื่องราวดีๆระหว่างทางมาเล่าให้ทุกคนฟังและเอ๋เชื่อว่าถ้าเอ๋ไปได้ใครๆก็ไปได้นรินทร์ on the road ท่องเที่ยวอุทยานสนุกกับเรื่องราวระหว่างทางออกอากาศทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งช่อง9กด30เริ่มออกเดินทางพร้อมกัน10ตุลาคมนี้แล้วเจอกันค่ะ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กลิ่นหอมมาตั้งแต่ยังไม่ทันกัดเลยค่ะกับไส้กรอกอีสานเลเวอร์นะคะกรอบนอกฉ่ำในแกล้มกับขิงดองและพริกสดที่มาในเซตค่ะอร่อยจนหยุดไม่อยู่ค่ะ
2: คู่ค้าวัตถุดิบสดใหม่นะครับหมักตามเวลาอย่างเหมาะสมมีทั้งสูตรไม่เปรี้ยวและแบบเปรี้ยวแบบผู้ดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะกับชอบมาเนียค่ะวันนี้เรามาเอาใจสายแซ่บใครที่ชอบกินนี่ไส้กรอกอีสาน
3: ครับผม
1: วันนี้ค่ะมาแล้วกับไส้กรอกอีสานเลิฟเวอร์นั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่าเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณว่าน้ำค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ น่ากินมากค่ะมาพูดถึงว่าวันนี้เนี่ยความพิเศษของไส้กรอกอีสานของเราเป็นยังไงบ้างคะ
4: โอ้ยไส้กรอกอีสานของว่านะคะจะเป็นสูตรแบบเปรี้ยวแบบผู้ดีค่ะ
2: ยังไงอะเปรี้ยวผู้ดี
4: เปรี้ยวผู้ดีก็คือว่าปกติไส้กรอกอีสานเราเป็นอาหารอีสานใช่ไหมคะ
2: ครับ
4: เราก็จะใช้เอาข้าวเหนียวมาหมักกับเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยปรุงรสใช่ไหมแต่ว่าในคอนเซ็ปต์ของเรารู้สึกว่าทำยังไงให้เรามีความเป็นผู้ดีเราก็ต้องใช้ข้าวหอมมะลิแท้ลองหมักลองทำดูวิ
2: ค่ะ
4: อร่อยมันจะ
2: อร่อยเหมือนกันใช่ไหม
4: เปรี้ยวแบบแตะไปลิ้นเปรี้ยวแบบมีจริตจักรานิดนึงกำลังงามก็รู้สึกว่าเอาอันนี้แหละมาเป็นคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เราน
2: ี่ก็บอกว่าเรื่องของข้าวสดคือผมเองผมเป็นอีสานนะทุกคนแล้วต้องบอกว่าบางทีบางอันเนี่ยกินแล้วมันเปรี้ยวนำจนเกินไปรสชาติความเป็นหมูอ่ะมันค่อนข้างแบบ
1: หมูน้อยข้าวเหนียวนำนะ
2: น้ำมันเยอะยิ่งมันรู้สึกว่ากินปั๊บเดียวได
1: ้
2: มันเลี่ยนนะครับอันนี้สามารถกินได้เรื่อยๆเลยเพราะเขาใช้ข้าวสวยเนาะเป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนทานได้ง่ายมากๆแล้ววันนี้เรื่องของโปรโมชั่นนะครับวันนี้ชอบมาเนียของเรานะฮะหลายๆคนดูอยู่นะครับซื้อไป
1: แน่นอนค่ะ
2: วันนี้นะฮะไส้กรอกอีสานเลเวอร์นะของเราโปรนี้ช็อปมะเนียงเราจัดให้นะครับวันนี้มาแบบเป็นสูตรเปรี้ยวเนาะให้ทั้งหมดทั้งนั้นของ3ถุงและแบบไม่เปรี้ยวอีก3ถุงขนาด500กรัมทั้งหมดนี้6ถุงนะครับที่คุณจะได้ไปในราคา 1,200 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียวนะ899นะครับ899บาทครับโทรด่วนที่02-14-3330นะครับหรือออนไลน์เข้ามาที่อาซายช็อปมะเนีย
1: งคุณว่าน้ำขามาพูดถึงวัตถุดิบที่เรานำมาใช้กันหน่อยค่ะ
2: ครับ
1: นอกเหนือจากที่ใช้ข้าวหอมมะลิแล้วด้านในเราเป็นอะไรอีกนะคะ
4: ก็จะเป็นเนื้อหมูแบบแน่นๆค่ะที่สำคัญเราจะมีแบบกระเทียมเป็นกรีบกรีบ
2: ขอดูเลยได้ไหมคะ
4: ขอย่างนะคะขอย่างใช้มือ
1: คุณว่าน้ำบีบนะคะ
2: กินกันเองเลยนะ
4: ทุกคนเห็นก็คือปกติเราจกข้าวเหนียวเราก็ปั้นก้อนกินอะไรอย่างกันอยู่แล้ว
2: จกจกกินเล
4: ยดูดีดูดีดูดี
1: เนื้อหมูเยอะมาก
2: อย่าง
1: น
2: ี้เลยเพราะปกติเคยกินแบบที่ไม่ได้อันนั้นตรงเราเปิดมาแหละเราเจอแต่พวกข้าวเจอแต่พวกมันแต่อันนี้เนื้อหมูนำนะคะทุกคน
1: เนื้อหมูเยอะมาก
4: แบบหนังกรอบแบบกรอบถูกแบบหนังลูกปั้นเราใช้ไส้หนังแท้
2: ครับผม
1: เพราะว่าโดยปกติเนี่ยทุกคนขาณปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่อ่ะเราจะมักเจอเป็นไส้เทียมเอามาใช้ทำเป็นไส้กรอกอีสานแต่ว่าสำหรับแบรนด์นี้นะกับไส้กรอกอีสานเลเวอร์นะคะเขาใช้ไส้หมูแท้ในการมาทำตัวที่เป็นไส้กรอกด้านนอก
2: แล้วผมชอบตรงที่ใช้ข้าวหอมมะลิจริงๆแล้วนี่คือผมยังไม่เคยกินนะเดี๋ยวอาจจะต้องลองแล้วว่ามันแตกต่างจากข้าวเหนียวยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเป็นไส้กรอกอีสานแบบผู้ดีนะครับกินแบบง่ายๆเป็นเปรี้ยวแบบผู้ดีอันนี้ขอลองหน่อยได้ไหม

0: เดี๋ยวนะเรามีกี่รสชาติยังไงนะคะ
1: มีสูตรเปรี้ยว
2: ไม่เปรี้ยว
3: ไม่เปรี้ยวขอลองแบ
2: บไหน
3: ขอลองแบบเปรี้ยวได้ไหมครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเลยแล้วกันนะใช้มือเลยนะทุกคนนะนี่นะนะครับนี่ฮะนี่นะครับไส้นะครับดูนะครับดูนะครับขออนุญาตเลยนะครับ
0: แล้วย้ำนะทุกคนค่ะว่าความอร่อยนี้นะไม่ใช้วัตถุกันเสียเพราะฉะนั้นน่ะใครที่บอกว่าเฮ้ยอยากจะได้แบบของอร่อยตัวนี้นะคะไม่ใส่วัตถุกันเสียเนาะแล้วก็สามารถเก็บเอาไว้ในช่องฟีดได้นานถึง1ปีเต็มนะคะนี่แบบนี้เลยนะมาเป็นแพ็คแบบนี้สูญญากาศมาอย่างดีนะคะย้ำนะสำหรับใครที่บอกว่าหุยเป็นแบบสายชอบรสเปรี้ยวแต่ว่าอย่างที่คุณว่านำบอกค่ะว่าสูตรของเราอ่ะเปรี้ยวผู้ดีแต่ว่าถ้าอยากให้เปรี้ยวมากกว่านั้นนำกว่านั้นต้องเอาไว้นอกตู้เย็นนานขนาดไหนคะ
2: อีกเพิ่มอีกสักหนึ่งคืน
3: อ๋ออันนี้คือทริคในการทำให้เปรี้ยวขึ้น
0: ใช่ค่ะกับไส้กรอกอีสานเลเวอร์นะคะวันนี้จัดไปนะคะกับสูตรเปรี้ยว3ถุงแล้วก็แบบไม่เปรี้ยวอีก3ถุงรวมแล้วเป็น6ถุงค่ะในราคาเพียงแค่899บาทเท่านั้นนะคะ

0: ย MV มอห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: รอพรุ่งนี้หลังจากน้อมส่งฮ่องเต้กลับราชสำนักแล้วให้แม่ทัพเฉินเทียนิ้วนำกำลัง 30,000 เฝ้าเมืองสัวหยาง
3: เอ๊ะยังไง
2: ครอบครัวทั้งหมดรออยู่ในเมืองนอกนั้นนักรบที่เหลือทั้งหมดให้หลอจังเป็นแม่ทัพหน้าแม่ทัพเฉินเฉียนจงเป็นแม่ทัพหลังมุ่งหน้าด่านหานเจียงโจมตีด่านหานเจียงแม่ทัพสั่งการมีอะไรเพิ่มเติม
3: มีไหมมีไหมท่าน
4: มีไ
3: หมไม่มีนะ
5: ถ้าจอมทัพด่านหานเจียงหุ่นทัพซับซ้อนข้ายินดีพาลูกน้องนำทางทัพใหญ
2: ่ดี

0: ขุนศึกทั้งสองมีอะไรชี้แนะ
1: ไม่มี
2: นี่ทิงซานเจ้าเป็นจอมทัพก็ทำไปตามวิธีของเจ้าเถอะถ้ามีอะไรคัดค้านพวกเราจะพูดกับเจ้าเอง
1: ใช่ใช่
0: ได้ทุกท่านรับคำสั่งเตรียมตัวให้พร้อมมะรืนยาม 3กินข้าวยาม 5เดินทาง
3: ทราบ
4: ทราบ
3: ทราบ

0: อ้าว จมูกโคเท่าแต่งโครงกลอนหรือว่าทำอะไรอยู่นะฮะดูจริงจังนะฮะ
1: เชิญมาแล้ว
0: ใช่
1: นั่งก่อน
0: เด็ก
2: ๆพระพันปีเฉินมีอะไรจะสั่ง
0: ไปยกสุราอาหารของนายท่านพวกเจ้ามาให้ข้าสักหลายๆหายนะคืนนี้ข้าจะเลี้ยงส่งเขามองทำไมอ่ะไปเอาก็ไปเอาเลย
2: ทราบพระพันปี
1: เปียวเล่ายังดีมาปะ
2: ทราบนายท่าน
0: จมูกโคเท่าทำไมวันนี้ใจกว้างแบบนี้ไม่เก็บไว้สักหน่อยเหรอ
1: โอ้ยท่านก็รู้ว่าข้าไม่ชอบดื่มมีพี่เฉินอยู่ข้าถึงได้ดื่มนั่นเป็นยามที่ข้ามีความสุขแต่ว่าพวกเราไม่มีโอกาสแบบนั้นแล้ว
0: จมูกโคเท่าพูดจาไม่เป็นมงคลอีกแล้ว
1: ไม่ใช่พูดไม่เป็นมงคลมันเป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งของข้าหลังจากข้ากลับไปฉังอันคราวนี้เราสองพี่น้องจะไม่มีโอกาสได้พบกันอีกแล้ว
0: ท่านอย่ามาขู่ข้านะท่านก็รู้ว่าข้าเป็นคนขวัญอ่อน
1: ต่อหน้าพี่เฉินข้าถึงพูดแต่ไม่พูดต่อหน้าคนอื่นชีวิตของคนเราใครบ้างที่ไม่ตายแต่มิตรภาพหลายสิบปีของเราพี่น้องข้ายากที่จะทำใจได้จริง
0: ๆที่ท่านพูดนะเป็นเรื่องจริงงั้นข้าไม่รับปากท่านต้องรอข้าที่ช้างอันอย่างสงบเสงี่ยมไม่อย่างนั้นก็ท่านไม่พอเป็นสหายข้า
1: พี่เฉินข้าเองก็คิดแบบนั้นข้ายังคิดอยู่ต่ออีกสักสิบปีให้เราสองร่วมกันกวาดล้างศัตรูด้วยกันเดินทางชื่นชมธรรมชาติด้วยกันประฝีปากกันอีกสักสิบปีจะมีความสุขขนาดไหน
0: หรือว่าท่านคิดทิ้งข้าไปจริงๆฮะทำไมท่านถึงไม่รอข้าล่ะท่านเห็นแก่ตัวมากไปแล้วท่านว่าถ้าท่านไปจริงๆแล้วข้าจะทำยังไงล่ะฮะไอ้ข้าเฝ้าครุ่นคิดทุกวันผวาทุกคืนหรือไง
1: ข้าเองก็ไม่อยากท่านรู้หรือเปล่าท่านเป็นคนเรียบง่ายประสบการณ์สูงพูดเหตุรู้ถึงผลสัมผัสได้ลึกท่านเป็นสหายเป็นพี่น้องที่หาได้ยากที่สุดในชีวิตข้าตั้งแต่พวกเรารู้จักกันมาพวกเราก็ฝากชีวิตไว้แก่กันเป็นคู่หูกันโอนอ่อนผ่อนตามกันมาหลายสิบปีถ้าหากไม่มีท่านบางทีข้าก็อยู่ไม่ถึงวันนี้โบราณพูดได้ดีมีสหายที่รู้ใจเดินทางไกลพันลี้ก็ไม่รู้สึกว่าไกล
0: ข้าก็พูดความในใจพวกเราพี่น้องหลายปีมานี้ไม่ว่าจะมีเรื่องราวใดขอเพียงให้มีท่านอยู่ข้าเหล่าเฉินก็มีความมั่นใจขึ้นไม่ว่าเรื่องลำบากแค่ไหนข้าก็สามารถแก้ไขได้ท่านว่าท่านไม่อยู่แล้วจริงๆข้าเหล่าเฉินจะทำยังไง
1: นี่เป็นชะตาที่ลิขิตไว
0: ้ชะตาลิขิตข้าไม่เชื่อหรอกอย่าคิดว่าท่านล่วงรู้ทุกอย่างคำนวณถูกทุกครั้งนะต้องมีเวลาไม่แม่นมั่งอ่ะครั้งนี้ก็ใช่
1: ข้าเองก็หวังจะอยู่นานกว่านี้แต่กฎธรรมชาตินี้ใครก็เปลี่ยนไม่ได้

0: พี่เจริญทางเดินของท่านยังอีกนานนะท่านต้องเดินต่อไปให้ดีพี่น้องร่วมด้วยไม่ไหวแล้ว
1: เฮ้ย

0: รายงานแม่ทัพฝานสายสืบรายงานมากองทัพราชสำนักมุ่งมาทางด่านหานเจียงแล้วห่างแค่60ลี
1: ้สืบต่อ
0: ทราบ
2: ท่านพ่อกองทัพราชสำนักหลายแสนแม่ทัพล้นเก่งกาจแค่พวกเราคิดฟาดด่านหานเจียงไว้ก็ไม่ใช่ง่าย
1: เข้าใจข้าให้พี่เขาจะไปหาแม่ทัพอย่างฟังแล้วไงถ้าเขาช่วยได้สถานการณ์ก็จะแตกต่างกัน
3: ท่านพ่อลูกคำนับท่านพ
1: ่
3: อ
1: แม่ทัพอย่างฟังเห็นด้วยไหม
3: แม่ทัพอย่างบอกว่าเรื่องให้สอดมือไม่มีปัญหาแต่ต้องแต่งงานกับลี่หัวก่อน
1: เอองั้นพวกเราคิดว่าควรทำไง
3: งั้นให้ข้าไปปรึกษาลี่หัวสักครั้ง
1: นางจะเห็นด้วยเหรอลูกดื้อคนนี้ต่อให้ตีถึงตายนางก็ไม่รับปากแน่อย่าเสียเวลาเลย
2: แม่ทัพอย่างก็ทำไม่ถูกนะต่างทำเพื่อผลประโยชน์กับสี่เหรียญทำไมถึงเห็นการตายแล้วไม่ช่วย
1: พอแล้วพอแล้วจะไปง้อนางทำไมช่วยตัวเองดีกว่าอย่าลืมนะเราได้เป็นลูกขุนนางรับเบี้ยวัดจากตาอ๋องตาอ๋องมีพระคุณดุจขุนเขาพวกเจ้าต้องรับผิดชอบในหน้าที่ด่านหานเชียงเราต้องเฝ้าไว้เฝ้าไม่ได้ก็ต้องเฝ้าต่อให้สละชีวิตชรานี้ข้าก็ไม่ตัดพ่อ

0: สักครู่ให้แม่ทัพทุกท่านติดตามข้าไปท้ารบที่หน้าด่านหานเจียงแต่ข้ามีสิ่งที่จะเตือนสติทุกท่านพวกเราเป็นกองทัพราชสำนักไม่ใช่ฝูงอีกาดังนั้นตอนพวกเราท้ารบนั้นไม่อาจใช้คำด่าหรือว่าคำลบลูพวกเราชนะก็ต้องชนะให้คนนับถือทั้งปากทั้งใจแพ้ก็แพ้สึกคนไม่แพ้ไม่เสียชื่อกองทัพเราที่ข้าอยากพูดคือเรื่องนี้ทุกท่านยังมีคำถามอะไรอีกไหมดีงั้นตอนนี้พวกเราออกไปกัน
1: ทราบ
2: ท่านดูกองทัพราชสำนักหลายแสงใกล้เข้ามาถึงแล้วแม่ทัพแต่ละคนเก่งกล้าซีจีเหลียนตายแล้วซูเป่าทงก็ไม่รู้ไปไหนท่านคิดว่าแค่ด่านหานเจียงจะต้านไว้ได้อย่างนั้นเหรอฮะ
3: แต่ไม่ว่าจะพูดยังไงแต่ผมจะช่วยเหลือพ่อกับพี่สักครั้งหนึ่ง
2: ถ้าพ่อกับพี่เป็นฝ่ายเที่ยงธรรมงั้นข้าก็ต้องทุ่มสุดตัวแน่เลยต่อให้ร่างกายแหลกเป็นผุยผงก็ไม่หวั่น

0: กาเซนเวเฟอร์สอดไส้ครีมรสช็อกโกแลตเค็มเอนจอยไปกับรสชาติกาเซนอร่อยเค็มเต็มชิมยูโร
1: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
2: ้
1: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
2: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
1: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
2: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999 บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็น

0: คาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
1: 3,230
0: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: บนกำแพงใช่ไหมทัพเท่าฝันของหรือไม
2: ่ข้านี่เองจะเป็นใคร
1: ข้าคือจอมทัพปราบกบฏตะวันตกซีติงซานความกล้าหาญของแม่ทัพเท่าฝานดังถึงจงหยวนเดิมทีนั้นชื่อเสียงดีงามแต่ปัจจุบันเหตุใดไม่รักษาชื่อเสียงของตัวเองก่อกรรมทำชั่วข้านึกเสียดายแทนท่านจริง
2: ๆสองฝ่ายรบกันต่างทำเพื่อนายเมื่อเป็นทหารต้องทำตามหน้าที่ไหนเลยคำนึงถึงเรื่องเหล่านั้น
1: หรือแม่ทัพฝานรู้จักแต่ทำตามไม่สนใจผิดชอบชั่วดี
2: ซีติงซานเจ้าไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องไร้สาระพวกนี้เดี๋ยวเมื่อเจ้ามาถึงที่นี่กันข้าจะพิสูจน์ความเป็นตายกับเจ้าเดี๋ยวนี
1: ้ถึงพวกเรามากันแล้วแต่ก็ไม่คิดพบกับท่านด้วยอาวุธ
2: งั้นเจ้าคิดเอาไง
1: ข้าแค่อยากเตือนสติท่านไม่ทับเท่าฝานถึงสภาพความเป็นจริงแยกแยะให้กระจ่าง
2: คิดให้ข้าคมหัวล่ะ
1: ไปทับเท่าฝานเดิมทีเป็นแม่ทัพราชสำนักคนหนึ่งไม่เห็นต้องพูดว่าก้มหัวเลยแค่อยากให้ท่านกลับเข้ากองทัพราชสำนักเท่านั้น
2: สิจริงสันจะไม่ต้องเสียเวลาพูดแล้วให้ข้าก้มหัวก็ดีให้ข้ากลับเมืองก็ช่างข้ายินยอมตายแต่ไม่ยอมทำเรื่องพวกนั้นแน่
3: ลงไปพวกเรา
1: แม่ทัพเท่าฝานคุณชายของท่านอารมณ์ร้อนแบบนี้หรือว่าท่านเป็นคนสอนใช่หรือไม
2: ่การศึกความจริงก็คือลูกไม้ชนิดหนึ่งไม่ต้องส่งเสียงบอกก่อนในตำราก็เขียนไว้ข้าไม่จำเป็นต้องสอนและไม่มีอะไรผิดด้วย
1: ที่พูดก็ถูกทหารไม่นายอุบายแต่คุณชายของท่านลอบจู่โจมขณะที่ข้าเจรจากับท่านอยู่ซึ่งพอดีไม่ทำกันกองทัพของข้านั้นชนะก็ชนะอย่างสง่างามให้คนนับถือแพ้ก็แพ้อย่างองอาจดูท่าทางการกระทำของท่านไม่ต่างอะไรกับโจรซูเลยวันหน้าคนทั่วไปจะต้องประณามท่านเป็นแน่แท้เลย
2: สิจิงซานอย่าคิดว่าตัวเองแน่นักนะเจ้ารอก่อนข้าจะลงไปพิสูจน์ความเป็นตายกับเจ้า
4: ช้าก่อนท่านจำทัพข้าเอง
2: เจ้าเป็นผู้ใด
4: น่ากลัวแม้แต่ข้าก็สู้ไม่ได้ยังคิดสู้กับจอมทัพข้าไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำเลย
2: มาเลย
1: ท่านพ่อเด็กประเภทนี้ปล่อยข้าเอง
5: ยอยยอยยอยยอยยอยยอยยอยยอยยอยยอยยอย
1: จังขึ้นมาพรุ่งนี้ค่อยรอ

0: ทราบ
1: ท่านหมออาการเขาเป็นไงบ้าง
2: เรียนในท่านแม้บาดแผลจะดูใหญ่แต่กลับไม่ลึกถึงกระดูกไม่เป็นไรทายาแล้วไม่กี่วันก็หาย
1: งั้นพวกเจ้าออกไปก่อน
3: ทราบ
4: โอ้ยไม่มีความสามารถจะทำอวดเก่งจะว่ารอดจู่โจมอะไรฮะท่านเจ้าสามารถใช้ธนูดอกเดียวฆ่าซิจิงสารตายได้ก็ยังพอไหวแต่นี่ขโมยไก่ไม่ได้ยังเสียข้าวสาร
2: เรื่องนี้โทษน้องไม่ได้ก็มีเจตนาอยากช่วย
4: มีการช่วยแบบนี้เหรอฮะเจ้าเห็นข้ากับซิจิงสารถกเหตุผลกันนั่นเป็นการฉีกหน้าข้าข้าก็มีความรู้จริงๆข้าไม่เห็นด้วยกับการทำแบบนั้นดูซิจิงสารเขาพูดเดี๋ยวนี้แค่ไหนชนะก็ต้องชนะอย่างสง่างามแพ้ก็ต้องแพ้อย่างองอาจฮะอย่างพวกเจ้าทำต่อให้ชนะก็จะทำให้คนอื่นดูถูก
5: นี่ข้าทนความคับแค้นครั้งนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ข้าออกรบอยากรู้พวกมันจะเก่งสักแค่ไหน
4: พวกเขามีความสามารถขนาดไหนวันนี้พวกเจ้าดูไม่ออกแล้วพวกเจ้าใช้คู่มือเขาเหรอฮะนับจากวันพรุ่งนี้ไม่อนุญาตให้ใครออกรบแขวนป้ายหยุดรบ
2: แล้วต้องแขวนจนถึงเมื่อไหร่
1: เขาว่ามีแต่นักสาวลี่หัวถึงสามารถรับมือพวกเขาได้หวันหูพรุ่งนี้ไปรีซันเรียกนักสาวพวกเจ้าลงจากเขามาช่วยเรามีแต่นักสาวเจ้าออกรบพวกเราถึงปลดป้ายหยุดรบได้ไม่งั้นใครก็ห้ามปลดป้ายออก
5: ถ้าพ่อยข้าขึ้นเขามานี่เพื่อให้น้องลงจากเขาช่วยพวกเราต้านทัพราชสำนัก
6: พี่เขาบอกพวกท่านแต่แรกแล้วศึกครั้งนี้เป็นศึกที่ซูเปาทงก่อขึ้นขาดคุณธรรมข้าเตือนพวกท่านอย่าไปเข้าร่วมแต่พวกท่านก็ไม่ยอมฟังข้าท่านดูกองทัพราชสำนักหลายแสนใกล้เข้ามาถึงแล้วแม่ทัพแต่ละคนเก่งกล้าซีจีเหลียนตายแล้วซูเปาทงก็ไม่รู้ไปไหนท่านคิดว่าแค่ด่านหานเจียงจะต้านไม่ได้อย่างนั้นเหรอฮะ
5: จะไม่ว่าจะพูดยังไงแต่ผมควรจะช่วยเหลือพ่อกับพี่สักครั้งนึง
6: ถ้าพ่อกับพี่เป็นฝ่ายเที่ยงธรรมงั้นข้าก็ต้องทุ่มสุดตัวแน่เลยต่อให้ร่างกายแหลกเป็นผุยผงก็ไม่หวั่นแต่จะให้ข้ารบกับแม่ทัพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมนั้นเท่ากับบีบคั้นข้า
5: ท่านพ่อบอกแล้วพวกเราควรพักดีต่อต้าอ๋องซื่อสัตย์ต่อจอมทัพซูต่อยต้องตายทั้งหมดก็ไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวจำไว
6: ้แต่ต้าอ๋องกับจอมทัพซูเป็นผู้ก่อการกบฏพวกท่านกลับไม่แยกแยะอีกอย่างที่ท่านพูดถึงพักดีแล้วก็คุณธรรมไม่เสียดายแม้แต่ชีวิตตัวเองนับว่าไม่มีเหตุผลเลย
5: ท่านพ่อบอกแล้วเมื่อเป็นทหารต้องทำตามคำสั่งในเมื่อศัตรูมามีแต่สละชีวิตต่อต้านไม่มีทางเลือก
7: พวกเจ้าทั้งที่รู้ว่าต้องรบแพ้แต่อยากจะทำตัวเป็นผู้พักดีเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมพวกเจ้าต้องลากลี่หัวไปด้วยล่ะหรือจะให้ลี่หัวไปพักดีแต่พวกเขาด้วย
6: พวกพี่เนี่ยคิดแต่เรื่องพักดีถือคุณธรรมเคยคิดถึงชีวิตราษฎรหรือเปล่าครั้งนี้พวกท่านต่อต้านโดยไร้ความคิดจะต้องมีชีวิตสูญเสียไปอีกเท่าไหร่เนี่ยด่านหานเจียงมีทหาร 50,000 กว่านายรบขึ้นมาเชื่อว่าคงตายกว่าครึ่งแน่
5: ๆตายมากกว่าครึ่งเป็นการกระทำของกองทัพราชสำนักจะไม่ไปตำหนิพวกเขาแต่ว่ากลับมาตำหนิพวกเรากันเองมันถูกนักเหรอ
7: พวกเขาเกณฑ์ทัพมีเหตุพวกเจ้าก่อสงครามเองไม่อาจจะพูดร่วมกันคิดอยากจะช่วยไพร่ฟ้าก็มีแต่พึ่งสันติภาพ
5: ชี้หมูพูดได้ดีมีแต่พึ่งสันติภาพงั้นกองทัพราชสำนักทำไมไม่ทำเพื่อสันติภาพถอยทัพกลับช้างอันล่ะ
7: พวกเจ้าไม่คิดเป็นอันธพาลไม่คิดชิงแผ่นดินต้าถังเขาจะบุกมาซีเหลียนหรือไงต้องการสันติภาพมีแต่พวกเจ้าหยุดการต่อต้าน
5: โอ้โหพูดแบบนี้เท่ากับน้องตัดสินใจไม่ช่วยพ่อกับพี่แล้ว
6: ข้า
7: ลี่หัวอาจารย์คิดว่าเจ้าน่ะลงเขาสักครั้งดีกว่าจะได้พบหน้าติงซานเขาด้วยวาสนาของเจ้ากับติงซานน่ะใกล้จะถึงแล้ว
6: สิจะทำตามที่อาจารย์สั่ง
5: ย่าย่า
6: ย่า
5: ย่าร้อยเดี๋ยว
6: ทำไมล่ะ
5: ข้าอยากถามว่าคำพูดของอาจารย์เจ้าเมื่อครู่นี่หมายความว่ายังไงอ่ะให้เจ้าลงเขาไปช่วยเราต้านศัตรูหรือให้ไปสนิทสนมกับซิตินซานกันแน่
6: เจ้าก็ได้ยินหมดแล้วไม่ใช่เหรอ
5: ข้าได้ยินหมดแล้วแต่ก็ฟังไม่เข้าใจ
6: ถ้าไม่เข้าใจข้าก็ไม่เข้าใจงั้นก็คิดเอาเองก็แล้วกันนะจ้าจ้า
5: ให้มาได้อย่างนี้สิแทนที่ไปช่วยเรากลับไปหาซิตินซานท่านพ่อน้องสาวกลับมาแล้ว

0: ลูกกลับมาแล้ววิเศษมาก
1: ลูกกำนันท่านพ่อ
0: ครับราชสุนัขร้ายกาจมากดูสิแม้แต่พี่เจ้าเขายังบาดเจ็บเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อพี่ท่านไม่เป็นไรนะ
2: วางใจไม่เป็นไร
0: พอรู้ว่าลูกฝีมือสูงส่งไร้ผู้เทียมทานถึงเวลาเขาสั่งสอนพวกมันสักตั้งให้พวกเขาได้รู้ว่าคนของชวนฝาเราไม่ใช่หลังแกง่าย
1: ๆท่านพ่อท่านคิดว่าด่านหาเจียงจะรักษาได้อีกนานแค่ไหน
0: เรื่องนี้ก็พูดยากนะเพราะกองทัพราชสำนักโหดเหี้ยมเกินไปจะเมื่อมีลูกอยู่เป็นผู้ช่วยผลของมันก็ไม่ต่างกันหรอก
1: ข้ากลับมาเนี่ยอย่างมากก็ช่วยให้ด่านแตกชาลงไม่กี่วันแต่นี้ความพ่ายแพ้ไม่ได้แน
0: ่เธอดูพูดเขาสิทำไมพูดคำที่ไม่เป็นมงคลอยู่เรื่อยนะเนี่ย
1: ท่านพ่อคะนี่เป็นความจริงเพราะเราต้องเผชิญหน้ากับความจริงสิ
0: ไม่ว่าจะพูดยังไงพวกเราต้องสู้ให้ถึงที่สุด
1: ในเมื่อท่านพ่อพูดเช่นนี้ลูกก็ไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วพรุ่งนี้ลูกจะออกรบก็แล้วกัน
0: ดี
3: คนที่ลูกสาวข้าพึงพอใจต้องเป็นคนดีแน่งั้นในสนามรบเจ้าจะเผชิญหน้าติงซานอย่างไร
1: ท่านแม่คะวางใจเถอะข้ามีวิธีของข้าเอง
3: ในเมื่ออาจารย์เจ้าว่าพวกเจ้ามีวาสนาต่อกันอนาคตพวกเจ้าต้องเป็นสามีภรรยากันพบกันในสนามรบก็อย่าทำร้ายน้ำใจกันนะ

0: ากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นมู๊ดสนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
2: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
3: ฝนตกก็ดูได
1: ้ดูยังไง
3: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
4: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
5: Perspective สัปดาห์นี้พบกับศิลปินนักออกแบบผลงานสไตล์ป๊อปอาร์ตที่ใครๆก็ต้องคุ้นตา
6: พี่โรเลนี่ทำงานศิลปะหลากหลายแขนงมากต่อให้ไม่มีคำว่าโรเลผมก็รู้ว่าเนี่ยโรเล
7: อาจจะดูเหมือนเวอร์นะแต่ไม่มีความรู้สึกที่ไม่อยากวาดเลยบางครั้งไอเดียมันยังแบบไม่รวมเรื่องราวอ่ะแต่เรามีกระดาษและมีปากกาแล้วมันจะค่อยๆนำพาไป
5: ชีวิตที่มีศิลปะเป็นแรงผลักดันของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กับ30
8: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
9: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
10: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
11: สะดวกช็อป
10: ที่ช็อปไหมเนี่ย

0: ย MV มอห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื
1: ้องั้นลูกขอตัวก่อน
2: ก็ได้จะกลับไปก่อน
1: พี่ต้องรักษาตัวดีๆนะ
3: ได้น้องพี่จะก็รีบไปพักผ่อนเถอะ
2: ขวานหูครับพรุ่งนี้ปลดป้ายหยุดรบทิ้งเตรียมตัวทำศึก
4: หลี่หัวรู้ว่าจะกลับมาแล้วแม่เลยทำของที่เจ้าชอบให้กินมารีบมาชิมดู

0: มา
1: ท่านแม่คะข้าไม่หิวอ่ะ
0: วันนี้เจ้าเป็นอะไรไปปกติจะกลับมาต้องร่ำร้องว่าหิววันนี้ทำไมเป็นแบบนี
1: ้ข้ากินไม่ลงจริง
0: ๆดูเจ้าหน้าตาไม่สบายเลยที่แท้เกิดเรื่องอะไรขึ้นแน่หรือว่าพ่อเจ้าให้เจ้ากลับมาช่วย
1: ใช่แล้วท่านพ่อใช้ให้พี่รองเนี่ยไปตามเขากลับมา
0: ดูท่าสงครามเนี่ยยังต้องทำต่อไปเจ้าไม่ได้เตือนพ่อเจ้าเหรอ
1: ข้าเตือนเขาแล้วแต่ท่านพ่อดื้อรั้นไม่เปลี่ยนอะไรก็ไม่ยอมฟัง
0: อาจารย์เจ้าคำนวณว่าเจ้ากับติงซานมีวาสนาต่อกันใช่ไหม
1: ใช่แล้วอาจารย์พูดเช่นนั้นกับข้าจริง
0: ๆเฮ้ยลูกแม่ติงซานคนเนี้ยเจ้าเคยเห็นมาก่อนความประพฤติของเขาหน้าตาเขาถ้าเทียบกับแม่ทัพหยางฟังเป็นอย่างไรบ้าง
1: หยางฟังอ่ะไม่มีทางเทียบเขาได้เลย
0: ดูท่าลูกสาวข้าพึงพอใจเขามากคนที่ลูกสาวข้าพึงพอใจต้องเป็นคนดีแน่งั้นในสนามรบเจ้าจะเผชิญหน้าติงซานอย่างไร
1: ท่านแม่คะวางใจเถอะข้ามีวิธีของข้าเอง
0: ในเมื่ออาจารย์เจ้าว่าพวกเจ้ามีวาสนาต่อกันอนาคตพวกเจ้าต้องเป็นสามีภรรยากันพบกันในสนามรบก็อย่าทำร้ายน้ำใจกันนะ
1: ข้าเข้าใจแล้ว
2: แม่ทัพหยางฟังมาถึง
3: บุตรเคยคำนับช้าก่อนเรื่องของท่านกับหลีหัวจะก้าวไปถึงขั้นนี้แม่ทัพหยางเรียกหาเช่นนี้รู้ไม่ค่อยจะเหมาะสมข้าเองก็ชนปัญญาฉลับนั่งเถอะ
4: เรื่องของข้ากับลี่หัวตกลงกันแต่แรกแล้วไม่ใช่เหรอ
3: เราท่านพูดกันแล้วแต่ยังมีแม่ของนางอาจารย์ของนางล้วนยังไม่ได้แสดงท่าทีรอพวกนางยอมรับกันทั้งหมดก่อนค่อยว่ากันอีกทีนึง
4: งั้นตอนนี้สามารถสอบถามความเห็นของนางได้แล้ว
3: แม่ทำอย่างตอนนี้ศัตรูอยู่ต่อหน้าท่านไม่คิดถึงอนาคตของสีเหรียญกลับคิดถึงแต่เรื่องวิวาของตัวเองเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่
4: เพราะแค่เห็นแก่อนาคตก็สีเหรียญจะได้พูดเรื่องวิวาขึ้นขอเพียงข้าแต่งกับแม่นางเรียกหัวพวกเราได้ร่วมมือกันกองทัพราชสำนักจะแค่ไหนเชียว
3: ความหมายของแม่ทัพหยางก็คือมิแต่แต่งงานกันแล้วถึงร่วมมือต้านศัตรูได
4: ้พูดแบบนั้นก็ไม่ถูกนะแต่มีวิธีนี้เพียงวิธีเดียวที่จะมีผลต้านศัตรู
3: งั้นก็เอาเถอะงั้นพวกเราก็ไม่รบกวนแม่ทัพหยางแล้วศัตรูคงดันหันเชียงเราให้ดันหันเชียงเราต้านเองเรากำลังวางแผนรับมือศัตรูถ้าไม่มีเรื่องอื่นอีกข้าก็ไม่รักท่านเด็ก
2: ๆผู้น้อยอยู่นี
3: ่ส่งแม่ทัพหยาง
2: เชิญ
3: เชิญแม่ทัพหยาง
4: ขอละข้ามีธุระกับเจ้า
1: แม่ทัพหยางทำไมมาด่านหาเจียงได้ล่ะ
4: ข้ามาเพราะเรื่องแต่งงานกับเจ้าโดยเฉพาะเลย
1: ตอนนี้อยู่ในภาวะศึกสงครามแม่ทัพหยางยังคุยเรื่องวิวาอีกเหรอท่านคิดว่ามันเหมาะสมหรือไง
4: ข้าขยายเราแต่งงานเร็วขึ้นแบบนี้พวกเราสองครอบครัวร่วมมือกันไม่ดีหรือไงอ่ะ
1: เกี่ยวกับความคิดของแม่ทัพหยางอ่ะท่านพ่อเขาว่ายังไงบ้าง
4: พ่อเจ้าไม่ยอมเขาก็พูดเหมือนกับเจ้าพ่อเจ้าก็คิดไม่ตกที่จริงเรื่องของพวกเราเนี่ยตกลงแต่แรกแล้วจะช้าหรือเร็วมันก็เหมือนกัน
1: ตกลงแต่แรกเหรออาจารย์ข้ายังไม่เห็นด้วยเลยท่านพูดได้ยังไงว่าตกลงแต่แรกแล้วอะ
4: ก็อาจารย์ไปปรึกษาอาจารย์แต่แรกแล้วนี
1: ่ข้าถามแล้วแต่อาจารย์ไม่ได้ให้คำตอบ
4: โอ้ที่จริงเรื่องแบบนี้อาจารย์เจ้ายุ่งเกี่ยวไม่ได้ใช่ไหมขอเพียงพ่อแม่เจ้าเห็นด้วยถามนางไปก็มากเรื่อง
1: แม่ทัพหยางทำไมท่านพูดแบบนี้ล่ะคนเราว่าเป็นอาจารย์กันหนึ่งวันเสมือนเป็นพ่อแม่ท่านไม่รู้เหตุผลนี้เลยเหรอ
4: โอ้ยที่เขาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นข้ารู้สึกว่าเรื่องแต่งงานของตัวเองน่าจะตัดสินใจเองก็พอ
1: ถ้าท่านพูดแบบนี้แล้วก็ข้ารู้แล้วว่าควรจะพูดกับท่านยังไง
4: นี่ท่าทีอะไรของเจ้าอีกเนี่ย
1: ข้ารู้สึกว่าพวกเราเนี่ยไม่เหมาะที่จะอยู่ด้วยกันหรอก
4: เ
1: กิดมาชาตินี้ไม่มีวาสนาต่อกัน
4: แม่ดังลี่หัวเจ้าอย่าพูดเรื่องวาสนาเลยขอเพียงเจ้าชอบข้าข้าชอบเจ้าก็มีวาสนาหรือว่าเจ้าไม่ชอบข้า

0: ถูกแล้วข้าไม่เคยชอบเจ้าง
1: ั้นถ้าอาจารย์เจ้าเห็นด้วยเจ้าจะว่ายังไง
0: แม่ทัพยางข้าขอพูดกับท่านตามตรงอาจารย์ข้าไม่มีวันเห็นด้วยแน่ข้าเตือนท่านยังคงทำใจซะก่อนดีกว่าไปหาผู้หญิงคนใหม่ที่ดีกว่าข้าเถอะ
1: โอ้ยเจ้าอย่าพูดจาจนน่าเกลียดแบบนั้นรออาจารย์เจ้าแสดงท่าทีก่อนค่อยว่ากัน
0: แม่ทัพยางคำพูดข้ามีแค่นี้เตือนท่านอย่ามัวเสียเวลากับข้าอีกต่อไปเลย
1: ฮะไม่นานลี่หัวไม่นานลี่หัวลี่หัวข้ายอมรับมือแน่ข้าต้องแต่งกับเจ้าให้ได้
2: แม่ทัพยางเชิญด้านนี
1: ้เฮ้ย
3: ทหารเจียงแขวนป้าหยุดรบมา2วันแล้วพวกเราคิดว่าทัพเราไม่ควรรอต่อไปแล้วแม่ทัพหลอพูดมาก็มีเหตุผลตอนที่พวกเขาปิดประตูหยุดรบเจตนารอผู้ช่วยดังนั้นพวกเราต้องบุกจู่โจมฉวยโอกาสก่อนที่กำลังผู้ช่วยจะมาถึงยึดด่านหานเจียงไว
4: ้ทราบทราบ

0: รายงานเรียนท่านจอมทัพทหารเจียงปลดป้าหยุดรบออกแล้วตอนนี้มีสตรีนางหนึ่งร้องทารบอยู่ระบุว่าต้องการจอมทัพซีออกไปรบด้วยคงเป็นแม่นางฝานจ่อไว้ก่อนเถอะ
1: ทราบ
2: ท่านจอมทัพในเมื่อที่มาเป็นแม่ทัพหญิงผู้น้อยยินดีไปรับมือ
0: ก็ดีงั้นเจ้านำทหาร 3,000 ไปรับศึกนางมีวรยุทธ์สูงส่งเจ้าต้องระวังให้มาก
2: ทราบ
3: ท่านจอมทัพผู้น้อยยินดีเป็นหน่วยคุ้มกันใช่ข้าก็เต็มใจเป็นหน่วยคุ้มกันนะซ้อ
0: ดีพวกเจ้าแต่ละคนนำทหาร 1,000 คุ้มกันด้านหลัง
2: ทราบ
4: ทราบ

0: สตรีนางนี้สวยงามอ่อนโยนคงเป็นหูหญิงใหญ่ของซิตินซานแน
1: ่แม่นางฟานสวยงามจริงๆเราเองยังด้อยกว่า3ส่วนเลย
0: ขอถามว่าท่านเป็นใคร
1: ข้าเป็นแม่ทัพหญิงเป็นภรรยาจอมทัพซิโตเซียนถง
0: ที่แท้เป็นพี่เต้าเอง
1: คิดว่าเจ้าควรเป็นแม่นางฝานลี่หัวแล้ว
0: ถูกแล้วขอถามพี่เต้าเหตุใดจอมทัพซิถึงไม่มาพบข้า
1: ราชสำนักมีขุนศึกมากมายถึงแม่นางฝานมีวรยุทธ์เป็นหนึ่งไม่จำเป็นต้องให้ข้าออกรบคนแรกหรอก
0: ที่พี่เต้าพูดก็ไม่ไร้เหตุผลแต่ทว่า
1: หรือว่าเจ้าดูถูกวรยุทธ์ข้า
0: ข้าไม่คิดเช่นนั้นหรอก
1: งั้นวันนี้ข้าต้องขอคำชี้แนะจากแม่นางฝานละยะ

0: ี
1: หยุดแม่นางฝันข้าเป็นน้องสาวจอมทัพซีจิเหลียนข้ามีเรื่องจะพูดแม่นางซีเฉินพูดในเมื่อนางมีฝีมือสูงไม่ทราบว่าทำไมไม่ติดตามราชสำนักรับใช้บ้านเมืองแม่นางซีเรียกพี่ชายเจ้าออกมาข้าต้องการพบเขา

0: ดสั้นเอโลไลท์ช็อตแพลนค่ะผลิตมาจากคัตตอน 100% สวมใส่สบายนะคะไม่อึดอัดด้วยค่ะทรงสวยสามารถมิกแอนด์แมทช์กับเสื้อผ้าได้ทุกสไตล์ค่ะ
1: และทางเอโลไลท์นะครับออกแบบมาอย่างใส่ใจให้กับคุณครับไม่ว่าจะเป็นเชือกเก็บไว้ด้านในกางเกงไม่เกะกะครับยึดเชือกกับขอบกางเกงทำให้เชือกเนี่ยไม่หลุดหายครับบริเวณขอบเอวยางยืดหนาใส่แล้วขอบไม่พับนะครับรวมไปถึงกระเป๋ากางเกงลึกใส่ของได้จริงครับ
0: ไซส์ M ค่ะขนาด L นะคะเริ่มต้นที่30จนถึง33นิ้วค่ะไซส์ L ค่ะขนาด L เริ่มต้นที่32จนถึง35นิ้วค่ะไซส์ XL นะคะขนาด L เริ่มต้นที่34จนถึง37นิ้วค่ะใส่ได้ทุกโอกาสใส่ได้ทุกกิจกรรม
1: โปรโมชั่นวันนี้ Aero Line Short Pant พิเศษซื้อ3ตัวแถมฟรี2ตัวจากราคาปกติ 3,450 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อ02-114-3330 หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Aside Shop Mania
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: วีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
2: แม่นางฝานฝีมือสูงส่งข้ารู้ตัวมิอาจสู้พีเตอร์พี่ชมเข้ามากเกินไปหยุดท่านพี่ปล่อยท้ายก่อนปล่อยข้าเองนี่จะเป็นใครกันอีกล่ะทำไมไม่เห็นจอมทัพซีออกมาเลยคิดจะให้สามีเขาออกรบต้องชนะค้อนคู่ของข้าก่อน
3: ภรรยาซิติงซานคนนี้ออกธรรมดาเกินไปในเมื่อที่พูดมาเช่นนี้งั้นน้องก็ไม่เกรงใจแล้วนะ
2: ยะจ้า
4: ลี่หัวจะปล่อยไปแล้วคนหนึ่งคนที่ห้ามปล่อยเด็ดขาดจะต้องฆ่านางให้ข้า
2: พี่สาวรีบไปคิดไม่ถึงแม่นางฝีมือสูงส่งเช่นนี้ฉันน่านับถือจริง
4: ๆลี่หัวเจ้าทำอะไรอ่ะทำให้เจ้าไปฆ่านาง
2: รีบไปสิ
4: เฮ้ย
2: ยึดแม่นางฝานข้าเป็นน้องสาวจอมทัพซีซีเจเหลียนข้ามีเรื่องจะพูดแม่นางซีเฉินพูดในเมื่อนางมีฝีมือสูงไม่ทราบว่าทำไมไม่ติดตามราชสำนักรับใช้บ้านเมืองแม่นางซีเรียกปีชาจะออกมาข้าต้องการพบเขา
4: ส่งสัญญาณถอนทัพ
5: ส่งสัญญาณถอนทัพ
2: บิดาข้าสั่งถอนทัพแล้วพรุ่งนี้ค่อยพูดกันจ้ะจ้ะ
4: ลี่หัวข้าถามเจ้าหน่อยนะการศึกวันนี้เจ้าสามารถฆ่าไปทัพสตรีทั้งสองนางนั้นได้แต่ไม่เพียงไม่ฆ่านางยังปล่อยนางไปเจ้ามีเจตนาใดกันแน
2: ่ขอตอบท่านพ่อว่าข้าทำตามยุทธวิธีไม่รบแต่ได้ทหารมา
4: แล้วจะทำสำเร็จไหม
2: ก็ยังไม่หรอกต้องค่อยๆทำไป
4: จะต้องการเวลาแค่ไหน
2: ข้าก็ไม่รู้แต่ข้าก็อยากจะถามท่านพ่อสักคำถ้าวันนี้ข้าฆ่าแม่ทัพสตรีสองนางนั่นสำหรับท่านพ่อแล้วนอกจากจะระบายความโกรธและมีประโยชน์อะไรอีกต่อไปล่ะ
4: นี่เป็นการสู้รบฆ่าศัตรูได้มากแค่ไหนก็ฆ่านี่เป็นเหตุผลธรรมดาที่สุดหรือจะไม่เข้าใจ
2: ท่านพ่อผู้วางแผนใหญ่ไม่เพียงแต่วางแผนเดียวในยามรบนั้นยิ่งต้องครุ่นคิดให้รอบคอบอย่าเอาแต่ครุ่นคิดเรื่องเล็กๆน้อยๆต้องห่วงหน้าดูแลหลังพิจารณาทุกอย่างให้ละเอียดแล้วค่อยดำเนินการ
4: ไหนลองบอกแผนเขาเจ้ามาสิ
2: ราชสำนักมีแม่ทัพมากมายท่านฆ่าแม่ทัพพวกเขาหนึ่งหรือว่าสองคนกับกำลังของพวกเขาแล้วแทบไม่เสียหายแต่ถ้าว่าท่านทำแบบนี้มีแต่เพิ่มความโกรธแค้นให้พวกเขาพวกเขาจะไม่สนใจทุกอย่างบุกตีหานเจียงจนราบแน่ว่าถึงตอนนั้นทหารนับพันนับหมื่นจะมีราษฎรต้องบาดเจ็บล้มตายด้วยท่านพ่อเรื่องนี้ท่านพ่อเคยคิดบ้างไหม
4: งั้นข้าถามอีกครั้งเจ้าทำแบบนี้เขาจะไม่จู่โจมด่านหานเจียงใช่ไหม
2: ข้าไม่อาจรับประกันข้าได้แต่เพียงพยายามทำตามวิธีนั้นที่เหลือปล่อยเป็นลิขิตของสวรรค์เถอะ
4: โอ้ยจะไม่ต้องเล่าละเอียดถึงขนาดนั้นข้าไม่คิดทะเลาะกับเจ้าหรอกแค่อยากรู้ว่าศึกหน้าเจ้าจะรบยังไง
2: พรุ่งนี้เนี่ยข้าจะพยายามทำตามวิธีเดิมของข้าต่อไปท่านพ่อแม่ทัพหรอทำไมจอมทัพซีของพวกท่านไม่ออกมาพบข้าล่ะ
5: แม่นางฝานครั้งก่อนท่านต้องการพบจอมทัพเราทำให้พวกเราสูญเสียโอกาสทางทหารวันนี้ต้องการพบอีกคงไม่หวังดีแน่ข้าว่าไม่ต้องพบกันดีกว่า
2: ครั้งก่อนเป็นความผิดของข้าแต่ข้าก็ได้ยอมรับผิดต่อหน้าจอมทัพของพวกท่านแล้วนี่นะทำไมท่านยังเอ่ยถึงอีกล่ะว่าไปแล้วความผิดอย่างเดียวกันข้าจะไม่ทำขึ้นอีกละ
5: ท่านจอมทัพเห็นเช่นไรแม่ทัพหลอท่านถอยออกไปก่อนเถอะทราบ
4: ลีหัวนี่จะทำอะไรฮะ
5: ก การกระทำของน้องสาวคนนี้ข้าไม่เข้าใจเสมอมา
6: ข้าเห็นนางมีเมตรีกับแม่ทัพถังเป็นอย่างดีในสายตาของนางความจริงพวกเขาไม่ใช่ศัตรูเลย
5: คิดว่าให้นางไล่ศัตรูนางไม่ช่วยขอนอกก็นับว่าไม่เลวแล้วสิทธิ์น้องวันนี้ที่มานี่ต้องการเจรจาหรือว่าสู้รบ
2: ท่านพ่อข้ามีคำสั่งให้ข้าออกมาสู้รบ
5: เจ้าเลยรับปากพ่อของเจ้าเจ้าเลยมา
2: ข้ามาแล้วแต่ข้าไม่ได้มารบกับเจ้าน
5: ั่นเพราะอะไร
2: ข้ามาก็เพื่อหาข้ออ้างมาพบเจ้าไง
5: เฮ้ยว่าแล้วพบข้าทำไม
2: สิทธิ์พี่เจ้ายังจำเรื่องเมื่อ10ปีก่อนนั้นได้ไหมที่พวกเรารู้จักกันบนยอดเขาเพียวเมี้ยวเนี่ย
5: จำได้อยู่แล้วตอนนั้นพวกเราก็ยังเป็นเด็กกันอยู่ไม่มีความคิด
2: ข้ายังจำครั้งที่ตะเกียงวิเศษแตกได้เลยจะรับโทษแทนทุกคนทำให้ข้ารู้สึกนับถือมาก
5: เจ้าก็ขโมยของกินมาให้ข้าข้ารู้สึกซาบซึ้งนัก
2: นิ้วของข้าถูกบาดเจ้าพันแผลให้ข้าเป็นมิตรภาพที่ยากจะลืม
5: เราบริสุทธิ์ไร้เดียงสาต่างช่วยเหลือกัน
2: นั่นเป็นโลกของเด็กที่สวยงามมากจริงๆเสียดายที่ถูกสงครามครั้งนี้ทำลายไป
5: ต้องโทษสู่เปาถงทรยศราชสำนักนำทัพก่อกบฏไม่งั้นคงไม่มีสงครามในเมื่อนี่เป็นบาปที่มันก่อขึ้นจะให้ข้าไม่ขจัดมันได้ยังไง
2: สิทธิ์พี่พูดถูกแล้วข้าก็เจ็บแค้นสงคราม
5: อย่างตอนนี้พ่อของเจ้ากลับติดตามมันช่วยมันทุกทาง
2: ข้าเข้าใจข้าเตือนพ่อข้าหลายครั้งหลายหนแต่ท่านก็ยังยืนกรานท่าเดียวข้าเองก็จนปัญญา
5: เรื่องนี้ข้าเข้าใจดีแต่ปราบกบฏเป็นคำสั่งข้าข้าต้องยึดด่านหานเจียงแต่พวกของพ่อเจ้ายังงมงายไม่เลิกขวางอยู่ด่านหน้าปิดด่านไม่รบข้าได้แต่จู่โจมแย่งชิงไม่มีผ่อนปรนในเมื่อเจ้าต่างจากพวกเขาเหตุใดวันนี้จึงคุมทัพออกรบล่ะ
2: ข้าบอกแล้วข้ายกทัพมาครั้งนี้ก็เพราะต้องการพบเจ้าแล้วยังมีอีกเรื่องที่อยากบอก
5: เรื่องใด
2: อาจารย์ข้ากับอาจารย์ของเจ้า10ปีก่อนหน้านี้ได้ตกลงกันเรื่องการมั่นหมายของพวกเรา2คนเอาไว้ซึ่งอาจารย์ของข้าได้คำนวณแล้วพวกเรามีดวงสมพงษ์กันอาจารย์บอกว่าชาตินี้เรามีวาสนาต่อกัน
5: แต่ตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วเรื่องราวมันไม่เหมือนสมัยก่อนตอนนี้เราเป็นเพียงสองทัพเผชิญหน้ากันต่างทางเพื่อนายตน
4: ลี่หัวจะทำอะไรทำไมยังไม่ลงมือฆ่าซีจิงสาในข้าอีก
7: ลี่หัวทำไมยังไม่ลงมือหรือเจ้าคิดเข้าข้างศัตรู
5: เจ้าเห็นแล้วหรือยังเราไม่ใช่สิทธิพี่สิทธิน้องเหมือนสมัยก่อนแล้วพ่อเจ้าต้องการให้เจ้าฆ่าข้าพวกเรากลายเป็นศัตรูที่ต้องพบกันด้วยอาวุธแล้ว
2: สิทธิพี่ข้าไม่มีวันฟังเขา
5: ดีงั้นก็เชิญเจ้าหลบไปด่านฐานเจียงพวกเราต้องหักให้ได้นอกจากพวกเขาจะยอมแพ้ในเมื่อเจ้าไม่ยอมหลีกงั้นเจ้าก็รีบลงมือเถอะพ่อเจ้ากระตุ้นเจ้าแล้ว
2: คือจะไม่ลงมือกับเจ้าหรอก
5: งั้นเชิญสิทธิ์น้องหลบไปเถอะถ้าเจ้ายังไม่หลบไปอีกแล้วก็อย่าโทษสิทธิพี่ลงมือละ
2: ข้าขอบอกอีกครั้งข้าจะไม่ลงมือกับเจ้าแน่
5: ๆดีงั้นอย่าตำหนิสิทธิพี่เสียมารยาทมาเถอะ
4: ย่า
5: เฮ้ยลี่หัวสิทธิ์น้องทำไมทำเช่นนี
2: ้ในเมื่อข้าไม่อาจฝืนคำสั่งพ่อและไม่อาจทำลายสัมพันธ์ที่มีต่อสิทธิ์พี่ข้าขอตายในน้ำมือของพี่จะได้ปลดเปลื้องทุกอย่าง
5: สิทธิ์น้องทำไมจะโง่แบบนี
2: ้ข้าไม่มีทางเลือก
5: นี่ข้าไม่ใช่ไม่ถนอมความรักระหว่างเราแต่ข้าไม่อาจหักใจเรื่องส่วนตัวทำให้ผลประโยชน์ชาติเสียหายหวังว่าสิทธิ์น้องคงจะเข้าใจ
2: สิทธิ์พี่ข้าไม่โทษท่านหรอกจะโทษก็โทษชะตาข้าเอง
5: นั่นนั่นเหรอเขาเรียกการทำศึกเป็นการทำเรื่องส่วนตัวชัด
4: ๆนั่งเด็กบ้าคนนี้ไม่รู้จักศีลธรรม
5: เฮ้ยเกียรติของบรรพชน8รุ่นถูกนางทำลายหมดแล้ว
7: ท่านพ่อคอยทับเถอะอย่าปล่อยให้นางทำเรื่องขายหน้าอีกเลย
4: ปล่อยธนูเดี๋ยวนี
5: ้แต่ว่าน้องสาวอยู่ข้างล่างนะ
4: ไม่รู้จักศีลธรรมต้องการไปทำไมปล่อยธนูฆ่านาง
5: ปล่อยธนูระวังวัฒนุเร็ว แม้แต่ลูกสาวตัวเองก็ไม่ละเว้นเลย
4: คุณข้าไม่มีลูกสาวแบบนี
5: ้พวกเจ้าสุนัขชายหญิงคู่นี้ไปตายซะ
2: พี่ท่านไปเถอะข้าจะให้พวกคนหญิงข้าให้ตาย
5: ไม่ได้ข้าไม่อาจทิ้งเจ้าโดยไม่สนใจ
4: เจ้าคิดจะฆ่าข้าใช่ไหม
2: ถ้าเป็นพ่อบังเกิดเกล้าของข้าไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงข้ามีฆ่าท่านแน่ไม่งั้นจะฝืนหลักความยุติธรรมแต่ว่าข้าไม่ให้ท่านฆ่าท่านแม่หรอกถึงท่านแม่จะผิดแต่ก็มีผิดไม่ถึงตาย
4: ดีมันข้าจะฆ่าเจ้าก่อน
2: อย่า

0: ื่อปริศนาการเสียชีวิตของทายาทอาณาจักรผ้าไหมตระกูลหยงไถ่หลงกลายเป็นต้นเหตุแห่งศึกสายเลือดสู่การชิงอำนาจที่ไร้ความปราณีการแก่งแย่งที่มาพร้อมกับการไขปริศนาฆาตกรรมที่ทำให้ทุกคนกลายเป็นผู้ต้องสงสัยพบกับซีรีส์เข้มข้นครบทุกอารมณ์นำคุณไปสู่ความจริงสุดซับซ้อนซ่อนเงื่อนในซีรีส์พายุร้ายม่านมรสุมจันทร์ถึงศุกร์บ่าย2โมงทางช่อง9กด30เริ่ม8ตุลาคมนี้
1: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง 9 กด 30
2: ข้อมูลตรงนี้บอกว่านี่คือตราประจำจังหวัดนนทบุรีเอ๊ะแล้วหม้อน้ำมาเกี่ยวกับเมืองนนยังไงกันนะ
3: ชาวมอญที่อพยพมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ได้นำภูมิปัญญาการปั้นเครื่องปั้นดินเผาติดตัวมาด้วย
2: เตาหลังเตาใช่ไหมคร
4: ับ ใช่ค่ะเราก็จะจุดไฟด้วยไม้เป็นเชื้อเพลิงเผากัน3วัน3คืนเลย
2: 3วัน3คืน
5: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30
6: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

น้ำท่วมกทม.เริ่มคลี่คลายเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกนายกกำชับผู้ว่าจังหวัดที่คาดการเกิดอุทกภัยไม่ต้องรอให้เกิดก่อนสุดคึกคักในแน่รอยัลขึ้นขบวนแห่กลางกรุงแฟนคลับรอต้อนรับเนืองแน่นสองข้างทางยินดีคว้าแชมป์ AGT 2026มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ปิดฉากยิ่งใหญ่วิวภูริพลบุญสอนรับรางวัลนักกีฬาทรงคุณค่าส่วนทัพนักกีฬาไทยจบอันดับที่7ตารางเหรียญติดตามใน9ข่าวค่ำ19 น.

ถ้าปรับตัวได้ก็รอดถ้าไม่รอดก็สูญพันธุ์กฎเหล็กของธรรมชาติไม่เคยเข้าข้างใคร

0: รัฐอินเดียน้ำหนักกว่า2ตันหุ้มเกราะด้วยหนังหนาเตอะสัตว์ที่ทรงพลังขนาดนี้กลับมีศัตรูเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือมนุษย
1: ์พรานป่าลักลอบล่าและจับแรดไปขายแรดส่วนใหญ่ถูกส่งไปขายที่ประเทศจีนเพื่อตัดเอานอของพวกมันนำไปใช้ทำเป็นยาสมุนไพร
0: เมื่อความโลภของมนุษย์ไปถึงคงเหลือเพียงการสูญพันธุ์และความตายปัจจุบันบนโลกเราเหลือแรดแค่5สายพันธุ์เท่านั้นซึ่งกระจายอยู่ในแถบแอฟริกาอินเดียและเนปาลแต่แรดทั้ง5สายพันธุ์นี้ล้วนเสี่ยงสูญพันธุ์สาเหตุมาจากการลักลอบล่าสัตว์เพื่อเงินเพื่อสุขภาพและความสนุกสนาน
1: มีบันทึกเรื่องนอแรดไว้เมื่อราว 2,000 ปีก่อนเชื่อกันว่ามีสรรพคุณช่วยลดไข้หากมีอาการกระหายน้ำหรือตัวร้อนมักจะใช้นอแรดเป็นยารักษาเพราะว่ามันมีฤทธิ์เย็นเมื่อแรดถูกล่ามากเกินไปจึงถูกจัดให้เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เ
0: พราะนอของมันมีค่ามากกว่าทองแรดผู้อาภัพจึงถูกล่าจนเกือบสูญพันธุ์
1: ปัจจุบันมีสนธิสัญญาระหว่างประเทศและได้กำหนดให้เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ด้วยจึงมีกฎหมายคุ้มครองสั่งห้ามซื้อขายนอแรดอย่างเด็ดขาดแล้ว
0: แต่โชคดีที่ผ่านพ้นวิกฤตนั้นมาได้แรดคือสัญลักษณ์ของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติชิตตะวันแห่งนี้รูปปั้นแรดอินเดียตั้งโดดเด่นเป็นสง่าทว่าในธรรมชาติจะหาแรดที่มีนอใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะแรดที่มีนอใหญ่มักจะตกเป็นเป้าในการล่าเพื่อความอยู่รอดมันจึงปรับให้นอเล็กลงพวกมันต่อสู้ดิ้นรนกับชะตากรรมที่แสนโหดร้ายแต่ความโชคร้ายนี้ได้ถูกส่งต่อไป

0: ยังสัตว์อื่นอย่างไม่คาดคิดไซก้าเป็นดังสัญลักษณ์ของทุ่งหญ้าแห่งนี้ด้วยเขาโค้งสีเหลืองมีเฉพาะในตัวผู้มันจึงกลายเป็นเป้าหมายต่อไปจากข่าวลือที่ว่ามีสรรพคุณคล้ายหน่อแรดในอดีตฝูงไซก้าเคยเดินท่องไปทั่วทุ่งหญ้าสเตปในเอเชียกลางอย่างอิสระเสรีแต่ปัจจุบันมีจำนวนลดน้อยลงและซ่อนตัวอยู่ในถิ่นทุรกันดารของภูมิภาคโกบีอันไตเราทุ่มเทอย่างหนักจนพบไซก้าฝูงหนึ่งมันคงบอบช้ำมาจากฝีมือมนุษย์ทันทีที่เห็นทีมงานจากระยะไกลพวกมันวิ่งเตลิดลึกเข้าไปในทะเลทรายโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับพวกไซก้ามันยังคงฝังใจอยู่ฝูงที่พบมีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัดและส่วนใหญ่มีแต่ตัวเมียการที่ตัวผู้ถูกล่าอย่างหนักเพื่อเอาเขาทำให้พวกมันมีปัญหาในการขยายพันธุ์ท่าทางที่มันเดินก้มหน้าก้มตาเหมือนกำลังหลบเลี่ยงชะตากรรมที่โหดร้าย
1: ไซก้าถูกลักลอบล่าอย่างหนักเนื่องจากเขาของพวกมันมีสรรพคุณนำไปใช้เป็นยาสมุนไพรเขาไซก้าที่ได้จากการลักลอบล่าจะถูกส่งไปยังประเทศจีนเพื่อใช้ทำยาทำกันมากมายจัดตั้งกันเป็นขบวนการเพื่อล่าเขาของพวกมันเลย
0: การลักลอบล่าและค้าเขาเถื่อนทำให้ไซก้าตกอยู่ในภาวะเสี่ยงสูญพันธุ์ขั้นวิกฤตแล้วยังมีอีกจำนวนมากที่ตายด้วยสาเหตุไม่คาดคิดไซก้าเป็นสัตว์ที่เปราะบางมากต่อโรคปากเท้าเปื่อยที่แพร่จากการเลี้ยงปศุสัตว์เนื่องจากเส้นทางหากินของพวกมันทับซ้อนกับการเลี้ยงสัตว์ของชนเผ่าเร่ร่อนบางครั้งต้องแย่งชิงอาหารกันจนติดโรคระบาดอีกด้วยชีวิตพวกมันเหมือนแขวนอยู่บนเส้นได
1: ้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในปี2007ในอดีตพวกมันเคยมีประชากรเยอะมากแต่ก็ลดลงอย่างรวดเร็วจนตอนนี้เข้าข่ายสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ไซก้ามีอยู่2สายพันธุ์ซึ่งพบได้ในมองโกเลียและคาซัคสถานครับ
0: แม้ไซก้าจะค่อยๆเพิ่มขึ้นบ้างแต่ก็นับว่ายังน้อยนิดมากโลกปกคลุมไปด้วยหิมะจนเส้นขอบฟ้าตัดผืนดินเลือนหายไปเรากลับมาที่ภูมิภาคโกบีอันไตอีกครั้งโดยหวังว่าจะได้เห็นฝูงไซก้าที่ใหญ่ขึ้นจากการรวมฝูงในช่วงฤดูผสมพันธุ์แม้อยู่ท่ามกลางความอ้างว้างชีวิตยังคงต้องดำเนินต่อไป
1: ไซก้าจะเริ่มรวมฝูงจับคู่ผสมพันธุ์กันช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมตัวเมียใช้เวลาอุ้มท้องราว180วันและจะตกลูกในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นกรกฎาคมของปีถัดไปปกติมันจะออกลูกเป็นแฝดเป็นธรรมชาติของมันนะครับ
0: เราไม่พบฝูงขนาดใหญ่อย่างที่หวังไว้เลยที่จริงแค่จะหาฝูงเล็กๆสักฝูงก็ยากมากแล้วแล้วเราจะย้อนเวลากลับไปช่วยพวกมันได้อย่างไรหากเพิกเฉยมันคงถูกล่าจนสูญสิ้นเผ่าพันธุ์

0: กาเซลมองโกเลียซึ่งต่างจากไซก้าเพราะพวกมันยังคงไปได้สวยในฤดูหนาวจะเห็นพวกมันรวมฝูงกันขนาดใหญ่ฝูงมันจะรวมกันโตขึ้นเรื่อยๆขณะที่เดินไปตามทุ่งหญ้ากาเซลมองโกเลียมีก้นสีขาวชาวมองโกเลียจึงเรียกว่าชากันเซอร์ซึ่งเป็นภาษามองโกเลียแปลว่ากาเซลสีขาวทุ่งหญ้าดอนอตทางตะวันออกของมองโกเลียคือถิ่นอาศัยที่ใหญ่ที่สุดของกาเซลชนิดนี้พวกมันใช้เวลาทั้งชีวิตเร่ร่อนเพื่อค้นหาหญ้าและแหล่งน้ำวิถีชีวิตบนทุ่งหญ้าเชกเช่นชนเผ่าเร่ร่อนเมื่อสัมผัสถึงอันตรายมันจะกระโดดและออกวิ่งทันทีมันวิ่งทำความเร็วได้กว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งในจุดนี้มีความคล้ายคลึงกับไซก้ามากฤดูหนาวแห่งทุ่งหญ้ามาเยือนฉับพลันฝูงเล็กๆที่เคยกระจัดกระจายเริ่มกลับมารวมตัวกันกาเซลมองโกเลียปรับตัวให้เข้ากับสภาวะอันแปรปรวนของทุ่งหญ้าได้ดีกว่าใครแต่ฤดูหนาวก็ไม่ใช่รับมือได้ง่ายๆต้องรวมกลุ่มกันเพื่อความอยู่รอดจุดหมายคือพื้นที่เทือกเขาทางตอนเหนือที่นั่นหิมะน้อยและยังมีแนวเขาช่วยกำบังลมหนาวได้ชีวิตในช่วงฤดูหนาวจะอบอุ่นดีกว่าอยู่กลางทุ่งหญ้าเปิดโล่ง
1: เมื่อแม่น้ำเริ่มกลายเป็นน้ำแข็งในฤดูใบไม้ร่วงกาเซลมองโกเลียจะอพยพจากทุ่งหญ้ามาที่นี่เพื่อหนีหนาววันไหนหิมะตกน้อยและแดดออกพวกมันจะแห่กันมาเยอะมากแต่ถ้าหนาวจัดพวกมันก็จะออกมาน้อยลงช่วงฤดูหนาวมันจะอยู่ที่นี่จนถึงฤดูใบไม้ผลิปีหน้าแล้วมันก็จะกลับไปยังทุ่งหญ้าราวๆปลายเดือนเมษายนนั่นเลยล่ะค่ะ
0: นาฬิกาชีวิตของพวกมันเดินตามจังหวะของธรรมชาติเมื่อฤดูหนาวอันยาวนานสิ้นสุดลงก็ได้เวลาเลี้ยงดูลูกอ่อนดังนั้นฤดูหนาวจึงเหมาะในการผสมพันธุ์มากโดยปกติแล้วฝูงเล็กๆหนึ่งฝูงจะมีตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียหลายตัวเมื่อเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะคอยสอดส่องฝูงอยู่ตลอดเวลามันไม่อยากให้ตัวเมียในฝูงหนีไปหาตัวผู้ตัวอื่นจึงวิ่งวุ่นคอยเฝ้าระวัง

0: ชนเผ่าเร่ร่อนเชื่อว่ากาเซลรู้สภาพอากาศล่วงหน้าได้กาเซลมองโกเลียเจ้าแห่งทุ่งหญ้าอย่างแท้จริงมันคือตัวแทนธรรมชาติที่ชนเผ่าเร่ร่อนเคารพยำเกรง
1: พวกสัตว์มีสัญชาตญาณพิเศษที่รับรู้สภาพอากาศล่วงหน้าได้กาเซลมองโกเลียก็ทำได้เช่นกันครับปีนี้พวกมันอพยพมาเยอะกว่าปีก่อนๆมากเยอะกว่ามากจริงๆนั่นแปลว่าพื้นที่แถบนี้จะมีฤดูหนาวที่อบอุ่นขึ้นถ้ามีกาเซลอพยพมาเยอะเราก็คาดเดาได้เลยว่าหน้าหนาวปีนี้อากาศจะดีและหิมะก็จะไม่ค่อยตกหนักด้วยล่ะครับ

0: การที่กาเซลมองโกเลียอยู่รอดมาได้เป็นอย่างดีเป็นเพราะเขาของพวกมันถูกมองว่าไร้ประโยชน์ในอดีตเคยมีคนออกล่าพวกมันเพื่อเอาเนื้อไปขายแต่ได้กำไรไม่คุ้มเหนื่อยมันจึงรอดจากภัยคุกคามนั้นมาได้
1: เนื้อกาเซลนุ่มและอร่อยมากแต่ตอนนี้ในหมู่บ้านของเราไม่มีใครล่าพวกมันแล้วด้วยเหตุนี้มันเลยไม่ค่อยกลัวคนบางทีก็เข้ามาใกล้ๆเข้ามาถึงข้างในหมู่บ้านเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงเลยล่ะค่ะ
0: สำหรับชาวมองโกเลียกาเซลคือเพื่อนที่คุ้นเคยคนส่วนใหญ่ชื่นชอบพวกมันตัวกาเซลเองก็ไม่หวาดกลัวมนุษย์เช่นกัน
1: เป็นสัตว์ที่ใจดีและอ่อนโยนมากถ้าเราไม่ไปทำให้มันตกใจมันก็จะยืนนิ่งๆอยู่อย่างนั้นมันไม่กลัวเราเลยเป็นสัตว์ที่สวยงามมากๆเลยล่ะค่ะ
0: สองนักพเนจรที่คล้ายกันแต่เส้นแบ่งชะตากรรมของกาเซลมองโกเลียและไซก้าก็คือความโลภของมนุษย์ที่หวังเพียงเงินตราเช่นใบไม้ผลิหลังฤดูหนาวแล้วความหวังจะมาเยือนชะตาที่อาภัพนี้ได้หรือไม่

0: ิ่มวิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% Clear
1: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: พ่อแม็กซ์ฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก้าวอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @style shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

จากมรสุมที่ทำให้โรงงานซีอิ๊วเก่าแก่กว่า100ปีแห่งตระกูลว่านเกือบต้องล่มสลายรวมกับเรื่องราวสุดซับซ้อนซ่อนความสัมพันธ์ลับๆในครอบครัวจนเกิดความสั่นคลอนสุดท้ายแล้วใครจะเป็นทายาทผู้กอบกู้ชื่อเสียงโรงงานให้ได้กลับมา

0: ทอดตำนานอีกครั้งติดตามบทสรุปสุดดราม่าจนนาทีสุดท้ายในตำนานรักสายโลหิตพุธนี้เวลาบ่าย 2:00 นทางช่อง9กด30เสนอเป็นตอนจบ
1: เมื่อตระกูลหม่าที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลจากฮ่องกงจนใครหลายคนต่างพากันเกรงขามกลับต้องเจอศึกจากคนในตระกูลที่จ้องเชือดเฉือนห้ามหันหักหลังแก้แค้นทั้งเรื่องธุรกิจและความรักพบกับทีมนักแสดงระดับท็อปที่พร้อมมาฟาดฟันประชันบทบาทให้ทุกฉากทุกตอนเต็มไปด้วยความเข้มข้นในซีรีส์รอยแค้นไฟริษยาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา17:00 นทางช่อง9กด30เริ่ม6ตุลาคมนี้
2: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
3: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7 วันลองเลย

ฤดูหนาวปีที่แล้วหิมะตกหนักมากโลกทั้งใบจมสู่ความเดียวดายภายใต้ผืนหิมะยิ่งฤดูการล่วงเลยหิมะก็ยิ่งทวีความหนาหนักขึ้นเหมือนเวลาถูกแช่แข็งในดินแดนหิมะที่ขาวโพลน

นกตัวเล็กๆก็เริ่มบินออกหากินอีกครั้งเมื่อพายุบ้าคลั่งสงบลงนกฟินช์สีทองมักอยู่กันเป็นฝูงซึ่งมีจำนวนมากถึง30ตัวการอยู่เป็นฝูงทำให้ช่วยกันหาอาหารและป้องกันนักล่าได้ดีขึ้นบางครั้งก็มีนกชนิดอื่นเนียนเข้ามาร่วมฝูงด้วยแต่พวกมันก็ไม่ได้ขับไล่ให้ออกไปในสภาวะแบบนี้นกตัวน้อยๆก็ยังรู้ดีว่าพวกมันต้องรวมใจกันเพื่อเอาชีวิตรอดสัตว์ที่ดำผุดดำว่ายท่ามกลางความหนาวเหน็บนี้คือนาคนาคเป็นนักล่าปลาชั้นยอดและเป็นผู้ล่าสูงสุดของระบบนิเวศทางน้ำเขตหากินของมันยาวตามสายน้ำอาจไกลกว่า10กิโลเมตรพวกมันอยู่ในน้ำที่เย็นเยือกได้อย่างไรเคล็ดลับคือขน2ชั้นชั้นนอกจะยาวและหยาบส่วนชั้นในสั้นและนุ่มฟูทั้งช่วยกันน้ำและช่วยกักเก็บความอบอุ่นให้ร่างกายแต่ด้วยขนชั้นเยี่ยมนี้เองจึงกลายเป็นเป้าหมายของพรานจนถึงยุค1970นาคได้สูญพันธุ์ไปจากประเทศญี่ปุ่นนาคในเกาหลีใต้ก็เกือบสูญพันธุ์เช่นกันแต่ปัจจุบันดีขึ้นมากจนสามารถพบเห็นนาคได้ตามแม่น้ำเกือบทุกสายบางครั้งก็ยังได้เห็นพวกมันกลิ้งเล่นบนหิมะอย่างร่าเริงเหมือนเด็กๆในฤดูที่ต้องเอาชีวิตรอดสัญชาตญาณมันก็พร้อมทันทีวิธีเอาชนะความหนาวของนาคก็คือการกินให้มากกว่าปกติพวกมันต้องขยันล่าปลา

แต่การล่าก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปยิ่งยากสำหรับลูกนาคตัวน้อยต้องออกล่าไม่หยุดเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิในร่างกายพวกมันต้องกินแล้วกินอีกนาคตัวหนึ่งกินจนอิ่มได้ที่วิ่งมุดเข้าไปในพงหญ้าลูกน้อยสองตัวกำลังอ้อนขอกินนมขณะที่แม่พยายามดันตัวออกเบาๆตัวหนึ่งอาศัยที่เผลอมุดเข้าดูดนมแม่สำเร็จอีกไม่นานพวกมันก็ต้อง

0: ครอบครัวเลียงผากำลังออกหาอาหารท่ามกลางหิมะนี่คือช่วงที่แสนกันดารจนพวกมันเข้าตาจนต้องยอมกินใบสนและกิ่งไม้แห้งๆซึ่งปกติเกลียดมากเพราะมีกลิ่นยางสนฤดูหนาวที่แช่แข็งทุกสรรพสิ่งแล้วพวกเลียงผาผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างไรเลียงผาฟอสซิลที่ยังมีชีวิตการที่พวกมันเลือกอยู่อาศัยตามหน้าผาหินสูงชันและอันตรายก็เพื่อหลีกเลี่ยงการแย่งชิงพื้นที่หากินไว้แต่เพียงผู้เดียวทั้งตัวผู้และตัวเมียมีเขาตัวที่มีเขาเล็กกว่าคือตัวเมียพวกมันตกลูกปีละครั้งช่วงฤดูใบไม้ผลิและอยู่ด้วยกันจนกว่าลูกจะแยกตัวอิสระ
1: สมัยก่อนต้องเดินเข้าป่าลึกมากๆถึงจะมีโอกาสได้เห็นพวกมันสักครั้งแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราเห็นพวกมันลงมาเดินเล่นริมถนนหรือแถวหมู่บ้านก็เห็นได้บ่อยๆเช่นกันครับสวยมากเลยนะครับพวกมันชอบหันมามองเราขณะตอนจะเดินจากไปก็ยังเหลียวหลังมามองน่ารักจริงๆ
0: ในอดีตเลี้ยงผาลดลงไปมากก็เพราะกับดักสัตว์กับดักเป็นเครื่องมือล่าสัตว์อันโหดร้ายที่สามารถพรากชีวิตสัตว์ทุกชนิดได้
1: เมื่อก่อนจะเห็นพวกมันตายเพราะติดกับดักสัตว์บ่อยมากๆเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้แทบไม่มีแล้ว
0: เงามรณะเคยปกคลุมทุกหนแห่งกับดักไม่เพียงพรากชีวิตเลียงผาแต่ยังรวมถึงสัตว์ป่าล้ำค่าอีกชนิดหนึ่งด้วยนั่นคือกวางชมด
1: สมัยก่อนเนี่ยนะพอเราเดินเข้าไปในภูเขาในช่วงหน้าร้อนถ้ามีบริเวณที่กวางชมดเคยเดินผ่านโดยเฉพาะตัวผู้น่ะกลิ่นหอมของมันจะฟุ้งกระจายเตะจมูกสุดๆจนไม่น่าเชื่อตอนนั้นอุดมสมบูรณ์มากๆพวกมันขยายพันธุ์เยอะมากชาวบ้านก็แค่เดินเข้าป่าไปก็พบเห็นพวกมันได้ง่ายๆเลย
0: กวางชมดที่เคยกระจายพันธุ์อยู่ทั่วประเทศเกาหลีปัจจุบันกลับพบได้เพียงบางแห่งของจังหวัดคังวอนเท่านั้นพวกมันหาตัวจับยากมากจนหลายคนคิดว่าสูญพันธุ์ไปแล้วพวกมันชอบอยู่บนภูเขาสูงที่มีโขดหินสลับกับป่าสนเมื่ออุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นและฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาสัตว์ป่าก็เริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

0: แมวดาวกำลังเดินสำรวจอาณาเขตของตัวเองพร้อมก้าวเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ฝูงหมูป่ากำลังใช้จมูกขุดคุ้ยดินเพื่อหาอาหารเมื่อไม่กี่ปีก่อนเกิดโรคระบาดในสุกรทำให้หมูป่าลดลงอย่างฮวบฮาบในป่ารกทึบและอันตรายที่ซึ่งไร้ร่องรอยของมนุษย์เราออกค้นหาแหล่งที่กวางชมดใช้อาศัยอยู่สิ่งแรกที่เราพบคือมูลของเลียงผาที่คล้ายเมล็ดกาแฟแต่ใกล้ๆกันเราพบมูลสัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่ามากอยู่ด้วยนั่นคือมูลของกวางชมดพวกมันต้องซ่อนอยู่ที่ไหนสักที่ในป่าแห่งนี้เราติดตั้งกล้องไว้ตามเส้นทางที่สัตว์ป่ามักเดินผ่านและเฝ้าสังเกตการเลียงผาปรากฏตัวบ่อยที่สุดนับเป็นข่าวดีบ่งชี้ว่าพวกมันเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนแล้วแต่เราก็ยังไม่พบกวางชมดเลยในอดีตมีผู้คนจำนวนมากที่ล่ากวางชมดโดยเฉพาะตัวผู้มีราคาดีเป็นพิเศษ
1: คนที่ย้ายออกไปจากที่นี่ส่วนใหญ่ก็คือนักฉวยโอกาสเข้าป่าไปล่ากวางชมดหรือไม่ก็ขุดโสมป่าพอได้ของดีก็รีบเอาไปขายแล้วย้ายออกไปเลยครับระหว่างโสมป่ากับต่อมชมดอันไหนแพงกว่ากันเหรอครับก็แน่นอนว่ากวางชมดต้องแพงกว่าสิครับมันหายากกว่าโสมซะอีกคนเขาก็จะพาเอาแค่ถุงต่อมชมดลงมาขายทำเงินกันครับ
2: คนที่ทำอาชีพแบบนั้นชีวิตก็ไม่ดีนักหรอกค่ะบางคนก็มานั่งเสียใจทีหลังที่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะคะ

ค่ำคืนมาเยือนเมื่อแสงลาลับแรคคูนหรือมีอีกชื่อเรียกว่าสุนัขแรคคูนรู้จักกันดีว่าเป็นสัตว์หากินกลางคืนพวกมันจะตื่นตัวเป็นพิเศษในตอนกลางคืนสำหรับสัตว์ที่ระวังภัยสูงเกราะป้องกันชั้นดีก็คือความมืดแม้ในยามวิกาลเราก็ยังไม่เห็นกวางชมดเลย

ลึกเข้าไปในป่าฤดูใบไม้ผลิมาเยือนก่อนพืชผลผลิบานเลียงผาที่อยู่บนยอดเขาสูงพากันลงมาที่ตีนเขาเพื่อต้อนรับฤดูใบไม้ผลิหลังอดอยากจากฤดูหนาวยอดไม้อ่อนๆนี้ช่วยต่อชีวิตพวกมันพวกมันกินพืชได้หมดแต่ของโปรดที่สุดก็คือใบไม้อ่อนเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นพวกมันจะรีบออกไปหาอาหารกินทันทีเลียงผามีกีบเท้าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษช่วยให้ปีนป่ายหน้าผาลาดชันได้อย่างสบายเอกลักษณ์ของเลียงผาเกาหลีคือหางที่ยาวเป็นพวงหนาแม้จะพบเลียงผาบ้างในจีนรัสเซียและชายฝั่งตะวันออกแต่ฝูงที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในเกาหลีพวกมันเคยอยู่ในวิกฤตใกล้สูญพันธุ์แต่เมื่อมนุษย์ไม่บุกรุกป่าพวกมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นแม่ลูกอ่อนมักจะมีนิสัยรักถิ่นอาศัยและปักหลักอยู่ในถิ่นเดิมส่วนตัวผู้ต้องคอยตระเวนหาตัวเมียจึงมีอาณาเขตหากินกว้างกว่าและมักอยู่โดดเดี่ยวหากไม่ใช่ฤดูผสมพันธุ์มันพร้อมทำทุกทางเพื่ออาหารเลียงผาชอบใบต้นโอ๊กมองโกเลียเป็นพิเศษมันชอบที่โล่งเห็นทิวทัศน์กว้างไกลและมีแสงแดดพวกมันชอบเลือกขับถ่ายในทำเลแบบนี้นั่นคือจุดเดียวกับที่เราพบมูลของกวางชมดนั่นเองเลียงผาเวียนมาถ่ายมูลเพื่อประกาศอาณาเขตเสมอแต่เราก็ยังไม่พบกวางชมดเลยกระทั่งวันที่ลมแรงกวางชมดก็ปรากฏตัวในที่สุด

0: คล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Fancy Big Hair พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
1: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
2: สูตรใหม่Vaseline Gluta Haya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
3: Perspective สัปดาห์นี้พบกับศิลปินนักออกแบบผลงานสไตล์ป๊อปอาร์ตที่ใครๆก็ต้องคุ้นตา
4: พี่โลเลนี่ทำงานศิลปะหลากหลายแขนงมากต่อให้ไม่มีคำว่าโลเลผมก็รู้ว่าเนี่ยโลเล
5: จะดูเหมือนเวอร์นะแต่ไม่มีความรู้สึกที่ไม่อยากวาดเลยบางครั้งไอเดียมันยังแบบไม่รวมเรื่องราวอ่ะแต่เรามีกระดาษและมีปากกาแล้วมันจะค่อยๆนำพาไป
3: ชีวิตที่มีศิลปะเป็นแรงผลักดันของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กับ30
6: พบกับบทสรุปของโลกแห่งวงการมายาที่สร้างรอยร้าวให้3เพื่อนรักจนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ต้องพังทลายสุดท้ายแล้วชะตากรรมของแต่ละคนจะไปจบลงที่ตรงไหนสมรภูมิรบที่เต็มไปด้วยไฟแค้นแข่งแย่งชิงดีจะมีใครที่ต้องเจ็บปวดห้ามพลาดตอนสุดท้ายของสงครามมายาซีรีส์ฟอร์มยักษ์เนื้อหาสุดเข้มข้นนี้ได้ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้เวลา5ทุ่มทางช่อง9กด30
7: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์

ฤดูร้อนกำลังเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่กวางชมดปรากฏตัวให้เห็นครั้งแรกก็โผล่มาให้เห็นอีกในตอนกลางคืนเพียงสัปดาห์ละครั้ง

มันมาขับถ่ายมูลเพื่อสร้างอาณาเขตทับกองมูลของเลียงผาพวกมันไม่มีเขาแต่ตัวผู้มีเขี้ยวที่ยื่นออกมาอย่างโดดเด่นเอกลักษณ์อีกอย่างคือแถบสีขาวสองเส้นที่พาดยาวจากลำคอมาจนถึงระหว่างขาหน้าก วางชมดตัวเล็กวิ่งช้าและอ่อนแอกว่ากวางน้ำมากจึงมักไปทางเดิมเพื่อความปลอดภัยบริเวณที่กวางชมดปรากฏตัวมักมีสัตว์อื่นสัญจรไปมาตัวแบดเจอร์ก็ใช้ทางเดิมออกหากินเหมือนกับกวางชมดมันใช้จมูกที่มีประสาทดมกลิ่นเป็นเลิศค้นหาไส้เดือนใต้ดินและยังล่าสัตว์เล็กๆอย่างกระต่ายงูหรือหนูอีกด้วยตัวแบดเจอร์เดินผ่านจุดขับถ่ายของกวางชมดและเลียงผามันถูไถก้นทิ้งกลิ่นไว้เพื่อประกาศอาณาเขตทับเช่นกันแมวดาวสัตว์นักล่าเพียงชนิดเดียวในป่าเกาหลีก็ใช้อาณาเขตนี้ร่วมด้วยมันใช้มูลตัวเองแสดงอาณาเขตในจุดที่กวางชมดเคยอยู่เจ้านี่เป็นภัยต่อกวางชมดหรือไม่การล่าเหยื่อที่มีชีวิตในป่ากว้างไม่ใช่เรื่องหมูหมูเลยต่อให้เป็นแมวดาวก็เถอะถึงจะเป็นนักล่าแต่การโค่นกวางชมดก็เกินกำลังไปหน่อยดังนั้นเหยื่อที่มันชอบมักเป็นหนูและสัตว์ฟันแทะอื่นๆมากกว่ามีอีกหนึ่งนักล่าที่อยู่ในถิ่นเดียวกับกวางชมดนั่นคือหมาไม้มันไล่ล่าเหยื่อทุกชนิดที่บังเอิญได้พบถ้าเจอกระรอกหรือกระแตก็จะไล่ตามทันทีมันใช้เท้าหน้าขนาดใหญ่ปีนต้นไม้และใช้หางเพื่อทรงตัวนี่คือศัตรูตามธรรมชาติชนิดเดียวของกวางชมดในเกาหลีพวกมันออกล่าเป็นฝูงตั้งแต่2ถึง6ตัวจึงล้มสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ได้สบายสบายณภูเขาไฟแห่งหนึ่งในจังหวัดคังวอนเขาหัวโล้นจากการทำลายป่า

มีเสียงดังทะลุก้องสายหมอกออกมาป่าที่ว่างเปล่ายิ่งดูวังเวงชวนขนลุกสัตว์ป่าชนิดหนึ่งกำลังเดินลงมาตามทางลาดเขาผ่านต้นกล้าเล็กๆนี่คือกวางโรตัวผู้ที่มีเขาสั้นๆอยู่บนหัวพวกมันมักจะอาศัยอยู่บนยอดเขาสูงชื่อพวกมันอาจคล้ายกับกวางชมดแต่ถิ่นที่อยู่และนิสัยนั้นแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวทุกฤดูใบไม้ผลิภารกิจสำคัญของตัวผู้

คือการดูแลเขาที่งอกใหม่การเอาเขาไปถูกับเปลือกไม้เพื่อทิ้งกลิ่นไว้คือวิธีแสดงอาณาเขตและเสียงที่ดังกังวานไปทั่วป่านั้นคือเสียงของกวางโรนี่เองมันขี้ระแวงมากหากผิดเสียงนิดเดียวก็เพ่นแนบทันทีแม้ว่าพวกมันจะอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงแต่ก็มีกวางบางชนิดที่ชอบอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่ำชุ่มน้ำทุ่งหญ้าริมแม่น้ำคือสวรรค์บนดินของเหล่าสัตว์ป่าซึ่งกวางน้ำชื่นชอบเป็นพิเศษเจ้าตัวผู้ตัวนี้มีเขี้ยวที่แหลมคมมันดูคล้ายกวางชมดมากเพราะไม่มีเขาบนหัวเหมือนกันแต่ในขณะที่กวางชมดเป็นสัตว์สงวนล้ำค่ากวางน้ำกลับถูกเมินค่าเพราะพวกมันไม่มีต่อมชมดจึงไม่มีพรานคนไหนอยากจะล่าและนั่นกลับทำให้พวกมันปรับตัวและขยายพันธุ์ได้ดีบนคาบสมุทรเกาหลี

ฤดูร้อนคือช่วงแห่งการเติบโตลูกกวางน้ำสีน้ำตาลเข้มที่เพิ่งเกิดเมื่อฤดูใบไม้ผลิวิ่งตามแม่ต้อยต้อยบนยอดต้นสนมีรังของเหยี่ยวนกกระจอกใหญ่เป็นนกอพยพฤดูร้อนที่หายากแม่นกมีเวลา1 เดือนเลี้ยงลูกให้พร้อมออกบินด้วยตัวเองนกจับแมลงสีฟ้าอกดำคาบเหยื่อไว้ในจงอยปากอย่างระแวดระวังในรังที่ซ่อนอยู่ตามซอกหินมีลูกน้อยกำลังเติบโตขึ้นลูกหมูป่าพวกนี้เพิ่งลืมตาดูโลกได้ไม่นานแต่ก็ออกหาอาหารอย่างขมักขม้นไม่แพ้แม่ของมันเลยหมูป่าตัวหนึ่งลงมาที่ทุ่งตามลำพังโดยมีฝูงอีกาบินวนเวียนอยู่จู่ๆหมูป่าก็ทิ้งตัวลงนอนเกิดอะไรขึ้นกับมันกันแน่มันนอนนิ่งสนิทราวกับสิ้นใจปล่อยให้อีกาจิกกินบางสิ่งตั้งแต่หัวจรดหางที่แท้อีกาช่วยจิกกินปรสิตที่ซ่อนอยู่ในขนส่วนหมูป่าก็ได้ทำความสะอาดขนฟรีๆเป็นการพึ่งพากันที่พิเศษจริงๆโค้งสุดท้ายในฤดูร้อนในตอนกลางวันที่หมอกลงจัดกวางชมดได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งปกติมักเห็นแค่ตอนกลางคืนมันเป็นตัวผู้ที่มีเขี้ยวแหลมยาวยากมากที่สัตว์ชอบหากินตอนกลางคืนจะยอมออกมาในตอนกลางวันเวลาไหนๆก็เห็นแค่ตัวผู้ตัวเมียหายไปไหนกัน

หมดหรือว่ากำลังแอบเลี้ยงลูกน้อยอยู่หรือว่าพวกมันเหลือน้อยเกินกว่าที่จะจับคู่ผสมพันธุ์ได้แล้วบทสรุปความจริงอันน่าเศร้าที่ว่าพวกเราแทบจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวพวกมันเลยหลังจากฤดูร้อนกวางชมดก็เร้นกายหายไปอีกครั้ง

ฤดูการหมุนเวียนจนเข้าสู่ฤดูหนาวอีกครั้งกวางชมดตัวนั้นไม่เคยกลับมายังจุดที่เคยเจออีกเลยในขณะที่เลี้ยงผายังคงแข็งแกร่งและแวะเวียนมาถ่ายมูลที่เดิมอยู่เสมอกวางชมดตัวนั้นบางทีมันอาจตกเป็นเหยื่อของหมาไม้ศัตรูตัวฉกาจของมันแล้วแต่แล้วในป่าลึกซึ่งไม่ไกลจากจุดแรกที่พวกเราเคยพบมันเราได้เจอกับกวางชมดอีกครั้งเป็นตัวเมียที่ไม่มีเขี้ยวและที่สำคัญเธอมาพร้อมกับลูกน้อยตื่นตันใจเหลือเกินที่ได้รู้ว่าพวกมันยังรอดและให้กำเนิดชีวิตใหม่ต่างจากเลี้ยงผากวางชมดมักไม่กลับมาที่เดิมอีกหากรู้ตัวว่าถูกค้นพบแล้วนี่คงเป็นสัญชาตญาณที่สั่งสมมาในการเอาตัวรอดส่วนเลี้ยงผาก็มุ่งมั่นหาอาหารในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่อุดมสมบูรณ์กวางชมดตัวผู้ปรากฏขึ้นในป่าเดียวกันที่เราพบกวางชมดแม่ลูกอ่อนเมื่อรู้สึกถึงอันตรายมันจะเพ่นหนีทันทีไม่นานกวางชมดตัวเดิมก็โผล่กลับมาอีกครั้งมันเอาก้นไปถูไถกับต้นไม้ที่มันเล็งไว้เพื่อแสดงอาณาเขตของมันกวางชมดหนุ่มโตเต็มวัยเพิ่งแยกตัวออกมาก็ปรากฏตัวขึ้นในจุดเดียวกันเมื่อมนุษย์หยุดและถอยออกมาธรรมชาติก็ใช้เวลาเยียวยาตัวเองได้พลังแห่งธรรมชาตินั้นยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งกว่าที่เราคิดแต่หากถูกทำลายจนสูญสิ้นก็ไม่มีทางหวนคืนได้เลยถึงเวลาแล้วมนุษย์ต้องตระหนักรู้หยุดทำร้ายธรรมชาติเสียที

0: Perspective สัปดาห์นี้พบกับศิลปินนักออกแบบผลงานสไตล์ป๊อปอาร์ตที่ใครๆก็ต้องคุ้นตา
1: ที่โลเลนี่ทำงานศิลปะหลากหลายแขนงมากต่อให้ไม่มีคำว่าโลเลผมก็รู้ว่าเนี่ยโลเล
2: อาจจะดูเหมือนเวอร์นะแต่ไม่มีความรู้สึกที่ไม่อยากวาดเลยบางครั้งไอเดียมันยังแบบไม่รวมเรื่องราวอ่ะแต่เรามีกระดาษและมีปากกาแล้วมันจะค่อยๆนำพาไป
0: ชีวิตที่มีศิลปะเป็นแรงผลักดันของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
3: พบกับบทสรุปของโลกแห่งวงการมายาที่สร้างรอยร้าวให้3เพื่อนรักจนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ต้องพังทลายสุดท้ายแล้วชะตากรรมของแต่ละคนจะไปจบ

0: ตรงที่ตรงไหนสมรภูมิรบที่เต็มไปด้วยไฟแค้นแก่งแย่งชิงดีจะมีใครที่ต้องเจ็บปวดห้ามพลาดตอนสุดท้ายของสงครามมายาซีรีส์ฟอร์มยักษ์เนื้อหาสุดเข้มข้นนี้ได้ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้เวลา5ทุ่มทางช่อง9กด30
1: เมื่อตระกูลหม่าที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลจากฮ่องกงจนใครหลายคนต่างพากันเกรงขามกลับต้องเจอศึกจากคนในตระกูลที่จ้องเชื่อเฉือนห้ามหันหักหลังแก้แค้นทั้งเรื่องธุรกิจและความรักพบกับทีมนักแสดงระดับท็อปที่พร้อมมาฟาดฟันประชันบทบาทให้ทุกฉากทุกตอนเต็มไปด้วยความเข้มข้นในซีรีส์รอยแค้นไฟริษยาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5ทุ่มทางช่อง9กด30เริ่ม6ตุลาคมนี้
2: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับ9ข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ7นาฬิกาเป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30

ลุยฟื้นฟูกรุงเทพหลังน้ำท่วมเริ่มคลี่คลายเคหะร่มเกล้าพรุ่งนี้พื้นที่แห้งเพิ่มขึ้นจับตาพิเศษฝนหนักที่จังหวัดเพชรบุรีขณะที่ภาคใต้และฉะเชิงเทราเสี่ยงแฟนคลับแห่ต้อนรับเนเน่รอยัลขึ้นขบวนแห่กลางสยามฉลองแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ขอบคุณแฟนคลับยกเป็นลูกสาวแห่งชาติพร้อมลุยงานคู่เรียนมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026รูดม่านปิดฉากยิ่งใหญ่ทัพนักกีฬาไทยกว่า18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7บนตารางเหรียญ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่9ข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทกับคุณกุลธิดาพงษ์แจ่มและดิฉันสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
0: วันนี้เราพบกันนะคะวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569นะคะคุณผู้ชมครับพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพตอนนี้หลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่ว่าในต่างจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอาจจะยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะโดยวันนี้ทางรองนายกเอกนิติลงพื้นที่ไปที่ปทุมธานีด้วยก็เห็นว่าเอาเครื่องสูบน้ำเขาเรียกว่าเครื่องซิ่งนะลงพื้นที่ไปเลยไปช่วยกันในการสูบน้ำออกจากพื้นที่ด้วย
1: ค่ะหลายๆคนบอกว่าช่วงบ่ายมานี้ฝนตกอีกแล้วนะใจไม่ค่อยดีประกอบกับช่วงสัปดาห์หน้าเห็นว่าฝนจะตกลงมาหนักนะคะจะมีพื้นที่ไหนบ้างและจะน่ากังวลแค่ไหนหรือว่าการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามีให้ติดตามกันใน9ข่าวค่ำนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมติดตามข่าวกับเราคืนนี้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาดูสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพนะคะน้ำท่วมบางจุดเนี่ยเริ่มคลี่คลายลงแล้วซึ่งต้องบอกว่าเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: แต่บางจุดอย่างพื้นที่เคหะร่มเกล้าลาดกระบังยังมีน้ำที่ท่วมขังอยู่บางจุดแต่คาดว่าพรุ่งนี้น้ำจะเริ่มแห้งกินบริเวณกว้างเป็นพื้นที่80%นะคะสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณชุมชนเคหะร่มเกล้าเข้าสู่วันที่10หลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นค่ะโดยตั้งแต่ด้านหน้าวัดปากบึงต่อเนื่องทางเข้าชุมชนการเคหะร่มเกล้าระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันก็ยังไม่ได้ลดขนาดนั้นนะก็ยังท่วมรถยนต์ไปประมาณครึ่งล้อเวลาคนเดินก็ยังประมาณเข่ากันอยู่นะคะตั้งแต่ฝั่งสน.ร่มเกล้าไปจนถึงแฟลตเกรียงไกรน้ำยังท่วมสูงค่ะชาวบ้านในพื้นที่เข้าออกลำบากต้องใช้รถยกสูงหลายหน่วยงานคอยอำนวยความสะดวกใช้รถทหารและเรือในการรับส่งประชาชนแต่แน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาเป็นปัญหาก็คือพอน้ำเนี่ยมันขังหลายๆวันคุณผู้ชมมันระบายไม่ได้เนี่ย

0: คุณผู้ชมจะเห็นสีนะบางทีสีมันมาพร้อมกลิ่นนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยค่ะน้ำเริ่มเน่าเหม็นมีขยะเน่าเสียลอยอยู่ในน้ำเยอะมากค่ะประชาชนในพื้นที่นำเข้าของเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ถูกน้ำท่วมชำรุดมาวางทิ้งบนฟุตบาทและริมถนนรอให้เจ้าหน้าที่กทม.มาเก็บไปนะคะ
1: นี่

0: ทิ้งไว้บนฟุตบาทก็รอให้เจ้าหน้าที่มาเก็บค่ะเป็นเจ้าหน้าที่เก็บขยะจากสำนักงานเขตมาเอาไปทิ้งที่บ่อขยะอ่อนนุชซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์จัดการมูลฝอยสำนักสิ่งแวดล้อมให้ข้อมูลนะคะว่ากทม.จัดสถานที่ไว้รองรับขยะหลังน้ำลดในพื้นที่เขตวังทองหลางบางกะปิก็จัดไว้ที่วัดข้างวัดบึงทองหลางค่ะเปิดรับขยะชิ้นใหญ่จากนั้นกทม.จะขนย้ายไปยังสถานที่กำจัดก็จะเก็บไปเรื่อยๆจนกว่าขยะจะหมดเห็นว่าปริมาณเยอะขนาดนี้นะคะเขาก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาสัก 7-10 วันการขนย้ายในแต่ละวันเนี่ยปริมาณอยู่ที่วันละ60ตันจะนำไปทิ้งที่บ่อฝังกลบโดยมีบริษัทเอกชนรับกำจัดให้ฟรีค่ะ
1: ส่วนที่ซอยเสรีไทย7เคหะคลองจันเขตบางกะปินะคะมีเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนำกำลังพี่ๆเจ้าหน้าที่มาพร้อมกับขบวนรถน้ำรถดั๊มรถอัดขยะลงพื้นที่ไปทำความสะอาดครั้งใหญ่เพื่อฟื้นฟูพื้นที่หลังจากน้ำลดค่ะโดยพื้นที่นี้เป็นชุมชนขนาดใหญ่มีแฟลตที่พัก30แฟลตด้วยกันทางเขตได้แจ้งให้ประชาชนขนขยะเอามาวางไว้หน้าลานแต่ละคนก็ขนกันออกมาโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายจากนั้นจะส่งรถเก็บขยะเข้าเคลียร์พื้นที่ก่อนจะปิดท้ายด้วยรถน้ำนะคะที่นำไปฉีดล้างทำความสะอาดพื้นผิวจราจรเพื่อคืนทางเท้าให้กลับมาสู่สภาพปกติคุณผู้ชมจะเห็นขยะเยอะมากนะนี่คือสิ่งที่มันเสียหายจากการโดนน้ำท่วมในรอบนี้นะคะ
0: แต่ช่วงเวลานี้นะคะเจ้าหน้าที่เขาพร้อมอยู่แล้วก็เอาร่วมใจกันเอามาทิ้งไว้ตามจุดนะเขาจะได้เคลียร์แล้วก็เก็บไปทีเดียวนะคะทางผู้ว่าชัชชาติบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อย่างในคลองหลักเนี่ยถือว่าดีขึ้นนะคะสถานการณ์ตอนนี้ดีขึ้นแล้วยกเว้นคลองประเวศบุรีรมย์ที่มีผลต่อพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังสะพานสูงที่ต้องระบายน้ำออกทางคลองประเวศบุรีรมย์น้ำท่วมร่มเกล้ากับลาดกระบังเนี่ยสูบน้ำไปแล้วแล้วน้ำลดลงไป50เซนติเมตรคาดว่าพรุ่งนี้สถานการณ์จะดีขึ้นส่วนหลายหมู่บ้านที่พอน้ำเข้าไปแล้วนะขังแล้วออกยากกทม.เข้าไปสูบน้ำออกให้นะคะแต่อุปสรรคหนึ่งก็คือขยะเยอะมากดังนั้นร่วมกับกระทรวงกลาโหมจัดทำแผนในการจัดเก็บขยะด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนเคหะร่มเกล้ามีพื้นที่กว่า 2,000 ไร่นะคะน้ำก็จะทยอยแห้งเป็นพื้นที่ไปและพรุ่งนี้คาดว่าจะมีพื้นที่แห้งเพิ่มเป็น 80% สถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นสำหรับตอนนี้สถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครซึ่งคาดการว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกลงมาในช่วง 1-2 วันนี้ได้เตรียมพร้อมพร่องน้ำให้มากที่สุดคิดว่าถ้าเกิดฝนไม่ตกแช่ก็อาจจะมีน้ำเพิ่มขึ้นบ้างแต่ไม่น่าวิตกกังวลค่ะโดยเชื่อว่าจะไม่ซ้ำรอยเดิมเพราะว่าการตกของฝนมันเป็นคนละรูปแบบกับอาทิตย์ที่ผ่านมาพูดง่ายๆว่ามันไม่แช่แล้วนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนตกแช่3วัน3คืนปริมาณมากค่ะแต่ฝนช่วงนี้เหมือนกับมรสุมธรรมดาน้ำเหนือน้ำหนุนก็เป็นไปตามปกติเช่นเดียวกับน้ำทะเลหนุนไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตอนนี้ยังไม่ส่งผลกระทบเพราะคันกั้นน้ำมีพื้นที่เหลืออีกเยอะค่ะโดยทางกรมอุตุพยากรณ์ว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าน้ำเหนือไม่ได้มีจำนวนมากขนาดนั้นไปฟังผู้ว่ากันหน่อยนะคะ
2: ลงกาลากระบังก็ดูสูบน้ำได้ดีก็ลดไปเกือบน่าจะบางจุดเกิน50เซนแล้วก็หลายพื้นที่อย่างศูนย์พักพิงเราก็ลดเข้าได้แล้วก็คาดว่าภายในพรุ่งนี้ก็น่าจะดีขึ้นมากๆเลยแล้วก็อาจจะเริ่มการฟื้นฟูในบางโซนได้ตอนนี้ก็เป็นช่วงของการฟื้นฟูนะครับแล้วก็เร่งระบายน้ำส่วนที่เหลือว่าเราเริ่มฟื้นฟูเคหะคลองจัดแล้วนะฮะก็ทำได้ดีแต่ว่าก็มีขยะเยอะอันนี้ทางรัฐมนตรีการโหมก็ได้กรุณาช่วยจัดทำแผนร่วมกันหลายหน่วยงานนะสถานการณ์ตอนนี้ผมคิดว่าก็ค่อยๆคลี่คลายแล้วก็ไปในทางที่ดีขึ้น
3: หลังจากนี้จะต้องมีการเตรียมพร้อมหากฝนมาเติมอะไรอย่างนี้ไหม
2: คือแล้วเราก็เตรียมพร้อมโดยการพร่องน้ำให้มากที่สุดนะก็ตามรูปแบบเดิมแล้วก็เท่าที่องค์กรพยากรณ์ก็อาจจะมีฝนในกรุงเทพสัก30มิลอะไรเงี้ยก็คิดว่าถ้าฝนไม่ตกแช่ผมคิดว่ามันก็อาจจะมีน้ำเพิ่มขึ้นบ้างแต่ก็คงไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลมากเลยใกล้ๆคงดูพยากรณ์อากาศที่มีความใกล้เคียงอีกทีหนึ่งครับ
3: แต่สถานการณ์จะไม่ซ้ำรอยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะ
2: ก็ถ้าดูจากการพยากรณ์ปัจจุบันฝนก็ไม่ได้เยอะเหมือนคราวที่แล้ว350มิลแล้วก็ทั้งฝนคราวที่แล้วหนักเพราะว่าฝนมันเยอะแล้วมันปูพรมทั้งกรุงเทพเลยทำให้ฝนลงมาพื้นที่เยอะมากครับ
0: ส่วนการช่วยเหลือทางคุณสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่ากทม.ไปติดตามการบรรจุถุงยังชีพเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะที่อาคารกีฬาเวท2ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงกทม.ก็ระดมเจ้าหน้าที่มานะคะช่วยกันบรรจุถุงยังชีพให้ได้ 50,000 ถึง 60,000 ถุงต่อวันเพื่อจัดส่งไปยังพื้นที่

0: น้ำท่วมให้ได้โดยเร็วที่สุดตอนนี้เนี่ยความต้องการนะต่อวันจริงๆเนี่ยอยู่ที่100,000ถุงนะคะ
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้ทำไปได้11,000ถุงถ้าเทียบกับเป้าหมายว่าคนต้องการอยู่100,000ถุงเมื่อวานทำไปได้11,000แล้วก็ตั้งเป้าว่าวันนี้เนี่ยนะคะจะทำให้ได้50,000-60,000ถุงโดยมีประชาชนที่ยังต้องการขอรับความช่วยเหลืออยู่ก็บอกช่องทางกันไว้นะคะสามารถแจ้งผ่านทราฟฟี่ฟองดูได้ค่ะหรือว่าโทรไปที่1555ค่ะ
1: ส่วนการเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในส่วนของกทม.ค่ะนายวิษณุเจริญผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำสำนักงานระบายน้ำบอกว่าตอนนี้กทม.ได้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ claim.bangkok.go.thซึ่งปัจจุบันนะคะมีคนลงทะเบียนไปแล้ว 35,800 รายแต่ยังมีปัญหาเรื่องระบบเช่นไม่พบพื้นที่บ้านของตัวเองและตอนนี้ได้แก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วค่ะหากลงทะเบียนแล้วต้องการปรับแก้ไขข้อมูลก็สามารถเข้าไปปรับแก้ได้สำหรับใครที่ไม่สะดวกลงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ก็สามารถมาให้ข้อมูลที่สำนักงานเขตในเวลาราชการได้นะคะ
0: ส่วนทางรองนายกเอกนิติลงพื้นที่ปทุมธานีค่ะเป็นอีกจุดนึงที่มีชาวบ้านเดือดร้อนเยอะนะคะก็ไปติดตามสถานการณ์กันก่อนที่คาดว่าเดี๋ยวฝนจะตกลงมาอีกนะคะตอนนี้ค่ะทางรองนายกสั่งให้เร่งระบายน้ำเต็มกำลังแล้วก็ประสานการไฟฟ้าให้สำรองไฟเพื่อให้เครื่องสูบน้ำเนี่ยเดินเครื่องแล้วก็ทำงานได้แบบตลอดเวลานะคะย้ำว่าต้องบริหารจัดการน้ำทั้งระบบไม่ประมาทแล้วก็จะไม่ซ้ำรอยปี54แน่นอนค่ะทางนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดินทางไปที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกิ่งถาวรปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีไปติดตามดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่คุณเอกนิติบอกว่าตอนนี้ปัญหาหลักมาจากน้ำฝั่งนครนายกที่ไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากส่วนน้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวอันนี้ไม่ส่งผลกระทบมากเท่าไหร่แล้วเมื่อวานนี้ทางผู้ว่าปทุมได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กที่เรียกกันว่าเครื่องซิ่งนะคะวันนี้ก็เอามามอบให้ค่ะและย้ำว่าต้องเร่งบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงกันทั้งระบบโดยสั่งให้เปิดเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่ทั้ง14เครื่องให้สามารถระบายน้ำได้รวมอยู่ที่84ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและยังกำชับผู้ว่าให้ประสานกับการไฟฟ้าเตรียมเครื่องสำรองไฟฟ้าเพราะว่าเคยเกิดปัญหาไฟฟ้าดับมาแล้วทำให้เครื่องสูบน้ำไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพค่ะ
1: ซึ่งทางรองนายกยังย้ำว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ต้องการเห็นสถานการณ์จริงและแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดโดยเฉพาะการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเมื่อถามว่ากังวลไหมว่าสถานการณ์จะบานปลายเหมือนปี54นายเอกนิติบอกนะคะว่าวันนี้ต้องไม่ประมาทแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเรารู้อยู่แล้วจึงต้องมาเตรียมพร้อมล่วงหน้าวันนี้ต้องเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดรวมถึงเรื่องการเยียวยาหากน้ำลดเมื่อไหร่ต้องรีบเยียวยาประชาชนค่ะ
2: วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับอย่างที่เห็นว่าน้ำจากองครักษ์ที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขณะเดียวกับกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะนัดประชุมของภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้ไปทิศทางเดียวกันคือวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นชุมชนแต่ละชุมชนมาเจอกันเนี่ยโดยที่ไม่เห็นภาพใหญ่เนี่ยผมว่าเราต้องบริหารในภาพรวมเชื่อมโยงให้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำก็คงต้องสมุดปราการก็ต้องเร่งระบายออกด้วยช่วงที่น้ำลดนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเรายังเตรียมพร้อมทันสำหรับฝนลูกใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับ
1: ด้านบิ๊กแจ๊สนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะคะก็บอกว่าตอนนี้ต้องบริหารจัดการแบบค่อยเป็นค่อยไปคลองรังสิตน้ำยังเต็มอยู่แต่ว่าตอนนี้ได้เช่าเครื่องซิ่งมาแล้วขอให้ใจเย็นกันนิดนึงแต่ตอนนี้พูดได้เลยนะคะว่าพื้นที่ปทุมธานีรับน้ำไม่ได้แล้วไปทางไหนก็เต็มไปหมดสูบจากหมู่บ้านออกมาก็เข้าคลองมันก็ล้นอีกค่ะต้องรีบระบายน้ำออกจากคลองให้เร็วที่สุดนะคะ
0: เราไปดูกันต่อที่อ่างทองกันบ้างคุณผู้ชมคะนี่ชาวบ้านก็คือเดือดร้อนหนักเลยนี่เป็นยายน้อยนะคะอายุ86ปีค่ะก็อาศัยอยู่ในบ้านเพียงลำพังร้องไห้เลยนะตอนคุยกับผู้สื่อข่าวของเราเพราะว่าน้ำเนี่ยทะลักท่วมนะคะถึงชั้น2ของบ้าน
1: อ๋อที่เห็นนี่คือชั้น2
0: ก็ต้องแก้ปัญหานะคะด้วยการ นำไม้มาต่อนั่งร้านขึ้นสูงจากพื้นบ้านชั้น2อีกเมตรครึ่งเพื่อใช้เป็นพื้นที่นอนแล้วก็หลบภัยน้ำท่วมชั่วคราวนี่ค่ะก็คือเครียดนะทั้งที่ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำท่วมแบบนี้ทุกปีแทบทุกปีแต่ก็เดือดร้อนซ้ำซากใช้คำนี้ได้เลยน
1: ะ
0: ทางอบต.ช่วยสร้างสะพานไม้พร้อมตอกเสาเข็มป้องกันตลอดแนวนะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมไม่ให้กัดเซาะตลิ่งและเข้าทำลายโครงสร้างบ้านเรือนเพิ่มเติมรวมถึงสกัดกั้นค่ะไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่ส่วนในของชุมชนค่ะ
1: ค่ะไปดูที่ชัยภูมิกันบ้างเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเวทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้แจ้งผ่านศูนย์กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิให้แจ้งเตือนเฝ้าระวังอากาศแปรปรวนระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมค่ะโดยเฉพาะในวันที่5ตุลาคมที่คาดว่าอีสานเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบหนักมากที่สุดข้อควรรู้และวิธีรับมือในการระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากและยังเตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและเชิงเขาหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมขังเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ
0: ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาฝนตกอย่างต่อเนื่องเลยค่ะทำให้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง4อ่างปัจจุบันมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากโดยอ่างเก็บน้ำลำแชะอำเภอคอนบุรีมีปริมาณน้ำอยู่ที่169ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 61% อ่างเก็บน้ำมูลบนอำเภอคอนบุรีมีปริมาณน้ำอยู่ที่81ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 57% ค่ะส่วนอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงที่อำเภอปักธงชัยปริมาณน้ำอยู่ที่125ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 57%ส่วนอ่างเก็บน้ำลำตะคองที่อำเภอสีคิ้วปริมาณน้ำอยู่ที่233ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 74% ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมนะคะแถวๆ 50-80% เนี่ยก็ทำให้หลายฝ่ายที่เคยกังวลว่าจะขาดแคลนน้ำเบาใจลงไปได้บ้างแล้วก็มั่นใจได้ว่าฤดูแล้งปีหน้าจะมีน้ำพอต่อการอุปโภคบริโภคอย่างแน่นอนค่ะ
1: ค่ะส่วนภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์นะคะโดยไปที่โรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงศ์พร้อมกับมอบถุงยางชีพด้วยวันนี้นำทีมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยไปพร้อมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีปภ.นะคะได้ร่วมกันลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ป่วยรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ที่จังหวัดปราจีนบุรีหลังมีการลำเลียงผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งถูกน้ำท่วม30-40เซนติเมตรมาตั้งแต่คืนวันที่27กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
0: ค่ะอาทิตย์หนึ่งพอดีเลยนะคะจากนั้นนี่นายกขึ้นรถยกสูงของปภ.เพื่อลงพื้นที่ไปติดตามการบริหารสถานการณ์ไปมอบถุงยางชีพด้วยค่ะแล้วก็ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงอบจ.ปราจีนบุรีนอกจากนี้ค่ะทั้งนายกพร้อมกับคณะเนี่ยเดินทางต่อไปที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยที่สถานีขนส่งจังหวัดปราจีนบุรีจุดนี้นะคะได้แวะที่ครัวสนามด้วยค่ะมาจากกลุ่มแม่บ้านสตรีผู้นำชุมชนในพื้นที่เห็นว่าระหว่างตรวจเยี่ยมนี่มีได้คุยด้วยน
1: ะ
0: กับแม่ครัวค่ะนะคะแม่ครัวถามนายกเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็ถามว่านายกทอดไหมคะปกติจะเห็นท่านนายกไปผัดข้าวผัดใช่ไหมคะวันนั้นก็ไปทำผัดกะเพราวันนี้แม่ค้าก็เลยถามนายกทอดไหมเออนายกก็ไม่รู้ทอดหรือเปล่า
0: เออนายกบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวโดนว่าอีก
1: ค่ะแล้วยังเอ่ยปากชมด้วยว่าน่ากินมากสีแบบนี้ดีแปลว่าตั้งใจทอดและยังกำชับให้ทำอาหารการกินให้มีความพร้อมค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของท่านนายกหลังจากลงพื้นที่กันนะคะ
3: ปราจีนบุรีต้องถือว่าเป็นจังหวัดที่ประสบภัยที่มีสภาพที่หนักมากกว่าจังหวัดอื่นๆในช่วงนี้นะในห่วงเวลานี้ถึงขั้นที่ว่าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดเนี่ยต้องปิดตัวนะครับก็เลยต้องมีการย้ายผู้ป่วยทั้งหมดในโรงพยาบาลนะครับออกกระจายไปตามสถานพยาบาลอื่นในเรื่องของการจัดตั้ง ศูนย์พักพิงศูนย์อพยพนะครับทางจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้รับความสนับสนุนร่วมมือเป็นอย่างดีจากทาง

0: ท่านนายกอบจ.ปราจีนบุรีนะครับซึ่งทำหน้าที่อย่างแข็งขันสมบูรณ์มากนะครับความพร้อมทางด้านสุขภาพจริงที่ทำให้ชาวบ้านเข้ามาอยู่ได้ด้วยความสะดวกสบายเท่าที่เราจะหาให้เขาได้เรื่องอาหารการกินก็มีพร้อมนะครับ
1: ส่วนสัปดาห์หน้าก็มีคำเตือนนะคะที่มีการคาดว่าฝนเนี่ยจะตกหนักขึ้นอีกนะคะดังนั้นใครที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าแม่น้ำน้อยเนี่ยก็อาจจะมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยไปดูข้อมูลจากทางสทนชกันหน่อยนะคะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชได้รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศโดยเตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้หลังจากคาดว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจะส่งผลกระทบต่อมายังภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยค่ะคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.บอกว่าพื้นที่ในโซนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยอาจมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยามาถึงพระนครศรีอยุธยาพอดีนะคะในช่วงของวันเดียวกันอาจมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นสัก10เซนติเมตรและมวลน้ำก้อนนี้จะเข้ามาที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพและสมุทรปราการแต่จะไม่ได้ส่งผลกระทบเพราะว่าคันน้ำเนี่ยค่อนข้างสูงคันกั้นน้ำนะคะก็จะมีบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่นอกคันกั้นน้ำที่อาจได้รับผลกระทบส่วนแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านมีแนวโน้มลดลงค่ะโดยเมื่อตอน9โมงเช้าของวันนี้นะคะระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: ค่ะยังคงอัตราเดิมต่อเนื่องมา 2-3 วันแล้วนะคะส่วนวันนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยได้เปิดเผยว่าหลังจากติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ปราจีนบุรีเนื่องจากมีน้ำท่วมต่อเนื่องมานาน 9-10 วันกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังสูงสุดเพราะตอนนี้แม่น้ำและทางระบายน้ำประสิทธิภาพในการระบายน้ำยังไม่สมบูรณ์ 100% มีปัญหาน้ำค้างท่อก็ยังคงต้องใช้เวลาในการระบายลงสู่อ่าวไทยคือไม่ว่าปริมาณฝนที่จะตกลงมาจะมากหรือจะน้อยมันก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชนแน่นอนค่ะ
3: อย่างเติมไม่ห่วงจุดไหนมากที่สุดนะคะ
4: ก็ห่วงในทุกตลอดทั้งแนวนะครับที่เกิดสถานภัยอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับยังสภาพตามแม่น้ำหรือทางระบายน้ำต่างๆเนี่ยนะครับมันยังมีในส่วนของการเร่งระบายน้ำที่ยังไม่ได้ครบสมบูรณ์แบบ 100% นะครับยังมีในเรื่องของน้ำค้างท่อน้ำที่ต้องใช้เวลาในการระบายนะครับลงสู่อ่าวไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้ำฝนมากหรือน้อยที่ตกลงมาเนี่ยนะครับแน่นอนมันต้องสร้างผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนแน่นอนแต่ว่าจะสร้างผลกระทบในระดับไหนเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องลงมาดูกันอีกทีนึงนะครับว่าแต่ตามคาดการณ์เนี่ยมันจะมีในปริมาณน้ำฝนนะครับแทบจะทั่วทั้งภาคนะครับทั้งภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ครับ
3: จุดไหนที่ต้องเป็นพิเศษที่จะได้เฝ้าระวังได้อ่ะ
4: ตอนนี้จะเป็นภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ครับผมเราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
1: ส่วนทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์บอกว่าสิ่งที่จะดูแลก็คือเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายเช่นผักสดและไข่ไก่ซึ่งอาจขาดแคลนในบางพื้นที่หรือว่าขายราคาสูงค่ะก็เห็นข่าวเริ่มมีการขยับปรับราคาบ้างแล้วนะคะก็เรียกคุยกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ห้างค้าปลีกค้าส่งให้ตรวจปริมาณและแจ้งเข้ามาที่กรมการค้าภายในทุกสัปดาห์พร้อมขอให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตส่งออกช้าลงอย่างน้อย 30-50% ในระยะ 2-3 สัปดาห์ส่วนระยะยาวจะทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพตั้งเป้าลงพื้นที่กว่า 12,000 จุดทั่วทุกภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสินค้าราคาประหยัดแบ่งเบาการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงการฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะ
5: แต่สิ่งที่เราพยายามทำก็คือว่าเราเอาข้อมูลจริงในพื้นที่ต่างๆซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็พาณิชย์จังหวัดเนี่ยก็ทำงานร่วมกันเราก็ได้รับข้อมูลนี้ผ่านมาที่ Single Command Center และที่เราทำอย่างต่อเนื่องก็คือตั้งวอลรูมของกรมการค้าภายในเพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่จุดใดที่มี

0: การฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้นถ้ามีการตรวจไม่ครบถ้วนนะคะซึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่ามีพื้นที่มากมายกว้างขวางสิ่งที่เราขอก็คือเปิดสายด่วน1569ให้ทางผู้ที่พบเจอจุดเหล่านั้นเนี่ยก็ช่วยแจ้งมาเพื่อเราจะได้ลงไปดูแลอย่างเต็มที่
1: หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังนอกจากจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วนะคะยังต้องระวังโรคที่มากับน้ำและความชื้นด้วยไปติดตามจากรายงานภูมิต้านภัยวันนี้กันค่ะ

0: ่วงที่ผ่านมาหลายๆจังหวัดต้องเผชิญกับฝนตกหนักและน้ำท่วมขังทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องเดินลุยน้ำหรือใช้ชีวิตท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้นนอกจากปัญหาเรื่องการเดินทางและความเป็นอยู่แล้วอีกเรื่องที่ต้องระวังคือโรคที่มากับหน้าฝนและน้ำท่วมโดยเฉพาะผู้ที่ต้องสัมผัสกับน้ำท่วมขังโดยตรงเพราะน้ำที่ปนเปื้อนสิ่งสกปรกอาจมีเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลหรือการสัมผัสบริเวณเยื่อบุต่างๆได้หนึ่งในโรคที่ต้องจับตาในช่วงน้ำท่วมคือโรคฉี่หนูซึ่งเชื้อสามารถปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรือดินที่มีปัสสาวะของสัตว์โดยเฉพาะหนูและสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลหรือรอยถลอกดังนั้นหากหลีกเลี่ยงการลุยน้ำไม่ได้ควรสวมรองเท้าบูทหรืออุปกรณ์ป้องกันและหลังสัมผัสน้ำควรรีบล้างตัวและทำความสะอาดร่างกายทันทีขณะเดียวกันช่วงที่ฝนตกและอากาศเปลี่ยนแปลงยังต้องระวังโรคระบบทางเดินหายใจโรคไข้เลือดออกรวมถึงโรคระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะการรับประทานอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด
1: หมายถึงการติดเชื้อใช่ไหมคะคืออย่างถ้าเป็นที่ผิวหนังอะค่ะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นวันสองวันแรกอะค่ะมันอาจจะเริ่มแดงๆเปื่อยๆประมาณนี้นะคะแล้วถ้าเราต้องพยายามทำให้แห้งอะค่ะคือถ้ายังคงมีความเปียกอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันจะมีการอ่อนยุ่ยผิวหนังจะอ่อนยุ่ยแล้วยิ่งมีทางเข้าของเชื้อแบคทีเรียเชื้อราอะไรอย่างอื่นตามมานะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันเริ่มแดงๆนะคะหลังจากนั้นถ้าเกิดนานกว่านี้มีการติดเชื้อขึ้นมาจะเริ่มมีหนองนะคะจะเริ่มมีหนองได้แล้วก็ถ้ามีเชื้อรามันก็อาจจะเป็นเหมือนกับคราบขาวๆและคันมากนะคะแต่เราควรจะต้องป้องกันก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเริ่มตั้งแต่วัน2วันแรกที่มีการระคายเคืองนะคะยังไม่ได้มีการติดเชื้อแค่แดงๆนะคะอันนี้ต้องพยายามที่จะเช็ดให้แห้งนะคะให้สะอาดอยู่เสมอแล้วอาจจะถ้าสามารถหาได้พวกวัสลีนนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นทาตรงง่ามนิ้วเท้าหรืออะไรอย่างนี้นิดนึงเพื่อป้องกันการติดเชื้อแทรกก็ได้นะคะ
0: แต่แม้น้ำจะลดลงแล้วความเสี่ยงด้านสุขภาพยังไม่หมดไปเพราะหลังน้ำลดบ้านเรือและพื้นที่ต่างๆยังมีโคลนน้ำสกปรกขยะหรือสิ่งปฏิกูลตกค้างรวมถึงอาจมีสัตว์พาหะและแมลงเพิ่มขึ้นการทำความสะอาดบ้านจึงควรสวมถุงมือรองเท้าบูทและหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหรือโคลนโดยตรงรวมถึงต้องระมัดระวังอันตรายจากของมีคมที่อาจจมอยู่ใต้โคลนด้วย
1: หลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยอันแรกเลยนะเศษขยะเศษที่มีความแหลมคมทั้งหลายแหล่ยังคงอยู่ตรงจุดที่เป็นมุมๆอับๆอาจจะมีสัตว์งูหรืออะไรที่ซ่อนตัวอยู่เพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าไปในพื้นที่ที่หลังน้ำลดยังไงก็ต้องใส่อย่างน้อยก็รองเท้าบูทที่เป็นยางนะคะป้องกันได้อีกกรณีนึงคือในกลุ่มของโรคติดเชื้ออันนี้สำคัญมากเราบอกว่าไข้ฉี่หนูมาจากการลุยน้ำแต่เชื้อเนี่ยอย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่ามันจะอยู่ในปัสสาวะของหนูหรือของสุนัขนะคะแล้วมันจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานเขามีรายงานว่าในพื้นที่ที่แฉะนะคะแบบไม่ค่อยมีแสงสว่างอะค่ะกรณีอยู่เป็นเดือนแต่ถ้าเกิดมันแห้งนะคะแล้วก็มีการระบายที่ดีเนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่เชื้อก็จะไม่ตกค้าง
0: กรมควบคุมโรคจึงแนะนำประชาชนว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ฝนกำลังตกน้ำกำลังท่วมหรือแม้แต่น้ำเริ่มลดแล้วการดูแลสุขอนามัยยังเป็นเรื่องสำคัญหากมีอาการผิดปกติโดยเฉพาะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตาแดงคลื่นไส้อาเจียนหรือมีแผลและเกิดการอักเสบหลังสัมผัสน้ำท่วมควรรีบปรึกษาแพทย์และแจ้งประวัติว่ามีการสัมผัสน้ำท่วมเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม

0: ปียธิดาจันทร์การสอนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: ช่วงนี้เราพาไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณวาเนสาสมัครสรุตติดตามในลมฟ้าอากาศค่ะ
2: หกสิบหกปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3: สวัสดีค่ะมาตรวจสอบลมฟ้าอากาศกันกับหน่อยแน่วันนิสาค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ต้องจับตาอากาศแปรปรวนกันอีกครั้งนะคะประกาศเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่7นะคะเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะที่จะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่7ตุลาคมค่ะโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ4ตุลาคมที่ภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคเหนือค่ะรวมถึงที่ภาคอีสานด้วยจากนั้นในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมพื้นที่ฝนจะขยายมากขึ้นนะคะครอบคลุมทั้งภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและที่ภาคใต้ตอนบนด้วยค่ะขณะที่ภาคอีสานนะคะฝนจะเริ่มลดลงค่ะส่วนในวันที่7ตุลาคมค่ะจะขยับไปทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและที่ภาคกลางค่ะเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนค่ะก็จะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกนะคะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงปกคลุมค่ะที่ทะเลอันดามันภาคใต้และที่อ่าวไทยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเลยค่ะหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนในช่วงวันที่8ถึง13ตุลาคมค่ะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะไปตรวจสอบกันต่อกับสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือมีฝนอยู่ที่ร้อยละ30ค่ะและมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุด38องศาค่ะส่วนที่ภาคอีสานค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ40และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุด35องศาค่ะมาดูในพื้นที่ของภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ40และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด37องศาค่ะลงใต้ไปฝั่งอ่าวไทยกันก่อนค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ40นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุด35องศาค่ะส่วนที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนเยอะหน่อยนะคะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาค่ะส่วนกรุงเทพและปริมณฑลค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ40กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26องศาสูงสุด36องศาค่ะช่วงนี้สถานการณ์น้ำยังต้องเฝ้าระวังกันต่อนะคะในเช้าวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนค่ะอยู่ที่17เมตร71เซนติเมตรนะคะเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางและแนวโน้มยังคงทรงตัวค่ะพื้นที่ท้ายเขื่อนยังคงต้องจับตาระดับน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำนะคะได้แก่ที่จังหวัดชัยนาทอำเภอสัพยาจังหวัดสิงห์บุรีอำเภออินบุรีอำเภอเมืองและที่จังหวัดสิงห์บุรีอำเภอพรหมบุรีด้วยนะคะจังหวัดอ่างทองค่ะได้แก่ที่อำเภอชัยโยอำเภอเมืองอำเภอป่าโมกและที่อำเภอวิเศษชัยชาญค่ะรวมถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและที่นอกแนวคันกั้นน้ำใครที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้นะคะขอให้ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมยกของขึ้นสู่ที่สูงถ้าอยู่ในจุดลุ่มต่ำด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามลมฟ้าอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: 66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4: คุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาไปดูบรรยากาศที่สยามพารากอนวันนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะใครน้องเนเน่รอยัลนะคะแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026วันนี้บุกกรุงเทพนะคะมาขึ้นรถแห่ทักทายแฟนๆที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพรวมถึงวันนี้มีคนมาให้กำลังใจน้องเพียบเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
5: อ ู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
6: ์ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
7: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
8: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ชิมซะหมดเลย
9: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
11: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
12: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
13: ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026

0: วันนี้น้องเนเน่รอยัลนะคะได้ขึ้นรถแห่ใจกลางกรุงเทพย่านสยามค่ะท่ามกลางประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่มาร่วมต้อนรับและให้กำลังใจกับแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026เราไปติดตามบรรยากาศจากคุณดาวีชัยคีรีกันค่ะ
1: บรรดาแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศร่วมให้การต้อนรับแสดงความยินดีและฉลองความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวนางสาวรัติการอำลอยคนไทยคนแรกบนเวทีโลกที่คว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026ตลอดสองข้างทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นสยามพารากอนสี่แยกปทุมวันถนนบรรทัดทองพระราม4พญาไทกลับมาพระราม1มีตั้งแต่แฟนคลับรุ่นเด็กไปจนถึงรุ่นเดอะที่มาให้กำลังใจหลายคนพลาดลงทะเบียนมีทแอนด์กรีทไม่ทันเล่าพร้อมน้ำตาที่ปริ่มด้วยความตื้นตันว่าติดตามมาตั้งแต่ประกวดเวทีแรกๆชื่นชมทั้งครอบครัวที่ส่งเสริมให้เนเน่ประสบความสำเร็จสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยทั่วประเทศ
2: เห็นน้องตั้งแต่รายการซุปเปอร์เทนเก่งมากแล้วก็พี่ปุ๊กอัญชลีแต่สมัยนั้นเลยพี่ปุ๊กแบบตื่นตันเป็นคนไทยว่าสักวันหนึ่งน้องแพรวจะต้องไปสู่อินเตอร์เนชั่นแนลเลยไม่ใช่แค่ในประเทศไทยครอบครัวอำลอยด้วยคือมีพ่อแม่ที่ดีปลูกฝังลูกดีลูกเจริญเติบโตมาที่ดีแล้วก็คือแบบความใกล้ชิดความเป็นครอบครัว
1: เนเน่รอยัลเปิดใจเล่าว่าวันนี้ทุกคนทำให้ใจฟูดีใจและตื่นเต้นเส้นทางจากนี้จะมุ่งทำเพลงทำทัวร์เน้นตารางเรียนและซ้อมแบบคู่ขนานบอกยังไม่ชินกับความดังระดับโลกที่ถูกเรียกเป็นลูกสาวแห่งชาติขอบคุณทุกคนพร้อมบอกชอบเพลงเนเน่นายแน่มากของแอดคาราบาวที่ทำให้นึกถึงช่วงเด็กจากจุดเริ่มต้นสู่ความฝันที่เป็นจริงฟังแล้วคุณพ่อถึงกับน้ำตาซึม
3: เอาจริงๆคำว่าลูกสาวแห่งชาตินี่ก็มันยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็ประทับใจในตัวเองมากๆก็ขอบคุณทุกคนที่คอยเชียร์หนูแล้วก็
4: นี่แบบเหมือนลูกสาวแห่งชาติอะไรอย่างนี้ใช
3: ่หนูยังนึกกับตัวเองอยู่พูดกับตัวเองอยู่ว่าเฮ้ยเรายังไม่ดังทีนะเฮ้ยเรายังไม่ดังทีเลย
5: นึกถึงตลาด
3: อยู่อยากจะบอกทุกคนเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ก็จะบอกว่าถ้าอยากให้ความฝันของเราเป็นจริงในนี้ก็แค่ซ้อมเยอะๆมุ่งมั่นตัวเองแล้วก็แบบ don't give up just keep doing what you're doing อะไรนี้
1: คุณพ่อคุณแม่ของเนเน่รอยัลขอบคุณทุกคนบอกภูมิใจในตัวลูกถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทำให้ตื้นตันใจส่วนเคล็ดลับการเลี้ยงลูกเป็นปกติเพียงแต่สละเวลาและให้ทุกอย่างเพื่อทำความฝันให้เป็นจริง
6: พ่อมีอะไรอยากจะบอกแฟนๆครับไหมครับวันนี้คนรักน้องกันเยอะมากเหลือเกินครับคุณพ่อ
7: ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับเพราะว่าพ่อสิ่งที่พ่อเห็นสิ่งที่พ่อคิดสิ่งที่พ่อทราบขึ้นมาแต่
8: ฮัลโหลปรบมือเลยครับขอเสียงปรบมือคุณพ่อเลยคร
7: ับมันเหมือนกับเป็นคนที่ว่าลูกของพ่อเป็นคนที่ว่าทำให้คนทั้งประเทศรู้สึกรักเขาได้
1: เนเน่รอยัลยังเปิดแฟนมิตแอนด์กรีทเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะผู้ลงทะเบียนทัน 1,300 คนให้ร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิดเช่น

0: ไฮทัชถ่ายรูปและแจกเสื้อพร้อมลายเซ็นท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขอบอุ่นเป็นกันเองดาวีชกิรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: สำนักข่าวไทยยังคงเดินหน้าแกะรอยค่ะต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีสวมสิทธิ์ในการทำธุรกิจนะคะในไทยซึ่งล่าสุดชุดตำรวจค่ะเป็นชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ได้เข้าตรวจค้นร้านอาหารโคเชอร์ในพื้นที่อ่าวนางหลังจากพบข้อสงสัยนะคะว่าร้านเนี่ยเคยถูกสั่งปิดแล้วก็ในประเทศเจ้าของไปแล้วนะคะที่เป็นชาวอิสราเอลแล้วก็กลับมาเปิดใหม่ค่ะไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดจากรายงานของคุณเพลินพิชชูเสนค่ะ
2: การรับฝากเงินอะไรกันเนี่ย600,000กว่าบาทเนี่ยครับแล้วฝากค่าอะไรโอเคเจอแล้ว
3: สลิปการโอนเงินยอด 601,000 บาทลงวันที่2สิงหาคม2569ฉบับนี้คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ยึดได้ขณะเข้าตรวจค้นร้านอาหารโคเชอร์ในพื้นที่หมู่2ตำบลอ่าวนางจุดสังเกตที่ทำให้ตำรวจตั้งปมพิรุธคือชื่อโอนซึ่งมีฐานะเป็นภรรยาของนายชอนอดีตเจ้าของร้านชาวอิสราเอลคนก่อนที่เคยถูกตำรวจจับกุมดำเนินคดีและศาลสั่งเนรเทศออกนอกประเทศไปแล้วค่ะโดยเงินก้อนนี้ถูกโอนตรงไปให้ชายชาวอิสราเอลรายหนึ่งทั้งที่ปัจจุบันร้านอาหารโคเชอร์แห่งนี้ปรากฏชื่อเจ้าของเป็นคนไทย 100% แต่กลับยังมีการหมุนเวียนเงินไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนอิสราเอลชุดเดิมค่ะ
2: ทำเงินสดฝากโดยคนอิสราเอลเข้าบัญชีคนอิสราเอลครับแต่ว่าเบื้องต้นที่เราตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยก็คือการจดทะเบียนบริษัทนี้เป็นคนไทย 100% แล้วก็ตรวจสอบเรื่องการจ้างงานเนี่ยก็ยังไม่มีการจ้างคนต่างชาติ
4: มีความเชื่อมโยงกับบริษัทเดิมไหมคะ
2: มีอยู่ในข้อมูลเราว่าเป็นใคร
5: ตรงบริเวณโซนนี้จะเห็นว่าเป็นโซนของร้านอาหารนะคะจากนั้นก็จะมีประตูนะคะเชื่อมทะลุมาทางฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนสำหรับการประกอบพิธีกรรมนะคะเรียกว่าโบสถ์ยิวนะคะ
3: แม่ครัวและพนักงานในร้านให้ข้อมูลตรงกันค่ะว่าพวกเขามีพนักงานประจำทั้งหมด7คนตั้งแต่ร้านกลับมาเปิดรอบใหม่ในชื่อใหม่ผู้ที่จ่ายเงินเดือนและบริหารจัดการภายในร้านตัวจริงยังคงเป็นนายชอนชาวอิสราเอลเจ้าของคนเดิมแต่รอบนี้ร้านงดรับสแกน QR code และรับเฉพาะเงินสดเท่านั้นค่ะโดยมีชายชาวอิสราเอลอีกคนคอยช่วยเก็บเงินและทำหน้าที่ในการนำสวดในพิธีตามศาสนายูดายภายในโบสถ์ยิวที่ซ่อนตัวอยู่ในร้านทุกวันศุกร์และเสาร
2: ์เงินที่ได้ทั้งหมดแต่ละวันน่ะกำไรอะไรที่ม่อนเป็นคนเก็บใช่ไหม
6: ครับเป็นคนเก็บครับ
2: แล้วก็เอาไปฝากหรือส่งต่อให้ใครยังไงไหม
6: ก็จะพาไปเก็บให้คือว่าบอสก็สั่งให้เก็บไว้ให้เก๋ด้วย
2: บอสคือใครบอส
6: คือเจ้าของร้านน่ะ
2: ชื่ออะไร
6: ชื่อโชครับที่โช
2: ชอนอ้าวแล้วชอนเขาโดนกลับประเทศไปแล้วไม่ใช่หรอ
6: ใช่ครับ
2: แล้วทำต่อได้
6: เขายังโทรติดต่อกันอยู่ครับ
2: แล้วรู้ได้ไงว่าคนนี้เป็นเจ้าของอ่ะ
6: ชอนเป็น
2: ซิมอนเนี่ย
6: ทายาทเขาบอกว่าชอนเป็นเจ้าของร้านที่นี
2: ่แล้วซิมอนเป็นอะไร
6: คือว่าเป็นเครือญาติเขาเป็นเพื่อนเครือญาติเขาทั้งหมด
3: คำให้การและพยานแวดล้อมนำไปสู่การตรวจค้นอาคาร3ชั้นอย่างละเอียดผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรกระบี่ยืนยันค่ะว่าวัตถุดิบและสินค้าที่พบในร้านเข้าขายลักลอบหนีภาษีและไม่มีอย.ทั้งเนื้อไก่แช่แข็งเกือบ100ถุงน้ำหนักรวมกว่าครึ่งตันรวมถึงขนมและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไร้ฉลากภาษาไทยค่ะเบาะแสยังอยู่ที่หน้ากล่องพัสดุระบุชื่อผู้ส่งจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่มีเจ้าของเป็นชาวยิวได้สัญชาติไทยต้นทางจากสุขุมวิทกรุงเทพส่งตรงมาที่ร้านอาหารโคเชอร์กระบี่แห่งนี้และยังมีปลายทางไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยทำให้ชุดสืบสวนเตรียมขยายผลตรวจสอบว่าบริษัทดังกล่าวเป็นโกดังกระจายสินค้าหนีภาษีที่ส่งต่อให้กับเครือข่ายชาบัตรที่กระจายตัวอยู่ในประเทศไทยอีก9แห่งรวมถึงร้านอาหารโคเชอร์และซุปเปอร์มาร์เก็ตอื่นๆด้วยหรือไม่ค่ะ
7: ก็คงต้องสืบสวนต่อนะครับว่าที่มาของสินค้าที่หนีภาษีเนี่ยมันมาจากแห่งหนตำบลใดเพราะจากการตรวจสอบสินค้าก็เป็นสินค้าอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มน้ำผลไม้ไวน์แล้วก็ที่เราไปดูมีเป็นสินค้าแช่แข็งยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นไปตามกฎหมายของไทยนะครับ
8: คนไทยที่หิวหุ้นส่วนตรงนี้ปรากฏว่าเขามีบริษัทเกี่ยวกับสารพัดทรัพย์บางบริษัทเขามีเงินจดทะเบียนเป็นร้อยล้านซึ่งดูแล้วเนี่ยเขามีศักยภาพในการที่จะดำเนินการตรงนี้ได้จริงๆแต่ตรงนี้การพิสูจน์ทราบต้องพิสูจน์ด้วยว่าทุนที่เขาได้มาจริงเป็นเงินเขาหรือเป็นเงินของชาวต่างชาติซึ่งตรงนี้เราต้องละเอียดมากขึ้นหน่วยงานอื่น

0: ซึ่งมีอำนาจมากกว่าเราไม่มีปปง.หรือว่าสรรพากรอะไรพวกนี้ก็ต้องช่วยกัน
1: ทีมข่าวพยายามติดต่อนักธุรกิจชาวเชียงใหม่ซึ่งมีชื่อเป็นเจ้าของร้านอาหารโคชื่อแห่งนี้โดยเขาปฏิเสธให้สัมภาษณ์หน้ากล้องแต่ชี้แจงทางโทรศัพท์ว่าได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายมองว่ากระบี่เป็นพื้นที่มีศักยภาพและยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนอิสราเอลกลุ่มเดิมสอดรับกับผู้ให้เช่าอาคารซึ่งเป็นอดีตกำนันตำบลอ่าวนางยืนยันว่าให้นักธุรกิจรายนี้เช่าทำร้านอาหารและโบสถ์ยิวในราคาปีละ1,100,000 บาทเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีและมั่นใจเขาว่าผู้เช่าไม่ได้ทำผิดกฎหมาย
2: เขามาเปิดร้านค้าและเป็นสถานที่รวมจิตใจของชาวอิสราเอลด้วยเขาจดเอกสารบริษัทยื่นเรื่องเสียภาษีเอกสารอะไรต่างๆผมว่าถูกต้องหมดเขาผมว่าเขาก็มั่นใจตัวผมมั่นใจอยู่แล้ว
1: การพิสูจน์ว่าร้านอาหารโคเชอร์อ่าวนางคือธุรกิจนอมินีสวมสิทธิ์คนไทยบังหน้าจริงหรือไม่ยังต้องอาศัยการสืบสวนเชิงลึกเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่สิ่งที่ปรากฏชัดเจนแล้วจากคดีนี้คือช่องโหว่ขนาดใหญ่ของระบบจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ที่ทำได้ง่ายจนไร้การตรวจสอบสแกนตัวตนที่แท้จริงเช่นบริษัทที่เข้ามาทำร้านอาหารโคเชอร์แห่งนี้ที่ใช้เวลาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทข้ามจังหวัดที่เชียงใหม่ห่างจากร้านเก่าของชาวอิสราเอลที่ถูกสั่งปิดไปเพียงแค่20วันเท่านั้นก่อนจะย้ายฐานมาเปิดใหม่ที่อ่าวนางเพลินพิษชูเซนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
3: ดูความคืบหน้าการซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3หลังจากเกิดเหตุรั่วนะคะซึ่งทางกระทรวงพลังงานได้กำกับการซ่อมท่อโดยมีการเปลี่ยนช่วงท่อที่เสียหายยาว14เมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานได้เปิดเผยหลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันบริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3โดยบอกว่าขณะนี้ได้ตัดเปลี่ยนท่อช่วงที่พบรอยรั่วทั้งแท่งความยาว14เมตรหลังจากนั้นจะทำความสะอาดและตรวจสอบภายในท่อหรือว่ารันพิกพร้อมทดสอบความสมบูรณ์และความปลอดภัยของระบบโดยตอนนี้จะยังไม่อนุญาตให้เปิดใช้งานท่อส่งน้ำมันจนกว่าจะตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยค่ะ
4: ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานขอความร่วมมือบริษัทที่เกี่ยวข้องทำ Intelligent Picking Test โดยใช้กระสวยอัจฉริยะตรวจสอบสภาพภายในระบบท่อขนส่งน้ำมันในกรุงเทพระยะทางประมาณ66กิโลเมตรเพื่อค้นหาความผิดปกติหรือช่วงท่อที่อาจมีความเสี่ยงด้านผู้บริหารบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบอกว่าได้ให้ที่ปรึกษานะคะติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุโดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดอากาศบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องไม่พบไอระเหยไวไฟในระดับที่เครื่องตรวจวัดได้หรือค่า LEL อยู่ที่ศูนย์ค่ะ
3: ส่วนการตรวจน้ำและดินได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์แล้วนะคะและจากการลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชนในชุมชนพบว่ากลิ่นน้ำมันที่ก่อนหน้านี้เคยได้กลิ่นเนี่ยโดยเฉพาะตอนนี้ช่วงฝนตกหายไปแล้วค่ะไม่มีกลิ่นแล้วนะคะ
4: เราพาไปดูบรรยากาศที่ภูเก็ตโดยเฉพาะป่าตองนะคะเห็นว่าตอนนี้คึกคักเลยเพราะว่ามีทหารนะคะจากกองทัพสหรัฐเนี่ยยกพลขึ้นบกกันอีกครั้งนะคะกว่า 5,000 นายค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่มีความคึกคักในแง่ของการใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะโดยทางการเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าที่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตเนี่ยบรรยากาศคึกคักมากเลยนะคะทางเรือรบกองทัพเรือสหรัฐมาเทียบท่าและกำลังพลก็ทยอยขึ้นฝั่งเพื่อเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ต่างๆค่ะใช้รถบัสรถตู้แล้วก็รถโดยสารรับจ้างทางเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายสหรัฐทหารตำรวจและฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตระดมกำลังไปดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลเรือรบสหรัฐกว่า 5,100 นายขึ้นฝั่งมาก็มาพักผ่อนแล้วก็ท่องเที่ยวค่ะอยู่ในช่วงวันที่4ถึง9ตุลาคมนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสบอกว่าทางจังหวัดได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมส่วนหน้าเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลท่องเที่ยวได้อย่างเสรีคือไม่ได้กำหนดสถานที่ต้องห้ามแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัด แล้วหนึ่งในมาตรการสำคัญคือไม่อนุญาตให้กำลังพลเช่ารถจักรยานยนต์ขับเองหรือว่าซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ก็ไม่ให้ขี่ให้ซ้อนด้วยก็กลัวจะเป็นอันตรายนะคะขอให้ใช้รถบัสรถตู้หรือรถโดยสารที่จัดไว้เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุสำหรับพื้นที่ที่ได้รับความสนใจที่หนึ่งก็คือหาดป่าตองนั่นเองนะคะมีการจัดกำลังไปดูแลทั้งด้านการจราจรและความปลอดภัยพบว่ากำลังพลส่วนใหญ่ก็จะเลือกเดินทางด้วยรถบัสแล้วก็รถตู้บรรยากาศการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคบริการในพื้นที่ในจังหวัดเนี่ยคึกคักมากเลยนะคะ
3: ค่ะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เยอะเลยนะคะคุณผู้ชมคะพูดถึงในวันนี้เนี่ยพ่อแม่ยุคใหม่ต้องรับมือกับข้อมูลจากโลกออนไลน์และคำตอบจาก AI ที่เข้าถึงได้เพียงปลายนิ้วดิฉันก็เหมือนกันคุณสุตาเวลาลูกร้องไม่มีเหตุผลน่
4: ะ
3: เข้าไปถาม AI ให้ AI ช่วยเลี้ยงลูก
4: ข้อมูลมันมาเต็มเลย
3: ใช่ก็ไม่รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเหมือนกันนะคะดังนั้นเรื่องสุขภาพและการเลี้ยงลูกค่ะกุมารแพทย์ก็เลยชวนพ่อแม่กลับมาตั้งคำถามรู้เท่าทันข้อมูลและเรียนรู้วิธีแยกความจริงออกจากความเชื่อเพื่อมุ่งหาคำตอบและข้อเท็จจริงทางการแพทย์ติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: กินยาดักไว้ก่อนลูกเดี๋ยวจะเป็นไข้คุณหมอวรพันธ์ช่วยตอบทีค่ะยายเมี้ยนเธอไม่รู้จริงอย่าพูด
6: คอร์สอัจฉริยะค่ะเรียนครั้งเดียวฉลาดทันทีเด็กไม่ใช่ AI นะจ๊ะคุณหมอพัฒน์มาช่วยตอบหน่อยค่ะ
7: หลากหลายความเชื่อที่คนรุ่นหนึ่งคุ้นเคยอย่างเช่นเมื่อเด็กโดนฝนหรือฉีดวัคซีนแล้วกลัวจะเป็นไข้ต้องกินยาดักไว้ก่อนลูกกินอาหารไม่ครบให้กินอาหารเสริมไว้ก่อนเพราะกลัวขาดสารอาหารหรือความเชื่อว่าหากยิ่งเรียนเยอะยิ่งเรียนพิเศษมากยิ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จเป็นหนึ่งในประเด็นที่กุมารแพทย์หยิบยกขึ้นเพื่อสะท้อนว่าเมื่อเวลาผ่านสิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ใช่แค่เด็กแต่คือแหล่งที่มาของคำตอบที่พ่อแม่ใช้เลี้ยงลูกหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลอธิบายว่าความท้าทายของพ่อแม่ยุคนี้ไม่ได้ขาดข้อมูลแต่ต้องตัดสินใจท่ามกลางข้อมูลจำนวนมากและคำแนะนำเรื่องลูกอาจมาจากการค้นหาทางออนไลน์จากอินฟลูเอนเซอร์จากประสบการณ์ส่วนบุคคลและยังมีข้อความเชิงการตลาดรวมถึง AI สิ่งที่พ่อแม่ต้องมีจึงไม่ใช่ข้อมูลให้มากที่สุดแต่คือทักษะในการตรวจสอบ
8: หลักๆ ก็คือสิ่งที่เขาบอกเนี่ยเป็นคนที่ให้เนี่ยเป็นมีความเชี่ยวชาญทางด้านนั้นไหมสองสิ่งที่บอกเนี่ยอาจจะเป็นแค่ความเชื่อของเขาหรือมีอะไรเป็นแรงจูงใจแต่เราต้องแยกให้ได้ว่าสิ่งที่บอกเนี่ยมีหลักฐานไหมนั้นอันที่สามก็คือมันเหมาะกับเราหรือเปล่าถูกไหมเดี๋ยวแนะนำไปทานอะไรนู่นนี่นั่นแล้วเราอาจจะมีสมมติเรามีโรคประจำตัวเราก็อาจจะทานอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยฉะนั้นผมคิดว่ามันต้องแต่ที่สำคัญก็คือว่าผู้ปกครองต้องใช้3องค์ประกอบเนี่ยมาช่วยเพราะไม่งั้นเนี่ยเรามักจะเชื่อแบบมีอย่างแรกเราก็เชื่อละ
7: กุมารแพทย์ยังหยิบยกหนึ่งประเด็นที่เป็นความท้าทายของพ่อแม่ยุคนี้เมื่อเด็กเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ง่ายการไม่มีเวลาคุณภาพที่จะใช้ร่วมกันในครอบครัวจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมโดยข้อควรระวังที่ต้องสังเกตหากการใช้งานสื่อออนไลน์ของเด็กเริ่มมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันหรือเริ่มส่งผลกระทบด้านจิตใจพฤติกรรมและความสัมพันธ์เพราะการห้ามในยุคนี้อาจไม่ใช่คำตอบเดียวดังนั้นการสอนให้ใช้อย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ
8: ที่พ่อแม่จะประสบในยุคนี้ก็คือว่า เวลาที่อยู่กับลูกๆคือผมหมายถึงว่าเวลาคุณภาพอาจจะน้อยลงเพราะอย่าลืมว่าพ่อแม่อาจจะติดหน้าจอด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะคุณลูกแม้จะอยู่หน้าจอนั้นเวลาที่จะอยู่ด้วยกันที่จะคุยเล่าเรื่องราวถามว่าวันนี้ไปโรงเรียนมามีเรื่องราวอะไรที่กังวลใจหรือเรื่องราวอะไรที่ทำให้เป็นทุกข์ใจไหมในวันนี้ก็โอกาสที่จะคุยกันยาวๆก็อาจจะน้อยลงอีกประเด็นหนึ่งที่มีผลกระทบต่อเด็กโดยตรงเนี่ยก็คือในกรณีที่เข้าไปในโซเชียลมีเดียเนี่ยผู้ปกครองอาจจะไม่ทราบเลยว่าเด็กเข้าไปท่องในเว็บไหนเข้าไปในกลุ่มเพื่อนที่อาจจะเราเจอก็คือว่าเข้าไปในแล้วเจอการบูลลี่เขาเรียกไซเบอร์บูลลี่ยิงในส่วนของเด็กเองที่จะมีผลที่พ่อแม่จะต้องระวังก็คือเวลาเข้าไปในโซเชียลมีเดียเนี่ยสิ่งที่จะต้องสังเกตหนึ่งมีผลต่อการนอนของเด็กไหมมีผลต่อการกินไหมมีผลต่อการออกกำลังกายไหม มีผลต่อการเรียนจริงเหล่านี้พ่อแม่ต้องสังเกต
7: เหล่านี้คือส่วนหนึ่งของประเด็นที่ออกแบบมาจากคำถามจริงของพ่อแม่ที่จะเกิดขึ้นในคีสฟอรัม2026โดยภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมมหิดลร่วมกับราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น 10-11 ตุลาคมนี้โดยกุมารแพทย์จิตแพทย์เด็กและผู้เชี่ยวชาญร่วมเสวนาข้อมูลจากข้อเท็จจริงทางการแพทย์ตั้งแต่ความเข้าใจรากฐานการเติบโตพัฒนาการของเด็กเล็กผ่านประเด็นเช่นเสริมสร้าง EF การอ่านนิทานการใช้ AI อย่างฉลาดการรับมือกับอารมณ์ก้าวร้าวไปจนถึงเด็กโตเรื่องความสัมพันธ์เมื่อเด็กเข้าสู่วัยรุ่นการรับมือเรื่องบูลลี่และปัญหาติดเกมทั้งนี้ในวงการกุมารแพทย์หวังนำความรู้ทางการแพทย์ที่มีหลักฐานมาพูดคุยให้พ่อแม่ตั้งคำถามกับข้อมูลก่อนนำไปใช้เพื่อช่วยให้ดูแลลูกได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยในสังคมปัจจุบันรัตติยาเรืองขจรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
4: มกุฎราชกุมารแห่งดูไบทรงเข้าเยี่ยมแล้วก็ยกย่องกัปตันของสายการบินไฟดูไบชาวอินเดียค่ะที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญกลางเวหาพร้อมกับยกย่องในความกล้าหาญนะคะที่ช่วยรักษาชีวิตของทุกคนบนเครื่องเอาไว้ได้ค่ะเชคฮัมดันบินโมฮัมเหม็ดบินราชิดอัลมักตูมมกุฎราชกุมารแห่งดูไบในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์หรือ UAE เสด็จเข้าเยี่ยมกัปตันสมิธมักชานักบินชาวอินเดียซึ่งกำลังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงอาบูดาบีเมื่อวานนี้ค่ะเพื่อยกย่องความกล้าหาญอันเด็ดเดี่ยวในการปกป้องชีวิตผู้โดยสารและลูกเรือกว่า170คนเชคฮัมดันทรงโพสต์ภาพการเข้าเยี่ยมผ่านแพลตฟอร์ม X พร้อมกับระบุว่ากัปตันสมิธได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญความรับผิดชอบและความใส่ใจต่อชีวิตมนุษย์ในระดับสูงสุดเขาได้รับความชื่นชมและคำสรรเสริญอย่างเต็มที่จากเราและผู้นำประเทศเราภูมิใจที่เขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเราและเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวในประเทศของเราค่ะ
3: ขณะเดียวกันนะคะมีการเผยแพร่ภาพวิดีโอจากพยานซึ่งย้อนให้เห็นช่วงที่ผู้โดยสารเริ่มรู้ตัวละว่าตอนนั้นเกิดเหตุวุ่นวายบนเที่ยวบิน FZ1073สายการบินไฟดูไบค่ะโดยจะได้ยินเสียงบางคนเนี่ยกรีดร้องแล้วก็ส่งเสียงสะอื้นคือบางคนร้องไห้เพราะว่าอยู่ๆมันลดระดับแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะส่วนคนอื่นๆช่วยเหลือนักบินชาวอินเดียที่มีเลือดท่วมตัวซึ่งกัปตันก็รอดชีวิตจากการถูกนักบินผู้ช่วยชาวโอมานใช้ขวานนิรภัยทำร้ายภายในห้องนักบินค่ะโดยจากคลิปนะคะนักบินชาวอินเดียเขาก็นอนมีเลือดท่วมอยู่บนพื้นแต่ว่ายังมีสติคือเนี่ยถ่ายไกลๆนะคะแต่ว่าตอนนั้นยังพูดคุยได้ในขณะที่ผู้คนช่วยปฐมพยาบาลและให้น้ำดื่มค่ะโดยระหว่างนี้นักบินของฟลายดูไบที่เป็นผู้โดยสารบนเครื่องได้ทำหน้าที่นักบินฉุกเฉินช่วยกันควบคุมเครื่องบินให้กลับมาทรงตัวและร่อนลงจอดฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยที่สนามบินฮาบุกประเทศซาอุดีอาระเบียค่ะ
4: ก่อนหน้านี้อัยการสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์หรือ UAE เปิดเผยนะคะว่านักบินผู้ช่วยที่มีแนวคิดสุดโต่งพยายามก่อการร้ายด้วยการแย่งการควบคุมเครื่องบินจากนักบินชาวอินเดียเพื่อพยายามนำเครื่องบินหม่งโลกแต่ก็ยังต้องมีการสอบสวนเชิงลึกเพิ่มเติมต่อไปนะคะ
3: นักบินที่ช่วยนำเครื่องบินลงได้อย่างปลอดภัยก็น่ายกย่องเหมือนกันทุกคนทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะ
4: ค่ะ
3: คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์ที่โอกินาวาในประเทศญี่ปุ่นนะคะมีทหารนาวิกโยธินสหรัฐถูกจับกุมตัวเหตุว่าไปฆ่าชิงทรัพย์และฆาตกรรมหญิงสาวชาวญี่ปุ่นค่ะโดยสื่อท้องถิ่นรายงานนะคะว่ามีผู้ต้องสงสัยก็คือนายเดวิดเจคอบเบาลาดนาวิกโยธินสหรัฐอายุ20ปีสังกัดสถานีขนส่งทางอากาศฟูเทนมะบนเกาะโอกินาวาส่วนผู้เสียชีวิตชื่ออนายางิอายุ39ปีอาศัยอยู่ในเมืองนาฮะเมืองหลวงของโอกินาวาโดยศพของเธอถูกพบในช่วงเช้ามืดวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองนาฮะสภาพศพบ่งชี้ว่าเธอถูกฆาตกรรมค่ะโดยกล้องวงจรปิดนะคะได้จับภาพชายต่างชาติศีรษะโล้นเข้าห้องพักพร้อมผู้ตายและออกจากตึกไปพร้อมกับกระเป๋าเป้และกระเป๋าสตางค์ของหญิงที่เธอถูกฆาตกรรมในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังเจอทรัพย์สินบางส่วนของผู้ตายถูกทิ้งไว้ใกล้กับโรงแรมด้วยโดยตำรวจไปเจอตัวเบาหลาดขณะที่กำลังเดินอยู่ในย่านสถานบันเทิงของเมืองนาฮะและไปควบคุมตัวในเวลาตีหนึ่งของวันอาทิตย์โดยผู้ต้องสงสัยยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหานะคะ
4: ทางนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นซานาเอะทาคาอิชิ แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและระบุว่าเป็นคดีที่โหดเหี้ยมนะคะแล้วก็น่าสยดสยองอย่างยิ่งขณะที่ชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

0: กล่าวว่าเหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และน่าโกรธแค้นอย่างรุนแรงค่ะโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ยื่นหนังสือประท้วงอย่างรุนแรงต่อสหรัฐทันทีในส่วนของเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศญี่ปุ่นได้ต่อสายตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นี้พร้อมให้คำมั่นกองทัพและสถานทูตสหรัฐจะให้ความร่วมมือกับตำรวจญี่ปุ่นในการสืบสวนอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ค่ะเหตุการณ์นี้ได้จุดชนวนความตึงเครียดเรื่องการคงอยู่ของฐานทัพสหรัฐในโอกินาวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากชาวเมืองโอกินาวามีความรู้สึกต่อต้านและไม่พอใจต่อคดีอาชญากรรมสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นจากฝีมือของทหารสหรัฐในพื้นที่มายาวนานนับตั้งแต่อดีตค่ะ
0: เราพักกันครู่เดียวค่ะและช่วงหน้ากลับมาดูนะคะเอเชียนเกม2026ปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้นะคะมีการรวบรวมความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยจากการแข่งขันครั้งนี้มาให้ติดตามกันด้วยช่วงหน้าดูรายละเอียดกันค่ะ
2: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
6: แม่กำลังกลับนะ
7: ลืมล้างจานให้แม
6: ่ใช้นี
8: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
6: กลับมาแล้ว
9: ล้างเก่งมาก
10: สไลด์เลมอนสูตรใหม
11: ่ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
12: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปพระราชทานรางวัลการแข่งขัน eSports Master Youth Team Champion 2026ในโครงการพระดำริ Buff to Build Number 1วันนี้เวลา 21:22 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันในการพระราชทานรางวัลแก่ทีมเยาวชนตัวแทนสถาบันการศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขัน eSports Master Youth Champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการพระดำริ Buff to Build Number 1เพื่อขับเคลื่อนการนำ eSports มาพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมการแข่งขันมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพการจัดงานตามกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นสถานศึกษาครูและนักเรียนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโครงการ To Be Number 1สมาคม eSports เพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนหรือเซด้าและบริษัทการีนาออนไลน์ประเทศไทยจำกัดโดยใช้การแข่งขันเกม Free Fire ROVFC Online เป็นพื้นที่พัฒนาทักษะของเยาวชนทั้ง Hard Skill, Soft Skill และ Hard Skill ตั้งแต่การคิดวิเคราะห์การวางแผนการตัดสินใจและการทำงานเป็นทีมรวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบโดยเปิดรับสมัครเมื่อวันที่17 มิถุนายน 2569มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,300 ทีมจาก 1,700 สถานศึกษาครอบคลุมทั้ง

77จังหวัดผ่านการแข่งขันและการคัดเลือกเหลือ20ทีมประกอบด้วย Free Fire 12ทีม Arena of Valor ROV 4ทีมและ FC Online 4ทีมหลังจากได้ทอดพระเนตรการแสดงของ To Be Number One Idol แล้วพระราช

นาการปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อารีนาออฟเวเรอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมตัวแทนจังหวัดระยองและเกม FC ออนไลน์โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาพิเศษในพระบรมราชูปถัมภ์ตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการทีมชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทานพร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลเป็นการเชิดชูความสามารถและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยบนเส้นทางอีสปอร์ตและยังได้โอกาสต่อยอดจากการแข่งขันระดับสถานศึกษาสู่เวทีการแข่งขันในระดับอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมโดย2ทีมที่มีผลงานดีที่สุดในเกม Arena of Valor จะได้เข้าสู่การแข่งขัน ROV Thailand Esports Premier League 2027 Wild Card ขณะที่2ทีมที่มีผลงานดีที่สุดในเกม Free Fire จะได้เข้าสู่การแข่งขัน Free Fire Thailand Grand Master Season 3การแข่งขัน Esports Master Youth Champion 2026เป็นหนึ่งในกิจกรรมแรกที่ทำให้แนวทางของโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1ปรากฏเป็นรูปธรรมต่อสาธารณะพร้อมกับการขับเคลื่อนของคณะทำงานและภาคีหลายภาคส่วนบูรณาการการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาทักษะและเส้นทางการแข่งขันที่ต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเติบโตและใช้ศักยภาพได้เต็มที่องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้โดยเร็ววันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง4ตุลาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครอบคลุม19เขตรวม 10,000 ชุดได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกลุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตมินบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลเชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวม 2,000 ชุดกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันเกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันหน่วยงานต่างๆได้บูรณาการร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยไปยังที่พักพิงที่ปลอดภัยภาคเอกชนสมาคมและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังบริษัทพอสพลิงจำกัดสโมสรโรตารี่พระศรีสุริโยไทยอยุธยาและสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนอนจักรศรีและวัดพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดบ่อพิษพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นนางพัชรีวรรณหงเจริญและครอบครัวและร้านรักริมโขงจังหวัดหนองคายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธาธรรมวัดโบสถ์
วัดหัวฝาย

วสีสเวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่และวัดขวางหรือวัดใหม่หนองเงินจังหวัดสุโขทัยวัดกุญชรทรงธรรมวัดสันติวันวัดแก้วปทุมทองและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมครอบครัวจินดาพรบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา2536และบริษัท Innovation Technology จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 นคณะศิษย์เก่าจิตรดารุ่นที่27นายพิพัฒน์พงษ์ใสสุชนและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่14ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติโดยเฉพาะการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังคณะในเรือรุ่น93บริษัทจินหมิงกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดโรงพยาบาลพระปกเกล้าบริษัท S&P ซินดิเคตจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดไพรสนศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเพลเวลา 14:30 นราชินีมูลนิธิและโรงเรียนราชินีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดธาตุทองวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีอารามวัดราชบำรุงวัดโพธารามจังหวัด101วัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงและโรงเรียนวิทยาสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทพศรธรรมารามวัดเนกขัมมารามวัดสามัคคียารามวัดสำแลวัดสาลาแดงเหนือวัดเมตารางวัดปทุมทองวัดบางเตยนอกและวัด2พี่น้องจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะพระสหายโรงเรียนราชินีรุ่น91ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัช

0: พระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามจำนวน4รูปและวัดกวิสลารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความอาลัยต่อผู้ล่วงลับแต่ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตและหันมาปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างกุศลแก่ตนเองและผู้อื่นด้วยณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังได้เปิดให้คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการบรรเทาสาธารณภัยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศซึ่งล้วนเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในการสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลตลอดจนการกระชับมิตรภาพและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับองค์กรระดับโลกเช่นองค์การสหประชาชาติเป็นต้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ
1: เอเชียนเกม2026ปิดฉากลงแล้วอย่างยิ่งใหญ่นะคะและทัพนักกีฬาไทยก็ทำผลงานได้จบอันดับที่7ของตารางเหรียญค่ะเราไปติดตามที่สุดแห่งความประทับใจได้จากคุณรัชนิพงศ์วรสรินในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกม2026ค่ะ

เอเชียนเกม2026ได้ปิดฉากลงไปอย่างเป็นทางการแล้วนะครับทัพนักกีฬาไทยครับทำผลงานคว้า18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงนะครับจบอันดับ7ในตารางการแข่งขันนะครับวันนี้ทีมข่าวกีฬาสมัครเก่าไทยครับมีก้าวที่สุดของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้มาฝากกันครับ

0: เร็วที่สุดครับต้องยกให้บิลพุทธพลบุญสอนลมกดหนุ่มไทยที่สร้างสถิติเอเชียนเกมขึ้นมาใหม่ถึง2รายการครับทั้งวิ่ง100เมตรที่บิลสร้างสถิติใหม่ไว้ที่ 9.90 วินาทีขณะที่200เมตรทำสถิติใหม่อยู่ที่ 19.88 วินาทีนับเป็นสถิติเอเชียด้วยเช่นกันนะครับอีกทั้งพุทธพลยังมาได้อีก1เหรียญเงินจากผลัดผสม 4x100 เมตรรวมทำไป2เหรียญทองกับ1เหรียญเงินพร้อมได้รางวัล MVP ฝ่ายชายประจำการแข่งขันไปครองอีก1รางวัลนับเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่ได้รางวัลนี้นับตั้งแต่มีการมอบรางวัลครั้งแรกในปี1998ครับบีบหัวใจที่สุดครับคือจังหวะวิ่ง39สุดท้ายของจอร์จชัวร์โรเบิร์ตแอตคินสันแซงคู่แข่งจาก UAE ได้เหรียญทองวิ่ง400เมตรชายไปแบบเหลือเชื่อสุดๆเหรียญนี้นับเป็นเหรียญเอเชียนเกมเหรียญแรกของจอร์จชัวร์และยังทำให้เขากลายเป็นนักกรีฑาชายไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้เหรียญทองวิ่ง400เมตรชายในเอเชียนเกมด้วยครับไร้เทียมทานที่สุดคือทัพเทคบอลทีมชาติไทยซึ่งเป็นทีมระดับโลกครับส่งแข่งขัน3จาก5ประเภทที่ชิงชัยคือชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมปรากฏว่ากวาดเหรียญทองได้ทุกรายการนะครับเริ่มจากคู่ผสมต้นราชนาวีพักพงเดชเจริญจับคู่กับนิดสุภาวดีวงคำจันทร์ได้เหรียญทองไปก่อนต่อด้วยหญิงคู่หยกจุฑาทิพย์กันทะทงกับสุภาวดีวงคำจันทร์ซึ่งเป็นเหรียญทองที่2ของสุภาวดีด้วยนะครับปิดท้ายที่ชายคู่ครับสรศักดิ์ เทาสิริกับตุ้มเจรติจันเลียงครับเก็บเหรียญทองที่3เป็นไปตามเป้าหมายของสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยที่ประกาศไว้ตั้งแต่เริ่มครับช้าแต่ชัวร์ที่สุดด้วยความที่เทควันโดชิงชัยกันในวันรองสุดท้ายอาจจะทำให้แฟนๆต้องลุ้นกันมากแต่อยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงก็ไม่ทำให้ผิดหวังลุยชนะคู่แข่งจนทะยานครองบัลลังก์อันดับ1ได้สำเร็จแม้จะขยับจากรุ่น63กิโลกรัมที่เป็นแชมป์เก่ามาลุยในรุ่น68กิโลกรัมก็ไม่ใช่ปัญหาเก็บเหรียญทองที่18ปิดท้ายกับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จนะครับโดยเจ้าตัวพูดเองหลังจบการแข่งขันว่าแม้จะแข่งทีหลังมาช้าแต่มาชัวร์นะครับรอคอยมายาวนานที่สุดแม้นักแบดมินตันทีมชาติไทยจะเก่งกาจระดับเคยเป็นแชมป์โลกหรือว่าเป็นมือหนึ่งของโลกได้ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมาแล้วแต่ก็ไม่เคยได้เหรียญทองประเภทเดี่ยวในเอเชียนเกมมาก่อนมาครั้งนี้วิลกุลุริสารเป็นผู้ปลดล็อกได้เหรียญทองประเภทชายเดี่ยวไปครองเป็นคนแรกของไทยนับตั้งแต่มีการจัดในเอเชียนเกมเมื่อ64ปีก่อนและยังกลับไปเป็นมือหนึ่งของโลกอีกครั้งได้ด้วยครับเพอร์เฟคที่สุดครับต้องยกให้โซเฟียมอนโกเมอรี่นักกีฬาเรือใบลูกครึ่งไทยอเมริกันเจ้าของเหรียญทองเรือใบในประเภทดิงกี้หญิงเพราะนอกจากจะเป็นแชมป์เอเชียนเกมแล้วยังได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ด้วยด้านการเรียนครับอยู่ในระดับหัวกะทิเพราะเรียนจบเกียรตินิยมด้านฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดโดยปัจจุบันเธอกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสอีกทั้งยังเคยฝึกงานที่นาซาพูดไทยชัดแจ๋วแถมยังสวยอีกด้วยครับเสียดายที่สุดคือเซปักตะกร้อประเภททีมชุดชายรอบชิงชนะเลิศครับทีมนักขวดลูกพลาสติกทีมชาติไทยแชมป์7สมัยแพ้กับมาเลเซียแชมป์1สมัยแม้เราจะจัดผู้เล่นชุดใหญ่ชุดดีที่สุดมาแข่งขันทั้งทีม A และทีม B แต่พ่ายกับมาเลเซียไป0-2ทีมทำให้มาเลเซียได้ครองเหรียญทองเอเชียนเกมประเภททีมชุดครั้งแรกในรอบ36ปีส่วนตะกร้อทีมชุดทีมชาติไทยเสียแชมป์ที่ครองมา28ปีได้เพียงแค่เหรียญเงินครับส่วนตะกร้อ4คนหญิงรอบชิงชนะเลิศทีมตะกร้อหญิงทีมชาติไทยแพ้กับเวียดนามแชมป์เก่าแบบน่าเสียดาย 1-2 เซตทั้งที่เซตตัดสินทีมชาติไทยออกนำก่อนแต่กลับมาโดนปาดหน้าทำให้เวียดนามชนะไทย 2-1 เซตคว้าเหรียญทองไปครองควรเป็นกำลังใจให้ที่สุดคือน้องอิมพัชรการคุณเกิดที่สูญเสียคุณพ่อไปก่อนลงสนาม9วันแต่หลังจากปรึกษากับคุณแม่แล้วคุณแม่ให้ตั้งใจทำหน้าที่เพื่อชาติก่อนและสุดท้ายเธอคว้าเหรียญทองแดงในเทควันโดหญิงรุ่น49กิโลกรัมได้สำเร็จครับส่วนนักกีฬาคนที่ต้องการกำลังใจมากที่สุดคือน้องพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยที่ถูกพักการแข่งขันหลังตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซิมายทำให้เธอหมดสิทธิแข่งขันเอเชียนเกม2026ซึ่งสุดท้ายแล้วผลการตรวจตัวอย่างบียังตรวจพบสารต้องห้ามซึ่งเป็นยาขับปัสสาวะซึ่งระหว่างนี้วาด้ากำลังพิจารณาบทลงโทษและน้องพิงค์พิชามนจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อไปครับปิดท้ายที่ทะลุเป้าที่สุดคือเหรียญทองของทัพไทยที่กวาดไปถึง18เหรียญทองมากกว่าเป้าหมายที่สมาคมกีฬาประเมินไว้14-15เหรียญทองและจำนวน18เหรียญทองยังมากกว่าเช่นเกมครั้งก่อนที่ไทยทำได้เพียงแค่12เหรียญทองเท่านั้นและตัวเลข18เหรียญทองยังเป็นสถิติสูงสุดยามที่นักกีฬาไทยแข่งขันในต่างแดนด้วยครับด้านพิธีปิดการแข่งขันเจ้าชายอากิชิโนะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีปิดมหกรรมกีฬาเช่นเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นที่สนามพาโลมามิโซะพาร์คการแสดงในพิธีปิดเน้นไปที่การผสมเอาวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมผสานเข้ากับดนตรีและแสงสีเสียงสมัยใหม่และส่งต่อธงเจ้าภาพให้กับประเทศกาตาร์เจ้าภาพครั้งต่อไปในครั้งที่21ในปี2030ครับ แล้วพบกันใหม่ครับในเอเชียนเกมครั้งหน้าครับปี2030หรือว่าจะเป็นปี2031ก็ได้นะครับที่ประเทศกาตาร์นะครับสุดครั้งนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ
1: เต็มอิ่มนะคะคุณรัชนิพงษ์รวบรวม9ที่สุดมาฝากกันแต่เชื่อว่าแฟนๆชาวไทยที่ได้ส่งกำลังใจให้ทีมทัพนักกีฬาทีมชาติไทยมาโดยตลอด3อาทิตย์นะที่เราแข่งขันกันมาเนี่ยสนุกทุกแมชนะคะแล้วก็ลุ้นมากกับทุกประเภทกีฬาค่ะเพราะว่าทีมข่าวของเราเองก็เชียร์ก่อนเข้าข่าวในหลายๆวันที่ทางเอ็มคอร์ดเราถ่ายทอดสดนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกท่านเชื่อว่าทุกท่านทุ่มเทกันเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปรอให้กำลังใจกันใหม่อีก4ปีข้างหน้าเอเชียนเกมที่กาตาร์นะคะ
2: คุณผู้ชมก็เดี๋ยวไปต้อนรับทัพนักกีฬาไทยที่ทยอยเดินทางกลับมาด้วยนะคะคุณผู้ชมคะมาถึงเมื่อไม่นานมานี้ค่ะมีการเปิดตัวพิพิธภัณฑ์ศาลแพ่งซึ่งรวบรวมประวัติความเป็นมาของศาลแพ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปติดตามจากรายงานของคุณทัศนีดำมุนีค่ะ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารศาลแพ่งเมื่อวันที่7กันยายนพ.ศ. 2535และฉลองพระองค์คลุยประทับบนบัลลังก์ศาลคลุยฉลองพระองค์หนึ่งในความภาคภูมิใจของข้าราชการศาลแพ่งที่เก็บรักษามาอย่างดียาวนานกว่า30ปีวันนี้ถูกนำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศาลแพ่งเคียงคู่กับเก้าอี้ประทับเกรียงที่ทรงใช้ก่ออิฐวางศิลาฤกษ์และสมุดลายพระหัต
4: ถ์ที่ท่านใช้ตอนที่ว่าเปิดศาลอาคารศาลแพ่งหลังนี้ค่ะค่ะแล้วก็จะมีเก้าอี้ที่ท่านทรงประทับในวันที่ว่าเปิดศาลแล้วก็ยังมีลายพระหัตถ์ของท่านนะคะที่เป็นอยู่ใน

0: ล้วก็จะมีค่ะก็ยังนอกจากนั้นก็ยังมีเกลียงที่ชั้นที่ท่านใช้ในตอนที่ว่าวางศิลาฤกษ์ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะศิลาฤกษ์อาคารถูกไหมคะ
0: อาคารหลังนี้ค่ะค่ะเพราะยังมีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของท่านนะคะที่ว่าเราเก็บรักษาไว้อย่างดีนะคะแล้วก็ถึงได้มาทำการปรับปรุงห้องพิจารณาแห่งนี้นะคะเพื่อใช้เป็นห้องสำหรับเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บ
1: รวบรวม
0: ของท่านค่ะ
2: สำนวนคดีนายอำผัวอำแดงเล็กภรรยาโจทก์นายดำจำเลยคดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดินและสำนวนคดีเก่าแก่อีกหลายสำนวนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5อายุกว่า130ปีตู้เซฟสำหรับเก็บเงินค่าธรรมเนียมศาลโทรศัพท์โอเปอเรเตอร์เครื่องมือติดต่อสื่อสารภายในองค์กรซึ่งปัจจุบันโทรศัพท์แบบนี้ไม่มีให้เห็นอีกแล้ว
0: สำนวนนี้คะตั้งแต่รศ126อะค่ะก็ประมาณปีพ.ศ.2450ค่ะที่ว่าเก่าแก่ที่สุดนะคะแล้วก็ยังมีจำนวนถัดมาก็จะเป็นของปี2474นะคะแล้วก็ยังมีจำนวนของอีกจำนวนคือ2498ค่ะซึ่งจำนวนทั้งหมดนี้นะคะเราก็ได้เดิมมาค่ะมันเก็บรวบรวมอยู่ข้างล่างแล้วพอเราได้ทำพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เราก็ได้มีโอกาสนำมาเก็บรวบรวมไว้ในแห่งนี้เพื่อให้เป็นที่เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะคะเพราะว่าทางสำนักงานศาลเราค่ะยุทธศาสตร์ของเราที่สำคัญคือเราต้องการส่งเสริมให้น้องๆค่ะเหมือนเขาได้เรียนรู้เขาได้มาดูงานของศาลนะคะส่วนมากเด็กพอมาฝึกงานเสร็จเราก็นอกจากที่ว่าส่งเสริมให้เขาได้รับฟังการพิจารณาในบัลลังก์แล้วเราก็พยายามให้เขาได้เรียนรู้ว่าในศาลของเรานะคะมีอะไรที่มันโดดเด่นแล้วเป็นที่เขาที่ควรจะเรียนรู้อะค่ะ
2: พิพิธภัณฑ์ศาลแพ่งเป็นแหล่งรวบรวมประวัติความเป็นมาของศาลแพ่งตั้งแต่สมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณชั้น6ของอาคารศาลแพ่งถนนรัชดาภิเษกแหล่งศึกษาดูงานของนักเรียนนักศึกษาและคนที่อยากเรียนรู้เรื่องเขตอำนาจศาลแพ่งทัศนีดำมณีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
3: เราพักกันครู่เดียวช่วงหน้าจะพาไปดูปฏิบัติการของตม.นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เขาไปไล่จับคนไทยค่ะที่ลักลอบพาต่างด้าวเนี่ยจะหนีไปประเทศเพื่อนบ้านนะบอกว่าจะพาไปทำงานจับได้ทั้งคนพาไปแล้วก็ตัวของต่างด้าวนั้นด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าไล่ล่ากันยาวนานขนาดไหนติดตามช่วงหน้าค่ะ
4: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
6: ช็อปมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ของคุณป้าครับ
8: ป้าเหรอ
9: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
11: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
12: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
3: บนสังคมออนไลน์แชร์ข้อมูลค่ะบอกว่าการดื่มชาเขียวหลังอาหารเนี่ยดีกว่าชาดำนะคะบอกว่าช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนั่นเองค่ะข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรเราไปตรวจสอบกันกับคุณพีรพลอนุตรโสดจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ค่ะ
13: บนโซเชียลมีการแชร์บทความบอกว่าชาเขียวช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีกว่าชาดำให้ดื่มชาเขียวหลังมื้ออาหาร30นาทีช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้หืมชัวร์เหรอ รื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ประจำสาขาอาหารโภชนาการและการกำหนดอาหารภาควิชาคหกรรมศาสตร์คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0: ครับที่เขาแชร์บทความแนะนำว่าชาเขียวช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีกว่าชาดำนี่จริงไหมครับ
1: ไม่ถูกต้องโดยทั้งหมดจากงานวิจัยปัจจุบันยังไม่สามารถบอกได้ว่าตัวของชาเขียวมีฤทธิ์ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหลังมื้ออาหารได้ดีกว่าชาดำและสำหรับในเรื่องค่าน้ำตาลสะสมหรือฮีโมโกลบิน A1C ปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานว่าการรับประทานชาหรือดื่มชาเนี่ยสามารถที่จะช่วยลดระดับน้ำตาลสะสมหรือฮีโมโกลบิน A1C ได้เลยค่ะ
0: ชาเขียวและชาดำมีสารประกอบที่สำคัญแตกต่างกันยังไงล่ะครับ
1: ชาเขียวกับชาดำเนี่ยผลิตมาจากต้นพืชชนิดเดียวกันชื่อว่าคาเมเลียเซเนซิสแต่ว่ากระบวนการผลิตมันแตกต่างกันสำหรับตัวชาดำเนี่ยหลังจากที่เก็บใบชาก็จะนำไปผึ่งให้แห้งหลังจากนั้นเขาก็จะเอาไปนวดไปบดจะทำให้เกิดการแตกตัวออกของเซลล์ใบชาแล้วมันจะมีเอนไซม์แล้วก็สารสำคัญเนี้ยหลุดออกมาจากเซลล์มันจะทำปฏิกิริยาออกซิเดชันกับออกซิเจนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวคาเทชินเดิมให้กลายเป็นสารตัวใหม่ที่ชื่อว่าทีอัลฟราวินแล้วก็ทีอารูบิซินมันก็จะมีสีที่คล้ำขึ้นแดงขึ้นทำให้เราเรียกว่าชาดำส่วนชาเขียวเมื่อผ่านกระบวนการเก็บใบชาแล้วเขาก็จะเอามาผ่านกระบวนการความร้อนเลยมันจะเป็นการน็อกเจ้าเอนไซม์ลดปฏิกิริยาออกซิเดชันทางเอนไซม์คือเราก็ยังเห็นใบชาเป็นสีเขียวอยู่กลิ่นก็จะได้เป็นรสฝาดๆสดชื่นเหมือนเดิม
0: อาจารย์อธิบายงานวิจัยการศึกษาสารสกัดชาเขียวที่มีผลกับการลดระดับน้ำตาลในเลือด
1: ขอแยกในเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดแบ่งออกเป็น1ระดับน้ำตาลในเลือดหลังมื้ออาหาร2ระดับน้ำตาลในเลือดหลังการอดอาหาร8ถึง12ชั่วโมงและอันที่3ระดับน้ำตาลในเลือดสะสมหรือเราเรียกว่าฮีโมโกลบิน A1C ซึ่งจะเป็นค่าน้ำตาลที่บอกว่าระดับน้ำตาลในเลือดในระหว่างช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาของเราเป็นอย่างไรซึ่งสำหรับชาเขียวก็มีงานวิจัยรวมงานวิจัยในมนุษย์หลายๆงานเข้ามาร่วมกันเขาก็มีการศึกษาเกี่ยวกับชาเขียวและสารสกัดชาเขียวว่าน่าจะช่วยในการลดระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารแต่ว่าผลจากการวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าลดได้เล็กน้อยก็คือประมาณ 1-1.5 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรถึงแม้ว่ามันจะเล็กน้อยแต่ก็ถือว่ามีความหมายว่าอย่างน้อยมันก็ช่วยให้ลดได้ที่สำคัญเนี่ยมันก็มีงานที่เกี่ยวข้องกับสารสกัดชาเขียวพบว่าการกินหลังมื้ออาหารเนี่ยก็สามารถช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีนัยยะสำคัญแต่อย่างไรก็ตามนะคะมันเป็นการวิจัยแบบที่เป็นสารสกัดชาเขียวมันไม่ได้เป็นการวิจัยแบบที่เป็นการชงชาแล้วเห็นผลชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะเอามาบอกว่าชาเขียวกินปุ๊บแล้วมันช่วยลดน้ำตาลจริงๆนะมันก็อาจจะไม่ได้เป็นผลที่แข็งแรงเพียงพอที่จะเอามาบอกว่าชาเขียวดีกว่าชาดำหรือเปล่า
0: และแบบนี้ถ้าเลือกซื้อสารสกัดจากชาเขียวในรูปแบบแคปซูลมากินจะได้ประโยชน์มากกว่าการดื่มน้ำชาเขียวไหมครับ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือที่เรากินเป็นแบบแคปซูลชาเขียวสกัดมันก็จะมี EGCG ในขนาดที่ค่อนข้างสูงมันอาจจะส่งผลทำให้ตับของเราเนี่ยผิดปกติได้ถ้าเกิดเขาแนะนำให้เรากินแค่1เม็ดเราก็ควรจะกินในปริมาณที่เป็นคำแนะนำไม่ควรที่จะคิดว่าอ๋อถ้าฉันอยากที่จะลดน้ำตาลในเลือดแล้วเดี๋ยวฉันกินหลายๆเม็ด
0: ที่เขาแนะนำให้ดื่มชาเขียวหลังมื้ออาหาร30นาทีแล้วครับ
1: ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานเพียงพอว่าการกินหลังมื้ออาหาร30นาทีเนี่ยมันสามารถที่จะลดระดับน้ำตาลได้ดีที่สุด
0: เราควรดื่มชายังไงให้ได้ประโยชน์ครับ
1: หลักสำคัญที่สุดของการดื่มชาไม่ว่าจะเป็นชาเขียวหรือว่าชาดำไม่เติมน้ำตาลค่ะถ้าเกิดว่าไปซื้อตามร้านต่างๆเนี่ยก็แนะนำว่าไม่ควรจะกินเกิน2แก้วต่อวันแต่ถ้าชอบจริงๆก็แนะนำแค่1แก้วละกันถ้ามันเป็นชาที่มีการเติมน้ำตาลหรือน้ำข้นหวาน
0: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์บทความแนะนำว่าชาเขียวช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีกว่าชาดำนี่เป็นยังไงครับ
1: เรื่องนี้ยังไม่จริงปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่จะบอกว่าชาเขียวนั้นสามารถคุมน้ำตาลได้ดีกว่าชาดำและยังไม่ควรแชร์ต่อค่ะ
0: ดื่มชาเพื่อสุขภาพต้องดื่มในปริมาณที่พอดีไม่หวานเกินไปเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ไปดูปฏิบัติการของชุดสืบตม.สงขลาที่ไปแท็กทีมกับตำรวจท่องเที่ยวนะคะได้วางแผนจับกุมรถคันหนึ่งที่ขนชาวต่างด้าวค่ะเป็นชาวจีนเพื่อจะนำตัวไปส่งที่มาเลเซียปรากฏว่าคนขับไม่ยอมขับหนีตำรวจไปไกลกว่า40กิโลเมตรให้คุณผู้ชมไปดูการไล่ล่าในครั้งนี้กันค่ะ
4: มาเหรอไปไ
5: ปทำไมต้องแอบเนี่ย
4: ฮะไปคนไล่คนไล
6: ่
5: เปิดกระจกเปิดกระจก
6: เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะหนูเปิด
5: เปิดไฟในรถก่อนเปิดไฟในรถก่อน
6: แล้วมีนะคะ

0: ไรบ้าง
1: คุณผู้ชมได้ยินเจ้าหน้าที่ถามไหมเป็นพม่าเหรอเพราะว่าตัวของคนที่เป็นผู้โดยสารมาที่ว่าจ้างนะคะเขาหมอบอยู
2: ่ค่ะ
1: แต่จริงๆแล้วเป็นคนจีนค่ะ
2: เขาก็บอกว่าตำรวจบอกอะไรเปิดกระจกก่อน
1: ค่ะ
2: นะ
1: แล้วก็คนในรถบอกค่ะค่ะพี่ค่ะใจเย็นๆคือคนขับรถเป็นผู้หญิงนะคุณผู้ชมคะผู้หญิงเป็นคนที่นำพาตัวของชาวต่างด้าวสัญชาติจีนรายนี้ไปแลกกับค่าจ้าง 10,000 บาทเพื่อจะนำส่งไปที่ประเทศมาเลเซียค่ะโดยปฏิบัติการครั้งนี้นะคะเริ่มจากเจ้าหน้าที่ได้ติดตามรถยนต์2คันตามที่ได้รับรายงานทางการข่าวซึ่งตามกันมาด้วยความเร็วสูงคือขับมาเร็วมากบนถนนสายเอเชียมุ่งหน้าเข้าพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ก็เลยไล่ล่ากันบนถนนสายเอเชียหมายเลข2เป็นระยะทางกว่า40กิโลเมตรจนสามารถสกัดจับรถคันหลังได้นะคะอยู่บนถนนลพบุรีราเมศที่ตำบลคลองแหอำเภอหาดใหญ่ไปตรวจสอบไปเจอนางสาวไอติยาอายุ35ปีเป็นคนขับและนางสาวลลิตาอายุ35ปีนั่งข้างคนขับยอมรับเลยนะคะ
2: ค่ะก็บอกว่าพาคนต่างด้าวสัญชาติจีนที่ไม่มีหนังสือเดินทางเนี่ยนั่งมาด้วยในรถ1คนคือนายหยางอายุ41ปีสัญชาติจีนตอนที่ตำรวจสกัดจับเนี่ยนะคะเขาก็หมอบอยู่ที่ด้านหลังตำรวจถึงถามว่าพม่าหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่เห็นหน้าตาด้วยนะ
1: ค่ะ
2: เขาบอกว่าจะพาไปส่งที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อำเภอหาดใหญ่ได้ค่าจ้าง 10,000 บาทค่ะจากนั้นพอจับกุมคันนี้ได้แล้วอันนี้หลักฐานชัดนะเพราะว่ามีต่างด้าวอยู่ในรถจริง
1: ๆ
2: เจ้าหน้าที่ก็เลยซ้อนแผนเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีรถนำทางอีกคันนึงคุณผู้ชมก็เลยซ้อนแผนด้วยการนัดเจอรถนำทางคันนั้นเนี่ยที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะคะห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ5กิโลไปถึงค่ะพบนายสงกรานต์อายุ29ปีขับรถฮอนด้าสีขาวจอดรออ่ะก็ถือว่าร่วมขบวนการเดียวกันนะคะถูกจับไปได้ค่ะนายสงกรานต์คนนี้โดนแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง3คนรวมกับอีก2สาวที่เป็นคนขับพาต่างด้าวจีนมาเนี่ยนะคะข้อหาที่โดนคือร่วมกันให้ที่พักพิงให้การช่วยเหลือคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาผิดกฎหมายเพื่อให้พ้นจากการจับกุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนชาวจีนที่พามาที่เขาบอกเขาไม่มีหนังสือเดินทาง
1: ค่ะ
2: จริงๆแล้วลักลอบเข้ามาจากกัมพูชา
1: ใช่
2: อ
1: ัน
2: นี้ต้นทางก่อน
1: ใช่ต้นทางแล้วก็ปลายทางอยากจะไปทำงานที่มาเลเซียดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะผู้ต้องหาทั้ง4คนให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาจึงคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
2: 10,000 บาทที่ได้มาไม่คุ้มเลยกับการถูกจับกุม
1: โดนคดีด้วยนะคะ
2: คุณผู้ชมคะเราไปดูกันหน่อยนะคะทางผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศค่ะได้ลงพื้นที่สุวรรณภูมิไปตรวจเยี่ยมกำลังพลเพื่อฟังปัญหาหน้างานด้วยก่อนหน้านี้มีเรื่องของการที่จะไปปฏิบัติงานนะคะในพื้นที่เพราะว่ามีเรื่องของสัมภาระเนี่ยที่ตกค้างจำนวนมากใช่ไหมคะก็มีการส่งกำลังจากหน่วยงานเข้ามาช่วยด้วยมาให้กำลังใจค่ะเพื่อนะเป็นขวัญกำลังใจคนทำงานหน้างานก็เห็นเจ้านายมาแบบนี้เนาะก็จะรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นทางพลอากาศเอกอนุรักษ์รมนารักษ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมคณะจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจกำลังพลกองทัพอากาศที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะไปฟังปัญหาด้วยว่ามาทำงานหน้างานจริงเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างมีข้อติดขัดอย่างไรเห็นไหมคะว่ากระเป๋าสัมภาระยังอยู่เยอะมากเลยก็ต้องช่วยทยอยลำเลียงแบบนี้นะ
1: ตกค้างอยู่นะคะ
2: ค่ะเจ้านายมาก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับคนที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศใช้คำนี้ได้เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็เป็นภาพลักษณ์ที่อาจจะทำให้คนเดินทางทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติรู้สึกกังวลกันนะคะ
1: ค่ะ
2: โดยกองทัพอากาศได้สนับสนุนทหารกองประจำการจำนวน200นายจากหน่วยบัญชาการอากาศโยธินเข้าปฏิบัติภารกิจที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมาตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมานะคะเพื่อสนับสนุนการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารโดยเฉพาะการจัดการสัมภาระและสินค้าพัสดุตกค้างต่างๆให้ส่งถึงมือผู้โดยสารได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เรียบร้อยปลอดภัยนะคะ
1: ภารกิจดังกล่าวมีความสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยถือว่าเป็นหนึ่งในประตูสำคัญของประเทศค่ะ การปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลจึงไม่ได้เป็นเพียงการสนับสนุนงานด้านการบริการแต่เป็นส่วนหนึ่งของการรักษามาตรฐานการให้บริการสร้างความประทับใจและเสริมความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในสายตาของผู้เดินทาง

0: ทางจากทั่วโลกโดยในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศได้ลงพื้นที่พูดคุยกับกำลังพลอย่างใกล้ชิดโดยพูดถึงลักษณะการปฏิบัติงานสอบถามสภาพความเป็นอยู่ตลอดจนปัญหาและข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นจริงให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงค่ะและนำไปพิจารณาหาแนวทางสนับสนุนและแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมนะคะ
1: และยังได้มอบอาหารเครื่องดื่มและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับกำลังพลด้วยเป็นการดูแลความเป็นอยู่สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานสะท้อนถึงแนวทางการบริหารกำลังพลของกองทัพอากาศที่ให้ความสำคัญทั้งภารกิจและคนควบคู่กันไปเพราะว่าภารกิจสำคัญจะสำเร็จได้ไม่ได้เกิดจากแค่คำสั่งลงไปหรือว่าแผนงานที่วางไว้แต่เกิดจากกำลังพลที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่และผู้บังคับบัญชาที่พร้อมรับฟังดูแลสนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ปฏิบัติถึงหน้างานนะคะกำลังพลกองทัพอากาศทุกนายจึงร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในภารกิจที่สำคัญต่อประเทศชาติความเชื่อมั่นแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วยตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เนี่ยมันมาจากน้ำท่วมก่อนนะคะแล้วก็ทำให้การเดินทางติดขัดสัมภาระตกค้างเป็นหมื่นใบก็ทยอยเป็นทยอยส่งต่อนะแล้วก็มีความร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยด้วยที่จะส่งสัมภาระถึงบ้านผู้โดยสารเลย
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาแล้วนะคะลาท้ายข่าววันนี้เราจะพาไปที่นิวยอร์กค่ะมีผู้คนหลายพันคนแต่งกายด้วยชุดสีขาวล้วนมาทำอะไรเขามาดินเนอร์กันแต่ว่างานดินเนอร์นี้นะคะแปลกตรงที่ว่าคนที่มาในงานเนี่ยต้องนำโต๊ะทานข้าวมีเก้าอี้สีขาวแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งโต๊ะมาเองค่ะซึ่งมีเชฟชื่อดังมารังสรรค์เมนูให้กินด้วยนะคะลากันไปด้วยภาพนี้วันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ทุกครั้งที่เกิดไฟป่าสิ่งที่สูญเสียไม่ได้มีเพียงต้นไม้ที่ถูกเผาผลาญแต่ยังหมายถึงบ้านของสัตว์ป่าความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินอากาศที่เราหายใจและอนาคตของทุกชีวิตการแก้ปัญหาไฟป่าจึงไม่อาจเริ่มต้นเพียงวันที่เกิดเหตุแต่ต้องเริ่มจากการสร้างความเข้าใจปลูกจิตสำนึกและลงมือป้องกันตั้งแต่วันนี้โครงการพลังเยาวชนต้นกล้าสีเขียวจึงเกิดขึ้นค่ะเพื่อส่งต่อความรู้ทักษะและประสบการณ์ด้านการป้องกันและลดปัญหาไฟป่าผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ลงมือคิดลงมือทำและเรียนรู้จากสถานการณ์จริงวันนี้โรงเรียนวัดทุ่งลัดย่าลัดย่าวิทยา

0: อำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีคือพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เด็กและเยาวชนได้รวมกันค้นหาคำตอบว่าหากไฟป่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วเราจะช่วยกันปกป้องพื้นป่าได้อย่างไรทุกกิจกรรมนะคะไม่ได้มุ่งเพียงถ่ายทอดความรู้แต่คือการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้รวมกันออกแบบแนวทางป้องกันที่เหมาะสมกับชุมชนของตนเองผ่านกิจกรรมการเล่านิทานชุดหัวควายรถไฟไร้ฝุ่น PM 2.5 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่าในชุมชนกิจกรรมวาดภาพและแต่งคำขวัญรณรงค์ป้องกันไฟป่าเมื่อเยาวชนนะคะได้เข้าใจสาเหตุของปัญหาพวกเขาก็จะมองเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นและเมื่อได้ลงมือปฏิบัติจริงความรู้จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นความรับผิดชอบความรับผิดชอบจะค่อยๆเติบโตเป็นจิตสำนึกและจิตสำนึกก็จะกลายเป็นพลังของการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเราไปติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะกับดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ
1: รายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะตอนพลังเยาวชนต้นกล้าสีเขียวที่จังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนวัดทุ่งราชหญ้าราชหญ้าวิทยาเรามาแสดงพลังของเยาวชนค่ะว่าเยาวชนไม่ใช่แค่อนาคตของชาติแต่เยาวชนเป็นปัจจุบันที่จะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมไปพร้อมๆกันวันนี้กิจกรรมของเราน่าตื่นเต้นมากเลยค่ะเราได้รับเกียรติจากพระครูสิทธิกิจจานุวัฒน์หรือหลวงพ่อเสิร์ชรองเจ้าคณะอำเภอศรีสวัสดิ์เจ้าอาวาสวัดทุ่งราชหญ้ามากล่าวเปิดงานให้เยาวชนเข้าใจค่ะว่าทำไมวัดบ้านโรงเรียนหรือเราเรียกว่าบวรเนี่ยเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาชาติพัฒนาประเทศไทยวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนและชุมชนวัดทุ่งราชหญ้าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมากค่ะทุกคนรู้จักกันอยู่ด้วยคำท้อยทีท้อยอาศัยแม่ค้าขายกล้วยรู้จักแม่ค้าขายน้ำรู้จักแม่ค้าขายไข่แลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างเป็นธรรมชาติเราต้องการสร้างบรรยากาศแบบนี้ให้อยู่ต่อไปรุ่นสู่รุ่นค่ะว่าเยาวชนสามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเรามาทำงานกับกิจกรรมโรงเรียนวัดทุ่งราชหญ้าราชหญ้าวิทยาโดยท่านอำนวยธรรมรังสีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งราชหญ้าราชหญ้าวิทยาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของกิจกรรมครั้งนี้ท่านเตรียมทุกอย่างไว้เพียบพร้อมค่ะเตรียมอาหารเตรียมขนมเตรียมน้ำเพื่อให้เยาวชนเนี่ยสามารถทำกิจกรรมอยู่ทั้งวันในบรรยากาศที่ร้อนระอุเนี่ยได้แล้วเมืองกาเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศไทยค่ะอยู่ติดพม่าอยู่ติดกรุงอยู่ใกล้กรุงเทพที่เราจะทำให้เห็นว่าฝุ่นเมืองก็มีไฟป่าก็มีไฟนาก็มีทั้ง3ไฟที่เป็นหนังสือนิทานของชมรมพระราชทานทุนอนันตธรรมหิดลที่จัดสร้างโดยสสส.เป็นหัวใจหลักในการเอามาทำกิจกรรมในวันนี้เราให้เด็กแสดงละครเล่นละครหัวขวานรถไฟไร้ฝุ่น PM 2.5 เด็กทำออกมาน่ารักมากค่ะเด็กเล่นเป็นหัวขวานเป็นช้างเป็นลุงเป็นตาเป็นเหมือนไลออนคิงในเวอร์ชันของประเทศไทยอะค่ะที่เราสามารถอยู่ด้วยกันในประเทศไทยอยู่ด้วยกันในป่าไทยอย่างอุดมสมบูรณ์และมาน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเมืองไทยมีสิ่งดีๆอยู่เยอะมากที่เราสามารถนำมาพัฒนาและต่อยอดให้เกิดประโยชน์ขึ้นกับสังคมและประเทศชาติเราบอกว่าฝุ่นเนี่ยเป็นภัยร้ายสำหรับทุกคนมันไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่ค่ะมันเป็นเรื่องของเด็กเด็กที่เป็นภูมิแพ้เด็กที่เป็นหอบหืดเด็กที่เป็นโรคถุงลมป่งพองเพราะว่าพ่อแม่สูบบุหรี่เด็กที่เป็นความอึดอัดอยู่ในสังคมของไฟป่าที่ไหม้ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันนะคะเราจะทิ้งให้เป็นภาระของผู้ใหญ่คนเดียวไม่ได้คุณสมคิดสิริรัตน์นะคะหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีนำทีมงานมามากมายเลยค่ะผนึกกำลังเพื่อจะสอนให้เด็กรู้ว่าถ้าไฟป่าไฟนาไฟฝุ่นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะช่วยพ่อแม่ดับไฟยังไงเอาเครื่องมือจริงๆมาให้เด็กได้ลองมือทำเป็นเวิร์กช็อปจริงๆเป็นการลงมือแบบปฏิบัติการที่ไม่เคยมีมาก่อนในระดับชุมชนของโรงเรียนจริงๆแล้วเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยทางศูนย์เนี่ยเข้าโรงเรียนถึงโรงเรียนที่สังขบุรีเข้าถึงโรงเรียนที่ห่างไกลมากๆแต่มันเป็นครั้งแรกที่เรานำมาออกรายการหนึ่งในพระราชดำริให้คนทั้งประเทศรับรู้ว่าเด็กเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันไฟป่าแต่ไหนแต่ไรแล้วกรมอุทยานก็ทำดีมาตั้งเยอะแล้ว แต่เป็นการปิดทองหลังพระที่ผู้คนเอาแต่พูดถึงไฟป่า

0: ไม่พูดถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเลยนะคะอีกอย่างนึงเนี่ยมีนักวิจัยออกมาบอกว่าไฟป่าเกิดขึ้นเพราะว่าคนบ้าไฟป่าเกิดขึ้นเพราะคนไม่สติสัมปชัญญะไม่ครบถ้วนถึงจุดไฟมันเป็นส่วนน้อยค่ะมันไม่ใช่ส่วนใหญ่ของประเทศการประณามคนในชุมชนว่ามีปัญหาเพราะเขาหิวเป็นการกระทำที่โหดร้ายมากของสังคมไทยที่มองคนยากจนหรือคนที่ต้องการพึ่งเห็ดในป่าหน่อไม้ในป่าหากินอาจารย์อภิชาติภัทรธรรมผู้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ที่พยายามจะแสดงให้เห็นว่าอุทยานแห่งชาติกับชุมชนเราอยู่ด้วยกันอย่างสันติได้วันนั้นทุกคนมีความสุขมากค่ะกินขนมด้วยกันนั่งเล่นหมากเก็บกินถ่ายรูปเซลฟี่ใช้เทคโนโลยีร่วมกันใช้เครื่องมือไฟป่าจริงๆไม่ใช่แค่น้ำสาดๆเดี๋ยวนี้มันโลกมันไปไกลแล้วอะค่ะเราสามารถใช้เทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชีวิตของชุมชนได้เราไม่ใช่เทคโนโลยีที่ต้องแพงระดับโลกเราเป็นเทคโนโลยีชุมชนปราชุมชนที่พระองค์รัชกาลที่9ที่9พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงปราชุมชนท่านพูดทั้งชีวิตของชีวิตท่านแล้วเราได้เยาวชนเหล่านี้มาทำให้เห็นเป็นภาพจริงว่าสิ่งที่ท่านปลูกต้นไม้ไว้50ปี70ปีที่แล้วเนี่ยต้นไม้เริ่มจะออกดอกออกผลออกจะงดงามแล้วค่ะ
1: สถานการณ์ภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ช่วงฤดูไฟป่านะครับปีนี้ค่อนข้างหนักหน่วงนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นเนื่องจากเข้าสู่ภาวะฤดูฝนนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าปัญหาไฟป่าจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในจังหวัดกาญจนบุรีแต่หน่วยงานทางภาครัฐต่างๆเนี่ยเกิดการบูรณาการแล้วก็ร่วมมือกันในการปฏิบัติงานด้านการดับไฟป่านะครับโดยมีทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจดับไฟป่าอย่างเช่นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางภาคทหารนะครับภาคปกครองต่างๆนะครับเข้ามามีบทบาทและหน้าที่ในการร่วมการปฏิบัติงานดับไฟป่าในครั้งนี้นะครับจึงทำให้การดับไฟป่าในครั้งนี้เกิดการบูรณาการและก็เกิดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าสถานการณ์ไฟป่าจะรุนแรงครับโครงการในครั้งนี้ค่อนข้างมีประโยชน์มากนะครับคือเป็นการปลูกฝังรากหญ้าที่สำคัญที่จะทำให้อนาคตของประเทศนะครับมีความตระหนักรู้ทางด้านไฟป่านะครับให้เขามีความรู้ที่ถูกต้องนะครับวิธีการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และป้องกันไฟป่าที่ถูกต้องเพื่อเป็นรากฐานที่ยั่งยืนเพื่อให้อนาคตเนี่ยเยาวชนสามารถที่จะใช้อากาศที่บริสุทธิ์นะครับเพื่อให้เขาเนี่ยได้ในสิ่งนี้ในอนาคตต่อไปครับสำหรับในพาร์ทของผมนะครับมาให้ความรู้กับเยาวชนทางด้านผลกระทบนะครับของไฟป่าต่อชุมชนและตัวเขาเองนะครับว่าไฟป่าเนี่ยส่งผลกระทบต่อตัวเขาอย่างไรนะครับให้เขาเนี่ยมีความตระหนักรู้ว่าปัญหาไฟป่าเนี่ยนอกเหนือจากทางสัตว์ป่าและต้นไม้เนี่ยที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยทางเยาวชนและภาคประชาชนเนี่ยยังได้รับผลกระทบอีกด้วยทางด้านสุขภาพนะครับทางด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจอื่นๆนะครับที่ส่งผลกระทบต่อเขาเพื่อให้เขาเนี่ยเกิดความตระหนักในการแก้ปัญหาตรงนี้สำหรับภาคกิจกรรมเนี่ยก็จะให้น้องๆเนี่ยได้ฝึกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดับไฟป่าที่ถูกต้องและเขาสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะครับในการปฏิบัติงานจริงนะครับก็ถึงแม้ว่าตอนนี้เขาเองน่ะจะยังไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากว่าเขายังเป็นเยาวชนอยู่แต่ว่าภายภาคหน้าที่อนาคตเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาได้องค์ความรู้นี้ไปแล้วเขาสามารถที่จะใช้เครื่องมือในส่วนนี้ในการช่วยในการป้องกันนะครับและดับไฟป่าเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์ในอนาคตซึ่งผมคาดหวังอย่างยิ่งว่าเยาวชนเองนี่แหละที่จะช่วยเราในอนาคตที่จะแก้ปัญหาในจุดนี้ครับ
2: ไฟป่าโผล่ไหมใบหญ้าเปลวลามขึ้นมาลุกโชนต้นไม้ช่วยด้วยช่วยด้วยเร็วๆนี่มาดับไฟดับไฟเจ้าป่ามองไฟตะโกนเสียงดังดับไฟดับไฟ
0: ตอนบ่ายเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เรามีความสุขมากค่ะที่เราได้หัวหน้านักเรียนของโรงเรียนวัดทุ่งราชยาราชยาวิทยาชั้นป.6น้องปริมน้องแตะเอียมาทำกิจกรรมกับเยาวชนให้เขาเป็นผู้นำของตัวเขาเองค่ะเราไม่ต้องไปนำเขาบอกเขาสองทีเขาเข้าใจเด็กโตแล้วเด็กทุกวันนี้ฉลาดค่ะเราให้เขาแต่งคำขวัญแต่งกลอนรถไฟป่าเราจะเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่อไปว่าเด็กๆอ่ะคิดยังไงกับไฟป่าในประเทศเราได้ให้เขาได้วาดรูปออกมาว่าไฟป่าสำหรับเขาเนี่ยความหมายคืออะไรทำไมเขาถึงคิดว่ามันใกล้ตัวทำไมเขาถึงคิดว่าไกลตัวแล้วถ้าจะช่วยพ่อแม่โจทย์คือจะช่วยพ่อแม่ลดไฟป่ายังไงวันนี้เรามาทำกิจกรรมสั้นๆค่ะมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเป็นแค่การ kick off จุดเริ่มต้นนะคะ ที่เราจะทำกิจกรรมแบบ

0: เนี้ยต่อไปกับนักเรียนทั่วประเทศเพื่อให้เห็นว่าพลังเยาวชนเนี่ยเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่อนาคตแต่เป็นปัจจุบันของชาติที่ต้องการจะพัฒนาอย่างยั่งยืน
1: สำหรับกิจกรรมในการส่งเสริมและก็ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับเยาวชนและก็ภาคประชาชนเนี่ยดำเนินการต่อเนื่องและตลอดทั้งปีเลยครับเราเองเนี่ยมีทีมในการออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนให้ภาคประชาชนเนี่ยงดเผานะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่าและสามารถแจ้งนะครับเมื่อพบเหตุไฟป่าได้โดยสามารถโทรผ่านทาง1362นะครับสายด่วนตลอดได้24ชั่วโมงนอกเหนือจากปัญหาไฟป่าเนี่ยปัญหาสัตว์ป่าเองเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ทางช่องทางนี้เช่นเดียวกันครับปัญหาไฟป่าไม่ใช่แก้ปัญหาเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับแต่เป็นความร่วมมือของทุกหน่วยงานตลอดจนภาคประชาชนแล้วก็ทั้งเยาวชนด้วยในการที่ได้เขามีส่วนร่วมในการที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเราเองเนี่ยต้องใช้อากาศบริสุทธิ์ในการหายใจนะครับทุกคนจะต้องมีในส่วนของความร่วมมือตรงนี้ในการร่วมกันแก้ปัญหาตรงจุดนี้ก็ฝากตรงนี้ครับปัญหามลพิษปัญหาไฟป่าไม่ใช่เพียงคนใดคนหนึ่งแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันแก้ปัญหาครับ
0: เราเป็นแค่จุดเล็กๆของสังคมนะคะเราก็บอกว่าสามัคคีชุมนุมค่ะเรามีเพลงดีๆอยู่ตั้งเยอะแยะที่บอกว่าถ้าเราทุกคนร่วมมือร่วมใจกันอะไรก็ทำเสร็จลงแขกก็ทำเสร็จปลูกข้าวก็ทำเสร็จทำอะไรก็ทำเสร็จถ้าคนเราร่วมมือกันสามัคคีเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมามองประเทศไทยเถอะค่ะว่าความดีข้อดีของประเทศไทยเนี่ยมีมากมายเมืองไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่เมืองไทยเป็นเมืองที่คนใจดีมีเมตตามีความสุขก็ฝากความสุขนี้ไว้ให้กับผู้ชมของหนึ่งในพระราชดำริทุกคนนะคะ
2: เมื่อบ้านวัดโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานต่างๆร่วมมือกันสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้เยาวชนก็จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเพราะการป้องกันไฟป่าที่ดีที่สุดนะคะก็คือการสร้างคนที่เห็นคุณค่าของพื้นป่าและการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนที่สุดก็คือการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความรับผิดชอบลงในหัวใจของเยาวชนต้นกล้าสีเขียวจึงไม่ได้หมายถึงเพียงเด็กและเยาวชนแต่หมายถึงเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังที่จะเติบโตเป็นพลังของชุมชนเป็นพลังของสังคมต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ับวันใหม่ให้ทันโลกกับก้าวข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ7 นาฬิกาเป็นต้นไปกับ4 พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30
1: โลกต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วยข่าวฟีลกู๊ดกับ9 World News พบกันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น. ถึง 9:00 น. ตรงช่อง9กด30
2: มาพูดคุยกับพวกเราเรื่องราวที่ควรรู้เรื่องใกล้ตัวที่ควรฟังข่าวอะไรก็เกิดขึ้นได
3: ้ทั้งข่าวชาวบ้านการบ้านการเมืองพร้อมเล่าให้ฟังทุกเหตุการณ์อันตรายไปหมด
2: พบเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานได้ในรายการคุยกับโมงบ่าย3โมง
3: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงทางช่อง9กด30
4: ที่ทำมาตอนแรกผิด
5: ฟังมาเยอะแต่เรื่องไหนคือเรื่องที่

0: ไรอย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ฟังเราพบการวิเคราะห์แบบเก่าเกมวิเคราะห์ลึก
1: ท่องแค่พอมูส
0: เจาะประเด็นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยอาจารย์วีระธีรพัฒน์และชุติมาพึ่งความสุข
2: อิรักก็มีน้ำมันเยอะอิหร่านก็มีน้ำมันเยอะ
0: มาฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองห้ามพลาดฟังหูไว้หูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:50 น.ช่อง 9 กด 30

0: สนับสนุนโดย
1: Mil X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิตสิงเลมอนโซดาความสดชื่นที่แตกต่าง
0: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายแลดูจางลง

0: Perspective ในตอนนี้นะครับเหมาะเป็นอย่างมากสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนที่ชื่นชอบในเรื่องของการทำงานศิลปะชอบวาดรูปเนี่ยนะครับแล้วกำลังมองถึงอนาคตของตัวเองว่าวันหนึ่งถ้าอยากจะเติบโตเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับโลกได้นั้นต้องทำอย่างไรเพราะว่า Perspective ในตอนนี้ครับเราจะมีโอกาสได้พูดคุยกับศิลปินไทยที่โด่งดังไปในหลายประเทศทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานของเขาที่มีคนนิยามเอาไว้ว่าเป็นผลงานในสไตล์แบบ Pop Culture มีลายเส้นที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและมากไปกว่านั้นยังสร้างผลงานในอีกหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดนตรีแล้วก็งานศิลปะอย่างเช่นประติมากรรมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่เคยไปแถวปทุมวันเนี่ยนะครับสยามสแควร์จะต้องเคยเห็นประติมากรรมขนาดใหญ่ชิ้นนี้ที่จริงๆแล้วเดินทางไปหลายที่ทั่วโลกนะครับไปแม้กระทั่งที่ปูซานประเทศเกาหลีก็เคยไปมาแล้วตัวใหญ่มากเจ้าดอลล่าเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่ประติมากรรมชิ้นเดียวนะครับศิลปินคนนี้ได้สร้างประติมากรรมขนาดใหญ่แบบนี้มาหลายต่อหลายชิ้นด้วยกันแล้วก็อยู่ในหลากหลายที่ในโลกนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณโลเลทวีศักดิ์ศรีทองดีนั่นเองเปอร์สเปกทีฟของพี่โลเลกว่าจะสามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้ด้วยการทำงานศิลปะในแบบฉบับของการเป็นตัวเองเขาทำยังไงติดตามให้ดีในเปอร์สเปกทีฟตอนนี้ไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับพี่โรเล
1: ่ดีครับเปอร
0: ์ผมกับพี่โรเล่น
1: ี่มือเบส
0: รู้จักชายมือเบสเหมือนกันด้วยพี่โรเล่ก็ชอบเล่นเบส
1: ใช่ๆ
0: คือผมจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าผมมีโอกาสได้รู้จักพี่โรเล่มาตั้งแต่ผมเข้าวงการแรกๆประมาณ20ปีที่แล้วตั้งแต่สมัยร้านคอสมิกกับพี
1: ่อ๋
0: อแล้วพี่โรเล่ก็มีโปรเจกต์พิเศษตอนนั้นเนี่ยคือเป็นศิลปินแล้วแต่ว่าอยู่ดีอยากทำงานเพลงก็เลยทำวงแฮปปี้แบนด์ขึ้นมา
1: ใช่
0: ใช่ป่ะแล้วก็ไปเล่นที่คอสมิกนั่นแหละหล
1: ัง
0: จากนั้นผมก็เจอพี่โรเลอยู่เรื่อยๆครับรู้ว่าชื่อโรเลรู้ว่าเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วก็เห็นผลงานของพี่โรเลไปปรากฏอยู่ตามที่ต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ไม่เคยมีโอกาสได้คุยกันยาวๆเลย
1: แต่เราเจอกันที่ห้างเนาะ
0: ใช่เจอที่หัวหินนี่แหละ
1: เดินเจอกัน
0: แล้วก็แบบเอ้ยพี่มาทำอะไรหัวหินบอกพี่ย้ายมาอยู่นี
1: ่
0: ก็เลยเป็นที่มาวันนี้เราเดินทางมาที่หัวหินเพื่อมาหาพี่โรเล
1: ครับขอบคุณมาก
0: พี่บอกว่าพี่เปิดร้านกาแฟ
1: ใช่
0: ผมมามันปิดอะ
1: แต่ว่าเราเปิดเป็นซีซั่นครับ
0: ฮะ
1: ซีซั่นต่อไปคือพฤศจิกายน
0: พฤศจิกาถึง
1: น่าจะถึงมกราเดิมทีเนี่ยเราเคยเป็นร้านกาแฟที่มีเค้กมีนุ่นทุกอย่างแล้วก็มีพนักงาน
0: ครับ
1: แล้วก็หลักๆคือแพในที่สุด
0: แพคือภรรยา
1: ใช่แพรู้สึกว่าอยากทำกาแฟที่ซีเรียสมากขึ้นแล้วก็ลดการใช้ทรัพยากรเราก็เลยทำร้านกาแฟที่ไม่มีเทคเอาเวย์แล้วก็ต้องมาทานเท่านั้นแล้วก็เป็นกาแฟแบบสเปเชียลตี้ก็เลยเรามูฟมาที่บ้าน

0: ด้วยวิธีการแบบนั้นอ่ะเราก็อยู่มา7ปีละแรกๆเปิดทุกวันเป็นช่วงแต่ว่าตอนหลังรู้สึกว่าเป็นซีซั่นนั้นน่าจะดีกว่า
1: พี่โรเลย้ายกลับมาอยู่หัวหินนี
0: ่
1: กี่ปีแล้วครับ
0: รวมแล้วก็15ปี
1: แล้วยังทำงานศิลปะอยู
0: ่ทำ
1: เบส

0: เมื่อสักครู่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปนี่ชื่อดอลลาร์ใช่ไหมพี
1: ่ใช่ดอลลาร์เกิดปี2009ก็เลยตั้งชื่อว่าดอลลาร์
0: 2009ซึ่งเป็นประติมากรรมขนาดใหญ่ของพี่ชิ้นแรกป่ะหรือไม่ใช่
1: ไม่ใช
0: ่ชิ้นแรกคืออะไร
1: เฟรนเป็นหัวกวางอ่ะแล้วก็จะมีเขาบนเขาจะมีเด็กนั่งแล้วก็จะมีเหมือนมีชีวิตอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ใหญ่ไหม
1: ใหญ่อันนี้อยู่ที่สสสหลังจากนั้นก็จะมี2ชิ้นที่ยืนคู่กันที่หอศิลป์ BACC
0: ครับ
1: แทนถึงสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2
0: ทุกวันนี้ยังอยู
1: ่ทุกวันนี้ถูกดีเวลลอปไปแล้วก็ถูกโมดิฟายไปกลายเป็นโดโตมิ
0: คืออะไรฮะ
1: ชื่อโดโตมิคือเป็นดอลผสมกับอนาโตมี
0: ผมสงสัยนิดนึงงานศิลปะของพี่เนี่ยบางทีจะเห็นจัดแสดงอยู่ที่นู่นที่นี่เหมือนมีคนซื้อไปแล้วแล้วสุดท้ายมันก็กลับมาอยู่กับพี่คือพี่ไปซื้อกลับมาหรือพี่ให้เขายืมคือยังไงพี่เอาไปวางไว้หรือยังไงครับหรือเขาไม่ได้ซ
1: ื
0: ้อ
1: จริงๆแล้วดอลลาร์นี่เกิดมากับโปรเจกต์ตอนนั้นคล้ายๆเฟสติวัลแต่ว่าในการที่จะดูแลมันไม่ได้ถูกคิดไว้แล้วมันเป็นงานประติมากรรมขนาดใหญ
0: ่ใหญ่มาก
1: เพราะนั้นผมก็เลยเสนอว่าที่ผมจะดูแลเองพอดูแลต่อเนี่ยมันก็ดอลลาร์เนี่ยก็ถูกไปอยู่ในที่ต่างๆเช่นไปเบียนนาเร่ที่ปูซานเนี่ย
0: ครับตอนไปเกาหลีใต้ไปไงครับนั่งเรือไปเหรอครับ
1: ไปเรือไม่ได้นั่งไปนะถอดชิ้นส่วน
0: อ๋อแยกประกอบได
1: ้ก็ผมก็ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าดอลลาร์จะอยู่มาถึงทุกวันนี
0: ้มีชิ้นอื่นอีกไหมฮะเนี่ยขอเดินไปดูเมื่อกี้มันมี
1: ถ้าเป็นในบ้านเนี่ยตอนนี้มีอยู่3ชิ้นแบบว่าขนาดแบบเท่าตัวเรานะ
0: ฮะคือเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าพี่โรเลนี่ทำงานศิลปะหลากหลายแขนงมากภาพวาดก็มีเอ็กซิบิชันก็มีทำรูปปั้นหรือบางทีออกแบบสเปซอะไรแบบเยอะไปหมดเดี๋ยวต้องหาเรื่องค่อยเรียนรู้ไปว่าพี่โรเลนทำอะไรบ้าง
1: อันนี้อาคารเนี่ยดีไซน์อาคาร
0: ทำเอง
1: ใช
0: ่บ้านก็ทำ
1: แต่ว่ามีช่างนะครับมีวิศวกรมีสถาปนิก
0: นี่ไอตัวนี้เคยอยู่แถวเอกมัย
1: ผลงานชิ้นนี้ชื่อว่าโซนิก
0: มาพร้อมกับสถานบันเทิงชื่อโซนิก
1: คือตอนนั้นคุยกับก้อง
0: ครับ
1: ก้องบอกพี่โรเลช่วยออกแบบให้หน่อย
0: พี่ก้องคอสมิก
1: จริงๆเดิมทีจะเป็นสีขาวหมดเลยนะแล้วก
0: ็ใส่แว่นดำด้วย
1: ผมก็ดีไซน์โลโก้ของโซนิกที่เป็นยิบยืบหลายๆนะไอเดียผมก็คือผมว่าเสียงมันสามารถสร้างรูปร่างได
0: ้ครับ
1: เคยเห็นไหมเคยเห็นแบบที่เป็นเหมือนถาดแล้วก็แบบมันมีใส่ของเหลวขึ้นไปแล้วเปิดขึ้นความถี่เสียงที่มันแบบ
0: แล้วมันสั่น
1: แล้วมันก็ก่อเป็นรูปร่างขึ้นมา
0: ครับ
1: อันนั้นแหละเป็นที่มา
0: เมื่อสักครู่ถ้าสังเกตก็คือว่างานศิลปะของพี่โรเลถูกไปจัดแสดงอยู่หลายต่อหลายที่และแต่ละชิ้นเนี่ยต้องใช้เงินทั้งนั้นยังไม่ต้องค่าจ้างตัวเองเลยนะค่าผลิตมันขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีเงินทุนในการที่จะต้องผลิตขึ้นมาแต่ว่าพี่โรเลเนี่ยดำรงชีพด้วยการเป็นศิลปิน 100% เลยไม่ได้ทำอาชีพอื่นเลยใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่ทำงานศิลปะอย่างเดียว
1: ใช่แต่จริงเราก็ไม่รู้นะเราไม่ได้วางแผนหรอก
0: ใช่แต่เดี๋ยวเราคุย
1: ผมเคยสอนหนังสือ
0: ที่ไหนฮะ
1: ผมเคยเป็นอาจารย์พิเศษ
0: ที่ลาดกระบังเหรอฮะ
1: มอกรุงเทพประสานมิตรศิลปกรเพาะช่างอะไรเงี้ยเคยลาดกระบังไม่เคยแต่ไปบรรยาย
0: พี่มีพี่น้องกี่คน
1: มี3คนฮะ
0: พี่เป็นคน
1: คนสองคนที่2
0: คนกลาง
1: ฮะ
0: อันนี้พี่เรียนจบอะไรนะศิลปกรป่ะครับ
1: ใช่ศิลปกร
0: งานแรกที่ทำคือ
1: จริงๆแล้วผมว่าถ้าเป็นงานที่ได้เงินนะพวกงานเขียนหน้าปกรายงานปักเสื้ออย่างเงี้ย
0: ปักเสื้ออะไรครับ
1: ก็เสื้อนักเรียนในเวลา
0: สุวิกรมอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ใช่ใช่
0: ทำไมถึงไปทำได้ไงฮะ
1: จริงๆแล้วคุณแม่เป็นช่างเย็บเสื้อ
0: แล้วกลายเป็นพี่รับจ้างได้ไงฮะ
1: ตอนเด็กผมชอบคัดลายมือชอบเขียนยกตัวอย่างว่าเด็กคนไหนโซนมากคุณครูก็จะบอกว่าไปคัดลายมือเลยผมแหละ
0: โดนทัน
1: ใน
0: มือ
1: แล้วตอนที่คัดเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเพลินอ่ะทำให้ผมลายมือสวยมากตอนเด็กนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้มันคือเป็นจ็อบของผมสมัยที่ว่าป.6นั่นเวลามีต้องทำรายงานเพื่อนๆทำรายงานอ่ะเพื่อนๆก็จะต้องทำหน้าปกแล้วก็จะมาจ้างผมนี่แหละให้เขียนหน้าปก
0: ก่อนจะวาดรูปสวยมันมาจากการเขียนสวยมาก่อน
1: ใช่ๆ
0: ไพลอนเรคคอร์ด
1: ที่เนี่ยคือไพลอนเรคคอร์ด
0: ค่ายเพลง
1: ใช
0: ่พี่เขินอะไรอะเวลาผมถามเรื่องไพลอนเรคคอร์ดพี่เขินอะไร
1: คืออย่างงี้บางทีคนจะนึกว่าที่นี่มันเป็นบริษัทแผ่นเสียงได้ไงจริงๆผมอยากให้มันเป็นอย่างนั้นผมใฝ่ฝันผมอยากทำสตูดิโอดนตรีอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเราเคยทำดนตรีใช่ไหม
0: ครับ
1: เราก็เลยตั้งชื่อไปเลย

0: ยแต่จริงข้างในมันเป็นที่ทำงานปลารูป
1: แล้วมันจะเขินทำไมไม่เห็นต้องเขินเลย
2: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
3: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
4: จมกับหนี้นอกระบบ
5: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
6: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
7: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็แค
3: ่ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: บ้านสระบางนาของเราครับเป็นซูเปอร์ลักชัวรี่เรสซิเดนต์นะครับตั้งอยู่บนบางนาครับโลเคชั่นดีมากเดินทางสะดวกสบายมาก
9: บ้านหลังนี้นะครับคาซานาตุซีทาเลียเป็นอะไรที่สเปเชียลเป็นคาซานาตุซีทาเลียหลังแรกในประเทศไทยนะครับผมมั่นใจเวลาเข้ามาเราจะ fall in love กับแอตโมสเฟียร์กับความเขียวความร่มรื่นของบ้านหลังนี้ของโครงการนี
8: ้หนึ่งเดียวในไทยนะครับคาซานาตุซีทาเลียแอตบ้านอิสระบางนา
10: ที่ร้านอาหารคุณอยู่เนี่ยคุณจะดัดแปลงให้มันกลายเป็นที่ที่หิ่งห้อยอยู่ได
11: ้ต้องครับและอยู่ในกรุงเทพและให้คนได้เข้ามาสัมผัสได้จริง
10: มีใครทำมาก่อนไหม
11: ไม่มีใช้คำพูดเลยว่า
10: ใช้คำว่าไม่มีในประเทศ
11: คงไม่มีใครสติเสียถ้าผมแล้วมั้งครับเป็นร้านอาหารไทยที่เราดีคอนสตรักอาหารออกมาทำอาหารให้มันสวยเหมือนอิตาเลียนอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าฉันจะไม่ปรับเทสแต่ฉันจะปรับลุคถ้าพี่ดูอยากดูต้องไปลองนั่งดู
12: สัปดาห์นี้พบกับ2พี่น้อง developer เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์กว่า55แห่งกับสถิติ sold out ในเวลาเพียง1วัน
13: เปิดขายปุ๊บหมดเลยเหรอ
14: บ่าย3คือหมดแล้วนะ
13: เฮ้ย
14: คอนโดเริ่มต้น 740,000
13: บ้าคอนโดอะไร 700,000 มีด้วยเหรอเอากำไรปะเนี่ย
15: ขาดทุนเราก็ทำมาแล้วกำไรน้อยจะกลัวอะไรกำไรน้อยก็ไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าการไม่แปลกทุกโครงการขายได้หมดมันคือจุดที่ทำให้เราไปต่อได
12: ้พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
16: หยุดเช็ดเท้าเช็ดเท้า
17: Naftex Textile 5.0 ช่วยยับยั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า 99% แค่เช็ดซื้อพร้อมสมอได้แล้ววันนี้ที่ LINE และ Shopee
18: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
19: สนับสนุนโดย Mil X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิตสิงห์เลมอนโซดาความสดชื่นที่แตกต่าง
14: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
19: โอ้นี่เครื่องดนตรีเยอะแยะเลย
6: ว้าว
19: อันนี้ที่ทำเองเหรอฮะ
0: อันนี้คือจริงๆในห้องนี้ที่ตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เราโมดิฟายขึ้นมาผมเห็นเชลโล่แล้วผมก็รู้สึกว่าชอบแต่ว่าผมเล่นเชลโล่ไม่เป็นผมจะเล่นแบบเล่นเป็นเบสอันนี้ใครให้มาได้ไหม
6: ใครครับ
0: พี่ก้อ
6: รัตพลสิงห์จอมขวัญ
0: ใช่ให้มาเขารู้สึกว่าผมชอบเนี่ยผมก็จะมาเล่นแบบมันก็เป็นกรุ๊ปหนึ่งแล้วอย่างตัวเนี้ยไปซื้อแบบเป็นชิ้นส่วนแล้วผมก็ออกแบบก็คือว่าเติมนี้เข้าไป
19: พี่โรเลผมเห็นตรงนี้ผมสนใจมากเลย
0: ไหนฮะ
19: มากกว่ารูปทรงคือลายเส้นผมสงสัยว่าการที่คนเราอยู่ดีจะเริ่มมีลายเส้นหรือลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได
0: ้ครับ
19: มันยากว่าครับแล้ว
0: ระวังก่อนไหมฮะ
19: ได้ครับมันหนักผมไม่รู้จะอธิบายสิ่งนี้ยังไงนะผมจะเห็นอะไรของพี่อ่ะต่อให้ไม่มีคำว่าโรเลผมก็รู้ว่าเนี่ยโรเล
0: เป็นเพราะอะไร
19: มันเป็นเพราะอะไร
0: เป็นเพราะว่ามันถูกฝังในสมองของเปอร์วิธีการเบสิกเลยผมว่าในโลกเนี้ยถึงที่เรารู้ว่านี่คือใครเพราะว่าเราเห็นเ
20: ้วเราจำ

0: การที่เราจะให้คนจำอ่ะมันมีอะไรบ้างผมอาจจะไม่ได้ทำอย่างนั้นนะแต่ว่าด้วยชีวิตประจำวันของผมเนี่ยเช่นเรามีโซเชียลผมได้สร้างงานมันลงไปแล้วก็มีคนเห็นแล้วพอเห็นซ้ำบ่อยๆมันก็เริ่มอยู่ในหัวแล้วว่าเฮ้ยคนนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยใช่ไหมอย่างเปอร์เนี่ยเห็นที่ไรก็ต้องใส่เอวสูงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าเห็นทรงแบบนี
1: ้
0: เราก็รู้ว่ามันต้องเปิดแหละ
1: ขาผมยาวตัวผมสั้นจริงไม่ได้ตั้งใจใส่เอวสูงเพราะเอวผมอยู่ตรงนี
0: ้นี่แหละผมว่ากระบวนการที่มันซ้ำแล้วเราเห็นมันเรื่อยๆมันจะฝังหัวไปในหัวเรื่อยแต่การจำของคนก็อยู่ที่ประสบการณ์ด้วย
1: พี่โดเรงรันจะบอกไอ้ที่ผมเห็นเป็นลายเส้นแล้วผมจำได้เนี่ยเป็นส่วนบุคคลแปลว่าคนอื่นเห็นอันนี้เขาอาจจะไม่นึกว่าเป็นพี่โรเลก็ได้
0: ใช่
1: เหรอ
0: แต่ว่าถ้าเปอร์เห็นพี่บ่อยๆเปอร์ก็จะเริ่มจำได้แล้วว่าพี่โรเลเนี่ยเส้นมันขดๆแบบเนี้ยความที่สิ่งนั้น
1: อ
0: ่ะมันต้องแปลกจากพื้นฐานที่เราเห็นด้วยอ่ะมันถึงจะดึงดูดเส้นพวกเนี้ยผมเนี่ยเหมือนกับวิจัยทดลองทำแล้วไม่กี่อย่างมันถูกทดลองมันถูกฝึกม
1: ัน เดี๋ยวนะครับผมขอถอดเสื้อได้ไหมพี่
0: ไม่ไหว
1: ค
0: ือ จะบอกเบอร์ว่าเวลาที่ผมทำงานเนี่ยเหมือนนักธรณีวิทยาหรือว่านักโบราณคดีที่พยายามที่จะค้นหาเราอาจจะไม่รู้คำตอบเลยแหละว่าพรุ่งนี้เราจะเจออะไรแต่ว่าถ้าเราไม่ทำอ่ะเราไม่เจอหรอกถ้าเราทำมันต่อแล้วเราคิดไปด้วยอย่างเช่นเส้นพวกเนี้ยผมก็ต้องคิดต่อว่ามันจะไปยังไงมันประกอบร่างยังไงมันถึงได้ดูฮาร์โมนีได้ดูเชื่อมกันได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีบางครั้งที่ถ้าเราย้อนกลับมาดูแล้วเราก็จะนั่งคิดบางทีเราก็เฮ้ยเราน่าทำเป็นประติมากรรมต่อไหมหรือว่าเราควรผลิตเป็นชุดอย่างนี้ขึ้นมาดีไหมบางงานก็ไปต่อบางงานก็ไม่ได้ไปต่อแต่ทุกอันเนี่ยผมเชื่อว่ามันสามารถจะดีเวลลอปไปต่อได้หมดเลย
1: กำลังคิดต่อคือพี่โรเลดังแล้วอ่
0: ะ
1: มันเหมือนทำอะไรก็ได้อ่ะมันเหมือนก็ขายได
0: ้ไม่จริงไม่จริง
1: แต่ว่าไอ้ผมถ้าผมมันไม่ดังอ่ะ
0: ออ
1: ผมทำอย่างนี้แล้วมันจะมีคนซื้อผลงานผมไหมหรือแบบเขาจะเข้าใจไหมหรือมันต้องเกิดองค์ประกอบอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: คือผมว่าอย่างนี้อาร์ติสต์สมัยก่อนน่ะจะคิดอย่างเราจะใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงอ่ะเราจะต้องทำสิ่งที่เราฝันด้วยนะแล้วสิ่งที่เราฝันเกิดมันขายไม่ได้อ่ะตอนนั้นผมคิดแล้วผมก็คิดว่าโอเคอย่างนี้แล้วกันเราทำสิ่งที่เราฝันที่เราคิดอย่างอิสระเลยไม่ต้องไปสนใจอะไรส่วนอีกด้านนึงเราก็ทำอะไรก็ได้ที่มันสามารถที่จะแบบคนซื้อได
1: ้
0: หมายถึงว่าจ้างเราทำได
1: ้มีศิลปะเพื่อตอบโจทย์และศิลปะเพื่อพาณิชย์ด้วย
0: ใช่
1: และเองงานที่ทำเพื่อหาเลี้ยงชีพจะเป็นแบบไหน
0: พวกงานออกแบบไงออกแบบกราฟิกออกแบบโลโก้ออกแบบร้านอาหารออกแบบอาคารออกแบบproduct ผมก็ไปแบบนั้นอะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเมื่อหลายปีที่ทำไปทำมามันสามารถ
1: เอามาขายได
0: ้ผสมผสานก็ได้
1: เออ
0: ใช่อันนี้ผมว่าจริงๆแล้วตอนแรกผมน่าจะวาดกระสือมั้งวาดไปวาดมาเฮ้ยใส่ชามดีกว่าเป็นอุด้งแล้วกันถ้าเกิดมีการสร้างแบรนด์อุด้งมันก็กลายเป็นงานออกแบบถูกไ
1: หมเอางี้นั่งคุยกันดีกว่า นั่งนี่เลยนั่งนี่คืออะไรอันนี้คือที่เก็บของมาไว้มันไม่มีที่หรือเป็นเพราะวาดอยู่เมื่อยก็เลยไปยืดหรือ
0: ก็
1: หรือกำลังจะสร้างงานศิลปะ
0: จริงๆแล้วมันเป็นคือการวิจัยเหมือนกัน
1: วิจัยว่า
0: เกี่ยวกับร่างกายเราเนี่ยแหละผมเนี่ยตอนนี้อายุเริ่มมากขึ้นคราวนี้เราดูแลตัวเองเราจะต้องออกกำลังกายแต่ว่าผมไม่ชอบไปฟิตเนสเราก็เลยคิดวิธีของเราก็คือว่ามันจะไม่ต้องมีการแบบ
1: ยืดเหยียด
0: เอาไปมาวิธีการนี้มันคล้ายๆพวกโมเดิร์นแดนซ์ที่แบบเต้นมันดูเหมือนนุ่มมากนะจริงๆแล้วเขาใช้แรงเยอะมากเวลาที่ผมมันดรออิ่งเนี่ยในใจเราก็จะแบบมันจะเป็นจังหวะนะของนี้จุด
1: เหมือนเต้นเหมือนเบรกแดน
0: ซ์ใช่ๆ
1: แปลว่าอีกหน่อยพี่จะเปิดเพลงเต้นบีบีจี
0: ก็มีก็มีแบบลงไอจีไปอ่ะถ้าหากว่าร่างกายเรามันไปด้วยพร้อมกับอาการที่เราทำอ่ะผมว่ามันเหมือนอะกลายเป็นอวัยวะเรา
1: ถ้าหมายความเราต้องฝึกฝนจนเราควบคุมไอ้อุปกรณ์ชิ้นนั้นได
0: ้ส่วนหนึ่งบางครั้งเนี่ยอ่ะนี่ผมทำเล่นสมมุติว่าผมดิบกีตาร์ตัวนี้มาแล้วผมก็ทำความรู้จักกับมัน มันก็เริ่มจากนี้ก่อน

0: แต่พอมากขึ้นมั้ยแล้วพอตัวเราไปด้วยใช่ไหมมันก็จะคือผมว่าอยู่ในห้องสตูดิโอเนี่ยบางทีผมนั่งทำอะไรเงี้ยคนเดียว
1: อ๋อมันแค่ทำความรู้จักกับมัน
0: ใช
1: ่แล้วเราก็พอรู้แล้วแหละว่าต่อให้เสียงมันจะเพี้ยนอยู่แล้วมันต้องเล่นให้มันเป็นแบบนั้นเราเล่นให้มันเป็นแบบของเรา
0: คือเอางี้อะไรก็ตามที่ในอดีตที่เราว่าเราเห็นช้อนเนี่ยเราบางทีก็ไม่ได้คิดตัวกินข้าวมันก็คือช้อนหรือถ้าเกียบเนี่ยแต่ถ้าเราย้อนกลับไปเฮ้ยสมัยก่อนเรากินกันยังไงนะกินกันด้วยเอาไม้มาเหลาเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นหมดเลยเก้าอี้ที่เรานั่งเนี่ยมาถึงทุกวันนี้มันกว่ามันจะมามันก็เหมือนกับเสียงดนตรีหรือว่าคนที่คิดคนแรกอ่ะใครอ่ะแล้วทำได้ไงอ่ะ
1: เฮ้ย
0: ถูกไหม
1: โอ้โหพี่เชื่อมโยงสิ่งที่ตอบผมคำถามผมตั้งแต่ตอนเมื่อกี้จนถึงตอนนี้เรื่องเดียวกันหมายความว่าเมื่อกี้ที่พี่กำลังพยายามจะอธิบายผมถามว่าลายเส้นเนี้ยทำไมผมถึงจำได้ว่ามันเป็นของพี่โรเลพี่ตอบผมว่าเป็นเพราะว่าเปิดเห็นมันบ่อยแล้วเปิดจำได้เช่นเดียวกันหมายความว่าพี่กำลังจะบอกว่าเก้าอี้เนี่ยถ้ามันไม่เคยมีคนเห็นและเด็กแรกเกิดมาก็ไม่รู้หรอกว่ามันเรียกเก้าอี้
0: ถูกเลย
1: แต่พอเราเห็นมันบ่อยๆจนเราก็จำไปแล้วโดยที่เราลืมคิดถึงเหตุผลว่ากว่าที่มันจะมาเป็นเก้าอี้เนี่ยมันคืออะไรมาก่อน
0: ใช่
1: ก่อนมันจะมาเป็นแบบนี
0: ้
1: หมายความว่าถ้ามีคนคนหนึ่งเคยตั้งชื่อมันว่ากีตาร
0: ์
1: เพราะมันมีรูปทรงแบบนี้แต่พี่จะเล่นมันอีกอย่างนึงเปลี่ยนวิธีการมันทำอะไรอีกอย่างมันก็อาจจะไม่ได้เรียกว่ากีตาร์ก็ได
0: ้มันก็เรียกว่ากีตาร์แหละแต่วิธีการเล่น
1: อาจจะเป็นอีกแบบนึงก็ได้ผมอยากรู้ว่าแล้วถ้าจะเริ่มทำเป็นอาชีพมันเกิดขึ้นยังไงพี่โรเลพูดเปลยๆละตั้งแต่ประมาณป.5 ป.6 ถ้ากลับไปชีวิตพี่โรเลก็คือว่าตอนนั้นศิลปะโดดเด่นไหมครับ
0: สมัยนั้นผมเรียนผมย้ายโรงเรียนบ่อยผมไปอยู่แบบอุดรไปอยู่เชียงคานอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ทำไมย้ายบ่อยครับ
0: คุณพ่อเป็นรับราชการ
1: ท่านเป็นตำรวจ
0: ใช่เรียกว่าเป็นสายแบบกระโดดล่มทีนี้พอย้ายบ่อยเนี่ยเราก
1: ็พี่ก็ย้ายตามคุณพ่อไปเรื่อยๆ
0: ใช่
1: เดิมทีเป็นคนพื้นเพหัวหินหรือที่ไหน
0: ครับจริงๆแล้วเกิดอุดรเกิดปั๊บได้สักพักนึงก็ย้ายอยู่หัวหินเลยแล้วก็อยู่หัวหินถึงป.4 ป.5 ย้ายไปอยู่อุดร
1: แล้วเริ่มรู้ตัวตอนไหนว่าชอบศิลปะ
0: ก็รู้สึกว่าถ้าเราทำอะไรที่ลองใช้มือแล้วก็ใช้แบบการสังเกตเนี่ยจะชอบมากตั้งแต่เด็กละพับถุงกระดาษนะ
1: ถุงหนังสือพิมพ์
0: สมัยก่อนแม่ทำขนมพวกไข่นกกระทาก็ผมก็จับจุดได้ตรงที่เราไม่มีกาวแต่แม่บอกว่าแป้งเปียกแต่ถ้าแป้งเปียกไม่ได้ก็คือข้าวอยู่ในหม้อที่มันแบบเปียกๆถูไปนั่นแหละผมก็รู้สึกว่าโอ้อะไรที่มันมาจากความที่มันไม่เพอร์เฟกต์อ่ะมันเจ๋งแล้วตอนนั้นเพื่อนมีว่าวผมไม่มีตังค์ผมก็เลยไปเอาว่าวที่เขาทิ้งไว้อ่ะไปหาไม้ไผ่ล้อกระดาษทำไงดีกระดาษสื่อพิมพ์นี่แหละกาวเหรอข้าวทำเป็น10ตัว
1: ก็ดูว่ามันก็ยังจะเป็นนักประดิษฐ์ได
0: ้
1: มันจะไปทางวิศวะก็ได้นะแล้วมันมาทางศิลปินทางงานศิลปะได้ไง
0: ผมว่าผมก็ชอบอะไรที่มันใช้มือเนี่ยตลอดชอบสัมผัสชอบอ่านชอบอ่านหนังสือชอบดูกระดาษคือชอบวิเคราะห์ไปหมดอ่ะคือเป็นคนที่ชอบสังเกตแล้วก็ชอบดูแล้วก็ชอบแบบใส่ใจแล้วก็รู้สึกว่ามันสุนทรีอ่ะมันอาจจะยังไม่เรียกศิลปะหรอกเพราะว่าผมไม่รู้จักจนกระทั่งประมาณม.2 ม.3เนี่ยไปเห็นคนวาดรูปตามห้างก็อยากกลับมาวาดก็ซื้อคาร์บอนผงคาร์บอนมาถูแล้วก็แบบมีคนมาเห็นเขาบอกว่าที่น่าเรียนศิลปะนะตอนนั้นอยู่อุดรแล้วก็มาเห็นหนังสือกินศิลปะแป้ง
1: กลิ่นศิลปะกาวแป้งเป็นหนังสือของเด็กที่เรียนอยู่ในคณะเกี่ยวกับศิลปะ
0: ใช่ผมก็ผมชอบมากเลยอ่ะตั้งแต่นั้นมาก็เลยแบบทำไงถึงจะไปกันได้ทางศิลปากรคือทั้งประเทศอ่ะคือรับ50คนเราก็ต้องมาเรียนไทยวิจิตรก่อนฝึกตอนนั้นเราก็แบบมาอยู่กรุงเทพเองมันก็ใช้ชีวิตลำบากเหมือนกัน
1: ครับ
0: แล้วก็สีมันแพงอันนี้ที่โรงเรียนเนี่ยมันจะมีแบบถ้าเป็นตัวแทนนักเรียนที่วาดสีน้ำจะได้สีฟรีแต่ถ้าเป็นรออิงก็ได้ดินสอฟรีผมต้องเลือกสีฟรีดิมันแพงดินสอแท่งหนึ่งก็ไม่กี่บาทผมฝึกวาดมะเขือวาดกล้วยวาดอะไรเงี้ยจนครูเห็นอะเฮ้ย

0: ก็มีสายคุณเป็นตัวแทนนักเรียนได้ไหมโอ้โหยินดีมากครับดีใจมากคุณไปเบิกสีได้เลยเท่าไหร่ก็ได้กระดาษเท่าไหร่ก็ได้
1: เออตอนเด็กๆพี่ชื่อโรเลไหม
0: จริงๆตอนเด็กๆอ่ะผมมีชื่อว่าดีโก้คือสมัยก่อนมีกาแฟยี่ห้อดีโก้เคยได้ยินไหม
1: ไม่เคย
0: คราวนี้คุณปู่ก็อยากตั้งชื่อว่าโต้งแต่ว่ายังไม่ทันอะไรสักอย่างนึงคุณย่าก็บอกว่าชื่อโต้งมันจะเกเรนะ
1: เพราะอะไร
0: ไม่รู้ผมก็เลยได้ชื่อต่อยเสร็จแล้วผมก็เข้ามหาลัยพอเข้ามหาลัยปีหนึ่งที่ศิลปากรได้เป็นธรรมเนียมเข้ามหาลัยก็เขาอยากตั้งชื่อให้ใหม่มันมีเหตุว่าวันที่ตั้งชื่อเนี่ยผมก็เลยคิดชื่ออะไรดีอ่ะชื่อมันเท่ๆแบบชื่อทวนแล้วกันรุ่นพี่คนบอกมันชื่ออาจารย์นะเนี่ยเอาชื่ออาจารย์ไม่ได้ไงไม่เอาชื่อธนูแล้วกันชื่อแบบทวนธนูอะไรอย่าง
1: เงี้ยพี่พูดเองว่าจะชื่อธนู
0: ใช่รุ่นพี่ก็บอกโวยวายเฮ้ยมึงเอาชื่ออาจารย์มา
1: จากทวนเป็นธนูธนูก็ชื่ออาจารย
0: ์ประมาณนั้นแหละแล้วก็แบบมึงจะเอาชื่ออะไรหลังบอกชื่ออะไรก็ได้ครับอีกคนนึงก็บอกเฮ้ยมึงโลเลมากเนี่ยแล้วมีพี่คนเออนั่นแหละชื่อมึงโลเล

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่หยุดเอาของมาไฟแล้วที่เท้า
2: Navtex Textile 5.0 ช่วยยับยั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า 99% แค่เช็ดเพียง4ครั้งซื้อพร้อมสมอได้แล้ววันนี้ที่ LINE และ Shopee
3: Miu X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive Miu X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
4: ที่ร้านอาหารคุณอยู่เนี่ยคุณจะดัดแปลงให้มันกลายเป็นที่ที่หิ่งห้อยอยู่ได้
5: ต้องครับและอยู่ในกรุงเทพและให้คนได้เข้ามาสัมผัสได้จริง
4: มีใครทำมาก่อนไหม
5: ไม่มีใช้คำพูดเลยว่า
4: ใช้คำว่าไม่มีในประเทศ
5: คงไม่มีใครสติเสียถ้าผมแล้วมั้งครับเป็นร้านอาหารไทยที่เราดีคอนสตรักอาหารออกมาทำอาหารให้มันสวยเหมือนอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าฉันจะไม่ปรับเทสแต่ฉันจะปรับลุคถ้าพี่ดูอยากดูต้องไปลองนั่งดู
6: สัปดาห์นี้พบกับ2พี่น้อง developer เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์กว่า55แห่งกับสถิติ sold out ในเวลาเพียง1วัน
7: เปิดขายปุ๊บหมดเลยเหรอ
8: บ่าย3คือหมดแล้วนะ
7: เฮ้ย
8: คอนโดเริ่มต้น 740,000
7: บ้าคอนโดอะไร 700,000 มีด้วยเหรอเอากำไรปะเนี่ย
9: ขาดทุนเราก็ทำมาแล้วกำไรน้อยจะกลัวอะไรกำไรน้อยก็ไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าการไม่แปลกทุกโครงการขายได้หมดมันคือจุดที่ทำให้เราไปต่อได
6: ้พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30
10: สั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
7: อะไรนะที่ร้าน
10: ขายังเข้าไม่ได้
11: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
12: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
10: ้อุ้ยได้แล้ว
12: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดยเอ็มขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
10: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
12: ใช่
10: ว้าว
2: ต่อไปเราจะมีรถยนต์ไร้คนขับคอมพิวเตอร์ที่สั่งการด้วยสมองโทรศัพท์มือถือแบบไม่ต้องพกพาทุกคนกำลังพัฒนาเทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิตแต่เราพัฒนาผ้าที่ช่วยให้ชีวิตปลอดภัยขึ้นด้วย Navtex Textile Innovation 5.0 ให้ผ้าเป็นเกราะช่วยป้องกันเชื้อโรคให้คุณไปเจอคนที่รักได้สนิทใจช่วยให้ชีวิตปลอดภัยกับนวัตกรรมผ้า 5.0 Small แบรนด์เล็กๆกับเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่เพื่อคนไทย
13: สนับสนุนโดย
14: Small พรมยับยั้งเชื้อโรคสั่งซื้อได้ที่ LINE ID @small_that_matters
15: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
16: อันนี้คือร้านกาแฟ
17: ใช่ครับ
16: ซึ่งเป็นแกลเลอรี่ของพี่ด้วย
17: ที่จริงเราจะบอกว่าเบื้องหลังคือตอนนี้ร้านอยู่ในช่วงปรับปรุง
16: ครับ
17: ปรับปรุงเพื่อที่จะให้มีสเปซมากขึ้น
16: Uh-huh.
17: เดิมมันจะมีโต๊ะ
16: มีเวิร์กช็อปศิลปะอะไรด้วยป่ะครับที่นี
17: ่ยังไม่เคยเลยครับเคยแต่มีเล่นดนตรีตรงนี้
16: แล้วก็พี่ก็แสดงงาน
17: ตอนผมเคยทำล่าสุดชื่อ In My Skin อยู่ตรงนี้มันจะเป็นดรออิ้งผมแบบเยอะมากเลยเพื่อจะเล่าเรื่องแบบข้างในของเรา
16: แล้วที่เห็นอยู่ตาม
17: อันนี้ก็คือว่าคือแพรู้สึกว่าอยากจะทำให้มันดูเหมือนกับเป็นอาร์ตสเปซ
16: ครับซึ่งผมก็รู้สึกแบบนั้นคือพี่โรเลขายงานศิลปะได้ถ้าผมเป็นศิลปินรุ่นใหม่ผมถามโง่เลยนะพี่วาดรูปไงให้ขายได
17: ้วาดไปก่อนหลังจากเราวาดเสร็จแล้วเป็นหน้าที่ออกมาแล้วแต่ละรูป
16: แล้วขายยากไหมพี่ทำไมพี่ขายได้ตลอดเลยอ่ะ
17: ก็วาดเยอะไงมันก็มีขายได้บ้างอ่ะใช่ไหม
16: ไอ้ที่วางๆอยู่นี่คือเขาไม่ซื้อกันหรือว่าย
17: ังก็
16: หรือพี่ไม่ขาย
17: ก็อยู่ในช่วงบางทีก็เก็บบ้าง
16: ไอ้ชิ้นข้างนอกเนี่ยคืออะไรครับ
17: ชิ้นข้างนอกนี่คือน้ำพุแต่ว่ายังไม่ได้ติดตั้งน้ำมันออกมา
16: ทำเพื่อมาตกแต่งบ้านเราเอง
17: จริงๆเกิดไอเดียไว้เก็บไว้ตัวนึงลงหล่อเก็บไว้ตัวนึงเก็บที่ระลึกแล้วก็อีกสองตัวขาย
16: ถ้าเป็นพุ่มกับหนังเวลาเขาเขียนบทเนี่ยเขาหวงบทมากเขากลัวคนเอาหนังไปทำกลัวพอดไปทำกลัวอะไรแบบคนเอาไปทำก่อนเงี้ยนะไปสร้างก่อนเป็นศิลปินแบบพี่หวงไอเดียไหม
17: ไม
16: ่ก็เอาไปทำได้
17: ผมว่าในการที่เรางานที่เราเผยแพร่ไปแล้วอะมันก็เหมือนทำให้เห็นแล้วว่าเราถูกสร้างเมื่อไหร
16: ่แต่ไอที่ยังไม่เผยแพร่เนี่ยยังว่าไอเดียนี้อุ๊ยยังไม่บอกเก็บไว้มีไหม
17: มีสิคือมันมีตั้งเยอะแต่ว่า ก็ไม่เห็นลึกซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะงานพวกนี้ถ้าเราโพสต์ไปแล้วมันก็บอกว่าเป็นเราใช่ป่ะ
16: ที่เมื่อกี้พี่โลเลบอกว่าเนี่ยทำมันนี่นู่นนี่นั่นเดี๋ยวมันก็ทำอะไรก็ได้เดี๋ยวมันก็สุดท้ายก็เอาไปเป็นโปรเจกต์ไปขายได้ผมก็บอกว่าก็แน่แหละถ้าพี่โลเลดังอ่ะมันก็เลยทำได้แล้วผมไม่ดังอ่ะอยู่ดีผมจะไปทำกราฟิกได้ไงผมไม่ได้จบกราฟิกไม่ได้เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงถ้าไม่นับปักเสื
17: ้
16: อพี่เริ่มทำงานแบบเป็นอาชีพเลยหลังจากเรียนจบยังไง
17: จริงๆแล้วสมัยเรียนเนี่ยเนื่องจากเด็กศิลปกรเนี่ยเรียกว่าสามารถทำได้หลายแบบเลยเรียกว่าถ้าเป็นโฆษณาใช่ไหมโฆษณาแบบสมัยโปรดักชันมันจะต้องสร้างเป็นภูเขาแล้วมีนมไหลม
16: า
17: โฆษณานมโฆษณาน้ำตกหรือว่าสร้างท่อนซุ้มปลอมอะไรพวกเนี้ยเนี่ยพวกผมเนี่ยกับเพื่อนเก่งมาก
16: คือเหมือนทำพร็อพทำฉาก
17: คือเราจะทำเก่งทำหน้าแต่งหน้าเป็นผีทำเป็นลายสักแทททูในหนังอะไรเงี้ยก็คือผมไปอยู่ในวงการเรียกว่าเบื้องหลังทำฉากบ้างเล่นมิวสิกวิดีโอ
16: เป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอ
17: ไม่เป็นมันมีเพลงหนึ่งชื่อความดันทุรังสูงแล้วผมเป็นนักเปียโนม
16: ีจ็อบไปเล่นได้ไงครับเป็นนักแสดงเอ็กซ์ตร้า
17: ใช่เพราะฉะนั้นผมว่ามีส่วนที่ตอนเด็กๆเราลุยงานหลายอย่างเราชอบดนตรีเราชอบภาพยนตร์เราชอบแมกกาซีนวงการแมกกาซีนเราก็เอาตัวเราเข้าไปหาเพราะเราอยากเขียนภาพประกอบในนั้นเพราะเราวาดรูปได
16: ้ครับ
17: เราเริ่มตั้งแต่เราเอาพอร์ตไปให้ดูว่าผมอยากวาดภาพประกอบนะ
16: บอกหัวหนังสือได้ไหมครับสมัยนั้นที่ชอบ
17: อิมเมจไม่รู้จักใครนะเข้าไปอิมเมจก็ไปเจอพี่แบบครีเอทีฟเขาบอกอุ้ยโรเลชื่อโรเลใช่ไหมเนี่ยงานดีนะโอเคงั้นมาทำงานกับพี่เลยพี่ให้เขียนคอลัมน์นะแต่เป็นขาวดำก่อนนะภาพแล้วประมาณ500ก่อนนะโอเคได้เลยครับพี่แล้วก็ทำไปเลยอ่ะโรเลมเขียนภาพสีได้ไหมอันนี้เป็นนักคู่กับนักเขียนนะเช่นสุบุญเลี้ยงเขาเขียนเรื่อง
16: ที่เอามาแปลเป็นภาพ
17: ใช่
16: เรื่องสุบุญเลี้ยงภาพโรเล
17: ถ้าเป็นการเมืองก็สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ
16: ์
17: อันนี้เขียนการ์ตูนการเมือง
16: จากรับจ้างทำงานให้กับนิตยสารแบบฟรีแลนซ์ใช่ไหมครับ
17: ใช่
16: เริ่มไปทำงานศิลปะที่เมื่อกี้บอกว่าเพื่อตอบโจทย์ตัวเองได้ยังไง
17: ครับจริงๆตลอดมาทำงานศิลปะด้วยตลอดเวลา
16: แสดงว่าในระหว่างที่ทำงานรับจ้างนิตยสารนู่นนี่นั่นพี่ทำอะไรอยู่ที่บ้านไอ้งานศิลปะที่พี่เก็บเอง
17: ก็วาดรูปเรียกว่าจริงๆแล้วในสมุดเนี่ยมันจะเป็นวาดแบบลายเส้นวาดไอเดีย
16: ยังมีอยู่ไหมฮะ
17: มีย
16: ังเก็บไว้อยู่มีเปิดให้ดูสักนิดนึงได้ไหมฮะ
17: พี่เปิดถามว่าผมทำอะไร
16: ครับ
17: ตอนที่ระหว่างที่ทำงานอื่นๆก็คือผมเป็นคนชอบดรออิ้งมากแล้วก็ผมเชื่อว่าดออิ้งมันไม่ใช่แค่เราวาดรูปให้ได
16: ้นี่ลายมือสวยจริงๆดูเขียนตรงเขียนครับ
17: มันคือความคิดเราอ่ะในสมองอ่ะมันจะหายไปเสมอถ้าเราไม่แบบจับมันมา
16: ครับ
17: แล้วผมก็ชอบจดมาก
16: คราวนี้เปิดอ่านได้ไหมครับ
17: ได้พวกนี้เรียกว่าไม่มีเหตุผลในการบอกว่ามันจะกลายมาเป็นอะไรแต่มันคือแบบคือเราคิดอะไรมันก็ออกมาคือสมุดนี้มันจะติดตัวตลอดเวลาฮะ
16: นี่เนี่ยเป็นหนึ่งในการทดลองของพี่ป่ะพี่กำลังทำลายเส้นแบบหนึ่ง
17: อยากรู้ว่าเราจะเอาเส้นแบบนี้มันประกอบร่างมันได้ยังไงบ้าง
16: คืออาชีพอื่นเขาจะมีเวลาเข้างาน
17: ครับ
16: เขาก็จะรู้ว่าหน้าที่ของเขาคือไปปุ๊บถ้าเป็นหมอก็นั่งคุยกับคนไข้ไปอ่ะหมดคิวนี้ก็รักษาไปทีละเคส by เคสอะไรอย่างเงี้ยนะอาชีพฟรีแลนซ์รับจ้างแบบพี่เนี่ยมันต้องสร้างวินัยสร้างกฎเกณฑ์สร้างเวลาสร้างตารางให้กับตัวเองยังไงถึงจะมีเวลาทำสิ่งนี้หรืออยู่ดีอยากทำก็ทำแล้วถ้าใจไม่อยากทำก็ไม่ทำหรือยังไงครับมันผมอยากรู
17: ้ผมคืออาจจะดูเหมือนเวอร์นะแต่จริงแล้วตลอดเวลาเลยไม่มีความรู้สึกที่แบบไม่อยากวาดเลย
16: ถ้าวาดตอนนี้ก็ได้
17: ใช่คือบางครั้งไอเดียมันยังแบบไม่รวมเรื่องราวอะแต่เรามีกระดาษและมีปากกาแล้วมันจะค่อยๆนำพาไป
16: แปลว่าพี่ต้องมีไอ้สมุดนี้พกติดตัวตลอดเลยนะ
17: นี่ไงอันนี้เล่ม
16: เลยประกาศเป็นเรื่องจริงไม่เพิ่งวาดอะไรอ่ะ
17: แล้วมันเป็นอะไรก็ได้จริงๆมนุษย์เราทุกคนอ่ะอย่างเปอร์เนี่ยโตมาเริ่มเปอร์ก็จะมีอดีตใช่ป่ะอดีตมันก็จะตามกันมาเรื่อยๆแล้วมันก็แบบสะสมอ่ะคือสิ่งที่เราเจอต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่เอามาทำอะไรมันอ่ะ คือไม่ได้เอามันออกมามันก็อาจจะวนไปวนมาตีกันแม้ทั้งความเศร้าความเครียดความโกรธความอะไรเนี้ยถ้าหากเราแบบไม่จัดการมันอ่ะผมเชื่อว่ามันจะกลับมาวันใดวันหนึ่ง
16: แล้วทำไงวิธีการ
17: หาที่อยู่ให้มันอย่างเราเนี่ยแน่นอนเลยสมุดเนี่ยง่ายเลยเมื่อเราเอามันลงไปแล้วเนี่ยมันอยู่ในนั้น
16: มันไม่อยู่ในนี้ละ
17: อืมโอเคเราเชื่อว่าเราเขียนละปิดนอน
16: 2026นี่ตอนนี้เพิ่งวาดเลยเนี่ย
17: เมื่อเช้านี
16: ้นี่วาดเมื่อเช้าน
17: ี้ระหว่างรอเฟอร์มา
16: วาดหมดเนี่ยแล้วพี่สามารถคุยไปด้วยวาดไปด้วยได้ป่ะครับ
17: ได้ดิ
16: ไม่เสียสมาธิหรอ
17: ไม่เลย
16: ปกติพี่อยู่หัวหินเวลาพี่แบบคิดอะไรไม่ออกพี่ไปวาดรูปที่ไหนอะไรอย่างนี้มีไหมฮะแล้วเราไปนั่งคุยที่นั่นกันแล้วให้พี่วาดไปด้วยแล้วคุยไปด้วยผมจะคุยต่อผมอยากเห็นในพฤติกรรมพี
17: ่อยากย้ายที่เหรออ
16: ยากย้ายที
17: ่อ๋อได้
16: จะชวนออกไปนั่งเขียนอะไรกันได้ไหม
17: ได้ได
11: ้ New Isuzu D-Max Highlander The One and Onlyขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only 1เดียวเท่านั้น
18: 1 2 3 4ไม่มีเชื้อโรคมาฝั่งน้ำแน
19: ่ Naftex Textile 5.0 ช่วยยับยั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า 99%
20: เอาแล้วของนี้แม่ฝากซื้ออ
18: ้าวเลย
19: ซื้อพร้อมสมอลได้แล้ววันนี้ที่ LINE และ ShopeeP
6: erspective สัปดาห์นี้พบกับ2พี่น้อง developer เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์กว่า55แห่งกับสถิติ sold out ในเวลาเพียง1วัน
7: เปิดขายปุ๊บหมดเลยเหรอ
8: บ่าย3คือหมดแล้วนะ
7: เฮ้ย
8: คอนโดเริ่มต้น 740,000
7: บ้าคอนโดอะไร 700,000 มีด้วยเหรอเอากำไรปะเนี่ย
9: ขาดทุนเราก็ทำมาแล้วกำไรน้อยจะกลัวอะไรกำไรน้อยก็ไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าการไม่แปลกทุกโครงการขายได้หมดมันคือจุดที่ทำให้เราไปต่อได
6: ้พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
4: ที่ร้านอาหารคุณอยู่เนี่ยคุณจะดัดแปลงให้มันกลายเป็นที่ที่หิ่งห้อยอยู่ได
21: ้ต้องครับและอยู่ในกรุงเทพและให้คนได้เข้ามาสัมผัสได้จริง
4: มีใครทำมาก่อนไหม
21: ไม่มีใช้คำพูดเลยว่า
4: ใช้คำว่าไม่มีในประเทศ
21: คงไม่มีใครสติเสียเท่าผมแล้วมั้งครับเป็นร้านอาหารไทยที่เราดีคอนสตรักอาหารออกมาทำอาหารให้มันสวยเหมือนอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าฉันจะไม่ปรับเทสแต่ฉันจะปรับลุคถ้าพี่ดูอยากดูต้องไปลองนั่งดู
8: หยุดเช็ดเท้าเช็ดเท้า
19: Naftex Textile 5.0 ช่วยยับยั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า 99% แค่เช็ดซื้อพรอมสมอลได้แล้ววันนี้ที่ LINE และ Shopee
11: Too Hot to Handle New Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2570

0: เรามาอยู่ที่ชายหาดหัวหินแล้วนะครับด้านหลังผมคือเขาตะเกียบนี่คือบรรยากาศที่ปกติเวลาพี่มานั่งริมหาดแล้วก็หาเพื่อนคุยด้วยใช่ไหมพี่แบบนี้เลยป่ะพี่ไปนั่งตรงไหน
1: ไม่นั่งเลยเดิน
0: อ่ะแล้วพี่จะวาดรูปได้ไงถ้าพี่เดิน
1: มันต้องมีที่ที่มันแบบเหมาะกับการวาดอะ
0: อย่างนี้วาดได้ไหม
1: วาดได
0: ้สมมติว่าผมให้พี่วาดไปด้วยวาดอะไรก็ได้นะเดี๋ยวผมจะถามตอนจบแต่ว่าเราคุยไปด้วยได้ไหม
1: ได้ได้จริงๆก็ไม่ได้วาดคงจะไม่เป็นรูปอะไรหรอกคงน่าจะรีแลกซ์อ่
0: ะผมไม่รู้ผ่อนคลาย
1: เพราะปกติก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้ว
0: แต่ว่าเราคุยคากันถึง
1: แสดงว่าผมไม่ต้องมองหน้าเปิ
0: ดไม่ต้องเลยคุยไปเรื่อยเลยไม่ต้องมองก็ได้ขอให้พี่ตอบผมอะเป็นพอ
1: ได้เลย
0: ผมแค่จะถามว่าหลังจากทำงานรับจ้างใช่ไหมครับแล้วเราก็เริ่มเนี่ยวาดรูปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทำโปรเจกต์อะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ไอ้โปรเจกต์ส่วนตัวเนี่ยที่พอแบบว่าพี่จะเริ่มผันตัวเองเป็นศิลปินจริงๆไม่ได้ทำงานฟรีแลนซ์รับจ้าง
1: ครับ
0: พี่ทำยังไงให้ขายงานได้หรือทำยังไงให้กลายเป็นศิลปิน
1: จริงแล้วตอนแรกตอนหลังจากผมเรียนจบแล้วเนี่ยเป้าหมายของผมคืออยากเป็นผู้กำกับอยากทำภาพยนตร์สิ่งที่ผมต้องเริ่มได้คือว่าผมจะต้องทำให้เขาเชื่อก่อนตอนนั้นผมพยายามเขียนสตอรี่บอร์ดแต่ปรากฏว่าผมดูแล้วอ่ะผมน่าจะไปได้ยากเพราะว่ามันมีคนอยู่แล้วก็เราเองก็ไม่มีอะไรพิสูจน์ได้ว่าเราสามารถทำได
0: ้
1: คราวนี้ผมก็เลยไปบริษัท IS พอไปถึง IS ตำแหน่งมันไม่ได้แล้วเขาบอกว่าให้ผมไปเป็นโปรดักชันดีไซน์ก่อนผมทำได้แค่2เดือนแล้วผมก็รู้สึกว่าโหกว่าผมจะได้ไปเป็นผู้กำกับนะมันต้องเป็นผู้ช่วยผู้กำกับก่อนและมันต้องใช้เวลาพอสมควรเลยช่วงนั้นผมก็รู้สึกว่าชีวิตเราจะเอาไงดีมันยากกันนะการจะไปงั้นแล้วไม่มีใครเชื่อหรอกว่าเราทำได้เรามีแต่คำพูดเราไม่มีผลงานอะไรเลยจริงๆแล้วช่วงนั้นมีหลายอย่างเลยไปออดิชั่นเพื่อที่จะออกเป็นศิลปินแล้วก็ผมก็พยายามจะเป็นนักพากย์ด้วย
0: เหมือนค้นหาตัวตนมันชอบไปหมดเลย
1: ใช่ใช่
0: พยายามวิ่งเข้าหาทุกอย่างที่ตัวเองชอบ
1: คือตอนสมัยเรียนเราชอบทำกิจกรรมแล้วเราก็ชอบเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยเช่นทำเสียงสวัสดีครับไอ้หนูน้อยทำอะไรเนี่ยพวกนายทำอะไรที่นี่ฮะตอนนั้นมันมีภาคอาลาดินก็ไปสมัครไม่ผ่านอ่ะสุดท้ายในเมื่อเราไม่สามารถจะทำด้านนี้ได้แล้ว

0: ผมก็เลยคิดว่าเรากลับเรียนโทต่อดีกว่า
1: ก็ยังวาดภาพประกอบไปด้วยไหมครับ
0: วาดด้วย
1: เริ่มมีชื่อเสียงไหมครับ
0: ก็เริ่มมีนะ
1: เ
0: ริ่มมีเพราะว่าสมัยนั้นเขาก็จะมีสัมภาษณ์บ้าง
1: เริ่มสัมภาษณ์ด้วย
0: ใช่
1: เพราะว่าผมอยากรู้ว่าแบบคนที่จะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นที่จดจำได้มันต้องมีศาสตร์อีกบางอย่างที่สามารถเรียกร้องให้คนหันมาสนใจงานเราได้เท่าที่ผมเห็นนะสังเกตม
0: ัน
1: หนีไม่พ้น4คุณสมบัติคือใหญ่โรงแรมนี้ใหญ่มากที่เขาชอบทำเรียกร้องความสนใจอ่ะใหญ่เยอะเก้าอี้อย่างเงี้ยสักหมื่นตัวเต็มหาดเนี่ยแล้วเป็นภาพเนี่ยโหมัน
0: อ
1: ิมแพคอะใหม
0: ่
1: คือว่าไอ้ของที่ทำนั้นภาพที่เห็นนี่ไม่เคยมีใครทำให้เกิดเห็นด้วยตาเนื้อด้วยภาพแบบนี้มาก่อนเลยมันใหม่อะแล้วก็แพงแปลว่าหูนี่เป็นภาพวาดที่แพงที่สุดในโลกมันเกี่ยวไหมพี่ผมไม่รู้อันนี้ถาม
0: ผมว่าผมอาจจะตอบไม่ได้เพราะว่าผมก็ไม่รู้กลไกแบบนั้นอะแต่ว่าเราเองอะเป็นผู้ทำอะเราไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลย
1: แล้วที่พี่ทำใหญ่ๆนี่เพราะอะไรครับ
0: มันเป็นสิ่งที่เราอยากเห็นสิ่งที่เราอยากเห็นนี่คือว่าเราอยู่บนสถานีรถไฟแล้วเรามองลงไปแล้วเราเห็นฟอร์มขาวๆเนี่ยมันนั่งอยู่ในท่ามกลางคนที่เดินแทบจะแบบว่าเหมือนอยู่ในคลื่นกระแสสักอย่างผมก็เลยคิดถึงเรื่องค่าเงินค่าเงินดอลลาร์ดอลลาร์เนี่ยก็ถูกตั้งอยู่ท่ามกลางที่คนที่เดินขวักไขว่แต่เขาคิดคนคิดก็คือคนจะรอดเวลามันโลกมันเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องแบบไปตามโลกอ่ะแต่เราคิดได
1: ้แล้วดอลลาร์ตัวนั้นคือจุดเปลี่ยนของชีวิตพี่โรเล่ไหมครับ
0: ผมว่ามันก็เป็นจุดที่ผมสามารถสร้างงานศิลปะได้อีก
1: เพราะหลังจากนั้นมันไม่ใช่แค่ดอลลาร์ที่เป็นตัวใหญ
0: ่
1: ผมเห็นมาอีกไม่รู้กี่ประติมากรรมเลยที่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ
0: ่รวมแล้วถ้าเป็นสีขาวๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคาแรคเตอร์ผมแล้ว
1: เออกลายเป็นของพี่โดยเหมือนเห็นที่ไหนใครทำตามหรือทำแบบโดนนึกว่าเป็นของพี่โรเล่ไปหมดแล้วหลังจากดอลลาร์สร้างอีกกี่ตัวแล้วไปอยู่ที่ไหนบ้างในโลกครับตอนนี
0: ้ก็หลังจากนั้นก็มีงานออกมาเรื่อยๆฮะมีหลายชิ้นผมเคยคิดประมาณมากกว่า20ชิ้น
1: แล้วอยู่ที่ไหนบ้างในโลก
0: ที่หัวหินก็มีที่สวนน้ำใช่ไหม
1: วานานาวาเนี่ย
0: ใช่แล้วก็มีที่โรงแรมเลสซีก็เป็นคนที่คนนั่งอยู
1: ่
0: แล้วก็ตอนนั้นที่ห้างบูพอร์ตเปิดใหม่ก็จะมีตัวหนึ่งชื่อว่าเวฟบ็อกซ์บ็อก
1: ซ์ทำไมมันมีอยู่ที่หัวหินเยอะจังเลยครับเขารู้ว่าพี่หัวหินกัน
0: ใช
1: ่ไปอยู่ไหนอีกที่ผมไม่รู้
0: อ๋อเคยอยู่บนอาคาร National Museum ที่สิงคโปร์มันเป็นงาน Light Tonight งานผมชื่อว่าเย็นเย็นเพราะว่าสิงคโปร์ร้อนแล้วก็ชื้นอาคาร National Gallery มันจะยาวใหญ่เบ้อเลยคือผมแมปปิ้งไปเอาลายเส้นของผมอยู่ในอาคารนั้นเป็นการโชว์แสงเหมือนแมปปิ้งอะไรแบบนี้
1: เวลาพี่โรเลมีโปรเจกต์อะไรก็ตาม
0: ครับ
1: มีทำแล้วแป๊กบ้างไหมล่ะครับ
0: เราก็ไม่ได้คิดอยู่แล้วไงเราไม่ได้ต้องการที่จะแบบว่าโอ้ยอดวิวเยอะๆหรืออะไรเงี้ยไม่ได้คิดอย่างนั้นเป้าหมายมันคือเราทำเสร็จอ่ะมันก็คือสำเร็จแล้ว
1: พี่โรเล่ทำไปเรื่อยอ่ะคือทำอยากทำอะไรก็ทำแค่มีความสุขอยากจะทำทดลองทำไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมแค่สงสัยว่าคนที่เขาทดลองทำไปเรื่อยแบบนี้ค่าอาจจะมีคนที่ไม่ดังเหมือนพี่โรเล่ไม่ได้ทำอาชีพแบบพี่โรเล่ก็มีนะมันเป็นเพราะว่าไอ้สิ่งที่เขาทำมันไม่ถูกจริตคนอื่นแต่สิ่งที่พี่โรเล่ทำ
0: ครับ
1: พี่โรเล่เข้าใจอะไรบางอย่างในจริตของคนอื่นหรือเปล่าซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติพี่ไม่ได้ตั้งใจพี่บอกว่ามันไม่แต่คนชอบอ่ะมันก็เลยขายได้แบบอยากทำความเข้าใจไม่รู้
0: อันนี้ที่เพิร์ถามเนี่ยเราคิดว่าเราต้องทำหลายอย่างพอเราทำหลายอย่างปั๊บอันนี้มันไม่ได้อันนี้ก็ได้ไม่ออกไหมคือเวลาทำงานศิลปะผมก็ยังรู้สึกอยู่ว่าทุกวันนี้เราทำมันมีความลื่นลมและมีความสนุกความอยากทำจริงๆแล้วเป็นคนชอบคิดให้มันแฮปปี้อ่ะไม่ได้คิดให้ตัวเองแบบดาว
1: ผมเข้าใจละคนที่จะเป็นศิลปินที่มีความฝันอยากเป็นศิลปินจริงๆถ้าจะพูดจริงๆก็คือศิลปินไม่ได้เกิดจากการถูกสร้างนะคนมันมีของอ่ะมันมีตั้งแต่กำเนิดแล้วแหละ
0: ครับ
1: เหมือนเขาเป็นอย่างเงี้ยแต่มันมีหลายคนที่มีสิ่งนี้ติดตัวตั้งแต่โดยกำเนิดแต่ไม่ได้เป็นดันไปทำอาชีพอื่นเพราะเขาหยุดที่จะเพลิดเพลินกับสิ่งที่เขาชื่นชอบคือเท่าที่ผมพยายามค้นว่าเอ๊ะทำไมพี่โรเล่ถึงทำซึ่งพี่โรเล่เหมือนแทบจะไม่ได้คิดอะไรเลยเรื่องเกี่ยวกับว่าจะขายได้ไม่ได้ชอบไม่ชอบฉันก็แค่ใช้ชีวิตของฉันไปตามธรรมชาติ
0: ครับ
1: แล้วก็ในขณะเดียวกันในบนการทำไปตามธรรม

0: ชาติเนี่ยเขาดันเป็นคนชอบคิดวิเคราะห์และฝึกฝนเพอเอ้ไอความสุขที่มันถูกใส่ลงไปในงานศิลปะเนี่ยครับเมื่อมันถูกถ่ายทอดไปถูกคนที่เข้าใจเขาชมชอบเขาก็เลยมาขอซื้อเอาไปเก็บเอาไว้เองสุดท้ายนะครับถ้ามีคนติดตามงานพี่โลเลอยู่จะมีโอกาสได้ครอบครองสนับสนุนผลงานของพี่โลเลได้อย่างไรยังไงอะไรเงี้ยครับ
1: ก็ผมมี IG ฮะ
0: แอดอะไรนะโลเล
1: โลเลตูนฮะ
0: โลเลตูน
1: ครับ
0: ผมอยากได้รูปปั้นแบบนี้ที่สวนหลังบ้านพี่โลเลจะทำให้ไหม
1: ได
0: ้ทำได้
1: ได้ชอบอะไรใหม่ๆชอบแบบว่าอะไรที่เราไม่รู้จักแล้วก็มันท้าทายแล้วเราชอบ
0: หมดเวลาของ Perspective แล้วนะครับดีใจมากที่ได้มาเยือนพี่โลเลถึงที่หัวหินเมื่อก่อนใช้ชีวิตอยู่ก็จะพบเจอพี่โลเลบ่อยๆตามคอมมูนิตี้ที่เราชื่นชอบกันไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ดนตรีแล้วก็งานศิลปะเดี๋ยวนี้หลังๆคนไม่ค่อยเจอพี่โลเลเพราะพี่โลเลมาอยู่นี่วันนี้รู้แล้วแหละว่าพี่โลเลทำอะไรอยู่แล้วก็เข้าใจทั้งหมดแล้วว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาพี่โลเลมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นที่ถูกพูดถึงได้ยังไงปัจจัยที่สำคัญก็คือว่ามีความสุขที่อยากจะทำงานอันเนี้ยไปเรื่อยๆเขาไม่ได้สนใจเรื่องผลลัพธ์เลยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงมันเลยมีงานเยอะมากนะครับก็ผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Perspective ได้นะครับผ่านทาง Facebook Instagram แล้วก็ TikTok ของ Perspective TV นะครับติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทาง LINE ID @perspectivetv รับชมย้อนหลังนะครับเข้าไปกด Subscribe ได้ผ่านทาง YouTube ของช่อง Black Dot นะครับแล้วก็เป็นประจำแบบนี้ครับทุกวันอาทิตย์เวลา 3:00 นเจอกับเราได้ผ่านทางช่อง9 Mcot HD นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าแง่มุมไหนก็ตามที่คุณได้จาก Perspective ของพี่โลเลหรือว่าพี่ต๋อยทวีศักดิ์สีทองดีจะเหมือนกันกับผมหรือแตกต่างจากผมไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่าสำคัญคือคุณต้องนำมันไปปรับใช้แล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะ
1: เปลี่ยนไป
0: ไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณนะครับพี่โลเลครับคุยจนตะวันรับฟ้าเลยเออสุดท้ายรูปที่พี่วาดอะไรอ่ะ
1: สุดท้ายไม่ได้วาดเลยเท่าไหร่เลย
0: อยากรู้เลย
1: เปิดชวนคุยไงนี่ไงพอดีลูกวาดปลามาก่อนเราก็เลยเติมไปทีนี้วาดต่อได้นะ
0: มันมีไอเดียอยู่แล้วเหรอ
1: ไม่หรอกบางทีก็คิด
0: มันไปเรื่อยมันไปเองใช่ไหมพี่
1: เราไม่ได้คิดอะไรแต่หลายๆครั้งนะมือลงพาไปแล้วไปคิดมาเออมือเกี่ยวทะเลเนาะอันนี้คืองานที่กำลังทำเลยครับจมูกแดงแก้มแดงอ่ะมาจากนินจาเลิกเรียนมาไปรับที่โรงเรียนแล้วนินจาแบบ
0: ลูกชาย
1: วิ่งมาโหหน้าแดงจมูกแดงเลยเพราะเขาตัวขาวไงนั่นแหละเป็นที่มาให้ผมว่าทำงานเนี่ยจมูกแดง
2: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับก้าวข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ 7:00 นเป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30กระแสโลกต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วยข่าวฟีลกู๊ด

0: พบกันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น. ถึง 9:00 น. ตรงช่อง9กด30
1: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ม่วนคักหมอลำแมงตับเต่าไทยเลยสู้เดือดคมดาบไทยแชมป์8สมัยรำวงตุ๊กตาไขลานฝืนสมาธิเด็กและอร่อยยกสวนมยงชิดของดีนครนายกสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30
2: พบกับบทสรุปของโลกแห่งวงการมายาที่สร้างรอยราว

0: ้3เพื่อนรักจนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ต้องพังทลายสุดท้ายแล้วชะตากรรมของแต่ละคนจะไปจบลงที่ตรงไหนสมรภูมิรบที่เต็มไปด้วยไฟแค้นแก่งแย่งชิงดีจะมีใครที่ต้องเจ็บปวดห้ามพลาดตอนสุดท้ายของสงครามมายาซีรีส์ฟอร์มยักษ์เนื้อหาสุดเข้มข้นนี้ได้ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้เวลา5ทุ่มทางช่อง9กด30
1: เมื่อตระกูลหม่าที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลจากฮ่องกงจนใครหลายคนต่างพากันเกรงขามกลับต้องเจอศึกจากคนในตระกูลที่จ้องเชื่อเฉือนห้ามหันหักหลังแก้แค้นทั้งเรื่องธุรกิจและความรักพบกับทีมนักแสดงระดับท็อปที่พร้อมมาฟาดฟันประชันบทบาทให้ทุกฉากทุกตอนเต็มไปด้วยความเข้มข้นในซีรีส์รอยแค้นไฟริษยาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5ทุ่มทางช่อง9กด30เริ่ม6ตุลาคมนี้
2: สำหรับเอ๋การได้ออกเดินทางคือความสุขอย่างหนึ่งของชีวิตการเดินทางจะพาเราไปพบกับสิ่งใหม่ๆเสมอเอ๋เลยอยากออกไปพบโลกกว้างแล้วเก็บเรื่องราวดีๆระหว่างทางมาเล่าให้ทุกคนฟังและเอ๋เชื่อว่าถ้าเอ๋ไปได้ใครๆก็ไปได้นรินทร์ on the road ท่องเที่ยวอุทยานสนุกกับเรื่องราวระหว่างทางออกอากาศทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งช่อง9กด30เริ่มออกเดินทางพร้อมกัน10ตุลาคมนี้แล้วเจอกันค่ะ
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้ครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูครับผลิตจากไวนิลหนาเป็นพิเศษแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมใช้งานได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านครับ
1: ด้านบนค่ะหุ้มด้วยผ้าจำหยี่ช่วยเพิ่มความสบายในการนอนพักผ่อนและไม่ลื่นไหลค่ะ
0: เอาละครับวันนี้นะโปรพิเศษครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับวันนี้มาพร้อมกับที่เป่าลมไฟฟ้าพร้อมหมอนเป่าลมให้อีก2ใบครับทั้งหมดนี้นะฮะจากราคา 2,078 บาทครับวันนี้ให้คุณเหลือจ่ายเพียง890บาทเท่านั้นเรียกว่าโปรนี้คุ้มสุดๆเลยโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: มาเจอกันด้วยค่ะกับ Shop Mania ค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะผู้ชมค่ะใครที่มีบ้านแบบว่าพื้นที่จำกัดแต่อยากได้เฟอร์นิเจอร์สวยๆ อยากมีโซฟานั่งสบายๆแต่ว่าบางทีอ่ะคือเราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่อ่ะมันก็ลำบากเคลื่อนย้ายก็ยากวันนี้ค่ะเรามีโซฟาเป่าลมแบบนี
0: ้
1: พับเก็บก็ได้เป่าลมเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะ
0: ครับแล้วนี่คือคาร์ดครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับวันนี้โปรดีมากๆแถมหมอนเป่าลม2ใบและมีที่เป่าลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งหมดนี้นะครับต้องบอกว่าคุณจ่ายแค่ราคาไม่ถึง 1,890 บาทเท่านั้นนะครับใครอยากได้วันนี้ต้องรีบโทรให้ทันครับ
1: ใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะว่าหลายๆบ้านเนี่ยพื้นที่จำกัดบางบ้านน่ะอยู่เป็นคอนโด อยู่เป็นทาวน์โฮมนะคะหรือว่าบ้านเดียวหมู่บ้านจัดสรรเดี๋ยวนี้พื้นที่ภายในบ้านห้องนั่งเล่นน่ะ มีพื้นที่จำกัดแต่ว่าบางทีสมาชิกในบ้านมีเยอะหรือว่าเราอยากจะมีมุมที่นั่งเอกคเนกนั่งเล่นมือถือ iPad หรือว่านั่งอ่านหนังสือชิลๆค่ะหรือว่าแม้แต่เพื่อนๆมาบ้านคือเราไม่อยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เพิ่มเราก็สามารถที่จะมีเป็นโซฟาเป่าลมแบบนี้นะนั่งเอกเนกที่บ้านได้จะยืดขาก็ได้หรือว่ามีหมอนเอาไว้นอนอิงก็ได้ด้วยค่ะ
0: คือเรื่องข้อดีของเขาเนี่ยในเรื่องของความเบานะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกมากๆเลยจะใช้นอกบ้านก็ได้จะใช้ในบ้านก็ได้หรือแม้กระทั่งหลายๆคนเนี่ยมีเรื่องของปาร์ตี้เนาะเราสามารถแบบยกเข้าไปได้เลยแล้วก็เวลาเราวางในพื้นที่ในสวนเป็นพื้นที่เรียบเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงตัวผมเนี่ยหนักอยู่ประมาณ80ตัวนี้รองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมแล้วก็เวลาเราเคลื่อนเห็นไหมฮะผมรู้สึกว่าเวลาเราโยกตัวเราเคลื่อนตัวเนี่ยมันไม่เคลื่อนไปไหนเลยอันนี้ค่อนข้างดีเพราะเขาทำจากวัสดุนะครับที่เป็นตัวไวนิลเนาะข้างในเป็นไวนิลขนาดหนาเลยนะผมจับดูแล้วผมรู้สึกมั่นคงมากๆแล้วด้านบนนะหุ้มด้วยกำมะหยี่นะครับกันน้ำได้ด้วยครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ยังไม่พอนะบริเวณด้านข้างค่ะตรงนี้เลยเขามีเป็นช่องนะคะที่สามารถใส่แก้วน้ำได้ขวดน้ำได้เผื่อว่าบางทีอ่ะเราไปแคมปิ้งไปปิกนิกเนาะแต่ว่าบริเวณพื้นด้านข้างเนี่ยไม่สะดวกในการ

0: วางแก้วน้ำวางขวดน้ำค่ะเราก็สามารถจะวางเอาไว้บริเวณด้านข้างแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใครใส่แคมปิ้งค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของกลัวว่าหินจะมาบาดหรือว่าบังเอิญว่าไปวางทับของมีคมแล้วมันจะรั่วนะตัวนี้อย่างที่พิวบอกไว้ค่ะว่าเป็นไวนิลที่มีความหนามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณด้านล่างค่ะเขาก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดรอยขีดข่วนนะหรือว่าการโดนหินได้ด้วยนะคะแล้วพอเวลาที่เรานั่งลงไปอ่ะเขาเป็นระบบสุญญากาศด้านล่างเพราะฉะนั้นจะมีความมั่นคงสูงมากใครที่กังวลว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่นั่งแล้วก็พิงไปกลัวจะหงายหลังหรือว่ามันจะเลื่อนมันจะคว่ำหรือเปล่าตัวนี้ไม่คว่ำอย่างแน่นอนค่ะ
1: แล้วใช้เวลาสูบนะครับในเรื่องของลมเข้าเนี่ยแค่ 3-5 นาทีใช้งานง่ายมากๆแล้ววันนี้โปรดีจริงๆครับหลายคนดูอยู่ตอนนี้สนใจซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอน
1: ที่ราคาครับเป็นโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สูนะครับมาพร้อมกับหมอนเป่าลม2ใบแล้วก็มีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 2,078 บาทวันนี้จ่ายราคาไม่ถึงพันครับ890บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดนะ890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณลานกลางเต็นท์ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวบริเวณตอนใต้ของทะเลสาบกาดาในจังหวัดเวโรนาของอิตาลีช่วงเช้าตรู่วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย24คนในจำนวนนี้1คนอาการสาหัสบ้านพักบังกะโลและรถคาราวานราว30หลังเสียหายจากไฟไหม้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงรุดเข้าควบคุมสถานการณ์แต่การทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากเกิดการระเบิดของถังแก๊สที่อยู่ตามรถและที่พักก่อนจะสามารถคุมเพลิงไว้ได้ในเวลาต่อมาเบื้องต้นคาดสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากอุบัติเหตุภายในบังกะโลหลังหนึ่งก่อนที่จะลุกลามไปยังส่วนอื่นๆในพื้นที่ภูมิภาคกาตาลุญญาทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนกำลังเผชิญกับเหตุอุทกภัยและความเสียหายอย่างหนักจากพายุฝนรุนแรงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนพื้นที่ทางตอนใต้เผชิญกับฝนตกหนักที่สุดปริมาณน้ำฝนพุ่งสูงกว่า226มิลลิเมตรภายในเวลาเพียง10ชั่วโมงทำให้กระแสน้ำดินโคลนไหลทะลักเข้าท่วมท้องถนนและบ้านเรือนหน่วยกู้ภัยลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและผู้ขับขี่รถยนต์ที่ติดค้างอยู่กลางกระแสน้ำหลากชาวบ้านกว่า 10,000 ครัวเรือนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้แต่เจ้าหน้าที่สามารถทยอยกู้ระบบกลับคืนมาได้แล้วส่วนใหญ่และยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บโรงพยาบาลแม่และเด็กอันสบีนในกรุงซานาประเทศเยเมนได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังการโจมตีทางอากาศรวม26ครั้งโดยกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียกระทรวงสาธารณสุขกรุงซานาซึ่งบริหารงานโดยกลุ่มฮูตีแถลงว่าเครื่องบินรบของซาอุดีอาระเบียทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นแรงระเบิดส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างอาคารบอร์ดผู้ป่วยภายในอาคารและอุปกรณ์ทางการแพทย์พังเสียหายและมีผู้บาดเจ็บหลายรายโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านแถลงยืนยันว่าข้อเสนอและลำดับความสำคัญสูงสุดของรัฐบาลอิหร่านในเวลานี้คือการฟื้นฟูสันติภาพและความมั่นคงในช่องแคบฮอร์มุซหลังจากเส้นทางเดินเรือขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกแห่งนี้ต้องหยุดชะงักลงจากเหตุความขัดแย้งทางทหารตลอด7เดือนที่ผ่านมาขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลของอิหร่านโดยสมบูรณ์อิหร่านได้เสนอแผนการระยะเวลา7วันเพื่อเปิดช่องแคบให้กลับมาสัญจรได้ตามปกติแต่มีเงื่อนไขว่าสหรัฐ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: สนับสนุนโดยนีเห่าอีซิมซิมจีนเข้าได้ทุกแอปพลิเคชันตอนเราเข้าสู่เทปพิเศษในเกียวโตไปเก็บโดยบังเกลิสครับในวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปตามรอยสถานที่จริงที่ปรากฏอยู่ในเกม Onimusha Way of the Source IP ในตำนานของค่ายแคปคอมครับที่ห่างหายไปมากกว่า20ปีเราจะพาคุณไปสัมผัสโลกของความจริงที่มาบรรจบกับโลกของจินตนาการภายในเกมได้อย่างลงตัวครับผ่าน3วัด1ศาลเจ้าในเกียวโตครับคุณเองก็เที่ยวตามได้ไม่ยากนะครับเพียงครึ่งวันก็สามารถเที่ยวได้ครบจบเหมือนผมแล้วล่ะครับถ้าพร้อมแล้วล้อมวงกันเข้ามาครับและไปชมกันได้เลยใน The Bucket List วันนี้ครับ
2: คุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่ย่านกีออนนะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาตามรอยครับเกมดังนะครับของค่ายแคปคอมครับนั่นก็คือเกมที่มีชื่อว่า Onimusha Way of Sword ครับเป็นเรื่องราวของมิยาโมโตะมูซาชินะครับในการต่อสู้กับเหล่าเกนมะนะครับซึ่งที่แรกนี้ที่ผมจะพามานะครับก็คือศาลเจ้ายาสกะนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของ NPC ที่เราจะไปต้องไปอัปเกรดไอเทมต่างๆนะฮะจะไปดูความสวยงามแล้วก็ไปเล่าประวัติด้านในกันนะครับกับศาลเจ้ายาสกะที่กีออนเกียวโตครับก็ว่ากันว่าที่บริเวณฮวงจุ้ยของศาลเจ้ายาสกะแห่งนี้นะครับก็คือจิตวิญญาณของเกียวโตเนี่ยจะอยู่ที่นี่นะฮะก่อนจะเข้าศาลเจ้าทุกครั้งนะครับก็ต้องมาล้างมือทำความสะอาดกันก่อนนะครับแบบนี้นะฮะด้านหน้าของศาลเจ้ายาสกะนะครับก็จะมีของขายนะฮะมีกิโมโนครับเนี่ย 2,000 เยนเองนะที่ศาลเจ้ายาสกะแห่งนี้นะครับก็จะเป็นศาลเจ้าที่มีมาเป็นพันปีแล้วนะฮะแล้วที่นี่เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องของการปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยมาขอพรเรื่องให้สุขภาพดีนั่นเองนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอาคารหลักนะครับก็คืออันนี้เขาเรียกว่าเมนฮอลล์นะครับเขาชื่อว่าสถาปัตยกรรมแบบกีออนซุกซูรินะฮะซึ่งเป็นลักษณะพิเศษหลังคาเป็นหญ้าผืนเดียวเลยนะปูบนหลังคาแบบนี้นะครับแล้วก็ทางทีมงานแคปคอมเนี่ยเขาได้มาสแกนที่นี่นะฮะแล้วก็ทำเป็นสถานที่นะครับก็เหมือนผมว่าเหมือนประมาณ 80% นะเพราะว่าอาคารตรงนี้มันไม่มีแล้วนะครับตรงนั้นมันจะมีอาคารอยู่ชุดนึงนะฮะนี่ก็จะเป็นโถงนะครับบริเวณกลางศาลเจ้ายาสกะนะครับซึ่งมูซาชิก็จะวิ่งมาตรงนี้วิ่งมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวที่วาร์ปจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับอยู่ตรงประมาณเสาตรงนี้นะฮะในเกมนะครับก็จะเป็นจุดที่คุณจะต้องมาหา NPC ที่ชื่อว่าเลดี้มูราซากินะครับเพื่อที่จะเอารีพอร์ตมาส่งนะครับรวมถึงการทำภารกิจต่างๆในการไปช่วยชีวิตนะครับเจ้าไลออนด็อกหรือว่าเจ้าหมาสิงโตนะครับที่อยู่ตามจุดต่างๆในภายในเกม Onimusha Way of the Sword นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเวลาคุณจะเสร็จภารกิจเนี่ยคุณก็จะวาร์ปมาที่นี่วาร์ปมาที่นี่ตลอดนะครับแล้วก็จะสามารถไปทำภารกิจต่อไปได้นะครับคราวนี้เราจะไปที่วัดต่อไปนะครับซึ่งจะเป็นฐานที่มั่นนะครับของ

พวกมูซาชินะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันจะเป็นวัดอะไรนะครับจากศาลเจ้ายาสกะนะครับเราก็ข้ามถนนมานะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะฮะเลี้ยวซ้ายมานะครับเราก็จะเดินตรงไปนะครับเราจะไปที่วัดนะครับที่เป็นที่ฐานหลักของมิยาโมโตะมูซาชินะครับในการปฏิบัติภารกิจนะครับในการต่อสู้กับกินมะที่เกียวโตนี่นะฮะที่นี่เนี่ยมันมีความสำคัญตรงที่ว่าเขาจะมีบ่อน้ำบ่อหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบ่อน้ำที่เขาเชื่อว่าเป็นที่ทะลุไปยังยมโลกได้นะครับและที่นั่นก็จะมีขุนนางสำคัญอีกคนหนึ่งนะฮะที่เขาตอนกลางวันเนี่ยเขาทำหน้าที่รับใช้องค์จักรพรรดิใช่ไหมส่วนตอนเย็นตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะลงไปในบ่อน้ำนะครับเพื่อที่ไปช่วยท่านพญายมราชนะครับตัดสินคดีความนะฮะคนที่ตายไปแล้วเนี่ยจะลงนรกหรือว่าขึ้นสวรรค์นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงกับวัดนี้นะครับวัดนี้มีชื่อว่าวัดโรคุโดชินโนจินะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงจากถนนเส้นหลักนะครับเราก็เดินเข้ามาในซอยแล้วนะครับเรียบร้อยมันจะอยู่ข้างยาสากะโดรินะครับถัดมาซอยหนึ่งแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามานะครับ

0: งจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่มุซาชินะครับมาเพื่อไปฝึกวิชานะครับในทางระหว่างยมโลกนะครับกับโลกมนุษย์นะครับเขาก็จะมาตีอย่างเงี้ยฮะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องใส่เหรียญโกเองไปก่อนนะครับนี่เหรียญ5เยนนะครับโกเองใส่ลงไปโอเคแล้วเราก็ดึงนะครับมุซาชิเขาจะมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดึงนะครับให้มันดังเงี้ยนะแล้วก็ไหว้ทีโอเคเรียบร้อยนะครับก็จะเข้าไปในอีกโลกหนึ่งนะครับอันนี้เหมือนครับเหมือนจริงฮะแทบจะ 100% เลยนะฮะก็จะมีโถงตรงกลางแบบนี้นะครับนี่นะฮะแล้วเขาสามารถให้เข้าไปดูได้ด้วยนะครับค่าเข้า800เยนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับ
1: ผู้ชมรู้ไหมครับว่าที่วัดโรคุโดชินโนจิแห่งนี้นะครับเป็นประตูสู่ยมโลกครับและก็มีภาพวาดโบราณสุดหลอนที่ชื่อว่าคุมาโนคันชินจิไคสึนะฮะซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวของจิตวิญญาณของมนุษย์นะครับผ่านดินแดนทั้ง10ไฮไลท์อยู่ที่ภาพนรกกับภูมิอันน่ากลัวครับและภาพวัฏสงสารที่เตือนสติให้เรานะเกรงกลัวต่อการทำบาปนั่นเองครับ
0: เท้านะฮะให้เราได้ใส่ลงไปเดินในสวนนะครับก็ในสวนนะครับของวัดโรคุโดชินโนจินะครับซึ่งเป็นตอนนี้เนี่ยเป็นวัดดังแล้วนะฮะเพราะว่าทางแคปคอมเขาเอาทีมงานนะครับมาสแกนวัดนี้นะครับแล้วก็เป็นฉากในเกมโอนิมูชาเวย์ออฟเดอะซอร์สนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่มูซาชินะครับกับท่านทาคามูระนะครับหายตัวเข้าไปในประตูแบ่งโลกของคนแล้วก็วิญญาณนะครับก็คือบ่อน้ำที่เขาเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำที่เชื่อมไปยังยมโลกนะครับนี่ฮะและเดี๋ยวเราจะไปดูว่าที่นี่มีอะไรให้ดูอีกนะครับบางจุดเนี่ยสามารถถ่ายให้ดูได้นะครับบางจุดก็ถ่ายรูปไม่ได้นะครับไปดูกันต่อครับและนี่ก็คือวัดโรคุโดชินโนจินะครับซึ่งเป็นที่ตั้งนะครับของพระเอกเนี่ยก็คือเป็นเวลาเราเสร็จภารกิจแล้วเราก็จะมาพักกันที่นี่นะฮะแล้วก็จะมีท่านโอโนโนะทาคามูระนะครับซึ่งเป็นขุนนางนะที่เขาเชื่อว่าตอนกลางวันเนี่ยเขาจะเป็นขุนนางรับใช้องค์จักรพรรดิแล้วก็กลางคืนเนี่ยเขาจะลงไปในบ่อน้ำนะครับท้ายวัดที่เราถ่ายให้ดูกันนะฮะก็จะไปช่วยท่านพญายมราชครับพิพากษาคดีนั่นเองครับเขาอยู่ในจุดๆนี้เนี่ยมาประมาณ700ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ต้องมาเลยนะครับสำหรับใครที่จะมาตามรอยเกมโอนิมูชา Way of the Sword นะครับซึ่งเป็นภาคล่าสุดนะที่เพิ่งลงให้ในเครื่อง PlayStation 5นะครับ Nintendo Switch นะครับแล้วก็ PC นะครับซึ่งไม่ได้มีมา20ปีนะครับภาคนี้ก็ได้คุณโทชิโนะมิโฟเนะนะครับมาเป็นต้นแบบนะครับในการทำหน้าของมิยาโมโตะมูซาชิด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่สายฮาร์ดคอร์นะครับหรือว่าสายประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นนะครับยุคเซนโกคุเนี่ยต้องหามาเล่นกันนะครับผมนี่ชอบมากเลยนะเกมนี้นะมันไม่ได้ง่ายนะครับมันไม่ได้กดรัวๆนะครับต้องใช้วิธีแห่งดาบอย่างแท้จริงนะฮะอ่ะต่อไปเราจะไปวัดต่อไปกันนะครับมาดูกันว่าเราจะพาไปวัดที่ไหนนะฮะในเกียว

0: โซนครับมาตามรอยโอนิบุชากัน
1: เรื่องราวของสถานที่ในเกมโอนิบุชา Way of the Sword ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับตามต่อกันช่วงหน้าครับในเดอะบักเก็ตลิสต์สักครู่เดียวครับ

0: โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: คิดถึงเมืองจีนคุณคิดถึงอะไร
2: กำแพงหมื่นหลีบ้านเมืองสุดยิ่งใหญ่อัศจรรย์ธรรมชาติวัฒนธรรมหลากหลายนับพันปีรสชาติอาหารไม่เหมือนใครมาเที่ยวเมืองจีนกับคนรู้จริง
1: คิดถึงเมืองจีนคิดถึงเรานี่เหาใช่หน้า
2: ท่องเที่ยวไร้ขีดจำกัดในรูปแบบที่คุณเองเป็นผู้กำหนดบนเส้นทางแปลกใหม่แบบเจาะลึกทั่วโลก Explore Wonder of the Planet มาเปิดโลกสุดอัศจรรย์ไปกับเรา Planet Blue โทร02-001-6089
3: หน้าจอแล้วไปด้วยกัน
4: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: สนับสนุนโดยหนีเห่าอีซิมซิมจีนเข้าได้ทุกแอปพลิเคชัน

วัดคิวมิสือเดระกันแล้วเรียบร้อยนะฮะโอ้กว่าจะฝ่าฝูงชนเข้ามาได้นะฮะก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้านะครับที่มูซาชิเนี่ยมาใช้โอนิวิชั่นครั้งแรกนะครับแล้วก็มาดูดวิญญาณตรงนี้ครั้งแรกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะไปเก็บของใช่ไหมแล้วก็สู้กับพุทธเกนมะนะฮะจากนั้นเนี่ยพอผ่านประตูขึ้นไปปุ๊บก็จะไปเจอเกนมะอีกกลุ่มหนึ่งตรงนู้นนะฮะตรงเจดีนะฮะแล้วก็จะเข้าสู่เฟสที่เป็นคอนโดนะครับหรือว่าอาคารหลักนะครับของตัววัดคิยูมิสึนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูนะครับ

เวนด้านหน้านะครับขยับมาตรงนี้ก็จะเป็นเจดีย์แดงนะครับนี่ก็จะมาสอนเบสบาลาดบริเวณนี้นะครับเลี้ยวขวาก็จะเจอกับเกนมาอีกหนึ่งตัวนะฮะตรงนี้ถ้าเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีน่าจะสวยมากเลยนะครับตรงนี้นะมีเอ็กซิบิชันพิเศษนะครับนี่เข้าชมฟรีนะมีภาษาไทยด้วยนะครับ

อาคารแรกตรงนี้มานะครับก็อาคารที่2นะตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคอนโดแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นจุดขายตั๋วนะฮะตรงนี้นะครับตรงนี้ไปเนี่ยมันก็จะมีทางไปด้วยเหมือนในเกมเลยเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนี้ไม่เคยไปเหมือนกันนะฮะใช่เลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นี่ผมมาซัดกับเอ็นม้ากันนัวกันตรงนี้เลยนะฮะก็ถือว่าสวยงามนะครับตรงนี้นะครับบัตรเข้าชมมาแล้วนะครับ500เยนนะครับคือดูส่วนอื่นเนี่ยฟรีนะฮะแต่ว่าเข้าฮอนโดเนี่ยจะเสีย500เยนนะครับมีคนตรวจตั๋วอยู่ข้างหน้าด้วยนะก็ด้านหน้าเนี่ยเราจะเข้าไปเจอกับซาสากิกันริวนะฮะตรงนี้นะครับที่ลานนะฮะเขาบอกว่าเป็นลานท้าวัดใจนะครับสมัยก่อนเนี่ย

ขาจะให้กระโดดลงไปจากนี้นะครับซึ่งเท่ากับตึก4ชั้นนะครับซึ่งถือว่าที่นี่เนี่ยเขามีสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกโลกครับเพราะว่าใช้เสาที่ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวนะครับนี่คือส่วนคอนโดนะครับ

ตรงนี้ครับก็คือร้านที่เรามาประลองกับสัตว์กันริวนะฮะตรงนี้นะฮะนี่ครับสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมากระโดดกันตรงนี้นะฮะกระโดดลงไปข้างล่างนะครับแบบนี้นะฮะโอเคตอนนี้ผมไม่อยู่ตรงจุดสูงสุดนะครับของคอนโดนะฮะที่วัดคีโอมิสึนะครับใครที่กระโดดลงไปแล้วไม่ตายนะฮะพรที่ขอไว้จะเป็นจริงนะครับตายนะจะได้ไปอยู่ในพุทธภูมินะครับหรือว่าไปสู่สุคติได้แบบไม่ต้องตกนรกเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เขาให้มากระโดดกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาไม่ให้กระโดดแล้วนะครับตรงนั้นก็จะเป็นน้ำพุสามสายนะฮะจากแม่น้ำโอวาระนะครับนะครับถ้าเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีก็จะสวยมากๆเลยนะครับเห็นเมืองเกียวโตทั้งเมืองอยู่ด้านนู้นนะฮะ

จากที่เราผ่านมวลประหารประชาชนมาแล้วนะครับมันก็จะเป็นทางเทรลนะฮะให้เราเดินชมธรรมชาติได้นะครับแล้วก็ชมวิวของเกียวโตที่สวยงามมากๆนะครับนี่ฮะถ้าเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีก็จะงามมากๆเลยนะครับตรงนี้นะคือในเกมเนี่ยมันจะหยุดแค่มันจะสุดแค่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินอ้อมเจดีย์ด้านนู้นนะครับแล้วลงไปด้านล่างนะครับก่อนที่เราจะไปดูนะฮะอีกหนึ่งมุมนะครับด้านล่างนะครับเป็นน้ำตกสามสายครับกับของแม่น้ำอวาระนะฮะซึ่งมาบรรจบกันนะฮะตรงนี้นะครับอันนี้เราเคยถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูไปแล้วนะครับตรงนี้ร่มรื่นครับตอนนี้มีใบเมเปิลก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ยังไม่เปลี่ยนเยอะนะฮะยังไม่แดงนะฮะถ้าอยากแดงนี่ต้องมาประมาณเดือนตุลาพฤศจิกานะครับก็จะสวยไปอีกแบบนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาถ่ายคุณได้ดูแล้วกันนะครับที่นี่นะฮะวัดคิยูเมซุเดระนะครับนี่ก็จะเป็นจุดที่มูซาชินะครับปะทะกับไดดาระครั้งแรกนะครับตรงนี้นะฮะบริเวณตรงนี้นะครับก่อนที่จะเข้าไปสู้ในโลกของโอนินะฮะอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับความเหมือนนะครับของสถานที่จริงนะครับกับในเกม Onimusha Way of the Source นะครับกับวัดคิโยมิสึเดระแห่งนี้นะครับผมให้ 95% ครับเหมือนมากนะครับเหมือนประหนึ่งว่าทีมงานเอาคอมพิวเตอร์มาสแกนเลยนะครับเหมือนจริงๆนะฮะผมก็เคยมาแล้วล่ะแล้วเวลาพอไปเล่นในเกมเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเราได้มาเที่ยวเกียวโตอีกครั้งนะฮะจบไปแล้วนะครับ3วัดนะครับ3สถานที่นะครับศาลเจ้ายาสกะนะครับวัดโรคุโดชินูจินะครับแล้วก็ที่นี่คือวัดคิโยมิสึเดระนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันอีกที่หนึ่งแล้วกันนะฮะก่อนที่เราจะจากลากันไปในเทปนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายโลเคชันในเกียวโตนะครับที่อยู่ในเกม Onimusha Way of the Source นะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะถ่ายมาให้ดูอีกนะครับเป็น EP 2แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะไปอีกหนึ่งฉากนะครับที่เขาบอกว่ามีสถาปัตยกรรมบนเพดานที่สวยมากๆนะครับจะเป็นที่ไหนต้องติดตามครับใน The Bucket List ครับ

0: โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้ท่องเที่ยวไร้ขีดจำกัดในรูปแบบที่คุณเองเป็นผู้กำหนดบนเส้นทางแปลกใหม่แบบเจาะลึกทั่วโลก Explore Wonder of the Planet มาเปิดโลกสุดอัศจรรย์ไปกับเรา Planet Blue โทร02-001-6089
2: คิดถึงเมืองจีนคุณคิดถึงอะไร
1: กำแพงหมื่นหลีบ้านเมืองสุดยิ่งใหญ่อัศจรรย์ธรรมชาติวัฒนธรรมหลากหลายนับพันปีรสชาติอาหารไม่เหมือนใครมาเที่ยวเมืองจีนกับคนรู้จริง
2: คิดถึงเมืองจีนคิดถึงเรานี่เอาใช่หน้า
3: แค่เปิดหน้าจอแล้วไปด้วยกัน
1: สนับสนุนโดยกระเป๋าเดินทาง66

นี่คือวัดคนนินจินะครับซึ่งเราจะมาดูสถาปัตยกรรมบนเพดานนะครับเป็นรูปมังกรคู่นะฮะซึ่งอยู่ในฉากในเกม Onimusha Way of the Source ด้วยนะครับไฮไลท์เด็ดคือนี่เลยนะครับภาพมังกรนะครับบนเพดานนะครับเรากำลังต่อแถวนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับว่าเป็นยังไงหน้าตาปิดท้ายกันที่วัดนี้ครับวัดคนนินจินะครับซึ่งเป็นฉากที่มูซาชินะครับกำลังไปซัดกับเทพแห่งสายฟ้าแล้วก็เทพแห่งพายุนั่นเองนะครับที่ด้านในนี่เลยครับนี่คือโลเคชั่นนะครับคือด้านในเนี่ยผมไม่มีโอกาสได้ถ่ายรูปให้นะครับเพราะเขาห้ามถ่ายนะครับข้างในก็จะเป็นให้เราดูแต่ละห้องก็จะมีเสือทาทามิอยู่นะครับแล้วก็มีงานศิลปะที่สวยงามครับแต่ห้องหลักเนี่ยคือห้องนี้นะครับด้านหลังผมนี้นะครับและนี่ก็คือเกียวโตในแบบของโอนิมูชาครับสเปเชียล EP นะฮะที่ผมพาคุณมาตามรอยครับเกมชื่อดังนะครับของ Capcom นั่นเองครับกับ Onimusha Way of the Source นั่นเองนะฮะเนี่ยครับมันจะอยู่ในเกมเนี่ยมันอยู่หลังสุดนะครับตึกเนี่ยจะอยู่หลังสุดแล้วก็ด้านหน้าครับเป็น2ตึกตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นวัดเซนนะครับแห่งแรกของเกียวโตด้วยนะครับแล้วก็มีการจัดสวนญี่ปุ่นแบบสวนเซนที่สวยงามนะครับใครมีโอกาสก็มาได้นะครับตรงนี้นี่ถือว่าร่มรื่นมากๆเลยนะครับสำหรับวัดคนนินจินะครับที่เกียวโตครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือ The Bucket List ในวันนี้ครับที่เราพาคุณมาตามรอย Onimusha Way of the Source ที่เกียวโตนะฮะนี่ผมอยู่ตรงสะพานนะครับข้ามไปเป็นกิออตรงนี้เป็นคาราวามาจินะครับเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะฮะของคนที่นี่นะครับแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ครับทุกวันอาทิตย์4ทุ่มทางช่อง 9M ขอ HD กด30นะครับตอนต่อไปนะฮะถ้าติดใจเดี๋ยวผมจะพาไปอีกนะมันจะมี2โลเคชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นปราสาทนิโจนะครับหรือว่าเกียวโต Imperial Palace นะครับรวมถึงเมาโอเนะครับแล้วก็อาราชิยาม่าอีกด้วยนะครับมีหลายโลเคชั่นมากๆครับสำหรับเกมโอนิมูชา Way of the Sword นั่นเองครับวันนี้ก็มาตามรอยเกมนะครับได้ฝั่งเดียวนะครับฝั่งตะวันออกของเกียวโตนะฮะถ้าอยากดูอีกรีเควสต์มาได้นะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับเดอะบักเก็ตลิสต์ตอนต่อไปนะครับตอนรับปิดเทอมกันเดือนตุลาคมครับด้วยเรือดิสนีย์แอดเวนเจอร์ที่สิงคโปร์ครับผมจะพาคุณไปเจาะลึกทุกซอกทุกมุมของเรือลำนี้นะครับกระทบหลายตัวละครที่อยู่ในความทรงจำของพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพ่อรุ่นลูกนะครับมีบทนะฮะรวมถึงกิจกรรมบนเรืออาหารห้องพักนะครับดูซิว่า5วัน4คืนเนี่ยเราจะไปสำรวจตรงไหนและทำกิจกรรมอะไรได้บ้างขอบอกว่ามีให้ทำไม่มีบทเลยล่ะครับก่อนจากกันไปนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับนี่เฮาอีซิมนะครับที่ทำให้เราไม่พลาดทุกการสื่อสารครับรวมถึงกระเป๋าเดินทางจากซิตี้ซิกที่ไปกับเราทุกทริปเลยนะครับแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ครับทุกวันอาทิตย์4ทุ่มทางช่อง 9M ขอ HD กด30นะครับถ้าคุณชอบเที่ยวเราคือพวกเดียวกันสำหรับคืนนี้มีความสุขมากๆไปแล้วราตรีสวัสดิ์ครับ

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: โอ้ตกใจหมดเลยอ่ะ
2: ผมขอโทษนะ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลย
3: ตอนที่สตาร์มันตกน้ำผมทำได้

0: แต่ตะโกนอ่ะแต่กลับช่วยอะไรไม่ได้เลย
1: พี่ว่าพอตะโกนของไทม์นะทำให้ทุกคนรู้ว่าสตาร์ตกน้ำอ่ะ
2: ไอ้สิกแม่งแสดงของชาจะตายมันชอบมือมาตั้งแต่ม .2 อ่ะ
3: ม .2
2: บ้านมึงไม่เคยไฟดับเลยวะจุดเทียนบ้างนะไอ้ฟืน
4: มึงซื้อเทียนให้กูทำไมเนี่ย
2: เปิดบ้านมึงไฟดับ
4: มึงทนแน่วะ
2: กูชอบมึงมากๆวะ
4: กูกลัวว่าถ้ากูก้าวข้ามเส้นนั้นไปแล้วกูต้องเสียเพื่อนที่ดีที่สุดแบบมึงกูรับไม่ไหววะ
5: นี่งานโรงเรียนปีเนี้ยอยู่ดูพวกกูนะ
6: ผมอยากจะขอคอนแทคพี่เอาไว้ครับ
7: ผมว่าพี่กลับไปก่อนนะครับ
8: หรือพี่จะเป็นไอดอลผมอ่ะแต่ผมก็ต้องปกป้องเพื่อนผมว่ะ
2: พี่ไม่อยากให้เคมีเข้าใจพี่ผิดอ่ะ
9: ผมก็บอกฟืนไปแล้วอ่ะ
10: ก็คงต้องให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์แหละถ้าคนมันเกิดมาคู่กันจริงๆอ่ะยังไงมันก็หนีกันไม่รอดหรอก
11: เห็นช่วงเนี้ยชีวิตว้าวุ่นเชียวนะเรา
12: พี่ขอโทษนะสตาร์พี่คงช่วยสตาร์เจ็บไปสิกไม่ได้แล้วจริงกล้องตัวนั้นอ่ะพี่ขอซื้อต่อได้ไหม
13: กูเลยซื้อกล้องนี้ต่อจากสตาร์กล้องนี้เป็นของกูแล้ว
12: แล้วมันไว้ที่นะ
14: ของอะไรที่มึงตั้งใจซื้อให้กูอ่ะกูอยากได้หมดแหละ
15: ตอนนี้เสียงหัวใจมันเต้นแรงเนี่ยชอบThank you.

0: ไปครับอาจารย
1: ์วันนี้สภานักเรียนมีเรื่องจะคุยกับน้องๆเหรอ
0: มีเรื่องสำคัญนิดหน่อยเลยอยากจะขอรบกวนเวลาอาจารย์สักครู่ครับ
1: ได้
0: ครับน้องๆครับพี่อยากจะขอคอนแทคสตาร์หน่อยได้ไหมครับ
2: ไม่ได้
3: เหมือนพี่จะลืมไปนะครับว่าสตาร์เนี่ยคือสมบัติของห้องคิงเพราะฉะนั้นห้องเราก็มีกฎการขอคอนแทคของสตาร์ครับ
4: คอนแทคผมไม่ได้เอามาง่ายๆนะครับพี่ดิน
0: พี่อาจจะลืมไปจริงๆแล้วมันคืออะไรอ่ะ

0: ถ้าพี่อยากได้ไอดีไลน์ของสมบัติห้องคิงก็ต้องทำมิชชั่นให้ผ่านครับ
1: แต่ถ้าพี่ไม่อยากทำเนี่ยก็มีอีกทางให้เลือกนะครับ
2: แล้วทางนั้นคืออะไรอ่ะ
3: ไอดีมีทั้งหมด20ตัวราคาคนเองครับตัวละ 3,000
2: นี่เรื่องจริงไหมเนี่ย
4: จริงครับ
2: ก็คือถ้าพี่อยากได้ไอดีไลน์20ตัวพี่ก็แค่ทำมิชชั่นให้ผ่าน20ครั้งใช่ป่ะ
4: ใช่ครับ
2: ตกลงมิชชั่นเริ่มเมื่อไหร่ก็ให้ถามทักมาหาพี่แล้วกันไม่ต้องห่วงเรื่องยากหรือง่ายเพราะพี่มั่นใจว่าพี่จะผ่านทั้งหมดอย่างแน่นอน

0: น้องเดี๋ยวขอผ้าเย็นใบหนึ่งได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ขอบคุณครับเออเคมี
2: ครับ
0: เดี๋ยวพวกพี่แล้ววงฟันไว้แบบจะมีงานโรงเรียนให้เล่นน้องสนใจที่จะร่วมวงไหนไหม
1: จริงเหรอครับเนี่ย
0: เออ
3: มึงเอาดิทำได้อยู่แล้ว
0: สนใจไหมล่ะ
1: ผมลองดูก็ได้ครับ
0: ได้เลยงั้นก็เดี๋ยวถ้าพี่มีนัดซ้อมอะไรก็เดี๋ยวพิมพ์ไปนะเดี๋ยวขอแลกคอนแทคหน่อยสิ
1: ได้ครับผมนี่ครับ
0: เออนี่แหละ
1: เดี๋ยวขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวเจอกันเออ
1: ครับผม
4: เริ่มได้นะไปเร็วซ้อมเลยเร็วลุกเร็วลุกเร็วไปครับ
5: ครับโค้ด
4: ไปบอลไปเล่นกันดีๆนะ
0: เอ้าไม่เอาเล่นกันวะเฮ้ยมึงทำเหี้ยอะไรเนี่ย
6: กูโดนแย่งกูต้องเอาคืนปะวะ

0: ึงเป็นเด็กเหรอโดนขัดใจนิดเดียวแล้วมึงต้องเอาคืนเลยเหรอ
1: นี่มึงหาเรื่องกูเหรอ
0: เฮ้ยเฮ้ย
1: มึงจะทะเลาะกันทำไมเนี่ย
0: พอ
2: ขอโทษครับ
0: ขอโทษนะโค้ดมึงจะเอาไงจะไปต่อยเหรอวะ
2: เดี๋ยวผมไปเคลียร์วันนี้ครับขอโทษครับ
0: ไปไปซ้อมซ้อมซ้อมปล่อยหมากัดกันไปก่อนไอ้นบไม่พอใจกูแล้วเป็นเหี้ยไม่พูดอ่ะเก็บไว้ทำไม
3: ก็ตกลงมันเป็นไรบอกมาก
0: ูแม่งก็เป็นบ้าอย่างที่มึงพูดนั่นแหละเดี๋ยวมึงต่อยกูทีนี่นะ
3: เฮ้ย
0: เป็นสมองมึงไม่ได้กลับเข้าที่อ่ะ
3: ต่อให้มึงเอาหัวมองสนามตอนนี้ก็ไม่น่าดีขึ้นหรอกไหนมึงจะบอกกูไหมว่าเป็นไร
0: กูหึงมึงกับเคมีอ่ะมึงสัญญาแล้วมึงไม่บอกใครอ่ะเออถือว่ามึงสัญญาแล้วแล้วหลังจากนี้มึงก็ช่วยเลิกยุ่งกับเคมีด้วยกูไม่ชอบ

ู35ฟุตประกอบไปด้วยเซตผ้าปูลายริ้วสีน้ำเงิน3ชิ้นแถมฟรีผ้าห่มนวม1ผืนและเซตผ้าปู3ชิ้นอีก1เซต4โอรสจากราคาปกติ 7,170 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทเซตผ้าปู5ฟุตประกอบไปด้วยเซตผ้าปูลายริ้วสีน้ำเงิน5ชิ้นแถมฟรีผ้าห่มรวม1ผืนและเซตผ้าปู5ชิ้นอีก1เซต4โอรสจากราคาปกติ 7,570 บาทเหลือเพียง 1,290 บาทเซตผ้าปู6ฟุตประกอบไปด้วยเซตผ้าปูลายริ้วสีน้ำเงิน5ชิ้นแถมฟรีผ้านวม1ผืนและเซตผ้าปู5ชิ้นอีก1เซต4โอรสจากราคาปกติ 7,970 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร021143330หรือแอดมาที่ LINE @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กันยายน2569จนถึง31ธันวาคม2570

0: ว่าตรงนี้นะเอาไว้จัดซุ้มเกมเว้ยส่วนพวกของแฮนด์เมดอะไรเงี้ยก็จัดตรงใต้ตึกมึงต่อเลยโชคกูเตรียมมาแค่นี
1: ้ของใช้ต่างๆด้วยไอ้น้ำส่วนลานสีส้มอ่ะเราจะใช้แสดงดนตรีในรอบแรกแล้วพอรอบหลังปาร์ตี้เสร็จอ่ะเราจะกลับไปใช้เวทีที่เราใช้แสดงละครเวทีมึงว่าไงดิน
2: กูโอเคนะส่วนเรื่องการขายบัตรอ่ะกูว่าเปิดพรีเซลไปรอบนึงก่อนแล้วค่อยกลับมาราคาปกติส่วนหน้างานกูว่าเหลือไว้จำนวนนึงก็พอ
1: ได้เดี๋ยวกูรีบไปดีลกับพวกซุ้มให้แล้วที่มึงให้กูไปตามหาน้องคิมอ่ะพวกกูหาเจอแล้วนะเว้ย
2: เฮ้ยมาพ่อเลยวะยอมทำปะ
0: ยอมดีระดับพวกกูแต่น้องเขาไม่ค่อยพูดนะเว้ยน้องเขาบอกแค่อยากเลือกคนแสดงเอง
2: ก็ดูไม่มีปัญหาเลยนะ
0: คงงั้นแหละคุณดินแล้วมีชั้นแรกของคุณดินมายังครับ
1: ยังไงครับพี่ดิน
2: สงสัยไม่ให้กูทำแล้วมั้ง
0: น้อยใจใช่เปล่าน้อยใจ
2: เฮ้ยอะไรเนี่ย
1: ไอ้ดิน
0: มิชชั่นแรกมายังยากป่ะ
1: ยิ้มยิ้ม
0: ยากเปล่า
2: ง่ายกว่าที่คิด
1: เก่งเก่งพี่ดิน
0: หลับรุ่นใหญ่
3: ชื่ออะไรอ่ะ
2: ดินครับ
3: แล้วเรียนมออะไรแล้วเรียนสายไหนอ่ะ
2: อยู่ม .6 สายวิทย์คณิตครับ
3: เป็นประธานนักเรียนด้วยใช่ไหมแล้วเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเนี่ยจัดการชีวิตยังไงอ่ะ
2: จริงๆงานประธานก็ไม่หนักเท่าไหร่ครับเพราะมีเพื่อนช่วยด้วยส่วนเรื่องเรียนก็แบ่งเวลาตามปกติครับไม่ต้องขาดเรียนครับพ
3: ่อดินพ่อขอบใจมากนะที่ช่วยสตาร์ไว
2: ้ครับ
3: แล้วนี่คบกันนานหรือยัง
0: พ่อครบครบอะไรกันล่ะ
3: ก็เห็นพามาให้พ่อดูเนี่ย
0: พ่อก็อย่าเพิ่งคิดไปเองสิครับ
3: เปลี่ยนเรื่องก็ได้
4: สมัยไปออกรถ

0: มึงขับ
1: ฮึทำไมให้กูขับอ่ะ
0: เอ้าก็เห็นปกติมึงบ่นว่ากูไม่ให้มึงขับสักที
2: อะไรมีแผนอะไรเนี่ยทำร้ายกูเปล่า
0: อะไรยังมีแผนก็นี่ให้ขับ
1: โอเคโอเค
0: ข้าวเนี่ยอยากกินข้าวฝีมือพ่อมึงละ
3: ใจบอกเป็นใช่ไหมเนี่ย
2: เออ
4: ของยัง
3: ยังแล้วมึงขับได้ชัวร์แน่นะ
4: ชัวร
3: ์เดี๋ยวกางแขนก่อน
4: ทำไม
3: วิ่งนิ่งไม่ต้องหุบแขน

0: โอเค
1: มึงเล่นอะไรเนี่ย
0: เล่นแหละไม่ได้เล่นเอาจริงกูไม่รู้มึงขับเก่งแค่ไหนไง
2: โอเคก็ได้วะ
3: เออ

0: เดี๋ยวพี่สมัยไปรอที่รถเลยก็ได้ครับขอบคุณนะครับอ๋อพี่ดินครับจริงๆพี่ดินไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้นะครับแค่ทำมิชชั่นผ่านเนี่ยผมเอาตัวแรกให้ก็ได
1: ้อ้าวก็พี่เห็นพ่อเป็นห่วงแถมบ้านเราก็ไม่ไกลกันด้วยไม่ลำบากพี่หรอก
0: ปกติพี่ดินจะดีอย่างนี้ทุกคนเลยป่ะครับลดความใจดีลงบ้างก็ได้นะครับพี่ดิน

0: ขอบคุณที่เตือนถ้าสตาร์คิดว่าอันไหนมากไปก็บอกพี่แล้วกันนะ
1: พี่ดินรู้ตัวไหมครับว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่ดินเป็นคนดื้อมากยังไงพี่ดินก็จะทำให้ได้อ่ะแต่พี่ดินสัญญากับผมนะครับถ้าวันไหนพี่ไม่ไหวพี่ดินต้องเลิก
0: พี่สัญญาถ้าวันไหนพี่ไม่ไหวอ่ะพี่จะเลิกเอง
1: งั้นผมไปเรียนแล้วนะครับ

0: คุณเร็วๆลูกหิวแล้ว
1: เอาหิวแล้วเหรอ
2: ตอนนี้พ่อมึงยังแบบไม่เลือกไปคุมหน้างานเองหรอวะหรือรอบนี้สเกลงานมันใหญ่เลยต้องลงไปคุมเองรอบอ่ะ
3: จะสเกลใหญ่สเกลเล็กเขาก็ไปคุมงานเองหมดอ่ะอันนี้ขนาดปั้นพี่ๆในบอจนเก่งหมดแล้วนะตอนแรกเขาก็เก่งกันคิดว่าพ่อไม่ไว้ใจตอนนี้ก็เข้าใจกันหมดละว่าพ่อแค่ชอบทำงานตอนนี้มันก็เหมือนเป็นแบบครอบครัวเล็กๆของพ่อครูกับแม่เห็นเขามีความสุขกับงานก็เข้าใจเขา
2: ทีนี้แม่มันไม่เหงาแย่วะ
3: กูก็เคยคิดอย่างนั้นนะแต่แม่ก็ดูโอเคดีอาจจะคล้ายแม่มึงมั้ย
2: ไปๆมาครอบครัวเราคล้ายกันอยู่นะ
3: ก็จริง
1: มาแล้วมาแล้วหิวกันหรือยังเด็ก
0: ๆได้อยู่ครับผมพ
1: ่อ
0: ของปู่ลูกนั้นเนี่ยแม่ทำเองเลยลูกขาแกงจืดเนี่ยดีต่อสุขภาพนะคะ
2: หมูกรอบ
0: ใช่แล้วลูกนี่ฝีมือแม่เลยนะ
2: ได้ครับ
0: ลูก
4: เป็นไงฟิสิกส์ไม่เจอหน้านานเลยนะสบายดีหรือเปล่า
2: ครับผมก็สบายดีครับ
0: ก็นานๆคุณกลับมาทีแล้วจะเจอได้ยังไงล่ะคะ
1: นั่นสินะแต่ปีหน้าเนี่ยผมก็จะไปหน้างานน้อยลงแล้วนะ
3: เอาให้จริงเหรอพ่อเดี๋ยวแป๊บๆสองสามวันก็หาเรื่องออกไปอีก
1: เชื่อกันสักครั้งเถอะครับคุณลูกทั้งนั้นแหละนะเขาอยู่กันได้แต่เวลาที่พ่อต้องไปทำงานห่างแม่เขานานๆแล้ว
0: คิดถึง
1: คิดถึงถึงเหมือนกันใช่ไหมล่ะ
2: หวานหน่อยไหมวะ
3: คนตื่นเป็นพ่อแม่เลย
1: สองคนเนี่ยสนิทกันขนาดเนี้ยอย่าเลิกคบกันนะฟิสิกส
2: ์ครับ
3: พ่อยังทำไง
1: พ่อเรียกสินสอดไม่แพงหรอกไปบอกพ่อกับแม่เธอด้วย
3: พ
1: ่อก็ใครจะไปทนแกได้วะเอาแต่ใจก็ที่หนึ่งมีฟิสิกส์อยู่ด้วยแบบนี้พ่อกับแม่ก็นอนตายตาหลับเชื่อเธอรอรวยเอาใจเก่งแบบนี้สบายทั้งชาติละแก
2: ก็พอตัวครับพ่อ
3: ตอบรับนะตอบรับนะ
2: เอ้าก็พ่อก็โชว์อย่างนี้ก็ต้องรับหน่อยแต่ก่อนอื่นผมขอจีบฟิวนิติก่อนนะครับ
0: ได้สิฟืนลูกก็อย่าเล่นตัวมาก
3: แม่ก็อบเขาด้วยเหรอ
2: ฟังที่แม่สอนบ้างอย่าเล่นตัวเยอะ
3: แดกข้าวไป
1: หมายถึงพ่อกับแม่เหรอ
3: ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่
1: ใจหายแวบ
5: กินข้าว
1: กินข้าวกินข้าว
2: มากินซะหน่อยหมูยอ

0: ว้าวันนี้อากาศเย็นจังชื่นใจจัง
1: เคมีนั่งคุยกับพี่หน่อยสิ

0: พี่จำที่พี่เคยบอกผมเมื่อตอนผมยังเด็กได้ไหม
1: เอางี้ไหมถ้าตอนนั้นน้องคิมมี่ไม่มีใครเดี๋ยวพี่เป็นแฟนคนแรกให้น้องเอง

0: ตอนนั้นผมเชื่อทุกคำพูดอย่างสนิทใจคิดว่าพี่ต้องทำตามที่พูดแน่ๆคิดว่าพี่คือคนที่จริงใจและรักษาคำพูดที่สุดของผม
1: พี่อยากรู้จริงๆว่าเคมีชอบพี่จริงๆหรือว่าแค่มาทวงสัญญาที่พี่ให้ไว้ตอนเด็กอะ

0: ตอนแรกผมก็คิดว่าใจเราตรงกันสิแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ละ
1: พี่ก็อยากจะรักษาสัญญาเหมือนกันแต่ว่าม ันมีเรื่องบางอย่างที่พี่ต้องไปจัดการก่อน
0: เรื่องอะไรครับ
2: ไปเที่ยวน้องกูอ่ะสนุกมากปะ
3: แล้วเมื่อไหร่มึงจะหยุดวะ
4: หยุดอะไรวะ
3: หยุดยุ่งกับน้องกูอ่ะอย่าคิดว่ากูไม่รู้นะ
1: เรื่องของตัวพี่เองอ่ะ
0: ตอนนี้ผมสับสนไปหมดแล้วงั้นเราลืมเรื่องตอนนั้นกันไปได้ไหมครับยังไงมันก็เป็นแค่เรื่องของเด็กที่คุยกัน
1: เคมี
0: ผมพูดจริงๆนะพี่ออฟตอนนั้นพี่บอกให้ผมโตก่อนผมก็รอจนตัวเองโตพอแล้วตอนผมถามพี่แล้วพี่ไม่ตอบผมก็ยังรอพี่เหมือนเดิมจนตอนนี้พี่ไม่ทำอะไรเลยที่พี่เคยพูดไว้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะรอไปเพื่ออะไร

ไม่ต้องตอบแล้วก็ได้ผมว่าการที่พี่เงียบก็น่าจะเป็นคำตอบแล้วการที่พี่เงียบก็น่าจะเป็นคำตอบ

0: จากมรสุมที่ทำให้โรงงานซีอิ๊วเก่าแก่กว่าร้อยปีแห่งตระกูลว่านเกือบต้องล่มสลายรวมกับเรื่องราวสุดซับซ้อนซ่อนความสัมพันธ์ลับๆในครอบครัวจนเกิดความสั่นคลอนสุดท้ายแล้วใครจะเป็นทายาทผู้กอบกู้ชื่อเสียงโรงงานให้ได้กลับมาสืบทอดตำนานอีกครั้งติดตามบทสรุปสุดดราม่าจนนาทีสุดท้ายในตำนานรักสายโลหิตพุธนี้เวลาบ่าย2โมงทางช่อง9กด30เสนอเป็นตอนจบ
1: ข้อมูลตรงนี้บอกว่านี่คือตราประจำจังหวัดนนทบุรีเอ๊ะแล้วหม้อน้ำมาเกี่ยวกับเมืองนนยังไงกันนะ
2: ชาวมอญที่อพยพมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ได้นำภูมิปัญญาการปั้นเครื่องปั้นดินเผาติดตัวมาด้วย
1: เตาหลังเตาใช่ไหม
3: ใช่ค่ะเราก็จะจุดไฟด้วยไม้เป็นเชื้อเพลิงเผากัน3วัน3คืนเลย
1: 3วัน3คืน
4: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
5: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่ารถไฟแล่นนอกรางถ้าหากว่าล้อรถยนต์ไม่สามัคคีถ้าหากว่าแขนยืดหดได้ถ้าหากว่าร่างกายเป็นหินมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If TPIC วันเสาร์นี้เวลา 11:00 นทางช่อง9กด30
6: สำหรับเอ๋การได้ออกเดินทางคือความสุขอย่างหนึ่งของชีวิตการเดินทางจะพาเราไปพบกับสิ่งใหม่ๆเสมอเอ๋เลยอยากออกไปพบโลกกว้างแล้วเก็บเรื่องราวดีๆระหว่างทางมาเล่าให้ทุกคนฟังและเอ๋เชื่อว่าถ้าเอ๋ไปได้ใครๆก็ไปได้นรินทร์ on the road ท่องเที่ยวอุทยานสนุกกับเรื่องราวระหว่างทางออกอากาศทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งช่อง9กด30เริ่มออกเดินทางพร้อมกัน10ตุลาคมนี้แล้วเจอกันค่ะ
7: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
8: อธิบดีกรมราชทัณฑ์เทนเนสซีของสหรัฐยื่นหนังสือลาออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยจะมีผลอย่างเป็นทางการภายในสิ้นเดือนนี้เพื่อแสดงความรับผิดชอบกรณีเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการประหารชีวิตคริสตาไพร์นักโทษประหารหญิงเพียงคนเดียวของรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ถูกฉีดยาพิษถึง2โดสแต่ไม่เสียชีวิตและขณะนี้อาการยังสาหัสอยู่ในโรงพยาบาลและต้องใส่ท่อช่วยหายใจเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้ว่าการรัฐเทนเนสซีประกาศสั่งระงับการประหารชีวิตที่เหลือทั้งหมดของปีนี้และตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางการออสเตรเลียเปิดสืบสวนเพื่อความมั่นคงหลังมีการเปิดเผยว่าฮัมมานอันฮัมมามีผู้ช่วยนักบินสัญชาติโอมานของสายการบินฟลายดูไบซึ่งพยายามก่อการร้ายและจี้เครื่องบินเที่ยวบินมุ่งหน้าสู่เทลอาวีฟเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเคยพำนักและศึกษาอยู่ในออสเตรเลียประมาณ2ปีช่วงปีค.ศ.

กลุ่มเพื่อนและเครือข่ายความสัมพันธ์รอบตัวเขาในช่วงที่ใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาเพื่อดูว่าเขามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มหัวรุนแรงในท้องถิ่นหรือเคยพยายามปลูกฝังแนวคิดสุดโต่งให้ผู้อื่นในออสเตรเลียด้วยหรือไม่ศึกมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลก MotoGP 2026สนามที่16รายการเจแปนิสกรังปีที่ประเทศญี่ปุ่นรอบชิงชนะเลิศมาร์คมาร์เกสแชมป์โลก7สมัยชาวสเปนจากทีมดูคาติบิดแซงคอแกมาตินนักบิดเพื่อนร่วมชาติอดีตแชมป์ปี2024จากทีมอพิเลียเรซซิ่งในรอบ11ก่อนที่จะเข้าเส้นชัยคันแรกด้วยเวลา41นาที 31.467 วินาทีคว้าแชมป์ไปครองตามมาด้วยคอแกมาตินและอันดับ3มาโกเบชิคี้นักบิดอิตาลีจากทีมอพิเลียเรซซิ่งส่วนก้องสมเกียรติจันทรานักบิดหนุ่มไทยจากทีม Honda HRC เข้าเส้นชัยอันดับ13เก็บเพิ่ม3คะแนนโดยสนามต่อไปรายการ MotoGP กรังปีออฟอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้

0: เอ้า
1: พี่ดินมารอนานยังอ่ะครับ
2: ไปกินข้าวกัน
3: สตาร
0: ์เอ้า
1: พี่เลมาได้ยังครับเนี่ย
3: พี่มาทวงสัญญาไปกินข้าวกัน

0: ี่เลมีเรื่องอะไรจะคุยกับผมเหรอครับ
1: คือพี่อยากจะขอโทษเรื่องวันงานเปิดหมวกอ่ะพี่ไม่ได้ตั้งใจจะไม่ไปจริงๆนะ
0: ไม่เป็นไรครับพี่เลผมเข้าใจแล้วก็เรื่องมันผ่านมานานละ
1: ไม่โกรธพี่ใช่ไหม
0: ไม่โกรธครับพี่เล
1: ขอบคุณครับ
2: พี่สั่งของที่คิดว่าสตาร์น่าจะชอบอ่ะ
0: ขอบคุณครับพี่ดิน

0: โอ้ยแต่มึงไม่ตอบน้องไปดีๆวะ
1: โอ้ยด่าหน้าเนี่ยมึงช่วยกูด้วย
0: ไปคุยกับไอ้ฟิสิกส์ตรงๆเถอะจะไปอธิบายให้เคมีมันฟังด้วย
1: แล้วคือกูต้องไปอธิบายว่าอะไรวะกูต้องไปอธิบายว่ากูชอบน้องเคมีจริงๆแต่ติดที่กูเกรงใจฟิสิกส์เหรอ
0: โอ้ยหลุมมึงหรือเปล่าเนี่ยที่อายุ12เนี่ย

0: เคมีนะน้องเขาเด็กกว่ามึงแต่ความคิดเนี่ยยังโตมึงอย่างควายน้องก็พูดอยู่ไม่ใช่หรอว่าให้ลืมเรื่องตอนนั้นไปแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่แต่มึงก็ไม่ตอบไม่รู้อมเหี้ยอะไรอยู่ในปากเนี่ยฮะ
1: โอ้ยก็พอมันเป็นคำพูดเลยกูเลยไม่กล้ารอบที่แล้วอ่ะกูพูดไม่คิดไปแล้วรอบนึงแล้วกูก็ทำน้องเสียใจรอบนี้กูพูดไม่คิดอีกอ่ะโอ้ย
0: ไอสัตว์เซลล์สมองเดียวทีนี้ถ้ากูเป็นเคมีนะกูไม่มีทางเอามึงหรอกมึงพูดไม่ได้เนี่ยงั้นเขียนไหมเวลาพ่อกูโรคนะแล้วอยากอธิบายให้แม่ฟังเนี่ยพ่อกูใช้วิธีเขียนนี่แหละจบแฮปปี้เอนดิ้ง
1: เชี่ยทำไมกูคิดไม่ได้วะงั้นกูรอบพ่อเลยนะแป๊บนึงอยู่กูมา
0: ได้ชื่ออ๋อมีไม่ตัดเดี๋ยวสมองเดียวเลยกูเล่นคนเดียวก็ได้

0: แม่
1: กลับบ้านได้แล้วเรียกรถยัง
0: ไม่กลับนี่บ้านกูพ่อมึงอนุญาตแล้ว
1: ชุดนักเรียนมึงจะค้างไงมึงไม่มีชุดนักเรียน
0: ก็นี่ไงชุดนักเรียน
1: กลับบ้านไปเลยไอ้ซอกมุกคืนนี้กูอยากนอนคนเดียว

0: ไรของมึงเนี่ยสิมึงกลับบ้านไปเลย
1: ไรคือกลับเนี่ย

0: นี่อะไรวะ
1: คิดบ้าเลยเหรอไม่ได้คิด
0: ก็ดีถ้าไม่ได้คิดก็แปลว่าเราสองคนยังเป็นเพื่อนแบบปกตินอนด้วยกันได
1: ้เฮ้ยไม่ใช่ละไอ้สิ่ง

0: สิ
1: เฮ้ยคือกูมีเรื่องจะบอกมึงนะมึงอ่ะไม่ต้องกลัวกูหรอกมึงไว้ใจกูได้แน่นอนกูอ่ะอดทนรอมึงได้เสมอนะ

0: าปล่อยตัวปล่อยใจกูว่าไปแล้วกัน
1: ไอ้สิก
2: จะมากเกินไปละ
1: เฮ้ย
2: นะมึงแกล้งกูนะเยอะนะ
1: มึงไม่นอนวะ

0: ไหนบอกรอก็ได้
1: อะไร
2: ตัว
1: มาดีมาดีมาดี
2: เตรียมกูไปเลย
1: มึงไม่นอนวะ

0: คมีช่วยรับนี่ไว้หน่อยได้ไหมพี่ตั้งใจเขียนมาทั้งคืนอะพี่อยากให้เคมีอ่านนะ
1: น้องใจพี่ทำอะไรนะ
2: เล่นละครเวทีครับ
3: ไม่อยากเล่นพันนั้นเลย
4: มันมีฉากจูบ
1: ฮะจริงดิ
5: ผมว่าพี่เลือกทำมิชชั่นเถอะนะครับ
6: ทำไมอะสตาร์ไม่พอใจอะไรพี่หรือเปล่า
0: สตาร์ให้พี่ไปส่งนะ
7: เอ้า
0: ซีซื้อมาให้เราเหรอ
8: ไม่ได้ซื้อนะ
5: แล้วอันนี้ของใครอะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ด้วยกระดองสีแดงสดปูแซลลี่ไลฟ์ฟู้ดจึงยิ่งดูโดดเด่นสะดุดตาอย่างมากเมื่อตัดกับสีดำของโขดหินเกลียวคลื่นอันทรงพลังคือบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าคลื่นจะสูงรุนแรงแค่ไหนชะตากรรมของปูแซลลี่ไลฟ์ฟู้ดก็ต้องยืนหยัดเพื่อเอาชีวิตรอดให้ได
2: ้
1: แต่ชะตาพวกมันกลับต้องพลิกผันเมื่อมีมนุษย์มาอยู่ที่นี่พวกมันต้องกลายเป็นนักฉวยโอกาสต้องคอยหลบมนุษย์อย่างแนบเนียนเพื่อออกหากินก้ามของมันมีความแม่นยำขนาดคีบเส้นผมได้และยังมีประสาทสัมผัสอันเฉียบคมรับรู้ได้แม้แรงสั่นแผ่วเบาแต่ที่นี่เสียงฝีเท้ามนุษย์กลับเป็นบททดสอบที่สาหัสไปซะแล้วแม้แต่พื้นที่ลึกเข้าไปซึ่งดูเหมือนจะห่างไกลความเจริญยังมีการตัดถนนเข้าไปถึงนี่คือถิ่นของผู้พิทักษ์ผืนแผ่นดินแห่งกาลาปากอสนั่นคือเต่ายักษ์มันมีปฏิกิริยาเหมือนได้เห็นอะไรบางอย่าง

่ายักษ์เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อย่างอิสระเสรีปราศจากภัยคุกคามมาก่อนดังนั้นภาพนี้ถึงได้สร้างความรำคาญใจให้พวกมันซะเหลือเกินเหมือนได้เผชิญกับนักล่าที่เคยกินบรรพบุรุษของพวกมันมาก่อน

พื้นที่ราบสูงเขียวชอุ่มเสมอต้องขอบคุณฝนและหมอกที่หล่อเลี้ยงพืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์ทำให้เราลืมไปเลยว่านี่คือเกาะภูเขาไฟอีกฝากหนึ่งของผืนป่ามีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ไพศาลทอดยาวแต่พอมองเข้าไปดูใกล้ๆจะเห็นว่ามีการกั้นรั้วด้วยฝีมือมนุษย์นี่คือทุ่งหญ้าสำหรับเลี้ยงวัวนี่เองมีฟาร์มปศุสัตว์แบบนี้อยู่ในทุกเกาะ

ที่มีมนุษย์อาศัยอยู่วัวไม่ใช่สัตว์ประจำถิ่นของกาลาปากอสมันถูกนำมาเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารสัตว์ในกาลาปากอสต้องเสี่ยงติดโรคและเผชิญกับพวกปรสิตที่มาจากสัตว์ต่างถิ่นพวกนี้มนุษย์เราช่างสรรหาวิธีดิ้นรนเก่งจริงๆแม้แต่บนเกาะอันห่างไกลจากแผ่นดินใหญ่ถึง 1,000 กิโลยังมีครบทุกสิ่งถนนลาดยางตัดผ่านที่ราบสูงของเกาะภูเขาไฟเชื่อมไปจนถึงเมืองประชากรมนุษย์ในกาลาปากอสมีจำนวนมากถึงเกือบ 25,000 คนและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุค1990

พืชผลหลากหลายชนิดถูกปลูกลงบนดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเท่าภูเขาไฟนี่คือมันสำปะหลังเปรียบเสมือนมันเทศของอเมริกาใต้มันนำไปทำอาหารได้ง่ายดายจึงเป็นอาหารหลักของคนท้องถิ่นส้มเป็นผลไม้ที่หากินได้ง่ายที่สุดในกาลาปากอสมีต้นส้มปลูกอยู่หน้าบ้านแทบทุกหลังเรียงรายอยู่ตามริมถนนอาจเป็นเพราะมันมีเยอะจนล้นเหลือใครจะสอยส้มกินเมื่อไหร่ที่ไหนก็ทำได้ผู้คนมักจะเด็ดส้มตามทางกินเล่นเวลาเดินผ่าน

0: แต่ก็มีคนที่ทำสวนส้มจริงจังเพื่อเอาไปขายที่ตลาดเหมือนกันนะ
1: พวกเราเก็บเกี่ยวกันตรงนี้แหละค่ะเห็นลูกนี้ไหมคะสุกกำลังดีน่ากินเชียวลูกนี้ยังเขียวปี๋อยู่เลยส่วนลูกนี้โอเคผ่านค่ะลูกนี้ยังไม่สุกนะส้มที่กาลาปากอสเนี่ยหวานเจี๊ยบชื่นใจเลยแล้วค่ะ
0: แต่ตามตลาดจะชอบรับซื้อส้มที่ยังห่ำๆอยู่มากกว่าส้มเองก็เป็นพืชต่างถิ่นที่ถูกนำเข้ามาปลูกในกาลาปากอสเช่นเดียวกันมีพืชต่างถิ่นแบบนี้ถูกนำเข้ามาปลูกในกาลาปากอสแล้วกว่า800สายพันธุ์
1: ลูกนั้นช้ำซะแล้วล่ะ
0: ตัวปัญหาเกิดจากผลกระทบที่ตามมาเมื่อพืชเหล่านี้เน่าเสียนี่แหละมันได้สร้างปัญหาใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในกาลาปากอสผลไม้เน่าๆคือแหล่งเพาะพันธุ์ชั้นดีของแมลงสารพัดชนิดแมลงวันทาคิน่าและมดคือตัวการสร้างความปั่นป่วนให้กับอุทยานแห่งชาติกาลาปากอสอัตราการตายของลูกนกที่ถูกหนอนแมลงวันชอนชัยพุ่งสูงถึงร้อยละ100เลยทีเดียวส่วนแมลงที่เป็นศัตรูคอยกัดกินพืชเฉพาะถิ่นก็กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆเมื่อปราศจากการแย่งชิงและนักล่าสัตว์และพืชต่างถิ่นจึงขยายพันธุ์กันอย่างบ้าคลั่งตราบใดที่จำนวนนักท่องเที่ยวและการนำเข้าผักผลไม้ยังเพิ่มสูงขึ้นการแก้ปัญหาของกองทัพแมลงพวกนี้ก็ยากจะสำเร็จ

ถึงแม้ธรรมชาติในกาลาปากอสจะดูบริสุทธิ์ผุดผ่องไร้มลทินเรื่องนี้ก็เป็นผลพวงมาจากแมลงต่างถิ่นนั่นแหละแมลงพวกนี้แหละที่คอยขัดขวางไม่ให้มะเขือเทศโตตัวนี้เลยครับตัวการสำคัญตรงนี้นะครับถ้าเราไม่คอยจับตาดูให้ดีๆแล้วก็พวกมันก็จะกินมะเขือเทศซะเรียบเลยถ้าพวกมันบุกมาเมื่อไหร่ก็เตรียมม้วนเสือได้เลยมันยากมากที่จะทำการเกษตรโดยไม่พึ่งยาฆ่าแมลงพวกยุงแล้วก็แมลงอื่นๆชอบมะเขือเทศพริกหวานแตงกวาแล้วก็แตงโมมากเลยครับที่นี่มีแมลงหวีขาวบุกเยอะมากๆนั่นแหละเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องใช้ยาฆ่าแมลง

0: เสื้อยืดโควีกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อ5ตัวแถมฟรี3ตัวค่ะกับโปรโมชั่น8ตัวนี้จ่ายราคาเดียวค่ะเพียงแค่990บาทเท่านั้นเฉลี่ยมานะเหลือเพียงแค่ตัวละ124บาทค่ะ
1: แบรนด์ชั้นนำอย่าง Aerolite นะครับที่การันตีเรื่องของคุณภาพให้คุณใส่สบายไม่อึดอัดครับแล้วก็ไม่มีตะเข็บด้านข้างด้วยระบายอากาศได้ดีและแห้งไวด้วยครับ
0: มีหลายไซส์ให้คุณเลือกนะคะไซส์ M ค่ะรอบอก36นิ้วไซส์ L รอบอก40นิ้วไซส์ XL ค่ะรอบอกอยู่ที่44นิ้วค่ะใส่ได้ทุกวันใส่ได้ทุกโอกาสค่ะใส่ได้กับทุกกิจกรรมกับโปรโมชั่นของเราวันนี้ค่ะ Aerolite เซตเสื้อโควีแขนสั้นผ้าทีคัตตอนนะคะวันนี้กับโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อ5ตัวแถมฟรี3ตัวในราคาเพียงแค่990บาทรวมแล้วได้ทั้งหมด8ตัวในราคา990บาทเท่านั้นค่ะจากราคาปกตินะคะ 2,800 บาทวันนี้ค่ะคุณรับไปในราคาเพียง990บาทค่ะเฉลี่ยมาเหลือเพียงแค่ตัวละ124บาทนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อกับเราได้เลยค่ะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่ามาที่ LINE @sishopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: พืชผลที่ได้ถูกนำมาวางขายที่ตลาดแห่งนี้ตลาดแห่งนี้เสมือนคลังเสบียงอาหารสำหรับประชากรและนักท่องเที่ยวที่มาเพิ่มขึ้นไม่หยุดที่นี่คุณหาซื้อผักผลไม้ที่ปลูกในท้องถิ่นหรือของนำเข้าได้เลยบางครั้งพืชผลเหล่านี้ก็ถูกขนส่งข้ามไปมาระหว่างเกาะด้วยอีกในหนึ่งที่นี่ก็คือช่องทางผ่านหลักที่พืชผลต่างถิ่นทั้งหมดต้องเดินทางผ่านกาลาปากอสต้อนรับนักท่องเที่ยวถึง 220,000 คนต่อปีซึ่งความจริงสามารถรับนักท่องเที่ยวได้แค่ปีละ 12,000 คนเท่านั้นเองการแบกรับนักท่องเที่ยวมากกว่าขีดจำกัดถึงเกือบ20เท่าทำให้ระบบนิเวศสูญเสียความสามารถในการฟื้นฟูเยียวยาตัวเองซ้ำร้ายจำนวนนักท่องเที่ยวยังพุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ7ในทุกๆปีอีกด้วยทุกเกาะเชื่อมต่อถึงกันหมดด้วยเรือและเครื่องบินซึ่งช่วยร่นระยะเวลาการเดินทางลงได้อย่างมากพื้นที่ร้อยละ97ของหมู่เกาะแห่งนี้คือพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติกาลาปากอสมีเพียงร้อยละ3ของพื้นที่เท่านั้นที่อนุญาตให้มนุษย์อยู่อาศัยได้บ้านเรือนตั้งอยู่บนโขดหินอย่างน่าหวาดเสียวแต่พอมองดูใกล้ๆสถานการณ์กลับเลวร้ายกว่านั้นเยอะเลยล่ะที่พื้นมีรอยแตกร้าวไปทั่วทุกแห่งบ้านสร้างขึ้นทับบนโขดหินที่กำลังปริแตกมันปลอดภัยจริงๆเหรอเนี่ย
1: ที่นี่บนเกาะอิซาเบลลาของกาลาปากอสเกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นประมาณ 60-120 ครั้งต่อวันเลยครับแต่มนุษย์อย่างเราๆเนี่ยไม่รู้สึกถึงมันกับแรงสั่นพวกนี้นะครับเพราะว่าแรงสั่นสะเทือนนี้อาคารที่ไม่ได้สร้างอยู่บนฐานหินแข็งๆก็จะทรุดตัวลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าสร้างอาคารไว้บนหินที่แข็งแรงก็จะไม่มีอันตรายอะไรหรอกครับอาคารที่นี่ปลอดภัยหายห่วงครับ
0: ทุกๆเกาะเร่งสร้างความสะดวกสบายสำหรับนักท่องเที่ยวกันยกใหญ่ไม้ส่วนใหญ่ที่ใช้ในการก่อสร้างล้วนนำเข้ามาจากภายนอกทั้งสิ้นถึงอย่างนั้นเรื่องจริงก็ยากจะนำเข้าวัสดุก่อสร้างเข้ามาได้ทุกอย่างแล้วที่เหลือเอามาจากไหนกัน

รถแบ็คโฮเริ่มตักหินที่ถูกบดละเอียดในเขตหินลาวารถบรรทุกก็ขับไปที่ไหนสักแห่งมีโรงงานอีกแห่งตั้งอยู่ที่นี่เมื่อเทหินภูเขาไฟบดลงไปเครื่องจักรก็จะทำการคัดแยกหินก้อนใหญ่ออกจากทรายทรายภูเขาไฟถือเป็นวัสดุก่อสร้างชั้นยอดเลยทีเดียวทั้งการขุดเจาะและการร่อนทรายล้วนเกิดในเขตอุทยานแห่งชาติทั้งสิ้น

หินภูเขาไฟบนเกาะถูกตัดออกเป็นแผ่นหินภูเขาไฟอันแข็งแกร่งซึ่งเกิดจากการปะทะของลาวาร้อนระอุกับน้ำเย็นเยือกคือมรดกทางธรณีวิทยาของกาลาปากอสควรอนุรักษ์ไว้สิ่งที่แดดแผดเผานี้ก็คือนาเกลือธรรมชาติที่เกิดจากแอ่งน้ำทะเลขังณจุดหนึ่งน้ำเสียจากตัวเมืองก็เริ่มซึมเข้านาเกลือแห่งนี้น้ำที่เคยใสสะอาดก็เริ่มเปลี่ยนสภาพไปทรัพยากรล้ำค่าที่ธรรมชาติมอบให้กำลังเสื่อมสภาพลงอย่างช้าๆชาวเมืองส่วนใหญ่ทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมโรงแรมเกาะนี้เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและอาคารกว่า 40,000 หลังเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวหมาแมวที่คนนอกพาเข้ามากำลังไล่ทำร้ายสัตว์ประจำถิ่นกลายเป็นปัญหาใหม่ที่หมู่เกาะแห่งนี้ต้องเผชิญพอมีการตัดถนนกว้างๆในแต่ละปีสัตว์นับพันตัวก็ต้องมาสังเวยชีวิตอีกัวน่าทะเลต้องเสี่ยงตายเพื่อเข้าไปในเมืองนั่นก็เพราะว่าที่นี่มีของกินไงล่ะอีกัวน่าทะเลตัวหนึ่งเจอก้างปลาเข้าแล้วพวกมันต้องคุ้ยขยะหาเศษอาหารประทังชีวิต

ด้วยเหตุนี้สิ่งที่พวกมันคาบติดปากมาบ่อยที่สุดก็คือขยะพลาสติกที่กินไม่ได้แต่แค่ขยะพลาสติกมันก็ยังเปิดศึกแย่งกันเลยสิงโตทะเลตัวหนึ่งนอนเจ็บปวดมันคงกินของแสลงที่เป็นพิษเข้าไปเจ้าหน้าที่อุทยานต้องส่งเสียงดังๆเพื่อช่วยนำทางให้ลูกสิงโตทะเลมันเดินคลำทางอย่างยากลำบากราวกับว่าตามองไม่เห็นใช่แล้วตาข้างหนึ่งบอดและบุ๋มลึกลงมันใช้จมูกดมกลิ่นอย่างยากลำบากจนไปถึงริมน้ำแต่ทว่าที่นั่นไม่ใช่ทะเลแต่กลับเป็นแม่น้ำที่มีแต่ขยะมันเอาแต่จุ่มหัวลงไปในน้ำเหมือนกับช่วยลดความเจ็บปวดที่ดวงตาได้แต่น้ำที่เน่าเสียยิ่งทำให้แผลอักเสบหนักขึ้น

ผู้คนดันด้นมากาลาปากอสเพื่อชื่นชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่หาไม่ได้จากที่อื่นแต่ถ้าเป็นอย่างนี้พวกเขาอาจเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ได้เห็นก่อนกาลาปากอสจะสูญสลายไป

ิวทัศน์ที่นี่ยังสวยงามจับใจแต่บรรยากาศในกาลาปากอสจะพลิกโฉมเลยเมื่อรัติการมาเยือน

เมืองจะกลับมาคึกคักอีกครั้งในยามค่ำคืนเป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวเดินทางกลับจากทะเลและจากเกาะอื่นๆบนโต๊ะอัดแน่นไปด้วยอาหารทะเลสดๆที่จับได้จากทะเลกาลาปากอสอยู่เสมอ

หมู่เกาะดึกดำบรรพ์ที่เคยตัดขาดจากโลกภายนอกไม่มีอีกต่อไปแล้วมันสูญเสียอำนาจการควบคุมประชากรมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปซะแล้วธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไร้การปรุงแต่งอาจเป็นสิ่งที่มนุษย์อุปโลกขึ้นมาก็ได้ธรรมชาติที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้มนุษย์ล้วนสร้างขึ้นมาความโดดเดี่ยวจากโลกภายนอกเคยเนรมิตให้หมู่เกาะแห่งนี้เป็นดังสวรรค์ของสรรพชีวิตกฎแห่งธรรมชาตินั้นโหดร้ายหากอยู่ร่วมกับผู้อื่นไม่ได้ก็ต้องสูญพันธุ์ไปในเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเขาจะรักษาความสงบสุขของที่นี่ได้อีกนานแค่ไหน

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
2: ตรงไหนมืดบ้างที่บ้าน
3: โรงรถมืด
2: โรงรถบ้านมืด
4: รอบสวนใช่ไหม
2: รอบสวนติดได้ทุกที
4: ่
2: หน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านรั้วบ้านชานบ้านสนามหญ้าหน้าบ้านสนามว่ายน้ำหรือบางคนเนี่ยมีแบบว่ามีรั้วไก่ล้าวไก่
0: ใช่คอกตำร
2: ังคอกวัวคอกหมูอย่างเงี้ยมันต้องสว่างไว้ก่อนหรือพื้นที่ทางการเกษตรมูลค่าสูงนะมีสวนทุเรียนสวนลำไยม
4: ื
2: ดปุ๊บพี่โจรเข้านะ
0: โจรเข้าแล้วมาสอยไปอ่ะ
2: ไม่ได้แต่ติดตั้งไว้ก่อนตัวนี้สามารถติดตั้งได้ทุกที
0: ่
2: และย้ำเลยนะคะว่าสว่างจ้าสว่างไกลค่าไฟเป็นศูนย์
0: นี่คุณแม่หลายๆบ้านคือเขามีกันหมดแล้วนะเขามีติดกันทุกครัวเรือนบ้านเราไม่มีได้หรอคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะอยากจะให้ดูให้ดีเพราะว่าคือนอกจากว่าที่จะแบบค่าไฟสูง
2: จ้า
0: ก็คือเขาสว่างนาน
2: สว่างนานใช่ใช่ใช่แล้วที่สำคัญก็คือสามารถเซตอัตโนมัติได
4: ้
2: น้องคิวตรงนี้เอาง่ายๆนะแอมเวลาแบบว่าเราเซตอัตโนมัติป
4: ุ๊
2: บฟ้ามืดมันจะสว่างอัตโนมัติยังไง
4: ทำให้ดูเลยค่ะสมมติถ้าอย่างนี้นะถ้าเห็นแสงในสตูดิโอมันจะเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นอยู
2: ่
4: แต่เมื่อพระอาทิตย์ตกครับสมมตินี่เลยครับตอนกลางคืนปุ๊บไฟของเรานะฮะก็ติดปลั๊กแบบนี้เลยนะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเซตอัตโนมัติก่อนในนี้จะมีรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็เพียงแค่กดปุ่มออโต
4: ้
2: นะพอฟ้ามืดปุ๊บการวางอย่างเงี้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องไปวางเองนะเวลาติดตั้งตัวนี
0: ้
2: ใช่สาธิตใช่ตัวเนี้ยแผงโซลาร์เซลล์สามารถที่จะไปติดบนหลังคาบ้านอะไรได้เห็นไหมพอแบบว่าฟ้าสว่างเนี่ยเจอแสงเจอไฟเขาจะมืดอัตโนมัติ
4: ถูกต้อง
2: แต่เวลาฟ้ามืดปุ๊บเราไม่ต้องแบบไปกดอะไรเลยไม่ต้องคอนโทรลอะไรเลยค่ะ
4: ครับผม
2: ฟ้ามืดปุ๊บเดี๋ยวเขาจะสว่างเองอัตโนมัติเลยทันที
4: เห็นบอกคนบอกว่า IP นะ67ตัวนี้เวลาพวกฟ้าฝนอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะพายุเกิดมาถ้าโดนน้ำมันจะช็อตจริงๆไหม
2: ไม่ช็อตตัวนี้
4: ดูนะเดี๋ยวดูนะอย่าบอกไม่ดูสมมติถ้าฝนตกเฮ้ยพี่เอามือไว้อย่างนั้นเลยเหรอ
2: มือไว้อย่าง
4: น
2: ี้แล้วเอาสายไฟด้วยเขาบอกสายไฟกับน้ำยังไม่ถูกกันนะคะ
4: สายไฟ
2: ก็ไม่ต้องกลัวไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตตัวนี้ไฟไม่รั่วไฟไม่ดูดไฟไม่ช็อตและก็มีความยาวเพราะจ่าแม่จ
4: ๋ายาวมากนะ
2: ยาวมาก5เมตรอ่ะ
0: เส้นยาวเลยไม่ต้องจ้างช่างมาติดตั้ง
2: ใช่ๆๆ
0: ไม่ต
4: ้
0: องติดตั้งเองบนหลังคาบ้านของเราแล้วก็โยนไฟมาได้เลย
2: สะดวกมากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพายุเข้าฝนจะตกแดดจะออกไม่ต้องกังวลใจและเรื่องของความแข็งแรง
4: โอ
2: ้
4: นี่ต้องบอกเลยนะในตัวกระจกของเขานะด้วยความที่มันเป็นเทมเปอร์กลาสตรงนี้นะครับมันแข็งแรงมากๆเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับหลักๆเลยคุณเห็นอะไรไหมฮะไม่ได้เอามาปอกให้กินน
2: ะ
4: เอามาทดสอบความแข็งแรงเดี๋ยวผมทำให้ดูว่า1 2

0: 1ไปครับ2ไปครับ3ครับอีกทีนึง
1: แรงมั้ยแรงมากแรงมั้ย
0: เนี่ยงานปุ๊บก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิม
2: ขวนไม่มีว่ากระจุกเลื่อน
1: แรงใช่ๆ
0: สุดยอด
1: เราถึงบอกว่ามันแข็งแรงและเราถึงไปพร้อมกับการรับประกันให้พ่อจ๋าแม่จ๋าคุณผู้ชมนะได้รู้สึกสบายใจให้รู้สึกมั่นใจไปพร้อมกับการรับประกันโคมไฟที่ใหญ่ๆแบบนี้ถึง1ปีเต็มๆโอเคไหมจ๋าแอมจ๋า
0: โอเคมากมากเลยโอ้แล้วบอกเลยนะตอนนี้ใครที่ดูอยู่นะใครที่อยากจะสว่างนานสว่างไกลแล้วค่าไฟ0บาทตอนนี้ลังเลจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนกับเรากับทางด้านของช็อปมาเนียนะฮะเพราะหลายๆคนซื้อไป
2: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: วันนี้นะฮะได้กับสปอตไลท์นะฮะโซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์วันนี้ใน1เซตของเขานะครับมีทางด้านของสปอตไลท์นะครับมีทั้งแผงไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็มีโหมดนี่คือ1เซตนะวันนี้สั่งกับเราซื้อ1ให้ไปอีก1
2: ใช่แล้ว
0: และยังไม่พอนะครับยังมีโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นนะครับรวมไปถึงมีแว่นตาให้ดูแบบพระแบบอีกด้วยนะครับวันนี้ราคาทั้งหมดจาก 9,910 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรับประกันตัวเครื่อง1ปีนะครับเลยรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับแล้วก็แอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยครับ

กองทัพอิสราเอลโจมตีทางอากาศอาคารที่พักอาศัยในย่านรามานทางตะวันตกของเมืองกาซาซิตี้ในฉนวนกาซาช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก6คนกองทัพอิสราเอลแถลงว่าเป้าหมายของการโจมตีครั้งนี้คือการสังหารอาลีอันอาโมดีรองประธานฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาโดยอ้างว่าห้องดังกล่าวใช้เป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มฮามาสอย่างไรก็ตามกองทัพยังระบุว่าผลการปฏิบัติการยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและไม่ได้ยืนยันว่าอันอามูดีเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้หรือไม่บราซิลจัดการเลือกตั้งทั่วไปรอบแรกในวันนี้โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกือบ159ล้านคนเดินทางไปลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกประธานาธิบดีผู้ว่าการรัฐและสมาชิกสภาคองเกรสท่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองที่แบ่งขั้วอย่างรุนแรงการเลือกตั้งประธานาธิบดีแบ่งเป็นการแข่งขันระหว่างลูอิสอินาซิโอลูลาดาซินวาประธานาธิบดีฝ่ายซ้ายสุดคนปัจจุบันกับฟลาวิโอโบโซนาโรสมาชิกวุฒิสภาฝ่ายขวาทายาทการเมืองของอดีตประธานาธิบดีชาอีโบโซนาโรซึ่งปัจจุบันถูกจำคุก27ปีจากข้อหาพยายามก่อเหตุรัฐประหารในปี2022หากไม่มีผู้สมัครประธานาธิบดีคนใดได้รับคะแนนเสียงเกินร้อยละ50ผู้สมัครที่มีคะแนนสูงสุด2อันดับแรกจะต้องสู้ศึกต่อในรอบตัดสินซึ่งกำหนดไว้ในวันที่25ตุลาคมเทนนิส ATP ทัวร์รายการ Japan Open ที่ญี่ปุ่นประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศคาร์ลอสอังการาสนักขวดชาวสเปนมืออันดับ3ของโลกแชมป์เก่าพบกับเดนิสชาโปวาลอฟมือ46ของโลกจากแคนาดาเซตแรกทั้งคู่สู้กันได้อย่างสูสีก่อนที่อังการาสจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ก่อน 7-6 ไทเบรก 7-3 ส่วนเซต2ในขณะที่อังการาสนำอยู่ 2-1ชาโปวาลอฟมีอาการบาดเจ็บที่ขาขวาต้องขอยอมแพ้ทำให้คาร์ลอสอังการาสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับคาเมมูนานักขวดเพื่อนร่วมชาติที่มาจากรอบคัดเลือก

มนต์เสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทย

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับป๊อปกำลังเดินตามหาร้านขายปลาหมึกบดนะครับเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยบดปลาหมึกได้กรอบอร่อยนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอร่อยด้วยและที่สำคัญนะครับคนขายที่นี่เนี่ยเขาสามารถบดปลาหมึกเนี่ยได้ยาวปกติผมเห็นก็น่าจะประมาณคืบนึงเนี่ยนี่ถือว่ายาวแล้วนะเดี๋ยวเราไปตามหากันดีกว่าว่าจะอร่อยขนาดไหนแล้วก็บดปลาหมึกได้ยาวขนาดไหนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเงงผมขอดูปลาหมึกก่อนนะครับ
1: ครับผม
0: มีหลากหลายขนาดเลยนะครับตั้งแต่ตัว30 40 50 70 100โอ้โหแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยครับที่ผมบอกว่าร้านนี้เขาว่ากันว่าอร่อยมีน้ำจิ้มขายด้วยลองชิมเลยนะนี่ก็คือได้แล้วแล้วก็มาเริ่มบดอันนี้ตัวละกี่บาทครับคุณลุง
1: อันนี้ปกติแล้วจะตัวละ50บาทครับผม
0: ไม่เมื่อกี้ที่คุณลุงหยิบมามัน
1: ยังไงครับ
0: มันเล็กกว่านี้ไหม
1: เอาแน่นอนครับผมยิบตัวแค่นี้ครับแล้วตอนนี้มันกลายเป็นตัวแค่นี
0: ้โอ้ประมาณ2เท่า
1: ครับอันนี้ซอฟๆครับ
0: อันนี้คือซอฟๆอีกเหรอ
1: ครับผมพอใจไหมครับความยาว
0: ยังผมอยากรู้มันยาวได้ถึงไหนแต่ปกติถ้าเกิดเนี่ยไซส์เนี่ยมันก็จะขยายมากกว่าเดิมได้แค่ประมาณเนี่ยคืบเดียวเอง
1: ครับผม
0: เฮ้ย
1: พอยังครับ
0: โหเมื่อกี้2เท่านี่3เท่า
1: พอยัง
0: ที่คุณลุงถามนี้คือยังได้อีกไหม
1: ก็ยังได
0: ้ยังได้อีกเหรอ
1: ได้พอยัง
0: โหยาวมาก
1: พอนะ
0: พอก่อนผมอยากชิมแล้วไม่ใช่เลยหรอกโหยาวมากครับนี่คือตัวละ50บาทโหคุ้มมากินที่นี่อ๋อแล้วก็ต้องมีการนำไปย่างอีกรอบนึงเหรอครับ
1: ครับผม
0: หอม

0: ครับนี่ครับคุณผู้ชมน่าทานมากผมขออนุญาตชิมเลยนะครับเป็นตัวแทนของทีมงานทุกๆคนนะครับหูกรอบด้วยอร่อยมากครับกรอบแล้วก็ไม่เหนียวคือปกติทั่วไปที่เรากินเนี่ยปลาหมึกแบบนี้เวลาบดมันจะเหนียวหน่อยเคี้ยวยากแล้วก็ที่สำคัญคือถั่วเนี่ยไม่เหม็นหืนเลยนะครับอร่อยจริงครับคุณผู้ชมคอนเฟิร์มครับมาครับเดี๋ยวจะหาว่าผมกินคนเดียวของอร่อยอร่อยแบบนี้ครับ
1: นี่คือลาบปากเลยนะฮะ
0: อร่อยนะ
1: อร่อยจังโอ้โหเขาหมิ่นน้ำเดือดมามันแสบแล้วแก
2: อร่อยมากเลย
0: อร่อยไหม
1: นี่ผมบอกแล้ว
2: กินอีกไม่ได้เหนียว
0: ใช่ไหมโอ้ยมา
1: สำหรับคนแก่นี่ยิ่งดีเลยครับ
0: ครับผมไม่ติดฟันแน่นอนเพราะว่า
1: ไม่มีฟันไม่มีฟันไม่มีฟัน
3: อีกุ้ง
0: ปลาหมึกนะครับของร้านลุงเฮงแล้วก็ป้าใจดีเนี่ยกรอบอร่อยนะครับไม่เหนียวแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยอร่อยที่สำคัญถั่วที่ใส่เนี่ยไม่หืนแต่ว่าเรามาแล้วเนี่ยรายการแปลกแต่จริงแค่นี้มันยังแปลกไม่พอครับความยาวที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ครับยังเบาๆนะครับต่อไปผมขอลองตัวละ100บาทได้ไหมครับขอดูเลยครับช่วงแรกๆปีแรกๆที่คุณลุงขายเนี่ยความยาวนี่คือทำได้ยาวปกตินะครับ
4: ครับก็ปกติทั่วไปที่เขาขายกันฮะ
0: แล้วทำไมอยู่ดีเราถึงมาค้นพบ

0: เราสามารถบดปลาหมึกได้ยาวมากกว่าคนอื่นเขาอะครับ
1: บังเอิญมากกว่า
0: บังเอิญยังไงอะคุณลุง
1: ก็ได้เครื่องบดมาก็เลยทดสอบเลยว่าเครื่องบดเขาจะดีแค่ไหน
0: อ๋อคือเครื่องบดนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
1: ใช่ใช
0: ่โอ้โหยาวมากแล้วก็เรียงตัวสวยงามครับผมขอลองได้ไหมครับ
1: ได
0: ้แล้วผมจะวัดดูว่าครั้งแรกกับการบดจะทำได้ยาวขนาดไหน
1: ยาวแค่พอนิ่มสุกนิ่มก็พอไม่ต้องถึงขนาดสุกเพราะขนาดสุกแล้วมันจะบดไม่ออกเอาละครับได้ละ
0: โอเคแล้วก็ผมได้อย่างนี้เลยนะความหนักความเบานี่คืออยู่กับการรีดใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ ทำไมมันยังไม่
1: หนักก็กดลงไปอีกกดลงไปไม่เป็นไรครับสองมือเองครับ
0: คาตัวผม3เดือนอ้าวขาดแล้วขาดแล้วเอาไปว่าเนี่ยของผมอ่ะได้เท่านี้ไม่ควรเหมือนอันเนี้ยตัวละ50อันเนี้ยตัวละ100นี่คือยังไม่ที่สุดของความยาวใช่ไหมครับคุณลุงยังได้กว่านี้อีกเหรอ
1: ได้ครับผม
0: อยากเห็นความยาวสุดๆเลยคุณลุงเคยทำได้ยาวสุดประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ2เมตรครับผม
0: ว้า2เมตร

0: นี่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าลุงเฮงเนี่ยจะบดปลาหมึกตัวนี้ได้ยาวขนาดไหนความยาวก่อนที่จะบดนะครับ35เซนเราวัดแค่จุดนี้เพราะว่าจะบดแค่ตรงนี้เท่านั้นปกติคุณลุงทำเนี่ยไซส์นี้น่าจะได้ความยาวอยู่ที่ประมาณกี่เซนติเมตรครับ
1: ประมาณ2เมตรครับ
0: ผม180มันก็ต้องสูงกว่าผมอีกละมุนสูงเท่าไหร่อ่ะ157จริงเปล่าไหนวัดก่อนคิดว่าสูงกว่าน้องผู้หญิงมั้ยครับ
1: ก็อย่าไปย้ำมาก
0: ครับอย่าไปย้ำมากมาเราจะมาดูกันครับว่าวันนี้ความยาวสูงสุดในร้านที่คุณลุงทำได้เนี่ยกี่เซนติเมตรอันนี้ถือว่าครึ่งทางยังครับ
1: ยัง
0: ไม่ครึ่งทางอีกเหรอตอนนี้มาอยู่ที่ประมาณ76เซนติเมตร

0: 哇
1: 你过来了
0: ยาวมากนี่ครับคุณผู้ชมนี่ถ้าเกิดแบบ 100% นี่ผ่านมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับคุณลุง
1: น่าจะ70แล้วครับผม
0: 70เองเหรอมาโอ้ยสายวัดไม่พอ178แล้วครับคุณลุงได้อีกไหมครับ
1: ได้ครับผม
0: ได้อีกเหรอคือเหมือนพอยิ่งยาวเราก็เริ่มยิ่งบทยากขึ้นนะครับ
1: ใช่ครับ

0: มา
1: ตอนนี้คือ150แล้วนะครับโอเคปล่อยนะครับเมื่อกี้150บวกกับเท่าไหร่ครับ
2: 64
1: ก็เป็น2เมตรกับอีก14เซนติเมตร
3: ว
1: ้
3: าว
1: จาก35เซนติเมตรนะครับลุงเฮงสามารถบดความยาวปลาหมึกได้เป็น2เมตรกับอีก14เซนติเมตรแปลกมากทำได้ไงเนี่ยโอ้

0: นี่นะครับคุณผู้ชมครับความแปลกนะครับของร้านลุงเฮงแล้วก็ป้าใจดีนะครับความแปลกเนี่ยไม่ได้แปลกในเรื่องของความยาวของปลาหมึกที่สามารถบดได้เท่านั้นนะครับรสชาติเนี่ยก็อร่อยนะครับน้ำจิ้มทำเองถั่วคั่วเองนะครับแล้วก็ความกรอบนะครับสุดยอดจริงๆร้านนี้ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมาได้ลองทานกันนะครับที่ทาวินทาวครับให้ลุงเฮงฝากร้านเลยครับ
1: ครับผมอยากเชิญชวนทุกคนที่ดูรายการนี้นะครับผมช่วยกันร่วมกันบริจาคโลหิตให้แก่สภาค้าชาติไทยนะครับผม
0: ครับได้ครับแล้วก็มาอุดหนุนลุงเฮงได้ทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์
1: 1วันครับ
0: ครับ4โมงเย็นจนถึง
1: เที่ยงคืนครับผม
0: นี่ครับลุงเฮงแล้วก็ป้าใจดีใครอยากได้มาให้ยาวๆแบบนี้บอกลุงเฮงได้เลยใช่ไหม
1: ครับผม
0: ได้ครับวันนี้ขอขอบคุณมากๆครับขอปลาหมึกกลับบ้านครับเป็นสายสะพายครับโอ้เดี๋ยวทานกันได้ไหมครับอ๋อทานกันไม่ได้เสร็จผมครับ

0: คุณผู้ชมครับคือผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังเห็นได้ว่าเป็นหินสีขาวสวยมากๆและตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าเหมือนแกนแคนยอนของต่างประเทศเลยและนี่เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดชลบุรีนะครับและในโลกโซเชียลเนี่ยโด่งดังเป็นอย่างมากและวันนี้ผมอยู่กับท่านนายกเทศมนตรีนะครับตำบลห้วยกะปิสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: ท่านนายกโอมใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมในโลกโซเชียลเนี่ยมันโด่งดังมากๆคือสงสัยว่าทำไมตรงนี้ถึงเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วหินเป็นสีขาวโพลนแบบนี้ได้ครับท่านนายก
1: มันเป็นแบบธรรมชาติเนื่องจากว่าสัมปทานหินเนี่ยเวลาระเบิดหินก็จะมีน้ำทีพอน้ำเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยแล้วโลโม่เขาเลิกทำไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นอย่างที่เราเห็น
0: ตรงนี้ทำไมน้ำถึงเป็นสีเขียวครับท่านนายกสวยงามมาก
1: เมื่อมันโดนแดดนะครับอากาศเอ่ยแล้วก็ทางหินด้วยน้ำมันก็เลยสะท้อนไปกลายเป็นสีเขียว
0: ครับทีนี้ผมอยากเห็นจุดแล้วล่ะครับท่านนายกว่ามันจะมีจุดหลายจุดไหมที่เขาเช็คอินสวยๆกัน
1: เดี๋ยวเราจะไปดูด้านในครับ

0: ท่านนายกครับแล้วบริเวณตรงนี้ฮะมันมีพวกสารเคมีไหมครับ
1: ก็มาจากการระเบิดหินนะครับบางทีมีสารไซยาไนด์มีเกี่ยวกับพวกเคมีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ซึ่งเวลาระเบิดเนี่ยก็จะระเบิดตั้งแต่ทั้งบนทั้งล่างแล้วหินก็จะถล่ม
0: มีข้อควรระวังไหมฮะเกี่ยวกับพวกสารกัมมันตรังสีในบริเวณนี
1: ้อย่าไปบริโภค
0: ก็คือทางที่ดีอย่าไปยุ่งกับน้ำข้างล่างดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่ายัง
1: มาถ่ายรูปข้างบนก็พอแล้วครับ

0: ก็คือจริงๆตรงนี้ไม่ได้รถไฟไม่ทำว่าเพื่อที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว
1: ถูกต้องครับถูกต้อง
2: การ
1: ถล่ม
0: อ๋อคืออย่างตรงนั้นหมู่เห็นมันมีเหมือนมีหมุดนั่นคือเอาไว้ทำอะไรคร
1: ับวัดแรงสั่น
3: แรงสั่นกลัวมันจะถล่ม
1: แปลกดีครับ
4: ก็แปลกนะคะ
5: แปลกอยู่ครับ
1: ไม่คิดว่าแถวนี้จะมีแบบที่อย่างเง
5: ี้ยดูรูปก็สวย
4: สวยมากเลยค่ะ
0: วิธีมองจากตรงนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับให้ยกดูแบบเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรลาวาเหรอเป็นแกนแคนยอนสีขาว
1: แกนแคนยอนเหมือนบิงซูแล้วราดนม
0: ใช่

0: ถึงแล้วครับบิงซู
1: บิงซูแต่ความเป็นจริงเนี่ยคือ เศษจากการผลิตจากหินแล้วเหลือมาแล้วก็มาเป็นกองภูเขาแล้วบังเอิญฝนตกก
0: ็
1: เลยกลายเป็นอย่างที่เราเห็นด้านหลังนี้ก็จะเป็นเหมือนลาวาแต่สิ่งที่พึงระวังนิดนึงที่ความปลอดภัยนะครับในเรื่องของ
0: ฝุ่นละออง
1: เกี่ยวกับฝุ่นละอองครับกลัวจะเป็นเรื่องของปอดต้องระวัง
0: ก็คือสำหรับใครที่จะมาที่นี่นะก็ไม่ควรอยู่แบบว่าเวลาเป็นเวลานานๆควรมาถ่ายรูปแป๊บๆกลับเลยครับเพราะว่าถ้าอยู่นาน

0: โอ้โหท่านนายกครับจะเห็นได้ว่าธรรมชาติสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ให้เราแบบว่าได้เห็นแบบสวยงามมากๆมันจะเป็นเนินหินนี้นะฮะที่เหมือนแกรนด์แคนยอนแล้วตรงนู้นก็เป็นเหมือนแบบหุบเขาที่มีน้ำมรกตอยู่ข้างล่างสวยงามมากครับสำหรับตรงนี้นะฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ว่ายังพูดได้ไม่เต็มปากว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็คือใครสามารถมาเที่ยวได้แต่ว่าต้องดูแลตัวเองด้วยใช่ไหมฮะท่านนายก
1: ใช่ครับ
0: ขอให้ท่านนายกฝากอะไรกับผู้ชมทางบ้านหน่อยครับ
1: ฝากสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาที่นี่เราเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับในเรื่องของความสูงของด้านนู้นนะครับกับตรงนี
0: ้
1: ก
0: ็
1: จะเป็นเหมือนลาวาที่พวกเราเห็นว่าสวยงามแต่จริงๆมันก็ยังมีโอกาสลื่นก็จะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษครับ
0: ครับเรียกได้ว่าท่านนายกฝากนะฮะถึงความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้แต่ว่ามาได้นะครับไม่ได้ห่วงห้ามเลยมาถ่ายรูปสวยงามได้วันนี้ขอบคุณท่านนายกมากนะครับขอบคุณครับโอ้โหมันแปลกจริงๆเลย

0: ตอนนี้เราอยู่ที่สวนวโรชานะครับป๊อบอยู่กับพี่เจี๊ยบนะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่วโรชาครับ
1: ครับยินดีครับยินดีครับ
0: ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นสวนของใคร เขาบอกว่าที่นี่นะครับมีมะนาวสายพันธ
1: ุ์แป้นวโรชาคร
0: ับ แป้นวโรชาซึ่งเป็นสายพันธ
1: ุ์มะนาวตัวนี้ออกตามกิ่งลำก้านเหมือนมะยมมะไฟปกติมะนาวทั่วไปจะออกแค่ปลายยอด
0: ที่นี่ออกตามกิ่งตามก้านเลย
1: ใช่ครับมันจะออกเป็นพลาวไปเงี้ยครับ
0: พี่วโรชามีคนพัฒนาสายพันธุ์น
1: ี้ใช่ฮะถูกต้องแล้วฮะ
0: และอย่างหนึ่งเขาบอกว่าหน่อไม้ที่นี
1: ่หน่อไม้กินสด
0: กินสดปกติกินสดไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: ไม่ได้ฮะมันจะมีความขื่นมีอะไรอยู่แต่หน่อไม้ตัวนี้ของเราเนี่ยไข่แตงกวามันจะกินยังไงจืดเหมือนแตงกวาประมาณนั้นเลยครับ
0: โอ้โหโอ้ยโอ้ยพูดแล้วผมอยากเห็นภาพพังเลยผมขอไปเริ่มที่มะนาวก่อนละกัน
1: ได้ครับเดี๋ยวเชิญข้างในเลย
0: เดี๋ย
1: วเช
0: ิญในสวนเลยใช่ไหม
1: ได้เลยครับ
0: ได้เลย
1: ไปเลยฮะไปเลยครับขั้นแรกของมะนาวกลิ่นหอมรสชาติดีน้ำเยอะ
0: มีกี่ต้นนะครับทั้งหมด
1: เรามีอยู่ประมาณ 2-3 ไร่ฮะตอนนี
0: ้โหงั้นดูมะนาวทั่วไปก่อนปกติที่เขาออกมะนาวจะออกตรงไหนครับ
1: ปกตินี่จะออกปลายอย่างนี้ครับ
0: ออกปลายอย่าง
1: นี้เนี่ยปลายยอดแต่ของเราจะออกกลางกิ่งกลางก้านฮะเดี๋ยวมาดูกลางกิ่งกลางก้านไง
0: เนี่ยเหรอครับที่ออกตามกิ่งตามก้านอะไรที่ออกอย่างนี้ใช่ไหม
1: นี่ดู
0: แล้วอย่างนี้ออกเยอะขนาดนี้ความเปรี้ยวหรืออะไรอย่างนี้มีการเปลี่ยนไหมครับ
1: ไม่มีการเปลี่ยนนะฮะดูน้ำนะเนี่ยฮะว้า
0: วเยอะมาก
1: ปกติมะนาวเราต้องคึง
0: ใช่
1: จากสวนวโรชาไม่ต้องชิมได้เลยครับ
0: เปรี้ยวนี่ครับช่างภาพอยากลองชิมครับ
1: เอาเอา
2: คอน
1: ตา
2: คอน
1: แท็บแ
2: ค
1: สเนี่ยฮะด
0: ู
1: ฮะเห็น
0: ไหมอุ้ย
1: เน
0: ี่
1: ย
0: ยังมีน้ำอยู่เลย
1: ยังมีน้ำอยู่เลยฮะก็บีบฮะ
0: บีบลงพื้นหมุนเสียดายของ
1: ไม่เป็นไรก็บีบ
0: ละมุนบีบเข้ามือ
3: ขบเลยนะครับขบเลยนะคร
0: ับ โอ้โหมากเลยครับ
3: แล้วก็ชิมหน่อย
0: ไม่อุ้ยเฮ้ยบีบง่ายด้วยง่ายมากแล้วก็กินด้วยเสียดายของมีตัวช่วยไหมตัวช่วยก่อนอันมานี่เร็วมีคนนึงอยากลองชิม
2: ละมุนมัน acting ดูคนที่ไม่ acting
1: อ่ะฮะห่อมือฮะว่าน้ำมันเยอะขนาดไหนห่อมือดูนะ
2: นี่น้ำเยอะมากครับ
1: ดูนะฮะนี่เป็นไงเต็มไหมเนี่ยเป็นไงฮะ
0: โอ้
1: น้ำปลาเลยคร
2: ับ
1: เห็นไห
2: มลดให้หมดปึ๊บ
0: เก็บอาการ
2: ให้เปรี้ยว
1: หวานเดี๋ยวลองไปดูอย่างนี้ฮะความสมบูรณ์ของ
0: โอ้สุดยอดใครที่แบบว่าชื่นชอบมะนาวต้องนี่เลยครับมะนาวสายพันธุ์วโรชาหนึ่งเดียวในเมืองไทยและอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะไปดูตอนนี้เลยหน่อไม้อยากไปลองชิมสดๆเลยได้ไหม
1: สดได้เลย
0: โอเคผม
1: ต่อไปฮะ
0: ส่งท้ายด้วยน้ำมะนาวด้วยกันไปเปรี้ยวดีอยากจะรู้เหลือเกินนะครับว่าหน่อไม้เราทานสดๆได้หรืออันไหนต้น
1: นี่ครับ
0: คือต้น
1: ต้นนี้ไม่ได้สูงไม่ได้ใหญ่มาก
0: ครับอันนี้ผมสามารถลองชิมสดๆเลย
1: ได้เลยได้เลยฮะเนี่ยอันนี้ก็มาจากต้นเนี้ย
0: แล้วทำไมปกติเขาบอกว่าหน่อไม้ไม่สามารถทานสดๆได้ครับ
1: ต้องบอกเลยฮะมันไม่มีความขื่นถ้าไม่มีความขื่นก็ไม่มีเรื่องไซยาไนด์เข้ามาอันนี้มีใบเซอร์นะครับไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยบางทีคนก็บางทีไม่มีไซยาไนด์คุณรับรองมาจากไหนอะไรจากไหน
0: นี่เรามีใบรับรองเลย
1: เรามีใบรับรองเลยลองชิมเลยกรุบกรอบหวานมัน
0: ความหวาน
1: ใช่ฮะเนี่ยฮะอร่อยไหมครับ
0: อร่อยครับเป็นไงพี่
4: กรอบจริงฮะ
0: เหมือนมันแก้วเลยอ่ะ แล้วนี้เราชิมสดแล้ววันนี้เราจะไปต่อยอดเป็นเมนูอะไรด
1: ีส้มตำครับ
0: ส้มตำจากหน่อไม้เนี่ย
1: ใช่ครับเดี๋ยวเชิญเลยครับอ
0: ยากจะลองเหลือเกินครับปกติส้มตำเราก็จะใส่เส้นมะละกอบางคนใส่ผลไม้
3: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยหน่อไม้มาใส่แล้วเป็นหน่อไม้สดๆเลยป่ะ
3: ใช่แล้วหน่อไม้ตัวนี้มันทานแล้วมันอร่อยมาก
0: มีข้าวเหนียวไหมครับ
3: มี
0: ล้อเล่นล้อเล่น
3: เด
0: ี๋
3: ยวลองปลูก
0: จะปลูกต้นข้าวต่อได้ครับ
3: ค่ะ
0: อันนี้พูดจริงหรือพูดเล่น
3: ก็เดี๋ยวก็ไปซื้อข้าวเหนียวมาแล้วก็มาทิ่มๆก็กลายเป็นต้นข้าวเหนียว
0: คืออยากกินอะไรแล้วก็เอาปลูกเองหมดเลยมะนาวก็คือ
3: มะนาวก็ของเราเห็นไหมคะ
0: โอ้โ
3: หผลผลิตของเราทั้งนั้นมะเขือเทศก็ของที่บ้านเนี่ยที่บ้าน
0: ทำเกษตรแบบพอเพียงสุดยอดไม่ต้องออกไปซื้อที่ไหนเลยโอเคกลิ่นหอมมากนี่ครับเป็นเมนูตำไทยแล้วก็เป็นมังแกวและที่สำคัญคือใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยครับ
2: ไม่มีมังแกวไม่มีมังแกว
0: เฮ้ยเมื่อกี้กินแล้วนึกว่ามังแกวเมนูนี้คือส้มตำไทยหน่อไม้อร่อยมากครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับเมนูสุดแปลกของเราในวันนี้ผมก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันนี่แหละส้มตำไทยใส่หน่อไม้วันนี้เราปิดท้ายด้วยเมนูอาหารเย็นผักนี่คือจากในสวนหมดเลยใช่ไหมครับ
2: ท
3: ั้
2: งหมดเลย
3: ท
0: ั้
3: งหมดค่ะ
0: ทุกอย่างอยู่ในสวนไม่ต้องไปซื้ออะไรมาเลยนะแล้วถ้าเกิดคนอยากจะมาศึกษาเรียนรู้กับที่สวนวโรชาย
1: ินดีเลยครับ
0: ติดต่อยังไงบ้าง
1: ฮะเบอร์โทรนะครับ0867656845
0: นี่คุณผู้ชมนะครับที่อยากจะมาเรียนรู้นะครับสวนวโรชาก็ยินดีต้อนรับนะครับวันนี้เราก็ได้เห็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยเกษตรกรชาวไทยนะครับที่มีการพัฒนาปรับปรุงเรียนรู้สิ่งต่างจนเกิดเนี่ยครับมะนาวแป้นวโรชาสุดยอดมากๆครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่เจี๊ยบแล้วก็พี่วโรชามากครับ
1: ครับยินดีมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ยินดีมากครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: คลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืดดีเซ็ตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมพวงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @shopmaniaสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ผู้ชมมาเนียดค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยก
2: ับ
1: พี่ปิงนั่นเองสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
1: ับ แล้ววันนี้พี่ปิงจะมาชวนทุกคน
2: ค่
1: ะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านมาออกกำลังกายกันเพราะวันนี้เราอยู่กับเซตยืดดีนะคะเป็นเซตยางพารายืดเหยียดเป็นยางพารา 100%
2: ดูวิธีการยืนก็รู้แล้วว่ายืดดีขนาดไหนยืดสมัยน
1: ี้อันนี้คือยืดอก
4: เพราะว่าเล่นยืดดีมา
2: ใช
4: ่แกยืดอกมาตัวนี้โอ้โหเท่เล
2: ยยืดดีเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม
1: ่
2: ของคนรุ่นเก่าของคนรุ่นแก
4: ่
2: เรียกว่าหลายรุ่นเลยทีเดียวนะ
1: ครับใช้ได้ตั้งแต่บอกว่ารุ่นพวกเราแหละน้องแบบว่ามนุษย์ทำงานออกกำลังกายมีอาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆอยากจะแบบว่ายืดเหยียดร่างกายหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อนะคะต
2: ั
1: วนี้ช่วยได้
2: ผู้ใหญ่ดีมากเลย
1: ค่ะ
2: อาจจะไม่มีเวลาที่ไปนอกบ้านไปเล่นฟิตเนสไปอะไรใช่ไหม
1: ครับ
2: เพราะว่ายืดดีของเราเนี่ยสามารถพกติดบ้านพกติดตัวพกติดที่ทำงานพกติดรถไปได้ตลอดทุกที่เลย
1: ครับ
2: ครับที่ต้องการที่จะเสริมสร้างพละกำลังให้กับร่างกายคนเราเวลานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเชื่อไหมไม่สบายได้นะ
1: จริงเหรอ
2: เพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าร่างกายต่างๆไม่ได้ทำงานมันอยู่
4: ว
2: นเฉย
4: ๆครับพี่
2: เราเนี่ยสมควรมากๆในการที่ต้องกระตุ้นให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้มีการขยับบ้างนั่งดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนตื่นมาขาชาตื่นมากล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืดไปด้วยดูไปด้วยพกติดโซฟาที่บ้านเลยนะฮะแล้วเนี่ย
4: บ
2: ีบเรามีบีบดีด้วยนะ
4: ครับผม
2: แล้วกดได้ด้วยนะฮะก็ติดไว้ในรถก็ดีเดี๋ยววันนี้เรามีผลิตภัณฑ์แนะนำอีกหลายตัวทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่เราเน้นเรื่องความสำคัญของการออกกำลังกายแล้วสำหรับคนในวัยนี
4: ้
2: สำคัญมากๆน้องๆหลายคนทำงานออฟฟิศซินโดรมปวดคอปวดไหล่ปวดบ่าปวดมือที่ฉันไม่ได้ไปทำอะไรมาทำไมฉันถึงเป็นการนั่งเฉยๆใช
1: ้
2: ความคิดแล้วก็เพ่งอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของกล้ามเนื้อนะ
1: ใช่ค่ะหรือว่าแม้แต่นั่งเล่นโทรศัพท์นั่นแหละตัวดีเลย
4: นิ้วล็อกนิ้วล็อก
1: ใช่ทั้งนิ้วทั้งมือแล้วก็ไหนจะเรื่องภาวะคอยืดด้วยคอยืดออกมาข้างหน้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อพร้อมกับมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ถูกต้องด้วย
2: หลายคนอาจจะเคยได้ข่าวนะว
1: ่
2: าผมเนี่ยป่วยป่วยหนักเป็นสโตรกตอนนั้นใช่ไหมฮะก็มีการรักษาแล้วรักษาเสร็จคุณหมอสั่งเลยว่าต่อไปนี้คุณต้องกายภาพบำบัดน
1: ะ
2: ผมก็มีหมอกายภาพมาทำให้ที่บ้านนะฮะ
4: ครับผม
2: ก็ใช้เนี่ยฮะยืดดีเนี่ยในการเป็นอุปกรณ์ประกอบในการออกกำลังกายเพราะว่าเวลากล้ามเนื้อเราอ่อนแรงแล้วกล้ามเนื้อเราสามารถปรับตัวขึ้นมาแล้วมีกล้ามเนื้อมาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องออกกำลังกายให้เขามีความแข็งแรงการใช้ท่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่าเหยียดนะ
1: คร
2: ับหรือว่าท่าดึงข้อต่างๆเนี่ย

0: มันทำให้กล้ามเนื้อในส่วนที่มันสำคัญสำคัญกับร่างกายเราเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้
1: ซึ่งอันนี้แอมชอบมากกว่าพวกดัมเบลนะเพราะว่าอย่างดัมเบลอ่
2: ะ
1: คือแบบว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เล่นเองที่บ้านเนี่ยค่ะบางทีมันหนักหร
2: ือ
1: ว่าอยู่ๆเขาอาจจะอ่อนแรงขึ้นมาแล้วมันอาจจะพลาดพลั้งเสี่ยงเกิดอันตรายต่างๆได้แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแค่เส้นยางพารา
2: จุดเข็มเนี่ยไม่ได้เจอพี่ปิงมา3เดือนตอนแรกเนี่ยพี่ปิงยังนั่งรถอยู
0: ่
2: วันนี้มาเจอตกใจพี่ปิงเดินมาในห้องแต่งตัวครับ
0: เดือนหน้าจะวิ่ง
2: เนาะจะวิ่งเลยทางแรกเขาโอ้โหพี่ปิง
0: ครับ
2: พี่ปิงเนี่ยออกกำลังกายมาเป็นอย่างดีดูแล
0: ทุก
2: เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับ
0: ทุกวันเลยฮะต้องมานั่งเนี่ยบีบผมบีบทุกวัน
2: ครับ
0: บีบให้กล้ามเนื้อข้างเนี้ยนิ้วเนี่ยเพราะผมเล่นเบสผมเป็นนักดนตรีผมเล่นเบสผมจะต้องแบบว่าใช้นิ้วในการดีดเพราะนั้นเนี่ยการบีบทุกวันจะทำให้กล้ามนิ้วของผมแข็งแรงนี่คุณผู้ชมดูนะวันแรกเนี่ยนะสั่งให้กระดิกนะ
2: ครับ
0: นิ่งนะ
2: ตอนนี้ฮะ
0: กระดิกกระดิกที่อื่นกระดิกแทน
2: โอ้โหหูกระดิก
0: นิ้วนี้ไปกระดิกแทนกระดิกไม่กระดิก
2: ครับเพราะตอนนี้แหละ
0: ตอนนี้นี่ฮะได้ทุกนิ้วเห็นไหมได้ทุกนิ้วต้องเรียกความแข็งแรงกลับมาให้ได
1: ้
0: และการนวดที่วันละนิดวันละหน่อยวันละ10นาที5นาทีต่าง
2: ๆ
0: การยืดเหยียดยืดดีหรือว่าเหยียบดีหรือใดๆเนี่ยมันช่วยเราได้หมด
1: ใช่ซึ่งจะบอกนะว่าสำหรับวันนี้นะคะเรามาเป็นเซตใหญ่เลยนะไม่ว
2: ่
1: าจะเป็นยางยืดเหยียดนะคะซึ่งยางนี้นะได้รับไปเลย1เส
0: ้
1: นพร้อมกับมีเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นห่วงเปลี่ยนนะคะให้อีก1เซตเอาไปใช้งานได้เลยเนาะนอกจากนี้นะคะยังมีนี่บีบดี
2: บีบดี
0: บีบเรียกบีบดี
1: ใช่ตัวนี้ค่ะเป็นที่นวดยางพารานะคะแบบพกพาด้วยหรือว่าแม้แต่ตัวที่พื้นเลยค่ะ
0: เหยียบดี
2: เหยียบดี
1: ตัวนี้เป็นยางพารานะคะใช้ในการเหยียบนวดเท้านั่นเองนะ
2: มา
1: พร้อมกับหมอนหนุนด้วยนะคะในการที่จะช่วยเสริมความสูงนะเพื่อที่จะให้เท้าของเราเข้ากับอุ้งเท้าได้อย่างดีอ
0: ันนี้เสียหรือเปล่าฮะ
1: ขา
0: เสียไหมอันเนี้ย
1: ไม่เสีย
2: ทำไมผมเหยียบแล้วผมไม่รู้สึกอะไรเลย
0: พี่ใส่รองเท้า

0: ครับแอดสมัครที่แอดไซน์ช็อปมาเนียนั่นเองค่ะ
1: มีคนสงสัยครับแล้ววิธีการเล่นพี่ปิงเขาเล่นท่าอะไรบ้าง
2: โอ้ผมเนี่ยจะเอาแห่งท่าเลย
0: ท่าอะไร
2: ท่าเดียว
1: กำลังกาย
2: ออกกำลังกาย
1: ทุก
2: มีหลายท่าครับ
1: ครับผม
2: ในแพ็กเกจของเรานะฮะ
1: ครับ
2: เราจะมีท่าเบสิกเอาไว้ให้ออกกำลังกายอยู่แล้ว
1: ครับ
2: คุณผู้ชมซื้อไปแล้วเนี่ยนะฮะสั่งไปแล้วไม่ต้องห่วงนะครับสามารถดูท่าตามนั้นได
0: ้
2: หรือวันนี้เราจะให้น้องสุดหล่อของเราม
0: าพี่ติว
1: เด
0: ี๋
1: ยวผมจะสาธิตให้ดูเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วเชื่อไหมว่านะครับยางหนึ่งเส้นตัวนี้นะครับยางพารามันสามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกายเลยคราวนี้เราจะออกกำลังกายเรื่องของหน้าอก
2: หน้าอก
1: นี่หน้าอกตรงนี้เราสามารถจับนะครับตัวยางพาราแล้วยืดอย่างนี้ครับน
0: ี่
1: คร
0: ับ
1: เบาๆเลยครับ
2: นุ่มมือไหม
1: นุ่มมือ
2: เห็นไหมไม่มีการป้องกันการบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้น
1: คราวนี้หน้าอกเสร็จแล้วคราวนี้ด้านหลังบ้างดีกว่
2: าน
1: ะครับเราจะยืดนะครับกล้ามเนื้อสะบักด้านหลัง
2: ด้านหลังสวยนะ
1: ยืดได้อย่างนี้ครับเราสามารถยืดได้อย่างนี้ได้เลยเราสามารถยืดอย่างนี้ได้เลย
2: แล้วทางแนวดิ่งได้ไหม
1: แนวดิ่งก็ได้ครับสมมติไหล่ติดไหมฮะคนเป็นไหล่ติดครับออฟฟิศซินโดรมนี่ครับเราสามารถบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ทั้งหมดนี้ได้เลยจริงๆแล้วมันเป็นท่าวอร์มก่อนเล่นออกกำลังกายทุกท่าแบบนี้ก็สามารถทำได้คราวนี
0: ้
1: มีในเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าแขนแบบนี้ครับเราสามารถทำได้ใช่ไหม
0: ทำยังไง
1: ครับเราทำให้ดูครับ
2: ท่ายืนนะ
1: เราต้องเหยียบอย่างนี้นะฮะเหยียบไปแล้วก็ดึงขึ้นมาครับแล้วเราก็สามารถ
0: นี่
1: คร
0: ับ
1: ยกได้เลยอันนี้คือจะเป็นท่าหน้าแขนตัวนี้เป็นหน้าแขนนะโอ้นี่สบายมากแล้วก็ข้อดีของเขาคือมันเป็นแรงจากตัวร่างกายของเราเอง
0: ใช่อย่างที่บอกไงไม่ต้องมาให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเสี่ยงอันตรายกับตัวของดัมเบลหรือว่าลูกยกต่างๆที่มันแบบมันหนักมันอาจที่จะพลาดพลั้งตกลงมาใส่เท้าได้
1: ถูกต้องครับ
2: เห็นอย่างนี้นะเห็นเป็นอย่างนี้นะเมื่อกี้เนี่ยน้องทิวใช่ไหม
1: ครับผม
2: น้องทิวเล่นท่า
1: เป็นเขาเรียกว่าไบเซ็ปเคิล
2: ครับผม
1: นี่
2: กล้ามเนื้อกระดิกเลยนะแสดงว่ามันมีผลจริงนะ
1: ถูกต้อง
2: ส่วนผมจะเล่นท่านี้ประจำ
1: เล่นท่าไหน
2: ปรึกษาคุณหมอกายภาพบำบัดที่บ้านก็บอกคุณปิงเล่นท่าหัวไหล่ดีกว่าเพราะว่าเอาแรงหัวไหล่เราอาจจะใช้เมียที่บ้านสมมติเป็นเมียพี่นะ
1: คู่กันได้ใช่ไหม
2: สวัสดีครับที่รัก
1: สมมติ
2: เขาจับที่เฉยเฉยแล้วก็ดึงแล้วถ้าหากว่ามันนิ่มไปทำไงครับ
0: ทำยังไงคะ
2: นิ่มไปเนี่ยเรามีห่วงตรงกลางนี่เห็นไหมเราสามารถเอาออกได้นะ
0: ใช่
1: ถอดออกได้
2: เอายางออกไปสักอันนึง

0: เป็นสองอัน
1: เพิ่มความหนืดแรงต้าน
0: ถูกต้องไม่ต้องจะเพิ่มแรงต้านคือมันทำให้แบบว่ายางเนี่ยแข็งขึ้น
2: ครับ
0: เพราะว่าห่วงมันน้อยลง
1: คือสมมติว่าอย่างตอนแรกเนี่ยอันนี้อาจจะหนักไปแต่พอเล่นทุกวันเนี่ยกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมันก็ต้องการความท้าทายของกล้ามเนื้อมาเพื่อให้มันแข็งแรงก็คือปรับความหนืดนี่เอง
0: ในแพ็กเกจเรามีแถมไปด้วยใช่ไหม
2: ใช่
0: แถมนี่เพื่ออะไรฮะเพื่อเราไว้เป่าหนังกระติกเล่น
2: ไม่ใช่เพ
1: ื่อ
2: ที่จะเอาไปเพิ่มความยาว
0: อันไหนมันดำอันไหนมันเสียไม่สวยแล้วถอดออกไปเอาอันนี้มาใส่หรือว่าบางทีต้องการความยาวเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะก็สามารถที่จะฝึกได้นะฮะโอ้ดีมากเลย
1: ครับผมโ
0: หแล้วผมเห็นสาวออฟฟิศหลายคนนะ
2: ทำไมคะ
0: มีอุปกรณ์เนี่ยในกระเป๋
2: า
0: จะดีมากเลยครับเพราะอะไรไหมเวลาทานข้าวเสร็จกลางวันเสร็จขึ้นมาทำงานก็ยืดกันซะหน่อยหยิบขึ้นมาจากกระเป๋าได้เลยกระเป๋าใบแพงๆของเราเนี่ย129บาทอะไรเน
2: ี่ยใช่แต่ซึ่งต้องบอกนะทุกคนค่ะว่าทั้งเซตนี้นะจาก 2,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่าย
0: หรือเท่าไหร่ครับ
2: จ่ายเบาๆ990ค่ะ
0: 990บาท
2: ใช่
0: น่าเชื่อมถูกอย่างนี
2: ้
0: ที
2: ่

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @shopmania
0: จริงๆเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่เนาะผู้สูงอายุเนี่ยยังสามารถออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อได้โดยที่แบบบางทีเนี่ยบางคนลูกๆกังวลเนาะว่าคุณพ่อคุณแม่พอยามแก่เฒ่าเนี่ยร่างกายจะแข็งแรงไหมนะครับซื้อตัวนี้ครับไปให้พวกเขาได้ออกกำลังกายสามารถนั่งเล่นที่บ้านได้แบบสบายๆครับ
1: ถูกต้องเลย
2: ครับผมลองสังเกตอุปกรณ์วันที่เรานำมาเสนอนะฮะ990บาทของเราเนี่ยสามารถบริหารได้ตั้งแต่หัวถึงเท้าเลย
0: ถูกต้องครับ
2: ซื้อแพ็กเกจนี้ครบทุกอย่างนะฮะ
1: แล้วซื้อจ่ายเบามากนะ990บาทรับประกัน2ปี
2: เอาตั้งแต่หัวก่อนเลยจะเห็นนี่นะฮะ
0: อันนี้คืออะไรฮะ
2: คล้ายๆโดนัทนะฮะ
1: ไม่ใช่
2: รับประทานบ่ได้นะครับอันนี้เป็นเครื่องช่วยกด
1: เนี่ยชอบมากเลยอ่ะ
2: กดเวลาเราปวดหัวหรือว่าทำงานเครียดๆมานะฮะตึงไหล่คอบ่าไหล
0: ่ตรงช่วงตรงหัวตรงหูตรงนี้จะทำให้ช่วยเรื่องเรือป่ะ
2: ครับผมอันนี้ไม่ยืนยันนะผมกดที่ไหนผมหลับตลอดแล้วมันเพลิน
0: มันสบาย
1: บางคนก็ขมับได้หรือว่าบางทีนอนหรือว่าแบบตื่นมาอาจจะรู้สึกอาการแบบว่าตกหมอนอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือสามารถที่จะนวดบริเวณท้ายทอยได
0: ้
1: เพราะว่าเขามีปุ่มค่ะในการช่วยกดตามจุดต่างๆซึ่งมันจะไม่เจ็บเหมือนเวลาที่เราใช้แบบเป็นปุ่มไม้
0: นิ้วก็เจ็บนะแต่อันนี้มันเป็นแบบ
1: อันนี้เป็นแบบซิลิโคนยางพาราแบบนี้
2: เราทำมาห่วงคุณสุภาพสตรีโดยเฉพาะคิดดูนะทำเล็บทีนึงกี่ตังค
1: ์
2: ถ้าเอานิ้วกลางมันจะไม่หายปุ่มมันจะเป็นแผล
1: เล็บ
2: มากเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ถ้าหากว่าเราปวดสะบักนะเราสามารถที่จะให้คนที่บ้านมาช่วยนวดสะบักได
2: ้ใช่สามี
1: ใช่ค่ะ
2: ไหนลองดู
0: สามี
1: แล้วไม่ใช่สามีดูแลค่ะ
2: อย
1: ่
2: างนี้
0: เป็นไงสบายไหม
1: สบาย
0: สบายสบาย
2: สังเกตดูนะฮะผลิตภัณฑ์ของเราบีบดีเนี่ยจะมีปุ่มคล้ายๆนิ้วคอยทำงานทดแทนนิ้วและอย่างนิ้วไม่เมื่อยด้วย
1: ใช่แต่ว่าที่พี่ปิงชอบก็คือสามารถที่จะบีบได
2: ้มันบีบ
1: ไม่ต
2: ้
1: องล็อกนิ้วมือเลยนะสำหรับแบบว่าแม้แต่พวกเราเองวัยทำงานที่ใช้มือกดคีย์บอร์ด
0: เล่นโทรศัพท์เยอะเงี้ย
1: เล่นโทรศัพท์จับเมาส์อย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะเนี่ยเราก็สามารถจะบริหารมือนวดมือได้อ
0: ันนี้ดีนะเวลาขับรถไปรถติดก็สามารถบีบนวดได้ใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วสบายมากนะแล้วแบบพอเนี่ยเข้าตรงแบบว่าร่องกล้ามเนื้อโอ้โหโดนมาก
2: มันมีเส้นประสาทไง
0: ครับ

0: ผมชื่นชอบแล้วยกย่องคนออกแบบมากนะ
1: ดีมากเลยทีเดียว
2: นะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีดีแค่นี้นะในเซตนี้เนี่ยน
0: ี่
2: ล
0: งมาน
2: ี่เลยครับ
0: ลงมาที่
2: เท
0: ้
2: าเลยครับ
0: จากหัวลงมาที่เท้าเลย
3: จะบอกว่าอันเนี้ยแอมชอบมาก
2: เพราะว่า
3: ใส่ส้นสูงทุกวันนะว่าเรามีที่นวดเท้าดีๆแบบไม่ต้องเจ็บเหมือนพวกไม้อ่ะ
2: ครับ
3: เคยเห็นไหมคะไม้ที่เป็นหมอนเอาไว้นวดเท้าเจ็บมากขนาดไม่ไหว
2: นะครับแต่
0: ด้วยไม่ไหวไง
2: ด้วยตัวเนื้อเป็นยางพาราแท้นะครับที่บอกไปว่าถ้าเราวางไว้เนี่ยที่พื้นปกติก็จะได้อีกฟิลนึงแต
3: ่
2: เขามีหมอนรองมาให้ด้วยเพื่อเพิ่มเคิร์ฟในเรื่องของบางทีเท้าเราจะมีอุ้งเท้าจะม
3: ี
2: อ
3: ุ้
2: งเท้าคนเท้าแบนบางคนมีเท้าที่เป็นอุ้งเท้าสูงหน่อยอย่างนี้นะครับเวลาเราเหยียบหนึ่งทีครับนี่ครับทำให้ในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดของเราในร่างกายเนี่ยโฟลว์ขึ้นมาทันทีเลย
0: เราอย่าลืมว่าฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายน
3: ะ
0: ห
3: ั
0: วใจตับเติบไส้อุ้งไตสารพัด
2: ดูจากตรงนี้เลยใช่ไหมฮะ
0: ปลายเท้าเราเนี่ยมันเป็นจุดประสาทสำหรับสัมผัสได
3: ้
0: ทำให้มันเหมือนนวดทุกจุดเลยทำให้เลือดไหลเวียนดี
3: ครับ
0: แล้วยิ่งมีหมอนเนี่ยนะบางคนเอาไปนอน
3: อ
0: ย่าไปนอนเขาให้นอนแล้วเหยียบ
3: ใช่
0: เขาสามารถเหยียบให้เพราะเรามีอุ้งเท้าไงมนุษย์ตีนแบนเนี่ยจะน้
3: อ
0: ย
2: ครับผม
0: เป็นอุ้งเท้าก็สามารถเดินสบาย
3: ใช่ค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่ออกกำลังกายมาหรือว่านั่งขับรถนานๆอ่ะจริงๆนวดตัวสลักเพชรได้นะ
2: แกสล
3: ัก
2: เพชรจม
3: ใช่
2: ได ้
3: จากท่ายืนอ่ะให้ลงมาเป็นท่านั่ง
2: นะ
3: ท่าน
2: ั่งดูสมมติผมนั่ง
3: นี่เห็นไหมดูมันมาก
0: แล้วให้ภรรยาที่บ้านนวดให้
2: ครับผมต้องให้ภรรยาที่บ้านนวดอย่างเดียวแต
3: ่
0: สมมติเชิญภรรยา
3: สามารถ
2: ภรรยา
3: เป็นท่านั่งแบบนี
0: ้
3: แล้วเราใช้ตัวบีบดีอ
2: ่
3: ะในการนวดสม
2: บ
3: ักนวดคอมาอะไรไปด้วยก็ได้
2: ตรงนี้
0: ประโยชน์เยอะมาก
3: นี่คือครบมากเลยนะ
0: เส้นนี้ครบมาก
3: นอกเหนือจากตัวของยางพาราเหยียบนวดเท้าอ
2: ี
3: กหนึ่งไฮไลท์ก็คือที่มือพี่ทิวเลย
2: โอ้นี่เลยนะครับ
0: ยืดดี
2: นี่ยิ่งยืดยิ่งสุขภาพดี
0: เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนามาเรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว
2: ครับผม
0: ไม่มีแรงกระแทกใช้ได้ตั้งแต่ผู้สูงอายุ
2: ถูกต้อง
0: วัยรุ่นเลย
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วสามารถพกพาได้เก็บไปได้สะดวก
3: คือไม่ต้องกังวลว่าซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแล้วจะเกิดอุบัติเหตุหร
2: ือ
3: ว่าอันตรายเพราะว่าบางทีอ่ะเราซื้อแบบว่าเครื่อง
2: ใ
3: หญ่เครื่องใหญ่หรือว่าเป็นเวทเป็นดัมเบลอย่างเงี้ยอาจที่จะเกิดอุบัติเหตุได
2: ้ถูกต้องแต่อันนี้สมมติถ้าเราดึงแล้วรู้สึกไม่ไหวถ้าปล่อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีแรงต้านดีดกับกระแทกเราอันนี้ค่อนข้างเซฟตี้ปลอดภัยกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายได้หลากหลายจริงๆครับ
3: มีหลาย
2: ช
3: ั้
2: นเมื่อกี้นี้นะฮะหลายๆคนที่ยังสงสัยว่าเส้นยางแบบนี้มันจะออกกำลังกายยังไงสมมติเอาง่ายๆเลยครับนะครับผู้สูงอายุหลายๆคนไหลติดครับนี่ครับคุณสามารถที่จะนี่ครับจับเขาคอร์สไปที่บนหัวของคุณอย่างเงี้ยไหลของเราก็จะไม่ติดนะดูจากด้านข้างนะ
3: คือจากที่ปกติอ่ะเรามักจะได้ยินว่าทำง่ายๆที่บ้านใช้ผ้าขนหนูแต่ผ้าขนหนูมันไม่ค่อยยืด
2: มันไม่ยืดหยุ่น
3: ใช
2: ่
0: ใช่ยังใช้กันอีกแล้วผ้าขนหนู
3: อ้าวเรียกเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายบ้านใช้
2: ครับแล้วคนนี้มาออกกำลังกายแขนอีกทีนึงให้ดูนะ
0: อุ้ยสั่นสั่นสั่นเนื้อสั่น
2: นี่นะ
0: ดึงสองนี่ดูนะ
2: นี่นะแต่ถ้าสมมติว่ามันรู้สึกแข็งแรงแล้วเนี่ยเราสามารถถอดออกได้นะในตัวของ
0: เพิ่มความตึง
2: ตึงความหนืดได้อันนี้หน้าแขนนี่หลังแขนนี
0: ่
2: ถ้าหลังแขนเราต้องก้มไปอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงแบบนี้
0: ท่านี้ก็ดีนะ
2: หลังแขนวิ่งไหมเนี่ยอย่างเงี้ยออกกำลังกายแบบนี้
3: แต่เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะคิดว่ามันดูยากมันดูเหนื่อยมันดูหนักหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแบบว่านั่งเก้าอี
2: ้
3: สำหรับผู้สูงอายุหร
2: ือ
3: ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่บ้านที่อยากจะฟื้นฟูกล้ามเนื้อพัฒนากล้ามเนื้อขึ้นมาน
2: ั่
3: งเก้าอี้เล่นได้
0: ผมรับประกันเลยว่าเล่นได้สบายสำหรับคนสูงอายุน
3: ะ
0: อย่างผมเนี่ยปีนี้อายุ65แล้ว
2: ไม่ถึงนะ65
0: ปีแล้วเนี่ย
2: ผมรับประกันไม่ถึงแน่ๆ
0: จริงๆนะ65จริงๆผมยังเล่นได้สบายเลยแล
2: ้
0: วคุณแม่ผมว่านอนอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณแม่ผม92
3: ค
2: ่
3: ะ
2: คุณแม่ก็เล่นใช่ไหม
0: ให้มาม่าเนี่ยให้ลองเป็นแม่ซิเป็นแม
2: ่มาม่ามาม่า
3: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เหรอคะ
0: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลย
3: ค่ะ
2: ให้คู่
0: ให้มาม่าถือเงี้ยเราก็ดึงแล้วผมลองถือบ้างให้แม่ดึงซิแม่เก่งจังเลย
3: ใช่ไหมก็จะสนุกนะ
0: กลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นกิจกรรมประจำบ้าน
3: นี่ไง
0: สร้างความสุขให้กับในบ้าน
2: ดี
0: แม่ก็อายุยืน
3: ใช่ค่ะ
2: นะครับจริงแล้วก็รู้สึกอุ่นใจสุขภาพดีทั้งคนในครอบครัวเลยนะครับก็บอกเลยว่าเซตนี้คุ้มจริงๆไม่ได้มาแค่อย่างเดียวนะดีตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับในเซตนี้กับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดนะครับตัวนี้ที่ได้ให้มาเนี่ยเป็นยางพารายืดเหยียดนะหนึ่งเส้นนะพร
3: ้
2: อมห่วงเปลี่ยนนะครับแล้วก็ยังมียางพาราที่เหยียบนวดนะครับเพื่อสุขภาพด้วยรวมไปถึงนะครับยังมีที่ว่าเป็นนวดยางพาราแบบพกพานะครับวันนี้ทั้งเซตนี้ฮะจากราคาปกตินะครับ2,240

0: ันนะฮะ2ปีเต็มรีบโทรด่วนนะฮะ02-114-3330หรือแอดไลน์ก็มาที่ @style shop media สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ
1: จบ
2: คุณผู้ชมคะอยากจะบอกว่าอย่าพลาดนะเพราะว่าเซตนี้เนี่ยมีติดบ้านไว้นะคะเราสามารถที่จะออกกำลังกายได้ทุกช่วงเวลา
0: ถูกต้องคร
2: ับหลายๆคนไม่จะมีคำว่าไม่ว่
0: าง
2: ไม่ได้วันนี้ขับรถออกไปไม่ไหวขี้เกียจเหนื่อยแต่ถ้ามีเซตนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทั้งเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ยืดเหยียดเส้นต่างๆในร่างกายให้กล้ามเนื้อของเรามีความยืดหยุ่นดีเมื่อไหร่ที่เรามีความยืดหยุ่นดีอาการปวดเมื่อยต่างๆก็จะลดน้อยลง
0: ขนาดพี่ปิงเห็นไหมถ้าพูดตรงๆว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวแล้วตัวผมเองเนี่ยได้ไปเจอพี่ปิงเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับคนละแบบเลยวันนี้มาแบบโอ้ลุกที่ดูแข็งแรงดูสดชื่นดูสดใสเพราะว่าเล่นในทุกๆวันแล้วเล่นแบบประจำวันอะเล่นเบาๆเล่นไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อมันก็เริ่มพัฒนาให้แข็งแรงขึ้นนะครับ
2: เราไม่ได้จำเป็นจะต้องหักโหมหรือว่าเล่นหนักๆเยอะๆนะเอาเพียงแค่แบบไปยืดวันละนิดวันละหน่อยทำทุกๆวันเป็นประจำ
0: ครับผม
1: จุดเด่นของเขามากๆที่พี่ปิงชอบมากๆนะ
0: คือ
1: มันพกพาสะดวก
2: ใช่ไหมคะ
1: ใส่ไว้ในกระเป๋าหรือใส่นี่ใส่ได้หมดเลยนะอันนี้ก็ได้ยืดดีก็ได้หรือว่าเหยียบดีก็ได
2: ้
1: แต่ผมแนะนำหนึ่งการเหยียบดีเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าแรกๆเนี่ยอย่าเพิ่งเหยียบด้วยเท้าเปล่
2: า
1: ให้ใส่ถุงเท้าเหยียบก่อนเพราะมันอาจจะมีอาการเจ็บแล้วก็ตุ้นจิ๊ดๆๆๆมากแต่ถ้าเกิดว่าพอเหยียบไปสัก 3-4 วัน
0: ครับ
1: ลองถอดถุงเท้าแล้วเหยียบใหม่รับรองเห็นชินเลย
2: เพลิน
1: เลยฮะสบายเหยียบไปสัก100ครั้ง
0: ไปเรื่อยๆก็ได้ครับนั่งดูทีวีดูข่าวไปเหยียบไปเพลินๆแบบนี้เลย
1: อันนี้เสียป่ะเนี่ย
2: ไม่เสีย
0: พี่ใส่รองเท้า
1: เล่นไป3ครั้งแล้ว
2: พี่ปิงค่ะสุดท้ายอยากให้พี่ปิงฝากอะไรถึงคุณผู้ชมของเราหน่อยค
1: ่
2: ะ
1: ได้ฮะคืออายุกับร่างกายเนี่ยบางทีเนี่ยมันเค้าเรียกว่าอะไรล่ะมันสวนทางกันนะ
0: ครับ
1: อายุเยอะไม่ใช่ว่าจะแข็งแรงขึ
2: ้
1: นมันกลับอ่อนแอลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะฮะยิ่งผมผ่านประสบการณ์ที่โอ้โหเรียกว่าหนักหน่วงมากในชีวิตมาแล้วเนี่ยเห็นความสำคัญของชีวิตเห็นความสำคัญของร่างกายมากมากเลยทีเดียวแล้วหลังจากที่ผมไม่สบายผมมาเจอผลิตภัณฑ์เนี่ยผมอุ๊ยทำไมเราไม่เคยรู้เลยว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายของเรามาก
0: ครับ
1: เราอยากผมอยากจะให้ทุกคนใส่ใจในเรื่องการออกกำลังกายนะฮะนอกจากตรงที่ไหนของชีวิตเราที่ทำงานที่บ้านหรือในรถหรือใดๆก็ตามเพราะว่าชีวิตมนุษย์ทุกวันเนี่ยอยู่กับเรื่องพวกนี้เนี่ย
0: ครับ
1: โอ้โห
2: ตลอดเวลา
1: ต้องทำงานหาเงินต้องแบบว่าบีซี่มากเวลาจะไปฟิตเนสอะไรบางทีก็
2: เหนื่อยแล้วไม่มีเวลาด้วย
1: เพราะฉะนั้นการมีผลิตภัณฑ์ยืดดีอยู่ในตัวคุณใกล้ๆตัวคุณนะมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากฝากไว้ด้วยครับดูแลสุขภาพให้ดีๆนะครับเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้มาเจอผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้แล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นรีบไขว่คว้าหากันมา
2: ใช่ค่ะถูกต้องเลย
0: รีบโทรด่วนเลยนะฮะในราคาพิเศษนะ990บาทเท่านั้นครับ02-114-3330นะฮะแอดไลน์เข้ามาที่ @style shop มาเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านด้วย M-Cord ครับ
2: จะมีทั่วประเทศด้วยคุณผู้ชมค่ะเป็นบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพร้อมกับการรับประกันถึง2ปีเต็มนะแต่ว่าวันนี้ขอบคุณพี่ปิงมากๆ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับพี่หอมจังเลยอ่ะหอมมาก
2: ใช่ยางพาราเขาไม่มีกลิ่นด้วยนะใครอยากได้นะคะรีบโทรเข้ามานะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับสามเนี่ยนะคะเรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: แขน1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @ @sai shop mania

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีกขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีทนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีทกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330หรือว่าแอด LINE ShopMania
2: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะพบกันแล้วนะคะกับ ShopMania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: แม่อีทค่ะวันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
2: ่
1: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกัญชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเองโทรเลยนะคะ02-114-3330 ค่ะ
2: แต่ว่าแม่อีทค่ะต้องบอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีด้าทั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่ๆคุณพ่อๆที่รับชมเราหน่อยค่ะ
1: ยินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วแม่อีเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมาลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เขาเรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
2: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีนั่นเองแต่ว่าคุณปอคะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวด้วยค่ะ
3: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนะบำบัดนะซึ่งงาดำนำเข้าที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันรำข้าวของเรามีสารแกมมาออริจินอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยแหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดรมบางคนมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าวมาเสริมได
2: ้แม่อีทค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆ
1: น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่1กระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีก2ซองนะคะและยังไม่พอแถมรังนกพี่หนุ่มกัญชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ02-114-3330 02-114-3330
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ย่อยสลายคาบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
6: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
5: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord
2: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
2: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะทุกคนค่ะบ้านใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้านบ้างคะไม่ว่าจะจากท่อในห้องครัวหรือว่าจากห้องน้ำจากบ่อเกลอะในบ้านหรือแม้แต่ร้านอาหารใหญ่ๆค่ะที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านวันนี้เราแก้ไขกันค่ะกับ JSP Bioclean นั่นเองเราอยู่กับพี่ใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะ
7: สว
2: ั
7: สดีครับเดมาเลยครับวันนี้สินค้าดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับเป็นไงฮะ
8: เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องกินนะกินนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน
2: เนี่ยคนลุกแล้วอ่ะ
8: ครับไขมันด้วยครับไขมันด้วย
2: ครับ
8: ค่ะไขมันฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเรื่องใหญ่เลยโรงแรมวัดเงี้ย
7: ครับ
8: เราลงพื้นที่มาหมดแล้วครับ JSP Bioclean เราเก่งในเรื่องการกำจัดกลิ่น
7: ครับ
8: และก็ย่อยสลายคราบไขมันนะครับนะครับท่านไหนมีปัญหาอยู่นะครับ JSP Bioclean นะครับย่อยสลายคราบไขมันกำจัดกลิ่นได้ทันทีนะครับผม
7: ครับใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะต้องรีบโทรทันเพราะหลายๆคนซื้อไป
2: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
7: JSP Bioclean นะครับสำหรับกำจัดกลิ่นนะครับวันนี้มาพร้อมกับ6กะลอนใหญ่ๆแบบนี้นะครับ6ลิตรเอาไปใช้นะครับในราคานะครับแค่799บาทเน้นย้ำนะทั้งหมดนี้799บาทครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop มาเนี่ยสินค้าดีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดยเอ็มคอร์ดครับ
2: ทีนี้พี่ใหญ่ค่ะแอบว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็จะประสบปัญห
7: า
2: โดยเฉพาะบ้านจัดสรรที่บอกว่าทุกอย่างทำมาแพทเทิร์นเดียวกันกลิ่นตีขึ้นมาทุกหลังเหมือนกันนั่งดูทีวีแต่กลิ่นมันแบบไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไขยังไงคะ
8: คือจริงๆแล้วเรียกง่ายๆเลยว่าอย่างเงี้ยมันเกิดที่ระบบ
7: เกิดที่
8: ระบบบำบัดระบบบำบัดเดี๋ยวนี้ระบบบำบัดก็คือถ้าไม่ถูกต้องถ้าผิดทั้งแบบก็คือทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อเกิดมีชีวิตแล้วสร้างแก๊สได้นี่เป็นปัญหาที่เรื่องใหญ่มากปัญหาเล็กที่ใหญ่โตมาก
2: ครับ
8: เขาเรียกปัญหาเล็กแต่มันใหญ่มากเรียกว่าอะไรคือมันมีกลิ่น
7: มัน
8: กลิ่นแล้วก็ถ้าต้องรื้อระบบใหม
7: ่ครับ
2: มันแพงมาก
8: เรื่องใหญ่นะ
2: เรื่องใหญ่นะทุบบ้านทุบพื้น
8: ครับพี่ไปวัดดอกไม้ห้องน้ำ12ห้องพระอาจารย์บอกว่านี่ถ้าทุบสร้างใหม่หลักล้านนะโยม
2: ใช่หรือว่าจะต้องมาทุบโถส้วมแต่ละห้องเนี่ย
8: คือมันต้องรื้อระบบใหม่เพราะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเราเอาจุลินทรีย
2: ์
8: ลงไปกำจัดย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกลิ่นแบคทีเรียต่างๆนานาที่อยู่ในบ่อเกิดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือจุลินทรีย์และที่สำคัญเหมือนเดิม
7: ครับ
8: จุลินทรีย์ JSP Bioclean เนี่ยทำมาจากกากเจลาติน
2: เป็นข้อแตกต่างแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นๆยังไงอะคะ
8: กากจุลินทรีย์อุดมไปด้วยโปรตีนสูงมากเป็นอาหารชั้นเลิศของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์เราแข็งแรงและสร้างเอนไซม์ได้ปริมาณมากเอนไซม์เราเปรียบเสมือนกรรไกรชีวภาพ
7: ครับ
8: ลงไปตัดลงไปย่อยเศษอินทรีย์วัตถุเศษอาหารเนี่ย
7: ครับ
8: สุดท้ายเรากำจัดกลิ่นและย่อยสลายคราบไขมันได้ทันที
2: โอ้โหอย่างนี้พี่ใหญ่แต่ว่าจุลินทรีย์ที่หลายๆคนคุ้นเคยแล้วล่ะเพราะว่าก็เริ่มใช้กันแพร่หลายมันแตกต่างยังไงอะคะ
8: ส่วนใหญ่เพื่อนๆเคยใช้อาจจะเป็นแบบผงนะ
7: ผมเคยใช้แบบผง
8: แบบผงมันคือเขาอย่างนี้เรียกต้องลงไปเพาะเชื้อก่อน
7: ครับ
8: ต้องเข้าใจก่อนว่าจุลินทรีย์ต้องมีชีวิตก่อนถึงจะทำงาน
2: คร
8: ับอย่างนี้เราเรียกว่าเชื้อเป็นพร้อมใช
2: ้แบบ JSP เป็นเชื้อเป็น
8: ถูกแบบผงลงไปก็ต้องเพาะเชื้อกว่าจะพร้อมใช้ก็ต้อง48ชั่วโมงอย่างน้อยอย่างน
7: ี้ครับผม
8: ซึ่งมันอาจคือหลายๆท่านใช้ไปเหมือนเราลงไปเราก็อยากให้หาย
2: อยากให้กลิ่นมันหาย
8: ได้ไหม
7: ใช่เรารู้สึกว่าเราเทไปมันไม่ได้ผล
8: ก็เราอยากได้เลยไงอยากเห็นผลเลยไง
7: ครับผม
8: เขาต้องมีชีวิตก่อนพร้อมใช้ก่อนแต่เราขอรอเจสพีเบลพีนเป็นเชื้อเป็นที่มีเอนไซม์อยู่ปริมาณสูงที่ผมบอกว่าเป็น

0: เป็นไกลชีวภาพลาไปทำงานเลยร้านอาหารใช้เยอะมาก
1: ใช้เยอะมากเลย
0: ถังดักไขมัน
2: อ๋อนี่แอมกำลังจะถามเลยคือไม่ได้ว่าจะต้องใช้แค่ห้องน้ำหรือว่าจะแบบพื้นที่ที่เราใช้บอกว่าเป็นบ่อดักไขมันก็สามารถใช้ได้อะไรอย่างแบบว่าตามบ้านตาม

0: ครับมาแก้ปัญหากับ JSC Bioclean นะครับซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: วันนี้นะครับมาทั้งหมดนะครับ6กัลลอนใหญ่ๆอย่างนี้ที่วางอยู่ด้านหน้าเลยเอาไปใช้6ลิตรนะครับจากราคาปกติที่หลายๆคนโอ้โหถ้าไปดูมาราคาสูงมากแต่วันนี้799ครับ799บาทเท่านั้นรีบโทรทันนะครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Astyle Shop Mania
1: คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าตัวนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกว่าเขาเป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสารเคมีในการที่จะทำลายระบบนิเวศต่างๆนะเพราะว่าเขาก็คือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศได้แหละที
0: ่
1: เข้าไปช่วยในการย่อยสลายไขมันต่างๆนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของกลิ่นทั้งหมดวิธีการใช้งานยังไงคะพี่ใหญ
2: ่คือหลักๆถ้าเป็นบ่อเกลือเราแนะนำใช้500 ซีซี
0: 500 ซีซีแล้วบ่อเกลือ
2: ตามบ้าน1ลูกบาศก์เมตรใช้500 ซีซีกดใส่ชักเทใส่ชักโครกและกดน้ำตามได้เลย
1: คือเทเข้มๆอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรเลย
2: สุดท้ายในระบบมีน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นถังดักไขมัน
0: ครับ
2: ร้านอาหารท่อน้ำลำรางน้ำอย่างเง
1: ี้
2: ยผสมน้ำเพิ่มได
1: ้
2: 250 ซีซีเทรวมกับน้ำ10 ลิตร 20 ลิตรแล้วก็ราดได้เลย
1: เยอะมากเลยนะ
2: แล้วโดยเฉพาะนะเพื่อนๆนะครับที่เป็นฟาร์มปศุสัตว
0: ์ครับ
2: ใช้อยู่เยอะนะฟาร์มปศุสัตว์ก็คือสามารถฉีดพ่นตามฟาร์มได้เลยถูกตัวสัตว์ได้ปลอดภัยต่อสัตว์นะปลอดภัยต่อสัตว์
0: ไม่มีกลิ่นด้วยเนาะใช่ไหมสำหรับกลิ่นที่เรา
2: ใช้
0: กำจัดเยอะ
2: ถูก
1: แต่พวกโคกสัตว์เขาก็ใช้กัน
2: ส่วนใหญ่ก็คือฟาร์มปศุสัตว์เขาจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น
0: ใช่ครับ
2: ร้องเรียน
1: กลิ่นมูลสัตว์นี่แหละ
2: ค่ะผสมฉีดพ่นได้เลยครับ
0: อ๋อเหรออ
1: ๋อก็คือช่วยในเรื่องของไม่มีกลิ่นเนาะกำจัดกลิ่นต่างๆของมูลสัตว์ที่มันรบกวนเพ
0: ื
1: ่อนบ้านนั่นแหละ
0: นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับใช้ได้หลากหลายแล้ววันนี้ราคาพิเศษจริงๆอยากให้รีบโทรให้ทันนะทั้งหมดนี้6ลิตร6แกลลอนนะครับ799นะครับฟังไม่ผิดนะ799บาทเท่านั้นนะครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Astyle Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านด้วย M-Card ครับ
1: สุดท้ายค่ะอยากพี่ใหญ่ค่ะฝากตัวของ JSP Bioclean ตัวนี้หน่อยค่ะ
2: ครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงแรมร้านอาหารฟาร์มปศุสัตว
0: ์
2: เรื่องกลิ่นนะครับเรื่องคราบไขมันนะครับ JSP Bioclean ช่วยท่านได้ JSP เป็นเชื้อเป็นพร้อมใช้นะครับสามารถใช้ได้ทันทีนะครับยังไงก็ฝาก JSP Bioclean ไว้ด้วยครับ
1: แล้วครับวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับเอาละครับหมดเวลาของเรา3คนแล้วนะครับรีบโทรให้ทันนะครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: พี่พงเป็นร้านอาหารบ้านครัวข้าวฟ่างวันนี้เราเอา JSP Bioclean มาแนะนำพี่พงทำครัวให้คราบไขมัน JSP Bioclean เขาสามารถลงไปสลายไขมันและละลายไปกับน้ำได้เลย
4: เราผัดหนึ่งกระทะถูกไหม
3: ใช่
4: เราก็ต้องล้างน้ำซึ่งมันมีไขมันที่ไหลลูกไปตามท่อมันเยอะผัดเป็นร้อยกระทะนี่คุณคิดดูแล้วกันแต่ไขมันมันเยอะมาก
3: คราบไขมันเยอะแยะเลยคราวนี้ผมเทเลยนะถ้ามองคือยุบนะยุบแล้วนะ
4: ยก
3: ไขมันยุบลงไปผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะปลอด
4: ถูกต้อง
3: บ้านครัวข้าวฟ่างซอยลาดกระบัง
4: 13/2ครับ
3: 13/2นะฝากด้วยครับ
1: เห็นชี
3: วันนี้เรากลับมาที่วัดดอกไม้นะเมื่อวานที่เรามากำจัดกลิ่นไว้ด้วย JSP Bioclean วันนี้เราเจอพี่ปุ้ยพอดีเป็นไงวันนี้มาเข้าห้องน้ำ
5: คือไม่มีกลิ่นก็ยังงงอยู
3: ่พี่ปุ้ยบอกว่านั่งเล่นเกมเลยครับวันนี้ปกตินั่งเล่นเกมไม่ได้นะ
5: ใช่ต้องรีบบอก
3: อากาศเป็นพิษแต่วันนี้อากาศไม่เป็นพิษแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากขอบคุณมากพี่ปุ้ยขอบคุณมาก
5: คร
3: ับสวัสดีครับ
6: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
7: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
6: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กัลลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ Astyle Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Card

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ช็อปมันเนียค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยก
2: ับ
1: พี่ปิงนั่นเองสวัสดี
3: ค่ะ
2: สวัสดี
3: พี่ปิง
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีครับ
1: แล้ววันนี้พี่ปิงจะมาชวนทุกคน
2: ครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ทุกท่
2: าน
1: มาออกกำลังกายกันเพราะวันนี้เราอยู่กับเซตยืดดีนะคะเป
2: ็
1: นเซตยางพารายืดเหยียดเป็นยางพารา 100%
2: ดูวิธีการยืนก็รู้แล้วว่ายืดดีขนาดไหนยืดสมัยน
1: ี้อันนี้คือยืดอก
3: เพราะว่าเล่นยืดดีมา
2: ใช
3: ่แกยืดอกมาตัวนี้โอ้โหเท่เล
2: ยยืดดีเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม
1: ่
2: ของคนรุ่นเก่าของคนรุ่นแก
3: ่
2: เรียกว่าหลายรุ่นเลยทีเดียวนะ
1: ครับใช้ได้ตั้งแต่บอกว่ารุ่นพวกเราแหละน
3: ้
1: องแบบว่ามนุษย์ทำงานออกกำลังกายมีอาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆอยากจะแบบว่ายืดเหยียดร่างกายหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อนะคะต
2: ั
1: วนี้ช่วยได้
2: ผู้ใหญ่ดีมากเลย
1: ค่ะ
2: อาจจะไม่มีเวลาที่ไปนอกบ้านไปเล่นฟิตเนสไปอะไรใช่ไหม
1: ครับ
2: เพราะว่ายืดดีของเราเนี่ยสามารถพกติดบ้านพกติดตัวพกติดที่ทำงานพกติดรถไปได้ตลอดทุกที่เลย
1: ครับ
2: ครับที่ต้องการที่จะเสริมสร้างพละกำลังให้กับร่างกายคนเราเวลานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเชื่อไหมไม่สบายได้นะ
1: จริงเหรอ
2: เพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าร่างกายต่างๆไม่ได้ทำงานมันอยู่
3: ม
2: ้วนเฉยๆ
3: ครับพี่
2: เราเนี่ยสมควรมากๆในการที่ต้องกระตุ้นให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้มีการขยับบ้างนั่งดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนตื่นมาขาชาตื่นมากล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืดไปด้วยดูไปด้วยพกติดโซฟาที่บ้านเลยนะฮะแล้วเนี่ย
3: บ
2: ีบเรามีบีบดีด้วยนะ
3: ครับผม
2: แล้วกดได้ด้วยนะฮะก็ติดไว้ในรถก็ดีเดี๋ยววันนี้เรามีผลิตภัณฑ์แนะนำอีกหลายคนทีเดียวหลายคนอาจจะเคยได้ข่าวน
1: ะ
2: ว่าผมเนี่ยป่วยป่วยหนักเป็นสโตรกตอนนั้นใช่ไหมฮะก็มีการรักษาแล้วรักษาเสร็จคุณหมอสั่งเลยว่าต่อไปนี้คุณต้องกายภาพบำบัดน
1: ะ
2: ผมก็มีหมอกายภาพมาทำให้ที่บ้านนะฮะผมก็ใช้เนี่ยฮะยืดดีเนี่ยในการเป็นอุปกรณ์ประกอบในการออกกำลังกายเพราะว่าเวลากล้ามเนื้อเราอ่อนแรงแล้วกล้ามเนื้อเราสามารถปรับตัวขึ้นมาแล้วมีกล้ามเนื้อมาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องออกกำลังกายให้เขามีความแข็งแรงการใช้ท่าต่างๆว่าจะเป็นท่าเหยียดนะครับหรือว่าท่าดึงท่าดึงข้อต่างๆเนี่ย
3: มัน
2: ทำให้กล้ามเนื้อในส่วนที่มันสำคัญกับร่างกายเราเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้
3: ผมเนี่ยไม่ได้เจอพี่ปิงมา3เดือนตอนแรกเนี่ยพี่ปิงยังนั่งรถอยู
2: ่
3: วันนี้มาเจอตกใจพี่ปิงเดินมาในห้องแต่งตัวครับ
2: เดือนหน้าจะวิ่ง
3: เดือนหน้ามาจะวิ่งเลยครั้งแรกโอ้โหพี่ปิง
2: ครับ
3: พี่ปิงเนี่ยออกกำลังกายมาเป็นอย่างดีดูแล
2: ทุกวัน
3: เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับ
2: ทุกวันเลยฮะต้องมานั่งเนี่ยบีบผมบีบทุกวันบีบให้กล้ามเนื้อข้างเนี้ยนิ้วเนี่ยเพราะผมเล่นเบสผมเป็นนักดนตรีผมเล่นเบสผมจะต้องแบบว่าใช้นิ้วในการดีดกดเพราะนั้นเนี่ยการบีบทุกวันมันจะทำให้กล้ามนิ้วของผมแข็งแรงนี่คุณผู้ชมดูนะวันแรกเนี่ยนะสั่งให้กระดิกนะนิ่งนะ
3: ตอนนี
2: ้กระดิกกระดิกที่อื่นกระดิกแทน
3: หูกระดิก
2: นิ้วนี้ไปกระดิกแทนกระดิกไม่กระดิก
3: ครับแล้วตอนนี้แหละ
2: ตอนนี้นี่ฮะได้ทุกนิ้วเห็นไหมได้ทุกนิ้วต้องเรียกความแข็งแรงกลับมาให้ได
1: ้
2: ทั้งการนวดที่วันละนิดวันละหน่อยวันละ10นาที5นาทีต่าง
3: ๆ
2: การยืดเหยียดยืดดีหรือว่าเหยียบดีหรือใดๆเนี่ยมันช่วยเราได้หมด
1: ใช่ซึ่งจะบอกนะว่าสำหรับวันนี้นะคะเรามาเป็นเซตใหญ่เลยนะพาพกพาง่ายเก็บง่ายนะคะสะดวกออกกำลังกายเองได้ที่บ้านง่ายๆทุกวันเลยนะจ่ายราคาเต็มเลยค่ะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้จ่ายเบาๆเลยเพียงแค่990บาทเท่านั้นที่หมายเลข02 1143330นะคะหรือว่าแอดเข้ามา

0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สั่งมา3รอบแล้วนะคะใช้ดีมากๆเลยค่ะซื้อใช้มาหลายยี่ห้อแล้วแล้วอันนี้ดีสุดให้สามีใช้บางทีเมื่อยปวดอะไรเงี้ยได้ผลจริงๆอะค่ะ
2: พอดีได้สั่งน้ำมันนวดสุภายะของน้องเขามาใช้แล้วมันมีความรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้สั่งมา 3-4 รอบแล้วค่ะบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังนะคะแต่ก่อนนี้ปกติแล้วเวลานั่งนานๆหรือเวลาที่จะขยับอะไรไปไหนหรือนั่งเกินแบบมันทำงานหน้าคอมพิวเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาลุกขึ้นยืนอะไรเงี้ยจะลุกไม่ได้ถนัดเสร็จแล้วว่ามาเจอน้ำมันสุกยาก็ได้สั่งเขามาหลายรอบแล้วอะค่ะก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ขยับขยื่นได้คล่องแคล่วว่องไวแล้วก็อาการปวดเมื่อยไม่มีแล้วค่ะน้ำมันนวดสุกยาใช้ดีจริงๆค่ะ
3: นั่งทำงานตั้งแต่เช้ายันเย็นนะคะก่อนจะกลับก่อนจะเลิกเนาะใช้น้ำมันนวดสุกยะตัวนี้ฮะทำให้อาการดีขึ้นนะฮะแล้วก็ใช้เป็นประจำครับสดชื่นครับแนะนำครับน้ำมันสุกยะผมสั่งมาหลายรอบแล้วครับดีจริงๆอันนี้ขอบอกต่อเลยครับ
4: มาแล้วค่ะสุกยะตัวดังนะคะใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่ใช้อะไรมาไม่จบให้สุกยะเป็นตัวจบนี่คือเป็นเนื้อน้ำมันที่ไม่ต้องนวด
5: ว้าว
4: มีปัญหาตรงไหนทาไปเลยทั้งตรงกล้ามเนื้อทั้งตรงเส้นเอ็นได้ครบจบในขวดเดียวแล้วสูตรนี้คือสูตรออกฤทธิ์เร็วจะรู้สึกได้ถึงความเย็นสบาย1ขวดแบบนี้ขายอยู่390บาท
5: ครับ
4: ทุกทีทำโปรลดสุดๆจะเป็น8ขวดพันเฉพาะวันนี้เดี๋ยวป้องจะให้8ขวดพกพา
5: ว
4: ่อนไปอีกเป็น8แล้วเอาไปอีก8รวมเป็น16ขวดแล้วจ่ายแค่999บาทค่ะ
5: ย้ำนะแม่นะพ่อครับ100สายเท่านั้นใครที่อยากจะได้โปรที่ดีที่สุดตอนนี้ซื้อ8แถม8999บาทใครอยากได้กดโทรศัพท์ไปเลยครับเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอเอาให้ทันนะจ๊ะเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้คือความคุ้มถูกไหมคุณป้อง
4: ใช่คือคุ้มมากไม่เคยให้16ขวดมาก่อนครั้งนี้ครั้งเดียวครั้งแรกแล้ววันเดียวด้วยที่จะให้โปรนี้นะคะใครที่เป็นแฟนสุกายะอยู่แล้วซื้อตุนเลยป้องบอกเลยโปรนี้คุ้
5: ม
4: แต่ใครไม่ทดลองใช้อยากให้ทดลองใช้สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น
5: ครับ
4: มันดียังไงทำไมคนถึงติดใจกันเยอะทำไมคนถึงซื้อซ้ำกันเยอะเพราะอะไร
5: เพราะว่าหลายคนมีอาการปวดแล้วแม่เคยสังเกตตัวเองบ้างไหมว่าเวลาเราปวดเนี่ยโอ้โหไหล่บางคนเนี่ยขึ้นเป็นลูกแล้วมันจี๊ดขึ้นถึงหัวแล้วมันไม่ใช่แค่ไหล่นะแม่ไล่ไปบางคนเนี่ยหลังถึงเอวเนี่ยเคล็ดมีอาการเคล็ดขัดยอกแล้วปวดลูกหลานดึกๆเดินๆต้องให้ลุกขึ้นมาแล้วก็ต้องมานวดให้บางคนเนี่ยระบมไปถึงขาพอหลังร้าวปุ๊บหลังเจ็บปุ๊บเอวมีปัญหาปุ๊บข้างล่างนี่เจ็บหมดเลยข้อคงข้อเข่าข้อขาเพราะฉะนั้นอาการปวดอาการเมื่อยมันทำให้เราเนี่ยไม่สบายตัวเราถึงต้องหาตัวช่วยที่สามารถบรรเทาอาการได้
4: ทีนี้ตัวหลายจุดเนี่ยมันไปเค้นเขาไม่ได้นะพอไปเค้นปุ๊บมันระบ
5: ม
4: พอไปเค้นปุ๊บมันเจ็บเราเลยทำตัวยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกยะขึ้นมา
5: ครับ
4: เขามีตัวยาเข้มข้นมากบางทีนะปวดตามข้อเนี่ยพวกตามข้อศอกพวกน
5: ี้
4: นะหรือปวดตามข้อมือพวกนี้ไปกดไปเค้นปั๊บนะมันระบมอย่าไปเค้นเอาเนี้ยทาปุ๊บทิ้งไว้แบบเนี้ยทิ้งไว้แบบเนี้ยเนี่ยเห็นป่ะหรือตามมือตามซอกมือแบบ
5: ให้หมดใช่ไหมคุณป้อง
4: ทาแบบเนี้ยนะเนี่ยแล้วทิ้งไว้แบบเนี้ยเนี่ย
5: ครับ
4: เนี่ยทิ้งตบๆนิดนึงตบๆนิดนึงเดี๋ยวเนื้อน้ำมันนะเขาซึมเข้าผิวเสื้อเขาซึมเข้าเส้นนะ
5: ครับ
4: ตัวยาสมุนไพรทำงานแล้วนะเห็นป่ะ
5: เห็นไหมซึมไปแล้ว
4: ซึมไปแล
5: ้
4: วแล้วเราจะรู้สึกนะขอทิ้งไว้แป๊บเดียวจะรู้สึกเย็นผ่อนคลายคลายบรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการเมื่อยดีมากๆค
5: ่ะให้ดูหนึ่งเคสหมอประสานจังหวัดราชบุรีคนนี้เป็นหมอนวดแก้อาการสังเกตเวลาลูกค้าไปชอบมากแล้วเห็นลูกค้าถือไหมเขาถือขวดของน้ำมันขวดสีน้ำเงินก็คือสุกยานี่แหละเพราะอะไรลูกค้าไปพอไปแก้อาการเสร็จปุ๊บได้กลิ่นของดอกกาสลองหรือว่าดอกปีบที่มาจากตัวน้ำมันนวดนะเขาถามกันบอกเลยว่าหมอประสานครับใช้น้ำมันนวดตัวไหนทำไมผมใช้รู้สึกว่ามันสบายตัวจังเลยหมอประสานบอกเป็นเสียงเดียวเลยว่าต้องใช้สุกยาเท่านั้นเพราะเป็นน้ำมันนวดเทคโนโลยีนาโนที่ทาแล้วไม่ต้องนวดซึมเข้าผิวซึมเข้าเส้นช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ได้อย่างดีเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ยังไม่เคยได้นะผมอยากให้ได้โปรเด็ดตัวนี้ไปคุณป้อง
4: อันนี้12 ml นะคะแล้วใช้ได้นานด้วยคือเปิดมามันจะเป็นหัวเหล็กหัวลูกกลิ้งแบบน
5: ี้
4: กดลึกไปเลยค่ะตรงไหนที่มันตึงนะคะรีดเค้นเส้นไปได้เลยนะคะซึ่งขวดหนึ่งเนี่ยขวดใหญ่แบบนี้ป้องขายอยู่ขวดละ390ที่ป้องขายตามร้านขายยาข้างนอกนะ1ขวดอ่ะคือ390แต่ในโปรโมชั่นในทีวีที่ทำโปรกันอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ8ขวดพัน
5: ครับผม
4: นะคะแต่เฉพาะวันนี้

0: ศษเลยนะคือเดี๋ยวป้องจะให้ตัวขนาดพกพาไปอีก8ขวดน
1: ั่
0: นหมายความว่าวันนี้จะได้8ขวดนะ12 ml แถมอีก8ขวดพกพารวมเบ็ดเสร็จทั้งหมด16ขวดเต็มๆเลยนะฮะแล้วไม่ต้องเพิ่มตังค์นะจ่ายตังค์เท่าเดิมค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้สายเข้าเยอะมากแม่ถ้ากดโทรศัพท์ติดเข้ามาแล้วรอสายแป๊บนึงนะครับ8แถม8ย้ำว่าหมดโปรนี้ไม่มีที่ไหนแล้วนะครับย้ำว่าที่นี่เท่านั้น16ขวด999บาทเห็นเบอร์หน้าจอกดมาได้เลยครับ
2: ตั้งแต่ได้น้ำมันนวดสุกายะมาทำให้เส้นเอ็นพรอนคายเวลาเป็นลมเป็นอะไรดมสดชื่นหายใจโล่งสะดวกสบายตั้งแต่ใช้มาค่ะเส้นเอ็นที่ตึงมันปวดมันเมื่อยตรงไหนลองใช้น้ำมันทาดูนะคะจะเบาบางลงค่ะใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
3: แต่ตอนนี้เขามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมามันจะเป็นคล้ายๆลูกกิ้งแบบนี้นะคะป้าก็เห็นแล้วป้าก็สนใจก็เลยให้หลานสั่งซื้อค่ะโอ้ใช้ดีมากเลยค่ะเวลาที่เราปวดหัวอะไรอย่างนี้นะคะปวดศีรษะนะคะเราไม่ต้องมาใส่ฝ่ามือแล้วค่ะตอนนี้เรากิ้งกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งไปหมดเลยนะคะทั่วจะเป็นตรงไหนปวดตรงไหนปวดหัวของหัวเข่าอะไรทาได้หมดเลยค่ะโอ้สะดวกสบายมากเลยนะคะสุกายะเป็นแบบคล้ายๆว่าก็เหมือนน้ำมันทุกวันนั่นแหละค่ะแต่มันใช้เป็นแบบลูกกิ้งโอเคค่ะเขาใช้ดีมากเลยค่ะ
1: โปรโมชั่นยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะขนาด12 ml ปกติขวดละ390บาทวันนี้รับยกเซตไป8ขวดแต่ยังไม่พอฮะถ้าโทรมาเป็น100สายแรกวันนี้นะครับเราแถมตัวยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะขนาด3 ml ให้อีก8ขวดเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ได้ไป16ขวดจะราคามูลค่า 3,912 บาทไม่ต้องจ่ายอยากได้วันนี้999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอโทรหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับบอกแม่ตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะฮะใครที่ยังไม่เคยลองผมบอกเลยแม่เปิดใจลองตัวน้ำมันนวดจากสุกายะเพราะอะไรเพราะใช้แล้วดีจริงผมเป็นคนนึงที่มีปัญหานะยกคงยกของขับมอไซค์เนี่ย
0: พี่จะบีบ่นปวดแขนเป็นอาทิตย์แล้วนะ
1: คุณป้องแล้วที่สำคัญคือมันเป็นก้อนเลยเนี่ยคุณป้องเวลาเรารีดเนี่ยนะเนี่ยคุณป้องแม่เวลาเราถูเวลาเรานวดนะเวลาเราคลึงนะมันได้ฟิลมากแล้วมันดันนี่นะ
0: มันครบเลยนะทั้งเส้นเอ็นทั้งกล้ามเนื้อ
1: แล้วมันเข้าเร็วตรงที่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีนาโนคุณป้องมันซึมแล้วเห็นไหมอะสบายตัวแล้วเนี่ยตอนเนี้ยแล้วกลิ่นของดอกกาสลองนั่นคือความหอมที่ช่วยในเรื่องของการทำให้เราสดชื่นตอนเนี้ยสบายตัวแล้วกล้ามนุ่งกล้ามเนื้อเห็นไหม
0: นี่แล้วจะบอกเลยนะ
1: ว่า
0: อายุเยอะๆชอบมากคือไปดูแม่พี่สมัยนิดนึงคือแม่พี่สมัยเนี่ยปัจจุบันนี้90กว่า
1: โอ้
0: คือคน90กว่าผิวเขาจะบางพอเจอพวกอะไรแสบๆนะมันจะแดงแล้วมันจะกัดผิว
1: ไม่ได้ยังงั้นใช้ไม่ได้
0: ใช้ไม่ได้เลยใช้แดงไปหมดแต่แม่พี่สมัยเนี่ยเอาน้ำมันนวดสุกายะไปใช้
1: ครับ
0: แกบอกโอ้โหเย็นสบายไม่ร้อนไม่คันยิบแล้วทาไปแค่นิดเดียวนะแป๊บเดียวนะ 2-3 นาทีมันซุมเข้าผิวไปเลยมันไม่ต้องนวดพออายุเยอะอ่ะยิ่งไปกดมันยิ่งระบม
1: ไม่ได้นะ
0: จับไปนิดเดียวมันก็ช้ำแล้วคนแก่นะ
1: ถูกต้อง
0: แต่อันเนี้ยมันเป็นสูตรสำหรับคนอายุเยอะๆเลยไม่ต้องนวดนี่คือยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตาสุกายะที่ใส่ตัวยาเข้มข้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องออกแรงนวดทาปุ๊บกลิ้งปุ๊บตรงบริเวณที่ปวดตบๆทิ้ง
1: สบาย
0: แป๊บเดียวรู้เรื่อง
1: อ่ะไม่ใช่แค่แม่พี่สมัยเมื่อกี้80กว่าใช่ไหมคุณป้องไปดูยายเล็กอีกหนึ่งคนนี่90กว่าแล้วอันนี้คือตัวจริงเลยสังเกตว่าคนอายุ90กว่าทุกอย่างมันตึงหมดแล้วกล้ามนุ่งกล้ามเนื้อเส้นองค์เส้นเอ็นมันตึงหมดแล้วแกบอกว่าแกเนี่ยไม่อยากจะกระดุกกระดิกไปไหนเลยเพราะอะไรกระดุกกระดิกที่ก็เมื่อยปวดเอวเคล็ดนู่นเคล็ดนั่นเคล็ดนี่อยากจะนอนอยู่เฉยๆแต่ปรากฏว่าลูกหลานบอกไม่อยากให้แกนอนทำไงล่ะก็หาตัวช่วยมาพอนวดไปพอคลึงไปด้วยความที่เป็นเทคโนโลยีนาโนย้ำว่าพอทาแล้วมันซึมเข้าผิวเลยพอซึมแล้วเป็นไงทุกอย่างมันคลายอ่ะคุณป้อง
0: คืออย่าง
1: นี้มันเป็นการปลดล็อกอ่ะ
0: คือโชคดีว่าในตัวยาบรรเทาปวดเมื่อยของสุกายะเนี่ยมันมีพวกเถาวัลย์เปรียงพวกเถาวัลย์อ่
1: อ
0: นเพราะฉะนั้นไอ้เส้นเอ็นที่มันตึงๆเนี่ยนะ
1: อุ้ยเครียดนะ
0: โอ้โหบางทีเนี่ยนะหลังที่มันเจ็บที่มันปวดเนี่ยก็เพราะว่าเส้นมันตึงเนี่ย
1: นั่นแหละ
0: คอที่มันเป็นลูกเป็นก้อนที่มันปวดเพราะเส้นคอมันตึงนี่แหละเอ็นร้อยหวายบางทีปวดตามเข่าตามขาก็เพราะว่ามันตึงนี่แหละเอาตัวสุกายะทาไปเลยแม่จ๋าแล้ว ไม่ต้องไปออกแรงในการนวดเยอะ
4: ครับ
0: แหมพออายุเยอะเราก็ไม่ค่อยมีแรง
4: ใช่
0: สูตรนี้คือสำหรับสูตรไม่ต้อง

0: นวด
1: ชอบมาก
0: เอาอย่างงี้เดี๋ยวป้องนวดขออนุญาตนวดเข่าม
1: า
0: คือปวดมากเลยนะคือตรงบริเวณเข่าเนี่ยคือป้องอ่ะมีปัญหา
1: ก็ยืนทั้งวันน่ะ
0: ใช่ยืนทั้งวันนะแล้วป้องก็นวดไปแบบนี้นะเน
1: ี่
0: ยคือมันเป็นหัวเหล็กพอมันเป็นหัวเหล็กปุ๊บอ่ะเวลากลิ้งอ่ะมันจะมีความเย็นแล้วความเย็นอ่ะมันจะทำให้ลดอาการปวดได้ดีมากเลยนะแล้วกลิ้งปุ๊บมันลงล่องของมันพอดีเลยนะแต่ตรงเข่าอ่ะบอกเลยว่าอย่าไปออกแรงในการนวด
1: จริง
0: เอาทาถูๆตบๆพอแล้ว
1: ครับ
0: ก็ไล่มาเลยนะตรงน่องน่องเนี่ยนะโอ้โหเส้นเลือดขอด
1: ตึงไปหมด
0: ตึงมาก
1: ครับ
0: ขึ้นเป็นก้อนขึ้นเป็นลูกเลยใครไม่เคยเป็นเส้นเลือดขอดไม่รู้นะทรมานมากแล้วลามลงมาเอ็นร้อยหวายบางทีเนี่ยป้องอ่ะเป็นถึงรองช้ำเลยนะ
1: ครับ
0: คือแบบทุกครั้งที่เดินมันจะเจ็บๆอ่ะก็จะต้องเอาตัวสุกยะเนี่ยทาไปเลยเป็นประจำ
1: ครับ
0: นี่แหละค่ะโอ้โหสบายอ่ะคือมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันดีมาก
1: โล่งแล้วนะตอนนี
0: ้โล่งมากแล้วคือเนื้อเนี่ยมันซึมเข้าดีมากเลยอ่ะพี่ชายดีแล้วกลิ่นเนี่ยคือหอมป้องบอกเลยนะเอกลักษณ์ของสุกยะคือกลิ่นไม่ใช่แบบฉุนเหม็น
1: ครับ
0: แต่เป็นกลิ่นอโรมาเหมือนเข้าร้านสปาแพงๆหรูๆ
1: สบายสบายเลย
0: แล้วใครที่แบบจ่ายเงินมาแพงๆนะเจ็บมาหนักนะสุกายะไม่จบไม่มีตัวไหนจบแล้วนะตัวนี้คือเด็ดจริงอยากให้ทดลองใช้กันค่ะ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้จัดโปรมาเลย1ขวดปกติ12 ml แบบนี้จะแม่จ๋า390บาทราคาดีนะใช่ไหมเคยทำโปรลดสุดๆคือ8ขวด 1,000 บาท8ขวด 1,000 บาทไม่พอผมขออนุญาตแถมตัวพกพาให้อีก8ขวดเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเซตนี้ไม่จะได้ไปทั้งหมด16ขวดแต่จ่ายราคาเดิมคือ999บาทใครอยากได้เบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าจอขึ้นแล้วโทรได้กดไปเลยครับ
2: ผมลุงอุ้ยนะครับเป็นพนักงานขับรถให้เจ้านายนะครับก็นั่งอยู่ในรถก็ 7-8 ชั่วโมงนะฮะแล้วก็กลัวจะเดินได้นี่ก็ต้องยืนสักพักก่อนนะครับแล้วก็ขับรถไม่เหนื่อยนะก็เลยบ่นให้เจ้านายฟังนะครับว่าปวดตามเส้นตามเอ็นนะฮะขาตึงนะฮะ
3: เจ้านายก็เลยซื้อน้ำมันนวดสุกยะมาให้นะฮะ
2: ก็มาลองทาดูนะครับว่ามันดีขึ้นจริงๆนะฮะทาตามเอวตามขานะฮะเวลาลงจากรถตอนนี้นะฮะก็ไม่ต้องมายกขาออกอะไรออกนะฮะสามารถที่ลงรถแล้วก็จะเดินได้เลยนะครับก็ใช้แล้วดีขึ้นจริงๆครับผมนะฮะ
4: ป้าได้น้ำมันนวดสุกายะจากลูกศิษย์มาพอมาถึงบ้านป้าก็เปิดจุกดูเป็นลูกกิ้งรู้สึกกลิ่นหอมทาแล้วก็เย็นๆร้อนนิดๆรู้สึกสบายตัวขึ้นเยอะทาได้ 2-3 วันก็การปวดข้อเท้าก็ดีขึ้นนะคะเวลานอนก็หลับได้สบายเพราะว่าไม่ค่อยปวดข้อเท้าไม่ค่อยปวดเข่าทำให้นอนหลับสนิทด้วยนะคะต้องขอบคุณลูกศิษย์ที่แนะนำน้ำมันนวดสุกายะมาให้ป้าค่ะ
1: โปรโมชั่นยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะขนาด12 ml ปกติขวดละ390บาทวันนี้รับยกเซตไป8ขวดแต่ยังไม่พอฮะถ้าโทรมาเป็น100สายแรกวันนี้นะครับเราแถมตัวยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะขนาด3 ml ให้อีก8ขวดเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ได้ไป16ขวดจะราคามูลค่า 3,912 บาทไม่ต้องจ่ายอยากได้วันนี้999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอโทรหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับแม่จ๋าต้องบอกแบบนี้ว่าตอนนี้สายเข้าเยอะมากใครอยากได้โปรตัวยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยจากสุกยะโปร8แถม8วันนี้แม่กดให้เร็วหน่อยนะใครจะให้โปรนี้ซื้อ8แถมตัวพกพาให้อีก8ราคาแค่999เพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากได้รีบหน่อยแล้วก็อีก1คนคุณป้องที่วันนี้จะมาร่วมพิสูจน์กับเรา
0: โอเค
1: ทำอาชีพของเรามานานพี่ตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสาวสวย
0: เท่าไหร่แล้วอายุ
5: 60ค
1: ่
5: ะ
0: 60นะคะเอาปัญหาชอบปวดปวดหลัง
1: นี่ไงก็ดูหลัง
0: แล้วก็หลังแก
1: ขออนุญาตนะ
0: กดไม่ลงเลยอ่ะคือแบบแข็ง
1: เดี๋ยวนะหลังหรือแผ่นไม้เอาดีๆทำไมมันแข็งขนาดนี
0: ้
1: คือคนทำงานเยอะๆ
0: อ
1: ่ะอย่างที่บอกคือพอคนทำงานเยอะๆมันก็จะมีอาการปวด
0: ให้เอาตัวนี้นวดกิ้งแบบนี้นะมันจะเข้าล่องเส้นหลังแบบนี้เลยนะเข้าล่องเส้นอย่างนี้เลยนะแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะ
1: ดูฟินแ
0: ทนอ่ะใช่แล้วกลิ้งอย่างนี้เลยนะกลิ้งอย่างนี้เลยนะ
1: ให้ตัวหัวนุ่มๆนี่นะมันนวดไปเลยใช่ไหมคุณป้อง
0: ใช่แล้วตัวนี้นวดแบบนึงไม่ต้องกลัวเปื้อนเสื้อผ้านะคะสูตรนี้มันเป็นเนื้อที่มันซึมง่ายแห้งไวไม่เหนอะหนาผิวปกติพวกแบบน้ำมันพวกนี้มันจะมันผิวใช่ปะอันนี้คือไม่มี
1: คุณป้องเวลาคุณป้องรีดทีนะ
0: มันถึงมันโดน
1: มันได้ใจอะมันรู้สึกเลยว่าถ้าเราเป็นคนโดนนวดพี่ตุ๊กตอนนี้ผมเชื่อว่าพี่ตุ๊กต้องสบายแน่ๆฟ ิลได้เลยใช่ไหมคุณเนี่ยพยก

0: พักงกหัวอย่างเดียวเลยคือฟิลมันได
1: ้เป็นไงความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ
2: เย็นสบายค่ะคลายเส้นเลยค่ะ
1: มันเป็นยังไงความรู้สึก
2: ผ่อนคลายค่ะที่ตึงๆอยู่ทำงานหนัก
0: ๆ
2: น
0: ี่
2: แบบโล่งเลยค่ะ
0: โล่งเลย
1: ขอบคุณมากค
0: ่
1: ะ
0: พี่ตุ๊กขอบคุณมากฮะเพราะฉะนั้นนี่พอพูดถึงคนที่ทำงานหนักๆนะพ่อจ๋าแม่จ๋านี่คนส่งแก๊สพี่ชายเราเนี่ยทำอาชีพต้องส่งแก๊สแบกถังแก๊สตอนแรกผมก็นึกว่าเบาหนักนะแล้วแบกถังแก๊สไม่พอต้องขับมอเตอร์ไซค์ส่งตามบ้านตามร้านบอกเลยแกทำงานทั้งวันอย่างเงี้ยมันไม่ได้ปวดแค่แขนนะมันไม่ได้ปวดแค่บ่านะบางครั้งเนี่ยมันปวดลงล้าวไปถึงหลังแกนะแกบอกแกทรมานมากแต่พอได้ตัวยาน้ำมันมาทำอาการปวดเมื่อยจากสุกยะไปใช้ปุ๊บเฮ้ยมันโล่งและที่สำคัญคือสูตรเนี่ยมันเป็นสูตรนาโนคือทาปุ๊บมันไปทำงานต่อได้เลยมันเย็นมันสบายมันซึมเข้าผิวแล้วมันได้ความฟิลแบบเย็นโล่งไม่แสบผิวหรืออีกคนนึงที่ทำอาชีพหนักเหมือนกันปอกมะพร้าว
1: ปอกหนักมากนะ
0: คุณป้องอย่าหาว่าปอกง่ายนะ
1: เออวันนึงเป็นแบบร้อยๆหลายร้อยลูกอ่ะแล้วมันต้องเกรงไอ้ตรงกล้ามเนื้อไอ้ตรงข้อต่
0: ออ่
1: ะซึ่งแบบคือถ้ามันแบบเกร็งทุกวันทุกวันอ่ะข้อต่อมันบวมข้อต่อมันแกปวดตามข้อไปหมดทรมานมาก
0: แล้
1: วแกบอกว่
0: าน
1: อนไม่ได้เลยนะแกก็ต้องเอาตัวน้ำมันนวดสุกายะเนี่ยแหละ
0: ทา
1: แกบอกว่าชอบตรงที่ว่าเพราะว่าแกปวดตามข
0: ้อ
1: คือข้อเขาเรียกว่ากดคือตามข้ออ่ะมันเป็นนวดไปออกแรงเยอะมันไม่ได
0: ้ไม่ได
1: ้มันยิ่งระบมมันยิ่งอักเสบแต่พอใช้ตัวน้ำมันนวดจากสุกายะที่ใส่ตัวยาสมุนไพรที่เข้มข้นเนี่ยนะมันจะทาปุ๊บแล้วมันจะซึมเข้าผิวเราดีมากเพราะฉะนั้นไอ้ตรงข้อเนี่ยไม่ต้องไปกดเลยเพราะสูตรนี้มันเป็นสูตรไม่ต้องออกแรงนวดแกบอกทาปุ๊บอันดับแรกนะมันเห็นผลในเรื่องของความเย็นก
0: ่
1: อนมันแล้วมันสามารถทำงานต่อได้เลยแกจะไปปอกมะพงมะพร้าวอะไรแกมีความสุขมากตอนนี้
0: แล้วก็อีกหนึ่งอาชีพพลาดไม่ได้เลยคือพี่ๆไรเดอร์อันนี้ก็ทำงานคือบางคนเนี่ยเหมาทั้งวันนะ
1: ต้องเห็นบางคนอ่ะสี่ทุ่ม
0: ยังไม่กลับนะ
1: ล็อกล่อไปจนตอนเช้าผ่านไปเที่ยงยังไม่เข้าบ้านเลย
0: แล้วอาการคือบางคนข้อมือเนี่ยมีปัญหาคือข้อมือล็
1: อก
0: ป้องมันล็อกเลยนะ
1: มันกำแน่นมันกำที่แฮนด์
0: มันเกร็งทั้งวัน
1: ก็คิดดูดิสมมติว่ากำแค่สองสามชั่วโมงก็ถือว่าม
0: ือเมื่อยแล้ว
1: มือหงิกแล้วนะ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือ12ชั่วโมงนี่หงิกค้างออกมาจากแฮนด์นี่ไม่เป็นแล้วนะเนี่ย
0: แล้วขึ้นลงขึ้นลงขึ้นรถตลอดต้องไปเอาของส่งต้องไปรับของใหม่โอ้ยปวดมือแกบอกว่ามันทรมาน
1: ปวดมือนวดยังไงไหนลองนวด
0: เอางี้เอางี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าเวลาปวดมือนะคุณผู้ชมพ่อจ๋าแม่จ๋าเนี่ย
1: ข้
0: อมือเราแบบนี้เราทาเลยด้วยความเป็นน้ำมันสูตรเทคโนโลยีนาโนเป็นยาดีๆเนี่ยเราทาไปมันเนี่ยเห็นไหมแล้วตัวเนี้ยมันใช้นวดหรือว่าเราจะรีดเราจะรีดรีดเห็นไหมเรารีดได้หมดนะแล้วสำคัญคือเวลาเราทาเนี่ยเห็นไหมพี่ๆไรเดอร์ต้องการความรวดเร็วจะมาช้าไม่ได้แล้วดูเวลาเรานวดเนี่ยเห็นไหม
1: นิ้วละนิ้วละนิ้วที่ติด
0: สังเกตนี่ขออนุญาตนะเนี่ยพวกนิ้วเนี่ย
1: เนี่ยพี่ๆที่ขับรถนานๆเนี่ยเอาแบบนี้เลยนะทาแบบนี้เลยนะ
0: แล้วทาไปนะพี่ไล่ไปเลย
1: ไอหัวลูกกิ้งนี่มันลงเข้าล่องเส้น
0: ได้นี่ได้เลยเนี่ยให้ดู
1: มันเข้าตามง่ามนิ้วตามล่องเส้นดีมาก
0: เข้าได้หมดทุกจุดเลย
1: ตอนนี้พี่เจบีเย็นสบายไหม
0: มันโล่งคุณป้องแล้วมันเย็นนี่สิ่งที่ได้คือนี่ค่อยๆดันไปแล้วนิ้วเนี่ยตรงไหนที่มันมีปัญหาเนี่ยบางคนนิ้วล็อกนิ้วเกร็งนะไล่ไปได้เลยนะมันจะทำให้โฟล์มันจะทำให้อาการเกร็งๆที่มันตึงๆเนี่ยมันทำได้หมดเห็นไหมมันค่อยๆไล่ไปแบบเนี้ยแล้วที่สำคัญคือเห็นไหมซึมไปแล้ว
1: เฮ้ย
0: ไม่เนอะนะ
1: ไม่มีแบบ
0: เปื้อน
1: ไม่มีมันแผ
0: ่นไม่มี
1: ซึ่งต้องบอกนะว่าถ้าเป็นน้ำมันทั่วไปมันจะมันผิว
0: เนี่ยเห็นไหม
1: แต่ตัวเนี้ยมันไม่เหนียว
0: นี่ไม่เนอะนะไม่ติดผิว
1: แล้วทำงานต่อไปเย็นสบายโฟล
0: ถูกต้อง
1: อ้าวไปดูพี่เกษตรกรเพิ่มเติมหน่อยค่ะคือพอเป็นเกษตรกรเนาะก็ต้องมีอาการเคล็ดบ้างแหละนะฮะ
0: ปวดหลังอ่ะก้มทั้งวัน
1: แล้วก็เข่าแกเนี่ยมันแปรบมันแปรบก็เลยบอกว่าพี่แต่ละวันเนี่ยมันต้องมันทรมาน
0: อ
1: ่ะมันปวดมากอ่ะก็เลยบอกให้เอาตัวยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะเนี่ยทาเข่าควบคู่ไปด้วย
0: ครับ
1: พี่แกไม่เคยทาเลยนะเกิดมาชีวิตนี้บอกไม่เคยใช้เลยอ่ะพอแกใช้ครั้งเดียวนะแกบอกเฮ้ย
0: สบายไหม
1: ทำไมมันเย็นอ่ะ
0: นี่ไง
1: เฮ้ยไอ้เข่าที่มันแป๊บแป๊บแกรู้สึกมันโล่งมันหลุดมันสบายตัว
0: ครับ
1: ตอนนี้ติดมากนะตอนนี้บอกน้องพี่หาซื้อได้ที่ไหนบ้าง
0: นี่เห็นไหม
1: ชีวิตนี้ไม่เคยตามหาไม่ค่อยดูแลตัวเองไง
0: นั่นไง
1: แต่พอมาใช้ปุ๊บรู้ว่ามีของดีๆแบบนี้อยู่ในโลกใบนี้ด้วยซื้อเลยแกซื้อเลยเพราะฉะนั้นย้ำคนที่ต้องใช้มีใครบ้างฮะ
0: คนที่มีอาการปวดตึงคอบ่าไหล่มีอาการปวดตามเส้นตามข้อพับต่างๆหรือคนที่ปวดระบมฟกช้ำบางคนเนี่ยปวดล้าวหลังไม่พอมันลงขาคุณป้องอย่างที่บอกมันแป๊บเนี่ยมัน
1: เข่าบวมเข่าชาเป็นตะคริ
0: วยืนทั้งวันทำงานทั้งวันเดินทั้งวันเนี่ยเวลามันตะคริวตะเคิลขึ้นเนี่ยโอ้โหคุณป้องมันทรมานมาก
1: สุด
0: เราบอกเลยเราต้องใช้ตัวน้ำมันหรือว่าตัว

0: ยาน้ำมันนวดสุกยะเนี่ยไปทาบรรเทาอาการนะแล้วเป็นสูตรเย็นพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องกังวลเรื่องเกี่ยวกับอาการแสบผิวไม่แสบผิวไม่พอยังได้ความเย็นความสดชื่นจากกลิ่นของดอกกาสะลองเปรียบเสมือนเราอยู่ในสปาหรูๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้แม่ใครที่อยากจะได้โปรนะครับย้ำว่า1ขวด12 ml แบบหัวลูกกลิ้งแบบเนี้ย390บาทเคยทำโปรลดที่สุดคือ8ขวด 1,000 บาทวันนี้ขออนุญาตมอบเป็นของขวัญให้แม่ทุกคนที่มีปัญหาพ่อทุกคนที่มีปัญหาซื้อ8ผมแถมขนาดพกพาให้อีก8ขวดเท่ากับว่าเซตนี้แม่จะได้ไปทั้งหมด16ขวดสายเข้าเยอะมากใครอยากได้จาก 3,000 กว่าไม่ต้องวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทย้ำว่า999บาทเบอร์ขึ้นหน้าจอกดไปให้ทันครับ
1: สุกยะอยู่มา5ปีแล้วนะคะหลายคนซื้อซ้ำเยอะมากนะคะสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นค่ะดูอยู่ไม่ต้องเชื่อป้องแต่ว่าถ้าอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนอนให้มันหลับให้มันเต็มอิ่มไม่ใช่นอนแล้วก็ปวดไปหมดตามหลังตามเอวตามเข่าตามแข้งตามขาปวดแบบนี้อย่าปล่อยให้มันทุกข์ทรมานค่ะเอาของดีสมุนไพรไทยสูตรเข้มข้นนี่คือตำรับสมุนไพรไทยยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราสุกายะใครใช้ก็ชอบใครใช้ก็ว่าดีอยากให้คุณแม่ๆพ่อๆทุกคนได้ใช้กันค่ะ
2: ตั้งแต่ได้น้ำมันนวดสุกายะมาทำให้เส้นเอ็นพรอนคลายเวลาเป็นลมเป็นอะไรดมสดชื่นหายใจโล่งสะดวกสบายตั้งแต่ใช้มาค่ะเส้นเอ็นที่ตึงมันปวดมันเมื่อยตรงไหนลองใช้น้ำมันทาดูนะคะจะเบาบางลงค่ะใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
3: แต่ตอนนี้เขามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมามันจะเป็นคล้ายๆลูกกิ้งแบบนี้นะคะป้าก็เห็นแล้วป้าก็สนใจก็เลยให้หลานสั่งซื้อค่ะโอ้ใช้ดีมากเลยค่ะเวลาที่เราปวดหัวอะไรอย่างนี้นะคะปวดศีรษะนะคะเราไม่ต้องมาใส่ฝ่ามือแล้วค่ะตอนนี้เรากิ้งกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งไปหมดเลยนะคะทั่วจะเป็นตรงไหนปวดตรงไหนปวดหัวผงหัวเข่าอะไรทาได้หมดเลยค่ะโอ้สะดวกสบายมากเลยนะคะสุกายะเป็นแบบคล้ายๆว่าก็เหมือนน้ำมันนวดนั่นแหละค่ะแต่มันใช้เป็นแบบคุกกิ้งโอเคค่ะเขาใช้ดีมากเลยค่ะ
4: ผมลุงอุ้ยนะครับเป็นพนักงานขับรถให้เจ้านายนะครับก็นั่งอยู่ในรถก็เจ็ดแปดชั่วโมงนะฮะแล้วก็กลัวจะเดินได้นี่ก็ต้องยืนสักพักก่อนนะครับแล้วก็ขับรถไม่เหนื่อยนะก็เลยบ่นให้เจ้านายฟังนะครับว่าปวดตามเส้นตามเอ็นนะฮะขาตึงนะฮะเจ้านายก็เลยซื้อน้ำมันนวดสุกยะมาให้นะฮะก็มาลองทาดูนะครับว่าเออมันดีขึ้นจริงๆนะฮะทาตามเอวตามขานะฮะเวลาลงจากรถตอนนี้นะฮะก็ไม่ต้องมายกขาออกอะไรออกนะฮะสามารถที่ลงรถแล้วก็จะเดินได้เลยนะครับก็ใช้แล้วดีขึ้นจริงๆครับผมนะฮะ
5: ป้าได้น้ำมันนวดสุกายะจากลูกศิษย์มาพอมาถึงบ้านป้าก็เปิดจุกดูเป็นลูกกิ้งรู้สึกกลิ่นหอมทาแล้วก็เย็นเย็นร้อนนิดๆรู้สึกสบายตัวขึ้นเยอะทาได้สองสามวันก็การปวดข้อเท้าก็ดีขึ้นนะคะเวลานอนก็หลับได้สบายเพราะว่าไม่ค่อยปวดข้อเท้าไม่ค่อยปวดเข่าทำให้นอนหลับสนิทด้วยนะคะต้องขอบคุณลูกศิษย์ที่แนะนำน้ำมันนวดสุกายะมาให้ป้าค่ะ
0: โปรโมชั่นยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะขนาด12 ml ปกติขวดละ390บาทวันนี้รับยกเซตไป8ขวดแต่ยังไม่พอฮะถ้าโทรมาเป็น100สายแรกวันนี้นะครับเราแถมตัวยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะขนาด3 ml ให้อีก8ขวดเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ได้ไป16ขวดจะราคามูลค่า 3,912 บาทไม่ต้องจ่ายอยากได้วันนี้999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอโทรหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พบกันได้ค่ะกับสับมเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะผู้ชมขาใครที่มีบ้านแบบว่าพื้นที่จำกัดแต่อยากได้เฟอร์นิเจอร์สวยๆอยากมีโซฟานั่งสบายๆแต่ว่าบางทีอ่ะคือเราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่อ่ะมันก็ลำบากเครื่องใหญ่ก็ยากวันนี้ค่ะเรามีโซฟาเป่าลมแบบนี
1: ้
0: พับเก็บก็ได้เป่าลมเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับและนี่คือคาร์ดครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับวันนี้โปรดีมากๆแถมหมอนเป่าลม2ใบและมีที่เป่าลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งหมดนี้นะครับต้องบอกว่าคุณจ่ายแค่ราคาไม่ถึง 1,890 บาทเท่านั้นนะครับใครอยากได้วันนี้ต้องรีบโทรให้ทันครับ
0: ใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะว่าหลายๆบ้านเนี่ยพื้นที่จำกัดบางบ้านน่ะอยู่เป็นคอนโดอยู่เป็นทาวน์โฮมนะคะหรือว่าบ้านเดียวหมู่บ้านจัดสรรเดี๋ยวนี้พื้นที่ภายในบ้านห้องนั่งเล่นน่ะมีพื้นที่จำกัดแต่ว่าบางทีสมาชิกในบ้านมีเยอะหรือว่าเราอยากจะมีมุมที่นั่งเอกคเนกนั่งเล่นมือถือ iPad หรือว่านั่งอ่านหนังสือชิลๆค่ะหรือว่าแม้แต่เพื่อนๆมาบ้านคือเราไม่อยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เพิ่มเราก็สามารถที่จะมีเป็นโซฟาเป่าลมแบบนี้นะนั่งเอกเนกที่บ้านได้จะยืดขาก็ได้หรือว่ามีหมอนเอาไว้นอนอิงก็ได้ด้วยค่ะ
1: คือเรื่องข้อดีของเขาเนี่ยในเรื่องของความเบานะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกมากๆเลยจะใช้นอกบ้านก็ได้จะใช้ในบ้านก็ได้หรือแม้กระทั่งหลายๆคนเนี่ยมีเรื่องของปาร์ตี้เนาะเราสามารถแบบยกเข้าไปได้เลยแล้วก็เวลาเราวางในพื้นที่ในสวนเป็นพื้นที่เรียบเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงตัวผมเนี่ยหนักอยู่ประมาณ80ตัวนี้รองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมแล้วก็เวลาเราเคลื่อนเห็นไหมฮะผมรู้สึกว่าเวลาเราโยกตัวเราเคลื่อนตัวเนี่ยมันไม่เคลื่อนไปไหนเลยอันนี้ค่อนข้างดีเพราะเขาทำจากวัสดุนะครับที่เป็นตัวไวนิลเนาะข้างในเป็นไวนิลขนาดหนาเลยนะผมจับดูแล้วผมรู้สึกมั่นคงมากๆและด้านบนนะหุ้มด้วยกำมะหยี่นะครับกันน้ำได้ด้วยครับ
0: ใช่แล้วค่ะแต่ยังไม่พอนะบริเวณด้านข้างค่ะตรงนี้เลยเขามีเป็นช่องนะคะที่สามารถใส่แก้วน้ำได้ขวดน้ำได้เผื่อว่าบางทีอ่ะเราไปแคมปิ้งไปปิกนิกเนาะแต่ว่าบริเวณพื้นด้านข้างเนี่ยไม่สะดวกในการวางแก้วน้ำวางขวดน้ำค่ะเราก็สามารถจะวางเอาไว้บริเวณด้านข้างแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใครใส่แคมปิ้งค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของกลัวว่าหินจะมาบาดหรือว่าบังเอิญว่าไปวางทับของมีคมแล้วมันจะรั่วน
1: ะ
0: ตัวนี้อย่างที่ทิวบอกไว้ค่ะว่าเป็นไวนิลที่มีความหนามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณด้านล่างค่ะเขาก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดรอยขีดข่วนนะหรือว่าการโดนหินได้ด้วยนะคะแล้วพอเวลาที่เรานั่งลงไปเขาเป็นระบบสุญญากาศด้านล่างเพราะฉะนั้นจะมีความมั่นคงสูงมากใครที่กังวลว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่นั่งแล้วก็พิงไปกลัวจะหงายหลังหรือว่ามันจะเลื่อนมันจะคว่ำหรือเปล่าตัวนี้ไม่คว่ำอย่างแน่นอนค่ะ
1: แล้วใช้เวลาสูบนะครับในเรื่องของลมเข้าเนี่ยแค่ 3-5 นาทีใช้งานง่ายมากๆแล้ววันนี้โปรดีจริงๆครับหลายคนดูอยู่ตอนนี้สนใจซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอน
1: นี่คือคาร์ครับเป็นโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับมาพร้อมกับหมอนเป่าลม2ใบแล้วก็มีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 2,078 บาทวันนี้จ่ายราคาไม่ถึง 1,000 ครับ890บาทเท่านั้นฟังให้ดีนะ890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: วันนี้ครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูครับผลิตจากไวนิลหนาเป็นพิเศษแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมใช้งานได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านครับ
1: ด้านบนค่ะหุ้มด้วยผ้ากำมะหยี่ช่วยเพิ่มความสบายในการนอนพักผ่อนและไม่ลื่นไหลค่ะ
0: เอาละครับวันนี้นะโปรพิเศษครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับ

0: วันนี้มาพร้อมกับที่เป่าลมไฟฟ้าพร้อมหมอนเป่าลมให้อีก2ใบครับทั้งหมดนี้นะฮะจากราคา 2,078 บาทครับวันนี้ให้คุณเหลือจ่ายเพียง890บาทเท่านั้นเรียกว่าโปรนี้คุ้มสุดๆเลยโทรด่วนที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmanias
1: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570
2: คุณผู้ชมคะใครไม่โทรรีบโทรว่าสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดค่ะใครที่บอกว่าอยากจะมีโซฟาคู่ใจเอาไว้ที่บ้านโซฟาที่สามารถพับเก็บได้หรือว่าเป่าลมออกมาต้อนรับแขกได้พร้อมกับเคลื่อนย้ายออกไปทำแอคทิวิตี้นอกบ้านได้นะคะต้องตัวนี้เลยนะเป็นโซฟาเป่าลมจากคลาสนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นี่คือเคลื่อนย้ายสะดวกพับเก็บง่ายเป่าลมเพียงแค่ 3-5 นาทีก็พร้อมใช้งานแล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมพนักพิงค่ะที่รองรับสรีระของเราได้อย่างดีรับรองเลยนะว่านั่งเนี่ยต้องสบายมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาช่วยรองรับสรีระและกระจายน้ำหนักของเราได้ค่ะยังไม่พอนะตัวนี้เนี่ยคือด้วยความที่เขาเป็นไวนิลที่มีความหนาและแข็งแรงค่ะเขาสามารถที่จะรองรับน้ำหนักได้มากถึง100กิโลกรัมเลยนะแล้วก็ป้องกันในเรื่องของรอยขีดข่วนบางคนเนี่ยเอาออกไปแคมปิ้งนอกบ้าน
0: ครับผม
2: แล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยกังวลจังเลยเอาไปวางทับบนหญ้าบนหินบนกรวดบนทรายเนี่ยเขาจะเกิดรอยขีดข่วนหรือว่าจะรั่วหรือไม่นะคะตัวนี้ไม่รั่วไม่เกิดรอยขีดข่วนแน่นอนค่ะยังไม่พอด้านบนค่ะ
0: ครับ
2: นี่เลยเขาเป็นผ้ากำมะหยี่ทุกคนคะผ้ากำมะหยี่ตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการป้องกันละอองน้ำได้อย่างดีแล้วก็ป้องกันละอองฝุ่นด้วยแล้วก็มาพร้อมกับช่องใส่ขวดน้ำแก้วน้ำนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมายกพิสูจน์กันว่าน้ำหนักเบาไหมเคลื่อนย้ายสะดวกไหมทุกคนคะขออนุญาตยืนก่อนเลยนะสำหรับในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมายกกันนะว่าตัวนี้น้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกไหมเห็นไหมเป็นผู้หญิงนี่คือยกง่ายๆเคลื่อนย้ายง่ายๆเลยนะคะ
0: มาดูนะเรื่องความเบาสบายคราวนี้มาเรื่องของการนั่งแล้วสบายบ้างดีกว่าในเซตเขาอย่างตัวโซฟายังมีเก้าอี้สตูลมาให้อีกด้วยนะฮะหนึ่งอันเวลาเราจะนั่งเนี่ยบริเวณทั้งนอกบ้านในบ้านก็สามารถนั่งได้สบายสบายตัวผมสูงอยู่184เซนติเมตรนะครับค่อนข้างสูงเลยจริงๆเราทิ้งตัวลงไปแบบเนี้ย
2: นี่เห็นไหม
0: มันสบายเพราะว่าอย่างที่บอกที่ผมบอกนะมันมีที่รองหลังอ่ะเวลาเรานั่งไปแบบเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามันซับพอร์ตแล้วความรู้สึกว่าตัวหนังกำมะหยี่มันให้ความรู้สึกเย็นพอความรู้สึกเย็นแล้วมันรู้สึกสบายครับแล้วเวลาเราเคลื่อนตัวจะพลิกตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เคลื่อนตัวไปไหนอย่างที่บอกไปว่าไวนิลนะครับที่มีความหนาเป็นพิเศษมันค่อนข้างมั่นคงนะครับแล้วก็ที่สำคัญผมการันตีเลยครับรองรับน้ำหนักได้นะฮะคนที่100กิโลก็สามารถนั่งโซฟาตัวนี้ได้แบบสบายๆครับ
2: คือจะบอกว่าพอด้วยที่ด้านหลังเขาค่ะเป็นระบบสุญญากาศนะไม่ว่าเราจะนั่งตรงปลายของโซฟาแบบที่แบบนั่งหรือว่าแม้แต่แบบที่ทิวนั่งค่ะแล้วก็โยกไปโยกมานะเห็นไหมว่าเขามั่นคงมากเลยทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นกังวลว่าน้ำหนักตัวเยอะกลัวว่านั่งแล้วมันจะหงายเอนไปเลยหรือว่านั่งแล้วมันจะเคลื่อนไปเลื่อนมานะคะไม่ต้องกังวลอันนี้เราสามารถจะพกพาออกไปแคมปิ้งก็ได
0: ้
2: หรือว่าบางบ้านเนี่ยไปแอคทิวิตี้กับลูกๆนอนลูกลงไปเล่นน้ำสระว่ายน้ำคุณพ่อคุณแม่นั่งเป่าลมมาแล้วก็นั่งเฝ้าลูกๆค่ะข้างสระว่ายน้ำหรือว่าริมทะเลได้เลยค่ะ
0: เอาล่ะอันนี้ประสงค์แบบนี้นะครับใครที่กำลังเล็งอยู่ต้องรีบโทรด่วนนะครับเพราะว่าซื้อไป
2: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: คลาสแรกกับโซฟาเป่าลมพร้อมกับอีสตูนะครับมาพร้อมกับของแถมเป็นหมอนเป่าลมแบบนี้ให้ไป2ใบและยังมีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกด้วยนะครับทั้งเซตนี้ 2,078 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียว890บาทโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเรมคอร์ดครับ
2: คุณผู้ชมค่ะย้ำนะว่าสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆค่ะแอคทิวิตี้ของเรานะไม่ว่าเราจะออกนอกบ้านในบ้านนะคะ
0: ครับ
2: โซฟาตัวนี้เอาอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นค่ะใครที่ยังไม่ได้โทรรีบโทรนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะเราทั้งสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนอนจ้า

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มิกาเลกับซอมเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมค่ะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านบ้างคะดึกดึกดื่นดื่นเนี่ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านเราชอบที่จะลุกมาเข้าห้องน้ำทั้งคืนหลายๆบ้านมีเป็นกระโถนเอาไว
1: ้
0: หรือว่าบางบ้านผู้สูงอายุไม่ชอบใช้กระโถนเพราะว่ามันหกเลอะเทอะง่ายทำความสะอาดยากเนาะก็สู้เดินไปเข้าห้องน้ำทุกคืนห้องน้ำไกลบ้างล่ะห้องน้ำอยู่ชั้นล่างบ้างล่ะบางบ้านเป็นบ้านยกสูงห้องน้ำอยู่ใต้ถุนบ้าน
1: ถูกต้อง
0: ไม่สะดวกเลยค่ะแถมอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่ายดายเลยนะคะเราเปลี่ยนค่ะยกสุขภัณฑ์เอาไว้มาไว้ข้างๆเตียงจะได้สะดวกต่อการขับถ่ายเข้าห้องน้ำกลางค่ำกลางคืนหรือว่าในช่วงที่อยากจะเข้าห้องน้ำนั่นเองเนาะ
1: ครับผมและนี่คือคอมโบครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับมาพร้อมกับถังเก็บของเสียขนาด4.2 ลิตรขนาด1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์ให้ด้วยนะครับแล้วมีถุงพลาสติกให้ทั้งเซตนี้990บาททั้งนั้นเมื่อกี้นี่ขอย้อนกลับไปหน่อย
0: ม
1: ีภาพจำเดิมๆผมเป็นเด็กต่างจังหวัดครับคุณยายของผมเนี่ยนะฮะเวลาจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำมันอยู่ชั้นหนึ่งแต่เวลานอนมันอยู่ชั้นสองเขาก็ใช้กระโถนที่มันเป็นมังกร
0: อ
1: ่ะแล้วก็นั่งลงไปว่าตอนกลางคืนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นว่าพ่อแม่คุณตาคุณยายเข้าห้องน้ำบ่อยมีแบบนี้ไว้อุ่นใจกว่านะ
0: ใช่แล้วค่ะทีนี้เรามาดูกันนะสำหรับตัวโถสุขภัณฑ์ตัวนี้นะคะ
1: คร
0: ับน้ำหนักได้เยอะนะ150กิโลกรัมเพราะฉะนั้นหลายๆบ้านบอกว่าโอ้คุณตาตัวใหญ่คุณยายตัวใหญ่จะนั่งได้ไหมตัวนี้นั่งได้นะคะมาพร้อมกับตัวฝารองที่แข็งแรงทนทานเลยนะแล้วก็ด้านในเนี่ยนะคะมีถังเก็บมูลนะจุถึง 4.2 ลิตรด้วยกันนะคะมีตัวฝาปิดอีกต่างหากนะทีนี้เราจะมาดูซิว่าแล้วเขาจะสามารถเก็บกลิ่นได้หรือไม่นะคะสมมุติว่าคุณตาคุณยายที่บ้านนะ
1: ทำธุระ
0: น
1: ี
0: ่ทำธุระส่วนตัวค่ะ
1: เทเข้าไปเลย
0: เทไปเลยเรามีถุงให้กับคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: เทไปเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะเก็บกลิ่นถึง2ชั้นเนี่ยก็คือเปิดตัวนี้ก่อน
1: ปิด
0: ฝาชั้นแรกไปนะคะจากนั้นปิดตัวนั่งแล้วก็ปิดฝาอีก1ชั้นรวมแล้วเป็นการเก็บกลิ่นถึง2ชั้นด้วยกันค่ะ
1: แล้วเวลาทำความสะอาดก็ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยแค
0: ่
1: เอาถุงแล้วก็ยกไปนะครับแต่ผมชอบตรงนี้ครับด้วยความที่เขามีตัวกันลื่นทั้งหมด4มุมนะครับเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเวลาจะนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้รู้สึกว่ามั่นคงขึ้นนะครับรวมไปถึงเขามีตัวจับแขนที่ถนัดมากๆเวลาจะนั่งนั่งลงไปตัวผมเองหนักอยู่ประมาณ85กกครับผมนั่งแบบนี้ผมรู้สึกสบายเพราะเทียบเท่ากับสุขภัณฑ์ปกติที่เราเข้ากันอยู่ในห้องน้ำเลยและยังมีที่วางทิชชู่ให้อยู่ข้างๆอีกด้วยนะครับเคลื่อนย้ายก็สะดวกเพราะว่าเขามีน้ำหนักค่อนข้างเบามากๆนะครับเวลาหลายๆคนเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายผู้สูงอายุไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ยังสามารถขนขึ้นรถเอาไปใช้งานได้ด้วยครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าโอ้ยยังมีกระโถน เป็นอันเล็กๆวางเอาไว้ข้างเตียงนะคะหรือว่ายังคงปล่อยให้ผู้สูงอายุในบ้านของเราเนี่ยเดินเหินยากลำบากในช่วงกลางคืน บางทีสะดุดล้มการล้มของผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะเรามีสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี
1: ้
0: ติดเอาไว้อยู่ในห้องนอนอยู่ไว้ข้างๆเตียงดีกว่านะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้นะรับประกันโครงสร้างนะคะถึง1ปีเต็มเลยค่ะ
1: เอาล่ะบ้านไหนนะครับมีผู้สูงอายุนะครับซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: คอมโบครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับวันนี้ในเซ็ตก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรนะครับ1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์คระสีนะครับและยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1ม้วนนะครับทั้งเซตนี้ 2,228 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทเท่านั้นรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับ

0: ให้ค่ะทั้งทุกทั้งหนักทั้งเบาได้หมดเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าหมดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
3: ใครยังไม่โทรรีบโทรนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกบ้านไหนมีผู้สูงอายุนะคะสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยเนี่ยคือการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุที่บ้านของเราค่ะยิ่งกลางคืนนะอย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุของเราต้องลุกเดินเหินเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำไกลๆค่ะบอกเลยว่าบางบ้านห้องน้ำอยู่ไกลมากหรือห้องน้ำอยู่ด้านนอกบ้านด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเรามีนี่เลยสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี้ติดเอาไว้ข้างๆเตียงหรือแม้แต่คนท้องท้องแก่นะยิ่งท้องแก่มากๆใกล้คลอดโอ้โหลุกขึ้นเข้าห้องน้ำทั้งคืนมีแบบนี้สะดวกกว่าค่ะ
4: จริงๆแล้วหลายๆคนกังวลนะว่าสุขภัณฑ์เคลื่อนที่เนี่ยมันจะเล็กไหมมันจะใหญ่เกินไปไหมจริงๆแล้วเทียบเท่ากับสุขภัณฑ์ที่เราเข้าแบบปกติเลยนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าอย่างที่ผมนั่งอยู่เนี่ยตัวผมก็ถือว่าเป็นผู้ชายค่อนข้างตัวใหญ่ผมยังรู้สึกว่านั่งแล้วสบายมากๆเพราะว่ามันรองรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกรัมนะครับแล้วก็ตัวฐานเขามีตัวกันลื่นทั้งหมด4มุมเวลาเราจะเคลื่อนเวลาเราจะลุกเหินอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่กับที่นะครับรวมไปถึงนะฮะในตัวของช่องที่เอาไว้เก็บพวกทิชชู่หรือบางทีอาจจะนั่งทำธุระนะครับหยิบวางโทรศัพท์มือถือก็ยังวางตรงนี้ได้สะดวกสบายจริงๆครับ
3: ใช่แล้วค่ะทีนี้นะเรามาดูกันนะคะว่าสำหรับตัวถังที่เอาไว้ใช้ในการใส่ของเสียค่ะใหญ่ถึง 4.2 ลิตรเพราะฉะนั้นน่ะทั้งคืนเอาอยู่นะคะแต่ทีนี้เรามาดูว่าสมมุติว่าผู้สูงอายุที่บ้านของเราทำธุระส่วนตัว อย่างที่บอกนะว่าตัวนี้นะคะสามารถที่จะเก็บกลิ่นได้ถึง2ชั้นด้วยกันนะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกังวลในการที่เขาจะมีกลิ่นระหว่างคืนสมมุติว่าเปิดฝาแบบนี
4: ้
3: ปิดใช่ไหมชั้นแรกแล้วก็ชั้นที่2ปิดแบบนี้แต่พอตอนเช้าค่ะเราผู้เป็นลูกหลานเราก็เปิดฝานะคะจากนั้นก็คือเก็บถุงค่ะ
4: ครับ
3: นี่นะเดี๋ยวจะทำให้ดูทุกคนขาม
4: ันเก็บง่ายมากเลยนะ
3: เก็บง่ายเลยรวบถุงออกมานะคะจากฝานะแล้วก็รวบพันแบบนี
4: ้
3: ยกไปทิ้งมือไม่ต้องเลอะสิ่งสกรปรกใดๆเลยค่ะ
4: ในตัวเส้นนี้ก็มีถุงพลาสติกให้ด้วยนะครับอ
3: ัน
4: น
3: ี้
4: ใครที่กำลังวนใจอยู่ว่าอยากจะได้สุขภัณฑ์เคลื่อนที่จริงๆมีไว้ดีกว่านะครับคนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านหรือจะเป็นคนท้องนะครับคุณพ่อมือใหม่อาจจะมีไว้ให้คุณภรรยาได้นะครับตอนนี้ยังไงก็ถือว่าเป็นของสำคัญเพื่อความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจนะครับยังไงซื้อไป
3: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
4: คอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับของเราในเซตนี้มีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรใหญ่แบบนี้เลยนะครับมีแปลงอเนกประสงค์คลาสสีให้แล้วยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1ม้วนนะครับทั้งหมดนะฮะ 2,228 บาทไม่ต้องจ่ายครับ 1,000 บาทมีทอนเหลือแค่990บาทเน้นย้ำ990บาทรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มนะครับโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับเอาละครับหมดเวลาแล้วกับชอมมาเนียนะครับเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: หูยสวยงามจังเลย
1: ว้าวเรามาไกลถึงประเทศญี่ปุ่นเลยเหรอเนี่ย
2: เดี๋ยว
1: ภาษาญี่ปุ่นได้ย
2: ังใช่แฟนๆก่อนฮิปโปโปเตมัสฮิปโปโปเตมัส
1: ไม่ใช่ฮิปโป
2: ฮะฮิปโปโปเตมัสผมไปญี่ปุ่นมาผมไปร้านอาหารญี่ปุ่นเขาพูดแบบนี้กันฮิปโปโปเตมัสฮิปโปโปเตมัสนี่เขาพูดอ
1: าริโกโตะโคซามัส
2: ไม่ใช่คุณรัชนี
1: อะไรนะ
2: ฮิปโปโปเตมัสนี
1: ่ไม่ใช่
2: ผมได้ยินผมเรียนมาผมรู้
1: จริงๆแล้วภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขา
2: ไม่ใช่อโนอโน
1: อโนนี่คือคิดอะไรไม่ออกอโน
2: ให
1: ้คืออย่างนี้ถ้าสวัสดีตอนเย็นตอนนี้พระอาทิตย์ตกดินไงเรามาจากกรุงเทพมาถึงศรีราชาเอ้ยไม่ใช่มาถึงญี่ปุ่นเออเอาเฉลยแล้วกัน
2: เขาเรียกที่นี่ว่าลิตเติ้ลโอซาก้าเขาเรียกที่นี่ว่าลิตเติ้ลโอซาก้า
1: คุณ
2: ร
1: ัชนี
2: ก็นี่ลิตเติ้ลโอซาก้าคุณดูสิผมมาญี่ปุ่นนะครับผมเสียค่าเครื่องบินเท่าไหร่เออแล้วดูฮะ
1: ศาลเจ้าน
2: ี
3: ่
2: โอ้โห
1: วัดทองจากโตเกียว
2: สวยไหมท่านผู้ชมแล้วดูทางนู้นด
1: ู
2: ทางน
1: ู้นยกมาไว้ที่นี
2: ่ดูทางนู้นโคมไฟดูโคมไฟดูโคมไฟอันนี้เราอยู่ญี่ปุ่นจริงๆดูสะพานเดี๋ยวอุ้ย
1: ที่นี่เมืองไทยคุณกระปูโอ้อย่าไปโกหกชาวบ้าน
2: ทำไมล่ะคุณนี่
1: ทำไม
2: คุณจะต้องเฉลยเร็วขนาดนั้นคุณก็ให้แฟนๆเขาดูคุณจะรู้ได้ยังไงว่าที่นี่เป็นเดี๋ยวเป็นไงฮะโอ้โห
1: สุดๆเลย
2: ยามลมโชยมาพาใจหน่วงหนัก
1: ไปเรื่อยเลย
2: คิดถึงรักครั้งก่อนนั้นเคยรันจวน
1: ขอเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ
2: ่
1: น
2: ก่อนเอออ่านเอออ่านอ่านเฮ้ยตัวอะไรวันนี้ตัวอะไรอะ
1: กบนินจา
2: ตัวกับปะไม่ใช่เคโลเหรอผมเอาเคโลมาฝากไม่ใช่
1: ไปเรื่อยเลย
2: เฮ้ยเรามาเราน่าจะได้กินอาหารญี่ปุ่นแบบเป็นร้านรวงสไตล์ญี่ปุ่นหมดเลยนะครับ
1: ค่ะ
2: เนี่ยสไตล์ญี่ปุ่นหมดเลย
1: แล้วก็ตกแต่ง
2: สวยงามนะ
1: เหมือนญี่ปุ่นเลย
2: สวยงามนะฮะจริงๆอยากจะให้พาดูกว้างๆที่นี่ว่ากันตามจริงก็คือที่คุณเรียกว่าอะไรนะเจ
1: อะไรนะ
2: เจพาร์ค
1: เจพาร์ค
2: เจพาร์คนะฮะเจพาร์คเอาอยู่ศรีราชาอยู่เมืองไทยนี่แหละ
1: คืออย่างนี้มันเป็นช้อปปิ้งมอลแต่ว่าทำเรียนแบบเขาเรียกว่าเป็นเมืองญี่ปุ่นนะคะเป็นร้านอาหารหรือว่าศาลเจ้าที่ยกมาจากญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่อะไรประมาณ
2: เขามีที่มาที่ไปเขามีที่มาที่ไปคืออย่างนี้ครับ
1: เอาที่มาก่อน
2: คือเดี๋ยวเล่าให้ FC แฟนๆรายการคู่ข่าวออนทัวร์เราฟังว่าท่านเชื่อไหมครับว่าที่ศรีราชาแห่งนี้เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในอาณาบริเวณของศรีราชา
1: อำเภอศรีราชาชลบุรี
2: เขาเรียกปัจจุบันนี้ว่าลิตเติ้ลโอซาก้าไปแล้ว
1: เพราะอะไรคะ
2: สาเหตุที่เรียกว่าลิตเติ้ลโอซาก้าเพราะว่าเนื่องจากเมืองนี้เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีชาวญี่ปุ่นมาทำอุตสาหกรรมมาลงทุนที่นี่เยอะ
1: ค่ะ
2: แล้วมีชาวญี่ปุ่นมาทำงานที่นี่
1: เป็นญี่ปุ่นแท้ๆเลย
2: ผู้บริหาร
1: เป็น
2: ว
1: ิ
2: ศวกรมาเป็นครอบครัว มาอยู่เยอะมากๆจนกระทั่งว่าที่นี่เสมือนหนึ่งเป็นลิตเติ้ลโอซาก้าเป็นโอซาก้าเล็ก
1: ก็คือสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนญี่ปุ่นประหนึ่งว่าไม่ต้องบินกลับบ้านก็เหมือนอยู่บ้านเอง
2: เทียบง่ายๆเหมือนไชน่าทาวน์ที่กรุงเทพมหานคร
1: เหมือนไทยทาว

0: เหมือนไทยทาวที่เวลาเราไปสิงคโปร
1: ์หรือที่ LA อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: ที่ลอสแองเจลิสเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านรวงต่างๆที่นี่ก็จะเป็นร้านรวงสไตล์ญี่ปุ่นอาหารก็อาหารญี่ปุ่นที่นั่งกินอยู่ข้างในนั่นก็ส่วนใหญ่ก็ชาวญี่ปุ่นนะคุณรัชนีคุณสังเกตไหมผมมาผมว่าตื่นตาตื่นใจแต่ว่าเอ้ยเราก็น่าจะต้องไปชิมบ้างนะ
1: ชิมอะไรดี
0: อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นที่นี
1: ่เอาอย่าง
0: น
1: ี้พี่กัมพู
0: เดินเรื่องจะเดิน

0: ากกินขนม
1: จะกินขนมอะไรกลางคืน
0: ขนมโตเกียว
1: ขนมโตเกียวไม่เอาอ่ะผมอยากจะกินโรตี
0: โรตีพี่ก็ต้องไปลิตเติ้ลอินเดีย
1: ลิตเติ้ลอินเดียอ๋ออ
0: ันนี้ลิตเติ้ล
1: เดี๋ยวไปเดินหาไปเดินหา

0: ากุระแล้วดูทางโน้นสวยงามจริงๆเลย
1: แต่เขาตกแต่งได้สวยจริงๆนะ
0: เอ้ยนี่ขนาดเขายังไม่ได้เปิดไฟนะคุณรัชนีหรือเขาปิดวะ
1: เขาจะปิดอยู่แล้วเนี่ยเขาปิดสี่ทุ่ม
0: เออเขาจะปิดแล้วเดี๋ยวเรายังไม่ได้กินอะไรเลยเรามามืด
1: แต่กลางวันเขาก็เปิดนะพี่กลางวันเขาเปิดสี่โมง
0: ดูมุมนู้นสวยดีเนาะมุมนู้นสวยแต่มาทางนี้คุณรัชนีมาทางนี้มาทางนี้เดินมาทางนี้ตามมานี้จะพาไปดูบรรยากาศนี่เข้ามานี้เอ้าจะมีตุ๊กตาตุ๊กตาเต็มเลยนี่อันนี้คือตุ๊กตาเขามาแขวนไว้น่ารักเข้าใจจัดเนาะคุณรัชนีเน
1: า
0: ะ
1: แล้วทำถึงนะ
0: บรรยากาศน่ารักดีอ่ะแค่มาเดินก็เพลินแล้วอ่ะท่านผู้ชม

0: หน้าตากวนโ
1: อท่านผู้ชม
2: ตื่น
1: มีคนจำผมได้ไหมจะมีใครจำเราได้ไหม
0: คือเอาหน้ากากออกยังจำไม่ได้เลยค่ะเพราะคุณเป็นใคร
1: ตกลงคุณจะกินโตเกียว
0: หาไม่เจอขนมโตเกียว
1: ก็เอาไว้ไปเกียวโตเมื่อไหร่ค่อยกินวันนี้ขอจะพาเจ้าไปกินราเมงมีน้องๆเขา
0: บอกยังเปิดอยู่ใช่ไหม
1: พูดว่าอะไรนะนี่จำได้ไหมครับว่าเป็นใคร
3: จำได้
1: ค่ะอุ๊ยทำไมน้องเขาบอกจำคุณมานี่ก่อน
0: อายเขาใครใครใคร
3: จำช
0: ื่อ
3: ไม่ได้
0: จำ
3: หน้าแล้วขาวนายอินเตอร์เทนใช
1: ่
3: ไหมคะ
1: เจ้านายอินเตอร์เทน
0: ยังจำได้เหมือนรายการใช่ไหมเปิดหน้าเลย
1: ให้ถ่ายว่ารายการอะไร
3: เด
1: ี๋
3: ยวนะ
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
3: คุณกำพู
1: เฮ้ยทำไมจำได้อ่ะ
0: ขนาดใส่หน้ากาก
1: หน้ากากนะนี
0: ่
1: ทำไมจำได้จำอะไร
0: จำเสียง
1: จำเสียงได้อ่ะ
0: จำหนึ่งสองสามจำ
1: แบบ
0: เขาทำท่ากลัว
4: น่ารักจังเลยอ่ะจำได้
0: เดินหาขนมโตเกียวอ่ะ
4: เออมีขายไหมครับขนมโตเกียว
0: นึกว่าเจแปนจะมีขาย
3: ไม
4: ่
3: ม
4: ี
3: ค่ะ
4: ไม
0: ่
4: ม
0: ีดูสิขนมญี่ปุ่น
4: เมื่อวานนี้ผมไปปักกิ่งก็ไปหากินขนมจีนไม่มีเหมือนกันกินราเมงดีกว่ากินราเมงดีกว่า
0: ค่ะ
4: ไปสั่งตรงไหนคะเวลาสั่งสั่งที่โต๊ะนะให้สั่งที่โต๊ะนะราเมง
0: เดี๋ยวเล่นใหม่เล่นใหม่เขาบอก
4: ว่าให้มาสั่งที่โต๊ะราเมงสั่งที่โต๊ะเอา
0: อันนี้หา
4: เ
0: ต็มสิบไม่หัก
4: ครับนะ
0: โอเคนะ
4: เมื่อมาเที่ยวเจแปนนะฮะก็ลองมาทานอาหารญี่ปุ่นเขาดูนะ
0: ค่ะ
4: ครับผม
0: โอ้โหมีภาษาญี่ปุ่นด้านนึง
4: ว้าวมีภาษาญี่ปุ่นด้วยใช่ไหม
0: เป็นภาษาญี่ปุ่นนะอ่านไม่ออก
4: ให้สั่งยังไงจ๊ะอ๋อเมนูอยู่นี่
3: ค
4: ุณรัชนีคุณเคยเข้าร้านอาหารไหมเนี่ยนี่จริงฮะ
0: ไม่เคย
4: โอ้ย
0: นี่ว้าว
4: เราก็ต้องฝึกกินอาหารญี่ปุ่นกันนะฮะนี่ใหญ่มาก
0: เอาตามรูปแล้วกันนะไม่เคยกิน
4: เอาอันนี้ครับ
0: เรียกไม่ถูก
4: โคอุมะโซยุ
3: อ
4: ัน
3: นี้จะชื่อโคคุอุมะโซยุ
4: โคคุ
3: โคคุอุมะโซย
4: ุโคคุอุมะโซยุ
3: โคคุอุมะ
4: โคคุอุมะ
3: ก็ไก่ก่อนค่ะโคคุอุมะ
4: โคคุอุมะ
3: ใช่ค
4: ่
3: ะ
4: โซยุ
0: โชยุเป็นช
4: ื่อ
0: ซอส
4: ราเมง
3: ใช่ค่ะเป็นซุปโชยุ
0: ค่ะเอาราเมงต้มยำกุ้งดีกว่าค่ะ
4: วันนี้เราก็

0: กินราเมงกันนะฮะท่านผู้ชม
1: ใส่อะไรบ้าง
2: อันนี้เราปรุงไหม
3: ลูกค้าลองชิมดูก่อนค่ะมีผัดกับม
0: ี
3: ต้ม
0: ยำเดี๋ยวนะฮะถ้าต้องปรุงเราต้องใส่อะไรบ้างจ๊ะ
4: เดี๋ยวนะ
0: รสก็อร่อยแล้วนะ
1: อร่อยแล้วแต่น้ำใส่น้ำส้มก็ได้
0: พริกไทยได้ไหม
3: พ
0: ริ
3: กไทยก็ได้ค่ะ
0: พริกไทยสักหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าพริกป่นอยู่ไหนฮะอันนี้เหรอครับ
3: อ
0: ันนี้พริกป่นนะฮะอันนี้พริกป่น
3: ญี่ปุ่น
0: พริกป่นญี่ปุ่นเขาอุ้ยป่นละเอียดจริงนะฮะป่นได้ละเอียดมากนี
1: ่จริงๆร้านราเมงร้านนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: เป็นญี่ปุ่นยกมาจากญี่ปุ่นเลย
0: พริกป่นญี่ปุ่นนี่คือเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วเผ็ดไหมคะ
3: อ
0: ัน
3: นี้จะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่
0: ไม่ค่อยเผ็ดเนาะพริกญี่ปุ่นเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาไม่ทานอาหารรสจัดมาก
1: มันจะเผ็ดไหม
0: ไม่เผ็ดครับแต่นิดขึ้นมานิดนึงขึ้นมานิดนึงอร่อยเลยเฮ้ยอร่อยนะฮะอร่อยนะท่านผู้ชมอร่อยจริงๆนะเขาเสิร์ฟแบบว่าน่ารักเฮ้ยอร่อยอ่ะเส้น
1: เขากินชามใหญ่ๆกันเนาะ
0: เส้นหนึบดีจัง
1: นี่แหละคือเส้นราเมงซึ่งก็จะไม่เหมือนบะหมี่แล้วก็ไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวบ้านเรานะคะแต่เป็นราเมง
0: นี่ถือว่าเราลงทุนนั่งเครื่องบินมาจากสนามบินที่กรุงเทพมหานครมาถึงลิตเติ้ลโอซาก้าแห่งนี้เนี่ยนะครับใช้เวลาเดินทางก็2ชั่วโมงพอดี นะฮะก็ถือว่าคุ้มนะได้มาเห็นอะไรที่แบบว่ายามค่ำคืนด้วยนะ
1: ใช่

0: ืนนี้เรานอนที่นี่พรุ่งนี้เช้าจะไปไหนเดี๋ยวติดตามกันนะจ๊ะ
1: จ้ะ
0: ทานไหมครับอร่อยนะครับ
2: เอา
0: อืม

0: ฮิปโปโปเตมัส
1: อีกแล้วเหรอ
0: เอ้าแล้วคุณจะพูดว่ายังไงล่ะ
1: ไม่รู้ก็สวัสดีนี่แหละคนญี่ปุ่นเข้ามาอยู่เมืองไทยก็สวัสดี
0: ให้อีกแล้วนะครับเช้าวันนี้จะไปไหนเจ
1: ๊หาของกินก่อน
0: ปากไม่แดงแรงไม่มีเลยครับ
1: คืออย่างนี้เมื่อคืนเนี่ยกินอะไรนะ
0: กินโชยุ
1: กินราเมง
0: กินราเมง
1: ไปหลับดีดีค่ะตื่นขึ้นมาก็เลย
0: ใส่ยาจับนิดนึ
1: งแต่ว่าเช้านี้จะกินอาหารแบบไหนนะคะ
0: ตามสไตล์ของเราครับเราจะพาไปกินแบบหรูหราหมาเห่านะฮะห้องห้องห้องห้องเลยสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ขอบคุณครับคุณพี่เขาจำแม่นมากเลย
1: รู้จักคุณกัมพูด้วยขอบคุณค่ะ
0: รัชนีด้วยครับรัชนี
1: ค่ะ
0: มาเจอเจ้าแรกสวัสดีครับก็เป็นขนมครก
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ขนมครก
0: สีสันก็แปลก
1: แป้งสี
2: แป้งจีบ้าบิน
1: เนี่ย
2: ค่ะ
1: แป้งจีบ้าบินไม่ใช่ขนมครก
0: นี่คุณชอบกินบ้าบินไง
3: ผมติดตาม
0: สวัสดีค่ะครับ
1: เอาได้ครับ
0: นี่
1: ได้ไปนี่ครับขอบคุณค่ะ
0: ครับผมขอบคุณครับ
3: ทัวร์ทุกตลาด
1: ทัวร์ทุกตลาด
3: ไทย
1: นี่
0: ทัวร์ทุกตลาดจริง
1: ๆแฟนคู่ข่าวออนทัวร์รู้เลยว่า
3: ตลาดทัวร์ทุกตลาด
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: ครับอุ้ยให้เซ็นตรงนี้เลยเหรอ
1: คุณแม
2: ่
0: ไม่จะมันจะไม่
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: นะไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรได้แล้วโอ้ขอบคุณค่ะลายมือสวย
0: ขอบคุณครับ
2: คุณรัชนีคือคำพู
0: ขอบคุณครับครับผม
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขายกระทงแล้วเท่าไหร่จ๊ะคุณแม่จ๋าเนี่ย
2: 30
0: บาทอ๋อเราก็นึกว่าเป็นไออะไรนะ
1: อันนี้เป็นบ้าบินมะพร้าวอ่อน
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ทำแบบในหลุมหนมครก
2: ใช่ค่ะ
0: ชิมกันเช้าวันนี้ยังไม่มีอะไร
1: ตกหวานเลยนะ
0: ไม่เป็นไรครับก็เอาไปรวมๆกันอยู่ในท้องอยู่ดีอ่ะ
2: รับรองอร่อยแน่นอน
1: เข้าไปข้างในแล้ว
0: นุ่มสวัสดีครับ

0: ับสวัสดีครับ
1: ไม่ใหญ่เลย
0: ไม่ใหญ่เลยอุ้ยใจอื้ออ๋อ
2: เดี๋ยวนะอีพีนี
0: ้
2: อีพีนี้
0: เดี๋ยว
2: คนกับครูยังไงนะตัวจริงเป็นไงนะ
3: ตัวจริงไม่ใหญ่ค่ะในทีวีใหญ
0: ่ใหญ่อยู่นะ
4: แต่ในบ้านอ่ะที่บ้านสวนน่ะใหญ
0: ่ฮะ
2: อะไรใหญ
0: ่
2: คะ
0: ใหญ่อยู่นะ
5: ใหญ่เป็นบางที
2: ่หรอใหญ่เป็นบางที่ขอบคุณค่ะ
0: อร่อยนะฮะอันนี้เป็นสไตล์ที่เราไม่ค่อยเคยเห็นเน
2: า
0: ะ
2: มันจะเหมือนขนมครกก็ไม่ใช่จะเหมือนบ้าบินก็ไม่เชิงมันผสมผสมกันนะคุณป้าเน
0: า
2: ะ
0: เขาเรียกแป้งจี
2: ่ใช่ใช่แป้งจี่อร่อยเลิศเล
0: ยสไตล์เมืองศรีราชา
2: ใช่
0: แป้งจี่บ้าบิน
2: สวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีคุณแม่สวัสดีครับ
2: อยู่ร้านไหนอันนี้ขายก็ขายมะเขือย่างค่ะ
0: มะเขือย่าง
2: มะเขือยาวหรือเปล่าม
6: ะเขือยาวค่ะ
2: เผาด้วยใช่ไหม
6: เผาค่ะ
2: ที่เรียกว่ามะเขือเผาอ่ะนะ
6: มะเขือเผา
2: คุณกำพูชอบ
0: ร้านคุณแม่อยู่ตรงนี
2: ้ไหนเข้ายังไง
0: แล้วไปยังไงล่ะครับเนี่ย
6: อาลีดูทุกวันเลยค่ะ
2: แม่อาลี
6: ค่ะ
2: คุณแม่อาลีค่ะคุณแม่ขาร้านคุณแม่เข้ายังไงคะเนี่ยโดนวางสนุกไว้หมดเลย
0: มันเพิ่งเข้า
2: ตรงนี้ไหมตรงนี้ไหม
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
7: คุณรัชนี
2: สวัสดีค่ะ
7: รายการทุกวันเลย
2: ขอบคุณค่ะ
0: เดี๋ยวเราเข้ามา
7: ดีใจจังเลยวันนี้เจอกัน
2: คุณแม่บอกดีใจ
0: แต่คุณแม่ก็ทำหน้ากินเหมือนกันนะอันนี้เขาเรียกปลาทูสดใช่ไหม
6: ปลาทูสดค่ะ
2: แล้วอันนี้คือมะเขือที่เผาแล้ว
6: มะเขือที่เผาแล้วค่ะ
2: เป็นอย่างนี้นะคะคุณผู้ส้มค่ะมะเขือเผาค่ะ
6: อุ้ยน่ารักจังเลยดูทุก
0: ไอ้เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าไอ้ที่เขาเรียกมะเขือเผาเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะมะเขือเผาเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้นะ
6: นี่ค่ะนี่ค่ะ
0: นี่มะเขือเผาของแท้นะ
2: มันเป็นยังไงคะพี
0: ่มันก็จะนุ่มนิ่ม
6: นุ่มหวานหวานธรรมชาติค่ะ
0: เนี่ย
6: แหมนี่วันนี้ได้ดีใจ
0: แต่อร่อยจริงๆนะคุณรัชนีมะเขือเผาเนี่ย
2: เดี๋ยวลองกินสดๆสิคะพี่
0: วิธีกินนะมะเขือเผาอร่อยนะ
6: เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอย่างนี้แม่อร่อยอย่างนี้แม่อร่อยมากตรงนี้
2: มันอยู่ในปากแล้วคุณแม
0: ่
6: มันนี่ค่ะมา
0: โอ้เขาต้องหั่นก่อน
6: ใช่
0: ไม่ต้องหั่นหรอกกินเลยอร่อยดิ
6: ไม่อ้วนเลยอ่ะอุ้ยหุ่นวัดสถานตึงเลยอ
0: ่
6: ะ
0: อร่อยนะคุณรัชนีคุณยองกินอยู่นะ
2: คุณกินได้น่าเกลียดมากที่จะยัดเข้าไปทำไมมัน
0: โดนปากตัวเองแล้วหวานอร่อย
2: หวานหอม
0: โอ้ยเขาต้องยำแบบนี
4: ้
2: อ๋อมันต้องมีน้ำจิ้ม
0: แต่จริงๆไม่ใส่ก็อร่อย
2: พี่กระพูข้างคำเลยน่าเกลียดไหม
6: ไม่น่าเกลียด
0: ได้ไม่น่าเกลียดคุณกินเลยเออก็อร่อยดีนะ
6: อันดีใจมากเลยคุยกับพี่ชีบอกว่าทำไมคุณกูไม่มาศรีราชาแล้วไม่เคยมาศรีราชาเลย
0: มาจนได้นะ
6: มาจนได้เลย
0: มาจนได
2: ้อร่อยอ่ะคุณแม่
6: ใจจริงเลย
2: อร่อย
6: สั่งเลยค่ะอะไรตังไม่คิดตังเลยค่ะ
0: ไม่คิดตังไม่ได้คุณแม
6: ่
0: นี่
6: ไม่คิดตัง
0: ดู
6: แกทำไม่ได้เอากล้องมา
0: แกทำน้ำปลาพริกก็น่ากินแล้วนะ
2: กินไม่หยุด
6: เอาเลย
2: ทาน
6: เลย
2: ไม่หยุดอร่อย
6: ทานเลยสุขใจมาก
0: พอแล้วมันจะกินเอาอิ่มเลยไง
6: เอากินให้อิ่มเลย
0: กินให้อิ่มเลย
6: อร่อยมากเลยนะคะน้ำจิ้มอร่อย
0: ดูแค่น้ำปลาพริกก็น่ากินแล้วนะดูน้ำปลาพริกเขาทำนะฮะ
2: อร่อยมาก
0: ทำน่ากินนะแล้วก็ปลาทูสดเนี่ยคุณแม่จะเอาไปตำใส่กับพริกใช่ไหมปลาทูสดเนี่ย
6: จิ้มแกนี่เลย
0: ไม่
6: ยาตัวนี้มันท้อง
0: เนี่ยดูปลาทูสดเขานะสวัสดีจ้าสวัสดีครับสว
6: ั
0: ส
6: ดีครับดีใจมากเลยค่ะคุณละภูมาคุณอัญชลี
0: เดี๋ยวคุณแม่อ๋อเขาต้องเอาปลาทูสดเนี่ยไปกินกับไอ้นี
6: ่
0: กินกับน้ำปลาพริกเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมปลาทูสดย่างได้น่ากินมากอ่ะอยากกินย่างปลาทูสดอร่อย
2: เขาบอกปลาทูที่นี่สด
0: หอมมันสดเนา
6: ะ
2: อันนี้ของเมือง
0: เหมือนเรากินปลาย่างสดเลยมันจะไม่มีความเค็มเลยนะคุณรัชนี
6: อันนี้ปลาสดย่าง
0: ถึงว่าเวลาเขาขายอ่ะเขาจะมีน้ำปลาพริกคู่ไปด้วย

0: ่อนบ้านคุณยายเง็ก
1: ร้านนี้เขาคึกคักมากเลยนะ
0: บ้านคุณยายเง็ก
1: ลูกค้าคึกคักมากโอ้โห
0: คุณยายเง็กคนไหนคะ
2: ไม่ใช่เขาเสียไปแล้ว
0: อ
2: ๋
0: อ
2: ร้านอาหารชื่อยายจุกค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อนี่ยายจุก
1: ยายจุก
0: แต่ป้ายไม่รู้คุณยาย
1: สวัสดีครับคุณยาย
0: ขายดีจังเลย
1: คึกคักมากเลยเนาะทุกเช้าดูปลาเขาดูปลาทอดแบบว่าตัวใหญ่มากอันนี้ปลาเก๋าป่ะ
2: ปลาเก๋า
1: อันนี้ปลาเก๋าคุณรัชนี
0: ปลาเก๋าตัวเท่าไหร่คุณยาย200เองทอดให้เรียบร้อย
1: ตัวเบลเลอร์ขนาดนี้เลยนะ
0: กระพงราคาคุณยายกระพง200เหมือนกัน
1: แล้วนี่ฮะดูแล้วดูครับสดไหมสดนะดูดูดู
0: หมึกใหญ่มาก
1: อันนี้เขาเรียกว่าผัดปลาหมึกใส่ไข่เค็มอ่ะหมึกไข่เค็มอ่ะหมึกไข่เค็มอ่ะ
0: หุยดูชิ้นหมึกสิ
1: อันนี้อะไรนะฮะผัดเรือ
0: เรือโป๊ะ
1: โอ้
0: เป็นอาหารทะเลรวมๆไปเลย
1: ผัดเรือโป๊ะ
0: เรือโป๊ะ
1: เชิญเชิญเชิญครับ
0: นี่คุณกระพูหมึกน้ำดำตรงนู้น
1: เดี๋ยวพี่เขาให้ชิมนี่พี่เขาให้ชิมนี่พี่เขาให้ชิมนี่
0: อันนี้ปลาอะไรคะ
2: ปลาเห็ดโคนทอดกรอบ
1: ปลาเห็ดโคนอ๋อที่เขาเรียกปลาเห็ดโคนทอดกรอบ
3: ปลาเห็ดโคนสูตรจางค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: อร่อย
3: เป็นประจำเลย
0: ขอบคุณค่ะ
1: อร่อยกรอบอร่อยดีจัง
0: ก็ไม่น่าเชื่อนะมาอยู่ในร้านเล็กๆนะถ้าขึ้นเหลาขึ้นพัฒนาคารอ่ะจานนึงหลายร้อยเลยนะ
3: อร่อย
0: อร่อยอร่อยอร่อยใช่ไหม
1: อร่อยอร่อยอร่อยจริง
0: แล้วเขาอลังการ
1: แล้วหมูหมึกหมึกหมึกดำหมึกดำหมึกดำ
0: หมึกดำนี่ต้องใช้หมึกสดใช่ไหม
4: หมึกสดค่ะ
0: ถ้าไม่สดทำไม่ได้
4: ใช่ใช่มันจะออกมันจะเละ
1: โหน่ากินอ่ะมาดูนี่มาดูนี่เขากำลังตัก
0: อู้เอาหัว
1: อันนี้ต้มอะไรครับคุณป้า
0: ต้มส้มปลากระพง
1: ปลาหูโอ้ต้มส้มปลา
0: แล้วถุงนี้เท่าไหร่คะหัว
3: 70 บาท
0: หัวนี้70 บาทค่ะ
1: อุ้ยได้เบอร์เลอร์เลยนะมันจะเป็นรางวัลที่หนึ่งให้สักชุดหน่อย
0: โอ้มาเลยเกย
1: เพราะว่าผมซื้อเองเนี่ยมันไม่เคยถูกเลย
0: ไม่ทำไมมัน
1: คุณรัชนีคุณจะไปหยิบค
0: ุ
1: ณ
0: ใน
1: ยิ่ง
0: เปล่าคุณกำพูลคุณกำพูลเห็นวิธีการวาง
1: อันนี้คืออะไรอ่ะ
3: เก
1: ิ
3: ดว
1: ัน
3: ไหนสุ่มไหนอะไรเงี้ยค่ะ
0: หวยสุ่ม
3: หวยสุ่ม
0: คือเกิดวันไหนก็สุ่มเอาวันนั้น
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: เหร
3: อ
1: เอาอันนี้ก็ดีเหมือนกัน
0: เอาคุณเกิดวันจันทร์
1: เหรอใบเดียวนี
3: ่ใบเดียวค่ะไม่จะเอาเป็นชุดเหรอคะ
0: คือเราจะไม่เห็นเลขถูกไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: พับเอาไว้
3: เลย
0: ค
1: ุ
0: ณกำพูลเกิดวันอะไร
1: วันจันทร์วันจันทร์
0: คุณกำพูลจันทร์อะไรอ่ะ
1: จันทร์อะไรก็
0: คุณกำพูลจันทร์อะไร
1: จันทร์ที่
0: คุณกำพูลจันทร์อะไร
1: จันที่16อ้าวกำลังจะบอกจะมาจันไรจันไรอะไรล่ะเอออ
0: ะไรนะคะก่อนจะซื้อหวยมีน้ำพริกแกงเผ็ดมามอบด้วยขอบ
1: พระคุณพริกแกงใช่ไหมคะ
0: ว้าว
1: อ๋อพริกแกงเผ็ด
3: อร่อยมาก
1: แต่ขอซื้อน้อยอย่าให้เลยเนาะ
3: ต
1: ้
3: องค่ะไม่ต้อง
0: คุณแม่ชื่อคุณแม่อะไรคะ
5: ร้านป้าเย็นค่ะ
0: ร้านป้าเย็นแวะมาเลยนะคะ
1: ครับผมร้านคุณป้าอยู่ตรงโน้นนะครับขายพริกแกงร้านป้าเย็นนะฮะหยิบไปเลยไหนๆก็ไหนๆละ
3: เป
1: ิดวันจันทร์ครับนี่
3: ลุ้นมันออกค
0: ่
3: ะ
0: แฮม
1: ตื่นเต้นเหมือนออกแล้วเลย
0: คิดดูว่าแค่ซื้อก็ตื่นเต้นยังไม่ได้ถูกเลย
1: ขอบคุณครับ
0: มันยังไม่ใช่เบอร์ที่ถูกแกจะตื่นเต้นทำไม
1: เอาเหรอฮะ
0: อ
1: ุ้
0: ยเลขอะไร
1: อุ้ยขนลุกเลยอ่ะ
0: ทำไมครับ
1: ฮะ
0: ปวดท้องเหรอ
1: มันเบิ้ลทั้งนั้นเลยอ่ะ
0: เออเลขเบิ้ล
1: นี่ไง
0: สวยสวย
1: เดี๋ยวให้มันออกก่อนเนาะ
0: ตาดีมาก
1: เออ388ว่างั้น
0: บอกหมดแล้วนี่คือ1ใบไปเท่าไหร่คะเอาละ
1: 100บาท
0: ก็จะได้เสียงโชค
3: แผ
0: นเป็นอะไรนะ
3: เป็นบุญค่ะเป็นบุญนะ
1: เป็นอะไร
0: เป็นบุญของแผง
1: โอ้สาธุไปเรื่อยๆเนาะ
0: ด้วยความที่ตลาดที่เป็นตลาดเช้าเพราะฉะนั้นแม่ค้าเนี่ยขายเสร็จก็กลับบ้านดูรายการของช่อง9ก็เลยรู้จักคุณครูเยอะ
1: ทำเองเหรอฮะ
5: รับมาแต่อร่อย
1: รับมาแต่อร่อยคุณรัชนีอยู่ใกล้ๆเจ๊ครับ
5: ค
1: ุ
5: ณร
1: ั
5: ชนีสวยกว่าที่คิดเนี่ยสวยมาก
1: สวยกว่าที่คิดตอนคิดไว้นี่ขี้เหร่ขนาดไหนครับตอนคิดไว้นี่คือแบบว่ายังไงฮะ
0: จะไปย้ำทำไม
1: ครับ
5: ตอนนี้คิดอยู่ในทีวีอ่ะยังว่าโอ๊ยเขาดูผอมๆเนอะเออหุ่นดีเนอะก็หุ่นดีเหมือนเดิม
0: โอ้อุตส่าห์ตั้งใจ

0: ลุ้นมาก
1: ขนมปัง
2: จ้ะตัน
0: อ่ะอุดหนุนค่ะอุดหนุนอันนี้
1: ขนมป
0: ัง
1: เขาจะใส่นี่ให้ด้วยนะอันนี้เป็น
2: มะพร้าว
1: อ๋อมะพร้าว
0: ไว้โรย
1: เอ้ยแต่มะพร้าวเขาทำยังไงอะครับ
2: เขาเอาแกะออกมา
1: ไม่ใช่ขูดนะ
2: ไม
1: ่ใช่ขูดนะ
2: เขาเอาฝอย
1: เขาเป็นฝอยเลยนะเออเขาเป็นฝอยเลยนะมันจะโรยดีกว่าขูดใช่ไหมเนี่ยมะพร้าวเป็นฝอยเดี๋ยวต้องชิม
2: ลองชิมดูได้
1: ที่มะพร้าวเป็นฝอยอย่างนี
2: ้หอมดีนะตาแน่จะหอมชิมเลยค่ะ
0: จะมาป้อนอะไรในตลาดล่ะเขายิ่งหาว่าเป็นผัวเมียกันอยู่เออไม่รักษาภาพลักษณ์เลย
1: ก็ไหนๆก็เป็นแฟนรายการแล้ว
2: ใช่เป็นแฟนรายการดู
1: ขายของต้องสนุกสนาน
0: เดี๋ยวเราเต้นนะคะยกมือขึ้นมาค่
2: ะ
0: ยกมือขึ้นมานะคะเอาสะโพก
1: ไม่ต้องบอกเขาล็อกเขาเต้นเป็น
0: งามแบบคมคำเป็นสาวดำใจดีถึงตัวดำปีแต่ก็ยังมีที่ขาวอย่าเพิ่งมองข้ามมาสาวดำเป็น
1: ขาวดีกว่าคนขาว
0: ที่มีใจสีดำงามแบบคมคำเป็นสาวดำใจดีแทบแทบแทบแทบ

0: แฟนรายการดูสิ
1: สงสัยจะเป็นแม่ค้าขายผักนะคะ
0: ครับผมโอ้ขอบคุณครับตะโกนเรียกซะน่ารักจริงๆเอ้ามันเข้าไม่ได้นะนี
1: ่ขึ้นไปตรงนี้ถ้าพี่จะคุยกับแม่ขึ้นตรงนี
0: ้อ๋อเขาให้อ๋อตรงนี้เดินได้จนได้เดิน
2: วันเมื่อวานก็ดู
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขายอะไรคะเนี่ย
2: ขายผักค
0: ่
2: ะ
0: ผักสดทุกชนิด
2: ตัวเล็กกว่า
0: ในนั
2: ้น
0: ผักสดทุกชนิดเอาละฮะอุ้นอ่ะเอาคุณร้องหนึ่งเพลง
1: โยกไอโยกไอโยกไอโยกโยกไอโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกเดี๋ยวแกร้องเพลงอะไรก่อนเขามีดนตรีในหัวใจ
2: ชอบค่ะ
1: ขอบคุณค่ะก็ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากมิโซนี้อาหารทะเล
0: ตอนนี้เป็นของสดทั้งนั้นเลยนะฮะ
1: ดูปูค่ะ
0: อันนี้เป็นปลาน่าจะเป็นปลาที่หาแบบอันนี้กระพงใช่ไหมฮะ
1: กระพงทะเลใช่ไหม
0: น่ากินมากเลยนะ
1: ธรรมชาติ
3: เคยส
0: ี
3: ทองอ๋ออะไร
0: น
3: ี่กระพงเคยสีทอง
1: เคยสีทองตัวนี้เท่าไหร่คะ
3: ตัวนี้โลละ300ค
0: ่
3: ะ
1: มันจะแพงกว่าปกตินะ
3: ใช่ๆมันจะมันค่ะ
0: มันจะมันปลาปลายาวๆนี่ปลาอะไร
3: ปลาดาบค่ะดาบเงิน
0: อ๋อมันเหมือนดาบเลยเนาะที่เขาเรียกปลาดาบเงินเนาะ
1: เ
0: หมือนดาบเนี่ยเนี่ยดูดิ
3: เหมือนดาบก็เลยเรียก
0: อันนี้ขายโลละเท่าไหร่จ๊ะ180บาท
1: ไปทำปลาเค็มหรือเปล่า
3: ไม่ค่ะนี่ทอดค่ะทอดแบบเค้าเกลือแล้วทอดได้เลยค่ะ
0: เอาไปเค้าเกลือแล้วทอด
3: ใช่ค่ะมันจะเป็นเค็มๆนิดๆ
0: ส่วนปลาหมึกก็สวยๆทั้งนั้นเลยเน
3: า
0: ะ
3: อันนี้เป็นปลาหมึกหอมค
0: ่
3: ะ
1: ช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมยังมีของเยอะเหรอคะพี
3: ่ปกติแล้วถ้าคลื่นไม่ใหญ่นี่ก็คือเรือออกได
0: ้
3: ฝนตกแรงขนาดไหนแต่ถ้าคลื่นไม่ใหญ
1: ่
3: ฝนตก
0: ก็มีอยู่ช่วงนึงที่เราไปเกาะลันตาปรากฏว่าอยากกินปลาหมึกมากไม่ได้กินปลาหมึกครับเพราะว่าชาวเรือเขาไม่ออกแต่มาที่เมืองศรีราชาปลาหมึกเยอะมากเลย
3: ค่ะช่วงนี้ใต้น่าจะมรสุมแต่บ้านเราเป็นแค่
1: ลมทะเล
3: เขาเรียกว่าอะไรไต้ฝุ่นไหมคะไต้ฝุ่นแค่นั้นเอง
1: เพราะฉะนั้นนะมาถ้าภาคตะวันออกมีอาหารทะเลอยู่นะคะ
0: ครับ
1: มีทุกวันด้วย
0: ครับโอ้
1: แมงดา
0: แมงดา
1: เขาดูยังไงคะแมงดา
4: ดูตรงนี้ค่ะอันนี้เปิดถ้าตรงนี้มีเต็มหลอดอะค่ะก็คือมีไข่ไข่แน
0: ่นโอ้โหอย่างเช่นนั้นเองครับผมอุ้ยตะปานี่สีแบบสวยจังเลย
4: ปลาเก๋าแดงขุดสลัดค
0: ่
4: ะ
0: อะไรนะ
4: เก๋าแดงขุดสลัดค่ะ
1: เก๋าแดง
4: ใช
0: ่เก๋าแดงขุดสลัด
4: ใช่ค่ะอันนี้เก๋าที่อร่อยที่สุดเก๋าแดง
1: อร่อยที่สุดโลเท่าไหร่คะเนี่ย
4: โลละ850บาท
0: โลละ850คุณผู้ชมเก๋าแดง
4: ส่วนเก๋าไฟค่ะ
0: อันนี้เก๋าไฟ
4: ใช
1: ่ขนุนไหมจ๊ะใช่ขนุนไหมจ๊ะที่ถามว่าใช่ไหมไม่ได้ขายถามว่ามันใช่ขนุนไหมจ๊ะ
0: ดูไม่ยากครับ
1: ดูยังไงคะ
0: ถ้าหนามแบบเนี้ยขนุนหนามยาวกว่านี้ทุเรียน
1: อ๋อจ้า
0: ถ้าไม่มีหนามคือมะละกอ
1: จ้าขอบคุณค่ะ
0: ก็ต้องดูให้มันเป็นนะอยากจะเป็นแม่ค้าขายผลหมากลากไม้
5: รอสาว
0: สวัสดีครับ
1: คุณแม่มาชมว่าหล่อแล้วถามว่ากินข้าวหรือยังด้วยเหมือนจะเลี้ยงข้าวเรายังไงไม่รู้นะ
0: สว
5: ั
0: สด
5: ี
0: นะครับสวัสดีครับ
5: แม่อร่อยก๋วยจั๊บเดินเข้าไปข้างใน
0: ตลาดเขาใหญ่มากเลย
1: ยังมีอีกคุณแม
0: ่เดินไม่สุดไม่สิ้นนะเนี่ย
5: ตลาดโกค
1: ่
5: ะ
1: เนี่ยออกทีวีมาทำไมล่ะคะมาออกทีวีกันค่ะคุณแม
0: ่ไม่ให้อายบ้านนาละนวลน้องดาบขึ้นมา
1: เฮ้ยคิดว่าออกทีวีไงออกทีวีมาสี่
0: คุณป้าบอกอะไร
1: มีคนเรื่องอะไรกัน
0: อะไร
1: คนก
0: ัน
1: เน
0: ี่
1: ยจ้า
0: ครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: จะเป็นของกินได้เลยใช่ไหม
0: บางนี่ก็ตลาดอีกเอาเป็นว่าตลาดเขาใหญ่มากท่านผู้ชมถ้าใครมาเมืองศรีราชาท่านมาเดินหารับรองของสดอยู่ตรงหอนาฬิกานี่เดี๋ยวผมพาเดินมาดูหอนาฬิกาหอนาฬิกาเป็นร้อยปีด้วยใช่ไหมหอนาฬิกาเนี่ยทำเอาไว้สำหรับให้คนที่เดินสัญจรไปมาได้มีโอกาสดูเวลาเพราะว่ามันไม่มีหรอกสมัยก่อนจะมีนาฬิกาข้อมืออะไรพวกนี้มาใส่เพื่อดูนาฬิกาโทรศัพท์มือถือก็เอาไว้ดูนาฬิกามันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นทุกๆเมืองส่วนใหญ่ก็จะทำหอนาฬิกาไว
1: ้ขณะนี้เวลา8นาฬิกา15นาที
0: ประเทศไทยรวมเนื้อชาติไทย โอ้มันเลย
1: เลยมาแล้ว
0: เลยแล้วร้องเพลงไม่ทันละ
1: เอาเป็นว่าเมืองศรีราชาคึกคักมากถือเป็นเมืองเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะคะ
0: ครับผม
1: ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแต่ว่ารายการเรายังไม่จบเท่านี้เรายังทัวร์ศรีราชาได้อีก
0: เดี๋ยวเราพักแป๊บนึงช่วงหน้าอย่าไปไหนนะครับกลับมาติดตามกัน

0: เอาล่ะครับท่านผู้ชมครับเรายังอยู่ที่ศรีราชา
1: ค่ะแน่นอนค่ะว่าเมืองที่มีคนญี่ปุ่นมาอยู่เยอะ 5,000 6,000 คนเนี่ยนะคะ
0: จะพาไปดูตรงนี้เราจะพาไปดูตรงน
1: ี้จะมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะ
0: เราจะพาไปดูตรงนี้สวยงามมากนะคร
1: ับ
0: ดูอาคารข้างหลังเนี่ยเขาจะมีแบบว่าเฮ้ยนี่นี่นี่นี่นี่ตุ๊กตาปลาเขาจะแฝนตุ๊กตาปลาไว้ตรงนี้เต็มเลยนะแล้วก็มีการเขียนภาษาญี่ปุ่นนี่ภาษาญี่ปุ่นเต็มเลยนะครับ
1: คนญี่ปุ่นแน่นอนป
0: ี
1: 2023ไม่ใช่ละไม่ใช่
0: ซึ่งจะมิสเบชอาริกาโตฮิปโปโปเตมัส
1: มีภาษาไทยด้วย
0: คนไทยก็เขียนว่าขอให้มีความสุขก็แสดงว่ามันต้องมีความหมายอะไรสักอย่างเด
1: ี๋
0: ยวจะไปหาคำตอบเดี๋ยวจะไปหาคำตอบท่านผู้ชมฮะฮัลโหล
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: อาริกาโต
1: อาริกาโตสว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: พูดภาษาไทยได้ไหม
2: ภาษาไทยค
1: ่
2: ะ
1: อ้าว
0: โอ้ยูดูแลสาร
1: เป็นเจ้าหน้าที่เหรอคะ
0: เป็นเจ้าหน้าที่อ้าวเชิญทางนี้หน่อยนะฮะเชิญทางนี้หน่อยนะครับ
1: จริงๆคนไทยก็มาไหว้ได้ใช่ไหมคะ
0: เรามาเจอเจ้าหน้าที่ที่นี่แล้วน่ารักจังเลยอันนี้เขาเรียกชุดอะไรคะ
2: ม
0: ิ
2: โก
0: ะเป็นชุดของสุภาพสตรี
2: เขาเรียกเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลศาลเจ้าหรือว่าเป็นผู้ช่วยนักบวช
0: เป็นผู้ช่วยนักบวช
1: จริงๆชุดนักบวชต้องเป็นชุดแบบไหน
2: เออก็จะมีหลายรูปแบบก็จะมีแบบว่าหัวหน้านักบวชผู้ช่วยนักบวช
0: นักบวชเนี่ยหมายว่าผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ใช่ไหมคะเป็นศาสนาพุทธไหม
2: เขาเรียกชินโตค่ะ
0: เป็นชินโต
2: ศาสนาชินโตใช่
0: เป็นศาสนาชินโตเลยนะฮะบวชเนี่ยต้องมีอายุอานามไหมครับชินโตอ่ะหมายความว่าต้องแต่อายุเท่าไหร่ถึงบวชได้เป็นผู้หญิงผู้ชายบวชได้ถูกไหม
2: ถ้าเป็นนักบวชถ้าต้องเรียนก็ต้อง4ปีค่ะ
1: ต้องเรียนก่อน
2: ใช่ค่ะก็ต้องเรียนเป็นมหาลัยของชินโตที่ญี่ปุ่นค
0: ่
2: ะ
0: แล้วเราเหมือนพุทธไหมมีบวชแล้วก็สึกได้ด้วย
2: ได้ค่ะ
0: อ๋อได้เหมือนกัน
2: ใช่ค่ะถ้าเป็นนักบวชถ้าเป็นผู้ชายก็สามารถที่มีภรรยามีลูกได้

0: いいですか？はい、チーズ。
1: เก่งจังเลยพี่ก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยนะเนี่ย
2: ทำทัวร์ใช่ไหมครับ
1: ดูแล
3: เป็นผู้ดูแลพนักงาน
2: ของ
1: บริษัทอ๋อก็คือเข้ามาอยู่เมืองไทย
3: ก็อยู่เมืองไทยครับ
1: ค่ะ
2: ชอบเมืองไทยไหมครับ
4: อ่ะน่าจะคุย
3: ชอบเมืองไทยไทยแลนด์สกีดิสก์
4: Yes.
3: Ski desu ka?
2: ชอบอะไรมากที่สุด
3: ไทยนี
5: ่どれ一番好きですか何が一番好きですか
4: ご飯何
5: 食べ物ですか
4: 食べ物
5: ชอบอาหารไทย
2: ชอบอาหารไทย
1: เราก็ชอบอาหารญี่ปุ่นค่ะ
2: เราก็

0: ชอบอาหารญี่ปุ่นเ
1: ออครับผมเนาะเรียวดีกว่าดีดิส
0: ขนาดรถเรายังใช้รถญี่ปุ่นเลยครับเวลาเราจะมาที
2: ่
0: ศาลเจ้าแห่งนี้ตรงนี้เรียกศาลเจ้าเน
2: า
0: ะเราต้องปฏิบัติตนเช่นไรบ้างครับ
2: ค่ะก่อนที่จะเข้าศาลเจ้าเราต้องผ่านการชำระล้างกันนะคะการล้างมือก็จะมี5ขั้นตอนนะคะ
0: 5ขั้นตอน
2: ใช่ค่ะจะเป็นการล้างมือซ้ายก่อนนะคะตามด้วยมือขวา
0: ปาก
2: ค่ะแล้วก็รองน้ำจากมือซ้ายแล้วก็บนปากนะคะแล้วก็ล้างมือซ้ายอีกทีน้ำที่เหลือเราจะล้างด้ามที่เราจับนะคะ
0: ครับ
3: แล้วก็มาเช็ดมือ
0: เช็ดปากด้วย
2: ล้างมือเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปสั่นกระดิ่งก่อน
0: ล้างมือเสร็จสั่นกระดิ่งครับ
2: ค่ะ
0: สั่นกระดิ่งพอเราสั่นกระดิ่งเสร็จเรียบร้อย
2: สั่นกระดิ่งเรียบร้อยแล้วก็เสร็จไปข้าง
0: หลังแล้วก็เข้าไปไหว้เนี่ยตรงนี้คืออะไรครับเดี๋ยวพี่คุณนักบวชครับ
2: เขาไว้ถ่ายรูปค่ะ
0: อ๋อ
3: เป็นพร้อมถ่ายรูป
0: เอาไว้ให้ถ่ายรูปเพราะว่าเรามาเราก็สงสัยหมดทุกอย่าง
3: เอาละเดี๋ยวเราต้องล้างมือก่อน
0: ทำก่อน
3: นะคะมาค่ะ
0: ปึ๊บอันดับแรก
3: จำได้ไหมจ๊ะ
4: มือขวามือซ้ายมีนะครับมือขวามือซ้ายมือขวาจับ
0: ตักน้ำจากนี่ป
3: า
0: ล้างมือซ้ายแล้วก็ล้างมือขวา
3: แล้วก็ล้างด้ามไอ้บ้วนปากก่อนบ้วนปากก่อน
0: เอาหมดแล้วอะน้ำหมด
3: บริหารน้ำไม่เป็น
0: เอาใหม่นะฮะคือแบบว่าอ๋อเขาต้องให้เหลือน้ำเอาไว้บ้วนปาก
3: ใช่ใช่แล้วก็ล้างด้าม
0: ล้างด้าม
3: กินอะไรมาหรือเปล่าเมื่อเช้า
0: แล้วล้างมือซ้ายล้างมือขวา
3: แล้วก็วาง
0: แล้วก็ตรงเมื่อกี้ผมหยิบตรงไหนวางอ๋อตรงนี้เน
3: า
0: ะ
3: แล้วก็เช็ดมือ
0: แล้วก็เช็ดมือนะฮะ5ขั้นตอน
3: ค่ะ
0: เพื่อความสะอาดนั่นเองนะครับ
3: นะคะ
0: ครับผมขอบคุณครับเรียบร้อยตอนนี้เราก็มาสั่นกระดิ่งนะฮะมันต้องประสานใจกันก่อนไหมมันกลายเป็นสั่นไม่ไปครับต่างคนต่างจะสั่น
3: ได้อยู่ท่านรู้แล้ว
0: ป๋า
3: โอเคเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าได้เลยใช่ไหมคะ
0: เข้าได้แล้วเชิญครับเข้าเลยนะฮะ
2: ถ้าญี่ปุ่นถ้ามีเหรียญก็คือจะเป็นเหรียญ50เยนแต่ที่ไทยนี่ก็เป็นอะไรก็ได้ค่ะตามจิตศรัทธาเลยค่ะ
0: ตามจิตศรัทธาอ๋อก็คือการบริจาคโดเนชั่นนะครับเรามีคุณรัชนีมี
3: แบงค์ได้ไหมคะหรือเหรียญ
0: แบงค์ได้ไม่จำเป็นต้องเหรียญแบงค์ก็ได้ครับแบงค์หมื่นแบงค์แสนแบงค์อะไรก็ได้
3: แบงค์หมื่นเขายังไม่ผลิต
0: นะครับทำบุญมากน้อยแล้วแต่ศรัทธาเลยครับไม่จำเป็นครับอันนี้เราก็ร่วมทำบุญนะ
3: ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันนะคะ
0: ปาบมองกระจกครับ
2: จำตัวนะคะโค้งคำนับ2ครั้งนะคะแล้วก็พนมมือนะคะตบมือสอด

0: แล้วต้องชำระ1ครั้งนะคะเรียบร้อยค่ะการเปิดก็จะมี
1: มีเท่านี้เนาะส่วนใหญ่คนมาที่นี่เขาจะขออะไรอะคร
2: ับ จริงๆก็ขอได้ทุกเรื่องค่ะ
1: ขอได้ทุกเร
2: ื่อง ใช่ค่ะการงานสุขภาพหน้าที่การงานเรื่องเกี่ยวกับบริษัทเนี่ยค่ะสุขภาพการคลอดบุตรเนี่ยค่ะได้

0: บริเวณนี้เขาก็จะมีที่เหมือนเป็นที่นั่งใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เอาไว้นั่งขอพรหรือว่าอะไร
1: นั่งเขียนปลาเขียนคำอธิษฐาน
0: เขียนปลา
1: ปูปุริ
0: อ๋อนี่ไงเขาจะมีปลาแบบนี้
1: ใช่ค่ะไว้เขียนคำอธิษฐานเขียนชื่อเราแล้วก็วันที่มาศาลเจ้าค่ะเสร็จแล้วเราก็จะผูกไว้ข้างนอก
0: ทำไมต้องเขียนใส่ตุ๊กตาปลา
1: อ่ะอย่างที่ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเอมาคือเป็นป้ายไม้ค่ะเหมือนกันค่ะ
0: อ๋อเป็นป้ายไม้
1: ที่นี่เป็นปลาเพราะว่าศรีราชาเรามีทะเลค่ะที่เกาะลอย
0: อ๋อใช่ค่ะถ้าญี่ปุ่นจะเขียนใส่ป้าย
1: เป็นป้ายไม้ค่ะ

0: ไม่ได้เป็นตุ๊กตาแบบนี้หรอก
1: แต่อัน
0: นี้เราก็ศรีราชาปลาเยอะ
1: เป็นทะเลค่ะจริงๆเป็นอะไรก็ได้ค่ะที่เกี่ยวกับทะเล
0: เป็นอะไรก็ได้ที่สามารถเขียนแล้วก็สื่อไปถึงเทพเจ้าผู้ตาแทนของเทพเจ้าที่เรามาไหว้เนี่ยท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้เห็นเป็นรูปปั้นเหมือนกับอย่างอื่นแต่ว่าตัวแทนเทพเจ้าก็คือ
1: กระจกค่ะ
0: กระจกนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อแบบชินโตใช่ไหมครับก็คือว่าเรื่องของกระจกความจริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองง่ายๆก็คือว่ากระจกเนี่ยคือสิ่งที่สะท้อนเข้าสู่ตัวเรานะครับสะท้อนเข้าสู่ตัวเราเราอธิษฐานอะไรคำอธิษฐานนั้นสะท้อนเข้าสู่ตัวเราถ้าเราตั้งใจดีความดีสะท้อนเข้าสู่ตัวเราถ้าเราตั้งใจร้าย
2: ความร
0: ้ายก็จะสะท้อนกลับมาสู่ตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำอะไรก็ตามเราคิดตั้งใจดีมันก็จะสะท้อนสิ่งดีๆเข้ามาสู่เรา
2: ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: น่าจะถูกต้องเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: น่าจะถูกต้องแหละผมว่านะคือก็เป็นอะไรที่แบบง่ายๆรวบรัดชัดเจนแล้วอีกสำคัญก็คือเราได้รู้ว่าเราเป็นยังไงเพราะบางทีเนี่ยเราไปที่ไหนๆเราไม่เคยมองตัวเองหรือลืมมองตัวเองเราก็ไปมองคนอื่นถูกไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่พอเรามาที่นี่เราได้ข้อคิดว่ากระจกคือเทพเจ้าท่านก็คือให้เรามองตัวเรานี่แหละเพราะว่าตัวเราเป็นบ่อเกิดแห่งความดีความสุขความอะไรก็แล้วแต่ทุกข์ก็จะเกิดกับตัวเรานี่แหละ ไม่ได้เกิดจากใครนะไม่ได้มีคนอื่นมาสร้างให้เรานะเรื่องจริงนะประมาณนี้เน
1: าะค่ะ
2: อาจารย์ปวดเพิ่มไหมคะ
0: อุ๊ยตาย
2: รู้สึกว่าจะ
0: แล้วมีกลองเนี่ยคืออะไร
1: กลองนี่สำหรับไปทำพิธีกรรมค่ะอันนี้เขาเรียกถงสักการะใช่ค่ะก็จะมีนักบวชจากที่โตเกียวที่ญี่ปุ่นค่ะก็จะมาประกอบพิธีให
0: ้ในแต่ละวันก็จะมีชาวญี่ปุ่นมาไหว
1: ้ชาวจะเยอะเสาร์อาทิตย
0: ์จะเยอะมากเสาร์อาทิตย์นะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นที่เดียวในศรีราชาในชลบุรีไหม
1: ใช่ค่ะแต่ในประเทศไทยก็จะมีอยู่สองที่ก็จะมีที่กาญจนบุรีค่ะก็ศรีราชาเป็นแห่งที่สอง
0: ครับผม
2: เดี๋ยวคุณกระพูเขียนหน่อย
0: ครับตอนนี้เราเขียนเสร็จแล้วเราไปยังไงต่อครับ
1: เสร็จแล้วก็ผูกไว้ด้านนอกค่ะ
0: เอาไปผูกไว้เลยใช่ครับ
2: เสร็จพิธี
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากนะครับเรียกนักบวชว่าถ้าพวกเราเนี่ยเรียกนักบวชว่ายังไงครับ
1: อย่างนี้เขาเรียกมิโกะ
0: อ๋อเรียกมิโกะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้าเป็นมิโกะคือผู้ช่วยนักบวชถ้านักบวชเรียกอะไรครับ
1: คานุชิค่ะจะเป็นหัวหน้านักบวช
0: คานุชิน
1: คานุชิ
0: คานุชิเป็นหัวหน้านักบวชซึ่งที่นี่มีไหม
1: มีค่ะ
0: อ๋อแต่ท่านไม่มา
1: ใช่ค่ะท่านอยู่ที่ญี่ปุ่นที่ฮาชิโอจิที่โตเกียว
0: โอ้ท่านอยู่ที่ญี่ปุ่นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อเพราะฉะนั้นที่นี่ก็มิโกะเป็นคนดูแล
1: ใช่ค่ะ
0: เจ้าวาดน้อยอย่างนี้ได้ไหม
1: มาเป็นผู้ช่วยท่านดีกว่า
0: ผู้ช่วยท่านนะฮะผู้ช่วยท่านขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ
3: กลับมายืนที่เดิม
0: แล้วเราก็ได้เข้าใจแล้วนะครับว่าปลาที่เขาเอามาปลูกไว้ก็คือตั้งจิตอธิษฐานนะครับหรือว่าจะเขียนเป็นบอกว่าเราเคยมาก
3: รา
0: บไหว้ที่นี่แล้ว
3: แล้วก็แขวนเลย
0: ครับผมเราก็จะแขวนไว้นะ
3: อ๋ออย่างนี้นี่เอง
0: คนอื่นๆเขาแขวนไว้ครับเราก็แขวน
3: แขวนต่ำๆก็ได้ค่ะพี
0: ่ได้ครับ
3: อ๋อสูงๆเด่นๆนะ
0: ครับผม
3: เอาหัวนะพี่ไปเขียนทิ่มลงดูสิปลาเขาอย่างนี
0: ้
3: มันอย่างนี้ไม่ได้คุณกำพู
0: ครับ
3: หัวทิ่มเลยโอเค
0: ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมครับก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเรามีแฟนรายการมารอถ่ายรูปมาทางนี้เลยได้
3: เชิญเลยค่ะ
0: เชิญครับทั้ง
3: อยู่ตรงกลางค่ะกลางใจ
0: สองท่านมาก็ได้ครับเดี๋ยวน้องถ่ายให้ก็ได้ครับอุตส่าห์
3: พี่เขาอุตส่าห์ขับรถผ่านนะยังจำพี่กำพูได
0: ้นะครับ
3: ค่ะ
0: เชิญฮะเชิญฮะ
3: มาถ่ายรูปด้วยกันค่ะเชิญค่ะมินิฮาร์ท
0: จริงๆเป็นชาวศรีราชาทั้งสองท่านเลยใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: เกิดที่ศรีราชานี่เลย
4: ก็เป็นต่างจังหวัดค่ะแต่ว่ามาทำงาน
0: มาทำงานอยู่ที่นี่ที่เมืองศรีราชาเป็นเมืองที่แบบหลบแดดนิดนึงครับเป็นเมืองที่คึกคักมากนะ
3: ใช่เศรษฐกิจดีเน
0: า
3: ะ
0: ถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะครับที่นี่เนี่ยยังมีความคึกคักบรรยากาศใช้ใจ่ายใช้สอยอะไรต่างๆของประชาชนอยู่เนาะถือว่าเป็นเมืองที่น่ามาอยู่อีกเมืองหนึ่งนะ
3: ค่ะว่าแล้วก็จะไปหาที่ดินหรือหาบ้านดีคะ
0: ไม่มีปัญญาครับเพราะว่าที่ดินที่นี่แพงนะฮะ

0: ไหร่คะ
1: แพงไหมครับ
2: แพงมาก
1: ไล่ละประมาณเท่าไหร่ฮะหลายสิบล้านผมว่าอย่างนั้นเลยนะ
0: เนาะ
1: คือเมืองศรีราชาหลายคนอาจจะคุณรัชนีอาจจะถามผมตั้งแต่ตอนต้นรายการใช่ไหมว่าคำว่าศรีราชามาจากไหนทำไมเป็นศรีราชา
0: เพราะว่า
1: สมัยอยุธยาดินแดนแห่งนี้เรียกว่าเมืองบางพระนะครับแต่ว่ามาเปลี่ยนเป็นศรีราชาในยุคสมัยรัชกาลที่5นะครับเนื่องจากว่าสมัยนั้นเนี่ยนะครับมีบริษัทหนึ่งมาลงทุนสัมปทาน
0: ทำอะไรคะ
1: ทำโรงไม้ใหญ่มากเจ้าของก็คือเจ้าพญาสุรศักดิ์มนตรีหลังจากท่านเกษียณแล้วท่านก็มาตั้งบริษัททำสัมปทานโรงไม
0: ้
1: นะครับที่ใหญ่มากมีพื้นที่สัมปทานจากเมืองศรีราชาไปเกือบถึงระยองนะประมาณ900,000ไร่นะสมัยนั้นนะเออเขาก็เลยคือดังมากอ่ะ
0: ไม่ใช่ซอสพริกใช่ไหม
1: ไม่ใช่บริษัทแห่งนี้ชื่อบริษัทอะไรใช่ไหมศรีราชาทุนชื่อบริษัทศรีราชาทุนตอนหลังมาด้วยความที่บริษัทนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับก็เลยเปลี่ยนชื่อเมืองบางพระเนี่ย
0: เป็น
1: เม
0: ื
1: องศร
0: ี
1: ราชาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 2400ประมาณ60ครับ
0: แม่นไหมคะแม่นมาก
1: ประมาณนี
0: ้ยืนแบบว่าคนพื้นที่ยังไม่ทราบเลย
1: โอเควันนี้ขอบคุณมากนะฮะ
0: ที
1: ่มาร่วมรายการเป็นฉากจบพอดีอะไรนะพูดภาษาอะไรนะ
2: อ๋อดีใจมากที่ได้มา
3: วันนี้เขามาจับตัวจริงค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อนึกว่าพูดภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าหน้าเหมือนญี่ปุ่นเลยนะ
0: ที่แรกนึกว่าเป็นประธานสมาคมในญี่ปุ่น
1: ครับผม
0: นะคะ
1: ขอบพระคุณมากแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับโอกาสหน้าไปไหนติดตามดู
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้ข่าวออนทัวร์

0: สำหรับเอ๋การได้ออกเดินทางคือความสุขอย่างหนึ่งของชีวิตการเดินทางจะพาเราไปพบกับสิ่งใหม่ๆเสมอเอ๋เลยอยากออกไปพบโลกกว้างแล้วเก็บเรื่องราวดีๆระหว่างทางมาเล่าให้ทุกคนฟังและเอ๋เชื่อว่าถ้าเอ๋ไปได้ใครๆก็ไปได้นรินทร์ on the road ท่องเที่ยวอุทยานสนุกกับเรื่องราวระหว่างทางออกอากาศทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งช่อง9กด30เริ่มออกเดินทางพร้อมกัน10ตุลาคมนี้แล้วเจอกันค่ะ
1: ทุกช่วงเวลาคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เราเข้าใจคุณค่าของความเป็นมนุษย์และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตในวิถีจากพันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทางช่อง9กด30
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับข้างหน้าของบ๊อบมีอาหารอยู่หลายอย่างมากแต่ว่ามีเรื่องที่จะรบกวนคุณผู้ชมนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยช่วยป๊อบจดจำราคาอาหารแล้วก็ช่วยกันคิดคร่าวๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าทำไมถึงให้จดจำราคาอาหารมาเราเริ่มดูเมนูก่อนเลยปูดองกี่บาทครับละมุน
1: ปูดอง150
0: ปูดอง150กุ้งแช่น้ำปลาก
1: ุ้งแช่90บาท
0: กุ้งแช่ขาหมูสับ
1: 80บาท
0: 80บาทข้าว2โถ
1: 80บาท
0: ซี่ใหญ่1ขวด
1: 40
0: แป๊บซี่เล็ก
1: 10บาท
0: 10บาทน้ำเขียว
1: 10บาท
0: บาทแล้วก็น้ำแข็งเปล่า2ถัง
1: 20บาท
0: 20บาทคุณผู้ชมครับนี่คือราคาอาหารทั้งหมดนะครับที่ถูกต้องคิดแล้ว2รอบทั้งหมด940บาทคุณผู้ชมจำตัวเลขตัวนี้ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมมาบอกว่าทำไมถึงอยากจะให้จำตัวเลขนี้แต่ว่าตอนนี้นะครับขออนุญาตนะครับป๊อบและทีมงานทานข้าวก่อนนะครับทานด้วยกันมา

0: โต๊ะตอนนี้เกลี้ยงแล้วนะครับเราทานจนแบบว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเมนูเหล่านี้คืออะไรเช็คบิลเลยครับเช็คบิลเลยครับผมคิดเงินเลยครับ
1: ได้เช็คบิลเลยนะคะ
0: ครับผม
1: ข้าวมี2หม้อนะคะ
0: ครับ
1: น้ำอัดลม2ขวดน้ำอัดลมใหญ่1ขวดน้ำใหญ่1ขวดน้ำแข็ง1ถัง
0: น้ำแข็งมี2
1: โอเคเริ่มจากเดี๋ยวขอดูกับข้าวก่อนนะว่าทานอะไรไปบ้างเริ่มจากปูดองกุยช่ายเต้าหู้สับกุ้งแช่น้ำปลาต้มซุปเปอร์เป็ดพะโล้ไส้ทอดยำไข่เยี่ยวม้าน่าจะเป็นยอดกระเฉดหมูกรอบหมึกไข่แดงข้าวนะจ๊ะ2หม้อ80บาทน้ำอัดลมนะคะ20บาทน้ำอัดลมใหญ่40น้ำใหญ่20น้ำแข็ง20บาทจ้ะหมึกไข่แดง80กระเฉดหมูกรอบ60ไส้ทอด70ยำไข่เยี่ยวม้า80เป็ดพะโล้8ต้มซุปเปอร์7กุ้งแช่น้ำปลา9กุ้ยช่าย8แล้วก็ปูดอง105เดี๋ยวพี่ทวนข้าว2หม้อ80น้ำอัดลมนะจ๊ะ20น้ำอัดลมใหญ่40น้ำใหญ่20น้ำแข็ง20บาทหมึกไข่แดง8กระเฉดหมูกรอบ6ไส้ทอดนะคะ7ยำไข่เยี่ยวม้า8เป็ดพะโล้80ซุปเปอร์70บาทกุ้งแช่9กุ้ยช่าย8แล้วก็ปูดอง105จ้ะ
2: ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ
1: 940บาทค่ะ
0: เป๊ะมากพี่ฟ้ารู้ได้ไงว่าเป็นกุ้ยช่ายแล้วเป็นหมูสับ
1: เศษกับข้าวน้ำมัน
0: นี่ผมตั้งใจเก็บหมูสับออกให้หมดแล้วนะและอันนี้ที่ดู
1: อันนี้ดูไม่ออกเพราะว่าน้องบอกว่ามีหมูกรอบไม่มีหมูกรอบเนี่ยหมูกรอบแสดงวันนี้มาเป็นชิ้นใหญ
0: ่
1: พอทุกที่จะมามันจะมีเศษย่อยๆไงพี่ก็เลยแบบว่าไม่แน่ใจว่ามีกระเฉดหมูกรอบหรือว่าไม่กรอบ
0: โอ้โหนี่ข้างๆคอน
1: วันนี้มันจะมาชิ้นใหญ่ใช่ไหมเออ
0: สุดยอด
1: จ้ะ
0: ทำไมถึงคิดเงินไวขนาดนี
1: ้ลูกน้องเราน้อย
0: ครับ
1: ลูกน้องน้อยลูกค้าเยอะบางทีเด็กเช็คขาดมั่งเช็คไม่ครบหน้าเคาน์เตอร์อีกอย่างกับข้าวที่เขากินอาจจะได้อีกอย่างพี่ก็เลยแบบว่าเช็คเอง
0: มีคนที่คิดได้ใกล้เคียงกับพี่ฟ้าไหมครับความไว
1: ความไวยังไม่มี
0: จะไม่เราก็ยังไม่ฝึกด้วยเนาะเราคิดเอง
1: เคยฝึก
0: แล้วเป็นไงครับ
1: ล้มเหลว
0: แล้วมีกระบวนวิธีการจำเมนูอาหารอย่างเงี้ยแล้วก็ราคาอย่างไรบ้างเพราะจำได้ทุกเมนูเลย
1: ต้องทำทุกวัน
0: แล้วเคยมีผิดพลาดบ้างไหมพี
1: ่น้อยมาก
0: แทบไม่
1: มีบ้าง
0: ผลตอบรับลูกค้าเป็นยังไงบ้างเวลาเขาเห็นเรา
1: อื้อ
0: เคยมีคนแกล้งแบบเช็ดจานให้เกลี้ยง
1: เยอะมาก
0: จริงเหรอพี่แล้วพี่ทำไงอ่ะ
1: พี่เนี่ยจะเป็นคนที่ช่างสังเกตจะเดินดูตามโต๊ะเงี้ยเราจะใส่ว่าเรามองไว้ว่าตัวนี้ได้กับข้าวครบยังแล้วก็จะดูว่าเขาได้อะไรไปบ้างเวลาถึงเรียกเช็คบิลเนี่ยเราก็จะจำได้บ้างว่าเขาสั่งอะไรไป
0: อย่างผมอยากลองคิดตังค์ได้ไหมพี่ฟ้ากล้าให้ผมคิดไหม
1: ไปด้วยกัน
0: ไปโต๊ะไหนจะเป็นเหยื
1: ่อ ด้านนี้เลย
0: ผมขออนุญาตคิดตังค์ให้ได้ไหมครับพี่ไว้ใจผมไหม
3: ไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจ
0: จริงเหรอพี่ดูผมก่อน
1: โอเคเริ่มจากข้าวก่อนนะจ๊ะ25บาทน้ำใหญ่นะคะ20บาทน้ำแข็งหนึ่งเดียว10บาททอดมันกุ้ง100บาทยำรวม100บาทแล้วก็ยำไข่แดง60กุ้งผัดซอส80แกงจืด70ซุปเปอร์70กะหล่ำน้ำปลา5แล้วก็เป็ดรวม120บาทจ้ะ
0: 705บาทครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวผมขอทวนอีกรอบ
1: โอเค
0: ผมจะทวนแบบไม่มองแฟนนะพ
1: ี่โอเคเริ่มจากข้าวก่อน25บาทน้ำใหญ่นะจ๊ะ20บาทน้ำแข็ง10บาททอดมา100บาทยำรวม100บาทยำไข่แดง60กุ้งผัดซอส80แกงจืด7ซุปเปอร์7กะหล่ำน้ำปลา5แล้วก็เป็ดรวม120จ้ะโอเค
0: 2,300บาทครับ
1: เดี๋ยวก็ดูกันอย่าเพิ่งจ่าย
0: ไว้ใจผมป่ะพี
1: ่น้ำแข็ง10บาทยำปลาสลิด50เป็ดกระไซลมกัน8ไข่จ้า8ซุปเปอร์นะคะ70บาทจ้าโอเค
0: ทั้งหมด 3,101 บาทครับเออนั่นเหรอ
1: จ้าไม่เอาพอละค่ะขอบคุณมากจ้าพี่จ๋า
0: ขอบคุณนะครับขอบคุณนะคร
1: ับตกใจเลย3,000กว่าข้าวมีทั้งหมด3ถ้วยนะคะ15บาทน้ำนะจ๊ะ10บาทน้ำแข็ง10มีต้มยำกลับบ้านต้มยำกินนี่กุ้งหมึกผัดชาหมึกกระเทียมสตอกะปิน้ำแข็งถังเดียวนะจ๊ะ10บาทขากระน้ำแดง50กุ้ยช่าย70บาทหมูกรอบ70บาทกุ้งอบ220ปลาเจี๋ยนะจ๊ะ120ด้านล่างนะคะหอยแครง90แกงจืด70บาทหมึกไข่เค็ม80ยำไข่ดาว80กระเฉดหมูกรอบ60กระเพาะหมู8ปูดอง150บาทต้มหน่อไม้5ยำปลาเค็ม6กุ้ยช่าย8เป็ดพะโล้8กระเฉด5ใบปอ4ทอดมันกุ้ง100บาทด้านนู้นนะคะยำคะน้ากุ้งสด80แล้วก็ซุปเปอร์หม้อ150บาทจ้ะ
0: เป๊ะมากไว้ดูดิเครื่องอย่าทำอะไรไม่เสร็จ
1: 1,225 1,200

0: คุณนะคะวันนี้ค่ะ
1: ไม่เหนื่อยค่ะชอบมีแต่คนเอาเงินมาให้หนูเขาจ้าร
0: ู้สึกไงบ้างครับความรู้สึกเมื่อกี้
2: สนุกมากเวลาน้องฟ้าเขามาคิดตังค์
3: ถึงมาก
2: มาหาทุกการเงินจับได
3: ้ Amazing
0: ผมว่าน่าจะไปอยู่กองแบบกองพิจูดมาขายยอดครับแต่ว่ายังเหลืออีกหนึ่งโต๊ะที่ผมว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ตอนนี้โต๊ะเนี่ยต่ออยู่ที่ประมาณ6ตัวผมอยากจะรู้ว่าพี่ฟ้าเขาจะคิดยังไงเดี๋ยวรอแป๊บเดียวครับเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนทั้งหมด 4,060 บาทคุณผู้ชมครับตอนนี้มาถึงโต๊ะที่ผมบอกว่าพีคที่สุดครับต่อกันทั้งหมด6โต๊ะพี่มากันกี่คนครับ
4: 20
0: กว่านะครับพี่จำได้ไหมสั่งอาหารไปกี่อย่างจำไม่ได้นะสั่งเต็มที่เลย
5: พี่ชัวร์ไหมว่าพี่ฟ้าจะคิดถูกต้องทั้งหมดเนี่ย
6: ลองดูก่อนก็ได
0: ้นี่ลองดูก่อนก็ได้พี่ฟ้าพร้อมไหมครับจำได้ไหมเนี่ยพี่จริงเหรออ่ะขอลองดู
1: เริ่มเลยละกัน
0: เริ่มเลยครับ
1: โอเคค่ะมีข้าวนะจ๊ะ2หม้อ80บาทน้ำเนี่ย2ขวด40บาทน้ำเสี้ย2ขวด80น้ำแข็งนะคะ5ถัง50บาทเริ่มจากด้านนี้มีกุ้ยช่ายตุ้งหมูสับ80ไซส์ท้า70ผักบุ้งกระดัง50กระเพาะหมู80หอยลาย80ไซส์เป็ด60บาทชัยโป50บาทด้านล่างก็ชัยโปอีก50บาทหอยนางรม150หน่อไม้50หอยจอด้านนี้80แล้วก็กุ้ยช่ายนะจ๊ะ80บาทหอยแครง90ไซส์ท้า70ยำหมูแผ่น80บาทโอเคหอยแครงนะจ๊ะ90ต้มหน่อไม้50ไซส์ท้า70เยอะมาทรงเครื่อง80แล้วก็ด้านนี้ทอดมา100บาทต้มหน่อไม้50บาทกระเพาะปลา130บาททอดมา100บาทไซส์ทอด70บาทปูดอง150แล้วก็ตรงนี้นะคะชัยโป๊50บาทโอเคชัยโป๊จานนี้50ไซส์60บาทไซส์60บาทเยี่ยมมา80กระเพาะหมู80หอยนางรม150ผักบุ้ง50บาทผักบุ้ง50กุ้ยช่าย8ปูดอง105ไซส์60หอยนางรม105ข้างล่างปูดอง150แล้วก็กระเพาะปลานะจ๊ะ130หมึกผัดพริกเผา80กุ้ยช่าย80หอยนางรม150แล้วก็ปูดอง1จาน150บาทจ้าเรียบร้อย

0: ถือว่าเป็นคนที่คิดเลขไวที่สุดตั้งแต่ผมเคยเจอมาก่อนเลยสุดยอดจริงๆแล้วก็อาหารอร่อยคิดเลขไวถูกต้องบริการดีสุดยอดมากร้านเปิดวันไหนบ้างครับ
1: จันทร์อังคารพุธพฤหัสสัปดาห์ที่3จะหยุดของทุกเดือนก็คือเดือนหนึ่งหยุด4วันติดตาม
0: ที่เหลือเปิดตลอดเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
1: 5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะ
0: 5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับอาหารอร่อยแล้วก็คิดเงินไวสุดยอดใครที่อยากมาเห็นเทคนิคการคิดเงินของพี่ฟ้ามาเจอก็ได้วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ฟ้ามากนะครับนี่แหละครับมนุษย์ที่คิดเงินไวที่สุดตั้งแต่ผมเคยเจอมาแปลกแต่จริงครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: ช่อง9 Mcot HD ร่วมกับบริษัทสารแน่แปซิฟิกจำกัดเสนอฟิตเนสเสด็จยา

0: คไหมคะ
1: เพราะว่ามันไม่ใช่อ่ะความหมายมันไม่ใช่อ่ะไอ้ต้มมันจะดูเหมือนพ่อเอาคู่ของพ่อกับแม่เนี่ยมันมาอยู่ต่ำๆแบบนี้มันไม่ได้เอาสลับ
0: กันนะคะ
1: พ่อกับแม่อยู่ด้วยกันเนี่ยเอาขึ้นไปข้างบนแล้วเอาครอบครัวลงมาข้างล่างดูสิเดี๋ยวเขาเข้ามาแล้วจะคิดมากนะ
0: น่าจะดีกว่าใช่ไหมคะ
1: แบบนี้อยู่ดูสิไม่อ่ะไม่เอาแบบเดิมดีกว่าเอาสลับแบบเดิมดีกว่าเอารูปครอบครัวไปตรงนั้นมันดูแบบมันดูเลอะอ่ะลูกเอ้ย
0: พ่อให้หนูเปลี่ยนรูปไปประมาณ20กว่ารอบแล้วนะคะ20กว่ารอบนะคะพ่อนี่แค่2 3ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะเอาอะไรนักหนาม
1: ันเข้ามาถึงปุ๊บมันเห็นรูปก่อนเลยไงไข่ต้มอย่าเพิ่งโมโหพ่อสิเอาอย่างงี้แล้วกันไข่ต้มว่ายังไงสวยจัดการเลย
0: ไข่ต้มว่าอย่างนี้ก็โอเคแล้วนะคะ
1: ตรงยัง
0: ตรงแล้วอย่างเงี้ย
1: ข้างบนกรอบไม่มีฝุ่นใช่มั้ย
0: ไม่มีค่ะ
1: รู้ใช่ไหมว่าในบ้านหลังนี้มีแค่เรา2คนที่สามารถเช็ดฝุ่นบนกรอบได้ลูก
0: ว่าแต่แดดี้มีแผนอะไรจะมัดใจคุณแม่อีกเหรอคะเห็นทำตัวแปลกๆตั้งแต่เช้าแล้วนะ
2: ปลาทูปลาทูมาแล้วค่ะ
1: อ
2: ้
1: าวโอ้โหมานี่มานี่ดู
2: นะกำลังร้อนๆเลยต้องบอกเลยนะว่าซาไปถอยผลิตภัณฑ์สิ่งนี้มาใหม่เพื่อแผนการของเราโดยเฉพาะเลยจะจับร้อนนะคะร้อนร้อน
1: ร้อนร้อนร้อนโอ้แล้วปลาทูดูแบบไม่มีน้ำมันเลยอ่ะ
2: ใช่เลย
1: มันน่าทานมากเลยโอ้โหเพอร์เฟกต์อันนี้แหละคือแผนที่พ่อเตรียมเอาไว้ไอ้ต้ม
0: แผนปลาทูน่ะเหรอคะ
1: อือฮึ
0: แต่ดีมั่นใจเหรอแต่ที่ทำแผนนู่นแผนนี้มาหลายรอบแล้วมันก็เฮาทุกทีเลยนะ
1: แต่ดีขอบอกเลยนะว่าแผนเนี่ยถูกต้องนะครับเพราะว่าแต่ดีรู้ว่าแม่เราเนี่ยเขาชอบกินปลาทูเป็นชีวิตจิตใจนอกจากนั้นแล้วก็ไม่มีใครบนโลกนี้แล้วที่กินปลาทูทุกครั้งแล้วก็จะมีก้างติดเหงือกทุกครั้งและก็ไม่มีใครบนโลกนี้แล้วที่สามารถที่จะแงะก้างออกจากเหงือกของแม่ของเธอได้เก่งเข้ากับคุณหมูน้อยหรือซุปเปอร์เบคอนคนนี้มาแล้วมาแล้วเอาจากบ้านนี้เลยพัดจากบ้านนี้ถอนมาดีมากเดี๋ยวพอเจนเขาเข้ามาปุ๊บพ่อก็จะพาให้ดูลูกก่อนเพราะเราเลี้ยงไว้นานมากแล้วก็เดี๋ยวก็จะพาเขามานั่งตรงนี้แล้วก็ให้เขานั่งอ่านหนังสือพอจบจากตรงนั้นเสร็จปุ๊บเราจะพาเขามานั่งตรงนี้ดึงออกมานั่งเจนนั่งกินปลาทูหรือว่าจะให้ปลาทูนั่งกินเจ
2: มมีคนเข้าปลาทู
0: พอแล้วค่ะไปบอกว่าตัวให้ปลาทูเข้ามาม
1: าแล้วครับมาแล้วครับเชิญเอา
3: ปลาทูมาแล้วค่ะ
1: แ
2: ฮมสวัสดีค่ะ
3: นี่ไม่เปิดซะพรุ่งนี้เลยเหรอคะเล่นอะไรอยู่แฮ่
1: ๆขออยู่ป้าๆนั่งก่อนสินี่เอาอะไรมาเนี่ย
3: นี่ไงนี่ไงนี่ไงเบคอนที่เบคอนสั่งซื้อหนังสือ ซื้อมาให้ทุกเล่มเลย
1: ดีมากๆ ตกลงว่าไอ้แผนที่ฉันวางไว้เนี่ยมันจะได้ผลใช่ไหมแมม
3: วิศวรุษบอกว่าแผนที่แกวางไว้ทุกอย่างถ้าแกทำตามเจมส์จีลาจะกลับมาใน3 วัน 7 วัน

แล้วจะทำอะไรยังไงกันเดี๋ยวพอเจนเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะกวาดตามองบ้านของเราเราก็จะพาเขาทัวร์บ้านให้เห็นว่าบ้านของเราเนี่ยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกอย่างถูกจัดวางไว้เหมือนกับมันเป็นดิสเพลย์อะไรอย่างนึงเพื่อเห็นว่าบ้านแห่งนี้มันมีแต่ความรักความสามัคคีแล้วบ้านหลังนี้มีแต่ความสะอาดไม่มีฝุ่นแม้แต่นิดเดียวเลย

0: ือมาอ่านจัดหนังสือให้เรียบร้อยอย่างซาร่า
1: เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าซาร่าแค่ไม่แน่ใจว่าจะเอาเล่มไหนไว้ข้างหน้าดีระหว่างโสดยังไงให้เป็นสุขกับไร้ทุกข์อย่างเดียวดายอะค่ะ
0: มันจะดีเหรอจ๊ะซาร่าไอ้หนังสือแบบนั้นอะหาอย่างอื่นดีกว่าไหมไอ้หนังสือธรรมะที่แม่ก็ชอบอ่านใช่ป่ะไข่ต้ม
2: ว่าเล่มนี้ค่ะ
1: กรรมเก่าค่ะ
0: กรรมเก่ามันไม่ได้หรอกนี่แกไปซื้อหนังสืออะไรมา
3: ไม่รู้เขาก็แถมมาฉันจะไปรู้ที่ไหนเล่า
0: ไม่ได้ละตกลงว่าแผนนี้คงจะไม่สำเร็จแน่นอนตัดแผนนี้ทิ้งไปเลยเราไปที่แผน2แผน2ที่เตรียมไว้แล้ว
3: ยังไง
0: นั่นก็คือแผนที่โต๊ะอาหารแห่งนี้เอ้านะมานี่ดิมานี่เดี๋ยวไล่ฟัง
3: ยังไงครับ
0: พอเจนเข้ามาตรงนี้เราจะให้เขานั่งในตำแหน่งห่วงจุ้ยที่ดีที่สุดของบ้านหลังน
2: ี้ไม่ได้ค
0: ่
2: ะ
0: อ้า
2: วแม่นั่งตัวนั้นไม่ได้ค่ะดาดี
0: ทำไมอ่ะ
2: ก็เมื่อกี้ไข่ต้มเสิร์ช Google ใช่ป่ะคะเขาบอกว่าเก้าอี้ตรงเนี้ยทิดอ่ะเขาเรียกว่าหมีขย้ำเสือค่ะถ้าแม่นั่งตรงนี้นะแดดดีต้องโดนแม่ขย้ำแน่นอนเลยค่ะไม่ดีเลยนะคะ
3: ใช่แล้วไม่ได้สิไม่ได้ผู้หญิงจะมาขย้ำผู้ชายไม่ได้เพราะฉะนั้นเด็กคัน
0: ทำไม
3: นี่คือที่ของแก
0: ฉันนั่ง
3: แกจะต้องนั่งตรงนี้แล้วแกจะได้เป็นหมีที่กำลังขย่ำเสืออย่างเจมจิลาจริงแต่เหลือกระดูก
0: สุดยอดตำแหน่งที่ฉันจะนั่งตรงนี้ฉันก็จะกลายเป็นพยาหมีกริซลี
3: ่ตายแล้วว้าวเจมจิลา
0: เกิดอะไรขึ้นอ่ะเมื่อกี้ฉันไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ย
3: ฉันจะขอลองเป็นหมี
0: อย่าเสี่ยงเลยเมื่อกี้ฉันจำตัวเองไม่ได้เลยนะแมน
3: ฉันควบคุมตัวเองได้แกไม่ต้องเป็นห่วงฉันที่เป็นที่ดีๆฉันจะได้
0: แมน
3: ไอ้แม่ก็โอ๊ย
0: เก้าอี้เนี่ยมันของพญาหมีของฉันคนเดียว
3: เอ้าโอ้มีห่วงด้วยมีห่วงพื้นที
0: ่
3: ไม่ฉี่รถไปเลยแหละจะได้รู้ว่าเป็นของแก
1: แม่มาแล้วค่ะ
0: แม่มาแล้วทุกคนอย่าตื่นเต้นทุกคนอย่าตื่นเต้นอะไรทั้งนั้นบ้านมันเรียบร้อยหมดแล้วอาหารก็เรียบร้อยหมดแล้วทุกคนสบายสบายไปเอาดอกไม้
3: ไม่ต้องอยู่ที่นั่น
0: ดอกไม้ที่ไหน
1: ดอกไม้ที่ไหน
0: ดอกไม้ที่ไหน
1: ตู้เย็น
0: ดอกไม้ที่ตู้เย็นผมรักคุณ
4: มาซ่อมไฟแค่นี้เนี่ยต้องบอกรักกันเลยเหรอครับ
0: อุ้ย
5: ช่าง
4: แอร์เองตรงไหนครับตรงไหนครับตรงไหนจะอะเอาไม่ได
6: ้ฉันบอกให้แกมาพรุ่งนี้ไงวันนี้พี่หมูน้อยเขาไม่ว่าเขามีนัด
7: ไม่ได้ครับจรรยาบรรณของช่างจะไม่ปล่อยให้ของเสียข้ามคืนผมทำใจไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วผมสัญญาครับว่าจะไม่รบกวนเวลางาน
6: ก็ได้ข้างใน
7: รบกวนนะครับต้องซ่อมอย่าปล่อยให้ของเสียครับผมข้ามคืนไม่ได้ครับตรงไหนครับเนี่ย
6: ตรงนี้เลย
7: นะครับ
3: สบายสบายเอาอย่าง
7: น
3: ี้แล้วกันเดี๋ยวฉันขออวยพรให้แกได้เจนจิรากลับมานะสู้ๆไปละไปแล้วนะไก่ต้ม
1: บ๊ายบายค่ะ
3: ไปแล้วนะจ๊ะมา
0: โอเคทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะเจนมาแล้วเจนมาเอาดอกไม้มาสิดอกไม้อยู่ไหนดอกไม้
2: ที่แต่นี่เอาค่ะ
0: ดอกไม้อยู่ในมือแล้วผมรักคุณครับ
3: วิศวะรุ่งก็ไม่เคยเรียกแม่เลยว่าไม่รักแม่ออกไปเนี่ยลืม
0: นี่พ่อจะหัวใจวายอยู่แล้วนะเนี่ยยังไม่ทันได้เจอแม่เขาเลย
7: ผมซ่อมได้ยังครับ
0: ซ่อมเลย
7: นะครับไป
0: ฮะ
6: พี่หมูใจเย็น
0: อะไรอีกเล่า
7: ไข่คร
0: ับ ไข่ต้ม

0: ไข่ต้มรีแอร์ให้พ่อเร็วพ่อหนาไข่เติม
1: ใส่ในบอกแล้วก็ใส่ในกระเป๋าแล้วด้วยแล้วก็โทษครับโทษครับมันต้องหล่นอยู่แถวๆนี้แน่แน่แน่เลย
2: หาอะไรเนาะ
1: อ้าวนะผมกำลังหา
2: ไอ้ดอแกกำลังหาอนาคตอยู่ใช่ไหมไปแต่งรถอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยไปคิดจะทำมาหากินอะไรพูดแล้วโมโหดิปั๊ด
1: น้าโมโหก็ดีแล้วนี่ถ้าน้ารู้ว่าผมทำเงินหายพันนึงนะน้าจะได้ไม่ต้องโมโหอีกรอบไง
2: ฮะนี่แกทำเงินหายต้องพันนึงเลยเนี่ยตายนี่ไม่มีใช่ไหม
1: ไม่มีครับ
2: ขอโทษนะคะหาอะไรกันอยู่คะเนี่ย
1: คุณแมนด้าครับที่ฟิตเนสเนี่ย มีกล้องวงจรปิดไหมครับพอดีว่าผม
3: มีค่ะเป็นกล้องวงจรปิดแต่เปิดอยู่ทั้งคืนเลยค่ะ
1: นั่นแหละครับ
2: เรียกกล้องวงจรปิดอ่ะครับ
1: นั่นแหละครับไม่ว่าจะปิดหรือเปิดรบกวนนิดนึงได้ไหมครับพอดีว่าผมเนี่ยทำเงินหาย 1,000 นะฮะ
3: ตายแล้วขอโทษนะคะที่เล่น
2: เ
3: พราะนึกว่าไม่ได้ซีเรียสกันนี่เงินหายนี่ซีเรียสนะคะเนี่ย
1: ไม่รู้ว่าทำหล่นไว้หรือว่าใครขโมยไปครับ
3: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอแมนด้าจะเข้าไปที่รักษาความปลอดภัยแล้วกันว่าเงินของคุณใครเอาไป
2: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมาก
3: วิศวรุษกำลังจะหลับค่ะ
2: วิศวรุษ
3: เดี๋ยวไปดูให้นะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: เก่งเนาะขี้เหร่แล้วบ้าด้วย
1: สงสัยจะเป็นเสียงโจรที่ขโมยเงินผมเลยนะเดี๋ยวผมจะไปจับโจรอย่างเงี้ยต้องสั่งสอนเตรียมตัวไปนอนคุยกับรากมะม่วงแน่เลย
2: ได้ไอ้หนูไม่เคยดูละครหรอวะ
1: ทำไมนะ
2: คนร้องไห้หลักฟูงไฟขนาดเนี้ยเขากำลังคิดฆ่าตัวตายก็ได้เว้ย
1: ฆ่าตัวตายเลยนะนี่มันโจรชัด
2: ๆเดี๋ยวให้น้าเองถึงน้าจะไม่ใช่สมบัติเมธนีแต่น้าก้างนี่ก็จะทำให้ดูว่าน้าทำได้จบไป
1: น้าจริงเหรอ
4: สวัสดีครับ
2: ไม่ทราบว่าคุณเป็นไรมาร้องไห้อยู่นี่ไม่ต้องกลัวครับผมเป็นคนดีผมช่วยคุณเองครับ
1: เฮ้ยนะมันรู้ตัวแล้วรีบจับมันเลยรีบจับมันรีบจับมัน
2: ครับหนีนะ
5: เป็นไงจ๊ะเจนสบายดีหรือเปล่าจ๊ะนี่พอลูกบอกว่าเจนจะมาเนี่ยโอ้โหผมนี่ตื่นเต้นไปหมดเลย
6: ตื่นเต้นไปหมดเลยทีเมื่อกี้ทำกลัวปากคอสั่นพอเขาเข้ามาในห้องเนี่ยแหมนั่งห่างไปกิโลเชียปะโถเอ้ยแบบนี้เนี่ยนะในละครไทยสุดท้ายครับนางเอกเนี่ยได้กับคนสวนชั่ว
7: ใจเย็นก่อนสิเดี๋ยวรอดูฉากต่อไป
5: เจนเพิ่งขับรถมาเย็นๆเนี่ยดื่มน้ำนิดหน่อยก่อนสิจ๊ะ
8: แต่ดีเขาหมายถึงแม่ขับรถมาเหนื่อยๆดื่มน้ำเย็นๆก่อนสิคะจะได้ชื่นใจอะค่ะมานั่งตรงนี้สิคะ
4: ตรงนี้ตำแหน่งมีจังเสียเหลือ
9: มีงานหนักเหนื่อยเหลือเกิน
10: ไปหรือยังลูก
8: พอดีไข่ต้มยังไม่ได้ทานข้าวเลยอะค่ะแม่เราทานข้าวกันก่อนได้ไหมอะคะ
5: จริงสิเจนทานข้าวด้วยกันไหมอะคือผมก็เตรียมกับข้าวมาแบบเยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็น
10: แล้วทำไมถึงเมื่อกี้นั้นมันเสร็จเรียบร้อยไหนบอกแม่ว่าเตรียมตัวแล้วไงที่เราจะไปนี่มันค่ายรอดอนลูกถ้าเกิดว่าเราไปสายเนี่ยเดี๋ยวก็โดนจับแท่งปลาไหลหรอก
5: คือมันไม่ได้เป็นความผิดของไข่ต้มหรอกจริงๆผมเองแหละบอกให้ลูกบอกคุณให้มานัดทานข้าวด้วยกันผมคำนวณเวลาไว้หมดแล้วเจน รับรองว่าไปไม่สายแน่นอน
8: คุณแม่เราทานข้าวกันก่อนนะคะ
10: รีบๆทานเลยนะ
5: Yes Yeah Wow
10: มีเก้าอี้แค่สองตัวนี่มันลุงนั่งเถอะ
5: ไม่เรามีเก้าอี้ครบจ้ะช่างแอร์ครับ
1: ครับ
5: ครอบครัวของผมมีความปรารถนาอยากจะร่วมรับประทานอาหารพร้อมหน้ากัน
1: ฮะ
5: เก้าอี้ในการเปลี่ยนหลอดไฟนั้นใช้เสร็จหรือยังครับ
1: โอ้ยเสร็จตั้งนานแล้วครับโอ้เช็ดให้เรียบร้อยด้วยครับสะอาดเอี่ยมเชลตัวนี้ครับบ
5: อโอ้ขอบคุณมาก
8: ขอบคุณมากค่ะช่างแอร์
1: ขอบคุณมากครับผมนะครับไม่เป็นไร
8: พอดีไข่ต้มลืมไปว่าต้องไปเอาสมอบกอะค่ะถ้าไม่มีเดี๋ยวไข่ต้มต้องกางเต็นท์ไม่ได้แน่ๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวไข่ต้มไปหาก่อนนะคะ
1: โอ้โหนี่ผมพูดตรงๆนะอย่างคุณไข่ต้มเนี่ยเขาเรียกว่าลูกกตัญญูครับผมในละครเนี่ยถ้าพ่อแม่คุณไหนได้เป็นลูกนี่ครับดีใจตายเลยอะ
5: เจ๋งครับถ้าเจนอยากจะทานอะไรเนี่ยก็บอกผมได้เลยนะเดี๋ยวผมตักให
10: ้ไหนคุณบอกว่าลูกเก็บของเรียบร้อยแล้วทำไมถึงลืมสมองบอกลูกหมดจะเล่นโทรศัพท์หรือเปล่า
5: ไม่ได้เล่นโทรศัพท์แล้วนะคือจริงๆแล้วไข่ต้มเป็นเด็กที่ดีมากนะเจนลงไปช่วยผมทำงานทุกวันเลย
10: นั่นไม่ใช่ประเด็นค่ะแต่ที่ลูกเก็บของไม่เสร็จเนี่ยถ้าหมูแต่เล่นโทรศัพท์คุณต้องดุลูกบ้างนะ
5: ไม่ได้เล่นเลยเจนไม่ได้เล่นเลยผมอยู่ด้วยนะตอนที่เขาเก็บกระเป๋าว่ะผมลืมเตือนลูกเองแหละ
10: จริงเหรอ
5: จริงจริงๆคือผมเป็นคนขี้ลืมไงโอ้โหคนขี้ลืมนี่แย่จริงๆนะมันเหมือนมันเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบมันเป็นคนประมาทมันเป็นคนสับเล่าจริง
10: ๆตายละเจนลืมไปเลยว่าซื้อสังขยามาฝากแมนด้าแต่ลืมไว้ในรถนะคะ
5: การลืมสังขยาไว้ในรถถือว่าเป็นข้อยกเว้นไม่ผิดไม่ผิด
10: เจนขอตัวนะคะเดี๋ยวรีบไปเอาอะไรรีบมาค่ะ
5: จ้ะพ่อทำไปยังไงได้บ้างนะฮะตกลงว่าพ่อจะรอดไหมเนี่ยไข่ต้ม
1: โอ้ยคุณหมูน้อยครับแม่โชว์แมนออกรับแทนลูกแบบเนี้ยเท่มากๆเลยครับถ้าเป็นในละครไทยเนี่ยนะฮะสุดท้ายเดี๋ยวคุณหมูน้อยเนี่ยจะต้องเข้ามาขอคุณเจนแต่งงาน
5: นะในละครในละครแต่งงานในชีวิตจริงช่างแอร์จะตกงานเสร็จหรือยังเนี่ย
1: เสร็จแล้วครับผมผมขอตัวกลับก่อนดีกว่าครับ
5: ขอบคุณมากช่างแอร
1: ์ไม่อยากแต่งงานไม่อยากตกงานครับ
5: ตกงาน
1: ไม่ยอม
5: คร
1: ับ
5: ยอมครับ
1: ไม่มีอะไรเสียบอกนะครับ
5: ครับช่างแอร์ครับ
1: สวัสดีครับ
5: เฮ้ยปลาทูมันเย็นไปหมดแล้วอ่ะเราเอาปลาทูไปอุ่นก่อนนะจะรีบ
8: แต่ดีว่าปลาทูมันจะเวิร์กใช่ไหมคะ
5: มันต้องเวิร์กสิมันต้องเวิร์กเพราะมันคือสุดยอดของแผนการของเราแล้วยังไงวันนี้พ่อก็ไม่ยอมให้แม่กลับบ้านไปเปล่าๆแน่ๆ

0: เดี๋ยวไข่ต้มไปเปิดให้เองค่ะ
1: เจนจิลาจ๋าเจนจิลาเจนจิลาอุ๊ยตายแล้วเห็นไหมฉันบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าอย่าลนอย่าลนเป็นยังไงซึมเลย
2: นี่ขึ้นมาทำไมเนี่ยฮะข้างล่างไม่ยุ่งเหรอ
1: เอ้าก็จะมาทักทายเจนจิลาสิคะ
2: เขาลืมของในรถแค่นั้นเอง
1: ลา
2: เอ้ยปะทูปูนปะทูอยู่แกลงไป

0: คุมข้างล่างเดี๋ยวฉันจะไปเอาปลาทูมาเผื่อเจนขึ้นมาปุ๊บเอาปลาทูเสิร์ฟเลยมันร้อนๆอุ่นๆ
1: ทางได้ถ้าอย่างนั้นน้ำมันดาไปก่อนนะคะนี่อย่าลืมนะจัดการให้ได้ปลาทูมาบ้ามาที่สุดเอ้าอแมนดา
2: โอ้ยคิดถึงเลยคิดถึงมากเลยคิดถึง
3: แหมนี่ไม่ได้เจอกันตั้งนานเนี่ย
1: ลงได้บ้างปะ
4: ป้าบอกขอหอยทอด
1: จริงไม่จริงหรอกจริงหรอกดีใจจังเลยนานๆมีคนบอกพร้อมฮะต้องนี่ซื้อมาฝาก
3: โดบไปโดบอย
1: ู่ตายหมอมอยค่ะหมอมอยค่ะนี่ก่อนอื่นนะก่อนอื่นนี่นั่งเลยค่ะนั่งเลยนี่จะแนะนำวิศวรุษให้รู้จักนี่
3: มีลูกแล้วหรอ
1: มีลูกแล้วสิคะ
3: อย่างนั้นเลยหรอ
1: เออนี่มีอะไรอยากจะถาม
3: ลูกบอกว่าไม่ได้ทำนี้หรอก
1: ไม่ได้ทำนี
3: ้ทำไมอ่ะเราอยากรู
1: ้ใช่ไหมลายเดิมหรือเปล่า
3: ลายเดิม
1: เดี๋ยวไปที่ลายดีกว่านะครับทัวจีนลงทัวจีนลงข้างล่างนักกล้ามเพียบเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวทักไปที่ลายนะคะ
3: โอเ
1: คแล้วนะคะคิดถึงนะคะคิดถึงเอาก่อนดีกว่าที
3: ่มาแล้วก็ไป
1: มาที่สวรรค์นะคะนะ
3: แปลก
0: นี่ผมอุ่นปลาทูมาให้ร้อนๆเลยนะเจนจะได้ทานแบบอุ่นๆตื้อเต็มมันพยายามหนีคริสปี้ลงหายไป
5: เดี๋ยวแม่รีบทานข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามันเย็นแล้วเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยอะค่ะ
3: จ้ะ
6: โอเค
7: ไม่
6: ต้องทำอะไรต่อ
7: ใจดีสู้เสือไปก่อนนะไปครับ
3: มีอะไรกันแล้วจ๊ะ
5: อ๋อเปล่าค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะ
3: ไม่มีอ
7: ะไร
3: เลย
7: ไม
3: ่นั่ง
7: เหรอ
3: ไ
7: ม่นั่ง
3: ทำไม
7: น
3: ั่
7: งเลยใช่
0: ปลาทูที่เจน
5: คุณแม่ไม่ทานปลาทูเหรอคะเดี๋ยวไข่ต้มตักให้นะนี่แม่ลองชิมก่อนเลยค่ะ
3: ไข่ต้มใช่ไหมหน่อย
5: อ๋อพอดีไข่ต้มลืมหยิบยาสีฟันใส่กระเป๋าค่ะเดี๋ยวไข่ต้มไปหยิบยาสีฟันใส่กระเป๋าก่อนนะคะ
3: ไข่ต้ม
0: เจนครับเจนให้ผมช่วยนะอ้าปากมาสิจ๊ะมาใครมาอีกเนี่ยผมไปเปิดประตูก่อนนะ
8: สวัสดีค่ะคุณหมูน้อยนี่เห็นอแมนด้าบอกว่าเจนอยู่เจนก็เลยขึ้นมาหาเนี่ยเอาเค้กป้าเค้กป้าครับอร่อยมากไปซื้อหวยแล้วแต่ไอ้ตรงซื้อหวยข้างๆร้านอ่ะมีเค้กปะครับเขาบอกว่าอร่อยมากเจ๊ก็เลยซื้อมาฝากหรือว่าเจนอยู่นี่ไงแล้วกำลังกินข้าวกันอยู่หรอโอ้นี่หิวพอดีเออจังหวะดีมากๆเลยกินหน่อยเจนเป็นอะไร
3: ก้างกระถูติ่งเหงือกอ่ะ
8: มาเดี๋ยวเจช่วยเอานี่เออตรงไหนอะตรงไหนโอ้ตรงไหนอู้เจนฟันเรียงสวยมากเลยดัดฟันหมอไหนเนี่ยฮะโอ้ตรงนี้นะนี่นะอันนั้นหนึ่งสองสามเอาละอย่าใครเดี๋ยวไม่รู้ไว้ไหนอีกเลยดูเลยกลืนเออกินนี่แครอทตามไปเออกินแครอทตามเออได้ดีคือเนี่ยต้องหมอกเจ๊
3: หรอวะ
8: ดูแบบแต่ละนี่ก็มอยนะกินนะมีเกินค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าอยากกินก็ต้องมาฝึกกันแบบนี้เจ๊สอนเจ๊มีใบเซอร์109ใบเลยใช่ป่ะเรียบบอกชื่อเจ๊นะโอ้โหตรงนี้ตรงนั้นนะครับ
5: คุณซาร่า
8: ต้องกระชับ
5: จะทำยังไงดีอ่ะเจ๊หนีต้องนอนพยายามหนีขยับแน่เลยอ่ะ
1: ใจเย็นๆนะครับพวกเรากำลังคิดจะช่วยคุณอยู
9: ่มันไม่ยอมพูดอย่างเงี้ยเราซ้อมมันไหมนะมันจะได้บอกว่ามันเอาเงินที่ขโมยไปเนี่ยไปซ่อนไว้ที่ไหน
1: เฮ้ยช้าไปใจเย็นๆก่อนติวะไม่อยู่ได้ไงเนี่ยปากคอเขาบวมขนาดเนี้ยรู้เปล่าเขาอ่ะ

0: กำลังคิดจะกัดลิ้นตัวเองเพื่อจะฆ่าตัวตายไงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะเอาคำพระเข้าขบเว้ยคุณรู้ไหมการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นบาปมันต้องชดใช้กรรมถึง500ชาติคุณจะตกนรกที่ขุมที่15จะมีกามาจิคูมีงูมาลัดที่ขามีหมีแพนด้ามาเกาะที่หลังมีลิงอุรังอังมากะจับมือจะมีกระบือเข้ามาจะ
1: โอ้ยนะนี่นรกหรือสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยฮะ
0: แล้วเอาไงดีวะ
1: เอางี้ผมว่าวิธีนี้ไม่เวิร์กอะเดี๋ยวผมไปแจ้งความที่โรงพักดีกว่า
0: เฮ้ยจะไปแจ้งความทำไมยังวุ่นวายวะตามพระมาดีกว่า
1: เอางี้เดี๋ยวเอามาทั้งพระทั้งตำรวจนั่นแหละไปนะ
0: ไปอยู่นี่อย่าไปไหนละอย่าหนีไปไหนเดี๋ยวมาช่วย
2: มันดีจริงๆสาบานให้ไฟร่วงลงมาเลยอะแต่ไม่มีพื้นฐานเจ๊ไม่ต้องมีพื้นฐานมีเสือมามีชุดจบแล้วไม่ต้องมี
3: ไข่ต้มเดี๋ยวดูนะมีวิธีที่จะกำจัดเจ๊หลีออกไปโดยที่ไม่ให้เสียมารยาทแล้วก็ง่ายมากด้วย
2: ปองอะไรก็แล้วใส่เสื้อเจ๊มันจะดูด้วยเจ๊เดี๋ยวพูดคุยสนุกค่ะเอากินเค้กปะครับ
4: มันส้มเหรอเจ๊
2: ก็ส้มก็เก็บมันนี่แต่มันไม่ขาวอะไรคะคุณซาร่าก
4: ินข้าวไหนกินมาเสร็จยัง
3: เรียบร้อยแล้วค่ะพี่เจนพอดีว่าซาร่าจะมาคุยกับเจลี่ค่ะพอดีว่ามีลูกค้ามาติดต่ออยากจะเรียนคอร์สโยคะกับเจลี่ด้วย
4: ดีเลย
2: โอ้ก็จะมาเรียนกับเจลี่คุณซาร่าก็จัดการสิคะเจ๊กินข้าวอยู่นี่ไงคะไม่ว่าง
3: คือลูกค้าคนนี้เขาค่อนข้างสำคัญมากเลยค่ะเขาชื่อคุณก้างอะค่ะ
2: โอ้ยยิ่งคุณก้างนะคะลงชื่อแล้วอยากจะฝึกกีฬาอะไรก็เล่นไปเลยค่ะ
3: แต่ว่าชื่อเต็มของเขาคือชื่อคุณกางควางคองอีกทีนึงนะคะกางควางคอง
2: ก็บอกเจ๊สิคะเจ๊เป็นคนที่เข้าใจโลกง่ายค่ะอ๋อคืออย่างนี้ค่ะเจนคือว่าเดี๋ยวเจ๊จะต้องไปดูแลลูกค้าเขามาจากเกาหลี
3: ใช่
2: คุณกางควางคองนะยันจะยัน
4: ต้องไปเองเหรอ
2: ต้องไปเองโอ้ยโง่ไม่มีใครพูดเกาหลีได้เจ๊พูดได้คนเดียวนะ
4: ที่ขอโทษอย่าด่าแม่เจ๊เลยนะเจ๊ไม่รู้จริงๆที่มึงคิดแผนได้ขนาดนี
5: ้ไข่ต้มไม่หายไปไหนเนี่ยชวนแม่กินข้าวแต่ตัวเองไม่กิน
6: ก็คงจะไปคุยกับเพื่อนนั่นแหละไม่มีอะไรหรอก
5: เออ
6: ตะกี้แมนบอกว่าคุณลงไปที่ฟิตเนสเนี่ยคุณเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะ
4: เจนว่ามันยังเล็กไปที่คนมันเล่นเยอะตอนนี้เพราะว่าละแวกนี้อาจจะไม่มีฟิตเนสแต่ถ้ามีคู่แข่งอ่ะคุณทำไง
6: แต่ว่าตอนนี้มันโอเคเลย
4: และในอนาคตล่ะแพลนยังไง
6: เจนไม่ต้องห่วงนะอนาคตเนี่ยผมมีแผนการตลาดไว้เรียบร้อยแล้วระยะยาวด้วยภายในอีก6เดือนข้างหน้าเราจะค่อยๆขยายฟิตเนสของเราให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นซื้อเครื่องมือใหม่ๆมาเติมเพิ่มคอร์สต่างๆเข้าไปให้มันหลายหลากรับรองว่าผมว่ามันต้องอยู่ได้แน่นอนโทษนะไฮเย้Hi, Kevin.
2: โอ้ยแผนคุณหมูน้อยนี่สุดยอดไปเลยนะคะเนี่ยให้ชาวต่างชาติโทรมาแล้วก็จะได้แอปพบเป็นนักธุรกิจแล้วก็สปีกอังกฤษด้วยสุดยอดไปเลยอะแผนคุณหมูน้อยเนี่ย
7: อันนั้นไม่ใช่แผนนะคะแผนจริงๆคือรอให้ก้างปลาติดเหงือกแม่อย่างเดียวเลยอะค่ะ
6: I'll talk to you later. Bye bye, Kevin. Bye bye.เจนเป็นไรอ่ะ
4: ไม่เป็นไรค่ะเจนจัดการได
6: ้นี่ก้างปลาติดเหล็กแล้วใช่ไหมมาให้ผมช่วยเถอะ
4: ไม่ต้องหรอกหมู1ปีที่ผ่านมาเจนก็ทำดีมาตลอดหมูกินข้าวไปเถอะ
6: เจนถ้าเกิดว่าผมอยากจะพูดตรงๆว่าผมมาอยากจะกลับไปเป็นคนที่เอาก้างที่ติดเหล็กของเจนออกเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเจนจะว่ายังไง

0: อเอ้ยเอาไปเป็นภาระทำไมวะเนี่ย
1: โอ้นะก็น้ำมันมันหมดแต่ไม่มีตังค์เติม
0: สวยแล้วไอ้หนอเสียงคุ้น
1: เฮ้ยน้าใช่เปล่าดูสิสงสัยอาการหนักอ่ะร้องไห้ไปด้วยกินขนมจีบไปด้วย
2: รออะไรกันรีบไปตะคุบตัวมาเร็ว
1: เอ้า
2: ไปกลับไป

0: นี่ไปเลยมานี่เลยน้าช่วยจับเลยน้า
1: พี่พวกแกอีกเหรอฮะไม่มีการมีงานทำกันหรือไงวันๆมาวิ่งไล่จับฉันอยู่ได
2: ้หยุดพูดเลยคุณรู้เปล่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยมันไม่ดี
1: ไม่ดีอะ
2: หุบปาก
3: หัวขโมยอย่างแกแล้วก
1: ็หัวขโมยอะไรทำก็ฆ่าตัวตายสองคนก็เป็นหัวขโมยนี่ฉันจะบอกพวกแกสองคนเลยนะว่าฉันเนี่ยไม่ได้คิดฆ่าตัวตายแล้วก็ไม่เคยคิดจะขโมยของใครด้วยเว้ย
2: นั่นไงเขาก็บอกอยู่แล้วเขาไม่ได้คิดฆ่าตัวตายแล้วไม่ใช่หัวขโมยด้วยแสดงว่าเราเข้าใจผิด
4: เข้าใจผิดเขากอดเธอ
1: เฮ้ยเขียนจดหมายลาตาบ้าบออะไรล่ะฉันชื่อว่าเย็น
5: เหร
1: อฉันตกงานไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับฉันก็เลยเขียนจดหมายกลับไปที่บ้าน
3: แล้วทำไมพี่ต้องร้องห่มร้องไห้อะไรขนาดนี้ล่ะครับแล้วก็อีกอย่างนึงปากพี่ก็บวมด้วยเนี่ยน้าบอกผมว่าพี่อ่ะพยายามจะกัดปากเพื่อฆ่าตัวตาย
1: ฮะกัดปากเพื่อฆ่าตัวตายเนี่ยนะ
6: จะบ้าเหรอแบบหนังจีนไง
1: มันปีนต้นไม้ขึ้นแย่ไข่มดแดงแล้วโดนแมงแดงมันกัดปากปากก็เลยบวม
3: ผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมอ่ะว่าพี่เป็นหัวขโมยอ่ะครับผมคงทำเงินหายเองครับ
7: แต่ก็ดูพ่อเดี๋ยวพ่อจะเข็นเจ้ากลับบ้านนะลูก
1: ถุยมีปัญญาแต่งรถแต่ไม่มีปัญญาเติมน้ำมันให้รถเนี่ยนะ
8: น่อจะไม่ทนพูดอย่างนี้ก็สวยสิวะเฮ้ย
1: เฮ้ยใจเย็นใจเย็น
3: นะเงินผมไม่ได้หาย
1: เอาแล้วไงอ่ะ
3: คือพอดีว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมพายแดงต้อยมันไปเปลี่ยนยางมาใหม่อะ
1: วุ่นวายไปหมดเลยไปเปลี่ยนยางแล้วก็ไม่นึกให้ดีแล้วก็บ่นว่าเงินหาย
9: ใช
1: ่เออเฮ้ยผมก็นึกได้เหมือนกันครับอ้าวพอดีที่นี่เขากำลังรับสมัครยามอยู่อ๋อคุณเย็นสมัครยามไหมนี่
8: ลักษณะท่าทางแบบเนี้ยตุ๊ดชัวใช่เป็นยามจะไหวอะนะ
1: ว่าไงครับผมเอาอย่างนี้ไหมคุณเย็นสมัครเป็นยามอยู่ที่นี่เลยได้ครับผมคนเราเมื่อเกิดเป็นลูกผู้ชายแล้วก็อาชีพใดมันจะไปเหมาะสมมันจะสมเกียรติเมื่อไปกว่าการได้รักษาความปลอดภัยให้ผู้อื่นละครับผม
10: แล้ววันที่หนูรอคอยก็มาถึงเดี๋ยวนี้จะพูดคำนั้นสักที
11: อย่างนี้ใช่ไหมที่ในละครเขาเรียกว่าแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะ
10: เดี๋ยวที่ต้องพูดเลยนี่เขายังไม่ได้ตอบเลยยังไม่แฮปปี้เอนดิ้งรอเขาตอบก่อนแท้คุณหมูฮะสู้ๆนะคะขอให้คืนดีกันให้ได้นะคุณหมู
12: เจนอยากให้คุณใส่ใจกับฟิตเนสของคุณแล้วก็อย่าเพิ่งสนใจเรื่องเจนเลยเอาไว้ฟิตเนสไปให้รอดก่อนเรามีเวลา6เดือนใช่ไหม
13: ใช
12: ่ยังก็ตามนั้นแต่ถ้าเลย6เดือนแล้วมันยังไม่รอดเจนขอไข่ต้มคืนนะครับไข่ต้มเก็บของแล้วก็ไปได้ละ
10: เมื่อกี้แม่เรียกไข่ต้มเหรอคะเมื่อกี้ไข่ต้มคุยโทรศัพท์อยู่พอดีเลยอะค่ะ
12: เราสายแล้วลูก
10: งั้นเดี๋ยวไข่ต้มไปหาใหญ่ดีก่อนนะคะ
12: ไ
10: ปดิโอเค
13: ไม่ต้องห่วงพ่อหรอกลูกแค่เริ่มต้นดูแลตัวเองนะ

0: น้อยให้ซาเรียกรถกู้ภัยไหมคะพี่หนูน้อยเหมือนจะเป็นลมเลยอ่ะ
1: ได้เป็นไรจ๊ะซาคืออย่างน้อยพี่ก็มีแรงฮึดสู้ขึ้นมาอีก6เดือนนะ
2: หน่วยกู้ภัยมาแล้วค่ะมีผู้หวังดีรายงานมาว่าพญาหมีโดนตบคว่ำซะแล้วโดนไปกี่แผลคะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
1: เฮ้ยตบเติบอะไรกันอย่างน้อยสุดครั้งนี้เนี่ยฉันก็ยังจะมีเวลาอีก6เดือนในการพัฒนาพิกิเฟิร์มฟิตเนสของเราให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วแสดงให้เห็นว่าฉันเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำของครอบครัวฉันอีกครั้ง
2: ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เพื่อนฉันต้องอย่างนี้ไม่ต้องห่วงนะแต่ฉันดูจากสภาพศพแล้ววันนี้แกน่าจะเกือบตายนะ
1: ก็ปางอะนะแต่ก็ยังอยู่รอดใต้อะไรเจนอะกินปลาทูของฉันไป6คำว้า
2: ดีมากต้องมองโลกในแง่ดีแบบนี้ถูกต้อง
0: ใช่แล้วค่ะพี่หมูน้อยซาเคยอ่านเจอในหนังสือนะคะเป็นข้อความที่ดีมากเลยพูดไว้ว่าวันพระไม่ได้มีหนเดียวว
3: ันเข้าพรรษาไม่ได้มีหนเดียวว
2: ันออกพรรษาก็ไม่ได้มีหนเดียวว
4: ันวาเลนไทน์ก็ไม่มีหนเดียว
5: อยากจะรัก
2: แม่ไอ้แม่
1: เดี๋ยวนะขอบคุณทุกกำลังใจและความเอื้ออาทรที่มอบให้กับผมและก็ครอบครัวของผมแต่ผมคิดว่ามันน่าจะถึงเวลากลับไปทำงานกันนะ
2: คิดเลยคิดเลยได้เลยได้เลยแต่วันหลังนะฉันบอกนี่กินไม่กี่ตัวนะ6คำโอ้โหเสียเวลาหน้าดูฉันว่าครั้งหน้าเปลี่ยนจากปลาทูเป็นปลาตะเพียนดีกว่าก้างมันเยอะเวลากินเข้าไปเนี่ยทิ่มไม่มีเวลาดึงออก
1: พวกเรากินกันก่อนไหม
2: มาปลาทูที่เหลือ
0: ค่ะ
2: กินกันเลยดีกว่า

0: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ม่วนคักหมอลำแมงตับเต่าไทยเลยสู้เดือดคมดาบไทยแชมป์8สมัยรำวงตุ๊กตาไขลานฝืนสมาธิเด็กและอร่อยยกสวนมยงชิดของดีนครนายกสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะฮะมาอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสาครครับมารู้จักกับไข่ปลาเศษได้ครับที่นี่คือสยามคิวลี่ฟิชฟาร์มนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าของฟาร์มแล้วพี่จอยฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่จอยไข่ปลาเศษได้ โอ้โหนี่มันมีเมจิกมีเทพนิยายอะไรหรือเปล่า
1: อ๋อทำเรียนแบบธรรมชาติเท่านั้นเองค่ะ
0: เราเศษได้แสดงว่ามันเกิดตอนไหนก็ได้เหรอครับ
1: ใช่ค่ะใช
2: ่สมมติว่าอยากให้เกิดวันสวยๆเช่นแบบวันที่14กุมภา
1: ได้ค่ะ
2: ก็สามารถเกิดได
1: ้ค่ะ
0: อ๋อแบบว่าเราสามารถกำหนดวันเกิดของเขาได้เลย
1: ได้ค่ะวันสำคัญที่เรา

0: ต้องการวันสำคัญของคนพิเศษของเราอะไรเงี้ย
1: โอ้โหเราสามารถเลือกวันเกิดได้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นปลาอะไรครับพี่จอย
0: เป็นปลาคิลลี่ฟิชค่ะ
1: ปลาคิลลี่ฟิชมันคือปลาอะไรอะครับพี่จอย
0: เป็นสายพันธุ์เดียวกับปลาหัวตะกั่วของไทย
1: ปลาหัวตะกั่ว
0: ค่ะเป็นตระกูลเดียวกัน
1: อยากเห็นรูปร่างหน้าตามันนะพี่จอย
0: เดี๋ยวไปดูปลาในตู้เลย
1: โอเคเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับปลาคิลลี่ฟิชกันก่อนนะครับ
0: ผมค่ะ
1: ปลาฮะโอ้โหตู้เต็มเลยครับ
2: ปลาคิลลี่หรือสัตว์น้ำมหัศจรรย์ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าสามารถสั่งให้เกิดที่ไหนเมื่อไรก็ได้ปลาสวยงามพันจิ๋วพวกนี้นะครับมีต้นกำเนิดมาจากทวีปแอฟริกาตะวันออกความสามารถพิเศษอยู่ตรงที่ไข่ปลาที่สามารถเก็บไว้ได้นานหลายเดือนโดยที่เชื้อในไข่ไม่ตายครับและก็จะฟักตัวก็ต่อเมื่อโดนน้ำเท่านั้นครับ
1: อันนี้เหรอครับปลาคิลลี่ฟิช
0: ค่ะอันนี้จะเป็นตัวเต็มวัยเป็นพ่อแม่พันธุ์นะ
1: คะอย่างพวกนี้ใช่หมดเลยป่ะคะพี่จอย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าที่ไม่มีสีคือจะเป็นตัวเมีย
1: นี่ใช่ไหมฮะที่มีลายเยอะๆ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือคิลลี่ฟิชทั้งหมดเลยแต่ว่าก็มีทั้งตัวผู้และตัวเมีย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ลักษณะพิเศษเขาคืออะไรครับ
0: ความที่เขามีสีสันสวยงามแต่ละสายพันธุ์จะสีแตกต่างกัน
1: ทำไมถึงสนใจเฉพาะปลาคิลลี่ฟิชนะครับ
0: ก็คือเขามีความแตกต่างจากปลาสายพันธุ์อื่นปลาสายพันธุ์อื่นถ้าเพาะออกมาเราก็ต้องปล่อยเขาตามธรรมชาติที่จะออกมาเป็นตัว
1: ครับ
0: ปลาสายพันธุ์นี้ค่ะไข่เนี่ยเราสามารถเก็บมาบ่มแล้วก็มากำหนดวันเพาะของเขาได
1: ้อ๋อที่บอกว่าเลือกเกิดได้
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ความพิเศษของมัน
0: แล้วก็ไข่เนี่ยเราสามารถจะแพ็คใส่ซองจดหมายส่งไปต่างประเทศไปที่ไหนก็ได้ทั่วโลก
1: เฮ้ยพี่ไข่ปลา
0: ใช่
1: ไข่ปลามันทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับ
0: ใช่ค่ะเฉพาะสายพันธุ์นี้ค่ะที่ทำได
1: ้ที่บอกว่าแพ็คอะไรนี่แสดงว่าต้องอยู่ในที่แห้งใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เฮ้ย
0: เป็นเฉพาะสายพันธุ์นี้ค่ะที่ว่าต้องทำให้แห้งเพื่อจะไข่พัฒนาเป็นตัวขึ้นมาถ้ายังอยู่ในน้ำยังไงก็ไม่เป็นตัว
1: เฮ้ยแปลกมากนะปลาสายพันธุ์นี
0: ้
1: อันนี้คือเป็นเหตุผลที่ทำให้พี่จอยหลงเสน่ห
0: ์
1: ของปลาคิลลี่ฟิชใช่ไหมครับผมอันนี้ผมเห็นด้านในมีเหมือนเป็นอะไรครับ
0: โอ่งที่เราโอ่งดินก็คือใส่ตัวพีทมอสลงไป
1: เราใส่ไปทำไมครับพี่จอย
0: ก็คือหลอกให้เขาลงไปไข่คือเราเรียนแบบธรรมชาติของเขาหน้าน้ำปกติเนี่ยพ่อแม่พันธุ์เขาก็ผสมพันธุ์วางไข่ฝังไว้ในดินพอจนถึงหน้าแล้งพ่อแม่พันธุ์ตายหมดน้ำมันก็จะแห้งลงตัวไข่มันก็จะเริ่มพัฒนาเป็นตัวรอฝนแรกที่ตกลงมาตัวไข่โดนน้ำก็จะแตกออกเป็นตัวเขาก็จะโตขึ้นมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ใหม
1: ่อยากเห็นแล้วว่าด้านในมันจะมีไข่ไหมครับพี่จอย
0: อ๋อได้
1: เราดูได้ไหมฮะ
0: ได้ค่ะ
1: หุยคุณผู้ชมนี่มีไข่ไม่ใช่มีไข่ธรรมดามีปลาอยู่ข้างในด้วย
0: ก็คือเขาก็จะผัดกันเข้าผัดกันออกอย่างเงี้ยค่ะ
1: พอเอาพ่อแม่มาด้วยเลย
0: พอรัดเสร็จก็เขาก็ว่ายออกมาตัวใหม่ก็ลงไป
1: ครับผม
0: ก็จะไข่ทุกวันอย่างเงี้ย
1: สักกี่วันครับเราจะเก็บทีนึง
0: ก็ประมาณ10วันขึ้นไปอะค่ะ
1: อย่างโอ่งใบนึงใน10วันนี่มีประมาณกี่ใบฮะไข่อ
0: ย่างน้อย500 600คืนต่อไปต่อโอ่ง
1: เราต้องทำยังไงต่อครับพี่จอย
0: ก็ทำแห้งก็คือเอาดินมาทำแห้งเอาโอ่งเนี่ยค่ะมาเทใส่กระชอนก็ดูดีๆเดี๋ยวมีปลาปนไปด้วย
1: พี่เทไม่ลังเลหร
0: อ
1: ฟักไข่ในที่แห้ง
0: ก็ไข่ที่เก็บขึ้นมาใหม่ๆอะค่ะไข่มันจะเปลือกไข่จะค่อนข้างแข็งเลยแต่ว่ามันจะเปราะต่อเมื่อพอเริ่มเป็นตัวเปลือกไข่มันจะบางลงแต่ตอนนี้เปลือกไข่จะหนาก็บีบได้ไม่เป็นไร
1: บีบได้เลย
0: ค่ะ
1: ไม่แตกนะคะ
0: ไม่แตก
1: เราจะดูยังไงมันเป็นไข่ปลาครับพี่จอย
0: มันจะเป็น
1: เม็ดยังไง
0: ใช่ก็เป็นเม็ดกลมๆใสๆ
1: อ๋อนี่ครับพี่จอย
0: ค่ะ
1: เม็ดใสๆนี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะไข่ที่เก็บมาใหม่ๆจะใส
1: เหมือนไข่มดเลยครับพี่จอย
0: ค่ะ
1: เต็มดินไปหมดเลยอ่ะ
0: ถ้าใช้ไฟส่องมันจะยิ่งเห็นชัดขึ้นนะ
1: คือมันจะใสๆสะท้อนแสงเลยใช่ไหมฮะเม็ดใสๆกลมๆเล็กๆนะครับคือปกติคุณผู้ชมเวลาเราเห็นไข่ปลาช่อนใช่ไหม
3: น
1: ี่
3: ไง
1: ไข่ปลาช่อนไข่ปลาตะเพียนอะไรเงี้ยมันก็จะมีถุงไข่ที่เป็นแบบไข่เกาะๆกันนะครับ
4: แล้วขนาดคือเป็นเม็ดใสๆเลยนะครับพี่จอย
1: พี่จอยอันนี้พอเราขึ้นมาจากโอ่ง
0: ค่ะ
1: จะเป็นแบบนี้เลย
0: ค่ะยังไม่ผ่านการบ่มมันจะใสอย่างเงี้ย
1: อ๋ออันนี้คือไข่สด
0: ค่ะ
1: โอเคพอแบบนี้เสร็จแล้วเราดำเนินการยังไงต่อครับ
0: ทิ้งไว้วันนึงเพื่อให้มันแห้งหมาดพอดีพอเหมาะแล้วก็เอาไปใส่ถุงใส่ภาชนะก็พวกถุงซิปหรือว่าจะใส่กระป๋องก็ได้ไว้ในที่ที่อุณหภูมิสูงหน่อย
1: ครับ
0: 2เดือนขึ้นไปถึงจะเริ่มเป็นตัวแล้วเราก็ค่อยๆออกมาดู
1: ผมอยากได้แบบนี้เลยไปใส่น้ำเลยครับพี่จอย
0: ไม่ได้
1: ไม่เกิด
0: ค่ะเพราะยังไม่เป็นตัวเลยค่ะ
1: อ๋อ
0: เดี๋ยวพอถ้าได้เวลาของเขาเนี่ยค่ะเอาตัวไข่เนี่ยมาส่องดูก็จะเห็นเป็นตัวเนี่ยใสๆนอนขดอยู่ในไข่แล้วก็จะเห็นเราจะส่องที่ตาเขามากกว่าเพราะตาเขาว่าจะเป็นเหลือบสีทองๆสะท้อนแสงเขาจะเรียกว่าไข่เป็นตาเพราะว่าจะลืมตาแล้วพอส่องไฟมันจะสะท้อนกับ

0: ไฟก็จะเห็นว่าอ่าอันเนี้ยพร้อมแหละเขาลืมตาเมื่อไหร่ก็แสดงว่าพร้อมจะลงน้ำแล้วอ๋ออันเนี้ยก็หามาให้แล
1: ้วไม่น่าเชื่อว่าในแบบว่าแต่ละอันนะครับมันมีไข่
0: มันไม่เท่ากันเพราะว่าคือสภาพตัวปลาแต่ละตู้มันไม่เหมือนกันไงครับ
2: ขออนุญาตให้กล้องดูนิดนึงครับ
1: ดูดิเนี่ยตอนมองเนี้ยเห็นดาวเปล่า
3: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษมือลั่น
2: ไม่มี
3: อ่ะโอ้ยโอ้ย
2: อ่านใช่ไหม
3: โอ้ย

0: อุ้ยเอา
1: เมื่อสักครู่นี้เราเห็นไข่ปลาที่แบบว่าเป็นเม็ดๆแล้วแต่ที่บอกว่ามันเสกได้อะพี่จอยผมยังไม่เห็นเลยมันเสกยังไงอะ
2: หลังจากเราบ่มจนเป็นตัวพร้อมเพาะแล้ว
1: ครับ
2: ค่ะแล้วก็จะมา
1: ทำแพ็กเกจแบบนี
2: ้ค่ะ
1: ดินเมื่อสักครู่นี้ผ่านการบ่มที่พี่จอยบอกแล้วใช่ไหมครับ
2: ตัวนี้ก็คือพร้อมจะออกแล้ว
1: อันนี้มีประมาณกี่ฟองครับ
2: ประมาณ20ฟอง
1: ประมาณ20ฟอง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ตอน1กระปุกเนี่ยฮะแล้วเราทำยังไงให้มันเกิดนะครับพี่จอย
2: ง่ายมากค่ะ
1: ครับผม
2: ในชุดของเราเนี่ยค่ะมันก็จะมีอุปกรณ์มาให้ครบทุกอย่างเลย
1: โอ้โอเคเดี๋ยวเราเริ่มใส่น้ำกันเลยครับ
2: ได้ค่ะแล้วก็เปิดน้ำเทลงไปเลยเทลงไปแรงๆได้เลยค่ะเพราะว่าเราต้องการให้มีแรงสั่นสะเทือนอยู่แล้วค่ะ
1: หมดเลยไหมครับ
2: ค่ะหมดได้เลยค่ะเพราะว่าแนทจะในคู่มือก็จะแนะนำว่าใส่น้ำสูงประมาณ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่ง
1: แล้วก็ยังไงต่อครับ
2: ก็คนไปเรื่อยๆถ้าหากว่ามีออกซิเจนนะคะเราก็จะใช้ออกซิเจนเป่ามันก็จะช่วยกระตุ้นแรงสั่นสะเทือนจะช่วยให้เขาออกเร็วขึ้น
1: ครับผม

0: มาแล้วครับไข่ปลาเสกได้พี่จอยมันเป็นตัวจริงๆด้วยอ่ะคนๆทิ้งๆคนๆทิ้งไว้ประมาณ30นาทีมาดูอีกทีเฮ้ยเป็นตัวแล้วว่ะโหมันแบบมันมหัศจรรย์มากคือไข่ปลาเสกได้มันมีขึ้นแล้วฮะในประเทศไทยเอากลับบ้านเลยตัวนี
1: ้ได้เลยค่ะ
0: แปลกแต่จริงครับนี่น้องแปลกแต่จริง1พี่จอยครับและคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยฮะอยากได้แบบนี้อยากจะเสกปลาเองแบบนี้บ้างต้องทำยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็เข้าไปใน Facebook ชื่อเพจ Hatchio Thailand ฝากข้อความไว้ได้เลยแล้วก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดวิธีเพาะอะไรต่างๆนี่เป็นชุดเพาะปลาค่ะชื่อ Hatchio ค่ะ
0: อันนี้คือด้านในนะครับ
1: ค่ะมีไข่มีอาหาร
0: มีไข่มีอาหารอุปกรณ์แว่นขยายมีคู่มือด้วย
1: ที่สำคัญต้องอ่านคู่มือให้ดีก่อน
0: นะครับผมไม่ใช่ว่าดูรายการแล้วอยากเพาะไปเพาะเลยอ่านคู่มือนิดนึงเพื่อความละเอียดรอบครอบนะครับ
1: ถ้ามีปัญหาก็สอบถามมาในเพจก็ได้ไลน์ดีไลน์ก็ได้
0: ครับผม
1: ไอดีไลน์ก็ชื่อ Hatchio
0: วันนี้นะครับที่สยามคิวลี่ฟิชฟาร์มนะครับทำให้เราได้เห็นแล้วว่าไข่ปลามันเสกได้ต้องขอบคุณพี่จอยมากนะครับผมขอบคุณมากครับ

0: ากำลังจะไปอีกที่หมายหนึ่งที่เราจะถ่ายทำกันนะครับผมเห็นพี่คนขับน่าจะเคลียร์นะครับเพราะว่าขับรถมาสักระยะหนึ่งแล้วเมื่อเช้าก็ตื่นเช้ากันด้วยพี่โอฮะเราแวะทานกาแฟกันไหม
1: ดีครับขอเข้มๆหน่อยนะฮะเหมือนหน้าตาพี่อะครับโ
0: อ้กาแฟพี่แก้วหนึ่งครับ
2: เฮ้ยมาคนเดียวอ่ะพี่สั่งแก้วเดียวเน
0: ี่
2: ย
0: อ้าวพี่เอามาด้วยเหรอ
2: เอาสี่
0: เอาสามแก้วนะครับสไปซี่คอฟฟี่เด็ดแน่ๆ
3: โอ้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: อ้าวที่นัดกันไว้หรือเปล่า
0: พี่บ๊อบบี้ใช่ไหมฮะ
4: ใช่คร
0: ับ โอ้โห
4: โอเคโห
0: ยินดีมากครับวันนี้โอ้โหได้เห็นว่ามีกาแฟพริก
4: มาที่นี่อำเภอแม่พริก
0: ใช่ฮะ
4: จะต้องมากินกาแฟพริกครับไม่งั้นถือว่ามาไม่ถึง
0: คือไม่เคยเห็นว่ากาแฟมันจะอยู่ในพริกได้นะพี
4: ่ไหนๆมาแล้วเนี่ย
0: ครับผม
4: จะพาไปดูทุกๆอย่างเลยในขั้นตอนกระบวนการผลิต
0: เอาวันนี้จะมีกระบวนการผลิตด้วย
4: ใช่งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า
0: โอเคครับ
2: ก่อนดูวิธีการทำดูหัวพี่เขาก่อน
4: พริกสายพันธุ์นี้เนี่ยนี่นะฮะเป็นสายพันธุ์เฉพาะที่มันใช้คอนโทรลความเผ็ดได
0: ้อันนี้มันคือพริกขี้หนูป่ะครับไม่ใช่
4: อ
0: ัน
4: นี้เป็นพริกที่นำเข้าฮะเราจะต้องลองฮะลองชิมดู
0: อย่าบอกนะว่า
4: ลองดูเลยฮะ
0: ว่าแล้วว่าแล้วฝากไว้ก่อนนะครับ
2: ไปครึ่งเม็ดไปอีกไม่สั่นไม่สั่น
0: ความเผ็ดมันไม่เท่ากับพริกที่อยู่ในกับข้าว
4: ใช่นี่คือสายพันธุ์ที่เราคัดมาเฉพาะที่จะคอนโทรล
0: เอาน้ำไหม
2: ไม่ได้ซื้อมาไงเมื่อกี้กินไหมเอาพริกป่วย
4: ในพริกมันมีสารที่ทำให้เรา
0: ใช่ให้หายป่วย
4: หายป่วยใช่ไหม
2: พักโฆษณาก่อนครับแค่นี้ครับพักก่อน
0: เร็วพี่บอยเราจะได้ถ่ายต่อไง
4: ทุ่มทุนสร้างรายการนี้นะไม่ธรรมดาม
5: ันเป็นอะไรเขียว
4: ๆไม่เผ็ด
2: ไม่เผ็ดเลยจริง
4: ๆไม่เผ็ดเลยจริง
2: ๆเป็นพริกที่แบบ
0: ใช่ไหมโอ้โหเห็นสองสาวกำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
4: นี่แหละฮะอันนี้คุณแม่ผมเองจะพามาดูขั้นตอนบางส่วนที่เป็นความลับของกาแฟพริก
0: โอ้โหนี่เรียกว่าเปิดเผยความลับกันตรงนี้เลยนะ
4: ใช่
0: แล้วทำไมเราใช้หม้อไม่นาดนี้เลยเหรอฮะ
4: กลิ่นของหม้อดินเนี่ยเวลาเมื่อนำไปคั่วกับกาแฟเนี่ยมันจะเกิดกลิ่นเฉพาะขึ้นมาอีกตัวนึง
0: นี่เป็นเหตุผล
4: นี่เป็นเหตุผลที่เราเลือกใช้หม้อดินเลยนะฮะลองคั่วดูไหมฮะ
0: นี
4: ่กลิ่นก็จะปกติ
0: อันนี้กลิ่นปกติ
4: เหมือนกับกาแฟแต่พอเราใส่กับพริกเข้าไปมันจะมีความหอม
0: มีความหอมของไอ้เจ้าพริกเนี่ยฮะกินแบบว่ายังไม่ได้คั่วธรรมดา
4: ธรรมดาก่อนฮะดูนะฮะเป็นไงมั้งครับ
0: ผมอ่ะ
4: ต่อไปเป็นคิวของกาแฟพริกครับ
2: นั่นแหละนี่แหละพริกนี่แหละ
0: แน่นอนว่ามันต้องกรอบกว่าเพราะว่าคั่วแล้วใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับ
0: แต่ว่าสิ่งที่มาด้วยกันนั่นคือความอุ่นๆตรงนี
4: ้ด้วยความที่สูตรลับเฉพาะตัวของเราที่มีเอกลักษณ์เนี่ย
0: ครับ
4: มันทำให้เวลาที่เราเบลนหรือคั่วเนี่ยเราคอนโทรลความเผ็ดไว้แค่ระดับลำคอ
0: มันไปอยู่ตรงนี้จริงๆนะฮะ
4: มันไม่ได้เผ็ดทั้งปากแบบที่เราทานกับข้าว
0: ครับ
4: ตอนนี้เนี่ยเมล็ดกาแฟเรายังไม่ได้บดเนาะมันก็อาจจะยังไม่ได้สัมผัสถึงความหอม 100% ของเขาเราจะต้องนำกาแฟตรงนี้ไปบดแล้วเอาไปชงทีนี้เราก็จะให้น้องแหละเป็นคนชงเอง
0: มันจะดื่มได้เหรอพี่
4: วันนี้นะฮะเราจะมาสอนน้องหมู
0: ครับผม
4: นะชงกาแฟพริกในเมื่อมาตรงนี้แล้วก็ต้องชงเองกินเอง
0: ชงเอง
4: กินเองโอเ
0: คเสร็จแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเมนูอะไรนะฮะ
4: ตัวนี้เรียกว่าเป็นเอ็กซ์เพรสโซ่สไปซ
0: ี่เป็น
4: เมนูเด็ดของร้านเลยนะฮะตัวนี้นะขั้นตอนในการเสพกาแฟของเราม
0: ีขั้นตอนด้วย
4: ดูดไปครั้งแรกให้อมไว้ในปากก่อนประมาณ3วินาทีแล้วค่อยๆกลืนลงลำคอสเต็ปแรกเชิญเลยครับ
0: มีความวอร์มอยู่ในคอตรงนี้เลยฮะ
4: พูดอย่างนี้แสดงว่ายังไม่ชัดดูดครั้งที่2ต่อไปดูดแล้วกลืนเข้าไปเลยฮะไม่ต้องอม
0: ้
4: ทีนี้
0: อันนี้ชัดมากมันเป็นเผ็ดที่ละมุนเผ็ดที่นุ่ม
4: ไฮไลท์สูงสุดของเขานะฮะ
0: อ๋อยังนี่ยังไม่สุดเหรอครับ
4: ดูดปกติไปเลยครับดูดแล้วกินปกติเลยแล้วทีนี้หายใจเข้าทางปากแล้วก็ออกทางจมูก
0: คือคุณผู้ชมครับอยากให้ลองมากจริงเฮ้ยมัน Amazing อ่ะพี่คุณผู้ชมครับพี่บ๊อบบี้บอกกับเราว่ามาถึงที่ร้านกาแฟพริกทั้งทีอยากให้ชิมแบบเมนูเลเวลสูงสุด
4: สเปเชียลเมนู
0: สเปเชียลเมนู
4: ความเผ็ด

0: ดับสูงสุดน้ำหมูเราไปชมกันเลยดีกว่า
1: ครับผม
0: โอเค
2: ดูดีๆความหนาของครีมมากลิ่นที่เราได้สัมผัส
1: กลิ่นชัดเจน
2: ชัดเจนมากทีนี
1: ้รู้เลยว่าเผ็ดแน่ๆเผ็ดแน่ๆ
2: รสชาติเป็นยังไงเราต้องให้ลองหมูทดสอบครับผม
1: โอเคครับอันนี้คืออเมริกาโน่แบบเลเวลสูงสุดนะครับเป็นเมนูกาแฟพริก
2: ครับผม
1: ที่ความเผ็ดสูงสุดแล้ว
2: ขอให้โชคดีฮะขอให้โชคดีฮะ
1: สั่นทำไมแล้วมือเน
3: ี
1: ่ยไอ้ชุบมันดูแล้วเธอแล้วอ่ะเอาอีกละ
4: คำโตๆอ่ะทีบคำโตๆอ่ะ
1: โอ้โห
2: น้องหมูได้กินคนแรกกันนะงานนี้พูดตรงๆไม่สารภาพเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเผ็ดตรงนี้พี่ยังไม่เคยชินด้วยซ้ำ
1: เอาเอา
2: ก็มองให้น้องหมูเป็นไงบ้างครับจะถามดูว่าเป็นยังไง
1: ผมรู้สึกแรกขมครับบวกกับความเผ็ดร้อนตอนนี้ทางปากผมแทบจะพ่นไฟแล้วนะ
2: เฮ้ยกินได้ไม่ตาย
1: เออ
2: ขอบคุณน้องหมูมากที่กล้าลองนะปกติตัวนี้ก็ยังไม่เคยให้ใครกิน
1: ผมว่าผม
2: พี่กินมาเขาน้ำลาย
1: ผมคนเดียวไม่พอพี
4: ่ไม่ไม่ไม่เรากินแล้วหมูแต่กินจำได้ไหม
1: Cheers!

0: โหสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับอันนี้เรียกว่าอะไรนะฮะตรงนี
1: ้คือตรงนี้เป็นด่านตรวจสภ.แม่พริกนะครับเจอด่านเจอเราเลย
0: เจอด่านเจอร้านพี่บ๊อบบี้เลยนะครับ
1: สังเกตเม็ดพริกยักษ์ที่หน้าร้านนะ
0: จะเห็นพริกเลยละฮะคือใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็สามารถแวะได้ชิมแบบออริจินอลเลย
1: เปิดทุกวันฮะ
0: เปิดทุกวันนะครับคือเรียกได้ว่านี่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย
1: ครับ
0: และเป็นหนึ่งเดียวของโลกนะครับที่มีกาแฟพริกนะฮะวันนี้มันแปลกแต่จริงครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
1: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดร์คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมคะเรามาเอาใจคนที่อยากจะใส่ใจตัวเองนั่นเองนะคะกับกาแฟค่ะสุภาพคอฟฟี่นะคะวันนี้อยู่กับคุณป๋อเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ครับสวัสดีครับ
1: ค
4: ุ
1: ณป
4: ๋
1: อคะว
4: ัน
1: นี้ความพิเศษอะไรมาฝากเราบ้างคะ
4: วันนี้กาแฟมาฝากนะครับเป็นกาแฟของสุภาพโอสถชื่อสุภาพคอฟฟี่เป็นกาแฟปรุงสำเร็จที่สำคัญคือเราใส่สมุนไพรเข้าไปด้วยนะครับหลายชนิดเลย
3: ห้ามพลาดเลยครับกับโปรพิเศษนะครับเปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอน
3: วันนี้นะครับกับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จนะครับวันนี้ในเซต

0: เนี่ย3กล่องนะครับซื้อ3แถมอีก3ครับวันนี้ได้ไปทั้งหมด6กล่องเลยซึ่งคุณจะได้ไปทั้งหมดในนี้นะครับ60ซองนะครับจากราคาปกติ 3,540 บาทนะครับวันนี้คุณจ่ายในราคา 1,090 บาทเท่านั้นโทรด่วนครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ
1: คุณปอค่ะโดยปกติเวลาที่สุภาพโอสถเนาะมาที่รายการของเราหรือว่าพี่น้องชาวไทยรู้จักสุภาพโอสถเป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่มายาวนานกว่า70ปีเราจะเห็นว่ามีแต่เหล่าสมุนไพรอาหารเสริมทำไมวันนี้ถึงเลือกทำกาแฟคะ
2: ครับปกติสุภาพโอสถที่ทำสมุนไพรอาหารเสริมแล้วก็จะเติมเรื่องคุณภาพสารสกัดสารสำคัญต่างๆแต่ว่าพวกเราชาวกาแฟนะครับเราก็กินกาแฟอยู่ทุกวันนะครับไม่ว่าจะมื้อเช้าบ้างบ่ายบ้างมื้อที่ทานตอนเย็นด้วยซึ่งผลิตการทานกาแฟนะครับเราจะเติมน้ำตาลน้ำตาล1ช้อนชา5กรัมเติม2ช้อน10กรัมวันหนึ่งกิน2แก้ว20กรัมเดือนนึงเท่ากับทานน้ำตาล600กรัมซึ่ง600กรัมเนี่ยครับน้ำตาลจะไปอยู่ไหนก็อยู่ตามร่างกายครับบางคนไม่ทานน้ำตาลนะครับใส่สารให้ความหวานว่าผสมนอกจากแก้โจทย์เรื่องกาแฟที่มีความหอมนุ่มอร่อยทานง่ายนะครับซึ่งกาแฟของสุภาพบุรุษ1ซองมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตาลแค่ 0.6 กรัมเท่านั้นที่สำคัญคือไม่มีคอเลสเตอรอล
1: แปลว่าแบบนี้ก็คือใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองเปิดวันด้วยการดื่มกาแฟเป็นปกติเราก็แค่เปลี่ยนจากกาแฟที่เรารับประทานกันอยู่ในทุกๆวันเปลี่ยนมาเป็นสุภาพคอฟฟี่
2: สำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสุภาพคอฟฟี่เราทำเป็นสูตรละมุนทานง่ายและความละมุนของมันนะครับเราใช้สารครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวแทนครีมเทียมจากน้ำมันปาล์มเพื่อความนุ่มละมุนทานง่ายและสมุนไพรเราใส่อยู่3ตัวนะครับเป็นสารสกัดจากเจียวกุหลาญมีสารสกัดจากขมิ้นชันสารสกัดจากงาดำและสารสกัดจากกรีนคอฟฟี่บีนหรือเม็ดกาแฟดิบด้วยนะครับคนที่ใส่ใจตัวเองและวิตามินรวมครับมีวิตามิน A B
3: จริงดูจากในเรื่องของสิ่งที่ใส่มาในตัวของกาแฟแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ในตอนนี้หลายๆคนซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
3: มาครับวันนี้ครับกับโปรที่เปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับโปรดีจริงๆครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จนะครับ3กล่องใหญ่วันนี้ฟรีอีก3กล่องใหญ่เป็น6กล่องแบบนี้ทั้งหมดคุณจะได้ไป60ซองเน้นย้ำนะ60ซองนะครับในราคา 1,090 บาทเท่านั้นครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่@shopmaniaสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ดายคอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
5: คุณปอคะแต่ว่าจากที่เราฟังมาเมื่อสักครู่เนาะทั้งไม่ว่าจะเป็นเหล่าสมุนไพรสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆหรือว่าแม้แต่วิตามินที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคุณปอคะอย่างนี้ต้องรับประทานวันหนึ่งได้กี่ซองยังไงบ้างคะ
6: วันหนึ่งถ้าปกติทานกาแฟอยู่ 2-3 แก้ว 3-5 ตัวนี้ไปทานได้เลยนะคร
5: ับ
6: แต่ผมอยากจะย้ำโดยเฉพาะมื้อเช้านะครับถ้าเราทานกาแฟที่หวานเจี๊ยบหรือหวานร้อยวันนั้นสังเกตนะเราจะอยากกินหวานทั้งวัน
5: จริง
6: เพราะว่าร่างกายจะเซ็ตสแตนดาร์ดของความหวานแต่ถ้าเรากินกาแฟของสุภาพบัฟฟี่ที่เราสามารถปรุงมาแล้วนะครับตัวเนี้ยพอเรากินตั้งแต่มื้อเช้าลองปรับมาทานกาแฟสูตรนี้สามารถทานได้มื้อเช้ามื้อบ่ายมื้อเที่ยงจะมื้อไหนก็คิดถึงกาแฟสุภาพคอฟฟี่ครับ
5: ค่ะแล้วต้องบอกนะว่ากลิ่นคือหอม คือเนี่ยเราชงอยู่ด้านหน้าท่านผู้ชมขานี
6: ่
5: คือกลิ่นน่ะหลายคนจะบอกว่าอุ๊ยเห็นว่าใส่สารสกัดจากสมุนไพรเข้าไปเยอะ
7: ครับ
5: กลิ่นมันจะแบบ
7: สมุนไพรไหม
5: สม
7: ุ
5: นไพรตีขึ้นมาเลยหรือเปล่าหรือว่าจะดื่มยากไหม
7: ครับ
5: อันนี้คือกลิ่นหอมสมุนไพรไม่ได้ฉุนเกินไปนะคะแล้วก็ดื่มง่ายละมุนลิ้นค่ะคนที่รับประทานอาหารแล้วมีโซเดียมเยอะๆในทั้งวันทุกวันแต่ว่าสุภาพโอสถนี่คือใส่ใจในเรื่องนี
6: ้ครับ
5: ค่ะ
6: เวลาคนเรานะครับที่มีความกังวลเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะครับอยากให้สังเกตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมสูงเมื่อทานโซเดียมสูงเนี่ยที่มาจากอาหารแปรรูปหรืออาหารที่มีรสเค็มนะครับตัวนี้อาจจะเกิดผลกระทบนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำนะครับการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมต่ำอาจจะช่วยลดความดันโลหิตได้และความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจครับเพราะนั้นนอกจากทานกาแฟของสุภาพตอนเช้า

0: ปีนี้เป็นปีที่76โรงงานของเราจดทะเบียนอยู่ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยมีมาตรฐานทั้ง GMP เพราะนั้นมั่นใจสุภาพบริษัทได้เลยครับ
1: อ่ะบอกครับช่วงท้ายครับฝากถึงตัวสุภาพคอฟฟี่ให้กับหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ
0: สุภาพคอฟฟี่จากที่เราทำสมุนไพรและอาหารเสริมตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่ทานได้ทุกวันนะครับ
1: ครับเอาละครับยังไงรีบโทรให้ทันนะครับสุภาพคอฟฟี่ฝากเท่านั้นที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ
2: คุณปอค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณปอมากมากเลยขอบพระคุณค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: อมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดคอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟาร์มเบลลี่มาบอกเลยว่าสเปเชียลแน่นอนสเปเชียลจากที่ผมถืออยู่ตรงนี้ก่อนวันนี้ยกมาทั้งฟาร์มให้เลย
3: ใช
2: ่สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ใหญ่มาก
2: ว้าวว้าวเฮ้ยรู้แล้วเขารู้ทำไมต้องมาขนาดนี
3: ้ค่ะ
2: เพียงครับตอนนี้ลูกค้าเราคือยอดขาย100ล้านบาทแล้วนะครับ
3: โอ้โห
2: จริงฮะนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยทั้งหมดเขาเพราะพี่แอนเลยจริง
3: ไม่เกี่ยวเลยค่ะเพราะว่าทุกคนแบบรักสุขภาพแล้วมากคือนี่เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะจริงนะพี่แอนเป็นทั้งพรีเซนเตอร์และพี่แอนเป็นผู้ใช้จริงลูกค้าเราจริงๆคือเราอยากถามว่าตั้งแต่พี่แอนทานมาพี่แอนรู้สึกยังไงบ้างคะเอาจริงๆเลยนะคือมีความรู้สึกว่ามันดีต่อใจแล้วก็ดี
2: เพราะว่าใน
3: แต่ละวันแอนไม่มีสิทธิ์รู้เลยเพราะว่าเราก็ทานอาหารตามกองถ่ายบ้างที่นู่นที่นี่บ้างตั้งแต่แอนพบกับฟาร์มเดลี่เวจิคลาสนะคะก็คือแอนแค่พก1ซองไว้ในกระเป๋าแอนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยใน1วันแอนจะต้องทาน1ซองแน่นอนละฉีกปุ๊บชงดื่มปุ๊บโอ้โหงี้แอนก็มั่นใจละต่อไปแอนจะทานอะไรแล้วแอนก็
1: เสิร์ฟ
3: ได้เต็มที่
2: แต่ว่ายังใช้ชีวิตแล้วก็กินอย่างมีความสุขอย
3: ู่มีความสุขรสชาติก็ดีหอมแบบไม่เหม็นเขียว
2: ฉะนั้นหลายคนที่บอกว่าใช้ชีวิตดีมีความสุขแล้วเนี่ยเลยกลายทำให้ยอดขายตอนนี้ร้อยล้านแล้ว
3: ใช่ขอบคุณลูกค้าทั่วไทยมากๆนะคะทะลุ 5.5 ล้านแก้วเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะฉะนั้นวันนี้โปรที่พี่แอนมาฉลองร้อยล้านวันนี้ต้องเป็นราคาที่พิเศษที่สุดเพราะว่าวันนี้ปกติ1กล่องเนี่ยได้12ปกติกล่องละ990นะวันนี้4แถม3 7กล่อง72เลย
2: คุณผู้ชมครับโปรโมชั่นที่จัดให้วันนี้นะฮะถ้าเกิดเห็นหน้าพี่แอนอยู่วันนี้จ่ายราคาเดียว
3: แค่ 1,000 เท่านั้น
2: จำกัด150เซตนะฮะ
3: ใช่
2: ถ้าวันนี้ดูอยู่ 1,000 เท่านั้นนะครับผมโทรมาก่อนเลยเดี๋ยวเราจัดทั้งเซต7กล่องแบบนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ

0: ลยว่าฟาร์มเบลลี่เวจี้พลัสของเรานะฉีกชงดื่มเท่านั้นง่ายมากๆ1ซองพกไปได้ทุกที่ขอแค่มีน้ำเปล่า
1: อันนี้ผมชงไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเสิร์ฟพี่คนสวยของผมก่อนนะครับชงจริงๆ
2: รู้สึกว่าให้เกียรติมากเลยค่ะได้เป็นพี่คนสวยนะคะแต่เนี่ยเราพกแค่1ซองแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่นะฮะ
2: เนี่ย1ซองแบบน
0: ี้เลยตอนนี้เหลือ83เซนแล้วค่ะ
1: เร็วมากอุ๊ยเหม็นเกี่ยวมั้ยครับ
2: หอมกลมกล่อมสดชื่นมากเลยค่ะ
0: เนี่ยนี่คือข้อดีของเราค่ะแต่ถ้าทานได้ก็ดีนะถ้าไม่สะดวกทานแบบนี้ทานไม่ถึงก็ฉีกชงดื่มได้
1: ได้แล้วครับ
2: มั่นใจได้เลย
1: รสชาติมันเป็นยังไงครับพี่แอนคร
2: ับ รสชาติจะหอมนะคะแล้วก็กลมกล่อมดื่มง่ายคือจริงๆแล้วจะชงดื่มแบบนี้ก็ได้หรือคนไม่ชอบเย็นๆก็ไม่ต้องใส่น้ำแข็ง
1: โอ้จริง
2: หรือจะแบบใส่กับโซดาเครื่องดื
1: ่
2: ม
1: จริงผมชอบถ้าเป็นแบบนั้นมันจะเหมือนแบบทำให้เหมือน
2: ความที่
1: มันสดชื่นขึ้นหวานขึ้นจริงๆมันไม่รู้ยังไงคุณผู้ชมลองดูนะฮะแต่ตอนนี้ย้ำนะมันมีจำนวนจำกัดคุณผู้ชมครับตอนนี้ทีมงานเหลือกี่เซตนะฮะหกติดเท่าไหร่นะ
0: 56เซต
1: แล้วนะนี่ไง
0: เพราะว่าในนี้มีไฟเบอร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะย้ำค่ะวันนี้1กล่องเนี่ย10ซองวันนี้เอาไปเลย7กล่อง70ซองแบบนี้พันเดียวพันเดียว
2: พัน
0: ใช่เลย
2: แล้วต้องรีบซื้อกระตุนเอาไว
1: ้ผมมาจองสิไว้ก่อนรอของไปส่งถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะฮะหลายคนบอกว่าฉันต้องมานั่งถือเป็นแก้วหรือเปล่าต้องมาชงแบบนี้หรือเปล่าจริงๆไม่ต้องยุ่งยากนะพี่แอนเวลาเราแบบออกไปข้างนอกอ่ะเราใช้ขวดน้ำอย่างนี้จบเลยนะพี่แอนเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ขวดน้ำแบบนี้ก็ได้นะคะหรือแบบว่าที่แบบเป็นแบบ
1: เป็นแก้วเช็คอะไร
2: อย่างนี้ก็ได้นี่ค่ะแล้วก็แบบเช็คปั่นแล้วก็ทานเลย
1: นี่อย่างผมก็จะเป็นเทแบบนี้เลย
0: ง่ายมาก
1: ใช่แล้วก็ปิดฝาปุ๊บเขย่าเน
2: า
1: ะแป๊บเดียวละลายเลยฮะ
2: แล้วก็ดื่ม
1: ตุ๊บๆๆแค่นี้ก็ดื่มได้เลย
2: เนี่ย
1: ขออนุญาตนะฮะ
0: คุณผู้ชม
2: ตายแล้วเหมือนมีแค่เราสองคนเน
0: า
2: ะ
0: ตายแล้วเรา
1: ว้ายว้ายว้าย
0: คุณผู้ชมโทร
1: ไม่เห็นเลย
0: พันเดียวโทรไปด้วย
2: มากเลยโอ้
1: คุณผู้ชมครับโปรโมชั่นที่จัดให้วันนี้นะฮะถ้าเกิดเห็นหน้าพี่แอนอยู
2: ่ราคาแค่ 1,000 เท่านั้น
0: ย้ำค่ะวันนี้1กล่องเนี่ย10ซองวันนี้เอาไปเลย7กล่อง70ซองแบบนี้พันเดียวพันเดียว
2: 1,000
0: ใช่เลย
2: แล้วต้องรีบซื้อการ์ตูนเอาไว
1: ้โทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อน
2: ใช่
1: ถ
2: ้
1: าวันนี้ดูอยู่ 1,000 เท่านั้นนะครับผมจัดทั้งเซต7กล่องแบบนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ

0: ว่าโปรที่พี่แอนมาฉลองร้อยล้านวันนี้ต้องเป็นราคาที่พิเศษที่สุด
1: บอกเลยว่าตอนนี้ร้อยล้านบาทของเราเนี่ยคือทั่วประเทศแล้วจริงๆคุณพี่ท่านนี้คืออายุเป็นเพียงตัวเลข
2: 78แล้วหรอ
1: ใช่แต่ว่าสดใสมากฮะ
0: แล้วทานฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราทั้งครอบครัวค่ะพี่แอนแล้วก็ตุนไว้แบบนี้เลยแล้วก็เขาจะมีแบบเหมือนฟิลจิบชายามบ่ายเขาเปลี่ยนเป็นจิบน้ำผักยามบ่าย
2: โอ้ยดีเลยมีประโยชน์ด้วย
1: ถูกต้องครับผมหลายคนนี่อันนี้ผมไปเยี่ยมกันมาใช่ผมไปเยี่ยมมาเลยแล้วก็คือย้ำนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่มียอดซื้อเยอะเนี่ยมีโอกาสที่เดี๋ยวจ๊อบกับมะเหมี่ยวจะไปตามหานะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเราอยากจะเอาของขวัญไปฝากนะครับอันนี้เขาทานกันทั้งครอบครัวฮะพี่สาวน้องสาวอะไรเงี้ยก็คือทุกคนทานหมดเลย
2: ใช่แอนก็เคยเจอนะเขาเวลาแบบว่าแอนไปถ่ายงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจอแล้วก็แบบก็มาถามแอนบอกว่าคุณซิเลียมทานจริงหรือเปล่าแอนบอกว่าทานจริงค่ะวันละซองเท่านั้นค่ะสำหรับแอนคือการพลาดไม่ให้ลืม
0: ซึ่งวันนี้คุณผู้ชมโปรที่พี่แอนมาวันนี้เหลือน้อยกว่าเท่าไหร่นะเมื่อกี้36เซตใช่ไหมน้อยมากคุณผู้ชมวันนี้เอาไปเลย7กล่อง70ซองชงแจกทั้งบ้านเลยพันเดียวตอนนี้เท่านั้นจ้า
1: ราคานี้จองสิทธิ์ไว้ก่อนขอไปส่งถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะฮะ
0: ย้ำค่ะวันนี้1กล่องเนี่ย10ซองวันนี้เอาไปเลย7กล่อง70ซองแบบนี้พันเดียวพันเดียว
2: 1,000 ใช่เลยแล้วต้องรีบซื้อกระตุนเอาไว
0: ้ใช่
1: เอาวันนี้ดูอยู่ 1,000 เท่านั้นนะครับผมจัดทั้งเซต7กล่องแบบนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ

0: เลย7กล่องแบบนี้ใช่ไหมคะ 1,000 บาทเท่านั้น
1: เท่านั้นเองและที่สำคัญคือ
0: ทานได้นานไหมเนี่ยกี่วันเนี่ยกี่วัน
1: จริงๆเราทานแค่วันละ2ก็พอนะฮะ
2: ก็2เดือนกว่าเนาะ
1: ใช่ไง70แก้วอะฮะวันละแก้วเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับฉะนั้นไม่ยุ่งยากเลยนะฮะถามพี่แอนนิดนึงเวลาพี่แอนที่ผ่านมาพี่แอนมีเคล็ดลับในการดูแลยังไงบ้างครับในดูแลตัวเองเนี่ยพี่แอน
0: จริงๆแล้วสำหรับแอนใช่ไหมคะแอนก็เรียกว่าแอนก็ชอบออกกำลังกายเน
1: า
0: ะ
1: พี่เห็นภาพ
2: นี่นี่พกไปด้วย
0: พกไปด้วยใช่ไปทุกที่เลยแล้วก็จริงๆแล้วจริงๆไม่อยากจะบอกว่าไม่ได้พกแค่ซองเดียวหรอกจริงๆก็พกสองสามซองเพราะว่าพอคนเห็นเราทานใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เฮ้ยทานอะไรอ่ะเราก็อ่ะลองสิเราก็ล
2: องช่วงไปอ่ะไ
0: ปอ่ะไม่ก็อยากให้ลองไงเพราะจริงๆแบบต้องเปิดใจอ่ะมองว่า
1: ตอนนี้เหลือ45วินาทีสุดท้ายนะฮะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
2: เพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าสายแน่นมากแล้วลูกค้ารออยู่เยอะมาก
1: เหลือ4เซตสุดท้ายครับเดี๋ยวผมดีลกับทีมงานก็เอาไงฮะ
2: ทีมงานขอต่อได้ไหมขอจับสปอนเซอร์ได
1: ้
2: ไหม
1: แ
2: หมได้ได้
1: พี่แอนมาแล้วดิ
2: สุดใส่ชุดนี้ด้วยนะต้องให้แล้วล่ะ
1: โอเคหลังจบรายการอีก5นาทีนะครับผมเดี๋ยวใครที่โทรมาได้โปร7กล่อง 1,000 บาทไปทุกคนเลยภายใน5นาทีหลังจบรายการนะฮะ
0: ค่ะ
1: เอาเป็นว่าถ้าเกิดรู้สึกว่ามันไม่สะดวกจริงๆโทรมาจัดโปรนี้ให้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่แอนด้วยนะครับ
2: ไปแล้ว
1: ครับหมดเวลาแล้วจริงๆครับโทรไปนะครับบ๊ายบาย
2: ย้ำค่ะวันนี้1กล่องเนี่ย10ซองวันนี้เอาไปเลย7กล่อง70ซองแบบนี้พันเดียวพันเดียว
0: พัน
2: ใช่เลย
0: แล้วต้องรีบซื้อการ์ตูนเอาไว
1: ้โทรมาจองสิไว้ก่อนรอขอไปส่งถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะฮะ

0: ทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: กลิ่นแบบว่าชื่นใจผ่อนคลายมากเลยค่ะทุกคน
4: ตอนนี้ขอโทษนะฮะตอนนี้หอมไปทั้งประตูแล้วครับพี่ชมพู่สวัสดีครับ
3: สวัสดี
4: ครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับเติมมาด้วยความสดชื่นแบบนี้เลยนะจริง
3: ติดเอาจริงๆตัวเองติดแล้วก็ไปป้ายยาทุกคนติดกันหมดแล้วตอนนี
4: ้จริงอันนี้คือครีมแก้ปวดเมื่อยพยาพาลี
3: ใช่ค่ะ
4: โอ้นะ
5: ซึ่งตัวนี้บอกเลยนะคะว่าแตกแปนมากไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์คือกระแสมาแรงมากๆช่วงนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อครีมไงนะคะเขาเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสารสกัดใส่ให้เพียบเลยแล้วก็เอาง่ายๆทั่วทั้งตึกอะเนาะทั้งตึกทีเอ็มใช้กันหมด
3: ติดอกติดใจกันหมดแล้วชอบที่เบียวใช้คำว่าแตกแตนมากเพราะแตกแตนจริงๆนะจะบอกก่อนหน้านี้มีหลายช่วงเลยที่โรงงานผลิตของเติมสต็อกไม่ทันที่ร้านตำรับไทยกว่า40สาขาทั่วประเทศนะคะทุกคนขามีบางคนไปบางช่วงนะของไม่มีจริงๆเพราะหลายคนไปซื้อตุนมีชาวต่างชาตินี่เป็นกระแสชาวต่างชาติตอนนี้นะชาวต่างชาติได้ลองนะแล้วไปซื้อตุนยกขึ้นเครื่องบินกลับประเทศกันเยอะเลยหลายคนได้ลองติดใจนะอย่างที่บอกว่าเขาขึ้นชื่อว่าเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยนี่ดิฉันป้ายทั้งตึกแกมมี่แล้วทุกคนครูสลาแม่นางศิริพรคุณกันตองคุณแช่มแช่มรับพี่ต่ายอรทัยคุณเต๋าปวลีคุณเต๋าภูสินคุณเบียร์พร้อมพงน้องตรีชัยนรงค์พี่ไผ่พงศธรน้องกีต้าด้วยโอ้โหหลายคน
4: จริงจริงจริงอะ
3: คือทุกคนไม่ต้องวัยแบบสูงอายุมากนะเขาก็ติดใจนี่พี่ดีเจพี่อ้อยก็ชอบเช่นเดียวกันหลายคนได้ลองแล้วติดใจเพราะอะไรรู้ป่ะจุดเด่นของเขาเลยนะก่อนหน้านี้คนจะจำภาพแบบเดิมๆนะ
5: เ
3: หนียวเนอะหนะกองหน้าผิวและที่สำคัญกลิ่นมันติดเสื้อผ้
4: า
3: ใช่หลายคนจะไม่ชอบแต่ตอนนี้พัฒนาสูตรมาแล้วเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยตาพยาพลีนึกภาพนะคุณใช้ครีมโลชั่นเหมือนที่คุณทาผิวทั่วไปเวลาทาเนี่ยแล้วมันซึมเลยใช่ป่ะตัวนี้ก็เหมือนกันทาแล้วซึมเลยแค่15นาทีกลิ่นมันจะจางไปแล้วกลิ่นดีมากและที่สำคัญหลังจากนั้นความรู้สึกส่วนตัวนะเราจะรู้สึกเหมือนมีลูกประคบอ่ะอุ่นๆประคบตามเราตลอดเวลารู้สึกสบายมันผ่อนคลายแล้วเชื่อว่าหลายคนเป็นเหมือนผู้ปวดเมื่อยชอบนวดแล้วก็อยากผ่อนคลายแบบว่าไม่ต้องเปลืองตังค์เยอะ
4: หน้ากล่องว่าครีมแก้ปวดเมื่อย
3: ใช
4: ่อันนี้จริงๆมันไม่ใช่ว่าใครจะมาใส่คำนี้ก็ได้
3: ไม่ได้นะไม่ใช่อยู่ดีจะมาเขียนอย่างนี้ได้มันต้องพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นครีมเท่านั้น
5: นี่คือสินค้าในเครือ GMMO Shopping ที่มั่นใจมาตรฐานได้และเราได้ขึ้นทะเบียนนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะวันนี้โปรพี่ชมพู่มาลดแน่นอน
3: จัดโปรให้เลยวันนี้นะเป็นกระปุกใหญ่นะขวดใหญ่ขวดแก้วแบบนี้นะ50กรัมเราให้ไปเลยทั้งหมด5ขวดรวมที่ได้ไปวันนี้250กรัมนะคะทุกคนปกติถ้าไปซื้อนะต้องจ่าย 1,850 บาทวันนี้999เหลือแค่999บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรนะจ๊ะที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทางไลน์แอดก็ได้แอด shopmania ค่ะ
5: สั่งให้ทันเพราะว่าของมีมาน้อย
4: แต่เดี๋ยวก่อนขอลองก่อนพี่ชมพู่บอกว่าไม่ต้องนวด
3: ไม่ต้อง
4: ไม่ต้องไม่ต้องเค้น
3: ใช่
4: อ
3: ่
4: ะหลายคนจะชอบเป็นพวกไอ้ก้อนลูกหนูแบบ
5: นี้
4: ไอ้แบบนี้นะฮะ
3: ใช่ใช่
4: พี่ชมพู่บอกว่าถ
3: ้
4: าปวดตรงไหนปะป้ายตรงนั้น
3: ใช
4: ่แล้วก็ทา
3: ให้เขาซึมเนี่ยซึมแล้วเห็นปะ
4: ซึมแล้วก็ต้องรีดไหมพี่ชมพู
3: ่รีดเบาๆใช่แบบว่าเค้นเบาๆอย่าไปรีดแรงเค้นแรง
4: ไอ้ที่มันเป็นสะพานมันก็จะคลาย
3: รู้สึกไงรู้สึก
5: อุ้ย
4: วิตาแล้วมันอุ
5: ่นมันสบายขึ้นเน
4: า
5: ะ
3: มันอุ่นขึ้น
4: สำหรับผมของรู้มันอุ่นขึ้นแล้วมันก็เหมือนแบบเออเหมือนที่ชมพู่บอกจริงอ่ะผมรู้สึกเหมือนมีรูปประคบมันประคบอยู่อ่ะ
3: จริงความรู้สึกส่วนตัวถ้าคุณเอาไปลองใช้นะคือแบบเดิมๆที่คุณใช้อยู่อยากให้ลองพักไว้ก่อนลองแบบนวัตกรรมใหม่แบบนี้ดูนะคะมันเป็นเนื้อครีมจริงๆอาจจะพูดท้ายดูตรงนี้มันเหมือนทาครีมเลยทุกคนแต่สิ่งที่ได้ก็คือเราจะรู้สึกเองว่าเฮ้ยมันอุ่นๆขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีรูปประคบเราแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายตึงเส้นปวดตรงไหนทาตรงนั้น
5: ใช่แล้วอย่างช่วงนี้นะคะถือมือถือบ่อยใส่คอนเทนต์ไง
4: มือ
5: ถือดูจออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นตรงนี้มันปวดมันเมื่อยไปหมดเนี่ยนวดรีดขึ้นมาถึงตรงนี้เลยสบายๆค่ะไม่ต้องเค้นจนช้ำนะคะแล้วเนี่ยเห็นปะซึมเลย
3: มาเดี๋ยวพูดจะทาให้ดูเวลาก่อนนอนเวลาพูดปวดนอนไม่ค่อยหลับนะใครที่เป็นเหมือนพูดนะตอนนอนนะมันตึงคอบ่าไหลเล่นโทรศัพท์ดูอะไรก่อนนอนแล้วพูดลูกสองแล้วว่าดูแลลูกทั้งวันมันตึงมันปวดเวลาทามันซึมเลยเห็น ไหมทุกคนไม่เหนียวเหนอะหนะกลิ่นดีกลิ่นไม่แก่แล้วจะรู้สึกอุ่นขึ้นเรื่อยๆเวลาทาก่อนนอนนะหลายคนใช้แบบพูดนะก็คือทำให้ผ่อนคลายที่ใส่เข้าไปนะคะมีทั้งดอกการพลูเถาเอ็นออนเงาไผ่น้ำมันระกำแล้วก็การบูนด้วยเออฉะนั้นเนี่ยคัดมาและคัดสรรมาเลือกสิ่งเหล่านี้มาให้แล้วกลิ่นคือแบบกลิ่นหอมโล่งจมูกมาก
6: กลิ่นดีมากจริงๆ
3: เพราะว่าเราไปจับมือร่วมกับคนที่เขาขายสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ที่เยาวราชเขาเปิดหน้าร้านมา80ปีอ่ะ
5: เออน้ำมันเขียวอ่ะน้ำมันเขียวต้นโพอ่ะ
3: ใช่ทีนี้พอไปจับมือกันแล้วก็พัฒนาทำยังไงให้เป็นแบบรุ่นใหม่เป็นเนื้อครีมที่มันซึมง่ายแล้วก็กลิ่นไม่แก่แล้วก็ใช้โรงงานที่ได้มาตรฐานนี่เห็นโรงงานไหมคุณ
5: ใช่โรงงานใหญ่โต
3: โรงงานใหญ่โตได้มาตรฐานแล้วเราก็เลือกใช้ขวดบรรจุเป็นขวดแก้วแบบนี้ด้วยนะคะดังนั้นความสะอาดเนี่ยดีแน่นอนไม่มีอะไรหลุดมาปนเปื้อนแน่นอน
5: ได้ข่าวว่าพี่ผู้เป็นนักปวดเหรอ
3: นักปวดเฮ้ยใครสนิทกับผู้จะรู้เลยผู
5: ้แต่ก่อนเห็นที่กองอ่ะนอนนวดตลอดเลยเน
3: า
5: ะ
3: จริงติดร้านนวดมากๆว่างทีไรเนี่ยต้องแวะไปร้านนวดชั่วโมงหนึ่งก็เอา40นาทีก็เอาหรือว่าบางทีไม่มีเวลาโทรตามหมอนวดมานวดตามที่ทำงานเนี่ยหรือไม่ก็โทรไปนวดที่บ้าน
5: ใช
3: ่เพราะติดนวดมากจริงๆมันผ่อนคลายอะเนาะทีเนี้ยพอเราได้ลองตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยมันช่วยเบาแรงได้เยอะเลยเบาแรงตัวเราเองไม่ต้องหอบสังขารไปนวดที่ร้านแล้วก็เบาแรงหมอนวดด้วยฉันดูลูกทั้งวันเนี่ยสองคนลูกชายด้วย
5: แล้วขี่หลังบ้างอะไรบ้าง
3: เล่นกับลูกต่อสู้อย่างเงี้ยบางทีก่อนนอนนะเอื้อมไปหยิบของหัวเตียงนะแปลก
6: วิธีแม
3: ่เคยเป็นบ้างบางทีตึงจนขึ้นหัว
5: เป็น
3: ตึงจนปวดหัวแต่ได้ตัวนี้ไปนะใช้ก่อนนอนแล้วรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ใช้ได้ตลอดเวลาเลย
5: ใครอยากลองเซตนี้นะคะเป็นกระปุกใหญ่กระปุก50กรัมเนาะก็คือแบบให้เยอะเลยอ่ะ5กระปุกน
3: ะ
5: แล้วก็นวัตกรรมอย่างดีใส่มาให
3: ้ใส่มาให้ด้วยนะคะกระปุกใหญ่เลยนะวันนี้อยากให้ลองจริงๆนะคะใครที่เป็นแบบว่าขี้ปวดเมื่อยติดร้านนวดนะอยากให้ลองเปิดใจลองสักครั้งนึงแล้วจะติดใจปกติ5ขวดเนี่ยนะ250กรัม 1,850 บาทแต่วันนี้ไม่ต้องค่ะพิเศษลดให้เหลือแค่999ไปหน้าร้านตำรับไทยก็ไม่ได้ราคานี้นะจ๊ะเฉพาะรายการนี้ตอนนี้เท่านั้นนะ999นะคะแต่ต้องโทรด่วนที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้แอดช็อปแมเนียค่ะ
5: แค่ทาอย่างเดียวก็รู้สึกคลายปวดแล้วแต่ใครมีอุปกรณ์นวดอะเน
3: า
5: ะ
3: ใช้ร่วมด้วย
5: หูฟินเลย
6: จริงถ้าเราชอบกลิ่นนี้แล้วอะพกไปได
3: ้พกไปได้เลยเพราะว่าคนที่เขาทำอาชีพนะเขาก็เอาไปลองใช้ตัวเขาเองก็ชอบเพราะเบาแรงมือเขาไม่ต้องมารีบมาเค้นคนที่ได้รับการบริการก็ชอบเพราะกลิ่นมันดีไม่เหนียวไม่แสบผิว
5: อันนี้คุณบอมอ
3: ันนี้คุณบอมอันนี้คุณบอม
5: เนี่ยเห็นไหมก็นวดลูกค้าก็ติดใจลูกค้าก็ชอบมันเบาแรงหมอนวดอะกดตรงนี้บางทีนะกดจนตัวเองปวด
3: นิ้วล็อก
5: นิ้วล็อก
3: นี่คุณเบนก็เอาไปลองใช้เหมือนกันตัวเขาก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าเอาไปใช้เขาก็เบาแรงหรือบอกมันเบาแรงไม่ต้องรีบไม่ต้องเค้นไม่ต้องกดเส้นอย่าไปกดเยอะๆนะบางทีมันระบมแล้วเราป่วยได้นะ
5: ใช่แล้วนะ

0: ใครใครก็ใช้พี
1: ่
0: พ
1: ี่
0: เจพี่อ้อย
1: พี่อ้อยเนี่ยชอบมาก
2: แต่มันต้นคงใช้กันว่าอันนี้คือต้นเหตุ
0: จริง
2: คนนี้คือต้นเหตุคนนี้คือคนป้ายยา
1: เพราะว่าชอบพกไปตามกองแล้วก็จะเวลาคว้าของมาใช้ทุกคนจะอะไรอะไรแล้วก็ป้ายยาลองทาสิคะลองทาแล้วทุกคนพอใช้แล้วเอ้ยมันไม่เหนียวแฮะมันไม่แสบผิวมันไม่กองหน้าผิวแล้วกลิ่นมันดีแฮะแล้วใช้แล้วมันรู้สึกอะเวลาใช้แล้วมันรู้สึกสุดตัวเหมือนมีลูกประคบแฮะไปป้ายยาใครชอบทุกคนเนี่ยใช้กันทั้งตึกละอย่าว่าแต่ศิลปินนะแม่บงแม่บ้านพี่รปภ.รปภ.พกกันหมดเลยนะ
2: ทุกคนทำงานทุกคนเหนื่อยไง
3: ง่ายๆสปาข้างบนอะบนตึกเราอะเขายังใช้อันนี้ใช้ดีมากนะคะ
0: เห็นเลยบอกเลยนะแล้วที่ชอบคือความเป็นเนื้อครีมคือมันไม่ติดมือทาแล้วแบบเวลาไปจับกระเป๋าจับเสื้อผ้าเนี่ยมันไม่เหนียวมือค่ะแล้วมันไม่ทิ้งคราบเลยใช้ง่ายใช้สะดวกมากๆแล้วกระปุกใหญ่ขนาดนี้ต้องที่นี่เท่านั้นเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมย้ำโปรโมชั่นรอบสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับว่า5กระปุกนี้999บาทเท่านั้นนะ
0: ครับใช่แล้วเหลือ1นาทีสุดท้าย
1: 1นาทีสุดท้ายแล้วทุกคนค่ะกระปุกใหญ่นะวันนี้ไซส์ใหญ่50กรัมปกติคุณจะเห็นไซส์30กรัมนึกออกไหมวันนี้เราให้50กรัมคือไซส์ใหญ่เลยเราให้ทั้งหมด5ขวดด้วยกันได้ไป250กรัมนะคะจากปกติ 1,850 วันนี้เหลือแค่999บาทเท่านั้น999พิเศษมากๆนะคะแต่ต้องรีบโทรนะสายไม่ว่างใจเย็นๆนะที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้แอดช็อปแมเนียค่ะ
0: ต่อสายไว้นะคะจะออฟไลน์ออนไลน์ก็ไม่ได้ราคานี
1: ้
0: จะหน้าช็อปหน้าร้านก็ไม่ได้ราคานี้ค่ะราคานี้เฉพาะที่นี่เท่านั้น
1: ใช่แล้วค่ะพิเศษมากๆเลยอย่างที่บอกว่ามีช่วงนึงก่อนหน้านี้เราขาดสต๊อกนะผลิตไม่ทันเพราะว่าโอ้โหกระแสตอบรับดีมากๆตอนนี้เราผลิตล็อตใหม่ให้แล้วนะถ้าได้ราคานี้อยากให้ซื้อตุนก่อนเพราะว่าไปหน้าร้านตำรับไทยที่มี40สาขาทั่วประเทศเนี่ยก็ไม่ได้ราคานี้
0: ใช่
1: นะคะ
2: และย้ำอีกรอบสุดท้ายนะครีมแก้ปวดเมื่อยนะไม่ใช่ว่าของใครก็จะมาใช้คำนี้ได้นะฮะ
1: แพ็กเกจก็ทำมาน่ารักมากซื้อใช้เองก็ได้ซื้อไปฝากผู้ใหญ
2: ่
1: ซื้อไปถวายพระเนาะก็ได้บุญเนาะเนี่ยดูแพ็กเกจสิเป็นของขวัญได้เลยนะให้คุณพ่อคุณแม่ส่งไปให้เขาก็ได้เป็นของขวัญดีมากๆเลย
0: วันนี้หมดเวลาแล้วเราทุกคนลาไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
4: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

รายการโลกมุสลิมสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองน้ำพริกอริยาเอสคูดอสบายอริยาสปาโปรดักต์เฮิร์บแอนด์เนเชอรัลไทยแลนด์มูลนิธิดำรงผลสถาบันการแพทย์วิถีอิสลามโรงเรียนสารติวิทยาน้ำมันพืชเอเมอรัลด์

0: งธรรมนูญชีวิตสนับสนุนโดยสถาบันการแพทย์วิถีอิสลาม Escudos by Area Spa Product Herb and Natural Thailand
1: อัลกุรอานทางนำชีวิตคัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์อันนิจนิรันดร์ของพระเจ้าเป็นดำรัสดั้งเดิมของพระองค์เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ของศาสดาและเป็นที่รวมบริบูรณ์แห่งอิสลามอัลกุรอานเป็นคัมภีร์แห่งวิชาการเป็นคัมภีร์แห่งวิทยาปัญญาเป็นคัมภีร์ที่ทรงเกียรติเป็นคัมภีร์แห่งความรุ่งโรจน์เป็นคัมภีร์แห่งเกียรติยศเป็นคัมภีร์แห่งความยิ่งใหญ่เป็นคัมภีร์แห่งสิริมงคลเป็นคัมภีร์แห่งการตักเตือนและเป็นคัมภีร์แห่งความชัดเจนคัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่พระเจ้าทรงอธิบายร่องรอยแห่งอัลกุรอานว่าทำให้บังเกิดทางนำและทางสว่างสามารถเป็นโอสถเยียวยาให้มีเมตตาได้ทำให้เกิดการสำนึกและมีคุณธรรมทำให้มั่นคงอยู่กับความจริงและทำให้เพิ่มความมีศรัทธามารยาทการอ่านอัลกุรอานให้ตั้งใจอ่านอัลกุรอานแสดงความภักดีต่ออัลเลาะห์ศึกษาและปฏิบัติตามข้อบัญญัติที่ถูกบัญญัติในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทำให้ร่างกายสะอาดหากต้องถือหยิบหรือกระทบอัลกุรอานให้ทำความสะอาดช่องปากด้วยการแปรงฟันหรืออื่นใดที่ทำให้ปากสะอาดเพราะช่องปากเป็นทางเดินของการอ่านอัลกุรอานซึ่งเป็นพระดำรัสของอัลเลาะห์ท่านอาลีบินอบีตอลิบกล่าวว่าปากของพวกท่านเป็นเส้นทางของการอ่านอัลกุรอานดังนั้นพวกท่านจงทำให้ปากหอมด้วยการแปรงฟันผู้อ่านอัลกุรอานควรหันหน้าไปทางทิศกิบละหมายถึงทิศที่ทุกคนใช้ในช่วงเวลาที่ละหมาดหากสามารถทำได้แต่การอ่านอัลกุรอานสามารถอ่านได้ในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะยืนนั่งเดินนอนหรือระหว่างการเดินทางควรทำความสะอาดสถานที่เสื้อผ้าและใส่ของหอมเพื่อการเข้าเฝ้าอัลเลาะห์ด้วยการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นพระดำรัสของพระองค์ก่อนเริ่มอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานควรขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์และอ่านในนามของอัลลอฮ์ว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรฮีมควรอ่านกุรอานให้เป็นกิจวัตรประจำวันแม้เพียงวันละนิดก็ตามเข้าสู่การอ่านกุรอานอย่างเต็มใจและด้วยความรักอย่างแท้จริงเพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและซึมซับในรสชาติแห่งอัลกุรอานจะก่อให้เกิดความผูกพันและอิทธิพลต่อจิตวิญญาณในการยึดอัลกุรอานเป็นทางนำชีวิตพยายามทำให้เสียงอัลกุรอานมีความไพเราะและน่าฟังและถ้าจะใส่ท่วงทำนองสนอไปด้วยก็จะเป็นการดียิ่งเพราะจะได้เกิดความประทับใจแก่ผู้รับฟังอ่านกุรอานให้ถูกต้องตามหลักการอ่านตัจวีดของอัลกุรอานที่นักวิชาการได้กำหนดเป็นกฎเกณฑ์ไว้ควรพิจารณาระหว่างการอ่านหากจะรู้ความหมายและเจตนาขององค์การที่อ่านเพื่อจะทำให้ได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นต้องอ่านอัลกุรอานอย่างมีสมาธิและมีความสำรวมทั้งร่างกายและจิตใจเมื่ออ่านอัลกุรอานแล้วต้องปฏิบัติตามในแห่งอัลกุรอานซึ่ง

0: ถือเป็นสุดยอดของการอ่านอัลกุรอานควรอ่านอัลกุรอานด้วยการมองพระคัมภีร์อัลกุรอานเพราะจะได้ทำความดีสองด้านพร้อมกันคือทำดีทางสายตาและทำดีทางการอ่านหากจะบวกทางใจก็จะเป็นการสมบูรณ์ยิ่งนิ่งสงบและฟังอัลกุรอานเมื่ออัลกุรอานถูกอ่านเพราะการนิ่งฟังอย่างสงบนั้นนอกจากจะได้อรรถรสแห่งการฟังแล้วยังมีโอกาสเข้าใจในความหมายแห่งอัลกุรอานอีกด้วยต้องขจัดสิ่งที่จะทำให้ขาดความมีสมาธิและการสำรวมในการอ่านอัลกุรอานเช่นต้องไม่หัวเราะไม่หาวไม่ขยับเสื้อผ้าหรือสนทนากับคนอื่นขณะอ่านควรที่จะท่องจำอัลกุรอานเพราะการท่องจำอัลกุรอานนอกจากจะได้ผลบุญแห่งการท่องจำแล้วยังใช้ประโยชน์ในการอ่านในละหมาดอีกด้วยผลการวิจัยวงการแพทย์มุสลิมในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ทดสอบการรักษาโรคทางระบบประสาทโดยให้ผู้สมัครใจทางการรักษาด้วยการฟังกุรอานและขยับเข้าสู่การอ่านกุรอานทั้งที่ส่วนใหญ่ที่สมัครใจรักษาไม่รู้การอ่านภาษาอาหรับเลยจากข้อสังเกตของนักจิตวิทยาและผลการวิจัยพบว่าประมาณ 97% สามารถลดความเครียดและเกิดความผ่อนคลายและผลการวิจัยจากวงการแพทย์พบว่าขณะรับฟังการอ่านอัลกุรอานมีผลให้คลื่นไฟฟ้าทางสมองสู่สภาพที่สงบขณะเดียวกันผู้ที่ไม่สามารถเปล่งสำเนียงอาหรับได้จะรู้สึกได้ถึงความสงบเยือกเย็นและผ่อนคลายขณะรับฟังการอ่านอัลกุรอานทั้งที่พวกเขายังไม่เข้าใจความหมายของอัลกุรอานขณะที่ผู้อื่นอ่านอัลกุรอานเขาผู้นั้นมีความชำนาญอีกผู้หนึ่งขาดความชำนาญอ่านติดๆขัดๆในกรณีของผู้อ่านทั้งสองมีคำตอบจากรายงานของท่านหญิงไอซาว่าท่านศาสนทูตมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ที่อ่านอัลกุรอานด้วยความชำนาญคล่องแคล่วการอ่านแบบนี้จะได้ผลบุญเช่นมะลาอิกะฮ์อันกิรอมที่พักดีส่วนผู้ที่อ่านตะกุกตะกักในการอ่านสภาพที่เกิดจากความลำบากเหน็ดเหนื่อยเขาผู้นั้นได้สองผลบุญก็คือผลบุญที่เขาเหนื่อยและผลบุญที่เขาอ่านสุภาน
1: ักถ้าต้องเลือกระหว่าง
2: อาหารอร่อย
1: กับ
3: อาหารที่มีประโยชน์
1: จะเลือกอะไร
3: อร่อยมีประโยชน
1: ์เลือกยากครับเราจึงนำทั้งสองอย่างมารวมกัน Emerald น้ำมันผสมที่ลงตัวให้ทั้งความอร่อยและคุณประโยชน์ผัดก็อร่อยทอดก็ได้ประโยชน์น้ำมันผสมตรา Emerald รวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียว

0: บอกได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลาดทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
1: ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลาดทอง

0: ถ้าต้องเลือกระหว่าง
1: อาหารอร่อย
0: กับ
2: อาหารที่มีประโยชน์
0: จะเลือกอะไร
1: อร่อย
2: มีประโยชน
0: ์เลือกยากครับเราจึงนำทั้งสองอย่างมารวมกัน Emerald น้ำมันผสมที่ลงตัวให้ทั้งความอร่อยและคุณประโยชน์ผัดก็อร่อยทอดก็ได้ประโยชน์น้ำมันผสมตราเอมอรัลด์รวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียว
3: โอ้เยี่ยม
4: น่ากินจัง
5: แน่นอนจ้า
6: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
7: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง

สนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกันอีกเช่นเคยค่ะท่านผู้ชมในช่วงของกินดีมีคุณค่านะคะท่านผู้ชมคะการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถือเป็น1ใน5ข้อของหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามนะคะแล้วก็ถือเป็นหน้าที่ของมุสลิมที่ต้องปฏิบัติตามในเรื่องของการถือศีลอดแล้วก็ยังนับได้ว่าเป็นการฝึกตัวเราเองนะให้เป็นคนที่มีวินัยทางด้านสุขภาพทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยค้นพบแล้วว่าการอดอาหารและน้ำเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการรักษาโรคกระเพาะและก็ระบบอาหารที่ทำงานตลอดเวลาก็จะได้พักผ่อนไขมันที่เป็นอันตรายต่อร่างกายก็จะลดลงอีกด้วยค่ะกินดีมีคุณค่าวันนี้เป็นเรื่องอะไรขอเชิญติดตามชมค่ะ

และพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดีๆจากสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าและพึงยำเกรงอัลเลาะห์ผู้ซึ่งพวกเจ้าศรัทธาต่อพระองค์เถิด

น้ำมันปลาคือน้ำมันที่สกัดมาจากปลาจากแหล่งธรรมชาติมีส่วนประกอบคือโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเป็นกรดไขมันที่มีความจำเป็นต่อร่างกายและร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้จึงต้องได้รับจากการบริโภคอาหารเท่านั้นมีการศึกษาในมนุษย์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของโอเมก้า3ในเรื่องเกี่ยวกับระดับไขมันชนิดไตรกลีเซอไรด์ในกระแสเลือดความดันโลหิตการป้องกันความเสี่ยงในการกลับเป็นซ้ำของโรคหลอดเลือดหัวใจการลดการปวดข้อและข้ออักเสบรูมาตอยและอื่นๆอยู่พอสมควรมีรายงานจากการศึกษาที่ตีพิมพ์ในปีพุทธศักราช2559ว่าการใช้น้ำมันปลาอาจมีผลดีกับความจำเมื่อใช้ร่วมกับวิตามินบางชนิดเช่นวิตามิน B6 และวิตามิน B12 ได้อีกด้วยอย่างไรก็ดีพึงตระหนักว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นไม่สามารถใช้รักษาโรคได้การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจำพวกน้ำมันปลาส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคมักต้องการประโยชน์จากสารโอเมก้า3คือ EPA และ DHA เป็นหลักประโยชน์จากการรับประทานสารจำพวกโอเมก้า3ที่พบว่ามีการศึกษาในมนุษย์ยืนยันประสิทธิภาพค่อนข้างมากได้แก่การลดระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในกระแสเลือดการลดระดับความดันโลหิตสูงเพื่อช่วยทำให้หลอดเลือดขยายตัวและป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดทำให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นลดความหนืดของผนังหลอดเลือดทำให้ผนังหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นทำให้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของระบบหลอดเลือดและหัวใจลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือดทำให้เลือดไม่เกาะตัวกันเป็นลิ่มลดการปวดข้อและข้ออักเสบรูมาตอยกินน้ำมันปลาช่วยอะไรได้บ้างน้ำมันปลาช่วยลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหัวใจลดระดับไตรกลีเซอไรด์และความดันเลือดในผู้ที่มีค่าสูงช่วยต้านการอักเสบลดการแห้งแตกของผิวหนังและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจโรคข้ออักเสบรูมาตอยและโรคสะเก็ดเงินผู้ที่ต้องการกินน้ำมันปลาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมควรอ่านฉลากอย่างละเอียดและทำความเข้าใจก่อนระวังการกินในปริมาณมากจนเกินไปและไม่ควรกินร่วมกับน้ำมันตับปลายาต้านการแข็งตัวของหลอดเลือดหรืออาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงหากมีโรคประจำตัวหรือปัญหาสุขภาพอื่นๆควรปรึกษาแพทย์ร่วมด้วยผู้ที่ต้องการระมัดระวังในการรับประทานน้ำมันปลาคือผู้ที่แพ้ปลาทะเลหรือสารที่ใช้ในการผลิตสังเกตจากฉลากของแต่ละยี่ห้อผู้ที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของหลอดเลือดอยู่เช่นแอสไพรินผู้ที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเลือดหยุดไหลยากเช่นมีแผลในกระเพาะอาหารหรือประสงค์จะทำการผ่าตัดในระยะเวลาอันใกล้การบริโภคน้ำมันปลานั้นแม้ว่าจะมีประโยชน์ในหลายๆด้านแต่ก็มีข้อควรระวังที่ต้องใส่ใจเช่นกันการศึกษาข้อมูลก่อนที่จะรับประทานจึงเป็นวิธีที่จะช่วยป้องกันการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือผลข้างเคียงจากอาหารเสริมได้หากมีข้อสงสัยให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรอาหารคือรากของศาสนาเมื่ออาหารต้องห้ามหรือได้มาด้วยความทุ

0: จริตจากเงินที่ซื้อหรือช่อโกงแล้วอาหารได้เข้าไปในท้องของมนุษย์เมื่อนั้นเขาจะอ่อนแอทางด้านจิตวิญญาณนับเป็นการยากที่เขาจะหาพระผู้สร้างและเป็นศาสนิกที่ดีได้อาหารของมุสลิมต้องดีและเป็นที่อนุมัติดังที่อัลลอฮ์ได้ทรงตรัสไว้ว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยสู่เจ้าจงบริโภคสิ่งที่ดีจากสิ่งที่เราได้ประทานแก่สู่เจ้าและจงขอบคุณต่ออัลลอฮ์หากสู่เจ้าเคารพสักการะแต่เพียงต่อพระองค์
1: ท่านผู้ชมคะการถือศีลอดนับว่าเป็นการรักษาสุขภาพตามปกติการถือศีลอดช่วยขจัดโรคหรือว่าทำให้โรคต่างๆเนี่ยได้หายไปหรือมีอาการดีขึ้นในช่วงของเดือนรอมฎอนนั้นทุกคนก็จะมีจิตใจที่สบายมีสมาธิอารมณ์เย็นจิตใจดีแล้วก็สมองปลอดโปร่งนอกจากจะมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วเหล่านี้คือสิ่งดีๆที่จะได้กับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดช่วงกินดีมีคุณค่าวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งแล้วไปพบกับช่วงของครัวฮาลาลค่ะซุบฮาน
2: ะก
3: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
4: ตราฉลากทอง
3: จึงทำให้ทุกอย่าง
4: กรอบอร่อยมาก
5: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง

0: บอกได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร้อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
1: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทอง

0: ถ้าต้องเลือกระหว่าง
1: อาหารอร่อย
0: กับ
2: อาหารที่มีประโยชน์
0: จะเลือกอะไร
2: อร่อยมีประโยชน
0: ์เลือกยากครับเราจึงนำทั้งสองอย่างมารวมกันเอมเมอรัลด์น้ำมันผสมที่ลงตัวให้ทั้งความอร่อยและคุณประโยชน์ผัดก็อร่อยทอดก็ได้ประโยชน์น้ำมันผสมตราเอมเมอรัลด์รวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียว

0: าต้องเลือกระหว่าง
1: อาหารอร่อย
0: กับ
2: อาหารที่มีประโยชน์
0: จะเลือกอะไร
3: อร่อยมีประโยชน
0: ์เลือกยากครับเราจึงนำทั้งสองอย่างมารวมกันเอมเมอรัลด์น้ำมันผสมที่ลงตัวให้ทั้งความอร่อยและคุณประโยชน์ผัดก็อร่อยทอดก็ได้ประโยชน์น้ำมันผสมตราเอมเมอรัลด์รวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียวซุบฮานะก
4: ฮัสบีร็อบบีจัลลัลลอฮ์มาฟีกัลบีฆอยรุ
5: ช่วงครัวฮาลาลสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองน้ำพริกอริยาน้ำมันพืชเอมอรัลด์นูทีเบลน
6: ท่านผู้ชมคะพบกับเมนูใหม่ๆกันอีกแล้วนะคะครัวฮาลาลวันนี้ขอนำวิธีการทำแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนับว่าเป็นเมนูที่เด็กๆชาวญี่ปุ่นมักจะใช้ในการเริ่มต้นฝึกทำอาหารควบคู่ไปกับการทำไข่หวานเลยค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะ
7: ส่วนผสมก็จะมีแอปเปิ้ล1ลูกหอมใหญ่1หัวแครอท1หัวมันฝรั่ง1หัวหั่นเตาให้เรียบร้อยขนาดตามความต้องการเลยค่ะอกไก่450กรัมก้อนแกงกะหรี่ญี่ปุ่นแบบเผ็ด1แพ็ค250กรัมน้ำตาลทราย3ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนชาพริกไทยดำ
6: น้ำมันพืชเอมอรัลด์นิวทรีเบลน2ช้อนโต๊ะ
7: วิธีทำนะคะเริ่มจากตั้งกระทะให้ไฟร้อนปานกลางนะคะจากนั้นนำน้ำมันพืชเอมอรัลด์นิวทรีเบลนแบบผัดใส่ในกระทะ

ัดจนไก่สุกได้ประมาณสัก 60% แล้วจึงนำผักแครอทแอปเปิ้ลหอมใหญ่แล้วก็มันฝรั่งที่หั่นเปาไว้เรียบร้อยแล้วลงไปผัดคลุกเคล้าต่อไปจนไก่สุก 100% เมื่อไก่สุกแล้วให้เติมน้ำลงไปประมาณ900 มิลลิลิตร

ตามด้วยพริกไทยดำน้ำตาลทราย3ช้อนชาคนให้เข้ากันจนละลายจากนั้นให้ใส่ซีอิ๊วขาว1ช้อนชาไม่ต้องใส่เครื่องปรุงมากเพราะในก้อนของแกงกะหรี่มีเครื่องปรุงอยู่แล้วให้ใช้ไฟปานกลางในการเคี่ยวประมาณสัก 20-25 นาทีหรือว่าเคี่ยวไปจนแกงข้นมากหรือน้อยตามชอบเลยนะคะค่อยๆคนไปเรื่อยๆระวังแกงจะไหม้เมื่อแกงเริ่มจะข้นแล้วต้องหมั่นคนเรื่อยๆแล้วลองเช็คดูว่ามันฝรั่งสุกหรือยังให้ใช้ซ่อมจิ้มไปที่เนื้อมันฝรั่งมันฝรั่งนิ่มเริ่มได้ที่แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมจะชอบซุปแบบเหลวหรือว่าแบบข้นแค่ไหนตามชอบเลยนะคะเสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆทำง่ายๆแต่อร่อยมากๆเลยนะคะหากท่านผู้ชมจะเพิ่มไก่ทอดก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งค่ะเมนูนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทานประจำบ้านได้เลยนะคะแถมอร่อยเข้มข้นแบบสไตล์ญี่ปุ่นอีกต่างหากค่ะเวลาในช่วงครัวร้านวันนี้หมดลงแล้วนะคะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู

0: วันละหะดีษ
1: มี7คนที่อัลเลาะห์จะทรงให้เขาได้อยู่ในร่มเงาของพระองค์มี7คนที่อัลเลาะห์จะทรงให้เขาได้อยู่ในร่มเงาของพระองค์ในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆนอกจากร่มเงาของพระองค์นั่นคือผู้ปกครองที่ยุติธรรมชายหนุ่มคนหนึ่งที่เติบโตมาด้วยกับการเคารพสักการะพระเจ้าของเขาคนที่หัวใจของเขาผูกพันอยู่กับมัสยิดชายสองคนที่รักกันและกันเพื่ออัลเลาะห์และจากกันเพื่ออัลเลาะห์ชายที่ถูกหญิงสาวสวยเรียกร้องแต่เขากล่าวว่าฉันกลัวอัลเลาะห์คนที่ให้ทานและปิดบังมันไว้จนมือซ้ายของเขาไม่รู้ว่ามือขวาของเขาให้และคนที่ระลึกถึงอัลเลาะห์เมื่ออยู่ตามลำพังแล้วน้ำตาของเขาไหลเอ่อ
0: เป้าหมายสูงสุดของการศึกษาอิสลามคือการสร้างมนุษย์เพื่อการเคารพภักดีและการเป็นผู้แทนของพระองค์บนผืนแผ่นดินการที่มนุษย์จะเป็นบ่าวที่เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ต้องเป็นคนดีและสิ่งสำคัญที่จะทำให้มนุษย์เป็นบ่าวที่ดีของพระองค์

0: สลามการที่จะรู้จักและเข้าใจอิสลามต้องอาศัยการศึกษาเท่านั้นฮาลาลฮารอมในอิสลามไม่ได้หมายความเพียงการบริโภคอาหารเท่านั้นแต่ครอบคลุมถึงวิถีการดำเนินชีวิตในทุกด้านเพราะอิสลามคือระบอบแห่งการดำเนินชีวิตของมนุษย์อาหารฮาลาลจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมในการบริโภคส่วนผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมหากบริโภคอาหารฮาลาลก็จะได้ประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นเดียวกัน
1: เมนูเด็ดวันนี้ในช่วงครัวฮาลาลชวนท่านผู้ชมมาเข้าครัวทำเมนูฟิวชั่นรสชาติกลมกล่อมไก่กรอบซอสมะขามกรอบนอกนุ่มในซอสเปรี้ยวหวานกลมกล่อมกำลังดีเคล็ดลับความอร่อยสุขภาพดีเลือกใช้น้ำมันพืชเอมอรัลด์ทอดก็กรอบผัดก็หอมห้ามพลาดนะคะติดตามความอร่อยเต็มอิ่มได้ในรายการโลกมุสลิมช่วงครัวฮาลาลค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม
1: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
2: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
3: แ
4: ผ่นเสียงขนาดนี้นะคะโอ้ทำไมเนี่ยเสียงดีขนาดนี้เสียงคมชัดใสขนาดนี้ยิ่งฟังผลงานเพลงต้นฉบับด้วยนะเสียงดีจริงๆเลยชัดจริงๆเลย
5: คุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะหันมาหาน้องนิดนึงค่ะเสียงที่คุณพี่ได้ยินนะคะมันคือเสียงที่ดังมาจากวิทยุเด็ดยอดเพลงดังเครื่องนี้น้องเป็นคนเปิดเองจ้า
4: สายแสดงว่าดังมาจากเครื่องนี้นั่นเอง
5: ถูกต้องนะคะน้องเป็นคนเปิดนะคะเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนี่คือวิทยุเด็ดยอดเพลงดังที่เราทั้งสองคนจะนำเสนอให้กับแฟนรายการ

0: ที่อยู่หน้าจอวันนี้ก่อนอื่นทักทายคุณผู้ชมที่รับชมรายการแม่ไม้เพลงไทยก่อนค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแม่ไม้เพลงไทยพบกับเราทั้งสองคนเช่นเคยดิฉันมนฤดีมุทุจิตค่ะ
1: ดิฉันกมลวันกิ่งชะเอมค่ะ
0: คุณผู้ชมค่ะนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่กมลวันนึกว่าได้ยินจากแผ่นเสียงที่ไหนได้นี่เครื่องนี้เลยนะคะเด็ดยอดเพลงดังเพลงเพราะที่คุณพ่อคุณแม่นั้นจะมีความสุขทั้งวัน800เพลงฟังต่อเนื่องยาวๆเสียงใสคมชัดเลยค่ะ
1: แสดงว่าผลงานเพลงนะคะที่พี่ได้ยินเข้าใจผิดว่ามาจากแผ่นเสียงเมื่อสักครู่นี
0: ้ค่ะ
1: คุณผู้ชมเนี่ยเคยได้ฟังจากแผ่นเสียงเมื่อสมัยก่อนนะหรือว่าเป็นม้วนเทปก็ดีซีดีก็ดีนะคะวันนี้เลยนะคะผลงานเพลงเหล่านั้นอยู่ในเครื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอยากให้นะคะคุณพ่อคุณแม่ตาจ๋ายายจ๋านะคะมีติดบ้านไว้หรือลูกๆหลานๆนะเห็นแล้วอยากให้ตาจ๋ายายจ๋าคุณพ่อคุณแม่มีความสุขซื้อติดไว้สักเครื่องนึง2เครื่องนะเอาไว้ฟังที่บ้านเชื่อเลยเถอะนะคะว่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่จะมีความสุขมากๆเลย
0: ใช่แล้วนะคะแค่เปิดปุ๊บได้ฟังเพลงต่อเนื่องยาวๆใช้งานง่ายมากๆนะคะดีไซน์สวยๆแบบนี้วันนี้นำโปรโมชั่นดีๆมามอบให้กับคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอลดราคาพิเศษแต่ต้องกดให้ทันวันนี้เป็นเทปพิเศษจริงๆทั้งลดทั้งแถมพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้แม่ไม้เพลงไทยจัดให้เทปนี้เทปเดียวบอกเลยวันนี้ลดนะคะเยอะมากๆแล้วก็แถมให้ด้วยแถมไม่ใช่แถมอย่างเดียวแถม2อย่างอ่ะนะคะเรียกว่าวันนี้แถมไปเลยแว่นขยายนะคะให้คุณนั้นไปดูตัวหนังสืออ่านฉลากยาใดๆแว่นขยายมีประโยชน์สำหรับพ่อจ๋าแม่จ๋าค่ะ
1: แว่นขยายเท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลง50ผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วย
0: ค่ะ
1: จากปกติทั้งหมดนี้ราคา 3,490 บาทวันนี้พิเศษแบบสุดๆเลยเหลือเพียง 2,090 บาทเท่าน
0: ั้
1: นเอง
0: นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นที่คุณต้องโทรให้ทันนะ20สายเท่านั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้ 2,090 บาท20สายโทรให้ทันจ้า

0: ลงต้นฉบับแบบนี้หามานานแล้วครับพอลูกซื้อมาฝากผมรู้สึกชอบมากเลยเปิดฟังเป็นเพื่อนฟังได้ตลอดเวลาฟังแล้วก็มีความสุขทำให้นึกถึงสมัยก่อนเลยครับ
1: กล่องม่วงเมมะปางสีสวยเปิดกล่องออกมาแล้วคือว้าวมากสวยถูกใจสุดๆเลยค่ะเพลงดีเสียงเพราะถูกใจคุณพ่อมากคนซื้อให้ก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ค่ะ
2: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นใหม่กล่องม่วงสุขใจผู้ให้ถูกใจผู้รับ
3: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
4: โอ้โหนะคะแฟนรายการของเราโทรเข้ามานะคะกระหน่ำกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับโปรโมชั่นวันนี้เทปนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าแม่ไม้เพลงไทยจัดให้เลยนะคะเป็นโปรทั้งลดทั้งแถมเทปนี้พิเศษมากๆโดยเฉพาะท่านไหนที่บอกว่าดีมากๆเลยจะนำไปเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ในช่วงวันแม่ที่จะมาถึงนี
5: ้
4: นะคะวิทยุเด็ดยอดเพลงดังรวมเพลงเพราะนะคะสไตล์มินิมอลพกพาสะดวกนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบจบในเครื่องเดียวนะคะนี่เลยฟังวิทยุ FM ก็ได้

0: รองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธได้ทั้งนั้นค่ะ
1: แบตเตอรี่ในตัวนะคะเรียกว่าชาร์จแบบเต็มๆพกไปไหนมาไหนก็ได้ฟังตอนไหนก็ได้เพียงชาร์จแบตให้เต็มๆฟังได้ยาวๆถึง 6-7 ชั่วโมงเพียงท่านผู้ชมนั้นกดปุ่มนี้ท่านผู้ชมเจ้าขากดปุ่มนี้เพียง3วินาทีเท่านั้นผลงานเพลงก็จะขึ้นมาทันทีเลยหรือว่านะคะจะเลือกผลงานเพลงหาผล

0: ชอบลูกทุ่งแล้วก็ลูกกรุงหยิบรีโมทนะคะกดหาผลงานเพลงผลงานเพลงเหล่านั้นก็จะขึ้นมาทันทีบอกเลยนะคะว่าใช้งานง่ายสะดวกสบาย
1: ใช่แล้วนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบใช้งานง่ายพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องกังวลใจนะคะหรือว่าลูกๆที่ดูรายการอยู่นะคะวันเกิดวันขึ้นปีใหม่วันเกษียณอายุวันแม่วันพ่อหรือว่าวันที่เราคิดถึงใครสักคนหนึ่งไม่อยากจะให้ท่านอยู่บ้านเหงาๆนะคะหรือพ่อจ๋าแม่จ๋าดูอยู่จะให้รางวัลตัวเองวันนี้โปรนี้คุ้มมากๆแต่ต้องโทรให้ทัน20สายแรกนะคะทั้งลดทั้งแถมเราแถม2อย่างแว่นขยายนะคะ1เซตแบบนี้มี2ชิ้นแล้วก็ USB
0: ผลงานเพลง USB มี50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยจากทั้งหมดนี้นะคะปกติเนี่ยราคา 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแต่ท่านผู้ชมนั้นจะต้องโทรให้ไวโทรตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะ
1: ใช่แล้วนะคะเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาบอกว่ามีชื่อเพลงอะไรกันบ้างช่วงนี้โทรให้ทันนะจ๊ะ 2,090 บาทเท่านั้นค่ะโทรด่วนค่ะ

0: คุณผู้ชมคะถ้าคิดถึงเพลงเก่าเหล่านี้เราจะต้องช่วยกันต่อลมหายใจให้เพลงเก่านะคะ
1: แม่ผิดหวังเลยครับแม่ผมยิ้มเนี่ยหน้าบานเลยครับเพลงต้นฉบับแบบนี้แม่ผมอยากได้มานานแล้ววันนี้ถึงโอกาสวันเกิดแม่ผมพอดีผมก็เลยตัดสินใจซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่ครับทุกวันนี้แม่ฟังอ่ะยิ้มมีความสุขทุกวันเลยครับ
2: แม่ถูกใจของขวัญที่เนี่ยเป็นที่สุดเลยเพราะว่ามีแต่เพลงที่แม่ชอบเวลาลูกไม่อยู่บ้านนะก็เปิดเพลงเนี่ยคลายเหงาค่ะ
3: คุณภาพเสียงดีมากใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันมีรีโมทเหมาะสำหรับผู้สูงอายุแบตก็ชาร์จได้ไวทนทานและที่สำคัญพกพาสะดวกครับ
4: เสียงไพเราะดีมีเพลงให้ฟังเยอะด้วยค่ะซื้อมาให้คุณพ่อฟังคุณพ่อชอบมากเลยฟังแล้วไม่มีโฆษณาคั่นให้รำคาญใจค่ะ
5: คุณกำลังมองหาของขวัญสุดพิเศษอยู่หรือเปล่าวิทยุแม่ไม้เพลงไทยคัดมาเฉพาะบทเพลงไพเราะ800เพลงที่ตรงใจผู้ใหญ่ทุกท่านใช้งานง่ายมีสัญลักษณ์บอกชัดเจนรีโมทขนาดใหญ่กดเลือกเพลงได้สบาย
6: โอ้เวียงพิงดังเวียงสวรรค์สวยกว่าถ้อยคำ
5: ลำโพงคุณภาพสูงเสียงดีใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้ใหญ่มอบเป็นของขวัญของฝากในวัยสำคัญเช่นวันเกิดวันพ่อวันแม่วันปีใหม่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับคุ้มค่าด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายทั้งบลูทูธ FM USB รองรับการสั่งงานระยะไกลด้วยรีโมทคอนโทรลฟังเพลงยาวๆได้8ชั่วโมงสุขใจด้วยบทเพลงที่เต็มไปด้วยความทรงจำของผู้ใหญ่ทุกท่านเช่นทุ่นทองใจ
6: คนรักนางสิงกลางแอ่งใจที่เฝ้าหลัง
5: สุรผลสมบัติเจริญทองศรีวรนุชสุเทพวงกำแหง
6: ช
5: รินทร์นันทนาครสวรีภกาพันธ์และนักร้องคุณภาพระดับตำนานอีกหลายท่านโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่น

0: ุ้งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
1: ที่โทรกันเข้ามานะคะแล้วก็อุดหนุนบทเพลงเพราะจากแม่ไม้เพลงไทยนะคะหลายท่านบอกว่าเอาไปฟังเองเพราะว่าอยู่บ้านเหงาๆบางท่านบอกว่านำไปเป็นของขวัญของฝากไม่ได้มีเฉพาะพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ซื้อนะคะมีน้องๆวัยรุ่นวัยกำลังทำงานนะคะก็อุดหนุนเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะวันนี้เทปนี้โปรพิเศษนะคะสั่งวันนี้คุ้มอย่างแน่นอนแต่ต้องโทรให้ทันคุณผู้ชมคะเพลงเพราะเพลงดังต้นฉบับแท้อยู่ในนี้800เพลง156ศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงของคุณทุนทองใจนิราศเวียงพิงอย่างนี้เวลาฟังเป็นไงคะ
2: แหมคิดถึงบรรยากาศทางเหนือเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำปางแบบนี้อากาศดีแบบนี้ต้องคิดถึงทางเหนือค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมคะนะคะเรียกได้ว่าบทเพลงนั้นนะคะจากปลายปากกาของครูเพลงกลั่นมาจากหัวใจนะคะเป็นบทเพลงที่โด่งดังเป็นอมตะนะคะนอกจากบทเพลงของครูทูลทองใจแล้วยังมีบทเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญสนุกสนานก็มีเพลงเศร้าก็มานะคะแม่ผ่องศรีวรนุชนี่ดวลพิศวาสนะคะคุณแม่วงจันทร์คุณสุเทพคุณชรินทร์คุณธานินทร์ทั้งลูกทุ่งลูกกรุงนะคะพี่ปูขาช่วงนี้หลายท่านน้องๆเยาวชนของเราเนี่ยเล่นโซเชียลคุณเล่นไหมคุณเล่นไหม
2: เล่นสิคะFacebook ก็ดี TikTok ก็ดี
1: ไปงับเพลงไปคัฟเวอร์เพลงนะคะก็หลายเพลงนะคะจะมีการนำไปรีมิกซ์นะคะต้นฉบับแท้ๆอยู่ที่นี่นะคะลูกหลานถามเข้ามาเอ๊ะแม่เพลงนี้ทำไมเพราะจังมันเป็นเพลงต้นฉบับจริงหรือเปล่านะคะอยู่ที่นี่แหละค่ะของจริงต้นฉบับจากแม่ไม้เพลงไทยค่ะ
2: วันนี้ท่านผู้ชมเปิดมานะคะนี่คือรายการแม่ไม้เพลงไทยนะวันนี้เปิดมาวันแรกเลยสำหรับท่านผู้ชมบางท่านนะคะต้องย้ำว่านะคะช่องนี้เป็นช่องที่อนุรักษ์ผลงานเพลงเก่ายิ่งเป็นผลงานเพลงในวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยแล้วต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกเวลามาถูกช่องแล้วหาผลงานเพลงฝากซื้อฝากญาติผู้ใหญ่ก็ดีซื้อให้ตัวเองก็ดีแนะนำเลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังมาพร้อมกับโปรพิเศษพิเศษแบบสุดๆเลยนะจากปกติเนี่ย 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแล้วยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆแว่นขยายเอาไว้ท่านชมนั้นใส่อ่านหนังสือนะคะหรือว่านี่เลยอีก1ชุดนะคะผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะเทปนี้เป็นเทปพิเศษทั้งลดทั้งแถม2อย่างด้วยนะคะราคาปกติ 3,000 กว่าบาทวันนี้เหลือเพียง 2,000 กับ90บาทแถมทั้งแว่นแล้วก็ USB คุณผู้ชมคะอยากจะให้ทุกท่านโทรให้ทันเพราะว่าวันนี้จำกัดจำนวนด้วยให้20ท่าน

0: กล่องม่วงเนี่ยมีหูหิ้วค่ะเวลาออกนอกบ้านเนี่ยใส่กล่องหิ้วไปสะดวกไม่ต้องหอบพลุงพลังค่ะออกแบบมาได้ถูกใจคุณพ่อมากเราคนซื้อให้เองเนี่ยก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากเลยค่ะไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ให้คุณพ่อค่ะ
1: เครื่องเล็กพกพาสะดวกที่สำคัญนะครับเสียงดีมากดนตรีต้นฉบับแบบนี้คุณแม่

0: ชอบมากเลยครับ
1: ตั้งแต่มีวิทยุเครื่องนี้ดิฉันไม่เคยเหงาอีกเลยค่ะถูกใจจริงๆค่ะเพราะว่ามีเพลงที่ชอบมีเพลงที่ใช่คุ้มค่าจริงๆค่ะ
2: ก็ที่สำคัญคุณภาพเสียงทุกเครื่องดีมากๆลำโพงกระหึ่มฟังแล้วอิ่มเทียบเท่ากับเครื่องเสียงราคาแพงๆได้เลยครับ
3: ยี่ห้อไม้เพลงไทยการันตีได้ว่ามีแต่เพลงต้นฉบับแท้ๆเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมจริงๆนะคะ

0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
1: ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งนี้เลยนะคะโปรนี้เรียกว่ากระแสตอบรับดีมากมากนะคะเพราะว่าเป็นเทปที่แม่ไม้เพลงไทยมอบความคุ้มค่ามอบของขวัญให้กับแฟนรายการทั้งลดทั้งแถมจ้านี่เลยโปรของเราวันนี้บอกเลยว่าลดราคายังไม่พอแถม2อย่างแล้วแม่ไม้เพลงไทยเพิ่มบริการหลังการขายนะคะหากคุณผู้ชมเห็นเทปนี้แล้วเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะคุณซื้อสินค้าไป2ปีเต็มเราดูแลให้ฟรีๆเลยหากมีปัญหาใดๆนะคะส่งสินค้าเข้าศูนย์ซ่อมแม่ไม้เพลงไทยเข้ามาเช็คเครื่องฟรี2ปีเต็มจ้า
2: แล้วอย่าลืมนะคะว่าแม่ไม้เพลงไทยนั้นมีแต่ผลงานเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกช่องแล้วนะคะต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมถึง800ผลงานเพลงมีแต่ผลงานเพลงที่โด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะแล้ววันนี้นะรีบสั่งจองเป็นเจ้าของด่วนเลยแม้ว่ารายการจบไปนะคะแต่น้องๆ call center ยังรอรับสายท่านผู้ชมอยู่ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วนะคะเครื่องเล็กกระทัดรัดสไตล์มินิมอลใช้งานง่ายแค่กดปุ่มเปิด3วินะคะเพลงก็จะดังขึ้นมาแบบนี้เสียงใสคมชัดจ้าโยกโยกเบาๆช่วงสุดท้ายอดใจไม่ไหวเป็นไงคะเป็นไงเสียง
2: โอ้โหนะคะเสียงคมชัดดังกังวานยิ่งเป็นวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยด้วยแล้วนะคะโอ้โหต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมแล้วหาที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากรายการแม่ไม้เพลงไทยเท่านั้นค่ะ
1: คุณผู้ชมคะซื้อฟังเองเป็นของขวัญของฝากเทปนี้เทปเดียวที่แม่ไม้เพลงไทยลดราคาพิเศษนะคะยังไม่พอแถมฟรีแว่นขยายนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าชอบมากบอกเลยนะคะเอาแว่นขยายมาให้หน่อยเพราะว่ามีประโยชน์เหลือเกินนะคะไม่ว่าจะทานยาอ่านฉลากยามองตัวหนังสือเนี่ยนะแว่นขยายแม่ไม้เพลงไทยจัดให้แถมฟรีจ้า
2: เท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลงอยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องนะคะจากปกติราคา 3,490 บาทพิเศษสุดๆสำหรับช่องนี้ช่องเดียวเหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองค่ะ
1: คุณผู้ชมคะโทรให้ทันนะคะวันนี้วันเดียวเทปนี้เท่านั้น20สายนะจ๊ะก็ 2,090 บาทโทรด่วนๆค่ะส่วนจะพบกับรายการแม่ไม้เพลงไทยโปรดีๆโปรอะไรนั้นให้ติดตามพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบคุณทุกท่านที่มีความสุขย้อนวันหวานไปกับเสียงเพลงที่เป็นมรดกของคนไทยคนไทยต้องภาคภูมิใจในความเป็นไทยคุณผู้ชมแค่สั่งซื้อ1เครื่องเหมือนกับได้สนับสนุนความเป็นไทยอนุรักษ์ไทยนะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะ

0: ใครอยากฟังเพลงของใจมึงสิงสมัยยังหนุ่มแน่นอยู่หาฟังได้ในต้นฉบับเดิมอยู่ในเครื่องนี้แล้วครับ
1: ถ้าขึ้นชื่อว่าแม่ไม้เพลงไทยรับรองได้ค่ะว่าเต็มไปด้วยคุณภาพ
2: เตรียมเรือทนแล้วนั้นควันของเรียม
3: สำหรับผมนี่คือวิทยุเพลงเก่าที่ถูกใจคนฟังมากที่สุด
4: ซื้อเป็นของขวัญให้พ่อแม่ดีจริงๆเลยค่ะท่านชอบมากเลย
5: ถ้าจะซื้อของขวัญให้ผู้ใหญ่นะครับผมแนะนำรุ่นนี้เลยครับเพราะนอกจากมีเพลงต้นฉบับที่ผู้ใหญ่ชอบแล้วในแง่ของฟังก์ชันการใช้งานก็ยังตอบโจทย์มากๆอีกด้วยครับ
6: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยใช้งานง่ายค่ะเรียงเพลงตามลำดับชื่อของนักร้องทำให้ค้นหาเพลงได้สะดวกค่ะ
3: อันดับหนึ่งยกให้เลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทย
7: เพลิดเพลินไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำ800เพลงอันทรงคุณค่ากับวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม
8: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
9: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะเติมเต็มความสดชื่นด้วยคุณค่าจากธรรมชาติรสชาติหอมละมุนดื่มง่ายเหมาะกับทุกช่วงเวลาปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียเก็บได้นานถึง2ปีเต็มค่ะสวัสดีค่ะมากราวนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นวันที่พิเศษมากค่ะเพราะว่านอกเหนือจากอยู่กับแอบนะคะเราอยู่กับคุณโอ๊ตค่ะจากผลิตภัณฑ์บอนแบกค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: อย่างที่บอกว่าวันนี้พิเศษมากเพราะว่าบอนแบกเนี่ยคือมาเป็นเซตใหญ่พร้อมที่จะมอบความสุขมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักแล้วก็คนที่อยากจะใส่ใจตัวเองด้วยค่ะ
3: ใช่ครับช่วงปลายปีแบบนี้ครับหรือช่วงเทศกาลอื่นๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งบอนแบกของเราเนี่ยแน่นอนครับเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนกแบบนี้นะครับและซึ่งวันนี้ที่เอามาเนี่ยจะเป็นสูตรออริจินอลนะครับเป็นรังนกสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติแบบนี้กล่องสีแดงแบบนี้ครับไซส์ 42mm นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะได้ทั้งหมดซื้อ3กล่องไปแล้วนะแถมอีก2กล่องล้นหมดตรงนี้ได้5กล่องแล้วครับ30ขวดนะฮะ30ขวดตรงนี้ยังไม่พอนะเราจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตรงนี้นะครับจะเป็นบอนแบกโกคอฟฟี่นะครับรังนกคอลลาเจนผสมโคคิวเทนด้วยตรงนี้เราแถมไปอีก3ซองด้วยนะฮะรวมทั้งหมดรังนก5แพ็ค30ขวดครับแล้วก็วัวกับกาแฟไปอีก3ซอง 1,350 บาทครับผม
2: นี่ย้ำราคาเลยนะคะจากราคาเต็มนะ 2,310 บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ราคาพิเศษค่ะเพียงแค่ 1,350บาทเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจนะตอนนี้รีบยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาหาเราก็ได้เลยค่ะที่หมายเลข021143330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ SI Shop เนี่ยค่ะสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot นะคะคุณโอ๊ตค่ะมาพูดถึงบอนแบกกันต่อเลยค่ะ
3: เนี่ยครับทุกท่านที่จะได้ไปจะเป็นไซส์นี้นะซึ่งได้ไปเลย30ขวดนะครับดังนั้นเนี่ยคุ้มค่ามากๆนะสำหรับใครที่กำลังหาของขวัญหรือว่าทานเองก็ดีนะเพราะในเซตนี้ได้5กล่องเอาไปแบ่งเขาก็ได้1แพ็คอย่างนี้หรือเอาไว้ทานเองแล้วก็ยังไปจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ผมให้ดูเนื้อข้างในอันนี้42 ml นะทุกท่านชอบซื้ออยู่แล้วนะฮะชอบทานกันอยู่แล้วว่างั้นเถอะเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะให้ดูเนื้อข้างในเลยนะครับ
2: ได้เลยค่ะ
3: ต้องมีเสียงป๊อกแบบนี้นะครับเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะครับเก็บได้นาน2ปีไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะอันนี้จะเป็นเนื้อทั้งหมด
2: นี่แล้วคือเนื้อเยอะเนื้อแน่นมากเลยนะคะรับรองเลยนะว่าใครที่ชอบความกรุบกรอบคือว่าเวลาที่เรายกดื่มเนี่ยมักจะเจอแบบเป็นรังนกที่มีแต่น้ำ
3: ใช่ครับ
2: แต่ขอนบอนแบกนี่คือเนื้อแน
3: ่
2: น
3: แบบนี้เลยใช่ฮะแล้วก็ใครทานบอนแบกทราบอยู่แล้วครับว่าทานทุกคำต้องเคี้ยวทุกคำ
2: ใช่แล้ว
3: แล้วรสชาติจะฝากคุณแอมลองรีวิวให้หน่อยฮะว
2: ่
3: าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเคยเห็นบอนแบกแต่ยังไม่เคยได้ลอง
2: ใช่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดขวดกันนะอันหนึ่งสองสามค่ะนี่ต้องมีเสียงแบบนี
3: ้
2: เพราะว่าฝาของเขาเป็นฝาสูญญากาศนะคะมาชิมกันดีกว่าค่ะทุกคนค่ะ
3: ในระหว่างที่ชิมกันนี้ก็สูตรนี้จะเป็นสูตรออริจินอลนะคะก็คือใช้น้ำตาลกรวดนะครับผม
2: เป็นไง
3: ฮ
2: ะ
3: ใช่ไหมฮะ
2: อร่อยที่บอกว
3: ่
2: าม
3: าก
2: เนื้อคือบอกให้นะสดมาเนี่ยแทบไม่เจอน้ำเลยค่ะคุณโอ๊ตค่ะเจอแต่เนื้อรังนก
3: ใช่ฮะอันนี้เป็นจุดเด่นของบอนแบกของเราเลยนะแล้วเนื้อข้นๆนะทุกคำที่ทานเนี่ยต้องได้เคี้ยวรังนกนะฮะแล้วก็ยิ่งเซตวันนี้เนี่ยได้ทั้งหมด5แพ็คนะครับ30ขวดตรงนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเราจะ1กล่องเปิดออกมามันจะเป็นแบบนี
2: ้คือเป็น6ขวดแบบน
3: ี้6ขวดแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสามารถเอาไป1แพ็คเอาไว้ทานเองแบบนี้ครับหรือว่าที่เหลือเนี่ยสามารถเอาไปจัดกระเช้าครับใส่กระเช้าแบบนี้ก็ได้นะเพราะปกติแล้วกระเช้านึงเนี่ยรังนก6ขวดเนี่ยเป็นพันแล้วนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราเซตเนี้ย1,350 บาทเนี่ยได้5กล่องตรงนี้แล้วครับเอาไปแบ่งไปฝากเขาทานเองจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน
2: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเครื่องดื่มบอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะ3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องนะคะรวมแล้วเป็น30ขวดค่ะแต่ยังไม่พอนะคะแถมให้ฟรีกับบอนแบกโกคอฟฟี่สูตรผสมรังนกคอลลาเจนและโคคิวเทนค่ะจากราคาเต็มนะคะ 2,310 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะกับช็อปมาเนียจ่ายเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่@ช็อปมาเนียค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สวัสดีค่ะกับกางเกงชั้นในขายดีปี2025นี่เราอยู่กับซาบิน่าซิมเลตแพนตี้แล้ววันนี้คุณเห็นไหมคะสีสันน่ารักสดใส2025
3: ใช่แล้วปกติเนี่ยเขาจะจัดมาถ้าเป็นแบบสีเบสิกก็เบสิกไปเลยมีดำมีนูดอะไรประมาณนี
2: ้
3: แต่วันนี้เราได้สีสันไปด้วยนะ
2: ถูก
3: ครบเฉดสีในแบบที่คุณผู้ชมไม่ต้องเลือกเซตเลยว่าจะซื้อเบสิกหรือจะซื้อสีสัน
2: เห็นความพริ้วของเนื้อผ้าไหมเขาจะมีความเงานุ่มเย็นคุณผู้ชมให้ดูตรงปลายตรงนี้ดู
3: ยังไง
2: เพราะว่าอะไรเวลาที่เราใส่กางเกงชั้นในใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เราใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยปกติแล้วเขาจะเย็บมาแล้วตรงนี้จะมีอีกแผ่นหนึ่ง
3: ถูก
2: แล้วใส่ไปเป็นยังไง
3: ล่อนออก
2: เออแผ่นนี้มันล่อนออกแล้วเราก็จะต้องทิ้งทั้งตัวใช่ไหมแต่คุณเห็นไหมคะว่าเขาไม่มีเย็บใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเขามีการถักทอคุณผู้ชมถักทอให้หนาขึ้น2 ชั้นแล้วเขาจะมีร่องรูๆแบบนี้เพื่อให้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี
3: เหมาะกับสาวๆอย่างเราเลยค่ะพี่จ๋าแม่จ๋าวันนี้เนี่ยจัดมาให้นะคะสีสวยทุกสีไม่ต้องเลือกเลยว่าอยากได้สีเบสิกหรือว่าอยากได้สีสันวันนี้เราจับมาชนกันไปเลยในเซตเดียว
2: ใช
3: ่แล้วได้ยกโหลเหมือนเดิม
2: โอ้ยคุณผู้ชมต้องรีบจัดแล้วสีสันวันนี้นะคะโกโก้มอคค่าลาเต้สีชมพูสีฟ้าและสีเขียว99เซตแรกแถมสีเบสิกให้อีก6ตัวสีเนื้อขาวสีดำสาทั้งหมดนี้990บาทเท่านั้นค่ะ
3: ถูกต้องโทรเลยนะหรือว่าสแกน QR โค้ดมาก่อนก็ได้990บาท

0: เสิร์ฟกันไม่หยุดค่ะแม่สีสวยมากๆเลยจริงๆกับซาบีน่าปี2025ในโทนสีสันนะตัวนี้มีทั้งสีโกโก้สวยๆแบบนี้นะแล้วก็มีสีมิ้นด้วย
1: สีฟ้าก็น่ารักมากให้ดูโลโก้ก่อนนะคะโลโก้ซาบีน่าของแท้อยู่ตรงนี้ใส่ไปแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเราใส่แบรนด์ซาบีน่านะคะ
0: ใช่แล้ว
1: คุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมขอบเอวเนี่ยเห็นว่ามันยืดหยุ่นใส่สบายนุ่มๆตรงเนี้ยเขาไม่มียางนะคะ
0: ปกติเนี่ยมันจะเป็นยางยืดเส้นๆแล้วเวลาไปพับกับพุงมันก็จะแดงๆ
1: แต่อันนี้พอใส่ปุ๊บเขาเก็บเขาโกยเขาอบอุ้มและเอวเราไม่แดงด้วยนะ
0: มันมีแรง
1: ตึ
0: งเนาะลูก2ลูก3ลูก4ใส่ได้แม่
1: ใช่แล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมคะ
0: เออขอบ
1: คุณปกติต้องมีเย็บต้องมีตะเข็บแต่อันนี้เขาเป็นการทอถุงทอถุง1ตัว1ชิ้นแล้วคือเรียบเนียนใส่แล้วสวย
0: นี่แหละคือความพรีเมียมของซาบีน่า
1: ความพรีเมียมยังไม่หมด
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะเวลาที่ใส่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความยืด
0: ยุ่
1: นเบาสบายแล้วก็เย็นมากๆด้วยแล้วเวลาที่ใส่ปุ๊บเขาก็จะเก็บ
0: กระชับเลยแล้วดูขอบผงขอบขานะคะมันจะไม่ทิ้งเลยอ่ะแล้วมีความยืดที่ขอบขาด้วยแม่เห็นป่ะขออนุญาตนะคะให้ดูความยืดด้านข้างมันดีมากมากมันดีมากมาก
1: หลายๆคนกังวลว่าเอ้านุ้ยการ์ตูนก็ดูจะไม่ค่อยมีปัญหาก็ดูตัวเล็กๆก็ใส่ได้อยู่แล้วน้องคนนี้เขาก็ตัวเล็กเขาก็ใส่ได้แต่วันนี้นะคะหุ่นคนนี้สะโพกอยู่ที่46นิ้ว46นิ้วเราบอกไว้ว่า 33-41 ใช่ไหมคะแต
0: ่
1: ว
0: ัน
1: นี้คนนี้46เขายังใส่ได้แล้วเนื้อผ้าของเขายังยืดหยุ่นและเนื้อผ้ายังเหลือๆแต่เวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเขาเก็บกระชับไปเข้าไปแบบนี
0: ้
1: ให้ดูนะแล้วเนื้อผ้าของเขาให้เยอะคุณผู้ชมดูฝ่ามือ1 2และ3
0: โอ้โห
1: 3ฝ่ามือ
0: พอดีสะดือความสูงไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนี่คือซาบีน่าในปี2025ถือว่าทำออกมาได้เป็นอย่างดีในเรื่องของสีสันเอ่ยในเรื่องของเนื้อผ้านะไม่ต้องห่วงแล้วต้องรีบโทรนิดนึงถ้าไม่โทรตอนนี้ตูนเชื่อว่าจะไม่ทันในเซตนี้เพราะว่ามันตกตัวนึงเนี่ย82.50 บาทแม่จับเพื่อนมาหารกันก็ได
1: ้
0: เซตนี้กี่บาท
1: เซตนี้990ส่งให้ฟรีจ่ายเงินหน้าบ้านฉะนั้นตอนนี้รีบโทรมาจองก่อนโทรให้ทันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
1: เราอยู่กับกางเกงชั้นในขายดีปี2025นี่เราอยู่กับซาบีน่าซีมเลสแพนตี้แล้ววันนี้คุณเห็นไหมคะสีสันน่ารักสดใส2025สุด
0: ใช่แล้วปกติเนี่ยเขาจะจัดมาถ้าเป็นแบบสีเบสิกก็เบสิกไปเลยมีดำมีนูดอะไรประมาณนี
1: ้
0: แต่วันนี้เราได้สีสันไปด้วยนะ
1: คือ
0: ครบเฉดสีในแบบที่คุณผู้ชมไม่ต้องเลือกเซตเลยว่าจะซื้อเบสิกหรือจะซื้อสีสัน
1: เห็นความพริ้วของเนื้อผ้าไหมเขาจะมีความเงานุ่มเย็นคุณผู้ชมให้ดูตรงไหน
0: มันดียังไง
1: เพราะว่าอะไรเวลาที่เราใส่กางเกงชั้นในใช่ไหมคะเวลาที่เราใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยปกติแล้วเขาจะเย็บมาแต
0: ่
1: ตรงนี้จะมีแผ่นหนึ่งแล้วใส่ไปเป็นยังไง
0: ร่อนออก
1: เออแผ่นนี้มันร่อนออกแล้วเราก็จะต้องทิ้งทั้งตัวใช่ไหมแต่คุณเห็นไหมคะว่าเขาไม่มีเย็บใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเขามีการถักทอคุณผู้ชมถักทอให้หนาขึ้น2ชั้นแล้วเขาจะมีร่องรูๆแบบนี้เพื่อให้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี
0: เหมาะกับสาวๆอย่างเราเลยค่ะพี่จ๋าแม่จ๋าวันนี้เนี่ยจัดมาให้นะคะสีสวยทุกสีไม่ต้องเลือกเลยว่าอยากได้สีเบสิกหรือว่าอยากได้สีสันว
1: ัน
0: นี้เราจับมาชนกันไปเลยในเซตเดียว
1: ใช
0: ่แล้วได้ยกโหลเหมือนเดิม
1: โอยคุณผู้ชมต้องรีบจัดแล้วสีสันวันนี้นะคะโกโก้มอคค่าลาเต้สีชมพูสีฟ้าและสีเขียว99เซตแรกแถมสีเบสิกให้อีก6ตัวสีเนื้อ3สีดำ3ทั้งหมดนี้990บาทเท่านั้นค่ะ
0: ถูกต้องโทรเลยนะหรือว่าสแกน QR Code มาก่อนก็ได้990บาท

0: ดค่ะแม่สีสวยมากๆเลยจริงๆกับซาบีน่าปี2025ในโทนสีสันนะตัวนี้มีทั้งสีโกโก้สวยๆแบบนี้นะแล้วก็มีสีมิ้นด้วย
1: สีฟ้าก็น่ารักมากให้ดูโลโก้ก่อนนะคะโลโก้ซาบีน่าของแท้อยู่ตรงนี้ใส่ไปแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเราใส่แบรนด์ซาบีน่านะคะ
0: ใช่แล้ว
1: คุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมขอบเอวเนี่ยเห็นว่ามันยืดหยุ่นใส่สบายนุ่มๆตรงเนี้ยเขาไม่มียางนะคะ
0: ปกติเนี่ยมันจะเป็นยางยืดเส้นๆแล้วเวลาไปพับกับพุงมันก็จะแดงๆ
1: แต่อันเนี้ยพอใส่ปุ๊บเขาเก็บเขาโกยเขาอบอุ้มและเอวเราไม่แดงด้วยนะ
0: มันมีแรงตึงเนาะลูก2ลูก3ลูก4ใส่ได้แม่
1: ใช่แล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมคะ
0: เออขอบ
1: ปกติต้องมีเย็บต้องมีตะเข็บแต่อันนี้เขาเป็นการทอถุงทอถุง1ตัว1ชิ้นแล้วคือเรียบเนียนใส่แล้วสวย
0: นี่แหละคือความพรีเมียมของซาบีน่า
1: ความพรีเมียมยังไม่หมด
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะเวลาที่ใส่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความยืดหยุ่นเบาสบายแล้วก็เย็นมากๆด้วยแล้วเวลาที่ใส่ปุ๊บเขาก็จะเก็บ
0: กระชับเลยแล้วดูขอบผงขอบขานะคะมันจะไม่ทิ้งเลยอ่ะแล้วมีความยืดที่ขอบขาด้วยแม่เห็นขออนุญาตนะคะให้ดูความยืดด้านข้างมันดีมากมากมันดีมากมาก
1: หลายๆคนกังวลว่าเอ้านุ้ยการ์ตูนก็ดูจะไม่ค่อยมีปัญหาก็ดูตัวเล็กๆก็ใส่ได้อยู่แล้วน้องคนนี้เขาก็ตัวเล็กเขาก็ใส่ได้แต่วันนี้นะคะหุ่นคนนี้สะโพกอยู่ที่46นิ้ว46นิ้วเราบอกไว้ว่า 33-41 ใช่ไหมคะแต่ว
0: ัน
1: นี้คนนี้46เขายังใส่ได้แล้วเนื้อผ้าของเขายังยืดหยุ่นและเนื้อผ้ายังเหลือๆแต่เวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเขาเก็บกระชับเป๊ะเป๊ะเข้าไปแบบนี
0: ้
1: ให้ดูนะแล้วเนื้อผ้าของเขาให้เยอะคุณผู้ชมดูฝ่ามือ1 2และ3
0: โอ้โห
1: ฝ่ามือ
0: พอดีสะดือความสูงไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนี่คือซาบีน่าในปี2025ถือว่าทำออกมาได้เป็นอย่างดีในเรื่องของสีสันเอ่ยในเรื่องของเนื้อผ้านะไม่ต้องห่วงอยู่แล้วต้องรีบโทรนิดนึงถ้าไม่โทรตอนนี้ตูนเชื่อว่าจะไม่ทันในเซตนี้เพราะว่ามันตกตัวนึงเนี่ย82.50 บาทแม่จับเพื่อนมาหารกันได้แหละเซตนี้กี่บาท
1: เซตนี้990ส่งให้ฟรีจ่ายเงินหน้าบ้านฉะนั้นตอนนี้รีบโทรมาจองก่อนโทรให้ทันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีทขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีทนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีทกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330หรือว่าแอด LINE ShopMania
2: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะมากันแล้วนะคะกับ ShopMania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: วันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
2: ่
1: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกัญชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเองโทรเลยนะคะ02-114-3330 ค่ะ
2: แต่ว่าแม่อีทค่ะก็บอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีด้าทั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่แม่คุณพ่อพ่อที่รับชมเราหน่อยค่ะ
1: ยินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วแม่อีเป็นคนดูแลสุขภาพอย่าง

0: ดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมันลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เขาเรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
1: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีทเองแต่ว่าคุณปอขาอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของทั้งน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวด้วยค่ะ
2: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดนะซึ่งงาดำนำเข้าที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันลำข้าวของเรามีสารแกมมาออริซานอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะตัวนี้แหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดรมบางคนมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวมาเสริมได
1: ้แม่อิทค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมาก
0: ๆน้ำมันงาดำลำข้าวของสุภาพโอสถนี่1กระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีก2ซองนะคะและยังไม่พอแถมรังนกพี่หนุ่มกัญชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ02-114-3330 02-114-3330
3: สนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วก็รับชมมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: ครับ
0: ผู้ชมค่ะบ้านไหนยังใช้ผ้าขี้ริ้วถูบ้านไหนจะกลมๆเงยๆไหนจะต้องมาบิดผ้า
1: ริ
0: ้วก็ล็อกใครทำเล็บมาเล็บก็พังมือก็เลอะเหม็นอีกต่างหากค่ะหรือว่าบ้านไหนที่บอกเปลี่ยนแล้วใช้เป็นไม้ถูแต่ไม้ของคุณพังหรือยังขึ้นสนิมหรือยังผ้าเคยเปลี่ยนบ้างไหมมีผ้ารีฟิลมาเปลี่ยนหรือเปล่าวันนี้ปัญหาเหล่านี้จบแน่นอนค่ะเพราะว่าเราอยู่กับเซตคอมโปรนะคะเป็นชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบค่ะเรียกว่ามาเป็นเซตใหญ่กันเลยทีเดียว
1: ในเซตก็จะประกอบไปด้วยถังสแตนเลสนะครับรวมไปถึงไม้ม็อบพร้อมผ้าเนี่ยนะครับเราให้ไปทั้งหมด3เซตใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วยังมีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนนะครับแล้วยังไม่พออีกนะครับยังมีไม้กลิ้งเก็บฝุ่นอีก1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนนะครับในราคาที่คุณจ่ายเบาๆครับ 1,000 มีทอน990บาทเท่านั้นรีบโทรให้ทัน
0: คุณผู้ชมค่ะทีนี้เรามาดูที่ถังปั่นกันบ้างนะคะถังตัวนี้นะแข็งแรงเลยค่ะเพราะว่าเขาทำมาจากพลาสติก PP ยังไม่พอด้านในค่ะมีทั้งฝั่งปั่นเปียกและปั่นแห้งปั่นแห้งนี่นะเขาเป็นสแตนเลสนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นสนิมค่ะหรือว่าแม้แต่ตัวถังเขาก็มีรูระบายน้ำด้วยเราไม่ต้องมาคอยก้มๆเงยๆในการยกถังหนักๆเพื่อที่จะเทน้ำออกนะแล้วก็ตัวนี้มีล้อนะคะเพราะฉะนั้นเคลื่อนย้ายง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกมีมาให้ถึง4ล้อด้วยกันค่ะแล้วก็มาพร้อมกับด้ามจับนะที่สามารถยกย้ายเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกด้วยยังไม่จบนะคะตัวนี้นะเขามีผ้าไมโครไฟเบอร์ค่ะที่สามารถที่จะเช็ดแห้งกวาดฝุ่นก็ได้เก็บฝุ่นได้เรียบหรือว่าจะเอามาเช็ดถูพื้นเปียกนะคะก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับมาถึงในเรื่องของตัวไม้มาพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเขาทำจากสแตนเลสคุณภาพดีแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมนะคร
0: ับ
1: รวมไปถึงด้ามจับตรงนี้นะครับเป็น

0: พลาสติกที่จับได้ถนัดมือมากๆเลยหัวไม้ของเรานะหัวม็อบจะเป็น360องศานะฮะหมุนได้รอบทิศทางแบบนี้นะครับการใช้งานง่ายมากๆครับนี่ครับเราสามารถยืดนะครับตรงนี้ได้ติดตัวไม้แล้วก็ล็อกของเขาเวลาทำงานแต่เวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับเราจะใช้งานควบคู่กับถังปั่นสเตนเลสนะครับแบบนี่เราไปฝั่งที่เป็นซักน้ำกันก่อนอ่ะนี้นะเรากดลงไปแบบนี้เบาๆนะประมาณ 2-3 ครั้งนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาปั่นแห้งไปเลยทำให้เขาลงล็อกแบบนี
1: ้
0: แล้วก็ซักแห้งไปเลยแบบนี้นะครับทำท่าให้หมานะอันนี้ไม่ค่อยได้ออกแรงเท่าไหร่เลยเบาๆแบบนี้เราก็ได้ใช้งานแล้วก่อนใช้งานเราล็อกเขาอีก1ทีแล้วเราจะใช้งานครับนี้ครับหักลงมาแบบนี
1: ้
0: แล้วก็ขอคาบสิ่งสกปรกที่หลายๆคนชอบเจอมีคาบอะไรบ้างเนี่ย
1: เริ่มต้นเลยค่ะขออนุญาตใช้เป็นน้ำแดงบ้านไหนที่บอกว่ามีเด็กเล็กเยอะๆเน
0: า
1: ะแล้วก็แบบว่าซน
0: มา
1: เอาน้ำใส่แก้วแล้ววิ่งค่ะพลาดทำน
0: ้
1: ำ
0: เลย
1: แบบนี้คราบน้ำแดงคราบน้ำสีคราบน้ำที่ทิ้งความเหนียวเอาไว้ที่พื้นผ้านี้เอาอยู่ค่ะ
0: มาเลยครับถูไปนะครับไม่ถึง5วินาทีคราบน้ำแดงมาอยู่ในตัวของไม้ม็อบแล้วนะครับโอ้นี่เห็นไหมง่ายๆเลยขอคราบที่มันหนักกว่านี้ได้ไหมครับ
1: ทีนี้เรามากันที่ตัวคราบซอสบ้างตัวนี้นะเป็นตัวแทนของคราบเหนียวค่ะ
0: เหนียว
1: เหนียวจริงๆเหนียวขนาดที่เมื่อกี้เขย่ายังไม่ออกจากขวดเลยนะ
0: มาเดี๋ยวคอมโปของเราช่วยได้นะครับน
1: ี่
0: ครับถูไปนะครับปั๊บเดียวครับคราบที่เป็นในตัวของซอสเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องออกแรงเลยใช
1: ้
0: งานได้ง่ายโปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซ็ตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02 114 3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Assign Shop Mania

0: สวัสดีครับคู่ข่าวออนทัวร์เอาอีกคนหนึ่งหายไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยคุณรัชนี
1: ฮัลโหลยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย
0: โอ้นี่คุณทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวมากเลยนะ
1: โอ้ยทางนี้
0: แล้วกลัวคนเขามองไม่เห็นเหรอสีแบบว่าปี๊ดปาด
1: อยู่ทางนี้อุ้ยสีเราอ่ะมีหลายสีคุณก็ใช่ย่อยใส่ม่วงมาเชียแหมผู้ชายสีม่วง
0: ผมเลยเชื่อว่าน่าจะมีคนแบบผมเนี่ยอยู่ในประเทศนี้ก็ไม่ใช่น้อย
1: คนแบบไหน
0: ที่ไม่เคยมาที่นี่ได้ยินแต่ในข่าวได้ยินแต่คนอื่นเขาพูดถึงว่าให้แหลมบาลีไฮ
1: มันเป็นยังไงนะ
0: มันเป็นยังไงมีเรือมีท่าเรือแล้วเขาไปเที่ยวที่ไหนกันเขาไปเที่ยว
1: คนเยอะมาก
0: เกาะล้าน
1: คือคนอะไรแบบล้าน
0: แล้วพอผมมาถึงดูครับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติต่างชาตินี่มีเกือบจะทุกชาตินะฮ
1: ะ
0: เป้าหมายของเราก็คือจะไปเกาะล้านอันนี้ก็ครั้งแรกอีกเหมือนกันนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็จะตื่นเต้นหน่อย
1: ๆ
0: ฮัลโหลวีลคัมทูไทยแลนด
1: ์โอ้โหนะฮะวีลคัมทูไทยแลนด์ทำ
0: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: รู้จักเราด้วย
0: เป็นคนไทยหรือเปล่าก
1: ัม
0: เออกัมพูเดีย
1: กัมพูเด
0: ีย เวลคัมทูไทยแลนด
1: ์
0: ลับยู
1: ลับยู
0: เวลาข้ามไปเนี่ยเขาจะใช้เรืออยู่2ประเภทคุณรัชนีประเภทแรกก็คือเบียร์สปีดโบ๊ทที่บอกนะคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: นี่ไงไปกับ300บาท
0: ตัวนี้กันหนึ่งก็คือเป็นเรือเฟอร์รี่เรือใหญ่ที่ไปร่วมกันเป็นคณะใหญ่ๆอ่ะไปด้วยกัน

0: ค่าเรือเฟอร์รี่เท่าไหร่ครับ
1: 30บาทครับ
0: 30บาทใช่ไหมค่าเรือเฟอร์รี่30บาท
2: ขาเดียว
0: ถ้าสปีดโบ๊ทเนี่ย300
1: อันนี้ไปกลับสมมุติ
0: ไปกลับใช่มั้ย
2: เอ
0: าแล้วถ้าไปวันนี้เรากลับพรุ่งนี้ล่ะ
1: แนะนำให้ไป150ขาเดียวครับอ๋อถ้า
0: เ
1: ราซ
0: ื้อ
1: ต
0: ั๋
1: วไปซื้อที่ปลายท่า
2: จ้าก
0: ็
2: คือไปซื้อข้าง
0: ใน
2: ตรงน
0: ู้นเลยใช่มั้ยถ้าเป็นเรือเฟอร์รี่นะเรือเฟอร์รี่เราจะไปซื้อตั๋วที่นู่นเลยนะครับคนละ30ใช่ไหมครับ
2: ทั้งหมดกี่คนคะ
0: คนละ30นะฮะ
2: 1 2 3 4 5 6
0: 3 6 18 100
3: 38
1: 180บาท
0: 180นะจ๊ะขอบคุณจ้ะ
4: ลงเรือเลยครับเช็คก่อนเรียนได้เยอะ
0: พยายามพอได้โอเค
4: ตบเที่ยง
0: ข้างบนข้างบนใช่ไหม
4: ข้างบนก็ได
3: ้ข้างบนก็ได้ข้างบนก็ได
2: ้โจนังนี
0: ่ขณะนี้เรากำลังออกเดินทางจากบริเวณท่าเรือนะครับเราจะไปไหนครับแม่สาวน้อย
2: ไปกับพี่ค่ะ
0: เอาไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเลย
2: เขาบอกว่าไปขึ้นที่ท่าตะแหวนของเกาะล้าน
0: ไม่ใช่เงาจะได้เกาะไม่ใช่ปลิงปะเราจะไปที่เกาะล้านนะฮะ
2: หัวหน้าตัวเอาแต่ใจตัวเอง
0: ครับผมเราจะไปเกาะล้านนะฮะเกาะล้านมีอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวก็ไปดูเอาข้างหน้ากันแล้วกันนะครับว่ามีอะไรสนุกสนานหรือเปล่าน้อยถึงแล้วนะครับเกาะอยู่ด้านหน้าเกาะล้านอยู่ด้านหน้า
2: โอ้ยดูคน
0: ไม่รู้ใหญ่แค่
2: คนมาเล่นน้ำดูดิ
0: อุ้ยทำไมคนยังมีงานอ่ะมีงานเทศกาลอะไรเหรอฮะ
2: ดูตรงนู้นครับหัวดำปึ๊ดเลยอ่ะ
0: เขามีงานเทศกาลอะไรเหรอฮะ
2: โ
0: อ้
2: ปิดเทอมเนาะ
0: เหมือนมีงานนะ
4: ไม่ครับ
5: ได้สองทาง
6: ครับจะได้ไวแล้วครับผมนี่ครับท่านเนี่ยที่หนูรับแล้วที่ดูด้วยมาดูโมดู
2: ด้วยเมื่อกี้น่าจะมี45นาทีเนาะ
0: ประมาณเนาะประมาณเขาก็ล่องมาเรื่อยๆนะครับ
2: ไม่ได้ไม่ไวมาก
0: ไม่ได้รีบร้อนอะไรนะครับไหนเราพักที่ไหนครับวันนี
2: ้
0: เราพักบนเขานู่นน่ะเหรอที่มีหลวงพ่อนั่งอยู่นั่นใช่ไหมอันนั้นมันวัดเฮ้ยจะพาไปนอนวัดเหรอฮะ
7: ใช่เหรอ
0: โอ้ย
2: เดี๋ยวซูมดูไหม
4: ชอบ
7: พี่ชอบไป
0: เนี่ยวัดเขาวาง
2: พิศานีวัดมานี่มานอนข้างวัด
0: เตปิโซ
2: ตาเดี๋ยวยายถ่ายรูปให้ตายืน
0: หลานเอ้ย
2: สวยด้วยนะ
0: มาถ่ายรูปที ่หาตายายกับหลาน
8: ที่รักเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาเนี่ยเป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
9: อะไรนะที่รัก
8: ขายังเข้าไม่ได้เลย
9: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
8: ้ได้แล้ว
9: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดยเอ็มขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
8: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
9: เฮ้ย
8: ว้าว
10: พบกับบทสรุปของโลกแห่งวงการมายาที่สร้างรอยร้าวให้3เพื่อนรักจนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ต้องพังทลายสุดท้ายแล้วชะตากรรมของแต่ละคนจะไปจบลงที่ตรงไหนสมรภูมิรบที่เต็มไปด้วยไฟแค้นแก่งแย่งชิงดีจะมีใครที่ต้องเจ็บปวดห้ามพลาดตอนสุดท้ายของสงครามมายาซีรีส์ฟอร์มยักษ์เนื้อหาสุดเข้มข้นนี้ได้ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้เวลา5ทุ่มทางช่อง9กด30
11: ข้อมูลตรงนี้บอกว่านี่คือตราประจำจังหวัดนนทบุรีเอ๊ะแล้วหม้อน้ำมาเกี่ยวกับเมืองนนยังไงกันนะ
12: ชาวมอญที่อพยพมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ได้นำภูมิปัญญาการปั้นเครื่องปั้นดินเผาติดตัวมาด้วย
11: เตาหลังเตาใช่ไหมคร
12: ับ ใช่ค่ะเราก็จะจุดไฟด้วยไม้เป็นเชื้อเพลิงเผากัน3วัน3คืนเลย
11: 3วัน3คืน
10: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30
5: ปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง 9 กด 30

0: เนี่ย
1: เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็นั่งรถนะคะเที่ยวในเกาะล้านค่ะ
2: นั่งรถทัวร์ด้วยใจคะเนื
1: ้อขึ้นได้มั้ยนี่คือลักษณะเขาก็จะมีความเนินความเขา
2: เมืองย่าโม
1: อ
2: ๋
1: อคือข้างหน้ามีรถช้า
2: ทางไกลตั้งหลายกิโลจะไปไหว้หลวงพ่อโตบนเกาะล้าน
1: จริงๆเนี่ยเขาต้องขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวนะพี่ที่แบบเนี้ย
2: ขับมอเตอร์ไซค์ก็ขับไม่เป็น
1: ไม่จริงตอนทำเป็นนักข่าวอ่ะขับรถไปทำข่าวที่ทำเนียบไม่ใช่หรอขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะ
2: โอ้มันไม่ได้ขับนานแล้วตอนนี้พอเจิดลงเขาไปเนี่ยใครจะรับผิดชอบ
1: ไม่ใช่พี่ต้องดูเกียร์มันก็เหมือนเดิมอะไรก็เหมือนเดิมป่ะ
3: แต่คนไม่เหมือนเดิม
2: คนไม่เหมือนเดิมครับคนไม่เหมือนเดิม
1: มีผู้ชายก็ไม่มีที่พึ่งค่ะเอามาผิดคนกะจะซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เที่ยว
2: ค
1: ุ
2: ณไปหาคุณไปหาฝรั่งเห็นขับแบบเต็มเลย
1: หาอยู่แต่ไม่เจ
2: อคุณไปหาฝรั่งเลยเนี่ยเห็นขับแบบเต็มเลย
1: อันนี้เป็นรถรับจ้างทั่วเกาะนะคะก็จะมีทั้งรถกอล์ฟรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถเขาเรียกว่ารถสองแถวเล็กนะคะแบบเนี้ย
3: กระป
1: ๋
3: อ
1: กระป๋อ
2: แน่นอนฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่าเรามาสายวัดนะครับสายธรรมะเพราะฉะนั้นจุดแรกที่เราจะพาท่านผู้ชมไปณจุดนี้นะครับเราก็ต้องไปไหว้พระนะครับ
1: สำนัก
2: ปฏิบัติธรรม
1: โอ้คือเรามองมาจากข้างล่างเราก็เห็นองค์หลวงพ่อโตนะคะ
2: หลวงปู่ทวด
1: หลวงตกลงหลวงพ่อโตหรือหลวงปู่ทวด
2: หลวงปู่ทวดหลวงหลวงปู่ทวดครับ
1: พอค่ะอย่าเข้าไปใกล้มากถ่ายไม่เห็นนาหลวงปู่ทวดนะคะมากราบขอพรนะคะตั้งนโม3จบค่ะแล้วก็ขอพรนะ
2: ตั้งนโม3จบต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อเดี๋ยวเราไหว้พระเสร็จเราไปชมแล้วเราจะไปว่ายน้ำอยู่ตรงนั้นนะครับเมื่อไหว้พระแล้วก็ต้องว่ายน้ำด้วยนะฮะมันจะได้ครบถ้วนนะครับ
1: ค่ะคือไหว้เหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ครับว่ายน้ำอย่างเงี้ยครับไหว้พระแล้วก็ว่ายน้ำด้วย
1: ไปค่ะก่อนร้านยังมีอะไรอีกเยอะแยะเลยนะคะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับมาจาก
1: สวัสดีค่ะ
2: โอ้ยครับใช่ใ
1: ช่แม่นมาก
2: ครับผมมาถ่ายด้วยกันมาถ่ายด้วยกันมาคุณรัชนีมาอุ้ยเราย้อนแสงหรือเปล่า
1: โหกล้องเขาดีกล้อง
2: ย้อนได้นะ
4: โอ้ยสวยจ
2: ัง
4: ขอบค
2: ุ
4: ณ
2: ครับขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับ ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ตอนนี้เราก็ขึ้นรถต่อมานะคะเพื่อที่จะไปเที่ยวอีกจุดนึงแต่ว่าระหว่างทางเราก็เห็นว่าชาวเกาะล้านเขาก็อยู่กันเป็นชุมชนใหญ่เหมือนกันนะแล้วมีวัดวาอารามมีบ้านเรือนมีของขายซึ่งราคาสินค้าก็ไม่ต่างจากฝั่งพัทยาค่ะดูอะไรจ๊ะ
2: มีรถไถด้วยมีรถไถด้วยแต่เขาเอารถไถมาขนของ
4: น้ำขนด้วย
1: ความหมายก็คือว่ามันก็ขนอะไรเข้ามาได้ง่ายๆไม่ก็เลยไม่ได้แพงไปกว่าฝั่งนะคะ
4: ว
1: ้าวแล้วเราก็จะ
4: เข
1: ้าชุมชนเก่าก่อนนะคะ
2: เฮ้ยเขามีร้านก๋วยเตี๋ยวโอ่งด้วยนะเป็นก๋วยเตี๋ยวโอ่งเลย
4: ก
1: ๋
4: วยเต
1: ี๋
4: ยวตายายป
1: ิ
4: ด
1: ก๋วยเตี๋ยวตายายปิด
3: หลังนี้ขาย
1: มีสนใจจะซื้อบ้านไหมคะมีประกาศขายเรือนนะเสีย
2: อะไรมีเงินน่ะไม่มีบ้านขายมีแต่เงินน่ะไม่มีเงินน่ะมีมาให้เราจะไปอีกหาดหนึ่งนะครับชื่อหาดว่าอะไรนะหาดตายาย
1: ถึงแล้วค่ะหาดตายายเขาบอกว่าเป็นหาด

0: ลับไม่มีใครมา
1: ลับ
0: สมัยก่อนนะ
1: แต่ที่ไหนได้มากันเต็มเลยครับ
0: เทียบเลยตอนนี้รู้จัก
1: เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าจะลับขนาดไหนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: เจอกันอีกทีเจอกันอีกทีจำไม่ได้เลยแล้วพักที่ไหนอ่ะ
2: บ้านมะนาว
0: แปลงโฉมอ้าวนี่ไงถ่ายรูปกันตรงนี้ไหม
3: ตาคุณยายเชิญนะครับ
0: ตาเดี๋ยวยายถ่ายรูปให้ตายืน
1: เออหลานเอ้ย
0: สวยด้วยนะ
1: มาถ่ายรูป
0: ทีมากดรูปให
1: ้หน่อยหาตายายกับหลาน
0: เดี๋ยวให้นักวันถ่ายให
1: ้มาตามหาหลานนะเนี่ยไม่รู้ว่ามาเที่ยวแถวนี้หรือเปล่า
0: จะยกหนี้ให้
1: มันมีแต่หนี้สินนี่แหละที่จะยกให้นะวันนี้เราพามาดูมุมที่เรียกว่าเป็นมุมหาดลับนะครับแล้วก็เป็นมุมที่เขาถ่ายภาพกันนะเนี่ยครับภาพสวยๆนะฮะมุมอาจจะส่วนตัวเห็นไหมครับเขาก็ถ่ายรูปตามโขดหินไปนะฮะมุมนี้นะครับเดินมาทางนี้นะฮะเห็นไหมครับเขาก็จะมาถ่ายรูปกันเห็นไหมนะครับโซนนี้สวยๆผมว่าคุณรัชนีคุณอย่าไปถ่ายเลย
0: เดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดนะคะ
1: ใช่คุณยาย
0: เดี๋ยวจะเปลี่ยนชุด
1: เดี๋ยวน้องๆเขาจะบอกว่ายายหลานอยู่ไหนยายหลานอยู่ไหน
0: หาตายายไงแต่ว่ายังไม่เห็นตายายเห็นแต่เขาสวยนะ
1: ครับผมคือช่างกล้องอยู่ทางไหนครับ
3: ผมบ้างครับพี่
1: เดี๋ยวช่างกล้องอยู่ทางไหนครับ
3: ใจพิธีกร
0: พี่กำพูน้องอยู่นี่
4: ถ่ายข้างหลังบ้างก็ได้ครับคือเป็นพิธีกรอยู่หน้ากล้องมานานแล้วครับถ่ายข้างหลังก็ได้ครับขณะนี้นะฮะเราอยู่บริเวณริมหาดนะครับแม่สาวน้อยโหย
0: เบาได้เบา
1: ครับผม
0: คุณผู้ชมคะเราสองคนตั้งใจจะไปเล่นน้ำที่หาดตะแหวนค่ะแต่ปรากฏว่าพายุเข้าฝนตกหนักไม่สามารถลงเล่นน้ำได้ระหว่างนี้ให้คุณผู้ชมได้ชมวิวสวยๆของเกาะล้านไปก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าหลังฝนหยุดตกจะพาไปชิมของอร่อยๆที่ตลาดเย็นบนเกาะกันนะคะ
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2570

0: โอ้ยอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาท่านผู้ชมครับตอนนี
1: ้ปีนี้นะคะอากาศค่อนข้างแปรปรวนเพราะฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวก็อาจจะมีบ้างที่หนาวบ้างฝนบ้างแดดบ้าง
0: ฝนตกลงมาอย่างหนัก
1: ใช่ค่ะนี่เพิ่งจะหยุดนะ
2: ดู
1: คลื่นแล้ว

0: งนะ
1: จะเห็นว่าขึ้นทะเลฝั่งนู้นก็ยังตกอยู่นะจะเห็นว่ามีเม็ดฝนปกคลุมไปทั่วนะฮะแต
0: ่
1: ตอนนี้จุดที่เราอยู่เนี่ยบริเวณแถวๆหน้าวัดนะครับจุดหนึ่งของเกาะล้านนะฮะตลาดก็เริ่มเปิดแล้วพ่อค้าแม่ค้าเขาเตรียมของมาขายยังไงเขาก็ต้องขายนะฮะอู้ยดูปูตัวเบลอเบลอ
0: ปูม้าสดๆ650หมึกตัวนี้350

0: นะ
1: แ
0: มงดาไข่กินไม่เป็น
1: ไม่เป็นหร
0: อคุณกินเป็นเหรออันนี้กุ้งเขาเรียกกุ้งอะไร
2: ไข่ค่ะหัวแก้ว
0: เ
2: นี่ยแบบ
0: ไข่ด้วยนี่มีไข่ด้วย
1: อุ้ยอันนี้อะไรอ่ะ
0: อุ้ย
3: ก
1: ุ้
3: งม
1: ัง
3: กร
1: กุ้งม
0: ัง
1: กร
0: โอ้โหอันนี้850นี่คือเป็นตัวหรือเป็นรอ
3: ใช่ถ้าตัวใหญ่จะ900
0: อุ้ย
3: จับถ่ายได้เลยพี่
1: ทำอะไรกินได้อ่ะคะ
3: ย่างเนยได้ครับซาซิมิได
0: ้เ
1: ออนี่ก็คือกินสดเหรอ
3: ใช่ครับกินสดตัวกินสดหัวย่างเนย
0: เออ
3: เมนูคร
0: ับ โอ้ย
1: ตัวละ850อ่ะคะ
3: ต
1: ั
3: วคร
1: ับ ต
0: ั
1: วละ
0: ตัวละอุ้ยตู้ตู้มาเลอะเลยเน
1: า
0: ะ
1: อยากรู้ไหมคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไง
0: ตัวละ850สุดยอดเลยอ
1: ยากรู้ไหมคะอยากรู้ไหมคะว่ารสชาติเป็นยังไง
0: ผมก็ผมอยากรู้นะว่าว่าคุณน่ะจะกล้าไหมคุณกล้า
1: ตอนน
0: ี้
1: 900เหรอ
3: ตอนนี้900ครับ
1: 900
0: คุณกล้าหรือเปล่า
3: ถ้า85จะตัวนี้ครับมันจะคนละสาย
1: 900นะตัวเดียวนะ
0: คุณกล้าไหมอย่ามาแชร์คนอื่นเขานะ ห้ามแชร์นะบอกดักคอไว้ซะก่อน
1: เอานะ
0: แต่ไม่ใช่เอานะคุณจะเอาก็เอาแต่อย่าแชร์
1: หนึ่งตัว
0: แชร์เปล่า
3: เป็นย่างเนย
1: เออคุณกำพูแชร์ไม่ใช่อะไร ทำอะไรดีคะ
3: เอาย่างเนยนะครับ
1: ย่างเนย
3: ใช่ย่างเนย
1: แล้วก็
3: ต
1: ั
3: วซาซิมิครับตัวซาซิมิหัวย่างเนยนะครับ
1: ซาซิมิดีกว่า
3: ได้ครับ
1: เอาซาซิมิล้วนเลย
0: เฮ้ยลองดูเอาสองสูตรเลย
1: ได
0: ้สั่งเป็นไหมเนี่ยสั่งกุ้งเป็นไหม
1: ที่ทำอร่อยเอามาโอเค
0: เดี๋ยวดูฝีมือการย่างเขา

0: อันนี้เสร็จแล้วนะคะ
1: อันนี้เขาเรียกอะไรนะซา
0: ซิมิ
1: ซาซิมินะครับกุ้งมังกรอันนี้ย่างเนย
0: ว้าว
2: กระเด็นกระดอ
1: ยโอ้ยผมกินโมเป็นพี่น้องเลยเดี๋ยวครับ
0: เอากินหัวก่อนเลยเหรอ
1: เขากินยังไงอ่ะกินย่างเนย
0: น้ำจิ้ม
1: ผมกินย่างเนยแล้วกันนะ
0: ก็กินได้ทั้งสองอันพูดอันนี้อ่ะสองอัน
1: นะ
0: อันนี้คือซาซิมินะอันนี้คือย่างเนยก็
1: อันนี้จิ้มย่างเนยนี่ก็ซีฟู้ดนะฮะน
0: ้
1: ำจิ้มซีฟู้ดอย่างนี้เลยหยาบ
0: เป็นยังไง
1: มันอร่อยอย่างนี้นี่เองเน
0: า
1: ะ
0: 50บาท
1: มันอร่อยอย่างนี้นี่เองอ่ะท่านผู้ชม
0: 50บาทอีกคำหนึ่งแล้วอย่าได้พบร้อย
1: ถึงไม่ทำไมก็ราคาแพงผมกินซาซิมิได้ไหมอ่ะ
0: ได้
1: ไหนไหนก็ไหนไหนละ
0: ได้เดี๋ยวคำนวณให
1: ้พวกเรากล่าวคำว่าขอบคุณคุณรัชนีคณะขอบคุณครับ
0: ทำไมจะต้องแบ่งกันมาทั้งชิ้นเลย
1: มันชิ้นใหญ่เกินอ่ะ
0: ไม่เป็นไร
1: เหรอ
3: ก
1: ิน
3: เท่ากัน
0: หาร2
1: กินแบบซาซิมิ
0: เป็นเยี่ยงไร
1: เนื้อค่อนหวานนุ่ม
0: หวานเลยเหรอใช้คำว่าหวานเลยเหรอพี
1: ่หวานสดนุ่ม
0: เดี๋ยวเนื้อเขาแบบว่าถ้าเป็นอาหารทะเลสดซึ่งเขาบอกว่าไม่รู้เขาบอกว่าไงไม่รู้แต่ขอชิมนะครั้งหนึ่งในชีวิตอันนี้จิ้มไปเลยนะคะขึ้นจมูกมากไหม
1: ไม่ขึ้นเลยดิผมจิ้มน้อยไปมั้งอ่ะก็เป็นไง
0: รสมาก
1: มาเกาะร้านเนี่ยผมว่าเสน่ห์เขาอยู่ตรงนี้แน่นอนเลยนะครับร้านอาหารทะเลยามเย็นเนาะเปิดสักกี่โมงครับประมาณบ่ายสามเป็นต้นไปเน
0: า
1: ะ
0: บ่าย
1: สามโมงถึงสามทุ่มเลยนะฮะท่านผู้ชม
0: ขออีกคำได้ไหม
1: อยู่แถวๆหน้าวัดอะวัดอะไรนะฮะวัดสำราญ
0: ใหม
1: ่วัดสำราญใหม่อยู่บริเวณหน้าวัดเลยแล้วชายทะเล
0: พูดไป
1: หอม

0: ปูโอ้โหเห็นไหมน่ากินเน
1: า
0: ะข้าวผัดปูน่ากินนะ
1: เอามาเอาไหมเอาสัก
0: เขามีชุดเล็กกลางใหญ
1: ่ชุดใหญ่ไอชุดกลางกินกี่คนคะ
2: เอาประมาณนี้ค่ะ
1: นี่อันนี้กลางแล้วใหญ่อะคะ
2: ใหญ่จ๊อบใหญ่กว่านี้หน่อย
1: อ๋อก็คือใหญ่180กลาง101เล็ก60นะคะ
0: น่ากินเน
1: า
0: ะ
1: งั้นเอา
0: อันนี้ข้าวผัดอะไรอ่ะ
2: อ
0: ุ้ยน่ากินน่ากิน
1: งั้นเอากลางเน
0: า
1: ะ
0: ได้ได้กระจายไปเพราะว่ามันจะได้กินมันจะกินไม่เหมือนกันนะ
1: ใช่
0: เอาเล็กไปก็ได้นะคุณรัชนี
1: เอากลางนี่แหละเดี๋ยวมันแย่งกัน
0: จำได้แล้ว
1: เดี๋ยวมาดูเจ๊เขาจะผัดข้าวผัดปูโชว์นะคะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ร้านนี้ขายอาหารตามสั่งใช่ไหมเจ๊
2: ร้านเจ๊เน่งจ้ะ
0: ร้านเจ๊เน่งขายข้าวผัด

0: สร็จแล้วครับข้าวผัดปูเจ๊หนึ่ง
1: โอ้โหเดี๋ยวเนี่ยมาดู
0: ของแท้ของแท้
1: ข้าวผัดได้น่ากินมาก
0: ผัดยังไงได้เย็นจังไอเย็นขึ้นมาทันทีเลย
1: ไอร้อน
0: ไอร้อนเหรอ
1: จ้าต้องเป่านะเอาวางนี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวผม
0: วางตรงนี้ก็ได้ครับเจ๊จ๋า
1: เป็นไงอร่อยไหม
0: พอดีเลย
1: คือเขาไม่ชิมกันเลยเมื่อกี้
0: อร่อยเอาชวนคนมาเที่ยวเกาะร้านหน่อยฮะคุณป้าชวนคนมาเที่ยวเกาะร้านหน่อย
2: โอ้ยอยากให้มาเที่ยวเยอะๆของขายก็ถูกนะคะของกินถูกค่ะของพักก็ถูกนะคะ
0: แล้วคนเกาะร้านเป็นไงคนเกาะร้านเป็นไง
3: เกาะร้านน่ารักที่สุด
0: นะโอเคเอาละนะฮะท่านผู้ชมครับคงจะลาเกาะร้านไปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะมาเที่ยวเกาะร้านค้างสักคืนหรือจะ2คืน3คืนก็สุดแท้แต่แล้วก็มาหา
2: ห้องพัก
0: ห้องพักก็ถูกมาหาอาหารทะเลทานที่ตลาดหน้าวัดใหม่สำราญนะฮะที่นี่สนุกมีความสุขด้วยลาไปก่อนเนาะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายชาวเกาะร้านบ๊ายบายบ๊ายบาย

0: วัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณชุติมาครับ
0: นึกว่าลืมชื่อกันซะแล้วค่ะ เพราะว่าพอแต่อัปเดตเรื่องของฟ้าเรื่องของฝนเนี่ยนะคะวันนี้เรามีช่วงของถามมาต่อไปค่ะแน่นอนว่าเราต้องตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะและทางทีมงานของเราค่ะก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยค่ะแน่นอนว่าคำถามที่ส่งกันเข้ามาส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของน้ำค่ะถามอาจารย์แบบนี้ก่อนค่ะว่าปกติเวลาที่อาจารย์นะคะอัปเดตสถานการณ์น้ำและวิเคราะห์สังเคราะห์แยกแยะจนนำมาสู่การนำเสนอให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้เนี่ยอาจารย์ติดตามรวบรวมข่าวจากช่องทางไหนบ้างคะ
1: โอ้เยอะนะเยอะเยอะเยอะแต่ว่าช่องทางหลักก็จะเป็นของวอเตอร์เน็ตอะแต่ว่ามันดูยากนิดนึงถ้าเอาเป็นแบบว่าถ้าเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยของกรมชลประทานเนี่ยโอเค
0: ค่ะ
1: นะเพราะ อย่างที่บอกอะคือของกรมชลประทานถ้าเป็นลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขาค่อนข้างละเอียดนะมีผังจราจรน้ำเราพอนึกภาพออกอ
0: ่ะ
1: ในพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมาเนี่ยนะทั้งฝั่งซ้ายที่เป็นสุพรรณเป็นปทุมเป็นสมุทรสาครฝั่งขวาที่เป็นปทุมนนทบุรีด้วยนะปทุมกทมฝั่งตะวันออกไล่ไปจนถึงขอบ

0: ขอบแม่น้ำบางปะกงอะไรเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนก็จากนครสวรรค์ขึ้นไปทางซ้ายก็เป็นกำแพงเพชรตากนะลำปางทางขวาก็ขึ้นไปเป็นอุตรดิตถ์พิษณุโลกอะไรพวกนี้ไล่พิจิตรพิษณุโลกอุตรดิตถ์น่านอะไรไล่ขึ้นไปแล้วก็อีกอันนึงก็เพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีอันนี้ก็เป็นแม่น้ำป่าสักอันนี้ถ้าเกิดเราดูผังก็จะเป็นผังแบบนี
1: ้
0: โฟลว์มันก็จะบอกเลยว่าขนาดของลำน้ำเนี่ยรับน้ำได้กี่ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: เขาจะมีตัวเลขบอก
0: มันจะมีตัวเลขกำกับไว้แล้วก็น้ำที่ไหลในขณะนี้ในลำน้ำแต่ละลำน้ำเนี่ยมันประมาณกี่ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ค่ะ
0: แต่เราก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้ตรงเด๊ะแบบนี้นะ มันลดเลี้ยวเคี้ยวคดเนี่ยบางช่วงลำน้ำกว้างบางช่วงลำน้ำแคบการรับน้ำก็ไม่เท่ากันนะแม้ว่าน้ำแต่น้ำที่ปล่อยออกมาถ้ามีอ่างเก็บน้ำมีเขื่อนอย่างเงี้ยปริมาณที่ปล่อยมาเขารู้เลยว่ามันกี่ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วก็คูณแล้วมันวันละกี่ล้านลูกบาทเมตรอันนี้ผมจำตัวเลขเป็นสูตรไม่ได้นะแต่หมายความว่าก็คำนวณได้ว่าถ้าปล่อยวินาทีเราเท่านี้นาทีเราเท่านี้วันหนึ่งเท่าไหร่เลยอย่างเงี้ย
1: อาจารย์เก่งเนาะเรื่องไฟฟ้าก็เมกะวัตต์เรื่องน้ำก็ลูกบาศก์เมตรต่อวินาท
0: ีไม่คืออันนี้มันเป็นเบสิก
1: โอ้เบสิกอะไรยากจะตายเลย
0: ไม่คือถ้าเราติดตามมาแล้วจะเข้าใจ
1: ะ
0: นะแล้วก็มันจะล้นไม่ล้นเนี่ยก็ดูแล้วอันนี้ก็ต้องไปดูโทโพโลจีดูระดับพื้นที่สูงต่ำที่ลาดลุ่มอะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้มันพอดูคือติดตามมาเรื่อยๆเนี่ยมันเราก็จะเข้าใจผมมาตามเรื่องนี้มาถ้าพูดถึงจำนวนปีก็อาจจะเกินสัก30ปี
1: ก็ต้องทำข่าวเพราะเป็นบรรณาธิการเราก็ต้องรู้พวกนี้ด้วยใช่
0: ไ
1: ห
0: มไม่เกี่ยวแล้วแต่เราก็ต้องรู้แหละแต่ว่าถ้าเกิดเอาเฉพาะหน้าคือว่าบ้านเราอ่ะอยู่ติดกับคลองอะไรนั่นแหละที่เราจะต้องไปดูนะเราอยู่ฝั่งใต้หรือฝั่งเหนือของถนนถ้าฝั่งใต้ของถนนเนี่ยถนนคือทำนบ
1: เดี๋ยวอาจารย์อ้อนุ่นเขาคล้ายเขาขามีคนถามนุ่นแบบนี้เหมือนกันค่ะที่เขาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะรวมไปถึงเพื่อนๆด้วยอ่ะก็ถามบอกว่าเนี่ยฝนมันก็ไม่ตกแล้วอ่ะแต่ทำไมระดับน้ำของเขามันยังเพิ่มขึ้นนุ่นก็ถามคำถามเขาว่าอยู่ติดคลองหรือเปล่า
0: ต้องถามเขาว่าคลองอะไรคลองอะไรแล้วคลองนั้นเนี่ยน้ำมันระบายลงไห
1: ม
0: เพราะว่าพื้นที่ไม่เท่ากันนะคือที่อะไรที่ระบายน้ำได้เร็วที่สุดมากที่สุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย
1: ค่ะ
0: ระบายน้ำได้มากที่สุดแต่ว่าก็จะติดว่าต้องเป็นช่วงที่น้ำทะเลไม่หนุนถ้าหนุนมันก็จะลงช้า
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต้องมีจังหวะขึ้นลงถ้าเอาว่าตั้งแต่น้ำขึ้นลงเนี่ยผมคิดว่าพอมาถึงประมาณเลทเซว่าสักปทุมเนี่ยไม่มีผลละน้ำที่มาจากปากอย่างสมุทรพระสมุทรเจดีนะสมุทรปราการเนี่ยไล่ขึ้นมาจะมียิ่งใกล้แม่น้ำยิ่งใกล้ปากแม่น้ำมันก็จะขยับขึ้นขยับลงตามจังหวะของมันยิ่งไกลก็จะน้อยลง
1: ค่ะ
0: พอเลยปทุมไปแล้วอ่ะเลยสำแลไปแล้วอ่ะที่สูบน้ำประปาคลองประปานั่นน่ะมันก็จะไม่ค่อยมีผลละแล้วก็จะมีเรื่องคือเรื่องเค็มเรื่องไม่เค็มอีกอันนึงนี่ก็นั่นนะแต่ว่าเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้วันที่2
1: ตุลาคม
0: ระยะที่เราต้องระวังเนี่ยที่ตามที่กรมอุตุนิยมคาดการเนี่ยเรื่องฝนที่จะมาใหม่อีกรอบนึงช่วงวันที่4วันที่ถึงวันที่6แล้วก็จะมีอีกช่วงนึงอะไรเงี้ย
1: 11ถึง14ค่ะมันจะมีช่วงระหว่างวันที่4ถึง7แล้วก็11ถึง14
0: อันนี้เป็นน้ำฝนของฤดูฝนปกติสังเกตดูถ้าเป็นฤดูฝนน้ำฝนปกติเนี่ยมันถ้ามันจะตกคือกว่ามันจะมาจากทะเลเนี่ยประมาณสัก100กิโลเนี่ยก็จะมาถึงกรุงเทพตอนบ่าย
1: ๆค่ะ
0: บ่าย4บ่าย5อะไรเงี้ยที่จะถ้าเป็นถ้าอย่างเงี้ยนะเป็นเรื่องปกติอย่างตอนถ้าสังเกตดูรอบนี้เราเห็นว่าตอนที่ฝนมันตกวันที่วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์3วันเนี่ยนะมันไม่มีฟ้าแลบฟ้าผ่านะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันลงอย่างเดียวเทลงเพราะมันมาจากหมุนน้ำจากอ่าวไทยขึ้นมาเป็นน้ำเป็นไอน้ำแล้วก็กัดลงเป็นน้ำฝนแต่ตอนนี้ถ้าสังเกตดูเนี่ยเป็นลมฟ้าลมฝนจะมีฟ้าแลบฟ้าผ่าอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือแบบพายุฝนฟ้าคะนองแบบลมมรสุมนะคราวนี้ประเด็นก็คือว่าตามคลองหลักๆเนี่ยมันยังปริ่มอยู่เท่าที่ผมขับรถดูเนี่ยตามคลองหลักๆนี่ยังปริ่มอยู
1: ่
0: แล้วในเมื่อมันยังปริ่มอยู่เนี่ยน้ำที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำเนี่ยที่ท่วมไปแล้วเนี่ยอันนี้ต้องดูดออกอย่างเดียว อย่างแถวเคหะร่มเก้าเคหะคลองจันต้องดูดออกอย่างเดียวเพราะว่ามันไม่มีช่องที่จะลงมันเป็นที่ต่ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องดูดออกแต่ถ้าเกิดเป็นที่ที่มันสูงกว่าเนี่ยจากท่อระบายน้ำก็ลงคลองเล็กจากคลองเล็กก็ลงคลองใหญ
1: ่
0: คลองหลักๆตอนนี้ที่จะเอาน้ำออกจากกรุงเทพเนี่ยก็คือคลองประเวศบุรีลมกับคลองแสนแสบก็คือคลองเดียวกันนั่นแหละนะเพียงแต่ว่ามันต่อคนละช่วงกัน
1: แต่คลองแสนแสบมันก็เยอะนาน
0: ใช่ก็จะแล้วเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องขยะนะอันเนี้ยริมคลองคราวนี้ตอนเนี้ยที่เรากำลังคุยกันอยู่ขนาดเนี้ยเอาสังเกตดูนะข่าวที่เกี่ยวกับลุ่มแม่น้ำแม่บางปะกงนี่ไม่ค่อยมี
1: ค่ะ
0: อันนี้ผมก็คิดว่าทางกรมชลประทานอาจจะไม่ได้ทำละเอียดมากนะ
1: อัน
0: นี้อันหนึ่งแต่ว่าแล้วก็ข่าวทางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานี่จะค่อนข้างชัด
1: ค่ะ
0: นะเอาเป็นว่าตอนนี้เราใช้ตัวเลขนี้ว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีท้ายเขื่อนเจ้าพระยาใช่ไหมตอนนี
1: ้ค่ะใช่ค่ะ 2,500 ค่ะอาจารย์
0: ถ้าหนักหนาสาหัสประเภทท่วมตลิ่งเลยนะมิดหัวมิดหูเนี่ยก็ 3,500
1: ค่ะ
0: มาถึงตรงบางไทรตอนนี้ 2,000 ใช่ไหม
1: 2,001 ค่ะ
0: 2,001 เนี่ยก็ยังถือว่าบางไทรตอนปี 35 โทษปี 54 เนี่ยที่บางไทรเนี่ย 3,500
1: ค่ะ
0: แล้วมันมาแบบว่ามาไม่หยุดตอนนั้นน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ย2เดือนตุลาแล้วไปจบเอาธันวาจะไม่เหมือนกับปีนี
1: ้
0: ปีนี้มาแล้วก็พอฝนที่มันแช่มันหายปั๊บมันก็ระบายแล้ว
1: เพราะฉะนั้นตอบคำถามนี้ได้เลยว่าน้ำท่วมมันเยอะกว่าปี2554หรือเปล่าเขาถามอาจารย์มาค่ะ
0: ถ้าถามว่าความเดือดร้อนผมว่าเดือดร้อนมากกว่าปี54
1: ถ้าถามถึงความเดือดร้อน
0: เพราะว่าการที่ฝนแช่วันศุกร์อ่ะ
1: ค่ะ
0: เสาร์เนี่ยผมคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่หลายคนไม่น่าจะเคยเจอ
1: ค่ะ
0: มันท่วมทั้งหมดอ่ะแล้วมันไปไหนไม่ได้สตั๊กแล้วเราก็จะเห็นคนอยู่ในรถบ่นกับพระเจ้านะทะเลาะกับพระเจ้าในรถกันเต็มไปหมดนะนะแล้วก็รอบนี้เราเห็นว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยเปราะจริง
1: ๆค่ะ
0: นะไม่ว่าจะเป็นคลองจันทน์ไม่ว่าจะเป็นร่มเก้าไม่ว่าจะเป็นลาดกระบังเนี่ยเปราะจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นไปขวางทางน้ำด้วยแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่เคยท่วมอะไรเนี่ยร่มเก้าลาดกระบังมีนบุรีแล้วเนี่ยแถวๆนี้แหละหนัก
1: ค่ะ
0: นะแล้วไม่ลงเพราะอันนี้มันต้องออกผมจับน่าจะเป็นคลองประเวศบุรีลมจอดแล้วก็ต้องอีกการอีกทางนึงก็ต้องออกทางคลองพระขนงอะไรพวกน
1: ี
0: ้นะอันนี้ก็ลำบากหน่อยละต้องใช้เวลาแล้วก็ท่วมแบบนี้มันทำอาหารกินไม่ได
1: ้
0: ประเภทถึงเอวเนี่ยมันไม่สะดวก
1: ะ
0: นะแล้วมันไม่สะดวกคือน้ำมันย้อนท่อขึ้นมาท่อระบายน้ำก็คือท่อน้ำเข้าไม่ใช่ระบายน้ำออกจากเราเนี่ยประมาณนี้นะ
1: ทีนี้เราค่อยๆไล่เลียงไปค่ะอาจารย์
0: okay,
1: ตอนที่อาจารย์จะเอาตัวเลขเนี่ยอาจารย์ก็รายงานได้เลยนะคะเดี๋ยวนุ่นจะคู่ขนานไปกับการอ่านคำถามของคุณผู้ชม
0: ก็เอาว่าของกรุงเทพเนี่ยก็เอาว่าเราต้องระวังจนถึงกลางเดือนนี้เอาง่ายๆเอาสรุปอย่างนี้ดีกว
1: ่
0: าที่ผมเป็นห่วงจริงๆก็คือช่วงวันที่12ถึงวันที่18หรือ17ที่จะมีประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศกับธนาคารโลก
1: ค่ะ12ถึง18ตุลาคมนี้ในวีคนั้น
0: 12ถึง18เนี่ยแม้ว่าราชการจะให้มีวันหยุดผมจำวันที่ไม่ได้นะวันที่สำคัญที่สุดวันที่15ใช่ไหมที่เป็นวันเปิดอะไรใหญ่ๆอ่ะเนี่ยเราก็เป็นห่วงนะเราก็เป็นห่วงว่าถ้า
1: ในวีคนั้นจะเป็น12ถึง16ตุลาคมในช่วงนั้น
0: ช่วงนั้นเราถ้าเกิดฝนมันตกแบบมันไม่ตกเหมือนที่ผ่านมาหรอกเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมการนะหรือเผื่อขาดทำแผน B แผน C อ่ะเพราะว่าโรงแรมที่แขกมาพักเป็นโรงแรม4ดาว5ดาวเนี่ยอยู่ในกรุงเทพชั้นในเนี่ย21แห่งเท่าที่ผมทราบคนที่มาถ้ารวมสปาวด้วยนะรวมคู่สมรสรวมคนติดตามด้วยเนี่ยน่าจะประมาณสักเกือบ 20,000 คนนะแล้วก็ไม่รวมของคนของเรานะไม่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่นะแล้วยังมีอาจจะมีระดับรัฐมนตรีคลังกับผู้ว่าการแบงค์ชาติผมว่ารัฐมนตรีคลังต้องมี 30-40 คน
1: ค่ะ
0: ผู้ว่าแบงค์ชาติในขี้หมูขี้หมาต้องมี 70-80 ประเทศจาก190กว่าเนี่ยอันนี้เป็นมหากรรมปีนี้ตอนแก๊สเทค2026เนี่ยเราก็ฉลุยปีนี้มีงานใหญ่จริงๆ2งานงานนี้ก็เป็นงานซึ่งเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยตัวแม่งานนะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรองนายกคุณเด่นนิติเนี่ยกับทีมงานของทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็มีแผน2แผน3แผน4ก็ต้องไปตรวจความเรียบร้อยอะไรต่ออะไรเพราะว่าจริงๆก็อีกแค่10วันเท่านั้นเองมันจะสตาร์ทวันที่12รู้สึกเราจะให้เป็นวันหยุดด้วยนะแล้วก็พูดแน่ว่าไม่ให้มันมีปัญหาเรื่องจราจรเพราะคนขวักขวายมาก
1: เพราะอันนี้ถือว่าเป็นโอลิมปิกทางการเงินเลยก็ว่าได้และเราอะค่ะรายการฟังหูไว้หูอะค่ะจะมีโอกาสได้สอบถามหรือว่าดูรายละเอียดของงาน
0: ขอดูนิดนึงว่าจะทำอะไรได้บ้าง ถ้าเป็นไปได้อาจจะไปทำรายการที่ศูนย์การประชุมแห่ง

0: ชาติเศรษฐกิจด้วย
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็แล้วแต่นะแต่ว่าถ้าถามอ่ะมันรายละเอียดมันเยอะคือพูดเฉพาะเรื่องงานไทยได้อะไรไม่ได้อะไรอย่างที่มันขี้หมาจริงๆก็ต้องดูว่าเขาคุยกันเรื่องอะไร
1: ใช่แ
0: ล้วเขาเสนอทางออกอะไรอะไรเป็นเรื่องใหม่สำหรับตอนนี้เขาก็ต้องประเมินหมดอะประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
1: ค่ะ
0: เรื่องของหนทางที่จะพัฒนาไปข้างหน้าอะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคล้ายๆกับว่าให้ความสนใจเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องหนัก
1: ค่ะ
0: นะผมก็ไม่แน่ใจว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยจะเข้าใจสิ่งที่เขาพูดคุยแล้วมาใช้ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าก็
1: เราก็พยายามที่จะย่อยให้นำเสนอให้
0: แล้วกันทางสปท.ก็พยายามทำแล้วเอาไว้ด้วยอย่างนั้นก็แล้วกัน
1: อัน
0: นี้อีกอันนึง
1: ค่ะ
0: ก็จะมีอีกอันนึงคือลุ่มแม่น้ำบางปะกงลุ่มแม่น้ำบางปะกงเนี่ยสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยดีขึ้น
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าการปล่อยน้ำจากต้นน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนวชิราลงกรณ์ที่มาผ่านเขื่อนแม่กลองก่อนที่จะมาราชบุรีมาทางสมุทรสงครามอะไรพวกนี้
1: ค่ะทางแถบนั้น
0: ก็ดูว่าสถานการณ์เนี่ยน่าจะโอเคส่วนลุ่มแม่น้ำบางปะกงเนี่ยก็ท่วมไล่มาแหละ
1: ค่ะ
0: นะท่วมไล่มาแหละนะก็แต่ว่ามันไม่ได้เป็นข่าวมากเพราะว่าอาจจะเรียกว่ามันทรงๆแต่ว่าระดับของน้ำอ่างเก็บน้ำในลุ่มแม่น้ำบางปะกงแถวภาคตะวันออกเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าจากที่เคยเป็นห่วงกันนะ
1: ค่ะ
0: อย่างผมยกตัวอย่างนะลำตะคองก่อนหน้านี้บอกมี 20-30% เนี่ยลำตะคองตอนนี้เก็บน้ำไว้ได้228ล้านลูกบาศก์เมตร72%จากเดิมที่พูดกัน 20-30% อะไรล่ะลำพะเพิงจากเดิมที่ห่วงกันน่ะตอนนี้เก็บได้126ล้านลูกบาศก์เมตร 82%
1: ค่ะ
0: อันนี้ถือว่าเป็นหลักๆเลยนะหลักๆเลยนะยังมีที่อื่นด้วยพวกลำนางรองลำแชะอะไรพวกนี้เนี่ยผมไม่พูดถึงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยไม่มีอะไรระดับน้ำก็โอเคก็ไม่มากไม่ท่วมทะลักนะเราก็ไม่เห็นอีกการหนึ่งที่ทางภาคตะวันออกเนี่ย
1: ค่ะ
0: ขุนด่านปราการชนเนี่ย215ล้านลูกบาศก์เมตรก็ยังต้องปล่อยเยอะคลองศรียัดเนี่ยเมื่อก่อนไม่เคยได้มีขนาดนี้นะ385ล้านลูกบาศก์เมตร 92% นะคุณ
1: ค่ะ
0: บางพระ 80% นะหนองปลาไหล157ล้านลูกบาศก์เมตร 96% ประแสที่ระยองนะ300ลูกบาศก์ล้านลูกบาศก์เมตรก็100% นฤบดินทรจินดานะเมื่อก่อนได้น้อยเนี่ย279ล้านลูกบาศก์เมตรก็ปาเข้าไปตั้ง 96% เอาเป็นว่าภาคตะวันออกอ่ะที่ห่วงกันเรื่องน้ำไม่พอเนี่ยตัดไปเลย
1: ค่ะ
0: ภาคอีสานก็น้ำไม่เยอะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าขาดนะที่เราเป็นห่วงกันสำหรับภาคกลางตอนนี้คือป่าสักชลสิทธิ์ป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยน้ำของแม่น้ำป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยที่เขื่อนเนี่ย
1: เกินระดับกักเก็บ
0: 962ล้านลูกบาศก์เมตร
1: ค่ะ
0: น
1: ะ
0: ที่จริงถ้าระดับกักเก็บแบบสุดๆนะ 1,000 แต่ตอนนี้ก็960ละ
1: ค่ะ
0: นี่ประเด็นก็คือว่าเขาก็ปล่อยน้ำลงมาค่อนข้างเยอะ300-400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้นสละอะไรนะลบบุรีสระบุรีโดยเฉพาะจุดเชื่อมอ่ะท่าเรือ
1: ค่ะ
0: ท่าเรือเจอกับแม่น้ำเจอกับคลองชัยนาทป่าสักเนี่ย
1: ค่ะ
0: อันนั้น
1: อาจารย์ตรง
0: อันนั้นก็ท่วมแน่นอนไปที่ไรก็ท่วมทุกที
1: วัดพนัญเชิงเขาบอกว่าแสนน้ำหลากมากเลยอ่ะน้ำแสนน้ำวนแรงมาก
0: เอาเป็นว่าถ้าไม่มีฝนตกรุนแรงระดับที่มาถามว่าเยอะไหมเยอะแต่ไม่ได้ท่วมจนชนิดที่เรียกว่าท่วมล้นฝั่งแต่ประตูระบายน้ำตามคลองสาขาที่ลงแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยปิดหมดไม่ให้น้ำเข้าไม่ให้มันทะลักเข้าไม่ให้ทะลักเข้าเนี่ยมันก็เข้าไม่ได้มันก็มาเท่าไหร่มันก็ต้องไปกันแบบนั้น
1: แต่ต้องแยกกันนะคะว่าน้ำในเขื่อนที่ไหลมาเนี่ยกับน้ำฝนน่ะให้คนละเรื่องนะ
0: มันก็แต่ว่าที่จริงมันก็มารวมอยู่ที่เดียวกันนะสุดท้ายก็แบบบางประกงไปแล้วใช่ไหมแม่กลองไปแล้วใช่ไหม
1: เจ้าพญา
0: ที่เหลือไม่มีอะไรละก็ฝนอย่ามาเยอะก็แล้วกันที่เหลือไม่มีอะไร
1: ได้แต่ขอพร
0: ความเป็นปกติของคนเมืองหลวงอ่ะมันมีความเปราะบางมากถนนหลักต้องแห้งถนนรองที่สำคัญต้องแห้ง
1: ค่ะ
0: แต่ถนนที่เข้าซอยเนี่ยมันก็ยังท่วมขัง

0: ซึ่งอันนี้ต้องดูดทำได้อย่างเดียวคือดูดออกเ
1: พราะ
0: ม
1: ัน
0: ลงไปต่ำแล้วเนี่ยนะมันไม่มีที่จะไปต
1: ้
0: องดูดออก
1: อาจารย์ในเชิงสถานการณ์เนี่ยอาจารย์ไล่เลียงให้ฟังแล้วค่ะแต่ในเชิงของระบบการบริหารจัดการคุณผู้ชมก็มีคำถามมารวมไปถึงการจัดการของการบินไทยด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าตอบให้ฟังนะคะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พ่อแม็กซ์ฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก้าวอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @style shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: าจารย์คะทำไมการจัดการน้ำในภาพรวมของไทยอะคะถึงมีปัญหาเนี่ยซ้ำแบบเดิมมาตลอดเลยอะแล้วพอเกิดอุทกภัยกระบวนการรับมือมันถึงไม่เป็นระบบอะคะทั้งที่เราเจอเหตุการณ์เหล่านี้บ่อยมากๆ
1: infrastructure ที่มีอยู่ไม่สามารถเอางี้แล้วกันเอาหลักๆเลยนะโครงสร้างพื้นฐานคือเราไม่ได้ออกแบบสำหรับรับน้ำท่วม
0: ค่ะ
1: กรมชลประทานเนี่ยมีหน้าที่เรื่องเกี่ยวกับทำนาเก็บน้ำนะผ่านน้ำเข้าทุ่งเขาไม่ได้ออกแบบมาสำหรับน้ำท่วมไม่ได้ออกแบบมาอย่างนั้นเลยระบบคลองที่ทำอยู่เนี่ยเอามาทำหน้าที่ที่ไม่ใช่หน้าที่หลัก
0: ค่ะ
1: เห็นไหมอันที่สองมีความพยายามจะทำแต่ว่ามันไปอย่างช้าๆเช่นอุโมงค์ใต้อุโมงค์น้ำลอดอะไรก็ทำอยู่แต่เอาสรุปกันแล้วกันเอาสรุปว่าอินฟราสตรักเจอร์ที่จะรับน้ำท่วมสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลพอนะไม่ต้องไปไกลถึงที่อื่นเนี
0: ่ยค่ะ
1: ไม่เพียงพออ
0: ืม
1: แม้แต่มีความพยายามจะสร้างคลองระบายน้ำให้เร็วให้หลากเร็วอย่างบางไทรบางบานก็ยังไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่เห็นว่า72ที่จะเริ่มทำเพิ่มเติมป่าสักชัยนาทเพื่อการระบายการทำคลองเพื่อระบายน้ำท่วมกับการทำระบบน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยผมว่ามันมีobjective เป้าประสงค์อ่ะต่างกันเรายังไม่ได้ลงทุนขนาดใหญ่สำหรับเรื่องน้ำท่วม
0: ค่ะเท่านั้นเลย
1: มันไม่คือเพราะฉะนั้นมันก็วนไปวนมาคุณก็ได้ยินเก่าๆว่าระบายน้ำทั้งนั้นผันน้ำทุ่งตะวันตกทุ่งตะวันออกก็ทำได้แค่นั้นแหละ
0: แต่เราก็ไปดูงานในต่างประเทศ
1: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เก
0: ี่
1: ยวไม่เก
0: ี่
1: ยวไม
0: ่
1: เก
0: ี่
1: ยวไม
0: ่
1: เก
0: ี่
1: ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอย่าไปพูดเรื่องดูงง
0: อาจารย์บอกว่าอย่าเพิ่งไปเทียบกันกับต่างประเทศ
1: ไม่เขาไม่ได้ออกแบบเขาไม่ได้ออกแบบมาสำหรับรับน้ำท่วม
0: ค่ะ
1: แล้วอย่างที่ไปชอบทำกันหลังๆเนี่ยยิ่งทำให้หนักหนาสาหัส
0: อะไรเหรอ
1: ทำพนังกั้นน้ำ
0: ค่ะ

0: มันยิ่ง
1: ทำให้น้ำออกข้างไม่ได้บ้างอย่างที่มันควรจะออกแล้วความแรงความเร็วมันมามากแล้วที่สำคัญคือทำก็ทำแบบว่าทำแล้วแบบว่ามันไม่ได้แข็งแรง
0: ค่ะ
1: มันก็มุดออกมาอยู่บางทีนะพอทำนบไอ้ตะหลิ่งที่ทำพังปั๊บน้ำไหลเข้าไปปั๊บอย่างสุโขทัยเห็นไหมล่ะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเต็มเมืองเลยแล้วก็ต้องแช่อย่างนั้นเพราะมันออกไม่ได้คุณต้องดูดออกเพราะคุณทำกำแพงเบอร์ลินน่ะ ผมเห็นกำแพงเบอร์ลินแบบโอ้โหเฮ้ย
0: สูงมากเลยนะ
1: ใช่ที่ตลาดป่าทั้งโพที่มันท่วมเยอะๆคุณจำได้ไหม
0: ค่ะเขาทำเหรอ
1: โอ้โหคุณกำแพงเบอร์ลินเลย ผมว่าแม่งสูงอะ5เมตรอะคุณ
0: ค่ะ
1: ไปยืนแล้วมันยังมีบันไดขึ้นไปแล้วเป็นกำแพงเนี่ยมองไม่เห็นแม่น้ำอะ
0: เขาก็บล็อกเอาไว
1: ้อ้าวถ้าเกิดมันสมมติถ้าทำแข็งแรงไม่มีปัญหาไม่ก็ไม่ท่วมตรงนี
0: ้
1: แต่ถ้าเกิดมันพังปั๊บมันเข้ามาปั๊บนะ
0: ม
1: ันก็เข้ามาเลยพอเข้ามาเลยเนี่ยออกไม่ได้นะครับ
0: ก็บล็อกไปอีก
1: ก็ต้องดูดออก
0: ค่ะอาจารย์แล้วรัฐบาลนี่เขาสามารถเปลี่ยนเกาะกลางถนนเป็นคลองส่งน้ำแทนได้ไหมมันจะช่วยระบายน้ำไหม
1: ค่ะมันต้องคือมันต้องลงทุนกันขนาดใหญ่ซึ่งผมคิดว่าไม่มีตังค์จะทำหรอกผมพูดตรง
0: ๆค่ะ
1: ความจำเป็นเร่งด่วนมีไม่มีย
0: ังไม่ด่วนอีกเหรอเนี่ย
1: ไม่ใช่คำพูดว่าอยากจะลงทุนเรื่องอื่นมากกว่าอันนี้มันไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นอะไร
0: ค่ะ
1: คุณขุดคลองใครไม่ได้อะไรสักอย่าง
0: โอเคอ๋อได้แล้วนะ
1: คุณขุดคลองระบายน้ำไม่มีใครได้อะไรสักอย่าง
0: งั้นเดี๋ยวจะถามเรื่องของพลังงานนะคะอันนั้นดูเป็นความจำเป็นมากเลยค่ะแล้วฟังที่อาจารย์พูด
1: แทนที่ผมพูดนะว่าถ้าถามผมนะต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละ
0: ไม่ไหวนะแบบนี้อาจารย์ท่านผู้ชมท่านนี้ค่ะเขาอยู่ที่พื้นที่จังหวัดปทุมธานีเขาถามว่าอาจารย์เวลาดูทางไหลของน้ำอ่ะถ้าผมอยู่ปทุมธานีก็ต้องดูเขื่อนไหนคะ
1: ไม่พี่อยู่ฝั่งไหนพี่อยู่ติดคลองอะไรหลักง่ายๆอ่ะ
0: เอาเชิงพื้นที่ก่อนค่ะ
1: คือส่วนใหญ่นะถ้าติดแม่น้ำก็ไม่ต้องมีอะไรก็ดูแม่น้ำนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: ดูอันนั้นก่อนแล้วถ้ากระเถิบไปอะคะ
1: เป็นคลอง
0: เป็นคลองแล้วกระเถิบไป
1: ก็คลองนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: คุณติดคลองไหนคุณอยู่ฝั่งไหนของคลอง
0: ค่ะ
1: เพราะมันจะเป็นบล็อกอ่ะคุณง่ายคุณอยู่บล็อกไหนถนนคุณถนนอะไรคุณอยู่ใต้ถนนหรือเหนือถนนถ้าคุณอยู่ใต้ถนนเนี่ยมันเป็นทำนบ
0: ค่ะ
1: มันจะมีแนวเหนือใต้กับคุณน่ะแนวเหนือใต้กับแนวตะวันออกตะวันตกคุณอยู่ในบล็อกไหนในบล็อกนั้นน่ะถนนขวามือคุณอะไรถนนซ้ายมือคุณอะไรถนนด้านล่างคุณอะไรถนนด้านบนคุณอะไรในนั้นน่ะมีคลองอะไรอยู่ทั้งซ้ายมือขวามือของคุณเนี่ยถึงจะกะได้ทั้งหมดปทุมโอ้โหคลองมันเยอะแยะ
0: จริงๆบอกอำเภอมาก็ได้ตำบลมาก็ด้วยก็ได้ยินดีนะ
1: คลองรังสิตคุณก็ต้องเข้าใจนะคลองรังสิตเนี่ยนะตะวันออกตะวันตก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปถึงนู่นองคลักษ
0: ์
1: องคลักษ์แล้วมันมีคลอง1 2 3
0: ค่ะ
1: ห่างกัน2กิโลแต่ละคลองคลองรังสิตคลอง1เหนือใต
0: ้ค่ะ
1: ไม่เหมือนกัน
0: โอเค
1: บ้านคุณอยู่ตรงไหนคุณอยู่ระหว่างไหนกันไหน
0: ค่ะญาติๆนุ่นอยู่ที่อำเภอลาดหลุมแก้วไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแต่ยังไม่เห็นข่าว
1: ลาดหลุมแก้วนี่อีกฝั่งนึงนะ
0: ค่ะ
1: ลาดหลุมแก้วนี่มันฝั่งตะวันตกลาดหลุมแก้วลาดบัวหลวงอะไรนั่นมันไม่โทษลาดหลุมแก้วในฝั่งตะวันตก
0: ค่ะอาจารย์แล้วอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: สามโคกสามอะไรพวกนั้นอยู่ทางฝั่งตะวันตก
0: ในเชิงพื้นที่ของที่เราอยู่บางทีก็ไม่รู้อ่ะอยู่ติดคลองหรือเปล่าอยู่ฝั่งไหนอย่างที่อาจารย์บอก
1: ไปขับรถไปดู
0: แล้วดูตรงนี้ได้ไหมไอ้ตรงสามโคกปทุมบางไทรอยุธยาไปเริ่มจากตรงนั้นได้ไหมคะ
1: ไม่ได้เหรอมันกว้างเกิน
0: เอาอาจารย์บอกว่าดูระดับน้ำ
1: ไม่จะดูระดับน้ำอ่ะเราก็ดูที่นครสวรรค์จุดที่หนึ่ง
0: โอเค
1: จุดที่สองคือเขื่อนเจ้าพระยา
0: ค่ะ
1: พอหลังจากนั้นเราต้องดูแล้วเราอยู่แม่น้ำไหน
0: ค่ะ
1: ในที่คุณพูดเนี่ยมันสองแม่น้ำน้อยที่เนี่ยแม่น้ำน้อยเนี่ยเป็นแม่น้ำหลักที่ทำให้ท่วมแถวบางบานแถวผักไห่เสนาบางไทรบางปะอินเนี่ยแม่น้ำน้อย
0: ค่ะ
1: เออแล้วก็อีกอันนึงถัดออกไปคู่ขนานกันน่ะแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำสุพรรณนะอันนั้นอีกอันนึงแล้วมันมีคลองที่เป็นคลองขั้นตะวันออกตะวันตกกับแนวที่ไหลมามีประตูระบายน้ำที่มันจะก็เขาผันน้ำเข้านา
0: ค่ะ
1: เขาไม่ได้ออกแบบมาสำหรับที่จะกันน้ำท่วม
0: เอาเป็นว่า
1: ประตูระบายน้ำเจ้าเจ็ดผักไห่อะไรเนี่ยมันเต็มไปหมดอ่ะ
0: คุณผู้ชมดูชาร์ตอันนี้นะในเว็บไซต์ของกรมชลประทานอ่ะเขาจะมีอยู่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่นนทบุรีปทุมธานีเน
1: ี่
0: ยก็ไปดูจุดสตาร์ทอ่ะ
1: ที่คุณถามผมอ่ะนะประตูระบายน้ำเอาแม่น้ำน้อยนะ
0: ค่ะ
1: ประตูระบายน้ำท่าโบด ประตูระบายน้ำสามชุกประตูระบายน้ำโพพยาอันนี้อันนี้แม่น้ำท่าจีนแม่น้ำสุพรรณประตูระบายน้ำผักไห่เจ้าเจ็ดพอลงบางเทศเนี่ยประตูระบายน้ำพญาบันลือนะมีประตูระบายเจ้าเจ็ดถ้าเป็นแม่น้ำน้อยประตูระบายน้ำบางระจันสิงห์บุรีประตูระบายน้ำยางมณีนะประตูระบายน้ำผักไห่เนี่ยมันเต็มไปหมดนะแล้วมันก็ไหลบางอันมันลงถ้าเป็นสุพรรณท่าจีนก็ลงสามบุตรสาครมหาชัยถ้าเป็นแม่น้ำน้อยมันวกกลับมา
0: เจอ
1: แม่น้ำเจ้าพระยาตรงแถวบางไทรเนี่ยถึงบอกว่าตัวแม่น้ำหลักเนี่ยแม่น้ำน้อยกับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยชุดเดียวกัน
0: ค่ะ
1: แม่น้ำป่าสักกับคลองชัยนาทป่าสักชุดเดียวกันที่มาเจอแม่น้ำเจ้าพระยา มันต้องมองอย่างนี้ม
0: ัน
1: ถึงจะเข้าใจ
0: โอเคตอนนี้มันประมาณสมมตินะ 2,001 2,005 ไอ้ที่เสียวๆเลย
1: 3,005
0: นะคะถ้าตัวเลขนั้นตกใจนะคะ
1: 3,005 แล้วมันตอนนั้นน่ะ 3,005 4,005 เลยขึ้นไป
0: แม่เบรก2นี่หมดเวลารายจังเลยค่ะอาจารย์แต่ว่า Data Center ก็อยากตอบนะการบินไทยยังไม่ได้ตอบเลยเดี๋ยวช่วงหน้าตอบให้ฟังค่ะ
2: บทสรุปของโลกแห่งวงการมายาที่สร้างรอยร้าวให้3เพื่อนรักจนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ต้องพังทลายสุดท้ายแล้วชะตากรรมของแต่ละคนจะไปจบลงที่ตรงไหนสมรภูมิรบที่เต็มไปด้วยไฟแค้นแก่งแย่งชิงดีจะมีใครที่ต้องเจ็บปวดห้ามพลาดตอนสุดท้ายของสงครามมายาซีรีส์ฟอร์มยักษ์เนื้อหาสุดเข้มข้นนี้ได้ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้เวลา5ทุ่มทางช่อง9กด30
3: ข้อมูลตรงนี้บอกว่านี่คือตราประจำจังหวัดนนทบุรีเอ๊ะแล้วหม้อน้ำมาเกี่ยวกับเมืองนนยังไงกันนะ
4: ชาวมอญที่อพยพมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ได้นำภูมิปัญญาการปั้นเครื่องปั้นดินเผาติดตัวมาด้วย
3: เตาหลังเตาใช่ไหมคร
5: ับใช่ค่ะเราก็จะจุดไฟด้วยไม้เป็นเชื้อเพลิงเผากัน3วัน3คืนเลย
3: 3วัน3คืน
2: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
6: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง 9 กด 30
0: อยากให้อาจารย์วิเคราะห์กรณีวิกฤตของการบินไทยในช่วงนี้หน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเกิดจากอะไรคะเกิดจากตัวของผู้บริหารที่เขากำลังจะหมดวาระของเขาหรือเปล่าหรือว่าปัจจัยอะไร
1: ปัจจัยก็เนี่ยควบคุมไม่ได้เรื่องพนักงานเขาไปทำงานไม่ได
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็อาจจะแก้ปัญหาแบบแล้วมีผลกระทบอะไรเงี้ยนะแล้วมันก็เป็นช่วงปลายด้วยคือหลังจากการบินไทยเนี่ยทำแผนฟื้นฟูกิจการแล้วก็ทำเสร็จเรียบร้อยกลับเข้ามาสู่เป็นบริษัทปกติแล้วก็มีการสะสางเรื่องหนี้สินมีการซื้อเครื่องบินใหม่กำลังปรับเนี่ยก
0: ็
1: อำนาจเดิมที่เป็นของคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูมันก็หายไปอำนาจมันก็กลับมาอยู่ที่ผู้ถือหุ้นกระทรวงการคลังก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วก็จังหวะของคนที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่เขาก็จะหมดวาระ
0: ที
1: นี้พอมันเกิดเรื่องเนี่ยก็คงจะต้องทำอะไรสักอย่างนึงเขาก็เลยปลดคุณอะไรเนี่ยชายเอี่ยมสิริอะไรเน
0: ี่
1: ยนะก็จบ
0: แต่ก็ตั้งผู้แทนขึ้นมา
1: แล้วก็ตั้งรักษาการแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการสรรหาคนที่จะมาเป็นดีๆของการบินไทยหรือว่า CEO ของการบินไทยคนใหม่ซึ่งก็มีคนสมัครแล้วก็ว่ากันไปแหละนะ
0: ค่ะ
1: ก็รักษาการก็รักษาการไปนะก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่ามันเป็นการประชุมโดยคณะกรรมการของบริษัทการบินไทยซึ่งเราก็ทราบดีว่ากระทรวงการคลังเขาถือหุ้นใหญ่เขาก็โอเคเขาอยากเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ใช้มตินะแต่ว่าคราวนี้ประเด็นก็คือว่ามันก็มีแนวคิดซึ่งผมคิดว่าไม่เข้าท่านะม
0: ี
1: รัฐมนตรีคนหนึ่งพูดคล้ายๆกับว่าให้กลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจใหม่ผมว่ามันจะถอยหลังเข้าคลองว่า
0: ถ้าทำแบบนั้น
1: มันคือมันมีความคล่องตัวนะแต่แน่นอนอ่ะ คุณเราพูดถึงบริษัทที่มันมีรายได้ปีเป็น

0: แสนล้านนะซื้ออะไรนิดอะไรหน่อยมันก็มีโอกาสจะชึกชักชึกชักเลยทั้งนั้นนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็โอเค
1: อาจารย์แผน PDP 2026ค่ะเขาจะมีให้ประชาชนเลือกใช้ไฟฟ้าจากบริษัทเอกชนเหมือนเลือกค่ายมือถือไหม
0: ประชาชนไม่ได้ใช้ไฟอะไรขนาดที่จะต้องมาเลือกหรอกครับพี
1: ่ค่ะ
0: นะซื้อจากการไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าภูมิภาคก็ดีอยู่แล้วเราไม่ได้ใช้ไฟเยอะนะมันไม่ใช่แบบไปเลือกปกกับโปรโมชั่นหรอกพี
1: ่ค่ะ
0: นะมีไฟต่อมาให้ถึงหน้าบ้านได้ก็เป็นบุญแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มี
1: ค่ะ
0: นะคืออย่าไปคิดอะไรแบบเฟ้อฟ้าเกินเหตุเกินการ
1: ค่ะนะเพราะฉะนั้นก็ต้อง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นบริษัทขนาดใหญ่ใช้กันเป็นร้อยเมกะวัตต์30เมกะวัตต์เนี่ยโอเคอาจจะซื้อตรงอะไรก็ว่ากันไปแต่เราใช้บ้านน่ะ
1: มันไม่
0: จะต้องไปแบบว่าเอาบริษัท A B C D E F อะไรนี่มันผมว่ามันจะผมว่าเอาไปคิดเรื่องอื่น
1: อาจารย์ที่ฟังอาจารย์พูดอะค่ะเวลาเราพูดถึงเรื่องของกำลังการผลิตไฟฟ้าเราพูดถึงจำนวนของเมกะวัตต์ใช่ไหม
0: ขนาดผลิต
1: ค่ะ
0: คราวนี้จะผลิตจริงเนี่ยก็คือคิดออกมาเป็นหน่วยเขาเรียกว่ากิโลวัตต์อาวถ้าเรามีกำลังการผลิต100เมกะวัตต์นะแล้วเราเดินเครื่อง1ชั่วโมงมันก็จะได้กี่หน่วยก็คูณเอา
1: ค่ะ
0: ไอเวลาใช้จริงเราคิดเป็นหน่วยแต่ว่าเราไม่ได้เดิน100เมกะวัตต์ตลอดเวลาบางอันมันเดินไม่ได้ด้วยก็อาจจะเดินน้อยเดินมากไอ้นั่นมันคือกำลังที่ผลิตก็ต้องคูณจำนวนชั่วโมงที่ผลิตถ้าเมื่อเราเมกะวัตต์นี่เท่ากับ 1,000 วัตต์นะถ้าเดินเครื่องนั้น1ชั่วโมงก็ได้1,000กิ1,000อะไร1,000เดี๋ยวนะ1,000กิโลวัตต์1,000กิโลวัตต์ก็คือ1,000หน่วยเนี่ยนะ1เมกะวัตต์
1: คือเขาสงสัยแค่ว่าอันเนี้ยมันต่อชั่วโมงหรือต่อเดือนไอ้จำนวน
0: กำลังการผลิต CC รถยนต
1: ์
0: โอเคเอางี้เอา CC รถยนต
1: ์ค่ะ
0: CC รถยนต์เนี่ยคือเครื่องกระบอกสูบ 2,000 CC ใส่น้ำมันลงไป
1: ค่ะ
0: สตาร์ทตึงเหยียบคันเร่งวิ่ง100กิโลวิ่ง100กิโลวิ่งด้วยความเร็ว100กิโลมันก็ไปได้ระยะทางก็คือจำนวนหน่วยที่ผลิต
1: ให้เทียบอย่างนั้นนะมีคณะทำงานของสสไปลงพื้นที่ค่ะเขาลงมาทำการชี้แจงเรื่องของการติดระบบโซลาร์เซลล์ในครัวเรือนแต่คุณผู้ชมท่านนี้เขาบอกว่าเขาฟังข้อมูลรายละเอียดแล้วบางอย่างเขาเหมือนจะแบบไม่ค่อยเข้าใจ
0: ไม่ต้องเข้าใจยังไม่มี
1: อะไรออกมาอยากฟังที่อาจารย์พูด
0: ยังไม่มีเรายังไม่มีประกาศระเบียบอะไรออกมาแล้วผมไม่รู้ว่าสสไปยุ่งเรื่องพวกนี้ทำไมแล้วก็ซวยแล้วก็บอกให
1: ้เขาบอกว่าก็เลยอยากให้ทางรายการน่ะนำเรื่องของโครงการโซลาร์เซลล์มาพูด
0: ให้ตัวระเบียบอะไรต่ออะไรที่เขาจะทำเนี่ยเสร็จก่อนนี่ร้อนไปไหน
1: อาจารย์คุณผู้ชมท่านนี้เขาบอกว่าเขาฝากเงินกับทางกอช.กองทุนการออมแห่งชาตินะคะจนครบ10ปีเขาฝากเนี่ยคือปีละประมาณ 13,200 บาทได้เงินคืนนะคะเป็นหลักแสนเนาะ 166,000 กว่าบาทเนี่ยค่ะตอนฝากอ่ะคิดไว้ว่าพอดีใช้กับตอนทำงานที่ไม่ได้ได้แล้วเนี่ยนะแล้วก็ลูกหลานก็จะได้ไม่ลำบากแต่ตอนนั้นไม่มีใครอธิบายอะไรให้ฟังตอนชวนให้ทำพอมาวันเนี้ยเขาได้รับจดหมายจากกอช.เขาบอกว่าได้เงินบำนาญเดือนละประมาณ761บาทจนกว่าจะเสียชีวิต
0: ถูกต้อง
1: คุณผู้ชมเขาก็บอกว่าเขาว่าลำบากแทบตายเลยเจียดเงินเนี่ยไปฝากประมาณ 1,000 นึงเนี่ยเสียใจที่รัฐไม่อธิบายอะไรเลย
0: ผมว่าคุณไม่ได้ถามมากกว่าเวลาเรามีเรื่องเรามักจะโทษคนอื่นเราไม่ได้ถาม
1: อ
0: ันนี้คือคุณจะไปมีเงินถึงวันสุดท้ายก่อนจะเริ่มรับบำนาญเท่าไหร่นั้นไม่สำคัญ
1: ค่ะ
0: จะใช้เป็นตัวคำนวณแล้วก็จ่ายให้คุณจนคุณตายทุกเดือนอาจจะเกินกว่าที่คุณเก็บไว้ก็ได
1: ้ค่ะ เพราะฉะนั้นจริงๆเวลาเราจะทำพวกนี้ต้องถามรายละเอียดให้ครบ
0: คือเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตและสตังค์เนี่ยนะถามให้ละเอียดซื้อประกันชีวิตก็ต้องถามซื้อประกันสุขภาพก็ต้องถามเอาเงินไปออมก็ต้องถามมันครบเนี่ยไปซื้อกองทุน LTA ก็บอกคุณต้องอยู่7ปีผมไม่รู้เรื่องเลยนึกว่าพรุ่งนี้เปิดอย่างนี้พูดอย่างนี้มันไม่รับผิดชอบมันจะไปบอกว่าเราไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยโอ้โหไม่ถามเรา
1: แล้วส่วนใหญ่เขาก็จะมีหนังสือสัญญา
0: ต้องถามแต่คุณก็ไม่อ่านหรอกเขาก็บอกว่าอ๋อไม่เหอะมันรัฐบาลช่วยให้แต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้ให้เป็นเงินก้อนตอนจบเขาให้เป็นรายเดือนก็ได้ทุกเดือ นอันนี้ก็เป็นเงินก้อนที่ได้ทุกก็เหมือนกับไอ้กองทุนประกันสังคมอะถ้ารับบำนาญชราภาพก็รับไปจนตายถูกไหมสมมติรับ 3,000 ปีละ 30,000 คุณมีเงินอยู่ 310 ปีคุ้ม ที่เหลือคุณ

0: ก็ของฟรี
1: ค่ะลักษณะมันออกแบบมาเป็นอย่าง
0: น
1: ั้น
0: มันออกแบบมาคำว่าบำนาญคือให้ทุกเดือน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ทุกเดือน
1: ค่ะ
0: บำเหน็จคือก้อนเดียวจนเราลาจากกันด้วยบำเหน็จเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเห็นไหมบำเหน็จ
1: โอเคอาจารย์ Data Center เนี่ยค่ะ
0: เป็นอีกเรื่องที่กูไม่รู้เรื่อง
1: สมมติเราไม่ได้รู้เรื่องรายละเอียดเลย Data Center ถ้ามันมีแล้วเรารุกเรื่องนี้ค่ะประเด็นเรื่องของโลกร้อนเราต้องคิดหนักไหมคะ
0: ไม่ต้องคิด
1: ไม่คิดหรอกขนาดยังไม่มียังขนาดนี้เลยสภาพภูมิอากาศ
0: ถ้าเราใช้พลังที่เป็น Renewable มันก็ไม่มีเรื่องโลกร้อน
1: ค่ะไอ้ Renewable เนี่ยอาจารย์เขาก็ถาม
0: พระอาทิตย์แสงอาทิตย์ลมน้ำสามอย่าง
1: อยากถามอาจารย์เหมือนกันว่าถ้าเราก้าวเข้าสู่พลังงานสะอาดและอุปกรณ์ที่มันสร้างพลังงานสะอาดเนี่ยอย่างเช่นพวกกังหันลมโซลาร์เซลล์อันใหญ่ๆเนี่ยค่ะตอนที่มันจะถูกกำจัดหรือว่ารีไซเคิลมันทำไงอาจารย
0: ์พี่ก็ไปคิดอะไรยาวเกิน
1: ก็ห่วงสิ่งแวดล้อมไงเอ้า
0: คืออย่าไปคือคิดแต่ปัญหาคิดแต่อุปสรรค
1: ค่ะ
0: คิดแต่เรื่องอย่างนี
1: ้มันจะทำให้เราทุกข์หรอ
0: คือมันต้องดูว่ามันถึงเวลาจะคิดตรงนั้นหรือยัง
1: อาจารย์ใช้หลักอะไรอะเวลานั้นอะอยู่กับปัจจุบันขณะเวลาที่เราจะรู้ว่ามันถึงเวลาที่เราจะคิดแล้วหรือยังเนี่ย
0: มันไม่มีหลักหรอกรู้แต่ว่าอดีตแก้ไม่ได
1: ้โอเค
0: ปัจจุบันก็ทำให้มันดีที่สุดเท่าที่เรารู
1: ้ค่ะ
0: เรื่องในอนาคตก็ให้ช่างแม่มมันจัดการไม่เกี่ยว
1: ช่างมาแล้วช่างแม่มนะถึงเวลานั้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้ถึงเวลาหมดเวลาแล้วนะคะ
0: ให้ช่างแม่มจัดการ
1: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ื่อตระกูลหม่าที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลจากฮ่องกงจนใครหลายคนต่างพากันเกรงขามกลับต้องเจอศึกจากคนในตระกูลที่จ้องเชื่อเฉือนห้ามหันหักหลังแก้แค้นทั้งเรื่องธุรกิจและความรักพบกับทีมนักแสดงระดับท็อปที่พร้อมมาฟาดฟันประชันบทบาทให้ทุกฉากทุกตอนเต็มไปด้วยความเข้มข้นในซีรีส์รอยแค้นไฟริษยาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5ทุ่มทางช่อง9กด30เริ่ม6ตุลาคมนี
1: ้รับวันใหม่ให้ทันโลกกับ9ข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ7นาฬิกาเป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30
2: แสโลกต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วยข่าวฟีลกู๊ด

0: พบกันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น. ถึง 9:00 น. ตรงช่อง9กด30
1: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ม่วนคักหมอลำแมงตับเต่าไทยเลยสู้เดือดคมดาบไทยแชมป์8สมัยรำวงตุ๊กตาไขลานฝืนสมาธิเด็กและอร่อยยกสวนมะยงชิดของดีนครนายกสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30
2: จากมรสุมที่ทำให้โรงงานซีอิ๊วเก่าแก่กว่า100ปีแห่งตระกูลว่านเกือบต้องล่มสลายรวมกับเรื่องราวสุดซับซ้อนซ่อนความสัมพันธ์ลับๆในครอบครัวจนเกิดความสั่นคลอนสุดท้ายแล้วใครจะเป็นทายาทผู้กอบผู้ชื่อเสียงโรงงานให้ได้กลับมาสืบทอดตำนานอีกครั้งติดตามบทสรุปสุดดราม่าจนนาทีสุดท้ายในตำนานรักสายโลหิตพุธนี้เวลา 14:00 น.ทางช่อง9กด30เสนอเป็นตอนจบ
3: พบกับบทสรุปของโลกแห่งวงการมายาที่สร้างรอยร้าวให้3เพื่อนรักจนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ต้องพังทลายสุดท้ายแล้วชะตากรรมของแต่ละคนจะไปจบลงที่ตรงไหนสมรภูมิรบที่เต็มไปด้วยไฟแค้นแก่งแย่งชิงดีจะมีใครที่ต้องเจ็บปวดห้ามพลาดตอนสุดท้ายของสงครามมายาซีรีส์ฟอร์มยักษ์เนื้อหา

0: สุดเข้มข้นนี้ได้ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้เวลา5ทุ่มทางช่อง9กด30
1: จากอดีตอันยิ่งใหญ่ของจีนสู่ปัจจุบันมหาอำนาจของเศรษฐกิจโลกและทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่คนไทยต้องเรียนรู้ Red Talk จะพาคุณไปเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริง
2: เขาพัฒนาใหญ่สมชื่อ
3: ทุกคนแข่งกัน
2: คอมเมิร์ซ
3: เขาจะช่วยเรามากๆ
2: เขาคิดครบลูปอะฮะ
4: ขนาดนั้นครับ
1: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงทุกวันอาทิตย์11นาฬิกาทางช่อง9กด30
5: สัปดาห์นี้พบกับ2พี่น้อง developer เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์กว่า55แห่งกับสถิติ sold out ในเวลาเพียง1วัน
6: เปิดขายปุ๊บหมดเลยเหรอ
7: บ่าย3คือหมดแล้วนะ
6: เฮ้ย
7: คอนโดเริ่มต้น 7,400
6: บ้าคอนโดอะไร 7,000 มีด้วยเหรอเอากำไรปะเนี่ย
8: ขาดทุนแล้วก็ทำมาแล้วกำไรน้อยจะกลัวอะไรกำไรน้อยก็ไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าการไม่แปลกทุกโครงการขายได้หมดมันคือจุดที่ทำให้เราไปต่อได
5: ้พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30

0: 7นาฬิกาตรงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่9ข่าวเช้านะคะวันนี้เราพบกันในเช้าวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับเรา2คนค่ะพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลนะคะมาพร้อมกันกับข่าวยามเช้ากับสถานการณ์น้ำท่วมเพราะว่าแม้ว่าในกรุงเทพมหานครหลายจุดจะคลี่คลายลงไปแล้วคลองจันทน์คลี่คลายแล้วนะคะแต่ในโซนลาดกระบังร่มเกล้าแล้วก็รอบนอกอย่างแถวๆรังสิตปทุมธานีนครนายกยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่เลยนะคะ
0: เพราะว่ารังสิตนครนายกและปทุมธานีเนี่ยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคำรณวิทย์ทูปกระจ่างบอกว่าไม่รู้จะระบายน้ำไปทางไหนออกเจ้าพระยาได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็น้ำที่นครนายกตอนนี้ต้องบอกว่าหนักหนาสาหัสพอสมควรครับเนื่องจากน้ำต้นน้ำจากคลองบะเดื่อต้นน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนยังหลากมาไม่หยุดนะครับส่งผลให้ทั้งนครนายกเลยไปถึงปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราตอนนี้ยังหนักหนาสาหัสอยู่เดี๋ยวจะมีรายงานให้กับคุณผู้ชมรับทราบด้วยเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีประชุมสถานการณ์น้ำที่บุรีรัมย
1: ์
0: นะฮะแล้วก็หลังจากประชุมเสร็จก็มีงานวันเกิดของลุงเนวิน
1: ใช่ค่ะ
0: เสร็จแล้วหลังงานวันเกิดแล้วเนี่ยนะครับมาต่อที่ปราจีนบุรีครับ
1: ก็ไปเยี่ยมเยียนประชาชนเพราะว่าจุดตรงนั้นเองก็น้ำท่วมหนักแค่ไหนล่ะต้องย้ายจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมาโรงพยาบาลอื่นๆเพราะว่าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรถูกน้ำท่วม
0: โอ้โหก็อยู่ติดกับแม่น้ำปราจีนบุรีตรงข้างหน้าเลยครับน้ำมันเอ่อน้ำมันล้นมาการเดินทางลำบากจริงๆนะครับและเมื่อวานนี้ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีการย้ำเตือนกันครับ 4-7 ตุลาคมนี้ฝนจะตกหนักอีกรอบหนึ่งต้องระมัดระวังกันนะครับหนักจริงเมื่อวานนี้โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ไหนกันบ้างครับรัชดาห้วยขวางรามคำแหงเลียบทางด่วนรามอินทราทาวน์อินทาวน์ฝนตกหนักแต่ก่อนฝนจะตกครับคุณผู้ชมครับลมแรงจริงๆ
1: ใช่ค่ะด้วยความที่ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นช่วงที่เป็นฝนเปลี่ยนฤดูและเราไม่ได้ตกแช่เหมือนรอบที่ผ่านมาที่ตกกัน3วัน3คืนแล้วก็เป็นวงกว้างจนทำให้เกิดน้ำท่วมนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะของฝนที่มาแล้วก็ไปแต่ปัญหาก็คือพอมันเป็นฝนเปลี่ยนฤดูมาจากประเทศจีนมวลอากาศเย็นใช่ไหมคะ
0: มา
1: ปะทะ
0: กับอากาศร
1: ้อนในประเทศไทยของเราก็ทำให้มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วรวมไปถึงเรื่องของฟ้าผ่าฟ้าร้องตลอดเวลาเมื่อวานนี้ในโซนแถวเลียบทางด่วนรามอินทราก็มีหลายคนถ่ายภาพมาให้ดูนะอู้ฝนตกหนักมากๆแถวทาวอินทาวค่ะคุณผู้ชมคะก็อยู่ตรงเลียบด่วนเหมือนกันปรากฏว่ามีต้นไม้ล้มเสาไฟหักโค่นหักไปไม่น้อยนะคะ 5-6 ต้นนี่จุดตรงนี้นี่คุ้นเคยมากใกล้ๆกับร้านส้มตำร้านประจำแอนเลยพี่ณรงค์
0: ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน 14:57 นาทีครับของเมื่อวานนี้ต้นไม้แล้วก็เสาไฟฟ้าเกิดล้มทับรถกระบะอยู่ในซอยลาดพร้าว94ครับโดยเสาเนี่ยไป